เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่เรื่องทางเศรษฐกิจก็เปลี่ยนแปลงไปในสังคมสมัยใหม่เปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เรียกว่าลัทธิพาณิชย์นิยมก็คือหมายความว่าในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่เนี่ยตัวหนึ่งที่จะมีอิทธิพลมากต่อระบบเศรษฐกิจก็คือสิ่งที่เรียกว่าลัทธิพาณิชย์นิยมลัทธิพาณิชย์นิยมคือยังไงสรุปสั้นๆง่ายๆของสิ่งที่เรียกว่าลัทธิพาณิชย์นิยมก็คือหมายความว่าเริ่มสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจด้วยการค้าหรือพูดง่ายๆก็คือว่าเศรษฐกิจสมัยใหม่นั้นเน้นเรื่องการค้านั่นเองแต่ในอดีตไม่เกี่ยวข้องไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าการค้าถูกไหมฮะแต่เศรษฐกิจสมัยใหม่เน้นเรื่องการค้าเพราะอะไรเพราะการค้าสามารถสร้างมานำมาซึ่งความมั่งคั่งได้นั่นเองหรือความมั่งคั่งในเศรษฐกิจสมัยใหม่มาจากการค้าถูกไหมฮะเพราะการค้ามันจะทำให้เกิดกำไรมันจะทำให้เกิดส่วนเกินอะไรต่างๆนานานะครับและอันที่สองนะครับเวลาพูดถึงเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่ก็คือมันเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนื้อหาในหน่วยที่หนึ่งเราก็พูดไปแล้วว่ามันเริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่16เป็นต้นมาเพราะฉะนั้นการปฏิวัติอุตสาหกรรมมันก็ส่งผลให้เศรษฐกิจมันเปลี่ยนแปลงเป็นเศรษฐกิจสมัยใหม่ด้วยถูกไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าวิถีการผลิตมันเปลี่ยนแปลงไปไงเพื่อให้สอดรับกับลัทธิพาณิชย์นิยมที่เน้นเรื่องการค้าเพราะฉะนั้นเมื่อมันเน้นเรื่องการค้าก็ต้องผลิตเยอะๆผลิตมากๆถูกไหมฮะเมื่อผลิตเยอะๆผลิตมากๆมันก็ขายได้มากเมื่อขายได้มากมันก็กำไรมากนะครับมันก็สอดคล้องสอดรับกันเพราะฉะนั้นการปฏิวัติอุตสาหกรรมมันอย่างนึงก็คือว่าผลอย่างนึงก็คือว่าทำให้วิถีการผลิตมันเปลี่ยนแปลงไปจากการผลิตในครัวเรือนมาเป็นการผลิตในระบบโรงงานนั่นเองนะครับและถัดมาก็คือสงครามโลกทั้งสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2แล้วมันมาเกี่ยวข้องอะไรกับเศรษฐกิจสมัยใหม่ก็เพราะว่าหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2แล้วมันก็ต้องมีการฟื้นฟูถูกไหมครับเพราะว่าตอนที่อยู่ในช่วงสงครามนั้นมันก็เกิดความเสียหายถูกไหมก็เพราะว่ามันลบกันถูกไหมฮะมีก็ปัจจัยพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานตึกรามบ้านช่องถนนหนทางทุกสิ่งทุกอย่างก็ถูกทำลายไปจากผลของสงครามเมื่อสงครามสิ้นสุดลงก็ต้องเข้าสู่ยุคฟื้นฟูถูกไหมฮะฟื้นฟูทางด้านไหนล่ะปัจจัยสำคัญเลยก็ต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองแม้แต่ในระดับโลกนะครับก็มีองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องและเกิดขึ้นมาเพื่อดำเนินการในการฟื้นฟูแก้ไขเศรษฐกิจก็คือธนาคารโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศทั้งสองหน่วยงานนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบเศรษฐกิจมาแก้ไขฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจนั่นเองซึ่งเกิดขึ้นจากผลของสงครามโลกครั้งที่สองนั่นเองนะครับทีนี้ประเด็นถัดมานะครับปัญหาพื้นฐานในระบบเศรษฐกิจนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเลยปัญหาพื้นฐานในระบบเศรษฐกิจมีอะไรบ้างปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจมีสามเรื่องก็คือปัญหาว่าจะผลิตอะไรจะผลิตอย่างไรแล้วก็ผลิตเพื่อใครปัญหาว่าจะผลิตอะไรในที่นี้ก็คือผลิตสินค้าอะไรนั่นเองถูกไหมครับว่าสินค้านั้นจะผลิตอย่างไรเห็นไหมมันก็คิดมาเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเมื่อคิดได้แล้วว่าจะผลิตสินค้าอะไรสินค้านั้นจะผลิตอย่างไรและเมื่อสินค้านั้นตอบโจทย์แล้วว่าจะผลิตอย่างไรแล้วสินค้านั้นล่ะจะผลิตเพื่อใครแต่ในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตของผมเองว่าจะผลิตอะไรผลิตอย่างไรผลิตเพื่อใครคงไม่ใช่ประเด็นสาระสำคัญแล้วล่ะเพราะว่าเรามีกระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการกลยุทธ์ทางการตลาดถูกไหมฮะเราจะผลิตอะไรผลิตอย่างไรผลิตเพื่อใครนี่เราผลิตมาเลยแล้วเดี๋ยวเราอาศัยกลไกการตลาดเช่นการโฆษณาการประชาสัมพันธ์นู่นนี่นั่นสร้างแรงจูงใจให้คนมาบริโภคสินค้าของเรานะครับและถัดมาประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจถือว่าเป็นประเด็นสำคัญในยุคนี้สมัยนี้เลยก็ว่าได้ยุคนี้สมัยนี้ก็คือหมายความว่าหลังจากที่สงครามเย็นสิ้นสุดลงถูกไหมครับประเทศต่างๆนานาทั่วโลกเนี่ยก็พยายามดิ้นรนเพื่อที่จะให้ประเทศของตัวเองดำเนินอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะดิ้นรนที่ง่ายที่สุดก็คือการรวมตัวกันแล้วการรวมตัวกันทางด้านไหนล่ะที่มันจะดีที่สุดก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติมากที่สุดก็คือรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเนี่ยก็มีหลากหลายระดับนะฮะแล้วแต่ระดับของความแนบแน่นในการที่จะช่วยเหลือกันถูกไหมฮะถ้าช่วยเหลือกันน้อยๆมีมาตรการในการช่วยเหลือกันเล็กน้อยก็เป็นเรียกว่าเขตการค้าเสรีถ้าช่วยเหลือกันในหลากหลายด้านมากขึ้น

ขยับฐานะขึ้นเป็นสหภาพศุลกากรถ้ารวมตัวกันช่วยเหลือกันมากที่สุดก็เป็นตลาดร่วมนะครับสูงขึ้นมาอีกก็เป็นสหภาพเศรษฐกิจจนถึงถ้าภูมิภาคไหนหรือกลุ่มประเทศไหนรวมตัวทางเศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์แบบก็ถือว่าเป็นการรวมตัวทางเศรษฐกิจหรือช่วยเหลือกันหรือมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทางเศรษฐกิจนั่นเองนะครับณปัจจุบันในโลกนี้ถ้าจะเห็นความรวมตัวทางเศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดก็น่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าสหภาพยุโรปหรือ EU นะครับก็คือหมายความว่าเขามีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นมากขึ้นนะครับช่วยเหลือกันมากขึ้นและที่สำคัญมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในเรื่องของนโยบายทางเศรษฐกิจนโยบายทางการเงินสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือว่ายุโรปนั้นใช้เงินสกุลเดียวกันนึกออกไหมฮะที่เขาเรียกว่าเงินสกุลยูโรจากที่แต่ก่อนแต่ละประเทศในยุโรปนั้นก็จะมีสกุลเงินของตัวเองเช่นฝรั่งเศสอาจจะมีเงินสกุลที่เรียกเงินฟรังถูกไหมฮะอิตาลีก็เรียกว่าเงินลีถูกไหมฮะอังกฤษก็เรียกว่าเงินปอนด์นะครับแต่เนื่องจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจที่สมบูรณ์แบบนะครับก็เลยแม้แต่เงินก็ใช้ค่าเงินสกุลเดียวกันที่เขาเรียกว่าเงินสกุลยูโรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหานะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนะครับก็คือชี้ให้เห็นพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดทางเศรษฐกิจและสังคมว่าสัมพันธ์กันยังไงนั่นเองนะครับเศรษฐกิจที่เป็นแบบในอดีตนะครับสังคมก็เป็นสังคมแบบในอดีตก็จะยังไม่มีการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่เรื่องของการค้านั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาของเศรษฐกิจกับสังคมครับครับเนื้อหาถัดมาวันนี้เราก็จะพูดถึงลักษณะและโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจนะครับเนื้อหาตรงนี้จะมีเรื่องอะไรบ้างเราก็จะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าระบบเศรษฐกิจแบบทวิลักษณ์ระบบเศรษฐกิจแบบผสมและก็เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจถ้าพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าระบบเศรษฐกิจแบบทวิลักษณ์นะครับก็คือหมายความว่ามันเป็นระบบเศรษฐกิจที่จำแนกออกเป็น2ภาคถูกไหมครับเพราะว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วทวิก็คือ2ถูกไหมครับโดยภาคเศรษฐกิจทั้ง2จะมีความแตกต่างกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมก็คือหมายความว่าแต่ละประเทศคงไม่มีเศรษฐกิจแบบด้านเดียวพูดง่ายๆอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยอาจจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะที่อยู่ร่วมกันทีนี้2ลักษณะหรือทวิลักษณ์ที่อยู่ร่วมกันมีลักษณะยังไงหรือจำแนกตามอะไร1ก็คือว่าถ้าจำแนกตามลักษณะความเป็นเมืองอันนี้เห็นชัดเจนกรณีสังคมไทยถูกไหมครับก็จะแบ่งเป็นเศรษฐกิจในเมืองกับเศรษฐกิจชนบทเห็นไหมฮะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทวิลักษณ์หรือจำแนกตามประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็จะแบ่งเป็นเศรษฐกิจภาคเกษตรกับเศรษฐกิจที่ไม่ใช่ภาคเกษตรหรือจะเป็นอุตสาหกรรมหรือบริการนั่นเองอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจแบบทวิลักษณ์ก็คือ2ลักษณะที่อยู่ร่วมกันหรือจำแนกตามระดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอันนี้ก็ชัดเจนว่าอาจจะแบ่งเป็นเทคโนโลยีหรือธุรกิจที่ต้องใช้เทคโนโลยีระดับขั้นสูงหรือที่เรียกว่าไฮเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจที่ไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหรือที่เรียกว่าโลเทคหรือโลเทคโนโลยีอย่างนี้ก็จะเห็นถึงความเป็นลักษณะที่เรียกว่าทวิลักษณ์นักศึกษาคงนึกภาพออกถูกไหมครับกรณีประเทศไทยก็ชัดเจนถ้าจะพูดถึงเรื่องทวิลักษณ์ในลักษณะที่ว่าเราก็มีความเป็นเศรษฐกิจแบบเมืองแล้วก็เศรษฐกิจแบบชนบทถูกไหมครับถ้าจะพูดในลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็คือหมายความว่าประเทศไทยนั้นก็มีทั้งภาคเศรษฐกิจที่เป็นภาคเกษตรและไม่ใช่ภาคเกษตรพอไม่ใช่ภาคเกษตรก็อาจจะมีหลากหลายถูกไหมครับก็อาจจะเป็นภาคอุตสาหกรรมหรือภาคบริการและระดับที่3ก็เช่นเดียวกันถ้าพูดถึงระดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอันนี้ก็ชัดเจนว่าประเทศไทยก็มีหลากหลายธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและมีหลากหลายหลากหลายธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีขั้นต่ำนั่นเองอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าระบบเศรษฐกิจแบบทวิลักษณ์นะครับถัดมาก็คือระบบเศรษฐกิจแบบผสมคำว่าระบบเศรษฐกิจแบบผสมนี่ก็คือหมายความว่ามันจะต้องเห็นบทบาทของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในทางธุรกิจในทางเศรษฐกิจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นระบบเศรษฐกิจแบบผสมก็ต้องดูว่า1ใครเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตเพราะฉะนั้นถ้าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมเจ้าของปัจจัยการผลิตก็จะต้องเห็นบทบาทของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไม่ใช่เฉพาะภาคเอกชนเท่านั้นที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตหรือไม่ใช่ภาครัฐเท่านั้นที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตเจ้าของปัจจัยการผลิตอาจจะต้องเห็นได้ชัดเจนทั้งฝากที่เป็นภาครัฐและภาคเอกชนอย่างนี้เขาเรียกว่าระบบเศรษฐกิจแบบผสม

และพิจารณาจากอะไรที่จะเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมก็คือวิธีการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจนะครับถ้าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมเนี่ยก็จะต้องเห็นว่าวิธีการแก้ปัญหานั้นก็ต้องอาศัยทั้งกลไกของราคาและก็อาศัยการวางแผนจากส่วนกลางเพราะฉะนั้นถ้าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเพียวๆเลยนะครับจะแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจจะอาศัยแค่กลไกของราคาเท่านั้นแต่ถ้าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบที่เรียกว่าเป็นคอมมิวนิสต์เพียวๆเลยนะครับหรือแบบเป็นสังคมนิยมเพียวๆเลยการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจก็จะอาศัยการวางแผนจากส่วนกลางหรือจากรัฐบาลนั่นเองแต่ถ้าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมจะเมื่อเกิดปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจแล้วจะเห็นวิธีการแก้ไขปัญหาทั้งสองลักษณะก็คือหมายความว่าทั้งใช้ทั้งกลไกของราคาและอาศัยการวางแผนจากส่วนกลางนั่นเองนะครับทีนี้ประเด็นถัดมานะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าเครื่องชี้วัดสภาวะเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเครื่องชี้วัดสภาวะเศรษฐกิจก็คือหมายความว่าเศรษฐกิจเราจะดีหรือไม่ดีมันจำเป็นต้องมีตัวชี้วัดนึกออกไหมครับและอีกอันนึงก็คือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะดีไม่หรือไม่ดีก็ต้องมีตัวบอกถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเอาประเด็นแรกก่อนนะครับก็คือเศรษฐกิจเราจะดีหรือไม่ดีมันต้องมีเครื่องชี้วัดสภาวะเศรษฐกิจเครื่องชี้วัดสภาวะเศรษฐกิจโดยปกติก็จะแบ่งออกเป็นผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นภายในประเทศดัชนีราคาผู้บริโภคและค่าเสียโอกาสนะครับผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นนะครับภาษาไทยเราอาจจะได้ยินน้อยหน่อยแต่ถ้าเกิดพูดถึงคำว่า GNP นะครับอาจจะพอได้ยินบ้างแต่สิ่งที่เราจะคุ้นเคยมากที่สุดก็คือตัวที่2หรือเครื่องชี้สภาวะเศรษฐกิจตัวที่2ที่เขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นภายในประเทศหรือที่เขาเรียกว่า GDP นะส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคนั้นก็จะสอดคล้องหรือดูพร้อมไปกับสิ่งที่เรียกว่าค่าครองชีพนะครับส่วนค่าเสียโอกาสหมายความว่าทางเลือกที่ดีที่สุดที่เราไม่เลือกนะครับในที่นี้จะขอยกตัวอย่างที่เห็นชัดภาพชัดเจนก็คือผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นภายในประเทศหรือ GDP พูดง่ายๆ GDP ก็คือดูว่ารายได้ของประเทศใน1ปีนั้นนะครับเพราะบอกแล้วว่าภายในประเทศก็ต้องดูเฉพาะภายในประเทศไม่เอาภาคการค้ากับต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะดูว่าใน1ปีนั้นภายในระยะเวลา1ปีนั้นประเทศไทยมีรายได้เท่าไหร่นั่นเองอย่างนี้เขาเรียกว่า GDP นะครับก็อาจจะอธิบายอย่างสั้นๆให้เห็นภาพนะครับเนื่องจากความติดขัดเรื่องของเวลาที่อาจจะไม่พอแต่ว่านักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดในเอกสารเราได้นะครับประเด็นถัดมาก็คือพูดถึงเรื่องเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะครับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเราดูจากไหนหรือเราแบ่งเป็นอะไรก็คือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศเราดูอะไรเราดู2อย่างก็คือภาวะเงินเฟ้อกับอัตราการว่างงาน2 อันนี้จะเป็นตัวชี้ให้เห็นถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศภาวะเงินเฟ้อคืออะไรเอาง่ายๆภาวะเงินเฟ้อก็คือสินค้าแพงเมื่อไรก็ตามที่ระดับสินค้าในตลาดหรือในประเทศสูงขึ้นหรือแพงขึ้นเขาเรียกว่าภาวะเงินเฟ้อนะครับเพราะฉะนั้นภาวะเงินเฟ้อมันส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศเพราะว่าคนจะต้องเดือดร้อนถูกไหมครับของมันแพงสรุปง่ายๆนะครับซึ่งก็ตรงกับยุคนี้สมัยนี้ที่ตอนนี้น่าจะต้องยอมรับกันจริงๆว่าเกิดภาวะเงินเฟ้อเพราะว่าของมันแพงและอัตราการว่างงานก็จะส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศถูกไหมครับอัตราการว่างงานก็คือหมายความว่าคนที่อยู่ในวัยแรงงานต้องมีงานทำถูกไหมฮะไม่ได้พูดถึงทุกคนนะซึ่งก็แน่นอนว่าต้องยอมรับว่าในความเป็นจริงนะครับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศของเราณตอนนี้เจอปัญหาทั้งสองอันนี้ถูกไหมครับอาจจะเนื่องจากเหตุผลหลักก็คือโรคระบาดนั่นเองนะครับก็คือสถานโควิดนั่นเองนะครับทำให้ต้องมีการเลิกจ้างคนงานนะครับก็เลยส่งผลต่ออัตราการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นถัดมาก็คือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศดูอะไรชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศจริงๆแล้วก็คือดูในเรื่องความสัมพันธ์ทางการค้ากับต่างประเทศนั่นเองหรือมิติที่เกี่ยวข้องกับภาคต่างประเทศนั่นเองเพราะฉะนั้นมิติที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศก็คือเรื่องของดุลการค้านั่นเองถูกไหมครับก็คือส่งออกนำเข้าถูกไหมครับดุลการค้าเป็นยังไงนะครับส่งออกมากกว่านำเข้าหรือนำเข้ามากกว่าส่งออกนะครับก็จะก่อให้เกิดการขาดดุลการค้าหรือได้ดุลการค้าแต่โดยหลัก
ส่วนใหญ่แล้วก็จะขาดดุลการค้าถูกไหมครับและที่สำคัญอีกอันนึงที่จะส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศก็คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เราได้ยินกันอยู่ประจำถูกไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราค้าขายทำมาค้าขายกับต่างประเทศเราคงต้องใช้สกุลเงินที่แตกต่างกันถูกไหมครับเช่นสมมุติว่าเราค้าขายกับสหรัฐอเมริกาเรามีเงินไทยนะครับเขามีเงินสกุลเงินดอลลาร์นะครับเวลาค้าขายกันเราไม่สามารถใช้เงินตราสกุลของแต่ละประเทศได้โดยตรงกันเลยจะต้องเอาไปแลกเปลี่ยนถูกไหมครับเราจะค้าขายกับต่างประเทศหรือสหรัฐอเมริกาสมมุตินะฮะเราก็ต้องเอาเงินบาทเราไปแลกเป็นเงินตราก่อนเพื่อจะทํามาค้าขายกันหรือชําระหนี้กันหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกไหมครับเพราะว่าเขาไม่รับเงินบาทเขาก็ต้องรับเงินดอลลาร์ของเขาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทําการค้ากับเขาเราก็ต้องเอาเงินบาทเราไปแลกคราวนี้แหละจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนที่มันเปลี่ยนแปลงไปเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนมันเปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนตัวหรือแข็งตัวมันก็ส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาในส่วนที่พูดถึงลักษณะและโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจนั่นเองครับเนื้อหาในตอนนี้นะครับก็จะพูดถึงเศรษฐกิจไทยซึ่งเราจะแบ่งเป็นช่วงเวลาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาตรงนี้เราก็จะพูดถึงเศรษฐกิจไทยนะครับในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่1ถึง7นะครับและอีกส่วนนึงเราก็จะพูดถึงเศรษฐกิจไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8ถึง11แล้วก็แนวโน้มเศรษฐกิจไทยนะครับทีนี้นักศึกษาก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราแบ่งช่วงเป็นอย่างนี้หมายความว่าตั้งแต่แผน1ถึงแผน7แล้วก็แผน8จนถึงแผนที่11แต่จริงๆณปัจจุบันเนี่ยก็เลยเถิดไปแล้วนะครับก็คือไม่ได้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่11แล้วนะครับก็กำลังเป็นแผนที่13อยู่นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็เอกสารก็อาจจะไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ตามการเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับประเด็นหลักใหญ่ใจความก็คือหมายความว่าในช่วง7แผนแรกนะครับก็คือตั้งแต่แผน1ถึงแผน7เนี่ยการวางแผนเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่าเน้นเศรษฐกิจที่เป็นเศรษฐกิจหลักก็คือหมายความว่าเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวเลยพูดง่ายๆให้ความสำคัญกับเรื่องเศรษฐกิจนะครับพัฒนาถึงตัวเลขทางเศรษฐกิจอย่างเดียวทำยังไงก็ได้ให้เรื่องของGDP นะครับหรือเครื่องชี้สภาวะทางเศรษฐกิจหรือ GDP นั้นผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นภายในประเทศสูงถูกไหมครับหลังจากนั้นเมื่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจช่วง7แผนแรกมีลักษณะอย่างนั้นก็เกิดข้อสงสัยขึ้นว่าการที่เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเพียวๆอย่างเดียวเลยเนี่ยเหมือน7แผนแรกเนี่ยมันทำให้แก้ไขปัญหาต่างๆได้หรือไม่มันเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมยิ่งพัฒนานะครับยิ่งเกิดปัญหาความยากจนทำไมยิ่งพัฒนายิ่งเกิดปัญหาสังคมตามทำไมยิ่งพัฒนายิ่งเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมถอยสิ่งแวดล้อมเป็นพิษทรัพยากรธรรมชาติลดลงเพราะฉะนั้นในช่วงแผน8เป็นต้นมานะครับเริ่มเกิดการปรับเปลี่ยนแนวทางของการพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่แผน8เป็นต้นมาก็คือพูดง่ายๆเริ่มไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวแล้วเริ่มมองการพัฒนาทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับสภาพแวดล้อมสภาพคุณภาพชีวิตของคนนะครับก็คือพูดง่ายให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านอื่นๆตามมาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าละทิ้งทางด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะครับแต่หมายความว่ามีมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือภาพรวมของแผน1ถึง7แล้วก็8ถึง11รวมไปถึงแนวโน้มเศรษฐกิจไทยซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงรายละเอียดเจาะลึกลงไปเราก็จะเห็นว่าในช่วง2แผนแรกนะครับก็คือ2แผนเศรษฐกิจแรกเนี่ยนะครับก็คือฉบับที่1ถึงฉบับที่2เนี่ยเราเน้นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจก็คือจะอยู่ในช่วงปี2504ถึง2514นะครับเราก็จะเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจแหละพูดง่ายๆนะครับเน้นเรื่องอะไรเน้นเรื่องของเงินทองเรื่องของการให้เงินช่วยเหลือเรื่องของเงินกู้นะครับเรื่องของผลกระทบจากภาวะสงครามอะไรต่างๆนานานะครับโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะครับก็คือหมายความว่าเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องปัญหาทางเศรษฐกิจการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของภาครัฐบาล
นะครับก็คืออย่างที่เรียนแล้ว

ว่าช่วง7แผนแรกเราเน้นปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักเลยนะครับแต่พอแผนที่8เป็นต้นมาสังเกตไหมครับแผนที่8เป็นต้นมาตั้งแต่แผนที่8เป็นต้นมาเริ่มเปลี่ยนแนวทางแล้วเริ่มเปลี่ยนจุดเน้นแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับก็ยังให้การความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจอยู่แต่แผน8เห็นไหมครับจุดหลักใจความสำคัญก็คือหมายความว่าเริ่มเน้นคนแล้วเห็นไหมฮะก็คือเริ่มเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาก็คือหมายความว่าเฮ้ยเริ่มตระหนักแล้วว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะเรามุ่งเน้นแต่พัฒนาเศรษฐกิจมุ่งเน้นแต่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเดียวมันถูกต้องหรือเปล่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแผน8เป็นต้นมาเริ่มเปลี่ยนแนวทางนั่นเองเริ่มเน้นคนเริ่มให้ความสำคัญกับคนไม่ได้ให้ความสำคัญกับตัวเลขทางเศรษฐกิจอย่างเดียวแล้วนะครับพอแผน9อันนี้ยิ่งชัดเจนเลยเพราะอะไรแผน9เริ่มเน้นเรื่องการพัฒนาทุกมิติถูกไหมครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวและที่สำคัญในแผน9นี้เน้นหรือมีการบรรจุแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในแผนนี้นั่นเองถูกไหมครับและที่สำคัญเห็นไหมฮะเริ่มมิติด้านอื่นแล้วก็คือด้านสังคมอยากจะเน้นพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งนั่นเองนะฮะเพราะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะเราพัฒนาที่เน้นเศรษฐกิจอย่างเดียวเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอื่นๆตามมานะฮะปัญหาความยากจนเอ่ยปัญหาสังคมเอ่ยปัญหาอาชญากรรมเอ่ยปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษและเสื่อมโทรมลงถูกไหมครับก็เลยต้องเน้นพัฒนาทุกมิติแล้วพอแผน10นะฮะแผน10ก็แน่นอนว่าก็ยังยึดแนวทางของแผน9แต่หมายความว่าก็เพิ่มเติมเรื่องอื่นๆซึ่งก็ชี้แจงไปแล้วว่าถึงแม้เราจะเปลี่ยนแนวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะตัดเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจไปซะทีเดียวเลยนะครับพอแผน10แล้วก็เน้นเรื่องของการรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจถูกไหมครับก็คือเริ่มมองแล้วว่าเฮ้ยณปัจจุบันแนวโน้มมันเปลี่ยนไปแล้วนะประเทศต่างๆนานาทั่วโลกเนี่ยไม่ได้ดำเนินการนโยบายทางเศรษฐกิจแบบตัวใครตัวมันละส่วนใหญ่ก็จะมีการรวมตัวทางเศรษฐกิจและประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับเราก็มีการรวมตัวกับประเทศเพื่อนบ้านที่เขาเรียกว่าประชาคมอาเซียนถูกไหมเรารวมตัวกันแต่สิ่งที่เรียกว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับช่วยเหลือกันในด้านเศรษฐกิจรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลกนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดเลยถูกไหมครับก็คือมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าล้ำสมัยเช่นเรื่องของอินเทอร์เน็ตออฟทิงนะครับเรื่องของระบบอัจฉริยะอะไรต่างๆนานาเรื่องของระบบปัญญาประดิษฐ์ซึ่งในแผนนี้เริ่มให้ความสำคัญแล้วเพราะรู้แล้วว่าเอ้ยเรื่องของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยเราจะตกยุคตกสมัยไม่ได้นะเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่นำมาสู่การพัฒนานำมาสู่การแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ถูกไหมครับเทคโนโลยีเราจะล้าหลังไม่ได้ถูกไหมฮะแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าเรานำเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ในหลากหลายด้านนะฮะเพียงแต่ว่าเราอาจจะเห็นผลของเทคโนโลยีการสื่อสารนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์ทางการเกษตรทางการผลิตทางการอุตสาหกรรมเราเอาเทคโนโลยีมาใช้ในทุกๆด้านเลยก็ว่าได้นะครับรวมไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเคลื่อนย้ายคนอย่างเสรีเห็นไหมครับการเคลื่อนย้ายคนอย่างเสรีเนี่ยมันก็เป็นไปตามกระแสของโลกที่มันเป็นเรื่องของกระแสเรื่องของเสรีนิยมนะครับซึ่งมันก็จะมีผลเสียตามมาถูกไหมครับก็อย่างที่เรียนแล้วว่าถ้ามันเกิดการเคลื่อนย้ายของแรงงานที่ผิดกฎหมายถูกไหมฮะถ้าแรงงานเคลื่อนย้ายแบบถูกกฎหมายมีการลงทะเบียนอะไรถูกต้องชัดเจนเนี่ยมันอาจจะควบคุมคอนโทรลได้ง่ายกว่าถูกไหมฮะปัญหาสังคมที่ตามมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานก็จะลดน้อยกว่าการเคลื่อนย้ายของแรงงานที่ผิดกฎหมายนั่นเองรวมไปถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนานานะครับนอกจากนี้ในแผนที่11ก็จะเน้นความมั่นคงเป็นธรรมนะพัฒนาฐานการผลิตเรื่องของการบริการและเน้นทรัพยากรเน้นการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะครับก็คือเริ่มตระหนักแล้วว่าเฮ้ยไอ้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติไอ้เรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญนะถ้ามันลดน้อยถอยลงไปหรือสิ่งแวดล้อมเป็นพิษเนี่ยมันส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมนะและที่สำคัญนึกถึงคนในรุ่นข้างหน้า

จึงต้องพูดถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพราะนั้นก็คือเมื่อนึกถึงคนในรุ่นข้างหน้าจะได้มีทรัพยากรธรรมชาติใช้บ้างจะได้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีงามอยู่บ้างก็คือคนรุ่นถัดๆไปคนรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานั่นเองนะครับอย่างนี้เขาถึงเรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือนึกถึงคนในเจเนเรชันหน้าหรือคนในยุคอนาคตนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าใช้อย่างสิ้นเปลืองจนหมดไปในยุคของเรานะครับทีนี้ถ้าพูดถึงแนวโน้มเศรษฐกิจเราเน้นเรื่องอะไรบ้างล่ะนะครับก็คือพัฒนาเศรษฐกิจไทยในอนาคตจะเน้นเรื่องอะไรก็ต้องเน้นภาคการผลิตบนพื้นฐานขององค์ความรู้ไม่ได้เน้นพื้นฐานของการนำวัตถุดิบมาผลิตเป็นสินค้าและบริการแล้วถูกไหมครับรวมไปถึงเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจซึ่งอันนี้เราก็ดำเนินการอยู่นะครับก็คือยกระดับความสัมพันธ์หรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั่นเองรวมไปถึงเชื่อมโยงการพัฒนาเมืองและชนบทไม่ให้มันเหลื่อมล้ำกันมากนักรวมไปถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้และจัดหาพลังงานแล้วก็เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนานาเพราะฉะนั้นนี่คือเนื้อหาของเศรษฐกิจไทยในช่วงระยะเวลาการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เรามาดูซิว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราจะเจอการเขียนรูปแบบไหนบ้างนะครับสำหรับในหน่วยนี้นะครับจะแบ่งออกเป็นการเขียนจดหมายบันทึกนะครับการเขียนตอบคำถามรายงานบทความและการเขียนผ่านสื่อนะครับการเขียนจดหมายเนี่ยหลายๆคนบอกว่าโอ้โหไม่รู้จะเรียนไปทำไมนะว่าการเขียนจดหมายส่วนตัวจดหมายธุรกิจนะครับคือจดหมายเนี่ยอาจจะมีความสำคัญน้อยลงนะครับแต่หลักฐานประเภทจดหมายเนี่ยยังเป็นหลักฐานประเภทลายลักษณ์อยู่นะครับซึ่งสามารถเอาไปใช้ในการอ้างอิงต่างๆได้ดังนั้นแล้วก็ยังมีความสำคัญอยู่นะครับในส่วนนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะพูดถึงการเขียนจดหมายส่วนตัวการเขียนจดหมายธุรกิจการเขียนหนังสือราชการและเขียนบันทึกส่วนตัวบันทึกความรู้นะครับอันดับแรกนะครับจดหมายส่วนตัวเขาบอกว่าจดหมายส่วนตัวนั้นเป็นข้อความที่เขียนติดต่อกับบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันเพื่อส่งข่าวคราวแจ้งกิจธุระมักใช้ภาษาแสดงความสนิทสนมและมีรูปแบบที่ค่อนข้างอิสระนะครับปัจจุบันเราจะไม่เจอจดหมายเต็มรูปแบบเหมือนสมัยก่อนต่อไปแล้วนะครับสมัยผมเรียนประถมเนี่ยยังมีต้องมีเขียนจดหมายหาเพื่อนเลขที่เดียวกันต่างจังหวัดต่างโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยกันนะครับแต่ตอนนี้จดหมายส่วนตัวอาจจะอยู่ในรูปแบบของบันทึกสั้นนะครับหรือเป็นการแบบโน้ตข้อความเอาไว้อะไรก็ได้เนาะมันก็เป็นจดหมายรูปแบบหนึ่งนะครับก็เป็นการเนี่ยติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าคำพูดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอยู่ในหูเรานะแล้วก็มันวันหนึ่งอาจจะหายไปถ้าเราจะลืมนะครับแต่เอกสารประเภทลายลักษณ์เนี่ยมันอยู่ตลอดไปนะครับเราหยิบมาเมื่อไหร่เราหยิบการ์ดมาอ่านเมื่อไหร่เราก็รู้สึกถึงความอบอุ่นเมื่อของเพื่อนที่มีต่อเรานะครับดังนั้นจดหมายส่วนตัวเนี่ยมีหลายลักษณะมากนะครับ

ช่นจดหมายเล่าเรื่องจดหมายขอโทษจดหมายแสดงไมตรีจิตนะครับในสมัยนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ส่งจดหมายอะไรแบบเล่าเรื่องมากมายนะครับเราจะพิมพ์ส่งในไลน์ก็ได้นะผมไปเที่ยวที่นั่นที่นี่มาอากาศที่นี่ดีจังเลยอะไรเงี้ยอธิบายก็ได้นะเพื่อนเนี่ยเมื่อผู้รับสารเนี่ยได้เห็นข้อความเหล่านี้เนี่ยก็รู้สึกถึงความอบอุ่นใจรู้สึกความที่เพื่อนเนี่ยอุตส่าห์มีแก่ใจส่งข้อความมาให้พวกนี้นะครับจดหมายขอโทษนะครับจดหมายหรือจะเป็นการเขียนข้อความโทษก็ได้ก็เป็นการแสดงความมิตรไมตรีที่มีต่อกันนะครับจดหมายแสดงไมตรีจิตครับการอวยพรเมื่อเพื่อนประสบความสำเร็จในที่การงานนะเมื่อเพื่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเพื่อนได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นเพื่อนได้แต่งงานนะเพื่อนได้มีลูกคนแรกนะครับหรือแสดงความเสียใจในกรณีที่ญาติของเพื่อนเสียชีวิตนะครับหรือว่าประสบเหตุต่างๆนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นการตอบสนองความรู้สึกต่างๆนะครับเรารู้สึกยังไงเขียนออกไปให้ผู้รับได้รับนะผู้รับก็รู้สึกความอิ่มเอมใจว่าเขาไม่อยู่ตัวคนเดียวเนาะเขาก็มีเพื่อนอยู่ข้างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นไมตรีจิตนะครับต่อไปจดหมายธุรกิจอันนี้จะเจอบ่อยนะครับในชีวิตประจำวันของเรานะจดหมายที่เจอบ่อยมากก็คือพวกจดหมายทวงหนี้นั่นเองใช่ไหมค่าชำระค่าอะไรล่ะค่าโทรศัพท์ค่าไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็ส่งมาเป็นจดหมายทางธุรกิจนะครับแต่จดหมายธุรกิจนอกจากนั้นมันมีอีกตั้งหลายแบบนะครับมาดูกันเขาบอกว่าจดหมายธุรกิจเนี่ยเป็นหนังสือที่ติดต่อระหว่างบริษัทห้างร้านต่างๆในเรื่องธุรกิจหรือจริงๆก็คือพวกห้างร้านธุรกิจเนี่ยส่งหาเอกชนส่งหาพวกเราก็ได้นะครับส่วนใหญ่มักเขียนเป็นภาษาเป็นทางการครับมีระเบียบการเขียนที่แน่นอนกระชับได้ใจความนะเขาจะไม่เย็นเยอะอะไรมากนะเช่นแบบว่าเนี่ยตามที่ท่านนะติดชำระค่าโทรศัพท์อยู่นะเป็นเท่านี้บาทกรุณามาจ่ายเงินภายในวันที่นี้มีให้เราตัดสัญญาณเนี่ยสั้นกระชับได้ใจความไม่ต้องอารัมภบทมากไม่ต้องเย็นเยอะมากนะครับประมาณนี้จดหมายธุรกิจมีอะไรบ้างนะครับจดหมายสมัครงานนัดพบเตือนทวงจดหมายโฆษณาสินค้าจดหมายสั่งของส่งของจดหมายตอบสอบถามและตอบคำถามนะครับจดหมายสมัครงานสมัยนี้ก็เป็นออนไลน์กันซะเยอะนะครับแต่ออนไลน์ยังไงมันก็เป็นรูปแบบของการเขียนเหมือนกันก็คือต้องพิมพ์ข้อมูลต่างๆไว้นะครับจดหมายนัดพบเตือนทวงตอนนี้ก็อาจจะเป็นรูปแบบของการเป็นข้อความสั้นๆนะฮะเป็นเมสเซจหรือว่าเป็นข้อความในไลน์ก็ได้หรือถ้าเป็นทางการหน่อยเนี่ยก็อาจจะมีจดหมายมานะเช่นการ์ดนะการ์ดเช่นอะไรล่ะงานแต่งงานอะไรเงี้ยนะก็เป็นการ์ดจดหมายนัดพบรูปแบบหนึ่งนะครับหรือการเตือนทวงนะเช่นที่ว่านะค้างค่าไฟค้างค่าโทรศัพท์ก็เป็นการทวงให้ชำระหนี้นะครับจดหมายโฆษณาสินค้าและบริการเราก็เจอกันบ่อยเนาะห้างร้านต่างๆก็ส่งมามีโปรโมชั่นอะไรใหม่ๆส่งมาให้เรานะครับก็อาจจะส่งผ่านทางจดหมายบ้างส่งทางข้อความสั้นในมือถือบ้างส่งในไลน์บ้างก็มีนะครับจดหมายสั่งของส่งของอันนี้ในองค์กรธุรกิจใหญ่ๆก็คงใช้อยู่เพราะว่าเป็นหลักฐานครับว่าใครผิดกันแน่เนาะระหว่างฝ่ายหนึ่งส่งของไปอีกฝ่ายหนึ่งได้รับของไม่ครบหรือได้ของเกินเนี่ยก็ได้ไปเช็คดูว่าเราสั่งไปเท่านี้แต่ทางนี้ส่งมาเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นการตรวจสอบได้จดหมายสอบถามตอบการสอบถามเนี่ยเป็นการสอบถามแบบเป็นทางการนะครับในบางครั้งเนี่ย อาจจะต้องการถามนะเพื่อให้ได้รับรายละอักษรนี้กลับมาบางทีเราโทรไปคอลเซ็นเตอร์ใช่ไหมคอลเซ็นเตอร์ก็ตอบว่าเดี๋ยวจะติดต่อเดี๋ยวจะดำเนินการให้นะคะแล้วก็วางไปเดือนหนึ่งผ่านไปไม่มีอะไรเลยก็อาจจะต้องเขียนจดหมายไปตามที่กับผมนั้นได้ร้องเรียนผ่านคอลเซ็นเตอร์ไว้เมื่อวันนี้เวลาเท่านี้คอลเซ็นเตอร์ชื่อคนนี้ได้บอกว่าจะติดต่อให้ปัจจุบันล่วงเลยไป30วันแล้วแต่ไม่มีอะไรตอบแทนไม่มีอะไรตอบกลับมาเลยจึงขอให้ดำเนินการต่อไปเนี่ยเขาจะตอบกลับมาโอ้ทุนวสันรออีกสักแป๊บนึงอะไรเงี้ยก็ต้องมีหนังสือพวกนี้ครับแซงการโต้ตอบกันไปมาพวกนี้ก็ได้นะถือเป็นจดหมายธุรกิจรูปแบบหนึ่งนะครับทีนี้มาดูจดหมายสมัครงานนะครับหรือการกรอกข้อมูลในการสมัครงานนะฮะหลักการง่ายที่สุดเลยก็คือกรอกให้ถูกต้องชัดเจนนะเรื่องบางเรื่องก็อย่าไปหลอกเขานะเช่นจบปริญญาตรีไปเขียนว่าจบปริญญาโทอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้นะครับหรือจบเกรดเฉลี่ย 2.8 มาไปเขียนข้อ 3.8 เงี้ยไม่ได้นะต้องเขียนให้มูลที่ถูกต้องชัดเจนนะชัดเจนคือเราสมัครตำแหน่งอะไรนะบางทีก็ให้ระบุว่าตำแหน่งอะไรนักบัญชีนักการตลาดอะไรก็ว่าไปไม่ใช่แบบเขียนไปว่าอะไรก็ได้อย่างเงี้ยเขาก็ไม่ให้เนาะเพราะว่าดูเหมือนไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตนะครับศึกษาประกาศรับสมัครก่อนนะครับว่าเขาหมดเขตเมื่อไหร่ไม่ได้ส่งไปตอนเขาหมดเขตแล้วก็จะมองว่าเราไม่อ่านหนังสือนะครับ

หรือว่าเขาต้องการเอกสารอะไรบ้างเนาะเราก็เอาตามนั้นนะครับนำเสนอข้อมูลที่ไม่ประโยชน์ครับเช่นผมจะไปสมัครเป็นนักบัญชีก็ต้องบอกว่าโอ้เรียนจบบัญชีมาได้เท่านี้นะไปสอบนักบัญชีมาแล้วนะสอบนักบัญชีชั้นสูงมาแล้วด้วยนะอะไรเงี้ยมีเสือบรองนะว่าโอ้จบบัญชีหลายอย่างเลยนะไม่ใช่ว่าจะไปสมัครงานบัญชีบอกว่าอ๋อผมนี่ว่ายน้ำได้อะไรเงี้ยนะเล่นกีฬาเป็นอย่างเงี้ยมันคงไม่เกี่ยวข้องนะเท่าไหร่นักอย่างเงี้ยนะครับก็นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็ไม่แสดงขาดวุฒิภาวะครับเช่นวันนี้หน่วยเมื่อสักครู่ที่บอกว่าโอ้โหไปกดข่มเขาผมเนี่ยเก่งที่สุดในประเทศเลยต้องจ้างผมสินะเงินเดือนเหรอเสนอบริษัทเสนอ10,000เหรอผมไม่เอาหรอกกระจอก30,000ละกันอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ทันจะเริ่มทำงานเลยไปข่มก็จะละอย่างเงี้ยอันนี้ขาดวุฒิภาวะนะครับจะไปทำในการเขียนจดหมายสมัครงานนะครับต่อมาในเรื่องที่2นะครับจะเป็นเรื่องของหนังสือราชการซึ่งนักศึกษาเนี่ยก็น่าจะเจอบ่อยนะครับเพราะว่าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ยังคงเป็นรูปแบบของราชการอยู่นะครับก็คือเอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นหรือรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการมีรูปแบบข้อกำหนดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ นะครับนักศึกษาจะชอบเจอบ่อยๆแหละหนังสือจากมสท.เอกสารของมสท.เนี่ยจดหมายนะครับส่งไปก็จะเป็นรูปแบบของหนังสือภายนอกนะเรียนนักศึกษามาเนี่ยนะนักศึกษาจะมาลงทะเบียนได้เมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะมีเขียนข้อความไว้อย่างนั้นนะเป็นหนังสือราชการมีตาครุฑด้วยนะครับปตท.ยังไม่ออกนอกระบบปตท.ยังเป็นตาครุฑอยู่นะบางที่บางมหาลัยก็อาจจะใช้ตาที่เป็นตราของมหาวิทยาลัยหรือตาของบริษัทไปแล้วนะครับทีนี้สิ่งที่ต้องรู้นะครับอันนี้สำหรับคนเขียนนะครับเพราะว่าเป็นหน่วยเกี่ยวกับการเขียนนะเรามีตามระเบียบสำนักนายกเนี่ยจะพูดเรื่องของชั้นความเร็วชั้นความลับเอาไว้นะครับชั้นความเร็วของหนังสือราชการเนี่ยจะมี3ชั้นนะครับชั้นด่วนมากด่วนที่สุดนะอันนี้ให้ตั้มไว้ตรงบริเวณมุมซ้ายนะครับด้วยหมึกสีแดงนะไม่รู้ว่าด่วนขนาดไหนนะครับชั้นความลับครับมีชั้นลับมากลับมากลับที่สุดอันนี้ประทับตาสีแดงเหมือนกันครับที่กลางกระดาษนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับก็จะได้รู้ว่ามันลับนะใครไปเห็นก็ต้องไปซุกซ่อนเอาไว้อะไรประมาณนี้นายใหญ่ใครเห็นหรือต้องเก็บเป็นความลับเล็กน้อยนะครับและต้องนี้ทางราชการเนี่ยเขาจะทำเป็นเรียกทำสำเนาเอาไว้นะครับก็คือเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานที่หน่วยงานของตัวเองนะเผื่อเขาตามเรื่องไม่เจอหน่วยงานปลายทางทำเรื่องหายเราก็มีต้นฉบับอยู่ว่าเราส่งไปจริงในวันไหนวันนี้อะไรเงี้ยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยระบบพวกระบบงานสารบัญของตามหน่วยงานราชการเนี่ยก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นนะครับแต่ว่าพวกงานสารบัญเนี่ยก็มีความจำเป็นอยู่ในการติดต่อราชการนะครับรูปแบบของหนังสือราชการนะครับนักศึกษาอาจจะไม่เจอครบทุกประเภทหรอกนะเพราะบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นรูปแบบที่อยู่ในเฉพาะหน่วยงานบางหน่วยงานเท่านั้นนะครับที่นักศึกษาจะเจอบ่อยๆก็คือหนังสือภายนอกนะฮะมีตราครุฑจุดตรงกลางแล้วก็มีเรื่องมีเรียนพวกนี้หนังสือภายในเนี่ยจะใช้ติดต่อในหน่วยงานราชการด้วยกันนะครับหนังสือประทับตาหนังสือสั่งการหนังสือประชาสัมพันธ์และก็หนังสือที่ทำเป็นหลักฐานเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นงานจะเป็นหนังสือที่อยู่ภายในหน่วยงานราชการเท่านั้นนะครับนักศึกษาจะไม่มีโอกาสได้เห็นเท่าที่ควรนะครับหนังสือราชการนะครับเราควรคำนึงถึงอะไรบ้างการกำหนดเลขที่หนังสือออกครับนะการขึ้นต้นการใช้คำขึ้นต้นสรรพนามคำลงท้ายการใช้ตราแบบพิมพ์ละสองอันนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับว่าด้วยงานสารบัญนะกำหนดเลขที่ออกเนี่ยก็ต้องรู้ว่าหน่วยงานอะไรนะตอนนี้มสท.เนี่ยนะครับเลขที่ออกหนังสือเราจะเป็นอว.นะครับพระสังกัดกระทรวงอุดมศึกษานะครับอว.0602นะอันนี้เป็นเลขหลักของมสท.นะครับจากนั้นก็ตามที่ชื่อหน่วยงานอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่ข้อกำหนดของแต่ละที่ว่าจะใช้เลขว่าอะไรนะครับคันขึ้นต้นสรรพนามลงท้ายใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมโดยส่วนใหญ่แล้วคำขึ้นต้นเราจะเป็นเรียนนะครับเว้นเสียแต่ว่าเป็นบุคคลธรรมดาที่มีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกานะครับให้ขึ้นว่ากราบเรียนนะการเขียนหาพระสงฆ์ให้ใช้ว่านมัสการนะการเขียนหาพระบรมวงศาวดุวงศ์ก็ตามแต่พระยศของท่านนะครับอันนี้ก็มีอยู่ในหนังสือในภาคผนวกนะครับนักศึกษาลองไปใช้ดูนะสรรพนามแทนตัวเองล่ะนะใช้ว่าอะไรส่วนใหญ่ก็ใช้คำสุภาพกระผมดิฉันผมพวกนี้คำลงท้ายล่ะใช้อะไรจึงเรียนมาเพื่อโปรดอะไรหรือว่าถ้าเป็นแบบว่าอโทษครับอย่างขอความแสดงความเคารพอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นคนทั่วไปก็ด้วยความเคารพนะด้วยความเคารพอย่างสูงประมาณนี้ด้วยความเคารพอย่างยิ่งประมาณนี้นะครับก็มีกำหนดไว้ในงานสารบัญนั่นแหละนะครับการใช้ตราแบบพิมพ์ละสองก็ให้ถูก

ต้องตามระเบียบของแต่ละที่นะครับจดหมายราชการส่วนใหญ่เป็นแบ่งเป็น3ส่วนครับส่วนหัวส่วนเนื้อหาและก็ส่วนท้ายนะครับส่วนหัวจะประกอบไปด้วยวันที่เรื่องและก็เรียนนะครับวันที่ควรเขียนตามความเป็นจริงเนาะเช่นระบุไปวันที่1ตุลาคม2562อะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเลขการออกเลขหนังสือเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยเขาก็ใช้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นหลักข้อมูลหลักฐานทางราชการได้นะครับว่าหนังสือออกไปเมื่อไหร่นะมันหมดเขตเมื่อไหร่สมมติผมออกหนังสือไปวันที่1แต่หน่วยงานข้างหลังเนี่ยหน่วยงานที่ส่งไปรับวันที่10อย่างเงี้ยแสดงว่ามันมีปัญหาทางด้านการจัดส่งหรือเปล่าเงี้ยไปตรวจสอบได้นะครับการเขียนเรื่องการเขียนเรียนอ้างถึงสิ่งที่ส่งมาด้วยก็ศึกษาเอาเนาะเรื่องก็บอกว่าควรขึ้นด้วยคำกริยาครับนะเช่นเรื่องขอลาพักร้อนเรื่องขออะไรดีขออนุมัติไปสัมมนาต่างจังหวัดอะไรเงี้ยส่วนมากจะขึ้นด้วยขอหรือว่าเป็นคำกริยาไปเลยนะครับแจ้งผลการเรียนอะไรเงี้ยนะครับจะดีกว่านะครับเขาบอกว่าการตั้งชื่อเป็นคำนามเนี่ยเช่นการอะไรพวกเนี้ยนะเขาส่วนใหญ่แล้วใช้ในความหมายไม่ค่อยดีอาจจะเป็นลบๆนะครับเช่นการอะไรดีการปฏิบัติราชการของนายวสานต์เนี้ยแสดงว่าเริ่มแย่แล้วต้องโดนสมการสอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็เขาจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่นะครับเรียนก็ใส่ให้ถูกต้องนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นหน่วยราชการเนี่ยถ้ามีตำแหน่งนะครับถ้ามีตำแหน่งทางการบริหารเนี่ยก็ใส่ชื่อเป็นและตำแหน่งเรียนและตำแหน่งได้เลยนะครับเช่นเรียนอธิการบดีนะเรียนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนะครับเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะเราจะไม่ใช้ชื่อแม้เราจะรู้ว่าท่านชื่ออะไรนะครับอย่างขออนุญาตไอ้นามท่านประยุทธ์อย่างเงี้ยนะครับท่านนายกเนี่ยเวลาเขียนเรียนก็เรียนท่านเรียนนายกรัฐมนตรีกราบเรียนพนักท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเราจะไม่ใช่ชื่อนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเขียนหาท่านเนี่ยในนามของตำแหน่งนะครับเกรท่านเนี่ยมอบหมายให้บุคคลอื่นทำหน้าที่แทนเนี่ยบุคคลนั้นก็ทำแทนได้แต่เขียนชื่อท่านโดยตรงเนี่ยก็คือท่านมีสิทธิ์อ่านได้ทนเดียวประมาณเนี้ยนะครับก็เลยเขียนเป็นชื่อตำแหน่งจะดีสักกว่านะครับอ้างถึงถ้ามีหนังสือมาอ้างถึงจดหมายหรือหนังสือราชการเรื่องที่มีก่อนหน้าก็อ้างถึงด้วยก็ดีนะครับสิ่งที่ส่งมาด้วยมีอะไรบ้างก็ระบุให้ชัดนะครับเนื้อหาส่วนใหญ่จะขึ้นด้วยนะหนังสือราชการเนี่ยขึ้นได้ไม่กี่คำหรอกครับเขาเรียกว่าด้วยเนื่องด้วยเนื่องจากไหนพวกนี้แก๊งหนึ่งนะครับด้วยอะไรอะไรก็ว่าไปนะครับถ้าตามที่อนุสนธิเนี่ยพวกนี้เนี่ยจะต้องมีอะไรอ้างถึงมาก่อนเช่นตามหนังสือของสำนักนายกรัฐมนตรีเลขที่นี้นะครับลงวันที่นี้เรื่องนี้นะครับแต่ถ้าด้วยเนี่ยคืออะไรก็ได้นะด้วยสาขาวิชาศิลปศาสตร์จะจัดอบรมภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยได้เลยนะครับแล้วก็ตามเนื้อหาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหนังสือราชการเนี่ยจะมีแค่2ย่อหน้านะครับแรกหน้าแรกย่อหน้าแรกจะเป็นย่อหน้าเกริ่นๆเนี่ยอย่างที่บอกด้วยสาขาวิชาศิลปศาสตร์มีความประสงค์จะจัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษานะครับในระหว่างวันที่1ถึง5ตุลาคม2562นะครับในการนี้จึงขอเรียนเชิญนักศึกษาผู้สนใจย่อหน้า2นะจึงขอเรียนเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้ตอบแบบตอบแสดงความจำนงมาภายในวันที่15สิงหาคมหลังจากนี้ไปจะไม่ให้สมัครแล้วอะไรประมาณนี้ก็คือใจความสำคัญส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอยู่ย่อหน้าที่2นะครับส่วนท้ายนะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นจึงเรียนมาเพื่อโปรดจุดๆๆนี่แหละเพื่อทราบเพื่อพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อไปนะครับทราบก็คือให้รู้ให้รับทราบนะพิจารณาคือให้พิคิดต่อดำเนินการต่อไปคือให้พิทำต่อนั่นเองนะครับการใช้ตัวเลขและภาษานะครับตอนเรียนสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าควรใช้เลขไทยนะครับในหนังสือราชการแต่ตอนนี้ก็พยายามจะอนุรักษ์กันให้ใช้เลขไทยอยู่นะก็แต่หลายหน่วยงานก็ไม่ค่อยใช้เลขไทยกันนะครับและควรใช้ภาษาเขียนมากกว่าภาษาพูดนะครับเพราะว่าเป็นงานเขียนเนาะไม่ใช่งานพูดต่อมาการเขียนบันทึกส่วนตัวและบันทึกความรู้นะครับอย่างที่อาจารย์สมเกียรติท่านว่ามาสักครู่นะครับอ่านเสร็จนะเราก็ควรต้องบันทึกนะครับการเขียนบันทึกเนี่ยจะเป็นการทำให้ความรู้ของเราเนี่ยยังคงอยู่ก็คือไม่ลืมไปนะครับเขาบอกว่าลักษณะการเขียนบันทึกทำไงบ้างก็เป็นการเขียนสาระสำคัญที่จากความรู้ประสบการณ์ประสบการณ์ที่เกิดจากการฟังก็ได้จากการอ่านก็ได้นะครับหรือการสังเกตต่างๆก็ได้เพื่อประโยชน์ของเราเองในอนาคตนะครับทำไงบ้างก็จดสาระที่ฟังอย่างย่อๆไม่ต้องจดทุกคำพูดก็ได้นะถ้าจดคำพูดเนี่ยเราไม่มีมนุษย์คนไหนหรอกสามารถจดคำพูดได้จดเฉพาะที่สำคัญและอาจจะมานำมาเรียบเรียงใหม่ให้เกิด
ให้เกิดความต่อเนื่องก็ได้ที่อาจารย์เจษฎาว่าการเขียนมันต้องมีสัมพันธภาพอะไรเงี้ยนะก็มาเขียนเรียงใหม่ให้มันดูแล้วมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นก็ได้นะครับบันทึกความรู้จักการอ่านเมื่อสักครู่อาจารย์ท่านก็พูดไปแล้วนะบันทึกขอบเขตแนวคิดสรุปความถอดความคัดลอกความได้หมดนะครับสรุปความก็คือสรุปประเด็นสำคัญมาว่ามันสำคัญอย่างไรถอดความมาก็คือบางทีจะเขียนเป็นกวีนิพนธ์นะก็ถอดเป็นภาษาที่เป็นร้อยแก้วคัดลอกความคือลอกไปเลยครับตัดมาที่แบบดูสำคัญนะเช่นคำคมในนวนิยายอย่างเงี้ยอุณิสามก๊กคำคมเยอะแยะเลยคัดลอกมาแล้วก็ไว้พูดได้นะไว้ไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆได้นะครับหัวข้อต่อมานะครับการเขียนตอบคำถามรายงานและบทความนะครับการตอบคำถามนะก็เป็นการตอบข้อเท็จจริงตอบข้อคิดเห็นตอบแนวปฏิบัตินี้เรื่องทั่วไปนะครับที่เราจะเจอกันบ่อยๆซึ่งเราเจอแน่ไม่ต้องเจอบ่อยๆนะครับในการศึกษาวิชาภาษาเป็นการสื่อสารเนี่ยก็คือการเขียนตอบในวงการศึกษาหรือการเขียนข้อสอบอัตนัยนั่นเองนะครับมีแน่นอนนะครับนักศึกษาต้องเจอนะหรือการเขียนชี้แจงปัญหาหรือข้อสงสัยพวกนี้นะครับหลักการเขียนข้อสอบอัตนัยนี่ขอย้ำแต่วันนี้เลยละกันนะครับนักศึกษาต้องอ่านดีๆก่อนว่าคำถามเขาถามอะไรเขาถามกี่ข้อหมายถึงว่าในหนึ่งข้อเนี่ยเขาถามกี่ประเด็นนะครับเช่นจะบอกว่าอ่านบทความข้างต้นแล้วนักศึกษาเห็นด้วยกับความนี้หรือไม่คำถามที่หนึ่งเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรเห็นด้วยก็เห็นว่าเห็นด้วยยังไงก็คืออธิบายไปสิว่าเห็นด้วยเพราะอะไรนะยกตัวอย่างประกอบด้วยอันนี้เขาถาม3ข้อเลยนะถ้านักศึกษาตอบมาว่าเห็นด้วยแล้วก็จบเอาไปคะแนนประมาณ1ใน3นะครับถ้าเกิดด้วยให้แล้วก็แสดงความเห็นตัวเองออกมาเอาไป2ใน3นะแต่ยกตัวอย่างด้วยก็โอเคเอาไปเลย3ใน3นั่นเองนะครับบางคนบอกโอ๊ยอาจารย์บางทีกำหนดมาให้เขียนตั้ง10บรรทัดแน่เอาไงดีนะเท้าความกันนะไม่ต้องแบบทื่อๆมาอ๋อได้อะไรบ้าง1 2 3มันก็นิดหนึ่งใช่ไหมเราก็เท้าความกันบทความข้างต้นที่ได้อ่านนั้นเป็นบทความเกี่ยวกับสุขภาพและอนามัยของคนซึ่งเป็นบทความที่มีประโยชน์มากได้สองบรรทัดแล้วนักศึกษานะประมาณนี้นะจากโจทย์นั้นถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ข้าพเจ้านั้นเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการอ่านกับข้อความข้างต้นนี้เพราะว่าเป็นบทความที่ทำให้การแล้วคลายเครียดลงนะตัวอย่างเช่นวิธีการที่บอกว่าให้นั่งสมาธินั้นเมื่อไปลองทำดูก็พบว่าได้ผลจริงอะไรเงี้ยคือก็ได้ละ5บรรทัด8บรรทัดแล้วนะพยายามเนาะตีความโจทย์อธิบายยกตัวอย่างสรุปประเด็นสรุปประเด็นก็ดีฮะคือถ้าเหลือสัก3บรรทัดสุดท้ายก็สรุปประเด็นสรุปวิธีอะว่าสรุปแล้วบทความนี้นั้นให้ประโยชน์แก่ผู้อ่านในหลายๆด้านเช่นอย่างงี้ๆๆ นะซึ่งเป็นบทความที่ดีมากทีเดียวก็จบเงี้ยนะตรวจทานหน่อยถูกต้องหน่อยนะบางคนเขียนมาซะดีใช่ไหมสะกดผิดหักคะแนนนะฮะเพราะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารนี่เราดูทุกอย่างนะไม่ใช่ว่าดูแค่ว่าครบถ้วนไหมถ้าสะกดผิดก็หักคะแนนนะครับขอข่มขู่นักศึกษาไปแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับการเขียนชี้แจงเข้าใจผิดนะครับบางทีมีการเข้าใจผิดกันในวงการธุรกิจนะเราก็ต้องมีวิธีการคือชี้ประเด็นแจงประเด็นเน้นสุภาพนะครับโดยเฉพาะในวงการธุรกิจเนี่ยสมมตินะว่าไงดีไม่ต้องวงการธุรกิจก็ได้สมมติมสท.เงี้ยมาถึงมีนักศึกษามาร้องเรียนว่าประมาณยังไงดีเกิดปัญหาว่ามสท.ไม่ได้แจ้งใบไม่ได้แจ้งสถานที่สอบเงี้ยนะหมอท.ต้องชี้แจงประเด็นว่าโอ้ตามที่นักศึกษามีคำร้องมานั้นนะครับทางมสท.ได้รับทราบแล้วก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทำให้นักศึกษานั้นไม่ได้รับเอกสารนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยจากการที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยพบว่าทางมสท.นั้นได้ส่งเอกสารไปให้ท่านแต่วันนี้แล้วตามหลักฐานของบริษัทไปรษณีย์ไทยวันนี้วันนั้นวันนี้นะครับชี้แจงความเป็นจริงให้ฟังนะครับว่าเราส่งแล้วนะแต่วันนั้นเนี่ยนักศึกษาอาจจะไม่รับเพราะเหตุผลอะไรบางอย่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะแต่ไม่ใช่ว่าเนี่ยเราเป็นในความสุภาพด้วยว่านักศึกษามีความผิดพลาดได้นะอะไรเงี้ยไม่ได้บอกส่งไปแล้วไม่ได้เองมาโทษได้ยังไงอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่สมไม่สุภาพนะครับก็อย่างรู้แหละก็คือเขาร้อนมาเราร้อนกลับก็ไม่ได้เราก็ต้องใจเย็นกลับไปนะครับไม่ได้ทำให้ปัญหาต่างๆเนี่ยทุเลาลงได้นะครับการเขียนรายงานนะครับนักศึกษาก็อาจจะไปเจอในการอบรมประสบการณ์วิชาชีพเป็นเทอมสุดท้ายนักศึกษามาเรียนนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยในการเรียนในหลักสูตรของมสท.เนี่ยไม่ค่อยให้มีรายงานทำหรอกนะยกเว้นแต่ที่มีชุดฝึกปฏิบัติต่างๆอาจจะมีการเขียนรายงานบ้างนะครับการเขียนรายงานก็บอกว่าก็มีหลายแบบครับเป็นการบันทึกข้อมูลต่างๆหรือการให้ข้อมูลต่างๆที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าสำรวจรายงานวิชาการครับเราต้องมีการทดลองกันกรองสังเคราะห์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ร
รายงานวิชาการมันมีหลายระดั

นะแต่ทุกระดับเนี่ยก็ต้องมีการศึกษาค้นคว้าอย่างน้อยก็ใช้ความรู้ในหน่วย9หน่วย8หน่วย9มาสักครู่นี้นะเราจะทำหัวข้อไหนสมมุติเราต้องทำหัวข้อเกี่ยวกับประเพณีไทยนะเราจะเลือกข้อมูลประเภทไหนล่ะมาใช้ในการเขียนเรื่องประเพณีไทยคล้องสมุดใบเสิร์ชเว็บไซต์เอานะครับเราก็ต้องรู้ว่าประเพณีไทยของเราต้องใช้หลักการอาจารย์เจษฎาอีกว่าประเพณีไทยมันกว้างเกินไปจังเลยเราไปใช้เป็นประเพณีไทยภาคกลางดีไหมหรือประเพณีเกี่ยวกับข้าวดีไหมหรือเอาแบบง่ายๆเลยประเพณีลอยกระทงไหมเนี่ยนะเราก็เปรียบเทียบดูประเพณีลอยกระทงภาคเหนือเป็นยังไงภาคอีสานเป็นยังไงภาคกลางเป็นยังไงภาคใต้เป็นยังไงเปรียบเทียบนี่ก็เป็นการศึกษาค้นคว้าแล้วครับเพราะว่าเราต้องเอาหนังสืออย่างน้อยสี่เล่มมาประเพณีสงกรานต์ประเพณีลอยกระทงภาคเหนือนะอีสานกลางใต้เทียบกันแล้วก็กันกรองกันกรองมาว่าสรุปแล้วความเหมือนคืออะไรความต่างคืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นประโยชน์ละความประโยชน์นี้ไม่ใช่โอ้โหไปเกิดแบบการวิจัยเกิดแบบประเทศชาติรุ่งเรืองขึ้นประโยชน์ที่หมายถึงประโยชน์ของตัวเองก็ได้ครับคือเราได้รับความรู้มากขึ้นนะหรือเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่คนไม่เคยรู้เนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์ของรายงานวิชาการแล้วนะครับการเขียนบทความนะครับอันนี้ก็หลังจากรายงานเสร็จก็อาจบางท่านก็อาจจะไปเขียนบทความต่อนะครับบทความก็คือการเอาผลวิจัยหรือผลที่ได้รับการศึกษาเนี่ยไปเขียนต่อนี่ไปเขียนต่อให้สั้นลงนะครับหรือแบบบทความพอนะครับก็บอกว่าก็เป็นการนำเสนอสาระความรู้ที่เกิดขึ้นจริงมีหลักฐานเชื่อถือได้ก็เกิดจากกระบวนการค้นคว้าเหมือนกันนะครับลักษณะของบทความเนื้อหาก็ต้องนำเสนอความคิดเดียวน่าเชื่อถือถูกต้องไม่เบียดเบียนอคตินะครับความคิดเห็นก็เที่ยงตรงสร้างสรรค์น่าสนใจมีประโยชน์มีเหตุมีผลวิธีการเขียนก็ให้ดึงดูดใจมีสัดส่วนที่พอเหมาะถูกต้องตามรูปแบบนะครับอันนี้เป็นหลักทั่วไปของบทความอยู่แล้วการเผยแพร่บทความก็อาจจะทำตามบทคัดย่อแบบพรรณนาก็ได้ย่อเนื้อความก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่วิธีการถนัดของแต่ละคนนะครับหัวข้อสุดท้ายนะครับเรื่องของการเขียนผ่านสื่อทุกวันนี้เนี่ยก็มีการเขียนงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบนะครับเพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจเกิดความสัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงานนะครับจุดประสงค์ก็เนี่ยเพื่อให้สาธารณชนมีความรู้ความเข้าใจหน่วยงานสร้างค่านิยมความน่าเชื่อถือป้องกันความเข้าใจผิดต่างๆนะครับประชาสัมพันธ์นี่ก็คือเป็นอะไรที่ใกล้ชิดกับคนอ่ะนะชื่อก็บอกแล้วประชาสัมพันธ์นี่คือใกล้ชิดกับคนอ่านคนฟังนะครับก็ทำไงก็ได้ให้ข้อมูลต่างๆให้เขารู้สึกว่าเราไม่อยู่ห่างกันนะครับหรือมีการปกป้องชื่อเสียงก็ได้มีการหาแนวความร่วมต่างๆก็ได้นะครับกลุ่มเป้าหมายมันมีทั้งกลุ่มเป้าหมายที่เป็นภายในองค์กรภายในองค์กรถ้าภายในก็ทำให้เกิดความรักกันนะอาจจะเผยแพร่ผ่านจดหมายข่าวใบประกาศใบปลิวต่างๆก็ได้นะครับส่วนภายนอกก็เป็นพวกงานประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับวิสัยทัศน์นะก็เป็นการแสดงออกถึงการประชาสัมพันธ์รูปแบบหนึ่งนะครับเป็นการเขียนเขาเรียกว่าสิ่งที่ตัวเองเนี่ยจะอยากเห็นในอีก5ปี10ปีข้างหน้านะครับว่าเป็นยังไงก็เป็นการแสดงจุดเด่นขององค์การต่างๆนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างอย่าเขียนเวอร์จนเกินไปนะเช่นมตท.บอกว่าโอ้โหจะขอเป็นมหาวิทยาลัยอันหนึ่งของจักรวาล นี้อะไรเงี้ยไม่ได้นะแค่โลก็พอเนาะไม่ต้องไปถึงระดับจักรวาลไม่รู้ดาวไหนมีบ้างเงี้ยนะเราก็ต้องเขียนอย่าเพ้อมากจนเกินไปนะครับคำขวัญก็เหมือนกันเนาะก็เขียนให้กระชับรัดมีน้มน้าวใจนะสัมผัสคล้องจองสวยงามคำขวัญเนี่ยไปเจทีในหน่วยที่12-13นะครับอันนี้ขออนุญาตข้ามๆไปก่อนสุดท้ายเป็นเรื่องของ PowerPoint นะครับการเขียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เห็นอยู่เนี่ยคือ PowerPoint ก็คือการเขียนข้อมูลแบบไม่ต้องเขียนเยอะฮะ PowerPoint อันนึงเนี่ยเขียนสักหน้าหนึ่งมีสัก 4-5 บรรทัดเนี่ยก็พอแล้วไม่ต้องเขียนทุกอย่างให้ตัวแบบเล็กมันใหญ่อะไรเงี้ยก็เขียนให้พอดีกับคิดว่าพอดีกับคนอ่านกันแล้วกันนะครับนำสาระประโยชน์ข้อความสั้นๆเน้นใจความสำคัญอย่างที่บอกไว้นะครับส่วนการนำเสนอข้อมูลข่าวสารก็ควรจะวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วก็มีการเลือกรูปแบบที่นำเสนอให้ดีนะครับแล้วก็อาจจะทำเป็นภาพประกอบอินโฟกราฟิกสมัยนี้เยอะแยะมากมายนะนักศึกษาก็ลองไปดูในชีวิตประจำวันเนี่ยโอ้โหมีการเขียนที่แบบนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มันมากกว่าตัวอักษรเนี่ยมันใช้ภาพประกอบเป็นใช้แสงสีเสียงมาประกอบก็สวยงามดีนะครับเหล่านี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเขียนนะครับรูปแบบต่างๆที่เจอในชีวิตประจำวันนะครับก็หวังว่านักศึกษาก็จะรู้รูปแบบการเขียนต่างๆได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็นำไปฝึกนะทักษะการเขียนเป็นหนังสือต้องฝึกมากๆเลยทีเดียวพอๆกันอ่านเลยนะครับเพื่อให้การเขียนหรือสื่อสารนั้นประสบความสำเร็จมากขึ้น

0: หลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
3: คร
2: ับ ท่านโทรมาพอดี
4: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
7: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าทางงานที่เราทำวิจัยนะคะจากต่อเนื่องนะคะถือว่าเป็นการต่อยอดมาจากงานวิจัยเกี่ยวกับผ้าอินเดียในรัสเซียเนี่ยนะคะเราก็มีกิจกรรมที่ต่อเนื่องเพื่อให้คนไทยเข้าใจถึงเรื่องของกระบวนการการผลิตผ้าลายนะคะเราก็มีกิจกรรมการเรียนรู้นะคะทำเวิร์กช็อปนะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะทั่วไปที่จะมาเรียนรู้เรื่องการผลิตผ้าลายด้วยการใช้แม่พิมพ์ที่แกะสลักจากแม่พิมพ์ไม้นะคะแล้วก็มาเรียนรู้ในเบื้องต้นนะคะถือว่าในขั้นตอนแรกเนี่ยเราใช้การพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ไม้ที่เป็นขั้นตอนที่ง่ายที่สุดนะคะเป็นสเต็ปแรกก็คือการพิมพ์ด้วยสีโดยตรงบนผืนผ้านะคะก็มีคนที่สนใจมากนะคะเนื่องจากว่าความรู้ชุดนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางในเมืองไทยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคำว่าผ้าไทยเนี่ยนะคะก็มีความหลากหลายนะคะเนื่องจากว่ามีวัฒนธรรมของกลุ่มคนที่หลากหลายที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยนะคะผ้าลายเนี่ยก็ถือว่าเป็นผ้าไทยชนิดหนึ่งนะคะที่มีความนิยมกันในเขตภาคกลางแล้วก็มีการแพร่กระจายไปในหลายๆภูมิภาคนะคะเพราะฉะนั้นคนไทยเราเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับผ้าลายในฐานะว่าเป็นผ้าลายไทยนะคะเราก็มีการนุ่งเป็นนุ่งจีบหน้านางนุ่งจงกระเบนอะไรต่างๆแล้วก็ในช่วงปัจจุบันเนี่ยนะคะที่มีกระแสเรื่องการแต่งไทยนะคะผ้าลายก็ถือว่าเป็นตัวเลือกอันหนึ่งนะคะที่เราเลือกใช้ในการแสดงการแต่งกายที่เป็นอัตลักษณ์แบบไทย
1: Wow! Look at all the different designs and patterns. They're all so beautiful. And if you would like to learn how to screen print using wood carvings, you could also take the course as well. Up next, our guest is only 16 years old. She loves to study the English language and she volunteers at her local hospital.Let's go to Tot now and meet Nong Bai Pat in English Club.
2: สวัสดีครับ Hello everyone. Welcome to English Club. I'm Thosathan Piem Sambun. Today I'm joined by a volunteer who works at the hospital and volunteers to help patients, help people, and she also wants to study in the medical field and also in healthcare. So let's meet today's special guest. Please welcome Nong Bai Pat. สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ Hello, so my name is Patana Pilepong. So I go by Bai Pat and I am 16 years old and I am currently studying in the English program of Samsin Vithalai School.
2: Right, so Nong Bai Pat, you're only 16 years old and most 16 years old would care about having fun, going out. But for you, you volunteer at the hospital and we'll talk about that soon. However, you want to study in healthcare and medical field. What made you fall in love with this field work?
3: Well, after so many voluntary works that I have participated, I have like, after so many experiences, I just think to myself that is this what I really like? And mm-hmm. the answer to that is yes, I really enjoy doing all of this. So I just figured to myself then, well, that will be your future then, mm-hmm. something like that.
2: Mm. So talking about this, you felt that you love it due to your voluntary work, right?
3: Yes.
2: When you volunteer at the hospital, what are your roles and what do you have to do?
3: Well, since I'm still young and I don't really have like any appropriate knowledge

รายการ Hello English ในตอนต่อไปเราจะได้พบกับตอนพิพิธภัณฑ์อัญมณีไทยซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้อัญมณีไทยแห่งแรกในประเทศไทยที่เราจะได้ทราบถึงประวัติของอัญมณีเรื่องราวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจากนั้นเราจะมาพูดคุยกับคุณจุ๊บแจงจงดีจันดำซึ่งเป็นผู้ช่วยที่ปรึกษาขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเธอมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นมากมายและจะมาเล่าประสบการณ์เหล่านี้ให้พวกเราได้ฟังกันจากนั้นมาเรียนรู้สำนวนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกับอาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์กิฟต์ในช่วง English Corner ติดตามรับชมได้ในรายการ Hello English

0: ุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอน

0: ฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
1: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
2: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
3: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
4: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
5: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
6: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
8: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
9: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
10: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
11: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
12: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
13: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
14: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047782

สวัสดีครับนักศึกษาชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชนในช่วงนี้จะเป็นเนื้อหาสาระในหน่วยที่11สื่อมวลชนกับสังคมนะครับเนื้อหาสาระในส่วนนี้จะประกอบด้วย3ตอนนะครับตั้งแต่ตอนแรกคือสื่อมวลชนกับการเมืองตอนที่2นะครับเป็นเรื่องสื่อมวลชนกับเศรษฐกิจและสื่อมวลชนกับสังคมและวัฒนธรรมเป็นตอนที่3นะครับในแต่ละตอนนะครับก็จะประกอบด้วยเรื่องราวต่างๆ2เรื่องด้วยกันนะครับด้านนึงจะเป็นเรื่องของสื่อมวลชนกับการพัฒนาการเมืองอีกด้านนึงจะเป็นเรื่องของการควบคุมสื่อนะครับเช่นเดียวกันนะครับในประเด็นเรื่องสื่อมวลชนกับเศรษฐกิจก็จะเป็นประเด็นเรื่องของสื่อมวลชนกับการพัฒนาแล้วก็การควบคุมสื่อมวลชนกับเศรษฐกิจนะครับส่วนประเด็นที่3นะครับก็คือสื่อมวลชนกับสังคมและวัฒนธรรมจะประกอบด้วย3เรื่องด้วยกันก็คือสื่อมวลชนกับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมนะครับการควบคุมในเรื่องที่2และสุดท้ายนะครับก็จะเป็นผลกระทบของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อสังคมสื่อมวลชนและผู้คนนะครับโดยสรุปแล้วนะครับเนื้อหาในหน่วยนี้นะครับจะเป็นการมองสื่อมวลชนที่มีบทบาทในด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมนะครับส่วนในอีกด้านหนึ่งก็คือการพิจารณาถึงอำนาจและการควบคุมของสื่อมวลชนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มในตอนที่1เลยนะครับในตอนที่1นะครับสื่อมวลชนกับการเมืองนะครับเราจะมองสื่อมวลชนในการพัฒนาความสัมพันธ์ใน3ด้านด้วยกันนะครับก็คือบทบาทของสื่อมวลชนในด้านการเมืองการสื่อสารทางด้านการเมืองแล้วก็สื่อมวลชนกับการสร้างพื้นที่สาธารณะนะครับประเด็นที่1 นะครับบทบาทสื่อมวลชนในด้านการเมืองนะครับเราจะพบว่าสื่อมวลชนมีบทบาทในด้านต่างๆได้แก่การให้คำอธิบายเหตุการณ์ทางการเมืองให้กับสาธารณชนนะครับบทบาทในแง่ของการกำหนดวาระทางการเมืองเช่นการคัดเลือกข่าวสารการจัดลำดับข่าวสารให้กับประชาชนนะครับประเด็นที่3ก็คือการเป็นนายทวารข่าวสารนะครับก็คือบทบาทในการเลือกว่าอะไรควรจะนำเสนอและอะไรไม่ต้องนำเสนอนะครับบทบาทที่4ก็คือการจัดการความขัดแย้งนะครับเช่นใน

เรื่องของช่วงเลือกตั้งนะครับสื่อมวลชนก็จะมีบทบาทในการนำเสนอประเด็นต่างๆให้กับประชาชนนะครับบทบาทที่5ก็คือการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลนะครับหรือเราได้รู้จักกันในนามของสุนัขเฝ้าบ้านนะครับบทบาทถัดไปนะครับก็คือบทบาทในการเคลื่อนไหวนะครับการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเชิงสังคมเช่นเมื่อเราต้องการระดมประชามติต่างๆนะครับสื่อมวลชนก็มีบทบาทในด้านนี้นะครับบทบาทที่7ก็คือการเป็นช่องทางการสื่อสารของรัฐกับประชาชนนะครับเรารู้จักกันดีในช่อง11นะครับในการสื่อสารข้อมูลให้กับประชาชนแล้วก็บทบาทที่8ก็คือการสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับประชาชนสร้างความสามัคคีให้กับประชาชนโดยเฉพาะอย่างในเรื่องของการฟังเพลงชาติในช่วงของ6โมงเย็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับสื่อมวลชนก็นำเสนอให้เราได้เห็นนะครับบทบาทที่9นะครับอันนี้อาจจะเป็นบทบาทเชิงลบก็คือการสร้างเหตุการณ์เทียมก็คือรายงานสถานการณ์ที่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่เป็นการสร้างข่าวนะครับบทบาท9ด้านที่นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะครับบทบาทบางอันอาจจะง่ายไปจนถึงยากนะครับเช่นการให้คำอธิบายในสังคมนะครับก็จะเป็นบทบาทที่ค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบทบาทที่เป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับการวิพากษ์วิจารณ์สังคมอันนี้ค่อนข้างยากมากนะครับในเรื่องที่2นะครับก็คือการสื่อสารทางการเมืองนะครับคำนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องของการสื่อสารจากรัฐองค์กรการเมืองนะครับพรรคหรือว่ากลุ่มสาธารณชนต่างๆนะครับตัวเหล่านี้เรียกว่าเป็นเซนเดอร์หรือเป็นผู้ส่งสารนะครับส่งเนื้อหาข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับหรือว่าเนื้อหาข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับประชาชนนะครับเกี่ยวข้องกับอำนาจผลประโยชน์ผ่านสื่อมวลชนต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์โทรทัศน์หรือว่าเรื่องราวปัจจุบันก็เป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับสู่ประชาชนเราเรียกว่าการสื่อสารทางการเมืองนะครับปัจจุบันนะครับการสื่อสารทางการเมืองอาจจะไม่ได้เป็นผู้ส่งสารเป็นเรื่องรัฐอย่างเดียวนะครับก็เริ่มเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับแล้วก็การสื่อสารทางการเมืองในปัจจุบันนี้ก็อาจจะเริ่มขยายจากการเลือกตั้งไปสู่เรื่องของสิทธิของประชาชนแล้วก็การเมืองระดับนานาชาติได้นะครับประเด็นที่3นะครับก็คือการสื่อสารที่เรียกว่าบนพื้นที่สาธารณะหรือว่าเวทีสาธารณะนะครับแนวคิดนี้สนใจว่าถ้าเป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับสื่อมวลชนอาจจะไม่ใช่แค่ช่องทางการสื่อสารแบบบนลงล่างนะครับแต่ว่าเป็นเวทีสาธารณะทำให้ประชาชนนั้นก้าวเข้ามามีส่วนร่วมนะครับแนวคิดนี้อยู่บนวิธีคิดของคนที่ชื่อว่าฮาเบอร์มาสนะครับวิธีคิดก็คือว่าถ้าเราเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นเข้ามาอยู่ในรายการสนทนาทางโทรทัศน์หรือว่าในวิทยุนะครับหรืออินเทอร์เน็ตประชาชนมีส่วนร่วมและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้นะครับประเด็นถัดมานะครับเรื่องที่ 11.1.2 นะครับหลังจากที่เราดูหน้าที่ของสื่อแล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการคุมสื่อนะครับการคุมสื่อนั้นคุมได้หลายแนวทางนะครับในที่นี้เรามองแนวทางแรกก็คือในแต่ละประเทศนะครับก็มีเรียกว่าบรรทัดฐานของสื่อนะครับเป็นแนวคิดของซีเบิร์ตและคณะนะครับก็บอกว่าระบบทางการเมืองจะมีผลต่อการควบคุมสื่อนะครับในแต่ละประเทศนะครับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับแต่ละประเทศนั้นก็มีระบบการเมืองที่แตกต่างกันนะครับดังในภาพนะครับถ้าเป็นประเทศที่มีระบบอำนาจนิยมนะครับเราเรียกว่าผู้มีอำนาจนะครับหรือรัฐจะเป็นพวกควบคุมสื่อมวลชนทั้งหมดนะครับอันนี้เรายกตัวอย่างเกาหลีเหนือเป็นต้นนะครับอันนี้เราก็ไม่สามารถที่จะรายงานข่าวได้ตามที่เราต้องการยกเว้นรายงานตามที่ผู้บริหารต้องการนะครับระบบที่2เรียกว่าเสรีนิยมนะครับเสรีนิยมคือว่าสื่อมวลชนนำเสนอได้ทุกอย่างนะครับกำเนิดขึ้นโดยในประเทศอย่างเช่นในยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาแต่ก็มีปัญหานะครับเพราะว่าบางทีรายงานข่าวที่รุนแรงหรือว่าเรื่องของเซ็กส์ต่างๆนะครับทำให้เกิดปัญหานะครับระบบที่3คือระบบการเมืองของประเทศคอมมิวนิสต์นะครับตัวอย่างเช่นรัสเซียจีนเป็นต้นนะครับสื่อมวลชนจะนำเสนอตามอุดมการณ์พรรคคอมมิวนิสต์นะครับก็คือเน้นความเท่าเทียมของประชาชนนะครับแล้วก็เน้นการนำเสนอผู้นำที่เป็นพรรคคอมมิวนิสต์นะครับส่วนระบบสุดท้ายคือความรับผิดชอบทางสังคมระบบนี้นะครับสืบเนื่องมาจากระบบที่2คือระบบเสรีนิยมนะครับก็คือว่าหลังจากที่สื่อมวลชนมีเสรีภาพมากเกินไปนะครับก็คือเรียกร้องหาจรรยาบรรณของสื่อนะครับในประเทศไทยก็คือการกำเนิดของสภาการหนังสือพิมพ์ตั้งแต่ปี2540เป็นต้นมานะครับนอกจากนั้นนะครับการควบคุมสื่อนะครับก็ยังมีการควบคุมผ่านวิธีการเรียกว่าการเป็นเจ้าของสื่อนะครับตามแนวคิดของสำนักเศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องสื่อนะครับการเป็นเจ้าของของสื่อบอกว่ารัฐมักจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับการเป็นเจ้าของแล้วก็สามารถจัดการให้สัมปทานได้นะครับตัวอย่างเช่นถ้ารัฐดำเนินการเองก็เช่นช่อง5ช่อง11อันนี้

รัฐจัดการ 100% เลยนะครับแต่ถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจเช่นช่อง9นี้รัฐดำเนินการส่วนหนึ่งแล้วก็ให้เข้าสู่รัฐวิสาหกิจนะครับก็คือทำกำไรด้วยแล้วก็ตลาดหุ้นนะครับให้เอกชนดำเนินการเลยนะครับเป็นระบบสัมปทานเช่นช่อง7นะครับเป็นองค์กรสาธารณะเช่นไทย PBS นะครับหรือว่าถ้าให้ประชาชนทำเองก็เช่นวิทยุชุมชนนะครับยิ่งรัฐเป็นเจ้าของมากเท่าไหร่นะครับก็ทำให้สื่อนั้นมีอำนาจน้อยลงนะครับแล้วก็การวิพากษ์วิจารณ์รัฐก็น้อยลงนะครับนอกจากเป็นการเป็นเจ้าของนะครับเราก็จะพิจารณาถึงการควบคุมสื่อนะครับการควบคุมสื่อนั้นรัฐก็สามารถควบคุมได้ตั้งแต่การวางนโยบายนะครับแล้วก็ไล่จนถึงระดับปฏิบัติการด้วยโดยเฉพาะถ้ารัฐเป็นเจ้าของเนี่ยก็สามารถจัดการไปจนถึงระดับปฏิบัติการได้นะครับตอนที่ 11.2.1 นะครับก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับเราจะสามารถดูได้2เรื่องด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับในด้านแรกนะครับสื่อมวลชนมีการช่วยในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับครัวเรือนนะครับเช่นส่งเสริมเศรษฐกิจใหม่ๆนะครับยกระดับสถานภาพเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะพวกโอท็อปอย่างนี้นะครับสื่อมวลชนสามารถเข้ามาช่วยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในระดับประเทศนะครับตามทัศนะของการสื่อสารเพื่อการพัฒนาโดยนักวิชาการเช่นเลอร์เนอร์โรเจอร์สแล้วก็ชแลมนะครับก็มองว่าสื่อมวลชนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศได้นะครับอย่างไรก็ตามก็มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับว่าบางครั้งพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศก็พึ่งพิงคนอื่นมากเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เน้นตัวสื่อมวลชนมากกว่าตัวสารนะครับในแง่ที่2นะครับสื่อมวลชนนะครับก็สามารถเป็นอุตสาหกรรมด้านความคิดที่เราเรียกว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับหรือว่า Creative Economy เขามองกันว่าสังคมยุคใหม่นะครับอุตสาหกรรมอาจจะไม่ต้องลงทุนเป็นอุตสาหกรรมหนักนะครับแต่ว่าใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นตัวการนะครับทำให้เกิดดัชนีด้านเศรษฐกิจได้และสื่อมวลชนก็เป็นดัชนีส่วนหนึ่งในการทำให้เศรษฐกิจนั้นพัฒนานะครับตัวอย่างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้แก่งานโฆษณาสถาปัตยกรรมศิลปะหัตถกรรมงานออกแบบแฟชั่นภาพยนตร์ดนตรีศิลปะการแสดงการพิมพ์การวิจัยและการพัฒนาซอฟต์แวร์การของเล่นนะครับแล้วก็โทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงและวิดีโอเกมเหล่านี้นะครับเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เริ่มที่เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศได้เช่นเดียวกันนะครับนอกเหนือจากประเด็นเรื่องสื่อมวลชนในการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วนะครับก็มีการควบคุมสื่อด้วยเช่นเดียวกันนะครับด้วยมิติเศรษฐกิจนะครับตามแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจการเมืองนะครับสำนักนี้สนใจว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจนะครับหมายความว่าถ้าปัจจัยด้านเศรษฐกิจนั้นใครเป็นเจ้าของเศรษฐกิจก็สามารถกำหนดทิศทางสื่อได้เช่นเดียวกันนะครับแนวคิดนี้สนใจว่าสื่อมวลชนเป็นธุรกิจประเภทหนึ่งนะครับหวังผลกำไรนะครับมีการแข่งขันสูงนะครับเพราะฉะนั้นระบบเศรษฐกิจจะเป็นตัวควบคุมสื่อและวิธีการควบคุมนะครับมีการควบคุมได้ตั้งแต่การกระจุกตัวนะครับแล้วก็การขยายกิจการนะครับการกระจุกตัวก็คือการทำให้เจ้าของมีคนไม่กี่คนนะครับแล้วก็ขยายกิจการนั้นก็หมายถึงว่าตัวเจ้าของก็สามารถขยายกิจการสื่อไปตั้งแต่ทำสื่อแบบเรียกว่าแนวตั้งคือทำตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำนะครับตัวอย่างเช่นในการทำโรงพิมพ์นะครับนอกจากทำโรงพิมพ์แล้วยังทำสายส่งหนังสือนะครับทำนิตยสารนะครับจนถึงทำร้านหนังสือนะครับอันนี้คงรู้จักกันดีอย่างเช่นธุรกิจร้านของนายอินนะครับอมรินทร์นะครับหรือการขยายกิจการแนวราบนะครับก็คือทำธุรกิจที่ตนเองถนัดนะครับขยายไปเรื่อยๆนะครับเช่นการทำหนังสือพิมพ์นิตยสารนะครับไม่ว่าจะเป็นนิตยสารบ้านและสวนนิตยสารของทางด้านรูมอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่เป็นเครือของอมรินทร์นะครับและท้ายสุดก็คือการข้ามสื่อหมายความว่าไม่เพียงแก่ทำสื่อมวลชนนะครับยังการก้าวไปสู่การทำธุรกิจอื่นๆอีกที่ไม่เกี่ยวกับสื่อมวลชนนะครับตัวอย่างเช่นบริษัทแกรมมี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับทำเพลงทำนิตยสารก็มีนะครับทำทีวีนะครับแล้วก็แม้กระทั่งทำธุรกิจอาหารธุรกิจฟิตเนสนะครับนอกจากนั้นนะครับกลไกที่ควบคุมสื่ออันนึงคือระบบโฆษณาระบบโฆษณานี้ควบคุมสื่อนะครับไม่ต้องดูไกลนะครับรายการทำอาหารเนี่ยนะครับถ้าน้ำปลายี่ห้อหนึ่งเป็นการให้สนับสนุนโฆษณารายการก็ต้องเอาน้ำปลานั้นเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำอาหารทุกครั้งนะครับจุดที่น่าสนใจของสำนักนี้สนใจว่าบางครั้งการเมืองก็ร่วมมือกับกลไกเศรษฐกิจนะครับก็คือว่าระบบสัมปทานสื่อนะครับในอดีตนั้นนักการเมืองก็เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับกับระบบทางด้านกลไกสื่อทำให้มีความสัมพันธ์ร่วมด้วยช่วยกันนะครับอุตสาหกรรมสื่อนะครับก็เป็นอุตสาหกรรมที่เรียกว่า
เป็นอุตสาหกรรมในเชิงจิตใจนะครับทำให้เกิดการผูกขาดด้วยนะครับเน้นการทำกำไรแล้วก็เน้นการขาดความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ลดความเสี่ยงนะครับแล้วก็ไม่สนใจกลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีกำลังซื้อเพราะนั้นเราจึงสังเกตได้ว่ารายการเด็กนะครับรายการของชนกลุ่มน้อยผู้สูงอายุเหล่านี้ก็ไม่ค่อยถูกผลิตด้วยเช่นเดียวกันนะครับการควบคุมสื่ออีกอันนึงนะครับก็อยู่ภายใต้วิธีคิดของสำนักอุตสาหกรรมวัฒนธรรมหรือว่าสำนักแฟรงเฟิร์ตนะครับสำนักนี้นะครับมองว่าเศรษฐกิจทำให้สื่อมวลชนนะครับสื่อมวลชนที่เคยสร้างสรรค์ทุกอย่างกลายเป็นสินค้านะครับและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือว่าสื่อมวลชนยังทำหน้าที่ในการครอบงำความคิดทำให้คนนั้นหลงไหลในระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมนะครับก็คือทำให้มนุษย์กลายเป็นหุ่นยนต์นั่นเองนะครับสำนักนี้บัญญัติคำว่าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสังเกตนะครับนักศึกษาคำนี้จะต่างกับคำว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เรามองว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็นในแง่บวกทำเศรษฐกิจให้สร้างสรรค์ด้วยสื่อมวลชนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดวิธีคิดเรื่องอุตสาหกรรมวัฒนธรรมอันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเขามองว่าวัฒนธรรมที่อยู่ในสื่อมวลชนกลายเป็นสินค้านะครับไม่ต่างจากอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์นะครับผลิตเยอะๆผลิตมากๆเหมือนกันหมดเลยนะครับตัวอย่างที่เห็นได้เด่นชัดก็คือละครโทรทัศน์หรือว่า เรื่องของข่าวนะครับโทรทัศน์ทุกช่องเหมือนกันหมดไม่แตกต่างกันนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนะครับสื่อมวลชนจึงไม่มีความคิดสร้างสรรค์อีกต่อไปนะครับผลิตมาเหมือนกันหมดนะครับไม่ต้องลงทุนมากทุกช่องเหมือนกันหมดเพราะนั้นอันนี้คือการมองอุตสาหกรรมวัฒนธรรมในเชิงลบนะครับเพราะนั้นวิธีคิดของสำนักนี้จึงมองว่าผลผลิตของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมก็คือตอบสนองระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมนะครับก็คือเน้นการแข่งขันนะครับรายการโทรทัศน์ส่วนใหญ่ก็คือเน้นการแข่งขันเน้นผลกำไรเน้นการบริโภคนะครับมากกว่าคุณค่าความคิดนะครับขาดการวิพากษ์วิจารณ์สังคมเพราะว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปตามนายทุนสั่งทั้งหมดนะครับเพราะนั้นมนุษย์จึงกลายเป็นมนุษย์ที่เรียกว่ามนุษย์มิติเดียวนะครับเชื่อตามที่สังคมหรือว่าสังคมทุนนิยมอุตสาหกรรมเป็นตัวกำหนดนะครับกล่าวได้ว่าแนวคิดนี้มองโลกในแง่ลบนะครับต่างจากแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ที่มองโลกในแง่บวกนะครับสุดท้ายนะครับตอนที่ 11.3 นะครับสื่อมวลชนกับสังคมวัฒนธรรมนะครับเราแบ่งได้เป็น3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือบทบาทของสื่อมวลชนในการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมนะครับการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมนะครับก็ยังสามารถจำแนกได้เป็นประเด็นแรกก็คือการพัฒนาสังคมสื่อมวลชนนะครับช่วยพัฒนาด้านสาธารณสุขนะครับตัวอย่างเช่นการแจ้งข่าวสารเรื่องไข้หวัดนกการล้างมือก่อนรับประทานอาหารการแจ้งข่าวเรื่องของการเกษตรนะครับการรณรงค์เรื่องของการศึกษาอย่างเช่นมสท.เราเป็นการใช้สื่อมวลชนสื่อสารทางไกลนะครับการรณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมนะครับก็มักจะใช้สื่อมวลชนเหมือนกันนะครับในการสื่อสารและปัจจุบันก็เริ่มก้าวสู่การใช้อินเทอร์เน็ตด้วยเช่นเดียวกันนะครับในด้านของการพัฒนาวัฒนธรรมสื่อมวลชนพัฒนาวัฒนธรรมได้ตั้งแต่เรื่องของครอบครัวแล้วก็การเผยแพร่วัฒนธรรมนะครับในด้านครอบครัวก็คือได้แต่ในเรื่องของการอบรมบ่มเพาะนะครับการสร้างสัมพันธ์ของคนในบ้านเช่นการดูทีวีร่วมกับลูกนะครับแล้วก็เวลาให้ลูกดูรายการเด็กๆอย่างนี้ก็ทำให้เด็กๆนั้นอบรมบ่มเพาะวัฒนธรรมที่ดีของสังคมไทยนะครับเช่นความรักชาติความรักพ่อแม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับในด้านศาสนานะครับสื่อมวลชนก็ช่วยพัฒนาทางด้านศาสนานะครับโดยเฉพาะรายการศาสนาแต่ในอีกด้านหนึ่งก็สามารถทำลายศาสนาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเช่นเรื่องของความเชื่อทางด้านไสยศาสตร์ความเชื่อเรื่องผีสางนะครับในด้านการเผยแพร่วัฒนธรรมนะครับสื่อมวลชนส่งเสริมได้เช่นเดียวกันเช่นงานประเพณีต่างๆนะครับบุญบั้งไฟออกพรรษานะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งนะครับสื่อมวลชนก็ทำลายวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมนะครับเราก็ดูได้จากพวกคลิปต่างๆที่อยู่ในสื่อมวลชนนะครับในด้านที่3นะครับบทบาทของสื่อมวลชนอันนึงนะครับนักวิชาการคนหนึ่งที่ชื่อว่าเกิร์บเนอร์บอกว่าสื่อมวลชนโดยเฉพาะโทรทัศน์นะครับมีอิทธิพลในการครอบงำมนุษย์นะครับเพราะว่าโทรทัศน์นั้นก้าวไปสู่ในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นคนก็เปิดโทรทัศน์ยิ่งเปิดนะครับมันก็เหมือนกับน้ำที่หยดลงหินทุกวันหินก็ยังกร่อนนะครับเพราะนั้นเราเปิดโทรทัศน์ทุกวันโทรทัศน์ก็สามารถทำให้คนเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องจริงบางทีเราไม่เคยไปสถานที่ต่างๆนะครับแต่ว่าเราถูกโทรทัศน์กล่อมกล่าวเช่นเราไม่เคยไปตะวันออกกลางมาก่อนเราดูโทรทัศน์ทุกวันทุกวันเราก็คิดว่าที่ตะวันออกกลางนั้นก็มีความรุนแรงความน่ากลัวเราก็เลยไม่อยากไปนั้นเป็นต้นอันนี้คือเรียกว่าทฤษฎีการปลูกฝังความเป็นจริงนะครับประเด็นเรื่องที่ 11.3.2 นะครับ
นอกจากสื่อมวลชนมีแง่ของการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมแล้วนะครับก็ยังสื่อมวลชนยังถูกควบคุมด้วยนะครับจากสังคมวัฒนธรรมนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในสำนักที่เรียกว่าสำนักวิพากษ์หรือสำนักมาร์กซิสต์นะครับสำนักนี้ก็มีสำนักแยกย่อยไปได้ตั้งแต่อุดมการณ์นะครับจากกว

ัฐนิยมสื่อแล้วก็สำนักวัฒนธรรมศึกษาที่สนใจเรื่องการต่อสู้ต่อรองนะครับในประเด็นแรกนะครับอุดมการณ์ในสื่อมวลชนนะครับสำนักนี้สนใจเรื่องของการที่สื่อมวลชนนั้นสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตซ้ำอุดมการณ์นะครับแนวคิดนี้พัฒนาโดยคนที่ชื่อว่าอัลทูแซร์เป็นชาวฝรั่งเศสและกรัมชีเป็นชาวอิตาลีนะครับแนวคิดนี้สนใจว่าอุดมการณ์คืออะไรอุดมการณ์คือกรอบความคิดในการมองโลกนะครับในการอธิบายว่าเราคือใครสังคมคืออะไรโลกคืออะไรนะครับอุดมการณ์เป็นชุดความคิดที่สังคมเป็นตัวกำหนดนะครับแล้วก็สร้างขึ้นแล้วก็ฝังลงไปในสมองเรานะครับตั้งแต่เราเด็กๆนะครับถ้าเทียบง่ายๆเหมือนกับฝังซอฟต์แวร์ลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าถ้าเทียบกับโทรศัพท์มือถือก็คือเหมือนเราโหลดแอปนะครับแล้วก็การโหลดแอปนั่นแหละนะครับก็เป็นการโหลดด้วยมือตัวเราเองอุดมการณ์ก็เป็นแบบนั้นนะครับคนอื่นนะครับหยิบมาฝากลงมาในสมองเรานะครับทำให้เราเรียนรู้โลกเข้าใจโลกโดยที่เราไม่ตั้งคำถามนะครับอุดมการณ์เหล่านี้มาจากไหนเขาบอกว่ามาจากตั้งแต่สถาบันครอบครัวโรงเรียนและที่สำคัญคือสื่อมวลชนขีดเส้นใต้ได้เลยนะครับว่าเป็นตัวที่ผลิตซ้ำอุดมการณ์นะครับตัวอย่างอุดมการณ์เช่นเรื่องอะไรครับเช่นเรื่องเพศชายเพศหญิงความดำความขาวความอ้วนความผอมตะวันออกตะวันตกนะครับสังเกตนะครับอาจารย์เล่าให้ฟังก็จะมีอุดมการณ์เหล่านี้นะครับถูกผลิตขึ้นตั้งแต่ครอบครัวเราตัวอย่างเช่นเรื่องเพศเรื่องความเป็นเด็กชายเด็กหญิงนี่ครอบครัวเราสร้างให้เราตั้งแต่เด็กนะครับถ้าเป็นเด็กผู้หญิงนะครอบครัวก็จะบอกว่าหนูต้องเป็นเด็กที่น่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสก็ต้องเล่นตุ๊กตาต้องใส่ชุดสีชมพูเวลาขยับไปที่โรงเรียนก็จะสร้างอุดมการณ์นี้ให้กับเราตรงที่ว่าถ้าคุณเป็นเด็กผู้หญิงคุณก็ต้องเรียนเย็บปักถักร้อยถ้าเป็นสื่อมวลชนเป็นเด็กผู้หญิงปุ๊บทำยังไงครับเป็นน้ำส้มน้ำนางเอกสื่อมวลชนก็จะสอนให้เรารู้ว่าเราเป็นนางเอกเราต้องอดทนเสียสละให้กับพระเอกนะครับอุดมการณ์เหล่านี้ทำงานลักษณะที่เรียกว่า2ขั้วแบ่งแยกนะครับคือเพศชายเพศหญิงตะวันออกตะวันตกดำขาวและสื่อมวลชนนะครับอุดมการณ์ก็มักที่จะให้น้ำหนักนะครับว่าอะไรดีกว่าอะไรเช่นถ้าเราเป็นเด็กผู้ชายเราเป็นผู้ชายเราก็ดีกว่าผู้หญิงตรงที่ว่าผู้ชายแข็งแรงผู้หญิงก็ทำไมครับอ่อนแอถ้าดำก็ทำไมครับโอ้โหดำก็แย่ขาวก็ดูดีอย่างนี้เป็นต้นสื่อมวลชนก็ถูกผลิตซ้ำนะครับวิธีคิดเหล่านี้ให้กับสังคมนะครับตัวอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์อธิบายไปนะครับก็คือเรื่องของครอบครัวก็จะสั่งสอนให้ลูกชายอดทนที่จะบอกว่าผู้ชายเป็นผู้ที่เข้มแข็งนะครับถ้าเล่นของเล่นก็ต้องเล่นของเล่นตุ๊กตาทหารไปโรงเรียนก็เรียนกีฬาพละฟุตบอลนะครับโทรทัศน์ก็ผลิตซ้ำความเป็นผู้ชายผ่านพวกพระเอกหนังบู๊เป็นต้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้จะมีการผลิตซ้ำอุดมการณ์ต่างๆนี้ในสังคมนะครับก็จะมีอุดมการณ์ที่ว่าต่อต้านได้เช่นเดียวกันนะครับเช่นถึงแม้ผู้ชายอาจจะไม่ต้องเข้มแข็งก็ได้ผู้ชายอาจจะเสียใจร้องไห้ก็ได้ผู้หญิงบางคนก็เริ่มเข้มแข็งได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ทั้งหมดนั้นก็ยังต้องต่อสู้กับอุดมการณ์หลักนะครับที่สังคมสร้างก็คือว่าผู้ชายนั้นต้องเข้มแข็งนะครับหรือในปัจจุบันก็เริ่มมีการต่อต้านออกมาว่าอุดมการณ์ความขาวที่ฝรั่งผิวขาวสร้างนั้นอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับผิวดำก็ดีได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นนะครับการควบคุมสื่อมวลชนก็อาจจะมาจากโลกมหาอำนาจนะครับสำนักนี้เราเรียกว่าสำนักที่เรียกว่าจักรวรรดินิยมสื่อสำนักนี้มองว่าสื่อมวลชนมักจะถูกครอบงำจากโลกมหาอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาสหรัฐก็จะเป็นแหล่งผลิตอุดมการณ์นี้นะครับก็คือผลิตวัฒนธรรมใหญ่ๆครอบงำประเทศอื่นๆตั้งแต่ฮอลลีวูดรายการโทรทัศน์แล้วก็สื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับก็ทำให้ถูกครอบงำทั้งหมดทั่วโลกทำให้ทุกคนมองว่าตะวันตกดีกว่าหนังฮอลลีวูดดีกว่าหนังไทยนะครับแล้วก็ทุกคนก็เน้นการบริโภคแบบตะวันตกนะครับนอกเหนือจากสหรัฐในปัจจุบันการครอบงำจักรวรรดินิยมนั้นไม่เพียงแต่สหรัฐนะครับยังก้าวสู่ประเทศญี่ปุ่นเกาหลีเป็นต้นนะครับเราก็คงรู้จักกันดีในนามของวงต่างๆนะครับที่เข้ามาสู่ประเทศไทยที่ก๊อปปี้วัฒนธรรมของญี่ปุ่นเข้ามานะครับในประเด็นที่3นะครับก็คือการควบคุมสื่อมวลชนจากสังคมวัฒนธรรมนะครับตามสำนักวัฒนธรรมศึกษานะครับสำนักนี้สนใจการต่อรองของสื่อมวลชนนะครับด้านหนึ่งสื่อมวลชนถูกครอบงำนะครับแต่อีกด้านหนึ่งนะครับสำนักนี้สนใจว่ามนุษย์ก็สามารถต่อรองความหมายได้ด้วยเช่นกันนะครับการต่อรองมีตั้งแต่แนวคิดของฮอลนะครับแนวคิดของฮอลสนใจการเข้ารหัสและถอดรหัสเขาบอกว่าคนเราสามารถต่อรองหรืออ่านความหมายจากโทรทัศน์อย่างนี้นะครับได้ตั้งแต่3แบบแบบแรกคือทำตามที่ผู้ส่งสารกำหนดเลยนะครับว่าผู้ส่งสารกำหนดว่าสื่อมวลชนนั้นเช่นถ้าเห็นว่า

น้ำนางเอกก็คือน้ำส้มนะครับคนดูก็เชื่อตามอันนี้แบบแรกนะครับแบบที่สองคืออะไรครับถอดรหัสที่ขัดแย้งอันนี้ไม่เชื่อนะครับปฏิเสธเลยน้ำนางเอกก็อาจจะไม่ใช่เป็นน้ำส้มก็ได้นะครับดูแล้วไม่เชื่อนะครับและแบบที่สามคืออะไรครับถอดรหัสต่อรองหรือตามเงื่อนไขนั่นก็หมายความว่าอาจจะเห็นด้วยบางส่วนแต่ก็มีจุดต่างบางส่วนนะครับตัวอย่างเช่นนะครับบางคนอาจจะดูว่าน้ำนางเอกก็คือน้ำส้มนะครับแต่ในบางครั้งในชีวิตนั้นนางเอกก็อาจจะไม่ต้องดื่มน้ำส้มก็ได้หรือเปล่านะครับเช่นบางครั้งอาจจะดื่มกาแฟบางครั้งก็อาจจะดื่มน้ำแดงนะครับเป็นนางอิจฉาหรือบางครั้งก็ดื่มไวน์เลยนะครับตามอารมณ์ความรู้สึกอันนี้เรียกว่าการถอดรหัสแบบต่อรองนะครับอันที่สองก็คือแนวคิดเรื่องอัตลักษณ์หรือตัวตนนะครับแนวคิดที่สนใจว่าด้านหนึ่งสังคมกำหนดนะครับแต่อีกด้านหนึ่งมนุษย์ก็มีอำนาจในการต่อรองความหมายเช่นเดียวกันนะครับเช่นนักศึกษาอาจจะถูกมหาวิทยาลัยกำหนดนะครับให้แต่งชุดนักศึกษานะครับแต่อีกด้านหนึ่งอัตลักษณ์ของนักศึกษาก็บอกว่าฉันก็เป็นของฉันอย่างนี้ฉันเป็นวัยรุ่นเนาะเพราะฉะนั้นการเป็นวัยรุ่นก็คืออาจจะแต่งชุดนักศึกษาตามวิถีของชีวิตของตัวเองเช่นอาจจะใส่สั้นนุ่งกระโปรงแคบนะครับก็เป็นการต่อรองแล้วก็ท้าทายอำนาจของสังคมหรือว่ามหาวิทยาลัยกำหนดนะครับแบบที่3นะครับก็คือการต่อรองที่เรียกว่าการข้ามสายพันธุ์ทางวัฒนธรรมหรือว่า hybridization นะครับแนวคิดนี้ต่างกับวิธีคิดเรื่องจักรวรรดินิยมวัฒนธรรมนะครับซึ่งสนใจการครอบงำแต่แนวคิดนี้สนใจว่าวัฒนธรรมเวลาถูกส่งมาจากต้นทางไม่ว่าจะเป็นอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีนะครับเข้ามาถึงไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกันนะครับเช่น AKB มาจากญี่ปุ่นนะครับวงดนตรีนะครับเข้ามาสู่ประเทศไทยอันนี้เปลี่ยนแล้วนะครับ BNK48 เลยนะครับหรือว่าขนมฝรั่งนะครับพิซซ่าฝรั่งเข้ามาถึงประเทศไทยก็กลายเป็นพิซซ่าหน้าต้มยำกุ้งอันนี้เรียกว่าวิธีคิดเรียกว่าการต่อรองทางด้านวัฒนธรรมนะครับเรื่องสุดท้ายก็คือผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีผลต่อสังคมสื่อมวลชนและผู้คนนะครับในเรื่องแรกนะครับบอกว่าสื่อมวลชนนะครับก็ในประเด็นสังคมนั้นก็ถูกกระทบด้วยนะครับก็คือว่าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนะครับเป็นสังคมข่าวสารสังคมเครือข่ายนะครับเพราะฉะนั้นผู้คนนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือผู้คนจะตระหนักในประเด็นเดียวกันพร้อมกันนะครับแล้วเกิดการผลักดันในประเด็นต่างๆได้ง่ายขึ้นอันนี้ง่ายๆนะครับในโลกปัจจุบันเรามือถือนะครับไลน์มาปุ๊บเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมทันทีแล้วเราก็เห็นเรื่องนั้นเกิดขึ้นทันทีไม่ว่าจะเป็นข่าวคราวคุณป้าหัวร้อนข่าวคราวต่างๆเนี่ยนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมโดยทันทีนะครับแต่ในด้านกลับกันนะครับบอกว่ามันก็สร้างปัญหาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะบางครั้งหลายๆคนนะครับก็ไม่สามารถที่จะเกิดความเข้าเทียมกันก็ได้เราเรียกคำนี้ว่าดิจิทัลดีไวด์นะครับหรือว่าการประทุษร้ายทางวาจานะครับหรือว่าเฮดสปีชนะครับก็คือการเกลียดกันนะครับความรุนแรงเกิดขึ้นมาการใช้สื่อมวลชนแล้วก็สื่อใหม่นะครับประเด็นที่2นะครับสื่อมวลชนก็สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับผลกระทบต่อองค์กรสื่อสารมวลชนนะครับตั้งแต่การผลิตเผยแพร่นะครับและการบริโภคก็คือผลิตง่ายขึ้นนะครับเกิดการหลอมล้อมรวมสื่อนะครับแต่ก็ถูกการวิจารณ์ด้วยเช่นเดียวกันว่าเกิดความดราม่าด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คือว่าใครๆก็ผลิตใครๆก็ส่งสารอย่างรวดเร็วนะครับถึงแม้ช่องทางคมชัดก็จริงแต่ว่าทำไปปุ๊บก็ไม่สามารถที่จะลบออกไปจากโลกออนไลน์ได้นะครับส่วนผู้บริโภคนะครับในปัจจุบันก็บอกว่าในโลกเทคโนโลยีสมัยใหม่ผู้บริโภคก็กลายเป็นคนที่ผลิตได้เช่นเดียวกันนะครับก็ส่งผลกระทบทำให้สื่อมวลชนหลากหลายก็เริ่มล้มหายตายจากไปนะครับผลกระทบอีกอันนึงก็คือกระทบต่อผู้คนนะครับก็คือทำให้มนุษย์นั้นเขาเรียกว่าขยายผัสสะผัสสะคืออะไรครับก็คือรูปรสเรียกว่าอะไรการพูดการฟังนะครับการเข้าใจนะครับการสัมผัสอันนี้คือเรียกว่าการขยายออกไปเพราะว่าเราได้เทคโนโลยีที่มารวดเร็วนะครับเราก็ได้เรียนรู้เรื่องต่างๆได้เร็วขึ้นนะครับเรากลายเป็นนักผลิตสื่อได้ด้วยตนเองนะครับเดี๋ยวนี้ YouTube เอ่ยนะครับ Facebook เราสามารถผลิตสื่อกลายเป็นนักข่าวพลเมืองนะครับเกิดกลุ่มแฟนคลับนะครับที่อ่านสื่อแล้วก็ผลิตสื่อได้ด้วยตนเองนะครับโดยสรุปนะครับในหน่วยนี้นะครับก็จะมุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนกับสังคมใน2ด้านด้านแรกก็คือสื่อมวลชนนะครับในแง่ของมิติเศรษฐกิจการเมืองนะครับ
สังคมวัฒนธรรมในด้านบวกนะครับสื่อมวลชนจะทำหน้าที่ในการเผยแพร่ทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะครับแล้วก็มักจะอยู่ในวิธีคิดของสำนักบทบาทหน้าที่นิยมนะครับแต่อีกด้านหนึ่งนะครับก็จะมองว่านอกจากสื่อมวลชนทำหน้าที่นะครับก็มองว่าสื่อมวลชนก็ถูกควบคุมได้จากประเด็นทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรมเช่นเดียวกันนะซึ่งก็จะมองอยู่บนสำนักทฤษฎีบรรทัดฐานของสื่อที่เน้นมิติการเมืองนะครับสำนักวิพากษ์หรือว่ามาร์กซิสต์นะครับหรือว่าเศรษฐศาสตร์การเมืองนะครับที่สนใจเรื่องเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมที่ทำให้สื่อมวลชนนั้นตกอยู่ภายใต้อำนาจ

0: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
1: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
2: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
3: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
4: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน

อนที่1การจัดการทรัพยากรมนุษย์กับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีแนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมองค์การในเบื้องต้นนะคะเราก็จะมาดูกันก่อนนะคะว่าสภาพแวดล้อมขององค์การอันนี้เนี่ยหมายรวมอธิบายไปได้ทั้งในองค์การภาครัฐและก็องค์การภาคเอกชนด้วยนะคะประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมประเภทอะไรบ้างในหน่วยการเรียนนะคะก็จะระบุไว้ชัดเจนเลยนะคะว่าสภาพแวดล้อมขององค์การเนี่ยประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะสภาพแวดล้อมภายนอกเฉพาะและสภาพแวดล้อมภายในซึ่งเดี๋ยวในสไลด์ต่อไปเนี่ยอาจารย์ก็จะอธิบายให้ฟังนะคะว่าแต่ละประเภทนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะแต่เบื้องต้นให้นักศึกษาทราบไว้ก่อนว่ามันมี3ประเภทของสภาพแวดล้อมด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นภายนอกเฉพาะแล้วก็ภายในต่อไปนะคะเรามาดูอิทธิพลของสภาพแวดล้อมองค์การนะคะที่มีต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์อันนี้ก็จะเป็นคำอธิบายภายใต้แนวคิดของสตีเฟนโรบินนะคะซึ่งตรงนี้เป็นนักวิชาการชาวตะวันตกที่ได้คิดเอาไว้นะคะอันแรกเลยคือโลกาภิวัตน์นะคะโลกาภิวัตน์หรือ globalization เนี่ยเชื่อมโลกให้ย่อลงนะคะด้วยอินเทอร์เน็ตนั่นเองตรงนี้เนี่ยก็จะส่งผลให้การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะมีความจำเป็นที่เราจะต้อง recruit หรือว่าสรรหาบุคลากรจากภายนอกประเทศและภายนอกองค์กรมากขึ้นการทำงานในองค์กรก็จะมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนอันที่2คือความหลากหลายของแรงงานนะคะยกตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดนะคะคือการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนหรือว่าการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจEconomic ของอาเซียนนะคะ EEC ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการทำให้การไหลเวียนของแรงงานในภาคเนี่ยเสรีถูกไหมคะเราสามารถไปทำงานที่ประเทศเพื่อนบ้านได้โดยไม่ต้องเสียภาษีตรงนี้เนี่ยในหนึ่งองค์กรก็จะมีการทำงานของสมาชิกที่หลากหลายทั้งแรงงานจากชาติต่างๆอายุและก็ภาษาตรงนี้คือความหลากหลายของแรงงานนะคะอันที่3คือความต้องการความชำนาญในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่เข้ามาทำงานแทนมนุษย์ในบางส่วนนะคะดังนั้นหน่วยงานจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงมีหน้าที่นะคะในการพัฒนาทักษะของบุคลากรที่เขาเรียกว่า AI ทำไม่ได้และต้องพัฒนาบุคลากรให้สามารถทำงานร่วมกับ AI ได้ด้วยนั่นเองนะคะ 4. คือการปรับลดขนาดองค์การนะคะตรงนี้เนี่ยหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ก็ต้องจัดการให้มีการปรับลดองค์การที่เป็นธรรมแล้วก็มีการบริหารค่าตอบแทนหรือว่าการประเมินผลงานที่ถูกต้องเพื่อที่จะจูงใจให้บุคลากรทำงานต่อแม้ในภาวะที่อยู่ในขนาดปรับลดขนาดองค์กรนั่นเองต่อมานะคะอันที่5คือการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กรหรือว่า TQM นะคะ6คือการรื้อระบบหรือว่า re-engineering นะคะ7คือความต้องการแรงงานสำหรับลักษณะพิเศษตรงนี้เช่นอะไรนะคะเช่น contract นะคะหรือว่าแรงงานตามสัญญาจ้างนะคะ8คือการกระจายหน่วยงานนะคะหน่วยงาน1อาจจะทำงานร่วมกันจากหลายๆที่ได้ด้วยโลกออนไลน์นะคะอันนี้ก็เป็นความท้าทายของหน่วยงานจัดการทรัพยากรมนุษย์ในโลกยุคใหม่เนาะและอันที่9

ือการมีส่วนร่วมของพนักงานในการบริหารงานมากขึ้นนะคะ9ข้อที่พูดมานะคะก็คืออิทธิพลของสภาพแวดล้อมนะคะที่มีต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างที่อาจารย์ได้เล่าไปแล้วนะคะทั้ง9ข้อที่พูดมานะคะก็จะเห็นได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งในทุกกิจกรรมและกระบวนการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นในขั้นของการสรรหาทำรงรักษาหรือว่าในขั้นของการจูงใจบุคลากรให้มีเขาเรียกว่าแรงจูงใจที่จะทำงานกับองค์กรต่อไปเนาะโลกเปลี่ยนนะคะเราไม่สามารถที่จะอยู่เฉยๆได้นะคะทุกคนที่จะก็มีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนตามโลกให้ทันนะคะหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ก็เช่นกันนะคะเราต้องเปลี่ยนให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะนักศึกษาก็สามารถเข้าไปอ่านเนื้อหานี้เหล่านี้นะคะ9ข้อในหน่วยการเรียนได้นะคะแล้วก็สามารถทำความเข้าใจเพิ่มเติมได้ค่ะตอนที่2การจัดการทรัพยากรมนุษย์กับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในตอนนี้นะคะเราก็จะมาดูกันว่าสภาพแวดล้อมอย่างที่อาจารย์ได้เคยเล่าไปแล้วนะว่ามันประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไปนะคะสภาพแวดล้อมภายนอกเฉพาะและก็สภาพแวดล้อมภายในเนี่ยแต่ละประเภทที่จัดนับว่าเป็นสภาพแวดล้อมองค์การเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างอันแรกสุดเลยนะคะเราก็จะมาดูกันก่อนว่าสภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไปนะคะประกอบไปด้วยอะไรนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการเมืองนะคะเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและก็กฎหมายองค์ประกอบทั้ง6องค์ประกอบที่กล่าวมาเนี่ยคือองค์ประกอบที่เรียกได้ว่าเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การนะคะแต่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์การและแน่นอนว่ามีผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยนะคะต่อไปเรามาดูอิทธิพลของสภาพแวดล้อมทั่วไปนะคะกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะแน่นอนว่าเป็นได้ทั้งผลกระทบเชิงบวกหรือโอกาสและทางลบนะคะหรือว่าอุปสรรคนะคะในส่วนของอิทธิพลนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นอิทธิพลทางบวกนะคะทำให้องค์การเนี่ยได้รับทรัพยากรในการสนับสนุนการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในของรัฐบาลหรือจากดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นเนาะยกตัวอย่างนะคะหรือถ้าเป็นในเชิงลบหรือว่าเป็นอุปสรรคเนี่ยก็เช่นนะคะการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงขั้วทางการเมืองนะทำให้นโยบายของรัฐบาลเปลี่ยนแปลงไปและองค์กรจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบางส่วนลงจะเห็นได้ว่านะคะอิทธิพลของสภาพแวดล้อมทั่วไปเนี่ยอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะสามารถเป็นได้ทั้งทางลบและก็ทางบวกนะคะกับองค์การนะคะต่อมาเรามาดูประเภทต่อไปนะคะคือสภาพแวดล้อมภายนอกเฉพาะบ้างนะคะเน้นว่ายังเป็นภายนอกอยู่นะคะเพียงแต่เป็นภายนอกเฉพาะนะคะสภาพแวดล้อมภายนอกเฉพาะนะคะจะแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กรนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะงานและการดำเนินงานรวมถึงสถานที่ตั้งขององค์กรนั้นๆด้วยนะคะประกอบด้วยอะไรบ้างลูกค้านะคะหรือว่าในกรณีที่เป็นภาครัฐก็จะเป็นประชาชนหรือว่าผู้รับบริการขององค์กรนั้นๆนะคะคู่แข่งและแน่นอนว่าผู้ขายปัจจัยการผลิต3ตัวนี้ให้จำไว้เลยนะคะว่าเป็นการอธิบายคร่าวๆนะคะว่าสภาพแวดล้อมภายนอกเฉพาะเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างแต่ทั้งนี้เนี่ยบริบทก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะขององค์กรในแต่ละองค์กรด้วยนะคะต่อไปนะคะคืออิทธิพลของสภาพแวดล้อมภายนอกเฉพาะกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะแน่นอนว่าสภาพแวดล้อมภายนอกเฉพาะนะคะมีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนหรือว่าการดำเนินกลยุทธ์ขององค์กรนะคะที่จะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกเฉพาะที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วเนาะและในที่นี้ก็รวมไปถึงการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยนะคะที่ต้องเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกเฉพาะที่เปลี่ยนแปลงไปต่อไปนะคะเรามาดูการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การบ้างว่ามีกระบวนการอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยนะคะต้องรวบรวมข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะพิจารณาความเกี่ยวข้องของปัจจัยต่างๆพิจารณาผลกระทบของปัจจัยต่างๆนะคะและวิเคราะห์จัดหมวดหมู่รวมถึงในขั้นตอนสุดท้ายคือการคาดการณ์สิ่งที่เป็นไปได้นะคะเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่ากระบวนการการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกนะคะ
นักศึกษาก็จะเห็นว่านะคะในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไปหรือว่าสภาพแวดล้อมภายนอกเฉพาะนะคะมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะกับองค์กรเพราะในปัจจุบันนะคะเราไม่สามารถปฏิเสธแนวคิดที่ว่าองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนเนี่ยไม่สามารถดำรงอยู่โดยต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้เนาะเมื่อสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเมืองสังคมหรือว่าผู้รับบริการเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะองค์กรต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องทันและก็รวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยนะคะเพื่อรักษาศักยภาพในการแข่งขันรักษาประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ก็เช่นกันนะคะจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้วยนะคะเพราะถือว่าเป็นหนึ่งในกลไกที่สำคัญขององค์กรค่ะตอนที่3การจัดการทรัพยากรมนุษย์กับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีสภาพแวดล้อมภายในองค์การกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์สิ่งที่ทำให้สภาพแวดล้อมภายนอกนะคะกับภายในองค์การเนี่ยแตกต่างกันนะคะคือความสามารถขององค์การในการควบคุมสภาพแวดล้อมนั้นๆนักศึกษาต้องจำไว้เลยนะคะว่าสภาพแวดล้อมภายนอกกับภายในเนี่ยมีความแตกต่างกันด้วยเหตุผลที่ว่านะคะเราไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมภายนอกได้แต่ในทางกลับมาองค์กรสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมภายในได้นั่นเองทีนี้เรามาดูความแตกต่างนะคะของสภาพแวดล้อมภายในบริบทของเอกชนและก็ภาครัฐนะคะถ้าเป็นสภาพแวดล้อมภายในด้านของเอกชนก็ยกตัวอย่างเช่นเนาะด้านการเงินการตลาดนะคะการผลิตการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือว่าการจัดการและการวิจัยและพัฒนานะคะในทางกลับกันเนาะถ้าเป็นภาครัฐนะคะสภาพแวดล้อมภายในนะคะยกตัวอย่างเช่นบทบาทหน้าที่นะคะลักษณะงานที่ดำเนินการของส่วนราชการนะคะวัตถุประสงค์เป้าหมายนโยบายแผนกลยุทธ์นะคะภาพลักษณ์องค์กรหรือว่าระบบบริหารกระบวนการดำเนินงานวิทยาการและเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆโครงสร้างองค์กรและวัฒนธรรมองค์กรจริงๆในคำจำกัดความของสภาพแวดล้อมภายในเนี่ยมันก็คล้ายๆกันแหละเนาะทั้งภาครัฐและเอกชนเพียงแต่ว่าในการบริหารงานบางครั้งภาครัฐเนี่ยเราไม่ได้แสวงหากำไรนะคะเพราะเรามุ่งเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักจึงมีบริบทของสภาพแวดล้อมภายในที่แตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อยต่อไปนะคะเรามาดูการประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์การกันบ้างนะคะซึ่งในการประเมินสภาพแวดล้อมภายในเนี่ยก็สามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทนะคะคือการประเมินสภาพแวดล้อมองค์การนะคะและก็การประเมินศักยภาพในการแข่งขันอันนี้นักศึกษาต้องจำไว้เลยนะคะถ้าพูดถึงการประเมินสภาพแวดล้อมเน้นว่าภายในองค์การเนี่ยแยกเป็น2หัวข้อย่อยคือการประเมินสถานะองค์การและประเมินศักยภาพในการแข่งขันนะคะมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงการประเมินสถานะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการประเมินกลยุทธ์องค์การนะคะการระบุความสามารถและข้อจำกัดขององค์การรวมถึงการประเมินสถานภาพโดยรวมขององค์การด้วยส่วนการประเมินศักยภาพหรือว่าความสามารถในการแข่งขันขององค์การเนี่ยถ้าเป็นเอกชนเนาะเขาก็จะดูว่าด้านการเงินการตลาดการผลิตบุคลากรหรือแม้แต่ในด้านของการบริหารจัดการและการวิจัยและพัฒนาเนี่ยเป็นยังไงนะคะส่วนบริบทของภาครัฐก็เช่นอำนาจหน้าที่นะคะนโยบายเป้าหมายวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ชาติหรือแม้แต่ระบบการดำเนินงานในแต่ละปัจจัยเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันก็คือองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมภายในแต่ละบริบทของภาครัฐและเอกชนนั่นเองต่อมานะคะเรามาดูถึงผลกระทบของสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะคืออะไรบ้างนะคะในการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของสภาพแวดล้อมภายในองค์การเนี่ยเราสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า ESWP นะคะหรือ Environmental Strength and Weakness Profile นะคะมาใช้ในการวิเคราะห์เขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะตรงนี้คือการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งขององค์การนั่นเองเรามาดูตัวอย่างกันนะคะในการวิเคราะห์เนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างเช่นเราต้องการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในยกมา1ปัจจัยก็ได้คือเช่นด้านการเงินนะคะ
จริงๆมันมีอีกหลายปัจจัยเลยแต่เรายกมาแค่ด้านเดียวเป็นตัวอย่างให้ดูเนาะถ้าเป็นด้านการเงินนะคะเราอยากจะรู้ว่ามันมีผลอย่างไรบ้างต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะเราก็ต้องมาดูว่าจุดอ่อนคืออะไรและจุดแข็งคืออะไรนะคะในด้านของจุดอ่อนเนี่ยถ้าองค์การมีฐานะทางการเงินที่อ่อนแอย่อมมีผลให้มีทรัพยากรหรือว่าเม็ดเงินในการอัดฉีดดำเนินกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยไม่เพียงพอการดำเนินนโยบายหรือกิจกรรมของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ก็เช่นกันนะคะย่อมติดขัดในขณะเดียวกันถ้าด้านการเงินเนี่ยเมื่อวิเคราะห์แล้วเป็นจุดแข็งนะคะคือองค์กรมีฐานะทางการเงินที่เข้มแข็งเนี่ยผลก็คือนะคะมีทรัพยากรที่เพียงพอมีเงินหมุนเวียนที่เพียงพอนะคะการดำเนินกลยุทธ์หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็ย่อมเพียงพอและทำได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างนะจริงๆในเรื่องของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเนี่ยถ้าจะทำจริงๆนะคะต้องวิเคราะห์ให้รอบด้านนะคะเราไม่สามารถวิเคราะห์เพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งได้นะคะเพราะอย่างนั้นเนี่ยก็จะทำให้การคาดการณ์หรือการวางกลยุทธ์นั้นผิดพลาดนะคะการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือเอกชนก็ต้องทำให้ครอบคลุมและรอบด้านมองให้กว้างในทุกๆปัจจัยค่ะตอนที่4การจัดการทรัพยากรมนุษย์กับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีในตอนนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันว่าคำว่าเทคโนโลยีที่เราได้ยินบ่อยๆในโลกของมนุษย์ยุคปัจจุบันเนี่ยเมื่อเชื่อมโยงเข้ามาเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์แล้วสามารถอธิบายเป็นความหมายว่าอะไรนะคะเทคโนโลยีในที่นี้นะคะคือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะที่มนุษย์พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการทำงานและแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะเทคโนโลยีสามารถเป็นได้ทั้งซอฟต์แวร์กระบวนการฮาร์ดแวร์หรือเครื่องมือนะคะหลายคนอาจจะคิดคุ้นหูเนาะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นได้แต่คอมพิวเตอร์หรือว่าแกดเจ็ตหรืออุปกรณ์ใหม่ๆเช่นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่งของเทคโนโลยีเท่านั้นนะคะจริงๆเทคโนโลยีเนี่ยหมายถึงกระบวนการทำงานหรือว่ากระบวนการที่ผลิตซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ได้ด้วยเนาะเทคโนโลยีเนี่ยกว้างมากนะคะแล้วก็มีผลที่สำคัญมากๆต่อทั้งองค์การต่อทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และต่อทั้งชีวิตของมนุษย์ทุกคนในยุคปัจจุบันนะคะต่อมานะคะเรามาดูทัศนะนะคะของนักวิชาการนะคะที่ได้จำแนกประเภทของเทคโนโลยีออกเป็น3ลักษณะด้วยกันนะคะอันแรกอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วเนาะเทคโนโลยีในลักษณะที่เป็นกระบวนการนะคะอันที่2ก็คือในลักษณะของผลผลิตและอันที่3นะคะคือเทคโนโลยีในลักษณะของผสมนะคะคำว่าผสมตรงนี้เนี่ยก็คือการผสมผสานระหว่าง process หรือที่เรียกว่าเป็นกระบวนการและผลผลิตหรือว่า products นะคะยกตัวอย่างเช่นก็คือคอมพิวเตอร์นี่แหละคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งโน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งเนี่ยมีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นะคะคอมพิวเตอร์เฉยๆถ้ามีแต่กรอบมันก็เป็นพลาสติกถูกไหมคะถ้าไม่มีโปรแกรมก็ใช้งานไม่ได้โทรศัพท์มือถือก็เหมือนกันนะคะโทรศัพท์มือถือที่สำคัญที่สุดจะต้องมีเขาเรียกว่าโปรแกรมไม่ว่าจะเป็น iPhone ที่มี iOS หรือว่า Samsung ที่เป็น Android นะคะระบบปฏิบัติการเหล่านี้เนี่ยคือกระบวนการในการทำงานของเทคโนโลยีนะคะที่ประกอบกับตัวแกดเจ็ตแล้วทำให้มันเกิดเขาเรียกว่าเทคโนโลยีใหม่ๆในโลกมนุษย์ขึ้นมานะคะเราจะเห็นได้ว่าคำว่าเทคโนโลยีเนี่ยถ้าเราลองมองให้กว้างให้ลึกเนาะมันมีประโยชน์กับการใช้ชีวิตของมนุษย์ของเรามากขึ้นนะคะวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยทำใหการบริหารจัดการในทุกๆด้านนะคะรวมไปถึงในด้านของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นนะคะมีโปรแกรมต่างๆที่เข้ามาช่วยนักทรัพยากรมนุษย์เนี่ยในการตัดสินใจและเทคโนโลยีเหล่านั้นนะคะก็มีความสำคัญมากๆนะเดี๋ยวในหน่วยต่อไปนะคะเราก็เรียนกันค่ะตอนที่5การจัดการทรัพยากรมนุษย์กับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีเทคโนโลยีดิจิทัลกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในโลกยุคปัจจุบันนะคะนักศึกษาได้ยินตามข่าวไม่ว่าผ่านโซเชียลมีเดียหรือว่าผ่านสื่อออนไลน์เนี่ยเราก็จะได้ยินเขาพูดกันเสมอว่าไทย 4.0 หรือว่าเรากำลังจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่ยุค 4.0 คำว่า 4.0 ในที่นี้เนี่ยหมายถึงอะไรนะคะเรามาดูกันการพัฒนาหรือว่าวิวัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัลเน้นนะว่าเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันนะคะ
แบ่งออกเป็น4ช่วงด้วยกันนะคะ

คือช่วงแรกดิจิตอล 1.0 นะคะเป็นยุคของอินเทอร์เน็ตหรือเรียกได้ว่าเป็นยุคบุกเบิกนะคะของการทำกิจกรรมออนไลน์ยกตัวอย่างนะคะเช่นอีเมลที่เราส่งอีเมลกันเนี่ยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้นะคะถือเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญนะคะของยุคดิจิตอลรุ่นบุกเบิกนะคะหรือว่าดิจิตอล 1.0 ต่อมานะคะเมื่อขยับขึ้นมาอีก1ขั้นนะคะของพัฒนาการเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะก็จะเป็นดิจิตอลยุค 2.0 นะคะหรือว่ายุคสื่อสังคมออนไลน์หรือว่าโซเชียลมีเดียนั่นเองในยุคนี้นะคะผู้บริโภคเนี่ยก็จะเริ่มสร้างนะคะเครือข่ายเพื่อการสื่อสารไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะ Instagram หรือว่า Twitter เนี่ยเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสื่อสังคมออนไลน์นะคะที่ช่วยให้มนุษย์เนี่ยสามารถติดต่อกันรวดเร็วแล้วก็ไร้พรมแดนขยายขอบเขตศักยภาพในการติดต่อไปไกลกว่าอีเมลแอดเดรสมากๆนะคะตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นดิจิตอลยุคที่2นะคะต่อมาเป็นดิจิตอลยุค 3.0 นะคะก็จะเป็นแอปพลิเคชัน and big data นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นยุคของข้อมูลนะคะหรือว่า data application นะคะสมาร์ทโฟนต่างๆก็ได้รับการผลิตขึ้นมานะคะเพื่อให้เขาเรียกว่าสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้บริโภคหลายคนอาจจะงงนะว่า big data คืออะไรนะคะ big data ตรงนี้เนี่ยคือข้อมูลจำนวนมากมายมหาศาลนะคะที่ถูกประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะคะในโลกยุคใหม่เพื่อใช้ในการคิดวิเคราะห์หรือว่าคาดการประมวลผลต่างๆนะตรงนี้เนี่ยมันก็จะขยายขอบเขตการตัดสินใจของมนุษย์เนี่ยให้ก้าวไกลไปอีกนะคะตรงนี้ก็คือ Big Data นะทีนี้มาถึงจุดขายของเราแล้วนะคะคือ Digital 4.0 นั่นเองยุค 4.0 หรือว่ายุคที่เรากำลังจะก้าวไปเนี่ย Thailand 4.0 คืออะไรนะคะตรงนี้เนี่ย Digital 4.0 เนี่ยเป็นยุคของเขาเรียกว่ายุคดิจิตอลที่ลดบทบาทของมนุษย์ลงนะคะเพื่อเพิ่มความฉลาดให้กับเทคโนโลยีหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะตรงนี้เนี่ยในยุคนี้เนี่ยมีคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาให้มีความคิดคล้ายคลึงกับมนุษย์สามารถประมวลผลและตัดสินใจทำงานบางอย่างได้ทดแทนมนุษย์นะคะตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการท้าทายศักยภาพมนุษย์ที่สำคัญมากเลยเนาะให้จำเอาไว้นะคะว่าปัจจุบันเราอยู่ในยุคดิจิตอล 4.0 นะคะหรือว่ายุคที่เป็นดิจิตอลที่มีปัญญาประดิษฐ์นั่นเองต่อไปนะคะเรามาดูรูปแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุค 4.0 กันบ้างนะคะว่ายุคดิจิตอล 4.0 เนี่ยเราในฐานะองค์กรในฐานะนักจัดการทรัพยากรมนุษย์จะต้องเรียนรู้ปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนะคะในข้อแรกเลยในส่วนของการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิตอลเนาะก็ต้องมีการสร้างแรงจูงใจนะคะมีการพัฒนาคุณภาพเครื่องมือนะคะในการสรรหาบุคลากรและการมีการประเมินผู้สมัครงานให้สอดคล้องกับยุคดิจิตอลด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นในอดีตถ้าหน่วย HR นะอยากจะรับสมัครคนมาทำงานนะคะก็ต้องออกจดหมายติดประกาศนะคะแต่ปัจจุบันเรามีสื่อสังคมออนไลน์เรามีโซเชียลมีเดียนะคะเรามี YouTube มี Facebook ก็สามารถที่จะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เหล่านี้เนี่ยเพื่อเชิญชวนคนให้มาสมัครงานกับเรานะคะถือเป็นการสรรหาเชิงรุกที่สอดคล้องกับโลกในยุค 4.0 หรือว่าโลกยุคดิจิตอลของเรานะคะอีกข้อหนึ่งคือการบริหารและการสร้างเสริมเครือข่ายทางสังคมคำว่าเครือข่ายทางสังคมตรงนี้เนี่ยเราหมายถึงพนักงานในองค์กรหรือว่าบุคลากรในองค์กรเนี่ยเขาก็มีเครือข่ายกันอยู่ใช่ไหมคะถ้าเราสามารถที่จะขยายขอบข่ายของเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยผ่านโซเชียลมีเดียได้เชิญชวนให้คนมาสมัครงานผ่านเครือข่ายของพนักงานเนี่ยผ่านโซเชียลมีเดียนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าการเสริมสร้างเครือข่ายทางสังคมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิตอลนะคะต่อมาคือกลยุทธ์การรักษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะการทำรงรักษาเนี่ยสำคัญมากๆนอกเหนือจากการสรรหาเราต้องทำรงรักษาด้วยนะคะคนดีคนเก่งคนมีความสามารถเราจะต้องเลี้ยงเขาไว้ในองค์กรของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนทีนี้เรามาดูว่าขั้นตอนหรือกลยุทธ์ตัวอย่างเนาะในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเพื่อช่วยในการเขาเรียกว่าทำงานของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์เนี่ยคืออะไรนะคะตรงนี้เนี่ยอาจารย์ยกตัวอย่างเนาะโปรแกรมที่ชื่อว่า Human Resource Software นะคะหรือว่า SAP ตรงนี้เนี่ยมันก็คือโปรแกรมประมวลผลนั่นแหละsuccess factor นะคะที่เข้ามาช่วยประมวลผลในการทำงานจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีความง่ายคล่องตัวและรวดเร็วในการตัดสินใจมากขึ้นนั่นเองนะคะนักศึกษาก็จะเห็นได้ว่าในการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ในทุกๆขั้นตอนในทุกๆกิจกรรมเนี่ยเราสามารถที่จะนำเอาประโยชน์ของเทคโนโลยีทั้งในลักษณะที่เป็นกระบวนการทั้งในลักษณะที่เป็นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เนี่ยมาประยุกต์ใช้เพื่อให้งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์งานทำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์งานสรรหาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมีประสิทธิภาพและก็ก้าวทันโลกได้มากขึ้นค่ะตอนที่6การจัดการทรัพยากรมนุษย์กับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐในการเปลี่ยนสู่ยุคดิจิตอลปัจจุบันนะคะเราอยู่ในยุค Thailand 4.0 นะคะคำนี้นักศึกษาคุ้นหูกันดีนะคะแน่นอนว่าองค์การภาครัฐของไทยเนาะไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคหรือว่าส่วนท้องถิ่นเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ายุคเข้าสมัยนะคะก้าวทันกับโลกยุคดิจิตอลทีนี้หน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่อยู่ในองค์กรภาครัฐในทุกๆภาคส่วนเนี่ยเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนด้านไหนบ้างอย่างไรบ้างนะคะมาดูกันเนาะสำนักงานนะคะคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเนาะได้อธิบายว่าทักษะความเข้าใจนะคะและเทคโนโลยีดิจิตอลที่จำเป็นเนี่ยของบุคลากรภาครัฐนะคะแบ่งออกเป็น9ด้านด้วยกันด้านแรกนะคะด้านที่1คือด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์นะคะตรงนี้เนี่ยก็คือการใช้งานฮาร์ดแวร์ระบบปฏิบัติการจัดการข้อมูลต่างๆนะคะให้เป็นโปรแกรม Microsoft Word ต่างๆนะคะ2เลยคือการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็การใช้งานเว็บเบราว์เซอร์เช่น Google นะคะในการสืบค้นข้อมูล3นะคะคือด้านการใช้งานบัญชีรายชื่อบุคคลนะคะในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลอย่าลืมว่าเทคโนโลยีก็เหมือนเหรียญ2ด้านนะคะมีประโยชน์ก็ย่อมมีโทษข้อดีของเทคโนโลยีคือความรวดเร็วการขยายศักยภาพของมนุษย์ใช่ไหมแต่ว่าเราก็ต้องมีประเด็นในเรื่องของ Cyber Security หรือความปลอดภัยในสิทธิส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคลทางไซเบอร์ด้วยที่ต้องพิจารณานะคะต่อไปนะคะด้านที่4คือด้านการใช้งานโปรแกรมประมวลผลการจัดการงานเอกสารต่างๆตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการจัดเก็บเอกสารโดยใช้โปรแกรมนะคะเข้ามาช่วยทำให้การสืบค้นเมื่อเราต้องการข้อมูลต่างๆภายในองค์กรการสร้างฐานข้อมูลต่างๆเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นต่อมาด้านที่5นะคะด้านการใช้โปรแกรมตารางคำนวณการจัดการแผ่นงานจัดแถวคอลัมน์ต่างๆเช่น Excel นะคะตรงนี้ก็คือฝึกให้บุคลากรเนี่ยรู้ว่าเราจะต้องจัดการกับข้อมูลอย่างไรนั่นเองส่วนต่อมานะคะเป็นด้านการใช้งานโปรแกรมนำเสนอไม่ว่าจะเป็น PowerPoint หรือโปรแกรมตัดต่ออื่นๆนะคะใช้เทคโนโลยีในหน่วยงานให้น่าสนใจมากขึ้นนะคะด้านที่7ด้านการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์อันนี้สำคัญมากๆนะคะแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่เนี่ยส่งเสริมมากๆนะคะให้คนทำงานเป็นทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์นะคะ work from home นะหลายคนอยู่บ้านก็ทำงานด้วยกันได้การรักษาจิตวิญญาณทีมสปิริตภายใต้การทำงานร่วมกันขององค์กรแบบออนไลน์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในความท้าทายนะคะที่หน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐนะต้องก้าวข้ามขีดจำกัดตรงนี้ไปได้นะคะด้านที่8คือด้านการใช้งานสื่อดิจิตอลต่างๆนะคะคือในการทำงานเนี่ยโลกยุคดิจิตอลเนาะเราไม่สามารถปฏิเสธการใช้งานสื่อดิจิตอลได้นะคะดังนั้นด้านนี้เนี่ยก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญมากๆนะคะในการทำงานนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งเลยนะคะก็คือขอโทษค่ะในอีกด้านหนึ่งเลยนะคะคือด้านการใช้ดิจิตอลเพื่อความมั่นคงปลอดภัยและการจัดการข้อมูลจากภัยคุกคามอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วเนาะไซเบอร์ซีเคียวริตี้เป็นเรื่องสำคัญและเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่เราต้องให้ความสำคัญนอกเหนือไปจากการนำประโยชน์ของเทคโนโลยีมาใช้ต่อไปนะคะเราก็มาดูคุณลักษณะที่จำเป็นนะคะของบุคลากรในภาครัฐไทยในยุคดิจิตอลแบ่งออกเป็น3ด้านด้วยกันนะคะทักษะที่เกี่ยวข้องกับภารกิจเชิงกลยุทธ์และเชิงนวัตกรรมนะคะทักษะที่เกี่ยวข้องกับภารกิจก็เช่นความสามารถในการทำงานท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะทักษะเกินเชิงกลยุทธ์ก็เช่นความสามารถในการตัดสินใจการโน้มน้าวจูงใจเพื่อนร่วมงานการเขาเรียกว่าทำงานเป็นทีมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกันอันนี้เป็นอีกหนึ่งทักษะเชิงกลยุทธ์ที่ AI ทำไม่ได้แต่มนุษย์ทำได้นะคะอันต่อมาคือทักษะเชิงนวัตกรรมคือการคิดสร้างสรรค์วิเคราะห์สิ่งใหม่ที่จะทำให้องค์กรเนี่ยมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากขึ้นนะคะเหล่านี้ที่กล่าวมาก็คือทักษะที่จะทำให้บุคลากรภาครัฐเนี่ยก้าวสู่ยุคดิจิตอลได้อย่างเข้มแข็งและสมกับคำว่า Thailand 4.0 ค่ะ

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

สวัสดีนะครับนักศึกษาวันนี้มาพบกับรายการเพื่อการศึกษาชุดวิชา41341กฎหมายวิธีสบัญญัติ1นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องภาระการพิสูจน์การนำพยานหลักฐานมาสืบในข้อพิพาทก่อนหรือหลังทีนี้เรามาดูตอนที่1นะครับประเด็นภาระการพิสูจน์ภาระการพิสูจน์นะครับเราจะต้องมาศึกษาถึงความหมายและความสำคัญของภาระการพิสูจน์ก็คืออะไรทีนี้เราจะทราบได้ยังไงครับว่าอะไรคือภาระการพิสูจน์ก่อนอื่นผมให้นักศึกษาเปิดดูที่ตัวบทนะครับมาตรา 84/1 นะครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนักศึกษาจะเห็นว่าบทบัญญัติดังกล่าวเนี่ยครับเขาบัญญัติว่าคู่ความฝ่ายใดครับกล่าวอ้างข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุนคำคู่ความของตนให้คู่ความฝ่ายนั้นนะครับมีภาระนะครับการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะครับอันนี้ก็คือหน้าที่นะครับของคู่ความเนี่ยแหละครับในการนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อศาลครับให้ศาลตามที่โจทหรือจำเลยเนี่ยครับที่เป็นฝ่ายกล่าวอ้างนะครับไว้ในคำคู่ความก็คือว่าศาลเขาก็จะมาพิจารณาครับว่าคำคู่ความของโจทและจำเลยเนี่ยที่มาต่อสู้กันในศาลเนี่ยครับใครนะครับที่มีภาระการพิสูจน์บ้างและมีประเด็นข้อพิพาทอย่างไรนะครับทีนี้เรามาดูต่อมานะครับถึงนะครับความสำคัญความสำคัญนะครับของการที่มีภาระการพิสูจน์คืออะไรนะครับ1ก็คือการกำหนดภาระการพิสูจน์ครับแน่นอนครับว่าเมื่อเราวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงในคดีครับเราคงไม่ทราบหรอกครับว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดหรือใครที่เป็นจะต้องถูกฟ้องดำเนินคดีหรือจะต้องเสียหายนะครับหรือต้องเสียค่าเสียหายอย่างไรกรณีดังกล่าวเนี่ยครับจะต้องนำพยานหลักฐานนะครับที่นะครับมีอยู่เนี่ยเข้ามาในสำนวนจำไว้นะครับพยานหลักฐานนะครับที่นำมาเป็นภาระการพิสูจน์เนี่ยครับจะต้องอยู่ในสำนวนคดีเท่านั้นนะครับทีนี้กฎหมายครับเขาก็ระบุว่าเว้นแต่นะครับ1ก็คือข้อเท็จจริงที่รู้กันอยู่ทั่วไปนะครับ2ก็คือข้อเท็จจริงซึ่งไม่อาจโต้แย้งได้นะครับและ3ก็คือข้อเท็จจริงที่คู่ความรับหรือถือว่ารับกันแล้วในศาลอันนี้จะอยู่ที่มาตรา84มาตรา84จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่เราจะศึกษาในเรื่องของพยานหลักฐานกันทีนี้ต่อมานะครับต่อมาเราจะพูดถึงการคัดค้านการกำหนดภาระการพิสูจน์ครับคืออะไรนะครับแน่นอนครับเมื่อมีการกำหนดประเด็นข้อพิพาทแล้วนะครับในวันชี้2สถานศาลจะมีการกำหนดภาระการพิสูจน์ครับว่าใครที่มีภาระการพิสูจน์ก่อนหรือหลังกันทีนี้กฎหมายเขาก็ระบุครับนะครับว่าถ้านะครับโจทย์หรือจำเลยเนี่ยครับที่เห็นว่าคดีดังกล่าวเนี่ยไม่ยุตินะครับศาลก็กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทแล้วก็มีภาระการพิสูจน์ตามมานะครับเมื่อมีการกำหนดภาระการพิสูจน์ตามมาแล้วถ้าไม่เห็นด้วยกฎหมายบอกให้คัดค้านครับซึ่งการคัดค้านเนี่ยครับอยู่ที่มา

รา183วรรค3นักศึกษาโฟกัสไปที่มาตรา183วรรค3นะครับเขาจะเขียนว่าคู่ความครับมีสิทธิ์คัดค้านว่าหน้าที่นะครับนำสืบที่ศาลกำหนดไว้นั้นไม่ถูกต้องโดยแถลงด้วยวาจาต่อศาลในขณะนั้นหรือยื่นคำร้องต่อศาลภายใน7วันนะครับนับแต่วันที่ศาลกำหนดนะครับและอีกมาตรานึงที่เกี่ยวข้องก็คือมาตรา183ทวิวรรค2นะครับก็คือแต่คู่ความที่ไม่มาศาลนั้นนะครับไม่มีสิทธิ์คัดค้านนะครับว่าหน้าที่นำสืบที่ศาลกำหนดไว้นั้นไม่ถูกต้องเว้นแต่กรณีที่ไม่สามารถมาศาลในวันที่2สถานได้นะครับเพราะเหตุจำเป็นที่ไม่อาจก้าวล่วงได้นะครับอันเพราะฉะนั้นการคัดค้านการกำหนดภาระการพิสูจน์นะครับนักศึกษาจะต้องไปดูมาตรา183วรรค3และมาตรา113ทวินะครับวรรค2นะครับประกอบกันทีนี้ต่อมาครับเราจะพูดถึงหลักเกณฑ์การกำหนดภาระการพิสูจน์ละนะครับหลักเนี้ยครับนักศึกษาต้องจำเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าในหลายๆเทอมนะครับก็มีการนำมาเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับที่ให้นักศึกษาเนี่ยได้ทดสอบกันผมขอพูดอย่างนี้ครับก่อนที่นักศึกษาจะศึกษาเรื่องภาระการพิสูจน์นักศึกษาต้องเข้าใจก่อนว่าโจทก์ฟ้องจำเลยให้การอย่างไรนะครับซึ่งให้ไปดูมาตรา172นะครับเราจะพูดถึงคำฟ้องครับว่าจะต้องแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหานะครับและคำขอบังคับข้ออ้างที่เป็นหลักแห่งข้อหาแล้วก็ค่อยมาดูว่าจำเลยเนี่ยครับให้การชัดแจ้งไหมยอมรับหรือปฏิเสธนะครับรวมทั้งเหตุการปฏิเสธนั้นหรือเปล่าตามมาตรา177ทีนี้พอเราดูทั้ง2อันประกอบกันแล้วเนี่ยครับมันจะเกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทครับว่าถ้าอันไหนที่จำเลยไม่ยอมรับนะครับไม่ยอมรับนะครับก็คือปฏิเสธนั่นเองนะครับจะกลายเป็นประเด็นข้อพิพาทและมีภาระการพิสูจน์ตามมาซึ่งในหลายเทอมที่ผ่านมาครับนักศึกษาเนี่ยครับกำหนดภาระการพิสูจน์หรือกำหนดประเด็นข้อพิพาทเนี่ยมีการที่ผสมกันนะครับผสมกันโดยที่ไม่ได้มีการชี้ชัดว่าในข้อเท็จจริงดังกล่าวเนี่ยมีประเด็นและภาระการพิสูจน์อะไรบ้างก็เลยกลายเป็นปัญหานะครับเป็นปัญหาในการตรวจให้คะแนนพอสมควรทีนี้อันที่2ครับเป็นเรื่องภาระการพิสูจน์กรณีมีข้อสันนิษฐานอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับแต่บางครั้งผู้ที่นำมาทดสอบเราอาจจะเห็นว่ายากเกินไปนะครับแต่ยังไงก็ต้องจำนะครับว่ากรณีใดบ้างนะครับที่มีข้อสันนิษฐานของกฎหมายซึ่งการมีข้อสันนิษฐานดังกล่าวเนี่ยครับจะผลักภาระการพิสูจน์เนี่ยไปให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งนะครับมีอะไรบ้างทีนี้เรามาดูทีละคดีกันนะครับคดีนิติกรรมสัญญาและเอกเทศสัญญานะครับอย่างประเด็นแรกนะครับอย่างประเด็นแรกประเด็นข้อพิพาทว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่นะครับโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่อันนี้นะครับให้จำเป็นพิเศษนะครับจำเป็นพิเศษเพราะว่าอะไรครับกรณีโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่เนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายนะครับซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริงเนี่ยจะต้องมีการกำหนดภาระการพิสูจน์และกำหนดประเด็นข้อพิพาทครับแต่ถ้าเป็นปัญหาข้อกฎหมายศาลอาจจะวินิจฉัยได้เองนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้จะต้องดูเป็นพิเศษนะครับดูเป็นพิเศษทีนี้ในกรณีที่เป็นปัญหาข้อเท็จจริงนะครับแน่นอนครับเวลาที่โจทก์นะครับมาฟ้องคดีโจทก์ก็จะต้องคิดอยู่แล้วครับว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยโจทก์มีอำนาจฟ้องถ้าจำเลยเนี่ยกล่าวอ้างว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องนะครับโจทก์จะต้องมีภาระการพิสูจน์ครับส่วนประเด็นต่อมาประเด็นพิพาทว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์ตามฟ้องหรือไม่นะครับโจทก์เป็นฝ่ายกล่าวอ้างครับซึ่งกรณีดังกล่าวนะครับโจทก์ก็เป็นภาระการพิสูจน์กรณีที่3ครับประเด็นข้อพิพาทว่าเอกสารตามนิติกรรมสัญญาที่โจทก์นำมาฟ้องเนี่ยเป็นเอกสารปลอมหรือเปล่านะครับซึ่งแน่นอนครับเวลาที่โจทก์มาฟ้องคดีครับโจทก์ก็ต้องกล่าวอ้างอยู่แล้วครับว่าเอกสารที่เขานำมาฟ้องเป็นของจริงนะครับเป็นของจริงแต่การที่จำเลยเนี่ยครับต่อสู้ว่าเอกสารน่ะไม่แท้จริงหรือปลอมนะครับกรณีดังกล่าวเนี่ยโจทก์ต้องมีภาระการพิสูจน์นะครับพิสูจน์ว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารที่แท้จริงนั่นเองนะครับและกรณีที่4ครับเป็นประเด็นข้อพิพาทว่าหนี้ตามนิติกรรมสัญญาเนี่ยเป็นโมฆะโมคิยะหรือไม่สมบูรณ์นะครับอันนี้นะครับแตกต่างนิดนึงให้จำเป็นพิเศษนะครับก็คือจำเลยเนี่ยให้การยอมรับครับว่ามีการทำสัญญากันเกิดขึ้นจริงนะครับแต่บอกว่าสัญญาดังกล่าวเนี่ยเป็นโมฆะเป็นโมคิยะหรือไม่สมบูรณ์แสดงว่าอะไรครับอันเนี้ยจำเลยเป็นการกล่าวอ้างข้อเท็จจริงขึ้นใหม่ละนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจำเลยต้อง

ีภาระการพิสูจน์นะครับซึ่งนะครับก็มีประเด็นหลายๆอันที่น่าสนใจผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นประเด็นข้อพิพาทว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่นะครับอันนี้น่าสนใจนะครับนักศึกษากาดอกจันไว้นะครับเพราะว่าหลายๆเทอมที่ผ่านมานะครับก็นำมาทดสอบความรู้นักศึกษากันนะครับทีนี้เราจะต้องมาดูครับว่าปกติแล้วเนี่ยครับการกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่าโจทก์ขาดอายุความหรือไม่เนี่ยปกติคดีโจทก์มาฟ้องครับโจทก์จะไม่พูดอยู่แล้วว่าคดีโจทก์อยู่ในอายุความครับแต่กรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นกรณีที่จำเลยให้การต่อสู้ว่าคดีของโจทก์ขาดอายุความนะครับทีนี้คนที่มีภาระการพิสูจน์คือใครครับก็คือคนที่นำคดีมาฟ้องนั่นเองเขาก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ครับว่าคดีที่เขามาฟ้องเนี่ยยังไม่ขาดอายุความนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จำเป็นพิเศษนะครับเช่นเดียวกันครับกับกรณีต่อไปนะครับเป็นประเด็นข้อพิพาทว่าโจทก์เสียหายหรือไม่เพียงใดนะครับอันนี้จะมีอยู่2ประเด็นนะครับแยกกันเวลาถามมาส่วนใหญ่นักศึกษาชอบเขียนมาเป็นประเด็นเดียวนะครับเป็นประเด็นเดียวแต่นะครับเวลาที่เราวินิจฉัยในเรื่องความเสียหายครับนักศึกษาจะต้องวินิจฉัย2กรณีด้วยกันนะครับ2กรณีด้วยกันก็คือ1นะครับโจทก์เสียหายหรือไม่กับ2โจทก์เสียหายเพียงใดนะครับซึ่งโจทก์เสียหายหรือไม่เนี่ยครับโจทก์จะต้องมีภาระการพิสูจน์นะครับนะครับว่าโจทก์เสียหายนะครับเสียหายจริงๆนะส่วนกรณีที่2ครับโจทก์เสียหายเพียงใดนะครับกรณีที่2เนี่ยถ้าโจทก์ไม่พิสูจน์นะครับศาลอาจกำหนดเองก็ได้นะครับอันนี้เป็นข้อยกเว้นอย่างหนึ่งในเรื่องภาระการพิสูจน์นะครับซึ่งนักศึกษาก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมกันเรื่องต่อไปครับเป็นกรณีคดีละเมิดนะครับคดีละเมิดเนี่ยครับก็มีอยู่3กรณีด้วยกันนะครับซึ่งหลักการจะคล้ายๆกับกรณีของนิติกรรมสัญญานะครับซึ่งผมแนะนำให้นักศึกษาไปดูให้ละเอียดนะครับอันนี้นะครับดูให้ละเอียดเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นกรณีที่จำเลยกระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่นะครับหรือข้อพิพาทว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่นะครับอันนี้หลักเกณฑ์เดียวกันเลยครับเพียงแต่มันเป็นคนละคดีกันนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องดูให้ดีนะครับกรณีคดีต่อไปครับคดีทรัพย์สินนะครับอันนี้อาจจะมีความสำคัญรองลงมานะครับรองลงมานะครับเป็นกรณีพิพาทกันว่านะครับที่ดินดังกล่าวเนี่ยครับหรือที่ดินที่มีนส.3เนี่ยครับมีการแย่งการครอบครองเมื่อใดนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาข้อเท็จจริงนะครับหรือกรณีดังกล่าวเนี่ยได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นการวินิจฉัยนะครับส่วนอันที่4เป็นคดีครอบครัวครับประเด็นที่น่าสนใจก็คืออย่างเช่นมีเหตุฟ้องหย่าจำเลยหรือไม่นะครับประเด็นข้อพิพาทว่ารายมือชื่อในหนังสือยินยอมของคู่สมรสเนี่ยเป็นรายมือชื่อของผู้ร้องหรือไม่นะครับอันที่5ครับคดีมรดกนะครับคดีมรดกอันนี้ไม่ค่อยมีความสำคัญเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังไงก็ต้องอ่านนิดนึงนะครับก็คือทรัพย์ที่โจทก์ฟ้องขอแบ่งมรดกเนี่ยครับเป็นทรัพย์มรดกหรือไม่นะครับและประเด็นข้อพิพาทว่าคดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่นะครับในกรณีของเรื่องขาดอายุความอะครับขอให้นักศึกษาจำไว้เลยนะครับจำไว้เลยนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับโจทก์จะต้องมีภาระการพิสูจน์นะครับทีนี้ไปถึงกรณีภาระการพิสูจน์กรณีมีข้อสันนิษฐานครับอันนี้อยู่ในมาตรา 84/1 เช่นกันนะครับแต่อยู่ในส่วนต่อมานะครับจากกรณีแรกก็คือว่าแต่ถ้ามีข้อสันนิษฐานไว้ในกฎหมายหรือมีข้อสันนิษฐานที่ควรจะเป็นซึ่งปรากฏจากสภาพปกติธรรมดาของเหตุการณ์เป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใดคู่ความฝ่ายนั้นต้องพิสูจน์เพียงว่าตนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขนะครับแห่งการที่ตนจะได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานนั้นครบถ้วนแล้วก็คืออะไรครับโดยปกติแล้วเนี่ยครับกฎหมายจะมีคำว่าข้อสันนิษฐานอยู่นะครับถ้าเราดูแผ่นพาณิชย์เนี่ยเราจะเห็นคำว่าข้อสันนิษฐานปรากฏอยู่ในกฎหมายซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับทีละตัวอย่างแต่ก่อนอื่นเราต้องมาดูว่าข้อสันนิษฐานดังกล่าวเนี่ยครับมีกี่กรณีด้วยกันกรณีแรกครับเป็นข้อสันนิษฐานที่ทั้ง2ฝ่ายมายันกันครับแต่ข้อสันนิษฐานเนี่ยเป็นคนละบทนะครับเป็นคนละบทโดยคู่ความฝ่ายหนึ่งเนี่ยครับได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานนะครับเด็ดขาดส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยครับได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานเบื้องต้นนะครับซึ่งอันนี้ต้องบังคับตามข้อสันนิษฐานเด็ดขาดนะครับจำไว้เลยนะครับคือความยากของกฎหมายพยานเนี่ยคือก็อยู่ที่การจำเนี่ยแหละครับว่านักศึกษาจำได้ไหมว่าข้อสันนิษฐานแต่ละเรื่องเนี่ยอะไรเป็นข้อสันนิษฐานเด็ดขาดอะไรเป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นนะครับทีนี้ก็ต้องดูตามข้อสันนิษฐานเด็ดขาดครับเพราะเนื่องจากเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่อาจโต้แย้งได้ส่วนกรณีต่อไปนะครับ
กรณีที่2นะครับเป็นข้อสันนิษฐานที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยครับอ้างมายันกันนั้นเป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นคนละบทครับซึ่งคู่ความทั้ง2ฝ่ายก็ได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานทั้งคู่นะครับและข้อสันนิษฐานเบื้องต้นดังกล่าวเนี่ยไม่ขัดแย้งกันนะครับไม่ขัดแย้งกันกรณีดังกล่าวเนี่ยครับสามารถนำมาใช้ได้นะครับนำมาใช้ได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นอะไรนะครับในกรณีที่ดินมีโฉนดเนี่ยครับย่อมได้รับข้อสันนิษฐานว่าผู้มีชื่อในโฉนดเนี่ยเป็นเจ้าของนะครับเป็นเจ้าของการที่จำเลยกล่าวอ้างว่าจำเลยถือกรรมสิทธิ์นะครับที่ดินพิพาทแทนบุคคลอื่นเนี่ยจำเลยย่อมมีภาระการพิสูจน์หรือกรณีที่จำเลยซื้อสิ่งปลูกสร้างนะครับระหว่างสมรสกับโจทเนี่ยโจทย่อมได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานนะครับตาม1474ถ้าจำเลยกล่าวอ้างว่าที่ดินพิพาทไม่ใช่สินสมรสจำเลยก็มีภาระการพิสูจน์นะครับกรณีที่3ครับกรณีที่3เป็นข้อสันนิษฐานที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยครับอ้างมายันกันเป็นคนละบทนะครับคนละบทเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขัดแย้งกันครับกรณีดังกล่าวนี้นะครับให้ใช้หลักทั่วไปนะครับให้ใช้หลักทั่วไปทีนี้ในเรื่องของข้อสันนิษฐานเนี่ยครับก็จะมีอยู่หลายกรณีด้วยกันนะครับเช่นนะครับในมาตรา6ถ้านักศึกษาสังเกตนะครับจะเห็นเขาว่าให้สันนิษฐานว่าบุคคลทุกคนกระทำการโดยสุจริตหรือมาตรา237วรรค1นะครับก็จะเห็นคำว่าท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้เพื่อระยะก่อนนั้นด้วยแล้วนะครับซึ่งจะเห็นว่าถ้อยคำในตัวบทเนี่ยครับจะมีคำว่าข้อสันนิษฐานซึ่งผมแนะนำให้จำนะครับมาตรา437นะครับเป็นหลักนะครับ437เป็นหลัก437เป็นมาตราที่สำคัญมากนะครับมากนะครับผมเน้นย้ำเลยว่ามากนะครับเพราะว่าเนื่องจากกรณีดังกล่าวเนี่ยครับเป็นกรณีที่เกี่ยวกับการละเมิดนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลใดครอบครองหรือควบคุมยานพาหนะเนี่ยครับอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลเนี่ยบุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบนะครับเพื่อความเสียหายอันเกิดจากยานพาหนะนั้นนะครับเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเนี่ยเกิดจากเหตุสุดวิสัยนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นข้อสันนิษฐานในเกี่ยวกับกรณีบุคคลที่ครอบครองหรือควบคุมยานพาหนะนั้นครับจะต้องรับผิดนั่นเองแต่ความข้อนี้ครับไม่ใช้ไปตลอดถึงบุคคลที่มีไว้ในครอบครองนะครับของตนซึ่งทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรายนะครับได้โดยสภาพนะครับก็ให้ใช้บังคับไปด้วยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในมาตรา437เช่นเดียวกันทีนี้ข้อสันนิษฐานต่อไปครับอยู่ที่มาตรา877วรรค2นะครับอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าเป็นหลักประมาณอันถูกต้องในการตีราคาเช่นว่านั้นนะครับทีนี้มาตรา900ครับเป็นกรณีบุคคลผู้ลงลายมือชื่อของตนในตั๋วอันนี้แน่นอนครับเข้าข้อสันนิษฐานครับว่าต้องรับผิดตามตัวนั้นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นไต่ทรัพย์สินครับมาตรา1369ครับเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานที่นักศึกษาก็จะต้องจำอยู่เหมือนกันครับว่าในกรณีที่ครอบครองทรัพย์สินอยู่เนี่ยครับมีการยึดถือเพื่อตนไหมนะครับหรือการครอบครองดังกล่าวเนี่ยครอบครองในฐานะที่เป็นผู้มีสิทธิครอบครองหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันครับเป็นกรณีของมาตรา1474นะครับในกรณีสินสมรสนะครับสินสมรสก็คือพูดง่ายๆครับสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรสนั่นเองถ้าได้มาระหว่างสมรสนะครับอันนี้ก็ให้นักศึกษาจำไว้และกรณีสุดท้ายนะครับที่เกี่ยวข้องกับนะครับของเรื่องภาระการพิสูจน์นะครับของอันนี้ก็คือกรณีมีข้อสันนิษฐานที่ควรจะเป็นซึ่งปรากฏจากสภาพปกติธรรมดาของเหตุการณ์นะครับเป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใดสำหรับในตอนที่1นะครับก็จะจบเพียงครับขอบคุณครับ การนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังนะครับทีนี้เราจะมาดูกันนะครับว่ามันมีเนื้อหาอะไรบ้างที่จะต้องมาศึกษากันการนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังนะครับซึ่งเราจะต้องดูก่อนครับว่าในเรื่องดังกล่าวเนี่ยครับอยู่ในมาตราใดนะครับผมขอให้นักศึกษาเปิดไปที่ตัวบทมาตรา183วรรค1นะครับซึ่งเขาจะเขียนครับว่าในวันชี้2สถานนะครับในวันชี้2สถานเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาเจอคำนี้ครับในวันชี้2สถานแสดงว่าอะไรครับกระบวนการดังกล่าวจะต้องผ่านการที่โจทฟ้องนะครับโจทฟ้องมาแล้วและโจทก็ได้มีการยื่นบัญชีระบุพยานแล้วนะครับพร้อมกับส่งสำเนาเอกสาร
นะครับส่งสำเนาเอกสาร

ทีนี้จำเลยก็ต้องให้การครับพอให้การเสร็จก็ให้การว่าอะไรนะครับก็มีการยื่นบัญชีระบุพยานเช่นกันนะครับในวันที่สองสถานครับศาลก็จะเอาพยานต่างๆเนี่ยครับมาพิจารณานะครับแล้วก็ให้คู่ความมาศาลแล้วก็ให้ศาลตรวจคำคู่ความครับว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยข้ออ้างข้อเถียงที่ปรากฏในคำคู่ความเนี่ยข้ออ้างคืออะไรก็คือข้อที่โจทฟ้องข้อเถียงก็คือข้อที่จำเลยเถียงกับโจทเนี่ยแหละครับซึ่งปรากฏในคำคู่ความนะครับและคำแถลงของคู่ความเทียบกันดูก็คือเวลาที่นักศึกษาจะวินิจฉัยในเรื่องของการกำหนดประเด็นข้อพิพาทเนี่ยครับหรือการกำหนดภาระการพิสูจน์นะครับผมแนะนำนักศึกษาเสมอว่า 1. พอเราเห็นโจทฟ้องจากข้อเท็จจริงมาแล้วเนี่ยครับให้เขียนประเด็นของโจทก่อนพอเขียนประเด็นของโจทเสร็จเราจะได้ข้ออ้างครับของโจททั้งหมดต่อมาเราเอาของจำเลยมาเขียนครับในเรื่องของข้อเถียงนะครับข้อเถียงเอามาเขียนทั้งหมดเช่นกันแล้วก็เอามาเทียบกันดูครับว่าอันไหนที่นะครับจำเลยยอมรับบ้างนะครับหรือจำเลยปฏิเสธนั่นเองเพราะกฎหมายแพ่งบอกว่าถ้าจำเลยไม่ปฏิเสธถือว่าจำเลยยอมรับนะครับทีนี้ก็มาถามต่อครับว่าอ้าวแล้วคู่ความทุกฝ่ายที่ข้ออ้างข้อเถียงเนี่ยครับที่ยื่นพยานหลักฐานต่อศาลเนี่ยครับฝ่ายใดยอมรับหรือโต้แย้งข้ออ้างข้อเถียงนั้นอย่างไรก็ถามอีกรอบครับเอามาถามอีกรอบนึงข้อเท็จจริงใดที่คู่ความยอมรับก็เป็นยุติพูดง่ายๆครับที่เถียงกันอยู่นั่นแหละครับไอ้ที่โจทฟ้องจำเลยให้การเนี่ยบางคดีมันประเด็นมันไม่ไปถึงต่อไปครับมันยุติในชั้นชี้สองสถานถ้าเกิดว่าจำเลยเนี่ยครับยอมรับส่วนข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่คู่ความฝ่ายหนึ่งยกขึ้นอ้างแต่คู่ความฝ่ายอื่นไม่รับนะครับและเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับประเด็นข้อพิพาทครับตามคำคู่ความก็กฎหมายก็บอกว่าให้ศาลกำหนดไว้เป็นประเด็นข้อพิพาทนะครับและกำหนดให้คู่ความฝ่ายใดนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นดุลพินิจของศาลนะครับทีนี้แหละครับที่นักศึกษามีปัญหากันมากเลยและทำแบบทดสอบกันนะครับหรือทำประเด็นปัญหาไม่ได้นะครับก็คือว่านักศึกษาไม่เข้าใจว่าอะไรคือประเด็นระหว่างข้ออ้างข้อเถียงนะครับของโจทและจำเลยนะครับแล้วก็เขียนรวมกันมานะครับซึ่งบางทีเขียนไม่ครบนักศึกษาก็ไม่ได้คะแนนในส่วนนั้นไปทีนี้ต่อมาครับเรามาดูกันจากมาตรา183นะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยครับเราก็จะมาสู่นะครับ2หัวข้อที่เราต้องศึกษาด้วยกันก็คือความหมายของการนำพยานหลักฐานมาสืบนะครับในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังนะครับซึ่งอันนี้ครับมันเป็นกระบวนการนะครับในวันที่2สถานนะครับหลังจากที่ศาลชั้นต้นนะครับได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทและกำหนดภาระการพิสูจน์ในแต่ละประเด็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอหลังจากนั้นนะครับศาลชั้นต้นก็จะกำหนดให้โจทก์หรือจำเลยเนี่ยครับนำพยานหลักฐานเนี่ยมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังนะครับศาลก็จะเลือกเอาครับว่าอะไรที่มีความสำคัญนะครับก็ให้นำมาสืบก่อนกรณีที่2ครับในหัวข้อของความสำคัญของการกำหนดให้มีการนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังนะครับซึ่งการสืบพยานหลักฐานเนี่ยครับก็มาเพื่อพิสูจน์นะครับข้อเท็จจริงคู่ความทั้งสองฝ่ายจะนำพยานหลักฐานไปมาสืบพร้อมกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องทำการสืบพยานหลักฐานไปทีละฝ่ายนั่นเองนะครับในส่วนนี้ทีนี้หลักเกณฑ์ในการนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังนะครับมีอยู่2กรณีด้วยกันนะครับ2กรณีด้วยกันการนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังเนี่ยครับกฎหมายกำหนดว่าให้เป็นดุลพินิจของศาลนะครับเพราะฉะนั้นศาลจะเป็นผู้ที่กำหนดนะครับว่าใครจะนำสืบก่อนหรือหลังนะครับไม่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเคร่งครัดนะครับส่วน 3.2 นะครับ 3.2 ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยครับแถลงรับต่อศาลว่าจะนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือทั้งคดีนะครับคู่ความฝ่ายนั้นจะต้องนำพยานหลักฐานมาสืบนะครับไปตามที่แถลงรับไว้ต่อศาลนั่นเองแสดงว่านะครับกรณีหลักเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยครับย่อมเห็นได้ว่ากฎหมายเนี่ยครับกำหนดให้เป็นดุลพินิจนะครับของศาลชั้นต้นที่จะกำหนดให้โจทหรือจำเลยหรือคู่ความฝ่ายใดเนี่ยครับนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังก็ได้นะครับเมื่อเราพิจารณาหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วเนี่ยครับก็จะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยมีสิ่งที่นักศึกษาจะต้องจำอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับทีนี้เรามาดูต่อไปนะครับเกี่ยวกับข้อยกเว้นนะครับเกี่ยวกับการนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังจะมีอยู่4เรื่องด้วยกันนะครับผมจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับเนื่องจากเวลามีจำกัดนะครับ1ก็คือคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาครับให้นักศึกษาไปเปิดตัวบทวิอาญานะครับอันนี้ข้ามไปนะฮะไปเปิดตัวบทประ

วลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา46คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญานะครับก็คือว่าในกรณีที่มีคดีแพ่งและคดีอาญาด้วยกันเนี่ยคำพิพากษาคดีแพ่งเนี่ยครับจะต้องไปตามคดีอาญานั่นเองนะครับซึ่งกรณีดังกล่าวเข้าข้อยกเว้นนะครับเข้าข้อยกเว้นนะครับก็คือเป็นไปตามนั้นส่วน2ครับกรณีที่คดีจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การซึ่งนักศึกษาที่ยังไม่ได้เรียนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของขาดนัดนะครับตามประมวลกฎหมายพิจารณาความแพ่งอาจจะงงหน่อยผมจะพูดอย่างนี้แล้วกันก็คือเวลาที่โจทก์ฟ้องครับกฎหมายกำหนดครับว่าจะต้องจำเลยจะต้องให้การแต่ปรากฏว่าคดีดังกล่าวเนี่ยจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าอะไรครับมันไม่ได้มีการชี้สองสถานแน่นอนครับเพราะว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การมันมีแต่คดีของโจทก์คนเดียวเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเป็นข้อยกเว้นครับเช่นกันนะครับว่าใครจะนำสืบก่อนหรือหลังก็มีแต่โจทก์คนเดียวกรณีดังกล่าวให้นักศึกษาไปดูตัวบทประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับมาตรา198ทวินะครับ198ทวินะครับและ3ครับเป็นคดีที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นการนะครับและ4ครับคดีที่คู่ความตกลงกันนะครับคดีที่คู่ความตกลงกันนะครับก็คือตกลงกันว่าใครจะนำสืบก่อนหรือหลังนั่นเองทีนี้นะครับเรามาสู่ประเด็นนะครับที่เราจะศึกษากันนะครับตัวอย่างคำถามนะครับที่เราจะให้นักศึกษาลองฝึกวิเคราะห์นะครับว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยภาระการพิสูจน์ตกแก่ฝ่ายใดเพราะเหตุใดจากคำถามนะครับจะเห็นได้ว่าโจทก์ภรรยาฟ้องแบ่งที่ดินมีโฉนดนะครับซึ่งเป็นสินสมรสจากสามีและอ้างว่าที่ดินดังกล่าวซื้อมาหลังจดทะเบียนสมรสกันโดยโฉนดที่ดินครับระบุชื่อสามีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์นะครับก็คือพูดง่ายๆไม่ได้ระบุชื่อสามีภรรยาคู่กันนะฮะก็อาจจะด้วยความรักนะครับกับสามีก็เลยให้สามีคนเดียวนะครับสามีก็ให้การว่าที่ดินดังกล่าวเป็นสินส่วนตัวครับกรณีดังกล่าวมีภาระการพิสูจน์ตกแก่ฝ่ายใดเพราะเหตุใดอ่ะทีนี้เรามาดูช้อยกันนะครับช้อยนะครับมีอยู่5ช้อยด้วยกัน1ภาระการพิสูจน์ตกแก่โจทก์เพราะเป็นฝ่ายเริ่มคดีนะครับ2ภาระการพิสูจน์ตกแก่โจทก์เพราะโจทก์อ้างประโยชน์จากข้อสันนิษฐานตาม1474นะครับที่ว่าสินสมรสได้แก่ทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรสและกรณีที่เป็นสงสัยนะครับให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรสซึ่งตรงกับประเด็นข้อพิพาทนะครับและ3ครับภาระการพิสูจน์ตกแก่จำเลยเพราะโจทก์อ้างประโยชน์จากข้อสันนิษฐานเบื้องต้นตามมาตรา1474นะครับที่ว่าสินสมรสได้แก่ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสนะครับและกรณีเป็นที่สงสัยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรสจำเลยจึงต้องนำสืบหักล้างข้อสันนิษฐานซึ่งตรงกับประเด็นข้อพิพาทนะครับและกรณีที่4ครับก็จะพูดถึงมาตรา127นะครับเป็นกรณีที่เกี่ยวกับการที่อ้างเอกสารมหาชนนะครับได้รับการสันนิษฐานไว้ว่าถูกต้องซึ่งตรงกับประเด็นข้อพิพาทนะครับจะเห็นได้ว่าในแต่ละช้อยเนี่ยครับจะมีความแตกต่างกันแต่จะเป็นการวัดครับว่านักศึกษาเข้าใจเรื่องภาระการพิสูจน์ไหมถ้านักศึกษาจำตัวบทนะครับมาตรา1474ได้นะครับเกี่ยวกับสินสมรสนะครับนักศึกษาก็จะทราบว่าสินสมรสเนี่ยครับก็คือทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรสเพราะฉะนั้นหลักครับก็คือว่าถ้ามีใครมานำสืบนะครับมานำสืบว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยไม่ตรงกับประเด็นคำถามนะครับก็คือกรณีที่โจทย์นะครับที่โจทย์นี่นะครับที่โจทย์กล่าวอ้างนะครับที่โจทย์กล่าวอ้างนะครับภาระการพิสูจน์ก็ระบุเลยว่านะครับทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสินสมรสนั่นเองเมื่อสามีให้การดังกล่าวว่าเป็นสินส่วนตัวครับสามีจึงมีหน้าที่ภาระการพิสูจน์ครับว่ากรณีดังกล่าวเป็นสินส่วนตัวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์จากข้อกฎหมายในเรื่องข้อสันนิษฐานนี้จึงตกแก่โจทย์ภรรยานะครับก็คือได้ประโยชน์นั่นเองนะครับส่วนจำเลยก็คือสามีก็ต้องนำสืบครับนำสืบหักล้างข้อสันนิษฐานมาตรา1474ให้ได้ถ้านำสืบไม่ได้นะครับก็อาจจะแพ้คดีได้นะครับก็คือทำให้ทรัพย์สินดังกล่าวเนี่ยเป็นสินสมรสนั่นเองนะครับแม้ว่าจะมีชื่ออยู่ในโฉนดที่ดินก็ตามนะครับจากที่กล่าวมานะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ3นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะต้องหมั่นนะครับศึกษาตัวบทนะครับเพื่อทำความเข้าใจว่าเป็นไปตามมาตราไหนนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้รายการเพื่อการศึกษาครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีค่ะนักศึกษาขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนเสริมในชุดวิชา16356นะคะวิชากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่1นะคะในการสอนเสริมในช่วงแรกนี้ก็จะเป็นการบรรยายสรุปของหน่วยที่1ในเรื่องของแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์นะคะเป็นหน่วยที่นักศึกษาจะเห็นภาพรวมของชุดวิชานี้ทั้ง15หน่วยเลยนะคะการบรรยายครั้งนี้ก็จะสรุปประเด็นสำคัญในหน่วยที่1นะคะเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจขอบข่ายของคำว่ากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะในหน่วยที่1นี้นะคะจะแบ่งเป็น2ตอนนะคะตอนแรกก็จะเป็นเรื่องของการบริหารเชิงกลยุทธ์กับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ว่ามีความสัมพันธ์แล้วก็มีความสำคัญต่อการทำงานขององค์กรอย่างไรนะคะแล้วก็ในส่วนของตอนที่2นั้นก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ค่ะเรามาดูความหมายกันสักนิดนะคะว่าในการบริหารเชิงกลยุทธ์นั้นมีความหมายครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างนะคะในการบริหารเชิงกลยุทธ์นั้นนะคะมีความหมายครอบคลุมประเด็นสำคัญ5ประเด็นประเด็นแรกก็คือการบริหารเชิงกลยุทธ์นั้นต้องเป็นการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายแล้วก็วิสัยทัศน์องค์กรดังนั้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ต้องมีความสัมพันธ์กับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์การค่ะประเด็นที่2การบริหารจัดการนั้นต้องทำด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การเพื่อที่จะได้วางแนวทางการดำเนินงานนะคะโดยคำนึงถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องค่ะและที่สำคัญการบริหารจัดการหรือการบริหารเชิงกลยุทธ์นั้นนะคะจะต้องสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อก่อให้เกิดความได้เปรียบจากคู่แข่งขันทางธุรกิจด้วยนะคะสุดท้ายคือการบริหารจัดการการบริหารเชิงกลยุทธ์นี้จะต้องมีการกำกับควบคุมให้สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมด้วยนะคะการบริหารเชิงกลยุทธ์นี้นะคะมีความสำคัญกับการบริหารองค์กรเพราะช่วยให้องค์การนั้นสามารถที่จะใช้ทรัพยากรการบริหารจัดการที่มีอยู่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นะคะอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพนอกจากนั้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ก็ยังช่วยสร้างความพร้อมให้กับองค์การทำให้ผู้บริหารและก็พนักงานนั้นสามารถปรับตัวให้ทันกับสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั้นได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะทำให้การบริหารจัดการนั้นมีประสิทธิภาพนะคะสามารถแข่งขันกับองค์กรคู่แข่งขันได้แล้วก็ทำให้องค์การนั้นมีมุมมองในเรื่องของการบริหารอย่างครอบคลุมคำนึงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กรทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในผู้มีส่วนได้ภายเสียส่วนเสียภายนอกองค์กรนะคะแล้วที่สำคัญก็ยังเป็นการช่วยพัฒนา

บุคลากรนั้นให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะทุกวันนี้มีปัจจัยสำคัญหลายปัจจัยนะคะที่ผลักดันให้องค์การต้องใช้แนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ์ค่ะปัจจัยแรกนะคะเรามาดูกันนะคะปัจจัยแรกก็คือการเข้าสู่บริบทโลกใหม่หมายถึงอะไรนะคะเราต้องยอมรับว่าโลกปัจจุบันนั้นเป็นโลกที่มีมิติความสัมพันธ์นะคะทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมนั้นมีความซับซ้อนอย่างมากขึ้นมีการเชื่อมต่อระหว่างกันแล้วก็ส่งผลกระทบถึงกันและกันตลอดเวลาทุกประเทศนะคะในประชาคมโลกนี้มีความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นมิติด้านสิ่งแวดล้อมการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะคะสภาวะเช่นนี้ทำให้องค์กรทุกประเภทนะคะต่างต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงและก็เป็นไปในทิศทางที่มีความผันผวนอยู่ตลอดเวลาผลกระทบจากประเทศหนึ่งย่อมส่งผลไปสู่อีกประเทศหนึ่งตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นปัจจัยแรกนะคะซึ่งพูดถึงเรื่องของบริบทของโลกใหม่ที่ว่าปัจจัยประการที่สองนะคะก็คือเรื่องของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทุกวันนี้เทคโนโลยีนั้นเป็นไปแบบก้าวกระโดดนะคะด้วยศักยภาพประสิทธิภาพแล้วก็พลังของเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้นะคะขยายผลทำให้ ประชากรนะคะใน ทั่วทั้งโลกเลยนะคะเรามีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง เราเกิดนวัตกรรมใหม่ๆนะคะอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นนวัตกรรมซึ่งเราพบว่าในยุคนี้เราเผชิญอยู่กับยุคเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลกนะคะหลายคนพูดถึง disruptive technology ก็คือยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนแปลงเราทั้งวิธีการสื่อสารนะคะวิถีชีวิตทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการที่เราจะมีการสั่งซื้อสินค้านะคะการทำงานนะคะที่มีหุ่นยนต์เข้ามาช่วยเราทำงานมากขึ้นการดูแลรักษาผู้ป่วยนะคะทุกอย่างเนี้ยนะคะปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปด้วยเทคโนโลยีนี่เองนะคะประการที่3ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างประชากรหลายประเทศนะคะกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพราะอัตราการเกิดของเด็กน้อยมากเราจะสังเกตเห็นนะคะเด็กๆ เรามองไปทางไหนตอนนี้เด็กๆ ก็น้อยลงนะคะโรงเรียนอนุบาลนี้แทบจะต้องปิดกิจการนะคะเพราะว่าอัตราการเกิดแล้วก็อัตราการเสียชีวิตของผู้สูงอายุก็น้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงเผชิญกับปัญหาเรื่องของจำนวนผู้สูงอายุที่มากขึ้นนะคะคาดการณ์กันไว้นะคะว่าในปีค.ศ.2040เนี่ยนะคะทั่วทั้งโลกจะมีสัดส่วนประชากรผู้สูงวัยเกินอายุ60เนี่ยนะคะถึง120การเกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างเนี่ยนะคะเราก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งมีความท้าทายทั้งเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจและสังคมด้วยนะคะเพราะว่าผลกระทบนั้นก็มีผลกระทบต่อโครงสร้างเรื่องของตลาดแรงงานโครงสร้างของการบริโภคเรื่องของการออมเรื่องของภาระของรัฐในเรื่องของการคลังแล้วก็รายจ่ายต่างๆที่จะต้องดูแลสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่องค์กรทุกองค์กรเนี่ยต้องเผชิญนะคะปัจจัยที่4นะคะก็คือเรื่องของการเกิดขึ้นของเมืองใหม่นะคะการเกิดขึ้นของเมืองใหม่นั้นเป็นสิ่งที่ควบคู่กับโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะในอนาคตนั้นเราจะเห็นการเกิดขึ้นของเมืองขนาดใหญ่เกิดขึ้นมากมายนะคะหลายมุมโลกเลยนะคะหลายเมืองซึ่งเคยเป็นเมืองระดับรองๆก็จะขยับขึ้นมาเป็นเมืองใหญ่การเกิดขึ้นของเมืองใหญ่ก็มีทั้งผลได้ผลดีแล้วก็ข้อจำกัดให้กับหลายประเทศเช่นกันนะคะเพราะว่ามันจะมาพร้อมกับเรื่องของการพัฒนาแน่นอนผลดีก็คือทำให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานนะคะการพัฒนาเป็นเมืองใหญ่ก็จะเกิดโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางสถานโรงพยาบาลสถานศึกษานะคะศูนย์การค้านะคะทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพื่อรองรับกับการเกิดขึ้นของเมืองใหม่อย่างไรก็ตามการเกิดขึ้น

ของเมืองใหม่ก็จะทำให้เกิดผลข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหลั่งไหลของการเข้ามาของแรงงานเรื่องของชุมชนแออัดที่จะเกิดขึ้นเรื่องของการขยายตัวของชนชั้นกลางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของการต่างคนต่างอยู่นะคะหรือว่าปัญหาที่ เกิดขึ้นในเรื่องของวิถีชีวิตที่เร่งรีบจนไม่มีเวลาสนใจกับคนรอบตัวคนรอบข้างหรือแม้แต่ไม่มีเวลาที่จะให้กับครอบครัวดูแลลูกๆของตัวเองนะคะนี่ก็เป็นปัญหาเรื่องของเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นในเรื่องของการเกิดขึ้นของเมืองใหม่ประการสุดท้ายที่สำคัญที่เห็นได้ชัดที่จะเป็นปัจจัยผลักดันให้องค์กรต้องใช้แนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ์ก็คือเรื่องของกฎเกณฑ์กติกาแล้วก็มาตรฐานต่างๆของโลกนะคะภายใต้บริบทโลกใหม่เนี่ยนะคะเส้นแบ่งพรมแดนน้อยลงจากเทคโนโลยีที่พูดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นกฎเกณฑ์กติกามาตรฐานของประเทศที่เป็นประเทศทุนนิยมประเทศที่เป็นประเทศใหญ่พูดง่ายๆนะคะก็จะกลายเป็นกฎเกณฑ์และก็กติกามาตรฐานของทั้งโลกนะคะกฎเกณฑ์กติกาเนี้ยจะก้าวข้ามพรมแดนประเทศเข้ามาในหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็จะมีผลกระทบต่อความสามารถในเรื่องของการแข่งขันโอกาสทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศถ้าองค์การไหนไม่สามารถปรับตัวได้อย่างเท่าทันนะคะเช่นการไม่ดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของกฎกติกาการค้าระหว่างประเทศเป็นต้นนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นปัจจัยที่จะผลักดันให้ทุกองค์กรต่างหันมาสนใจในการบริหารจัดการที่จะต้องให้ความสนใจบริหารเชิงกลยุทธ์ทีนี้ถ้าเราจะมาวิเคราะห์ดูว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์นั้นจะต้องทำอะไรบ้างนะคะเราก็จะเห็นว่ากระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์นั้นประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆที่สำคัญ4ขั้นตอนค่ะขั้นตอนแรกนะคะเรื่องของการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์นะคะการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์นั้นคือกระบวนการบริหารจะต้องเริ่มจากการวิเคราะห์ปัจจัยนะคะปัจจัยภายในองค์การแล้วก็ปัจจัยภายนอกองค์การนะคะจากนั้นจึงจะนำมาสู่ขั้นตอนการวางแผนเชิงกลยุทธ์นำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติแล้วก็มีการติดตามประเมินผลกระบวนการทั้งหมดนี้จะเป็นกระบวนการขั้นตอนที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องกันนะคะคราวนี้เรามาดูกันว่าในแต่ละขั้นตอนนะคะเป็นมีวิธีการทำอย่างไรบ้างในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์นะคะเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกนักศึกษาจะเห็นว่าครูมีคำว่า SWOT หรือเราจะเรียกกันว่าเทคนิคการวิเคราะห์ SWOT analysis เนี่ยนะคะเป็นการวิเคราะห์4ปัจจัยด้วยกันนะคะ4ปัจจัยด้วยกันแต่ว่าถ้าจะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกนะคะการวิเคราะห์ตัว S ส่วนแรกก็คือ strength หรือว่าการวิเคราะห์จุดแข็งขององค์กรนะคะ W หรือ weakness ก็คือปัจจัยที่เป็นเรื่องของจุดอ่อนขององค์กรนะคะทั้ง2อย่างนี้เป็นปัจจัยภายในองค์การนะคะไม่ว่าจะเป็น strength หรือว่า weakness ส่วนปัจจัยภายนอกประกอบไปด้วยตัว O นะคะหรือว่า opportunity คือโอกาสนะคะโอกาสที่เป็นปัจจัยภายนอกที่จะทำให้องค์การนั้นดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะหรือว่าโอกาสที่เป็นช่องว่างที่องค์กรจะเข้าไปดำเนินธุรกิจหรือดำเนินกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งส่วนตัว T ตัวสุดท้ายคือคำว่า threat หรืออุปสรรคนะคะถือเป็นปัจจัยภายนอกตัว O กับตัว T นี้ถือเป็นปัจจัยภายนอกนะคะการวิเคราะห์ทั้งหมดทั้ง SWOT เนี่ยก็เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะขององค์กรให้ชัดเจนนะคะรวมทั้งจะได้สามารถประมาณการคาดการนะคะแล้วก็พักดูถึงแนวโน้มนะคะการเปลี่ยนแปลงของโลกว่ามันจะมีทิศทางไปในแนวทางใดและเราหรือในฐานะขององค์กรนั้นเราจะวางแผนเชิงกลยุทธ์อย่างไรถึงจะก่อให้เกิดโอกาสนะคะลดข้อจำกัด
นะคะขององค์กรเพื่อที่จะตอบรับกับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะคะเมื่อวิเคราะห์SWOT analysis เสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็จะมาถึงเรื่องของการวางแผนนะคะการวางแผนในการกำหนดกลยุทธ์ด้วยเครื่องมือเราจะเรียกว่าเครื่องมือ Taos Matrix นะคะคราวนี้นักศึกษาจะเห็นว่าจาก SWOT ตะกี้เนี่ยนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ครูอธิบายไปแล้วคราวนี้เราจะมาสู่เรื่องของกลยุทธ์นะคะกลยุทธ์ที่เราจะกำหนดเพื่อที่จะเอาชนะนะคะอุปสรรคหรือว่าสร้างโอกาสให้กับองค์กรของเราเนี่ยนะคะก็จะมีข้อมูลที่จะต้องพิจารณาสำคัญ3ประการคือปัจจุบันเราเป็นอย่างไรนะคะเราวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกองค์กรเพื่อเราจะรู้ว่าปัจจุบันเราอยู่ที่ตรงไหนนะคะเรามีจุดมุ่งหมายขององค์กรคืออะไรนะคะวิสัยทัศน์ของเราจะไปสู่เรื่องอะไรนะคะพันธกิจเรามีพันธกิจอะไรบ้างที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายนะคะแล้วก็แนวทางที่จะบรรลุเป้าหมายก็คือเราก็มาดูที่ตัว Taos Matrix นี้นะคะกลยุทธ์แรกนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าเป็นกลยุทธ์ SO หมายถึงอะไรนะคะ S ก็คือ strength O ก็คือ opportunity นะคะ SO เป็นกลยุทธ์เชิงรุกหมายถึงเราประสานจุดแข็งของเรานะคะขององค์กรของเราเข้ากับโอกาสคือปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสของเราเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกกลยุทธ์แรกนี้เรียกว่ากลยุทธ์เชิงรุกนะคะส่วน ST นะคะเป็นกลยุทธ์เรื่องของการใช้จุดแข็งนะคะ strength คือจุดแข็งที่มีเพื่อเอาชนะอุปสรรคที่เกิดขึ้นนะคะกลยุทธ์ที่3 WO W คือ weakness คือจุดอ่อนนะคะก็คือการแก้ไขจุดอ่อนแก้ไขอย่างไรแก้ไขโดยการใช้โอกาสที่มีนะคะเพื่อที่จะสร้างความได้เปรียบส่วนกลยุทธ์สุดท้ายเราเรียกว่ากลยุทธ์การป้องกันนะคะคือW คือจุดอ่อนทั้งแล้วก็ยังมีเรื่องของอุปสรรคด้วยเพราะฉะนั้นกลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์เรื่องของเชิงป้องกันนะคะเป็นการระมัดระวังจุดอ่อนนะคะแล้วก็พยายามที่จะหลบหลีกอุปสรรคที่เกิดขึ้นถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยนะคะโอกาสขององค์กรที่ชอบมากที่สุดหรือเป็นโอกาสที่ดีที่สุดขององค์กรก็คือกลยุทธ์ SO คือกลยุทธ์เชิงรุกจริงไหมคะเพราะเรามีทั้งจุดแข็งแล้วก็ยังมีโอกาสที่ดีอีกนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะของการกำหนดกลยุทธ์ด้วยเครื่องมือที่เราเรียกว่า Taos Matrix นะคะถ้าเราดูแล้วในการกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการเนี่ยนะคะมันมีปัจจัยที่จะส่งผลต่อความสำเร็จของการที่เราจะนำแผนไปสู่การปฏิบัติเนี่ยนะคะอยู่3ปัจจัยหลักๆด้วยกันนะคะอันแรกก็คือจะต้องมีระบบการติดต่อสื่อสารภายในองค์การที่ดีด้วยนะคะทุกๆคนจะต้องทราบว่าเรากำลังจะไปในทิศทางไหนนะคะการดำเนินการขั้นตอนแรกขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ขององค์กรนะคะเราจะไปในทิศทางเดียวกันทุกคนในองค์กรจะต้องรับรู้ร่วมกันซึ่งนั่นหมายถึงเราต้องมีระบบการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรที่มีเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายร่วมกันที่ดีประการที่2ก็คือต้องมีการจัดทำแผนแผนนี้ก็จะมีแผนปฏิบัติการนะคะแผนแม่บทแผนระดับนโยบายแผนระดับปฏิบัติการทุกๆแผนของทุกๆหน่วยงานต้องมีการเชื่อมโยงกันและกันในทุกระดับสุดท้ายเลยที่สำคัญคือเมื่อมีการดำเนินการตามแผนแล้วเนี่ยนะคะหรือว่าเมื่อมีการวางแผนแล้วต้องคิดถึงเรื่องของระบบการติดตามประเมินผลต้องมีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จนะคะเพื่อที่เราจะได้ติดตามแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือถอนถ้าการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นไม่ประสบความสำเร็จนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นปัจจัยนะคะที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการที่จะนำแผนไปสู่ความสำเร็จนะคะประเด็นที่สำคัญที่อยากจะเน้นย้ำก็คือเรื่องของการติดตามประเมินผลที่ครูพูดถึงเมื่อสักครู่นะคะการประเมินผลนะคะเป็นเรื่องที่เราจะได้
คำตอบนะคะว่าเราดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่เราวางไว้หรือไม่นะคะทั้งเรื่อง

คนเรื่องเงินนะคะเรื่องของต่างๆเงื่อนเวลาต่างๆที่เรากำหนดนั้นสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่หรือหลังจากที่เราดำเนินการตามแผนแต่ละขั้นตอนนั้นได้เกิดผลผลิตนะคะเอาท์พุตนะคะผลลัพธ์เอาท์คัมนะคะต่างๆที่เรากำหนดตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จนั้นเป็นไปตามที่เราต้องการหรือไม่อันนี้ก็จึงเป็นประโยชน์นะคะของเรื่องของการประเมินผลซึ่งหลายๆองค์กรมักจะลืมเรื่องนี้นะคะบางครั้งก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ทั้งๆที่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากในการบริหารเชิงกลยุทธ์นะคะทุกเรื่องนะคะก็จะต้องมีเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะหลังจากที่นักศึกษาได้เข้าใจแล้วนะคะว่ากลยุทธ์การบริหารหรือว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นอย่างไรคุกเรามาดูความสัมพันธ์นะคะระหว่างกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ว่าไปมีความสำคัญอย่างไรต่อองค์กรนะกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์นั้นนะคะถูกนำมาใช้เพื่ออะไรนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนกลยุทธ์การบริหารองค์การค่ะในแต่ละองค์การนั้นเมื่อมีแผนงานบริหารองค์การเป็นแผนหลักแล้วเนี่ยนะคะจะต้องมีแผนของกลยุทธ์การใช้การประชาสัมพันธ์ด้วยเพื่ออะไรเพื่อให้การสื่อสารการประสานกลยุทธ์ต่างๆขององค์กรนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเราจึงจำเป็นต้องมีกลยุทธ์นี้อีกกลยุทธ์หนึ่งนะคะคือกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์สำคัญอย่างไรนะคะในแง่ของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์นั้นมีความสัมพันธ์นะคะแล้วก็มีความสำคัญต่อการบริหารองค์กรประเด็นแรกเลยก็คือการสนับสนุนให้ผู้บริหารองค์การนั้นนะคะสามารถรับมือกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์นะคะด้วยเหตุที่การทำงานตามกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์นั้นนะคะให้ความสำคัญกับกิจกรรมแรกเลยก็คือการติดตามประเมินสถานการณ์และก็วิเคราะห์สารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องนะคะเพื่อในแง่ทั้งปัจจัยภายในนะคะสภาพแวดล้อมปัจจัยภายในภายนอกนะคะเราเรียกขั้นตอนของการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนนี้ว่า situation analysis หรือว่าการวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อมนั่นเองนะคะการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆก็จะทำให้นักประชาสัมพันธ์นั้นสามารถให้ข้อเสนอแนะหรือสรุปประเมินสถานการณ์ให้กับผู้บริหารได้รับรู้นะคะความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้นะคะรายงานฝ่ายบริหารผู้มีความรับผิดชอบได้ทันท่วงทีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วยสร้างความได้เปรียบในเชิงธุรกิจนะคะทำให้องค์การนั้นก้าวผ่านสถานการณ์บางครั้งอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตก็จะได้ก้าวผ่านนะคะสถานการณ์นั้นนะคะไปได้ด้วยดีนะคะองค์การก็จะเกิดการปรับตัวแล้วก็ตอบสนองไม่ว่าจะระดับนโยบายหรือระดับปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสมอันนี้เป็นความสำคัญประเด็นแรกประเด็นที่สองนะคะในแง่ของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์นั้นยังช่วยเป็นกลไกในการสร้างการรับรู้การเชื่อมประสานหน่วยงานต่างๆภายในองค์การให้ร่วมกันทำงานนะคะเพื่อเป้าหมายร่วมตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ขององค์กรถ้าเราคิดไปแล้วเนี่ยนะคะปัจจัยที่จะส่งผลความต่อความสำเร็จในการบริหารองค์กรนั้นจะต้องเกิดขึ้นจากความสามารถในการสร้างวัฒนธรรมนะคะการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในองค์กรให้ได้ซึ่งบทบาทนี้เป็นบทบาทที่สำคัญของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์นะคะทำอย่างไรจึงจะทำให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การมีบรรยากาศการทำงานที่มีความสุขนะคะมีความรู้สึกว่าได้รับความใส่ใจพนักงานเกิดความรู้สึกว่าได้รับการใส่ใจจากผู้บริหารนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้การสื่อสารหรือการประสานการประชาสัมพันธ์นั้นประสานเชื่อมโยงระหว่างผู้บริหารกับพนักงานให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันอันนี้ก็เป็นบทบาทนะคะของการใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในประเด็นที่2ประเด็นที่3นะคะก็คือการเชื่อมโยงนะคะการเชื่อมโยงกับสาธารณชนกลุ่มต่างๆนะคะในเรื่องของการดำเนินการองค์การนะคะย่อมมีเรื่องของกลุ่มคนต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กรเนี่ยหลากหลาย

0: กลุ่มนะคะบางกลุ่มก็ได้รับผลกระทบในแง่บวกบางกลุ่มก็ได้รับผลกระทบในเชิงลบทั้งหมดนี้นะคะองค์การต้องให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นผลกระทบเชิงบวกหรือผลกระทบเชิงลบเพราะฉะนั้นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ที่ดีนั้นจะช่วยทำหน้าที่ทางด้านการสร้างความสัมพันธ์การพัฒนาความผูกพันนะคะแล้วก็คงรักษาสถานภาพความสัมพันธ์ที่มีที่ดีต่อกันให้ได้นะคะรวมทั้งเรื่องของการเยียวยาแก้ไขความสัมพันธ์ที่อาจจะมีผลกระทบในแง่ลบต่อกันนั้นให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันได้นะคะเพราะนั้นกลยุทธ์เหล่านี้นะคะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้การประชาสัมพันธ์เข้าช่วยทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์การกลยุทธ์ผู้ถือหุ้นสัมพันธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นนะคะกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์กลยุทธ์สื่อมวลชนสัมพันธ์กลยุทธ์ชุมชนสัมพันธ์เหล่านี้เป็นเรื่องของการบริหารความสัมพันธ์กับกลุ่มต่างๆนะคะที่มีความสัมพันธ์กับองค์การประเด็นที่4ก็คือการปกป้องชื่อเสียงขององค์กรนะคะการประชาสัมพันธ์นั้นช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรแล้วก็ประการที่5ก็ยังช่วยในแง่ของการผลักดันนะคะนโยบายสาธารณะกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแง่ที่องค์การต้องการที่จะทำให้เกิดขึ้นนะคะกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ก็ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญนะคะที่จะองค์กรจะใช้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มสาธารณชนต่างๆประการสุดท้ายของบทบาทหน้าที่ของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ก็คือการสนับสนุนนะคะในแง่ของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การให้เกิดขึ้นกับสาธารณชนนะคะจากความสำคัญของการใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ต่อการบริหารจัดการองค์กรเนี่ยนะคะจึงมีการนำการประชาสัมพันธ์เนี่ยไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างภาพลักษณ์การเปลี่ยนแปลงองค์กรการจัดการความเสี่ยงนะคะการนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศการส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือว่าการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมรวมถึงเรื่องการเมืองด้วยทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เข้าไปช่วยซึ่งนักศึกษาจะได้ศึกษารายละเอียดในหน่วยต่างๆของชุดวิชานี้ต่อไปเนี่ยนะคะในแง่ของการวางแผนเชิงกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์นั้นเนี่ยนะคะก็มีกระบวนการเช่นเดียวกันประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆ6ขั้นตอนนะคะหรือเรากำหนดง่ายๆว่าเป็นคำย่อง่ายๆว่าเป็นPOSTAมาจากอะไร POST ก็คือกำหนด positioning หรือกำหนดจุดยืนนะคะ O หรือว่า objective คือการกำหนดวัตถุประสงค์ของการทำงานประชาสัมพันธ์นะคะ S คือมาจาก strategy นะคะก็คือกำหนดกลยุทธ์ว่าเราจะทำใช้กลยุทธ์นะคะการประชาสัมพันธ์ด้วยกลไกหรือวิธีการใดคะรวมไปถึงแท็กติกนะคะแท็กติกก็คือวิธีการสื่อสารที่เราจะใช้นะคะเครื่องมือสื่อสารที่จะใช้นะคะสื่อที่เราจะใช้นะคะ A ย่อมาจาก administration นะคะก็คือเรื่องของการบริหารจัดการทั้งเรื่องคนเรื่องเงินวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะในแง่ของการสื่อสารเพื่อที่จะให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดหรือ result ก็คือผลที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะทั้งหมดกระบวนการทั้งหมดประกอบไปด้วย6ขั้นตอนนะคะอย่างไรก็ตามรายละเอียดนั้นนักศึกษาต้องอ่านในเอกสารการสอนเพิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วเดี๋ยวเราจะมาลองทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกันนะคะว่านักศึกษานั้นเข้าใจในเนื้อหาที่ครูได้สรุปไปมากน้อยแค่ไหนค่ะ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นการบรรยายหน่วยที่2คือการประเมินสถานการณ์และการติดตามผลประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์นะคะก็อาจารย์อยากจะให้นักศึกษาได้ตั้งใจฟังในเนื้อหาที่อาจารย์จะพูดดังต่อไปนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะจ๊ะหน่วยที่2นี้นะคะจะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันค่ะก็คือการประเมินสถานการณ์องค์การเพื่อประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์คือส่วนที่1ส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องการติดตามการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์แล้วก็ส่วนที่3ก็จะเป็นการประเมินผลการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์นะคะในพาร์ทที่1นะคะเวลาที่นักประชาสัมพันธ์จะมีการวางแผนการประชาสัมพันธ์นั้นนะคะเขาก็ต้องประเมินสถานการณ์ก่อน

ว่ามีปัจจัยภายในภายนอกขององค์กรอะไรบ้างที่อาจจะมามีผลนะคะต่อการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยนักประชาสัมพันธ์นะควรจะต้องมีความเข้าใจในกระบวนการนะซึ่งจะได้มาข้อมูลที่แม่นยำและก็รอบด้านนะคะสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจริงกับนะคะแล้วก็ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยนะคะทีนี้เรามาดูก่อนว่าความหมายนะคะของการประเมินสถานการณ์องค์การนะคะเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์มีความหมายว่าอย่างไรความหมายก็คือเป็นกระบวนการในการประเมินปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกนะโดยนักประชาสัมพันธ์จะวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นจุดเด่นจุดอ่อนขององค์กรนะคะหรือปัจจัยที่เป็นปัจจัยทางระบบขององค์กรปัจจัยด้านการเมืองปัจจัยด้านเศรษฐกิจนะคะสังคมแล้วก็เทคโนโลยีนะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วอาจจะต้องวิเคราะห์นะคะในเรื่องของปัจจัยด้านการรับรู้ทัศนคติและความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยนะทีนี้เรามาดูว่าความสำคัญของการประเมินสถานการณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์นั้นสำคัญตรงไหนบ้างนะคะความสำคัญเนี่ยก็คือว่าแน่นอนที่สุดเราสามารถนำข้อมูลเนี่ยนะคะไปใช้ในการวางแผนนโยบายนะคะแล้วก็วางแผนนโยบายให้สอดคล้องกับศักยภาพขององค์กรอันนี้สำคัญมากข้อที่สองเราจำเป็นต้องวิเคราะห์สาเหตุนะลักษณะปัญหาและหาวิธีแก้ไขนะคะด้วยกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยข้อมูลที่เราได้มาก็ยังสามารถทำให้เราได้เข้าใจถึงจุดเด่นโอกาสขององค์การนะคะในการที่จะกำหนดจุดขายนะคะแล้วก็นำข้อมูลเหล่านั้นไปวางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ด้วยนะคะแล้วก็ข้อมูลที่เกี่ยวกับจุดอ่อนนะแล้วก็ข้อมูลที่เกี่ยวกับอุปสรรคนะนักประชาสัมพันธ์สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและแก้ไขในกรณีที่ต้องมีการวางแผนการประชาสัมพันธ์ต่อไปในอนาคตนะคะแล้วก็ในด้านความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะข้อมูลเนี่ยสามารถนำไปวางแผนสารที่สามารถโน้มน้าวจิตใจผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้นะแล้วก็การประเมินสถานการณ์เนี่ยถือได้ว่านะคะถือได้ว่าเป็นการสื่อสาร2ทางระหว่างผู้บริหารกับนักประชาสัมพันธ์หรือนักประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายด้วยนะการสื่อสาร2ทางเนี่ยย่อมทำให้เกิดข้อมูลที่เที่ยงตรงแล้วก็แม่นยำมากขึ้นนะคะต่อไปเรามาดูเรื่องรูปแบบการประเมินสถานการณ์องค์การเพื่อการประชาสัมพันธ์เนี่ยสามารถจำแนกเป็น4รูปแบบนะคะรูปแบบแรกคือเราเรียกว่าการประเมินองค์การด้วยการวิเคราะห์ SWOT นะคะโดยที่ SWOT เนี่ยเรามีที่มาจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกในกรณีถ้าเราประเมิน SWOT เนี่ยที่เป็นมาจากปัจจัยภายในนะเราอาจจะประเมินในด้านจุดแข็งและก็จุดอ่อนนะคะหรือเราอาจจะประเมินจากปัจจัยภายนอกก็ได้ซึ่งก็จะเป็นที่มาของโอกาสแล้วก็อุปสรรคนะคะทีนี้SWOT เนี่ย เวลาที่เราวิเคราะห์นะคะนักประชาสัมพันธ์เนี่ยจะมีหลักในการวิเคราะห์นะด้วยว่าถ้าในกรณีเป็นปัจจัยภายในแล้วก็เรามองว่าเป็นการประเมินทางบวกเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นจุด strength เช่นบริษัทของเราเนี่ยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเนี่ยถือว่าเป็น strength นะคะแล้วก็แต่ในกรณีที่เป็นปัจจัยภายในนะคะแต่เราประเมินว่าเป็นทางลบเช่นพนักงานของเราเนี่ยขาดความรู้ความเชี่ยวชาญอันนี้ถือว่าจุดอ่อนเป็น weakness นะคะในด้านปัจจัยภายนอกนะคะในกรณีที่เราประเมินเป็นทางบวกเราเรียกว่าโอกาสเช่นตอนนี้มีกระแสเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องมลภาวะอันนี้อาจจะเป็นโอกาสที่คนสนใจในเรื่องสุขภาพของตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะประชาสัมพันธ์เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพนะคะเป็นเรื่องที่ตอนนี้ทุกคนเป็นกระแส

กันอยู่ก็ถือว่าเป็นโอกาสขององค์กรในด้านของปัจจัยภายนอกที่เป็นที่เรามองเป็นทางลบเราเรียกอุปสรรคนะคะอุปสรรคในที่นี้เราเรียกว่า threat threat เนี่ยอาจจะเป็นปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอกเช่นนโยบายเศรษฐกิจต่างๆนะคะแล้วก็ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนบางทีองค์กรปรับตัวไม่ได้นะคะทั้งนี้ SWOT เนี่ยเรามองว่าหลายนักประชาสัมพันธ์หลายท่านเนี่ยก็มองว่าสามารถนำกำหนดเป็นยุทธศาสตร์นะคะซึ่งเราเรียกรูปแบบนี้นะเป็นยุทธศาสตร์ทั้ง4ข้อนะคะเอาไปใช้ในการที่จะแก้ไขปัญหาองค์กรมากมายเราเรียกว่า Taos Metric นะคะ Taos Metric เนี่ยมีที่มาจาก SWOT Analysis นะคะซึ่งแบ่งเป็นเชิงรุกนะยุทธศาสตร์เชิงรุกยุทธศาสตร์เชิงป้องกันยุทธศาสตร์แก้ไขแล้วก็ยุทธศาสตร์เชิงรับโอเคไหมคะมีทั้งหมด4ยุทธศาสตร์ซึ่งมีที่มาจาก SWOT analysis นะคะถ้าเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกเนี่ยเราเรียกว่า SO SO ก็คือเราจะวิเคราะห์ทั้งปัจจัยที่เป็น strength กับ opportunity ด้วยกันนะคะถ้าในกรณีเป็นเชิงป้องกันเนี่ยก็จะจุดแข็งกับอุปสรรคถ้าเป็นแก้ไขแล้วก็ WO เนี่ยเราจะวิเคราะห์ทั้งจุดอ่อนและก็โอกาสนะคะในกรณีที่เป็นเชิงรับเราจะวิเคราะห์ทั้งจุดอ่อนและก็อุปสรรคเรามาสู่รูปแบบที่2นะคะรูปแบบที่2เนี่ยเราเรียกว่าการประเมินนะคะองค์การตามแบบจำลองนะฮะCIPP นะคะ CIPP นะคะ CIPP CIPP เนี่ยคือการประเมินทั้งกระบวนการภายในตัวองค์กรนะคะว่าองค์กรของเรานั้นมีความพร้อมแค่ไหนอันดับแรกเลยเราจะแบ่งขั้นตอนเป็น4ขั้นตอนนะคะอันดับแรกคือเราจะวิเคราะห์ก่อนสภาพแวดล้อมนะมีสภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอกมีอะไรที่อาจจะเกิดเป็นปัญหาที่องค์กรจะต้องพยายามแก้ไขนะคะเราก็อาจจะกำหนดเป็นวัตถุประสงค์ต้องดูความสำคัญของมันด้วยเช่นตอนนี้นะเรารู้ว่าสิ่งแวดล้อมนะคะมีฝุ่นเยอะคนใส่ใจเรื่องสุขภาพเราก็มาดูว่าในองค์การของเราเนี่ยนะคะพนักงานของเราเนี่ยใส่ใจเรื่องนี้มีวิธีในการป้องกันมากน้อยแค่ไหนเขามีความเข้าใจในเรื่องของผลเสียของการที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัยไหมใช่ไหมคะตรงนี้สำคัญเขารู้แม้ว่าถ้าเขาไม่ใส่เขาจะอันตรายอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะตั้งเป็นวัตถุประสงค์นะคะเพื่อเผยแพร่ความตระหนักแก่พนักงานเกี่ยวกับนะคะแนวทางป้องกันตัวเองนะคะจากการเป็นจากการที่เจอฝุ่นและทำให้สุขภาพเขาเนี่ยต้องประสบปัญหานะคะป้องกันตัวเองเนี่ยทำยังไงนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับวิธีในการป้องกันตัวเองนะคะเราก็อาจจะกำหนดนะคะว่า เขียนวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องนี้นะคะอันที่สองนะคะก็ขั้นตอนที่สองคือเราจะต้องมีการวิเคราะห์ความพร้อมขององค์กรเรานะความพร้อมขององค์กรเราว่าเรามีงบประมาณไหมนะคะเรามีกำลังคนในการเผยแพร่ข้อมูลเรามีอุปกรณ์ที่ของหน้ากากในที่เราจะแจกให้กับพนักงานให้ครบทุกฝ่ายเลยภายในองค์กรเราให้ครบเลยเนี่ยทำได้ไหมเรามีกำลังคนไปให้ข้อมูลเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเราต้องดูด้วยเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานเราเรียกว่าปัจจัยเบื้องต้นประเด็นที่3คือกระบวนการนะคะกระบวนการเนี่ยคือเราจะดูว่าเอ๊ะในการทำงานเรามีปัญหาอะไรบ้างนะคะข้อควรปรับปรุงแล้วก็นำมาวางแผนนะคะอย่างเช่นเราต้องมาดูว่าเราอยากให้พนักงานเราเนี่ยโอเคสวมใส่หน้ากากใช่ไหมคะ เวลาขึ้นลิฟต์พอขึ้นลิฟต์เนี่ยต้องเพราะบางทีในลิฟต์ก็อาจจะเป็นจุดที่ต้องระวังใช่ไหมคะแล้วเขามีอุปสรรคไหมเขามีอุปสรรคในการที่จะต้องสวมใส่ไหมนะคะเขามีหน้ากากอนามัยไหม
เพียงพอไหมแล้วเขามีความสะดวกสบายไหมเพราะบางคนเนี่ยพอใส่แล้วรู้สึกอึดอัดจะคุยกับเพื่อนก็ไม่ค่อยสนุกอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็บางทีอย่างบางคนเนี่ยถ้าจะให้สอนหนังสือแล้วก็ใส่หน้ากากด้วยบางทีอาจจะมีอุปสรรคต่อการสอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคุยว่ามีอุปสรรคอะไรบ้างใช่ไหมคะเราก็อาจจะต้องมีการในกระบวนการเราคุยกับทางพนักงานของเราต่างๆนะคะว่าถ้าเราจะขอความร่วมมือให้ใส่นะเพื่อสุขภาพของคุณมีปัญหาอะไรบ้างสุดท้ายจะเป็นเรื่องผลผลิตเราต้องมาดูว่าหลังจากเราทำการประชาสัมพันธ์ไปแล้วเรารณรงค์ไปแล้วมีกี่เปอร์เซ็นต์ได้ร่วมมือกับทางองค์การของเรานะคะมีจำนวนสถิติกี่คนที่รู้สึกไม่สบายได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยแล้วเขาได้ป้องกันตัวเองได้จริงๆหรือไม่นะคะดูสถิติของบุคลากรเราด้วยเนาะว่าในช่วงนี้มีการเข้าพยาบาลอะไรมากน้อยแค่ไหนนะคะเนี่ยนะคะทีนี้รูปแบบที่3เนี่ยก็คือการประเมินสิ่งแวดล้อมนะคะจากภายนอกเราเรียกว่า PESTO นะคะ PESTO เนี่ยก็คือการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกโดยรวมซึ่งประกอบไปด้วย5ปัจจัยอันได้แก่ปัจจัยทางการเมืองปัจจัยทางเศรษฐกิจปัจจัยทางสังคมนะคะปัจจัยทางเทคโนโลยีแล้วก็ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปัจจัยทางกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนักประชาสัมพันธ์อาจจะต้องดูมีข้อมูลศึกษาข้อมูลข้างนอกด้วยนะคะว่าช่วงนี้มีประเด็นอะไรบ้างที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ของเรารูปแบบที่4เนี่ยปัจจุบันก็ให้ความสำคัญมากเพราะว่าจะพูดถึงเรื่องการประเมินผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียความคิดความรู้ทัศนคติเขาทีนี้ถามว่าผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียคือใครนะก็มีคำนิยามเขาบอกว่าผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การหมายถึงนะคะ เราจะต้องพยายามศึกษากลุ่มบุคคลหรือนะคะหรือบุคคลก็ได้ที่องค์การต้องการพึ่งพานะคะเพื่อที่องค์การจะได้อยู่รอดนะคะความอยู่รอดขององค์การเนี่ยขึ้นอยู่กับพวกเขานะคะซึ่งเราก็จะเดี๋ยวจะมีเกณฑ์ในการวิเคราะห์ว่ากลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนี้เราสามารถจำแนกเป็นหลายกลุ่มได้เดี๋ยวจะมีนะคะในสไลด์ถัดไปนะคะผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสำคัญมากต่อการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ต่อการวางแผนกลยุทธ์เพราะหลายครั้งนโยบายเราจะต้องขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียว่าเขาต้องการอะไรเขาเจอปัญหาอะไรบ้างนะคะทีนี้เรามาดูว่าเกณฑ์ในการจำแนกผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเราสามารถจำแนกได้ตาม1นะคะมี3เกณฑ์ด้วยกันมี3ประเด็นที่เราสามารถที่จะดูได้คือ1นะคะดูว่าเขามีความสำคัญยังไงต่อองค์การดูว่าเขามีอิทธิพลอย่างไรแล้วก็ทัศนคติของเขานะคะความอยู่รอดขององค์การเนี่ยขึ้นอยู่กับพวกเขานักประชาสัมพันธ์ยังสามารถจำแนกผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น4แนวทางนะคะโดยดูได้จากความเชื่อมโยงที่มีต่อองค์การตามคุณลักษณะตามความสัมพันธ์กับสถานการณ์แล้วก็กลยุทธ์การสื่อสารของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเช่นในกรณีด้านความเชื่อมโยงนี้นะคะ เราจะมาดูว่าอย่างเช่นใครที่มีบทบาทในเรื่องของผลักดันนโยบายก็อาจจะเป็นผู้บริหารนะคะผู้บริหารมีบทบาทในเรื่องของผลักดันนโยบายขององค์การหรือพนักงานนะคะก็อาจจะมีบทบาทเชิงหน้าที่นะคะเพราะเขาต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เขาได้รับมอบหมายนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องความเชื่อมโยงนี้นะคะ เราต้องดูเป็นขึ้นอยู่กับบทบาทหน้าที่ของเขาด้วยนะคะในส่วนที่2ของการบรรยายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการติดตามประเมินการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์นะคะเรามาดูความหมายกันก่อนนะคะการติดตามผลการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์หมายถึงการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์การปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์เพื่อนักประชาสัมพันธ์เนี่ยสามารถตรวจสอบโครงการประชาสัมพันธ์ของเราว่าได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้มากน้อยเพียงใดมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรนะคะในขณะที่ปฏิบัติงาน
หรือจัดโครงการอยู่นะคะพบอุปสรรคอะไรบ้างนะคะความสำคัญนะคะความสำคัญของการติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์นี้แน่นอนที่สุดเราสามารถรู้ได้ว่าผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีความคิดเห็นอย่างไร

นะคะสามารถอย่างรู้ได้ถึงทัศนคติเขาว่าเขายอมรับหรือไม่ยอมรับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยข้อที่2เราสามารถรู้ได้ถึงว่าเราสามารถติดตามได้ถึงว่าเขาคาดหวังอะไรจากองค์กรของเรานะคะเพื่อเราจะได้คิดโครงการหรือกิจกรรมให้ตรงกับความคาดหวังของเขานะคะข้อที่3เราสามารถติดตามบุคคลที่มีอิทธิพลนะต่อความคิดของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็นำมาพิจารณานะคะเพื่อจะได้ตอกย้ำโครงการของเราให้เข้าถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การเราแล้วก็ข้อที่4นะคะจะเป็นเราสามารถนำข้อมูลนะคะ เกี่ยวกับลูกค้าหรือชุมชนนะคะและนำมาวางแผนกลยุทธ์ของเราต่อไปเพื่อเข้าถึงลูกค้ารายใหม่นะคะหรือลูกค้ารายเก่าที่เคยมีประสบการณ์ใช้สินค้าของเรามาแล้วแล้วเราก็คิดกิจกรรมใหม่ๆโครงการใหม่ๆที่เข้าถึงเขาจะได้ใช้สินค้าของเราเพิ่มขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูว่าวิธีการติดตามผลการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์นี้เราอาจจะวิเคราะห์ได้จากข้อมูลที่มาจากปฐมภูมิหรือทุติยภูมินะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านการสังเกตการภาคสนามนะคะวิเคราะห์เอกสารก็ดีหรือเราสัมภาษณ์กลุ่มโดยตรงนะคะได้เห็นได้สื่อสารตัวต่อตัวกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะในเชิงลึกมากขึ้นหรืออาจจะเป็นการประเมินด้วยตนเองก็ได้ของเรานะคะในกรณีที่เราได้ข้อมูลจากปฐมภูมิหรือทุติยภูมิแล้วเราอาจจะได้ข้อมูลอื่นๆจากผ่านสื่อออนไลน์นะคะสื่อออนไลน์เนี่ยเช่นเราจะดูได้ยังไงว่าคนเนี่ยสนใจโครงการของเราเราก็อาจจะดูได้จากจำนวนคนที่เปิดรับสื่อของเรานะคะผ่านสื่อออนไลน์นะคะมีผู้ที่มาสอบถามนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการของเรากิจกรรมของเราเนี่ยมีจำนวนกี่คนนะคะเยอะไหมและส่วนใหญ่จะถามเรื่องอะไรอันนี้เราสามารถดูได้อันที่3อาจจะเป็นเราสามารถดูได้ว่าการเปิดรับสื่อผ่านสื่อโฆษณานะคะผ่านสื่อโฆษณาว่าคนได้ดูสื่อโฆษณาของเราเท่าไหร่นะคะหรือแม้กระทั่งพื้นที่นะคะพื้นที่ข่าวประชาสัมพันธ์ที่โดยปกติแล้วเนี่ยเราเผยแพร่ไปแล้วเนี่ย เราเผยแพร่แบบฟรีแต่ถ้าคิดในมูลค่าของพื้นที่โฆษณาเราได้ใช้โอกาสในการเผยแพร่ไปถึงเขาเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะคะคิดเป็นเงินเท่าไหร่นะคะนอกจากนั้นแล้วก็อาจจะดูได้จากสอบถามข้อมูลนะจำนวนคนที่สอบถามข้อมูลเข้ามาในฮอตไลน์ของเรานะคะหรืออาจจะเป็นฮอตไลน์ของเราหรือไม่อาจจะเป็นในเว็บไซต์ของเราเนี่ยก็ดูได้เหมือนกันนะคะทีนี้ขั้นตอนการติดตามประเมินผลนี้เราจะมีขั้นตอนแบ่งเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือขั้นตอนการเตรียมการนะคะแล้วขั้นตอนที่2เราเรียกว่าขั้นตอนการดำเนินงานเตรียมการอะไรกันบ้างนะคะ อย่างน้อยที่สุดขั้นตอนการเตรียมการนี่คือเราต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนนะคะว่าเราจะมีวัตถุประสงค์ในการติดตามผลการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ของเรายังไงข้อที่2กำหนดเกณฑ์เครื่องมือนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นแบบสอบถามหรือจะเป็นการสัมภาษณ์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะนะข้อที่3ตรวจสอบเกณฑ์ในการเกณฑ์แล้วก็เครื่องมือว่ามันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ไหมนะคะสามารถได้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ของเขาว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเขารู้ไหมเขารู้ขั้นตอนไหมนะคะในการป้องกันตัวเองวิธีการป้องกันตัวเอง4ขั้นตอนการติดตามนะคะประเมินการประชาสัมพันธ์ที่เปิดเผยและโปร่งใสแน่นอนที่สุดเราก็ต้องมีการประชุมแล้วก็มีประชุมนะคะแล้วก็หาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานนะด้วยกันเองนะคะเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานแล้วก็แน่นอนที่สุดแสดงประเมินผลการติดตามเราก็ต้องทำเป็นรูปเล่มทำเป็นตัวรายงานต่างๆนะคะทีนี้ขั้นตอนที่2นะคะ
มาสักครู่นี้เป็นเพียงแค่ขั้นตอนที่1คือขั้นตอนการเตรียมการขั้นตอนที่2คือขั้นตอนการดําเนินงานนี้นะคะในช่วงที่เราจัดโครงการอยู่เรายังสามารถประเมินเราสามารถติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ของเราได้ซึ่งมีทั้งหมดอยู่โอ้โหเยอะมากเลยหลายวิธีที่เราทําได้นะคะแบ่งเป็น12ขั้นตอนนะคะเช่นเราต้องตรวจสอบก่อนว่ากิจกรรมของเราสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ไหมนะคะจำนวนคนที่มาร่วมในกิจกรรมของเรามากน้อยแค่ไหนยกตัวอย่างเช่นนะคะแล้วพอเข้ามาร่วมแล้วเขามีความตระหนักนะคะแล้วก็มีทัศนคติที่สนับสนุนโครงการเราไหมนะเขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมากขึ้นไหมนะคะเราดูปฏิกิริยาของเขาว่าสนใจนะคะสนใจโครงการเราหรือเปล่าอย่างเช่นอาจจะดูว่าจำนวนผู้แลกคูปองนะคะที่มาร่วมในโครงการของเรามีจำนวนเพิ่มขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะศึกษาถึงความพึงพอใจเขาหลังจากมาร่วมโครงการเราเข้ามาร่วมในกิจกรรมเราแล้วเราก็ให้เขาช่วยประเมินผลด้วยเลยนะคะไม่ว่าจะดูยอดขายว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันนี้ก็ดูได้นะคะวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวอื่นๆที่ผ่านทั้งสื่อมวลชนข่าวมีการเผยแพร่ต่อเนื่องดีไหมด้านบวกไหมสื่อออนไลน์นะคะว่ามีการพูดถึงโครงการของเรามากน้อยแค่ไหนนะคะหรืออาจจะวิเคราะห์ไปถึงปัญหาอุปสรรคนะคะแล้วก็ติดตามผลการทำงานต่อเนื่องกันนะคะทีนี้ เราก็ในส่วนนี้เนี่ยเราก็เสร็จในส่วนของส่วนที่2แล้วนะคะในส่วนที่3ของหน่วยที่2นี้นะคะก็จะเป็นความหมายของการประเมินผลการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์นะคะเรามาดูความหมายก่อนนะการประเมินผลการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์นี้หมายถึงกระบวนการในการประเมินผลลัพธ์ของกิจกรรมโครงการหรือการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามวัตถุประสงค์นะคะโดยเราก็อาจจะเริ่มจากว่าเราได้มีเกณฑ์ในการประเมินผลความสำเร็จอย่างไรเราได้กำหนดเวลาหรือวิธีการประเมินผลอย่างไรนะคะความสำคัญของในส่วนของการประเมินผลเนี่ยก็เรียกได้ว่าสำคัญในระดับหนึ่งนะคะช่วยให้เรารู้ได้ว่า เราประสบความสำเร็จหรือว่าล้มเหลวนะคะเรามีเกณฑ์อะไรในการประเมินนะคะช่วยให้เรารู้ได้ว่าเราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นแนวทางในการดำเนินงานที่ดีนะคะแล้วก็วิธีการประเมินวิธีการประเมินผลการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์นี้นะเรายังสามารถประเมินได้มี3วิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยเราเรียกว่านะคะเราเรียกว่าแบบจำลองพีระมิดหัวตั้งนะคะโดยนำแบบจำลองนี้มาจากแมกนามารานะคะซึ่งนักวิชาการท่านนี้นะคะท่านก็ได้เสนอแนวคิดว่าเวลาที่เราจะประเมินผลลัพธ์ของการประชาสัมพันธ์เราเนี่ยเราควรจำแนกเป็นปัจจัยนำเข้านะคะกระบวนการแล้วก็ผลลัพธ์ที่เกิดนะคะอันนั้นคือรูปแบบที่1นะคะรูปแบบที่2หรือวิธีที่2เราเรียกว่าเป็นการประเมินผลการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ตามแบบจำลองของ Lindemann นะคะซึ่งนักวิชาการท่านนี้ก็ได้เสนอว่าเวลาที่เราประเมินผลการประชาสัมพันธ์เนี่ยเราสามารถประเมินผลการประชาสัมพันธ์จากผลลัพธ์นะคะของการประสัมพันธ์นี้ผลลัพธ์หมายถึงอะไรเรามาดูก่อนผลลัพธ์หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมของผู้รับสารนะคะหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเกี่ยวกับความตระหนักความรู้ทัศนคติความคิดเห็นและพฤติกรรมนะคะอันเป็นเป้าหมายหลักนะคะของการประชาสัมพันธ์นะคะทีนี้เวลาที่เราพูดถึงรูปแบบที่2นี้นะคะเราอาจจะให้ความสำคัญของผลลัพธ์เนี่ยเป็น2แนวทางนะคะก็เราอาจจะวิเคราะห์ถึงผลลัพธ์เชิงขั้นต้นหรือผลลัพธ์ผลผลิต
นะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีก2จุดที่เราจะต้องมาวิเคราะห์ด้วยนะคะทีนี้รูปแบบที่3ของการประเมินผลการประสัมพันธ์นี้นะคะเราสามารถประเมินผลนะคะเป็นแบบจำลองที่เสนอโดยSeattleนะคะซึ่งนักวิชาการท่านนี้เสนอว่าวิธีการประเมินผลลัพธ์นี้สามารถประเมินผลได้จาก4ขั้นตอนนะคะคือการวัดความตระหนักและความเข้าใจการวัดการระลึกถึงและการจดจำ

ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะที่มีต่อโครงการประชาสัมพันธ์การวัดทัศนคติความนิยมแล้วก็การประเมินพฤติกรรมว่าเขาเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะคะทีนี้เวลาที่ขั้นตอนในการประเมินผลการประชาสัมพันธ์นี้เรามีขั้นตอนเนี่ยเช่นเราอาจจะมีการจัดประชุมกันนะคะว่าเราต้องการกำหนดเป้าหมายอะไรต้องกำหนดทีมกรรมการที่จะมาประเมินผลการประชาสัมพันธ์ร่วมกันนะคะวิธีการประเมินนะคะกำหนดวัตถุประสงค์กำหนดเกณฑ์นะคะแล้วก็เก็บข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะตามเครื่องมือที่เราได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วนำผลนั้นมาประเมินแล้วดูซิว่าเราสามารถไปประยุกต์แก้ไของค์กรเราได้ไหมจัดทำเป็นรายงานแล้วก็สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้นะคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยจากที่อาจารย์ได้พูดไปแล้วนั่นก็คือขั้นตอนในการประเมินผลการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์นะคะ อาจารย์ก็หวังว่าข้อมูลที่ความรู้ที่อาจารย์ให้ไปนี้นักศึกษาจะได้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะเกี่ยวกับความหมายขั้นตอนในการประเมินสถานการณ์แล้วก็การติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์นะคะก็เชื่อได้ว่าลองให้นักศึกษาลองฟังดูเสร็จแล้วก็ลองไปทบทวนองค์ความรู้ดูแล้วก็มาตอบคำถามในช่วงที่2ด้วยกันนะคะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ท่ามกลางบริบททางสังคมที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิตอลสาขาวิชานิเทศศาสตร์มุ่งสร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและยุคดิจิตอลสาขาวิชานิเทศศาสตร์เปิดรับสมัครหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับปริญญาโทมี2หลักสูตรด้วยกันเพื่อที่จะเพิ่มเติมองค์ความรู้นะครับแล้วสามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์นะครับด้านการวางแผนสื่อสารทางการเมืองนะครับด้านการวางแผนการรณรงค์ทางสังคมเป็นต้นในระดับปริญญาเอกทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็เปิด2หลักสูตรด้วยกันนะครับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็มีการพบปะกับคณาจารย์นะครับสัมมนาเข้มนะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับเป็นส่วนใหญ่ในช่วง1เทอมนะครับก็มีการพบปะคณาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ระบบ Microsoft Teams นะครับและการสอบก็เหมือนกันครับการสอบก็ผ่านระบบ Microsoft Teams ผ่านระบบออนไลน์ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้มีนักศึกษาที่อยู่ในประเทศกาน่าอยู่ในประเทศออสเตรียนิวซีแลนด์และอเมริกาสมัครเรียนกับนิเทศศาสตร์มสทนะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนคนไทยที่อาศัยหรือว่าทำงานอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกมาสมัครเรียนนิเทศศาสตร์มสทด้วยครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์พร้อมผลักดันนะครับนักศึกษาทุกท่านสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะครับที่มีประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามีความต้องการให้นักศึกษาจบการศึกษาและสามารถนำความรู้นะครับที่ได้ไปใช้ไม่ว่าจะใช้ในการพัฒนาตนพัฒนางานและพัฒนาสังคมเพราะนั้นขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่มีความสนใจทางด้านการสื่อสารสนใจที่จะนำศาสตร์แห่งการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและวิชาชีพของพวกท่านนะครับขอเชิญชวนมาสมัครนะครับกับนิเทศศาสตร์มสทนิเทศศาสตร์ดิจิตอลครับ
2: ผมว่าผมเป็นศิษย์เก่าที่มีความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าถามว่าเราตอบอะไรได้เราตอบได้ว่าเหมือนกับเขารู้ว่าคนใช้สื่ออย่างไรหรือทำให้เขารู้ว่ารู้เท่าทันการใช้สื่อซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคนผมก็ถือว่าเราเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติครับ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: เปิดโอกาสทางการศึกษา

0: ษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
1: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
2: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ
3: ่อผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
4: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
5: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
6: ฮะแม่รู้ได้ไง
4: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
0: เรียนอย่างมีความสุข

สวัสดีค่ะนักศึกษาเราก็จะมาดูกันในเรื่องของหน่วยที่3นะคะเป็นเรื่องกลยุทธการประชาสัมพันธ์ด้วยการเล่าเรื่องนะคะซึ่งนักศึกษาก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะการเล่าเรื่องนะคะซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันนี้มาเกี่ยวข้องกับกลยุทธในการประชาสัมพันธ์อย่างไรมาติดตามกันเลยค่ะค่ะประเด็นสำคัญนะคะที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะก็คือหัวข้อแรกคือประเด็นสำคัญของการเล่าเรื่องนะคะตามด้วยองค์ประกอบของการเล่าเรื่องกลยุทธ์การเล่าเรื่องประเภทของการเล่าเรื่องนะคะบทบาทนะคะการเล่าเรื่องเพื่อการประชาสัมพันธ์กระบวนการเล่าเรื่องเพื่อการประชาสัมพันธ์และรูปแบบการประชาสัมพันธ์ด้วยการเล่าเรื่องค่ะมาเริ่มที่ประเด็นแรกเลยนะคะก็คือประเด็นสำคัญของการเล่าเรื่องนะคะเราต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ค่ะว่าเรื่องของการเล่าเรื่องเนี่ยนะคะมาจากธรรมชาติของมนุษย์ค่ะประเด็นสำคัญอันแรกเลยก็คือมนุษย์เราเนี่ยเป็นนักเล่าเรื่องนะคะเราจะเห็นได้จากเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีการเล่านิทานมีตำนานมีนิยายปรัมปราต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของการเล่าเรื่องนะคะและก็ประการที่สองนะคะมนุษย์เราเนี่ยมักจะตัดสินใจบนเหตุผลดีๆนะคะเพราะ

เรื่องราวต่างๆมันก็จะต้องสอดคล้องเป็นเหตุและผลที่ดีนะคะรวมทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์นะคะในประวัติศาสตร์ชีวประวัติของเราวัฒนธรรมแล้วก็ตัวละครต่างๆนั้นจะเป็นตัวกำหนดให้เรานะคะว่าเหตุผลดีๆนั้นคืออะไรบ้างค่ะนอกจากนี้นะคะเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินเหตุผลเชิงการเล่าเรื่องว่าเรื่องเล่านั้นมีเหตุผลที่ดีหรือไม่นะคะก็จะใช้เกณฑ์ต่างๆนะคะมาแบ่งนะคะรวมทั้งประเด็นที่5ก็คือว่าโลกของเรานั้นเป็นชุดของเรื่องราวที่เราเลือกสารและเราก็เลือกที่จะสร้างสรรค์ชีวิตของเราครั้งแล้วครั้งเล่าตามเรื่องที่เราได้รับฟังมาค่ะทีนี้มาถึงเรื่องขององค์ประกอบของการเล่าเรื่องนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด8องค์ประกอบด้วยกันนะคะก็ประกอบไปด้วยช่วงเวลาสถานที่ตัวเอกฝ่ายชายหรือที่เราเรียกว่าพระเอกนะคะตัวเอกฝ่ายหญิงที่เรียกว่านางเอกนะคะก็จะมีผู้ร้ายนะคะมีตัวรองนะคะมีแก่นเรื่องแล้วก็มีเขาโครงเรื่องนะคะ องค์ประกอบทั้ง8องค์ประกอบนี้นักศึกษาก็ต้องพยายามจดจำนะคะว่ามีอะไรบ้างซึ่งรู้แล้วแต่เป็นส่วนที่สำคัญนะคะที่จะทำให้เกิดการเล่าเรื่องขึ้นมานะคะสำหรับกลยุทธ์นะคะกลยุทธ์ในการเล่าเรื่องเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมี8รูปแบบด้วยกันนะคะก็ประกอบไปด้วยแบบโมโนมิดแบบเมาเทนนะคะแบบเนสติดลูปแบบสปาร์คิเนสนะคะอีก4รูปแบบนะคะก็จะมีอินมีเดียไอเอสแบบคอนเวอร์จิ้งไอเดียแบบฟอร์สตาร์ทนะคะแล้วก็แบบพิทเทิร์นสตรัคเจอร์นะคะเรามาดูแบบแรกนะคะกลยุทธ์การเล่าเรื่องด้วยโครงสร้างแบบโมโนมิดนะคะหรือที่เราเรียกว่า Hero Journey นะคะก็คือเป็นการผจญภัยของฮีโร่นะคะหรือว่าตัวละครที่เป็นตัวละครที่เป็นแบบอย่างนะคะก็คือโครงสร้างแบบนี้นะคะจะเป็นโครงสร้างคล้ายๆกับเรื่องราวที่เราพบได้ตามนิทานพื้นบ้านตำนานนะคะหรือว่างานเขียนที่เกี่ยวกับศาสนาทั่วโลกเลยนะคะการเล่าเรื่องผ่านฮีโร่นะคะก็จะเป็นการเดินทางที่ผ่านการผจญภัยที่ยากลำบากจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนะคะแล้วก็หลังจากสามารถผ่านการผจญภัยมาได้ฮีโร่ก็จะได้เดินทางกลับบ้านพร้อมกับรางวัลหรือภูมิปัญญาใหม่เป็นสิ่งที่สามารถช่วยชุมชนของเขานะคะมีภาพยนตร์ในปัจจุบันนะคะที่ใช้กลยุทธ์นี้ที่เรารู้จักกันดีก็คือ Lion King แล้วก็ Star Wars นะคะค่ะตัวอย่างนะคะการเล่าเรื่องแบบโมโนมิดเนี่ยนะคะเราก็จะเอาเรื่องราวนะคะของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมาเป็นแขกรับที่รับเชิญในรายการนะคะ อย่างเช่น Perspective นะคะหรือว่ารายการเพชรรามารายการเจาะใจเป็นต้นนะคะตัวอย่างนะคะที่นักศึกษาจะได้เห็นในเอกสารการสอนนะคะก็จะมีคลิปวิดีโอเรื่องสร้างคนนะคะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเขาจะใช้เรื่องราวการเล่าเรื่องแบบนี้นะคะก็คือการเดินทางนะคะการเดินทางแบบในนี้เขาวาดเป็นไลออนคิงนะคะก็จะเป็นเดินทางมาอย่างนี้นะคะก็จะจนกระทั่งประสบความสำเร็จนะคะค่ะแบบที่2นะคะเรียกว่ากลยุทธ์การเล่าเรื่องด้วยโครงสร้างแบบเมาเทนนะคะคือการเชื่อมโยงความตึงเครียดแล้วก็ดราม่าในเรื่องราวนะคะมีลักษณะคล้ายกับโมโนมิดเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะว่าจะมีการช่วยสร้างพล็อตเมื่อเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นในเรื่องราวนะคะแต่ว่าจะแตกต่างตรงที่เมาเทนไม่จำเป็นต้องจบเรื่องอย่างมีความสุขเสมอไปนะคะโดยที่ในส่วนแรกของการของเรื่องเล่านะคะจะบอกถึงฉากแล้วก็ตามมาด้วยความท้าทายเล็กๆที่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงสำคัญของเรื่องกลยุทธ์นี้เหมาะสมนะคะที่จะนำไปใช้กับการที่จะแสดงให้เห็นถึงความท้าทายในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆโดยการลงรายละเอียดให้กับเรื่องราวแล้วก็นำเสนอบทสรุปที่น่าประทับใจนะคะตัวอย่างของกลยุทธ์การเล่าเรื่องด้วยโครงสร้างแบบเมาเทนนะคะก็จะเป็นโครงสร้างที่เรามักจะเห็นในรายการโทรทัศน์ที่ต้องสร้างความเป็นดราม่าหรือว่าเหตุการณ์ที่ตื่นเต้นมากนะคะมากระตุ้นผู้ชมให้เกิดความสนใจเช่นรายการ The Face นะคะรายการ The Voice เป็นต้นนะ

คะสำหรับคลิปวิดีโอตัวอย่างนะคะนักศึกษาสามารถที่ดูได้นะคะในเอกสารการสอนนั้นนะคะก็คือเรื่องแผนกตับกำลังแย่ถ้าพรรษานี้คุณไม่งดเหล้านะคะของสสส.ค่ะคลิปนี้นะคะสสส.เขาทำขึ้นเพื่อรณรงค์งดดื่มเหล้าช่วงเข้าพรรษาและแสดงให้เห็นว่าตับเป็นอวัยวะพิเศษตับสามารถฟื้นฟูตัวเองได้เพียงแต่คุณหยุดดื่มเหล้าเป็นต้นนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะของการเล่าเรื่องแบบเมาเทนนะคะแบบที่3นะคะเป็นกลยุทธ์การเล่าเรื่องด้วยโครงสร้างแบบ nested loop นะคะคือการเล่าเรื่องให้เกิดความซับซ้อนนะคะเริ่มจากการวางเนื้อเรื่องที่สำคัญที่สุดวางแก่นเรื่องของเรื่องนะคะไว้ตรงกลางและสร้างเรื่องราวรอบๆแก่นของเรื่องเพื่อสนับสนุนจุดสำคัญของเรื่องในตอนท้ายค่ะนะคะโดยเรื่องแรกที่สร้างขึ้นมานะคะจะเป็นเรื่องสุดท้ายนะคะจากนั้นเรื่องที่สองก็สร้างขึ้นมาเป็นรองสุดท้ายนะคะแล้วการเล่าเรื่องก็จะลำดับขั้นนะคะถึงองค์ประกอบเหตุการณ์ต่างๆว่าเกิดอะไรขึ้นทำให้ผู้เล่านั้นเกิดแรงบันดาลใจนำเรื่องราวไปสู่แก่นของเรื่องในตอนจบนะคะผู้ชมก็จะได้เข้าใจแก่นของเรื่องได้มากขึ้นในตอนจบนั่นเองนะคะกลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับการอธิบายถึงกระบวนการที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจเพื่อนำไปสู่บทสรุปในตอนจบโดยการอุปมาเพื่ออธิบายแก่นของเรื่องค่ะนะคะตัวอย่างนะคะก็คือเป็นการเล่าเรื่องบางอย่างของเพื่อนให้ฟังเป็นตอนแรกนะคะโดยเพื่อนนั้นจะนำเรื่องราวของคนอื่นมาเล่าให้ฟังต่อกันเป็นลำดับที่2ตามลำดับนะคะแล้วมาเป็นบทสรุปสำคัญในตอนจบตัวอย่างคลิปวิดีโอนะคะเรื่อง Lesbian is More Than You Know ของ Echo นะคะที่นำเสนอเรื่องหญิงรักหญิงหรือที่เรารู้จักกันเรียกว่า Lesbian เนี่ยนะคะแล้วก็มีการตัดสินของสังคมที่ไม่ได้เกิดจากความเข้าใจเธออย่างแท้จริงนะคะการเล่าเรื่องนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเพศสภาวะนะคะของหญิงรักหญิงให้กับสังคมนะคะในภาพนี้เราก็จะเห็นนะคะว่าเขาจะเล่าจากรอบนอกก่อนนะคะคือเรื่องราวแล้วก็มาสรุปจบตรงกลางซึ่งเป็นการสำคัญของเรื่องนะคะเพื่อสะท้อนให้เห็นอะไรบางอย่างที่เราต้องการจะสื่อออกไปค่ะที่เหลือนะคะก็จะเป็นกลยุทธ์นะคะการเล่าเรื่องด้วยโครงสร้างแบบอื่นๆนะคะเช่นแบบ sparkliness นะคะแบบ in media res แบบ converging idea นะคะแบบ for start แบบ pivotal structure นะคะค่ะนักศึกษาก็ไปทบทวนกันนะคะในแต่ละแบบนะคะต่อไปเราก็จะพูดถึงประเภทของการเล่าเรื่องค่ะการเล่าเรื่องนะคะก็จะมีประเภทที่เป็นเรื่องจริงจากประสบการณ์ตรงหรือการชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะแบบที่2เป็นเรื่องที่แต่งจากจินตนาการแล้วก็แบบที่3เป็นเรื่องจากคำบอกเล่าที่ผสมผสานระหว่างประสบการณ์จริงและจินตนาการนะคะเรามาดูประเภทแรกกันนะคะประเภทแรกเป็นเรื่องจริงจากประสบการณ์ตรงหรือการชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นเรื่องที่เกิดจากการบอกเล่าหรือการเขียนเพื่อบอกเล่าข้อเท็จจริงจากประสบการณ์ชี้แจงความจริงอธิบายสร้างความเข้าใจหรือชี้แจงคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจนะคะเช่นอัตชีวประวัติการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านอาชีพกฎหมายกฎระเบียบแถลงการของรัฐข่าวสารต่างๆเป็นต้นค่ะประเภทที่2นะคะของการเล่าเรื่องนะคะคือเรื่องแต่งจากจินตนาการค่ะอันนี้สร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดเลยนะคะโดยอาศัยจินตนาการของผู้สร้างโดยส่วนใหญ่จะมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความบันเทิงค่ะเช่นนิทานนิยายบทภาพยนตร์เป็นต้นค่ะประเภทที่3นะคะคือเรื่องจากการบอกเล่าผสมระหว่างประสบการณ์จริงแล้วก็จินตนาการนะคะคือเรื่องที่มีเขาโครงมาจากเรื่องจริงนะคะมาผสมกับการแต่งเติมตามจินตนาการแล้วก็ความเชื่อนะคะของผู้เล่าบางส่วนค่ะสรุปแล้วมันก็จะมีแบบที่เป็นจริงใช่ไหมคะประเภทแรกเป็นจริงประเภทที่2เป็นเรื่องแต่งจากจินตนาการแล้วก็แบบที่3นี่ก็เอามาผสมกันนะคะ

ทีนี้ในแบบที่3นี่นะคะก็อาจจะมีเนื้อหาที่มันไปเกี่ยวพันกับความเชื่อประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมในท้องถิ่นนะคะเพื่อปลูกฝังความเชื่อนะคะถ่ายทอดวัฒนธรรมหรือว่าโน้มน้าวใจบางอย่างเช่นตำนานเรื่องปรัมปรานะคะบทละครที่ดัดแปลงจากเรื่องจริงเป็นต้นหัวข้อต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของบทบาทการเล่าเรื่องเพื่อการประชาสัมพันธ์ค่ะบทบาทแรกนะคะคือบทบาทในการย่อยข้อมูลให้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะบทบาทในการถ่ายทอดจินตนาการหรือความสนุกสนานเพลิดเพลินบทบาทในการโน้มน้าวใจบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้และบทบาทในการลดความเป็นทางการลดความห่างเหินระหว่างองค์การพนักงานสาธารณชนแล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกประเด็นหนึ่งนะคะคือกระบวนการเล่าเรื่องเพื่อการประชาสัมพันธ์ค่ะอันนี้เราก็จะดูจากวงจรของ PDCA นะคะP ย่อมาจากแพลนหรือการวางแผนนะคะ D ย่อมาจากดูนะคะหรือการปฏิบัติ C ย่อมาจากการตรวจสอบนะคะแล้วก็ A นะคะย่อมาจาก Act หรือว่าการดำเนินการนะคะซึ่งวงจรนี้จะทำให้เกิดการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะวงจรในการเล่าเรื่องนะคะก็อิงมาจากวงจรของ PDCA นี่เองนะคะสามารถที่จะ เริ่มจากการวางแผนปฏิบัติตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการได้เลยนะคะก็จะเป็นกระบวนการที่ครบวงจรแล้วก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับกระบวนการเล่าเรื่องเพื่อการประชาสัมพันธ์นะคะเราจะเน้นใน3เรื่องด้วยกันค่ะก็คือเน้นเรื่องการกำหนดวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็เน้นเรื่องการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายแล้วก็เน้นเรื่องการเลือกใช้สื่อเพื่อการเล่าเรื่องค่ะส่วนรูปแบบการประชาสัมพันธ์ด้วยการเล่าเรื่องนะคะจะประกอบไปด้วยข้อความนะคะที่เป็นข้อความต่างๆเป็นตัวหนังสือเป็นอะไรต่างๆนะคะแล้วก็จะเป็นภาพนะคะแล้วก็มีคลิปวิดีโอนะคะทั้ง3นี้ก็จะเป็นรูปแบบที่เราใช้ประกอบในการเล่าเรื่องนะคะว่าเราจะเล่าด้วยข้อความเล่าด้วยภาพหรือว่าเล่าด้วยคลิปวิดีโอนะคะเป็นรูปแบบนี้นะคะส่วนหลักการเขียนเนื้อหาลงไปนะคะในสื่อสังคมออนไลน์นอกจากว่าเราจะต้องเขียนดีแล้วนะคะก็จะต้องทำให้ค้นเจอได้ง่ายด้วยใน Google นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่จะทำให้การเล่าเรื่องนั้นได้รับการเผยแพร่มากขึ้นนะคะหรือว่าได้รับความสนใจมากขึ้นค่ะค่ะสำหรับกระบวนการเล่าเรื่องเพื่อการประชาสัมพันธ์นี้นะคะนักศึกษาต้องดูนะคะว่าเราจะต้องเน้นที่3เรื่องสำคัญสำคัญเลยนะคะก็คือเรื่องของการกำหนดวัตถุประสงค์การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายแล้วก็การเลือกใช้สื่อเพื่อการเล่าเรื่องเน้น3อันนี้นะคะค่ะอันแรกเลยเรื่องของการกำหนดวัตถุประสงค์ค่ะนักศึกษาจะต้องอย่างนี้นะคะว่าก่อนที่เราจะเล่าเรื่องเราต้องกำหนดว่าเราต้องการจะทำอะไรเราต้องการสื่อนะคะเนื้อหาหรือว่าวัตถุประสงค์อะไรไปยังกลุ่มเป้าหมายของเราใช่ไหมคะเราต้องกำหนดให้แน่ชัดเลยยกตัวอย่างเช่นเราจะเล่าเรื่องเพื่อโน้มน้าวใจให้เขาเนี่ยมาชื่นชอบองค์กรของเรานะคะเป็นการเล่าเรื่องโดยกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เนี่ยนะคะว่าตอนนี้องค์กรของเราอาจจะยังไม่เป็นที่ชื่นชอบมากอย่างเงี้ยค่ะเราจะใช้กลยุทธ์เล่าเรื่องใช่ไหมคะเช่นองค์กรของเรามีประวัติความเป็นมาอย่างไรอะไรแบบนี้นะคะโดยที่เราอาจจะเลือกกลยุทธ์แรกที่ได้ศึกษามานะคะกลยุทธ์แบบฮีโร่เพราะฉะนั้นองค์กรของเรามีประวัติความเป็นมายังไงอาจจะแบบเรามีเจ้าสัวใช่ไหมคะเป็นผู้ก่อตั้งเช่นเซ็นทรัลอย่างเงี้ยเขาจะใช้กลยุทธ์การเล่าเรื่องว่าโอ้เมื่อก่อนเนี้ยเป็นห้างเล็กๆนะเจ้าสัวก็ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะคะแล้วก็ทำให้คนเนี่ยชื่นชอบนะคะแล้วก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาอันนี้จนประสบความสำเร็จอันนี้เราตั้งวัตถุประสงค์ไว้ใช่ไหมคะเพื่อการโน้มน้าวให้ชื่นชอบนะคะกับองค์กรหรือว่าเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์นะคะในการประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคะการสร้างภาพลักษณ์ก็สำคัญนะคะเราก็จะมองว่าเอ๊ะถ้าจะสร้างภาพลักษณ์เราจะเลือกกลยุทธ์แบบไหนแต่ว่าวัตถุประสงค์นี้สำคัญเราต้องปักหมุดไว้ก่อน
นะคะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากๆนะคะต่อไปก็คือการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายค่ะการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายนี้ก็สำคัญมากนะคะเหมือนกับว่าเราเนี่ยต้องการที่จะขายสินค้ายกตัวอย่างนะคะเราต้องรู้จักลูกค้าเราใช่ไหมคะว่าลูกค้าเรานั้นเป็นใครนะคะ เพศอะไรวัยอะไรนะคะทำงานอะไรชื่นชอบอะไรมีรสนิยมอย่างไรมีวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์อย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญถูกต้องไหมคะเพื่อที่เวลาที่เราเลือกใช้กลยุทธ์การเล่าเรื่องนั้นเราก็จะได้รู้ว่าคนฟังคนอ่านคนรับสารคือใครนะคะสุดท้ายคือการเลือกใช้สื่อเพื่อการเล่าเรื่องก็ต้องดูนะคะว่าสื่ออะไรที่เขานิยมใช้ตอนนี้มันเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายเราหรือเปล่านะคะและเราก็จะเลือกสื่อนั้นๆยกตัวอย่างนะคะเราจะไปเล่าในสื่อสิ่งพิมพ์ถ้ามันไม่มีคนอ่านแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะทีนี้ก็เลยขอโยงไปอีกเรื่องนึงที่อาจารย์จะได้พูดถึงนะคะก็คือเรื่องของรูปแบบการประชาสัมพันธ์นะคะรูปแบบเนี้ยเราก็จะจำเป็นที่จะต้องเลือกให้มันเหมาะสมกับแต่ละกลยุทธ์ที่เราจะใช้นะคะเช่นถ้าเราจะใช้ข้อความนะคะเราก็จะต้องไปศึกษาเลยว่าข้อความที่เราจะนำไปใช้กับสื่ออะไรเนี่ยนะคะมันเหมาะไหมเช่นตอนนี้เรานิยมเรื่องของสื่อสังคมออนไลน์ใช่ไหมคะอย่างเช่น Facebook อย่างเงี้ยนะคะโพสต์เท่าไหร่กี่บรรทัดนะคะที่จะดึงดูดความสนใจแล้วมันไม่หายไปนะคะหรือเราจะเลือกภาพไหมรูปแบบด้วยการใช้ภาพก็น่าสนใจเพราะว่ามีการวิจัยมาแล้วว่าการโพสต์ด้วยภาพดึงดูดความสนใจได้มากกว่าโพสต์ด้วยข้อความนะคะภาพที่ใช้ดีเหมาะสมดึงดูดใจหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปศึกษาอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจอีกอันนึงนะคะก็คือคลิปค่ะคลิปสั้นนะคะเท่านั้นนะคะหรือที่เราเรียกว่าคลิปวิดีโอนี่แหละค่ะคลิปสั้นหนังสั้นนะคะจะดึงดูดความสนใจได้มากนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นวัยรุ่นนะคะก็จะสามารถที่จะดึงดูดความสนใจตรงนี้ได้นะคะเช่นเราอาจจะต้องทำเป็นคลิปนะคะสั้นๆแล้วก็อัพขึ้น YouTube นะคะเขาบอกว่า6วินาทีแรกนะคะเราจะสามารถหยุดความสนใจไม่ให้เขาคลิกข้ามไปนะคะตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญนะคะที่อยากจะเน้นย้ำตรงนี้ก็คือว่าเราจะต้องทำการเขียนเนื้อหาเนี่ยนะคะคอนเทนต์เนี่ยลงไปในสื่อสังคมออนไลน์นั้นเราต้องคิดเรื่องของการเขียนดีๆนะคะเขียนดีคอนเทนต์ดีนะคะและก็ให้มันโดนด้วยค่ะคือให้ค้นเจอง่ายใน Google ค่ะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญค่ะ

ในช่วงสุดท้ายเนี่ยนะคะเราลองมาประเมินตนเองกันนะคะนักศึกษาว่าจากการที่เราเรียนรู้ไปนี้นะคะเราลองตั้งคำถามแล้วก็ลองทำแบบฝึกหัดหรือว่าทำเหมือนกับข้อสอบเลยนะคะว่าเราจะตอบคำถามต่อไปนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเรามาลองข้อแรกกันเลยค่ะข้อแรกเนาะถามว่ากลยุทธ์การบริหารเชิงรุกคือข้อใดนะคะข้อ1ประสานจุดแข็งเข้ากับโอกาสที่มีข้อ2ใช้จุดแข็งที่มีเพื่อเอาชนะอุปสรรคที่เกิดขึ้นหรือข้อ3แก้ไขจุดอ่อนและใช้โอกาสที่มีเพื่อสร้างความได้เปรียบข้อที่4ระมัดระวังจุดอ่อนและพยายามหลบหลีกอุปสรรคที่เกิดขึ้นและข้อสุดท้ายใช้จุดแข็งเอาชนะจุดอ่อนถ้านักศึกษาจำได้เมื่อสักครู่ครูพูดถึงนะคะว่าหลังจากที่เราทำ SWOT analysis คือรู้ถึง strength weakness opportunity แล้วก็ threat หรือว่าอุปสรรคแล้วเนี่ยเราก็จะมาใช้กลยุทธ์ Taos metric นะคะก็คือเลือกนะคะว่าเราจะใช้กลยุทธ์ใดซึ่งกลยุทธ์สำคัญที่ครูเน้นย้ำนะคะกลยุทธ์เชิงรุกก็คือการจำได้ไหมคะการประสานจุดแข็งนะคะหรือว่าการประสานสเตรนท์เข้ากับโอกาสนะคะจุดแข็งขององค์การคือปัจจัยภายในกับโอกาสคือ opportunity ที่มีนะคะเพื่อที่จะสร้างความได้เปรียบให้เกิดขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบนะคะข้อที่1นะคะลองดูอีกข้อนะคะโจทย์บอกว่ามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะถูกซื้อกิจการจากนักลงทุนชาวต่างประเทศมีการต้องยุบรวมคณะวิชาลดจำนวนอาจารย์นะคะลงส่วนหนึ่งในฐานะนักประชาสัมพันธ์ถ้าเราเป็นนักประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะเราควรจะใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ภายในนะคะมีคีย์เวิร์ดนะคะการประชาสัมพันธ์ภายในองค์การในข้อใดเพื่อทำให้องค์การสามารถดำเนินพันธกิจต่อเนื่องไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นถ้าเกิดประเด็นปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะการประชาสัมพันธ์ที่สำคัญลองดูซิว่าตัวเลือกเรามีเรื่องอะไรบ้างประเด็นแรกการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดใช่ไหมคะการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดจะมุ่งเป้าหมายเพื่อที่จะสร้างผลกำไรเนาะอาจจะต้องรณรงค์เพิ่มนักศึกษาเพิ่มขึ้นแต่อันนี้ก็ไม่ใช่การประชาสัมพันธ์ภายในจริงไหมคะเห็นไหมคะเพราะว่าโจทย์ต้องการเรื่องของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ภายในกลยุทธ์อันที่สองนะคะการประชาสัมพันธ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้เป็นคำตอบใช่หรือเปล่าเราลองยกไว้ก่อนนะเพราะว่าเอ๊ะก็ใกล้ๆเคียงนะคะเพราะว่ามหาวิทยาลัยในเรื่องนี้ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการยุบคณะวิชามีการลดจำนวนอาจารย์ขวัญกำลังใจของคนเริ่มหมดนะคะไม่รู้ว่าเอ๊ะวันนี้วันพรุ่งนี้เราจะต้องออกจากงานหรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงส่วนเรื่องของการประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างแบรนด์สร้างภาพลักษณ์หรือเพื่อการพัฒนาจะเห็นว่าเป็นเรื่องของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์การทั้งนั้นนะคะกับกลุ่มเป้าหมายภายนอกองค์กรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้จึงเป็นคำตอบข้อที่2นะคะคือการประชาสัมพันธ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทำอย่างไรผู้คนหรือว่าคนพนักงานภายในจะเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเรากำลังจะไปในทิศทางใดในอนาคตที่เรากำลังเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่สมมุตินะคะที่มีการเรียนการสอนอาจจะต้องยุบรวมคณะวิชาลงน้อยลงเป็นจิ๋วแต่แจ๋วแต่เราจะเพิ่มศักยภาพด้านไหนให้กับมหาวิทยาลัยอย่างนี้เป็นต้นมีการปฏิรูปองค์กรโครงสร้างต่างๆเพราะนั้นขวัญกำลังใจซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารกับพนักงานจะได้มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจร่วมกันนี่ก็เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงนะคะลองดูอีกข้อค่ะอันนี้คำถามว่าข้อใดนะคะเป็นปัจจัยภายในองค์การที่นักวางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์จำเป็นต้องนำมาวิเคราะห์ประกอบกับการกำหนดจุดยืนด้านการประชาสัมพันธ์องค์การ
เวลาเราดูคำถามเนาะเราต้องดูด้วยว่ามันเหมือนมีสิ่งที่เป็นกรอบของการที่จะทุกตัวเลือกบางทีดูเหมือนจะถูกหมดแต่เราต้องดูจากโจทย์นะคะเช่นคำถามอันนี้ถามว่าข้อใดเป็นปัจจัยภายในองค์การนะคะจะเห็นว่าคำตัวเลือกเช่น1การเปลี่ยนแปลงสังคมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยนะคะใช่ไหมนะคะเป็นปัจจัยภายในหรือไม่นะคะการเข้าสู่สังคมดิจิทัล 5.0 เป็นปัจจัยภายในหรือไม่การเปลี่ยนคณะรัฐบาลจากการเลือกตั้งเป็นปัจจัยภายในหรือไม่การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารขององค์กรเป็นปัจจัยภายในหรือไม่แล้วก็การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยภายในองค์การหรือไม่นักศึกษาดูทั้ง5ตัวเลือกก็จะเห็นว่าทั้งการเปลี่ยนแปลงสังคมนะคะการเมืองเศรษฐกิจเทคโนโลยีถือเป็นการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกแต่มีข้อหนึ่งที่เป็นปัจจัยภายในก็คือการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารภายในขององค์การนะคะถือว่าเป็นปัจจัยภายในขององค์การคะทำนักศึกษาทำเวลาทำข้อสอบหรือแบบประเมินผลนักศึกษาก็จะเห็นว่าบางครั้งคำตอบหรือกรอบที่เราจะตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยต้องดูจากโจทย์ให้ดีอ่านโจทย์ให้ดีนะคะแล้วถึงจะมาเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมกับคำตอบกับโจทย์ที่มีมากที่สุดนะคะอีกข้อนึงนะคะมาอีกข้อหนึ่งนะคะข้อนี้นะคะเป็นเรื่องของการเขียนวัตถุประสงค์นะคะอันนี้เป็นรายละเอียดตะกี้ครูไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะคะเนื่องจากเวลาเราจำกัดแต่ถ้านักศึกษาไปอ่านในเอกสารการสอนจะพบว่าเรื่องของการ

เขียนวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วก็มีหลักว่าควรเขียนตามหลักการสมาร์ทนะคะในการเขียนวัตถุประสงค์ก็คือมีความเฉพาะนะคะเจาะจงนะคะมีความเวลาเขียนต้องให้วัดได้สามารถบรรลุวัตถุบรรลุเป้าหมายได้นะคะแล้วก็มีกำหนดเวลาที่ชัดเจนนะเพราะนั้นเวลาเขียนวัตถุประสงค์ทั้ง5ข้อเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าเพื่อเพิ่มพูนวัตเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่น่าจะถูกต้องนะคะเพราะว่ายังไม่บอกเลยว่าจะประสบความสำเร็จเมื่อไหร่นะคะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกนะคะเพื่อเพิ่มยอดการใช้ถุงผ้าเพื่อสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมในการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือข้อสุดท้ายเพื่อสร้างความตระหนักในปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนะคะอันสืบเนื่องจากการใช้ถุงพลาสติกและสามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า100 ล้านใบในพื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศในปี2562เห็นไหมคะว่าถ้าเราเอาหลักสมาร์ทมาจับก็จะเห็นว่าข้อที่5เป็นข้อที่เป็นการเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการที่ชัดเจนที่สุดแล้วก็ถูกต้องที่สุดนะคะเพราะทั้งมีเรื่องของการชี้เฉพาะนะคะสามารถวัดได้ทำให้เป็นจริงได้นะคะแล้วก็บรรลุความสำเร็จแล้วก็อยู่ในกำหนดเวลาที่แน่นอนนะคะทั้งหมดนี้นะคะนักศึกษาก็เป็นเรื่องของคำถามนะคะการประเมินความรู้ในส่วนที่เหมือนกับเป็นตัวอย่างข้อสอบแล้วก็ตัวอย่างการวิเคราะห์นะคะเวลาที่เราจะวงคำตอบข้อใดข้อหนึ่งเราก็ควรพิจารณาให้ดีนะคะวันนี้ครูก็สรุปในเนื้อหาหน่วยที่1และนักศึกษาจะได้พบกับอาจารย์ท่านอื่นๆในเนื้อหาหน่วยต่างๆในชุดวิชานี้ต่อไปนะคะ

ช่วงสุดท้ายนี้ก็เป็นช่วงของการประเมินองค์ความรู้นะคะที่นักศึกษาได้ศึกษามานะคะอาจารย์ก็ได้กำหนดคำถามเนี่ยเป็นปรนัยนะคะดูซิว่านักศึกษาสามารถตอบได้ไหมนะข้อที่1การประเมินปัจจัยภายในองค์การนะคะเป็นที่มาของการวิเคราะห์ปัจจัยใดขององค์การตามแบบจำลองของ SWOT นะกอไก่จุดแข็งขอไข่จุดอ่อนคอควายโอกาสงองูอุปสรรคจอจานข้อกอไก่และข้อขอไข่นะคะนักศึกษาคิดว่าเป็นข้อไหนคะคำตอบก็คือจอจานนะคะจอจานเพราะอะไรจึงเป็นจอจานนะคะพออาจารย์ถามถึงปัจจัยภายในองค์การนะสิ่งที่เป็นปัจจัยภายในนะคะซึ่งตัว strength ก็จะเป็นปัจจัยภายในแล้วก็จุดอ่อนก็มีที่มาจากปัจจัยภายในแต่เป็นการประเมินในทางลบส่วนจุดแข็งเนี่ยจะเป็นการประเมินในทางบวกนะคะเช่นจุดแข็งที่ยกตัวอย่างไปแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของพนักงานเราเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะจบตรงสายทุกคนมีภาษาอังกฤษดีสมมตินะคะก็ถือว่าเป็นภายในจุดแข็งจุดอ่อนของเราก็อาจจะเป็นได้ว่า เรายังมีเทคโนโลยีนะที่ใช้ในองค์การของเรายังไม่ค่อยทันสมัยนะเพราะฉะนั้นอาจจะเนี่ยเป็นปัจจัยภายในนะคะข้อที่2ค่ะข้อที่2เนี่ยจะเป็นการประเมินสถานการณ์ข้อที่2ดูนะเป็นคำถามคืออะไรนะการประเมินสถานการณ์ตามแบบจำลองของ PESTOนะฮะจะวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกขององค์การดังต่อไปนี้ยกเว้นปัจจัยใดนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือต้องรู้ว่าอันไหนที่ไม่ใช่กอไก่ปัจจัยด้านผลประกอบการขององค์การขอไข่ปัจจัยทางเศรษฐกิจนะคะคอควายปัจจัยทางการเมืองงองูปัจจัยทางเทคโนโลยีแล้วก็จอจานปัจจัยทางสังคมแล้วก็ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมนะคะโอเคคำตอบคือกอไก่คือยกเว้นเพราะอะไรจึงเป็นกอไก่ใช่ไหมคะเพราะว่าผลประกอบการขององค์การเราเนี่ยเป็นปัจจัยที่เรามองเป็นภายในตัวนี้เกิดจากผลประกอบการของเราในการทำงานภายในกระบวนการใช่ไหมต่างๆนะฮะหลังจากที่เราทำงานไปแล้วนะมันไม่ได้เกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะคะผลประกอบการเราควบคุมได้ถ้าเราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเราก็ควบคุมได้ข้อที่3นะคะเรามาดูโจทย์ข้อที่3กันนะคะข้อใดเป็นความสำคัญของการประเมินผลการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์นะคะยกเว้นข้อใดนะคะกอไก่การประเมินผลช่วยในการตรวจผลความสำเร็จหรือความล้มเหลวของแผนการประชาสัมพันธ์ว่าสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์หรือไม่นะคะมากน้อยเพียงไรขอไข่การประเมินผลเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกิจกรรมหรือโครงการในอดีตนักประชาสัมพันธ์ไม่สามารถนำข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเหตุการณ์ปัจจุบันและในการวางแผนครั้งต่อไปได้คอควายการประเมินผลจะเป็นเครื่องมือในการยืนยันความคุ้มค่าของโครงการว่าจะส่งผลต่อผลประกอบการขององค์การอย่างไรหากโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ซึ่งอาจจะแสดงเป็นตัวเลขหรือมีความหมายที่มีต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้นะฮะงองูการประเมินสะท้อนความรับผิดชอบของนักประชาสัมพันธ์ในการบริหารผลลัพธ์ได้นะด้านผลประกอบการและความยั่งยืนแก่องค์การซึ่งสร้างความชอบธรรมของการประชาสัมพันธ์ในการประเมินผลการประชาสัมพันธ์แล้วก็จอจานนะคะข้อสุดท้ายการประเมินผลจะแสดงประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกิจกรรมหากกิจกรรมได้ผลตอบรับตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ก็ย่อมกล่าวได้ว่านะคะกิจกรรมนั้นประสบความสำเร็จนักศึกษาคิดว่าข้อไหนคือคำตอบคะคำตอบก็คือขอไข่นะคะแม้จะเป็นข้อมูลในอดีตแต่เราสามารถนำข้อมูลในอดีตนี้นะมาปรับปรุงพัฒนาแก้ไขแล้วก็กำหนดแนวทางนะเพื่อที่จะวางแผนประชาสัมพันธ์ของเราในอนาคตได้นะคะ
ข้อสุดท้ายของเราเนี่ยจะเป็นข้อที่เกี่ยวกับผลเรามาดูซิว่ามันเกิดจากอะไรนะคะมีคำตอบน่าจะเป็นอะไรบ้างนะคะคำถามคือการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้และทัศนคติต่อองค์การหรือต่อสินค้าของลูกค้าถือเป็นการประเมินผลการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์นะคะตามปัจจัยใดคะตามแบบจำลองของพีระมิดหัวตั้งของแมกนามาร่าเนี่ยนะกอไก่ก็คือปัจจัยนำเข้าขอไข่คือปัจจัยผลผลิตคอควายคือปัจจัยผลลัพธ์งองูคือปัจจัยด้านภายนอกองค์การจอจานคือปัจจัยด้านภายในองค์การนะคะนักศึกษาคิดว่าคำตอบคืออะไรนะคำตอบก็คือคอควายนะคะเป็นปัจจัยด้านผลลัพธ์อย่างที่ในแบบจำลองของแมกนามาร่าได้กำหนดแล้วนะคะว่าผลลัพธ์นี้ส่วนใหญ่เราจะมองไปถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้เกี่ยวโครงการประชาสัมพันธ์เขาได้เปลี่ยนแปลงความรู้เขาไหมเปลี่ยนแปลงทัศนคติเขาไหมหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขานะซึ่งเกิดจากการประชาสัมพันธ์ของเราว่ามีประสิทธิภาพประสิทธิผลแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบคือคอควายค่ะนะคะก็อันนี้ก็คือคำตอบเนาะนะคะให้นักศึกษาได้ลองทบทวนดูว่าตอบถ้าตอบถูกก็แปลว่าโอเคใช้ได้นะคะก็วันนี้เนาะก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะคะอาจารย์ก็หวังว่าการสรุปนะคะการบรรยายในที่นี้อย่างน้อยที่สุดก็ทำให้นักศึกษาได้ทบทวนองค์ความรู้ที่ได้มาไม่มากก็น้อยจ้ะขอให้นักศึกษาโชคดีทุกคนนะคะประสบความสำเร็จทุกคนนะคะ

ศึกษาคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเป็นช่วงที่เราจะได้มาทำแบบทดสอบการดูนะคะว่าหลังจากที่ฟังอาจารย์บรรยายไปแล้วนะคะแล้วนักศึกษาอาจจะไปศึกษาในเอกสารการสอนเพิ่มเติมด้วยนะคะเพื่อให้ได้เข้าใจเนื้อหามากขึ้นดูตัวอย่างนะคะในตัวอย่างจะมี QR code นักศึกษาสามารถที่จะใช้สมาร์ทโฟนนะคะยิง QR code แล้วก็เข้าไปชมคลิปตัวอย่างได้นะคะสำหรับในหน่วยค่ะเอาละค่ะพร้อมหรือยังคะนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาที่คำถามที่1เลยค่ะข้อที่1นะคะองค์ประกอบของการเล่าเรื่องมีกี่องค์ประกอบอะไรบ้างและจำเป็นต้องมีครบทุกองค์ประกอบหรือไม่นะคะอันนี้มีหลายคำถามย่อยนะคะก็คือถามว่ามีกี่องค์ประกอบจำได้ไหมคะแล้วก็แต่มีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะกี่อย่างเนี้ยนะคะแล้วมันจำเป็นต้องมีทุกองค์ประกอบหรือเปล่านะคะทีนี้เรามาดูเฉลยกันนะคะนักศึกษาอาจจะมีคำตอบอยู่ในใจแล้วนะคะค่ะเฉลยข้อ1นะคะองค์ประกอบการเล่าเรื่องมีทั้งหมด8องค์ประกอบนะคะนี่ต้องจำให้มั่นนะคะที่อาจารย์ได้เน้นไปในช่วงของการบรรยายเห็นไหมคะจะต้องมีช่วงเวลาใช่ไหมคะมีสถานที่มีตัวเอกฝ่ายชายหรือที่เราเรียกว่าพระเอกมีตัวเอกฝ่ายหญิงที่เรียกว่านางเอกแล้วก็มีผู้ร้ายมีตัวรองมีแก่นเรื่องแล้วก็มีเขาโครงเรื่องนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีครบทุกองค์ประกอบก็ได้ค่ะแล้วแต่เพราะว่าบางเรื่องอาจจะมีแค่ตัวเอกที่เป็นฝ่ายชายก็ได้ถูกไหมคะหรือว่ามีเฉพาะตัวเอกที่เป็นฝ่ายหญิงก็ได้นะคะหรือบางเรื่องนะคะอาจจะมีแค่ผู้ร้ายค่ะเพราะว่าเรื่องนั้นเป็นการเล่าเกี่ยวกับผู้ร้ายอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่องค์ประกอบที่สำคัญนั้นก็อาจจะต้องยังคงอยู่นะคะเช่นแก่นเรื่องแล้วก็เขาโครงเรื่องเอาละค่ะเรามาเริ่มต่อกันเลยนะคะที่ข้อที่2ค่ะกลยุทธ์ของการเล่าเรื่องมีอะไรบ้างอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยเพราะว่าชื่อหน่วยเราคือกลยุทธ์การเล่าเรื่องถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจำให้ได้ค่ะว่ามันมีอะไรบ้างค่ะนะคะแล้วก็อย่างน้อยก็ยกมาได้1กลยุทธ์นะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างนะคะที่เราเอาไปใช้ในการประชาสัมพันธ์เพื่อการเล่าเรื่องนะคะพอนึกออกนะคะกลยุทธ์ที่มีโครงสร้างแบบต่างๆนะคะเฉลยนะคะมาดูเฉลยนะคะกลยุทธ์การเล่าเรื่องนะคะมี8กลยุทธ์นะคะนักศึกษาไปทบทวนนะว่ามีกลยุทธ์อะไรบ้างนะคะ อาจารย์ขอยกตัวอย่างมานะคะเป็นแบบแรกคือแบบโมโนมิดนะคะจำได้ไหมคะเป็นการเล่าเรื่องแบบผจญภัยของฮีโร่ค่ะนะเราก็สามารถที่จะยกตัวอย่างได้ว่าเราเอาเรื่องราวเกี่ยวกับการประสบความสำเร็จนะคะความสำเร็จของชีวิตแขกรับเชิญนะคะที่เชิญมาในรายการนะคะที่นิยมใช้นะคะแล้วก็เห็นกันบ่อยๆนะคะก็คือรายการ Perspective รายการเพชรามารายการเจาะใจเห็นไหมคะเราก็จะเล่าเป็นแบบฮีโร่เป็นเรื่องราวผจญภัยของฮีโร่เป็นเรื่องราวชีวิตของเขาอาจจะเป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จหรือว่าเป็นชีวิตที่ทุกข์ยากมาจนกระทั่งประสบความสำเร็จค่ะแต่ที่สำคัญนะคะกลยุทธ์แบบแรกนี้มันจะเป็นตอนจบเป็นแฮปปี้เอนดิ้งค่ะเป็นแบบประสบความสำเร็จชื่นชอบชื่นชมนะคะซึ่งต่างจากกลยุทธ์ที่2นะคะเป็นแบบเมาเทนจำได้ไหมคะเอาละค่ะนะคะเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะเผื่อนักศึกษาไปดูทบทวนนะคะคลิปวิดีโอเรื่องสร้างคนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะชีวิตจริงของนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมนะคะซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะคะเป็นผู้ที่ขี่จักรยานไปทำงานทุกวันนะคะเขาก็จะเล่าย้อนไปตั้งแต่วัยเด็กดำเนินชีวิตลำบากแล้วก็เล่าเรื่องว่าจนกระทั่งได้รับทุนจุฬาชนบทนะคะแล้วก็เรียนประสบความสำเร็จแล้วก็ได้เป็นผู้ว่านะคะนี่ค่ะนักศึกษาก็ยิง QR code แล้วก็เข้าไปดูนะคะเนี่ยค่ะนายชัยวัฒน์นะคะได้โอกาสเป็นนิสิตคณะรัฐศาสตร์จุฬาเรียนจบก็ขยันทำงานปัจจุบันได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเลยค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างค่ะมาถึงข้อที่3ค่ะข้อที่3ถามว่าประเภทของการเล่าเรื่องมีกี่ประเภทอะไรบ้างอันนี้ไม่ยากนะคะเราจำได้นะคะมี3นะคะก็คือยังไงคะอันแรก
จากประสบการณ์ตรงหรือข้อเท็จจริงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงใช่ไหมคะอันที่สองเรื่องแต่งจากจินตนาการนะคะและอันที่สามผสมกันสองอันนะคะก็ระหว่างประสบการณ์จริงกับจินตนาการนะคะอันนี้จำได้ง่ายนะคะดูให้เน้นๆไปเลยนะคะเผื่อจะมีข้อสอบออกหรือคำถามหรืออะไรเนี้ยเขาก็จะถามประมาณนี้นะคะมาถึงข้อที่4นะคะข้อสุดท้ายแล้วนะคะถามว่ารูปแบบของการประชาสัมพันธ์ด้วยการเล่าเรื่องมีกี่รูปแบบอะไรบ้างและในกระบวนการเล่าเรื่องเพื่อการประชาสัมพันธ์เน้นที่อะไรนะคะเน้นที่อะไรนะคะอ่ะเรามาดูที่เฉลยกันนะคะรูปแบบนะคะมี3รูปแบบค่ะคือมีเป็นข้อความเป็นภาพแล้วก็เป็นคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ในกระบวนการเล่าเรื่องนะคะเราก็จะเน้นอยู่3เรื่องด้วยกันนะคะที่อาจารย์ได้อธิบายไปอย่างละเอียดเลยนะคะมีการยกตัวอย่างนั้นนะคะก็คือการเน้นที่การกำหนดวัตถุประสงค์นะคะมีความมุ่งหมายเราต้องการจะโน้มน้าวต้องการสร้างภาพลักษณ์อะไรต่างๆนะคะแล้วก็เน้นที่การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายค่ะเราต้องรู้ว่าผู้รับสารเราเป็นใครนะคะผู้ฟังผู้ชมเราเป็นใครนะคะจะได้เลือกนะคะเรื่องต่างๆได้ถูกต้องแล้วก็อันที่3ก็คือการเลือกใช้สื่อเพื่อการเล่าเรื่องนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบทดสอบของเรา4ข้อที่เอามายกตัวอย่างนะคะนักศึกษาเองก็ยังจำเป็นที่จะต้องไปทบทวนเอกสารการสอนนะคะดูกิจกรรมท้ายเรื่องดูเฉลยนะคะการดูวัตถุประสงค์แนวคิดนะคะจะช่วยให้นักศึกษาอ่านเอกสารการสอนได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะแบบประเมินก่อนและหลังเรียนก็เป็นประโยชน์มากในการที่นักศึกษาจะใช้ในการทบทวนแล้วก็ทำให้ทำข้อสอบได้ด้วยนะคะค่ะ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: อย่ารีรอหากท่านสนใจใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ผู้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์นักจัดรายการผู้สร้างหรือผู้กำกับภาพยนตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพร้อมจะให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพกับท่านแล้ววันนี้สนใจติดต่อ02504777
11: ทำงานสร้างสรรค์ครับสนุกเพราะได้เดินทางตลอดเวลาได้ถ่ายภาพได้เขียนบทเหนือสุดใต้สุดผมไปมาหมดแล้วครับเรียนนิเทศศาสตร์ที่มสท.ทุกสิ่งที่ได้เรียนมาใช้ได้จริงใช้ได้ทันทีและที่สำคัญคือไม่ต้องลางานด้วยห้องเรียนของคนอื่นอาจจะติดแอร์เย็นๆแต่ผมรับประกันได้เลยครับว่าห้องเรียนของผมใหญ่กว่าแน่นอนเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยความรู้ก็ได้ไอเดียไม่มีวันตันแน่นอนครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะกระจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวัน

끝나. กว่า4ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน4ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอก

0: ลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถเพิ่งไม่มีที่จอดท่านรีบ
2: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
1: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
0: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเรา
3: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: ตัวใหญ
2: ่
3: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันอีกเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนำเสนอหลักเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับโดยเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมเรียนรู้สู่การนำไปปฏิบัติจริงกับบุคคลต้นแบบครับวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณนุกูลนามปราศัยครับหรือประธานกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยหอมทองจังหวัดปทุมธานีครับคุณนุกูลครับได้มีการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับมาประยุกต์ใช้ในการปลูกกล้วยบริหารจัดการจนเป็นการผลิตทางการเกษตรที่ดีครับหรืออาหารปลอดภัยนั่นเองครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงแรกของรายการครับช่วงวิถีชนคนพอเพียงครับ

เองก็เป็นครอบครัวเกษตรนะครับปู่ย่าตายายก็เป็นเกษตรทํานานะครับแต่ช่วงวัยรุ่นเราได้เข้ากรุงเทพนะครับเพื่อจะทํางานหาเงินนะครับต้นก็คือการเข้าไปเรียนหนังสือนะครับหาความรู้นี่แหละแต่บังเอิญครอบครัวก็ไม่มีทุนส่งก็เลยต้องทํางานนะครับรับจ้างทําเป็นหนุ่มโรงงานนะครับเมื่อปี40นะครับประเทศไทยเราเจอวิกฤตเศรษฐกิจก็คือเรื่องของต้มยำกุ้งนะครับก็ทําให้โรงงานต่างๆนะครับจ้างแรงงานนะครับให้ออกเพราะฉะนั้นผมเองก็อีกคนหนึ่งที่ได้โดนวิกฤตตรงนี้ก็ได้กลับมาอยู่ที่บ้านพร้อมกับการที่มีครอบครัวพอดีนะครับก็ได้มาเริ่มต้นทําเรื่องของการเกษตรนะครับโดยการทําเรื่องของส้มเขียวหวานทุ่งรังสิตเมื่อก่อนเป็นส้มเขียวหวานที่มีชื่อเสียงมากครับในช่วงที่มาทําส้มเขียวหวานนะครับครอบครัวก็ได้เอาที่เพื่อเข้าจํานําแบงค์นะครับที่จะเอาหาทุนมาทําส้มเขียวหวานนะครับก็ปรากฏว่าหลังจากที่ส้มเขียวหวานเจอวิกฤตส้มร่วงเรียกส้มร่วงแล้วก็ทําให้ครอบครัวเองเนี่ยมีหนี้สินนะครับแล้วก็เลยมารวมกลุ่มกันเย็บผ้าหลังจากที่เย็บผ้ากันมานานนะครับก็พ่อบ้านไม่มีงานทําในส่วนหนึ่งก็ทําให้มองเห็นว่าพื้นที่ในชุมชนเราว่างเยอะนะครับคนในชุมชนมีการปลูกกล้วยหอมทองสักช่วงปี43-44นะครับก็ทําให้เราเองมองเห็นว่าพืชอีกตัวที่น่าจะฟื้นกลับมาทําเรื่องของเกษตรได้ก็น่าจะเป็นเรื่องของกล้วยหอมทองกล้วยหอมทองคือพืชอีกตัวที่ถูกกับดินบ้านเรานะครับถูกกับสวนส้มล้างซึ่งมีปุ๋ยมีธาตุอาหารในดินเยอะอยู่แล้วนะครับจากนั้นผมเองก็ขยายเริ่มขยายทีละ10ไร่20ไร่นะครับจนปัจจุบันเราเองรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเรื่องของจากเย็บผ้าก็มาเป็นเรื่องของการเกษตรนะครับซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยก็เรามีโอกาสได้ทํากล้วยหอมทองส่งญี่ปุ่นด้วยนะครับซึ่งเป็นกล้วยหอมทองอินทรีย์เรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยดินบ้านเรานะครับบางครั้งการที่จะฟื้นฟูดินให้มีชีวิตเนี่ยมันก็ทําให้การใช้เวลาพอสมควรนะครับการทําต่อเนื่องมันก็อาจจะไม่ได้ผลผลิตออกมาไม่ดีพอก็เลยต้องมาเรียนรู้เรื่องของการคืนชีวิตให้ดินนะครับปรึกษาหน่วยงานเกษตรอำเภอนะครับลงมาเรื่องของการทําปุ๋ยหมักการทําปุ๋ยอินทรีย์น้ํานะครับทําให้ดินดีขึ้นตอนนี้เราเป็นกลุ่มกล้วยหอมทองเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ซึ่งเป็นกลุ่มที่ผลิตกล้วยหอมทองที่ได้รับ GI นะครับเป็นพืช GI ของจังหวัดนะครับส่วนหนึ่งนะครับเราเองได้รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองปทุมรัตน์กล้วยหอมทองเราจะกะระยะหรือว่ากะเกณฑ์การเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเองเนี่ยก็มีการวางแผนในการปลูกนะครับให้มีกล้วยปลูกทั้งปีอย่างผมเองเนี่ยมีที่หมุนเวียนอยู่ร่วม300ไร่เนี่ยก็คือ2เดือนจะปลูก1แปลงนะครับ2เดือนแปลงหนึ่งเพราะฉะนั้นกล้วยก็จะมีออกมาตลอด

0: การตลาดนะครับการทำกล้วยดั้งเดิมจริงๆเราก็มีพ่อค้าจะเป็นพ่อค้าประจำเนาะก็พ่อค้าประจำบ้างพ่อค้าจรบ้างก็คือมาดิวกันล่วงหน้าเป็นแปลงๆนะครับคือเหมายกแปลงกันเลยพืชผลทางการเกษตรส่วนมากเนี่ยพ่อค้าจะเอาผลผลิตไปก่อนไปขายก่อนถึงตีราคาให้นะครับก็ทำให้เกษตรกรทุกวันนี้ก็ยังเป็นรองพ่อค้าอยู่นะครับกลุ่มเราเองมีการพูดคุยกันเรื่องของการดิวตลาดโดยตรงไม่ว่าจะเป็นโมเดิร์นเทรดนะครับเซเว่นอะไรพวกนี้ที่จะขายผลสดให้ส่วนพ่อค้าโดยตรงอย่างตลาดไทยสี่มุมเมืองตอนนี้กลุ่มเราเองโดยเฉพาะผมเองเนี่ยเข้ามาถึงจุดที่ต้องจำหน่ายเองนะครับก็เปิดแผงที่ตลาดไทยแล้วนะครับก็คือขายผลผลิตสดเองในส่วนของการแปรรูปผลผลิตที่ตกเกรดนะครับเราเองก็มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่รองรับซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจในการรวมตัวกันของกลุ่มนะครับในการแปรรูปกล้วยครับเกษตรกรที่รวมกันเป็นกลุ่มเนี่ยเราเองได้เรียนรู้เรื่องของการปลูกพืชหมุนเวียนแล้วเราก็มีเรื่องของการปลูกพืชแซมนะครับในช่วงที่ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตของกล้วยเนี่ยเราสามารถที่จะได้พืชหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพริกขี้หนูสวนมะระนะครับบวบนะครับสิ่งที่เราปลูกแซมได้เนี่ยพืชระยะสั้นเนี่ยเราสามารถปลูกได้เลยนะครับในส่วนหนึ่งนะครับส่วนของรายได้หรือว่าต้นทุนของการผลิตเนี่ยเราก็จะได้เรื่องของการใช้ปุ๋ยที่หน่วยงานแนะนำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะครับสารชีวพันธุ์ต่างๆเนี่ยที่เรามาใช้กับผักเนี่ยมันก็จะส่งผลให้กับกล้วยนะครับในการฉีดพ่นจะกลายเป็นฮอร์โมนซึ่งพืชเองก็จะอาศัยซึ่งกันและกันนะครับก็ถือว่าทำให้แปลงมูลค่าสูงที่เราทำเนี่ยได้ถือว่าได้รับรางวัลระดับเขตนะครับตรงนี้ครับ
1: คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP หรือที่เรียกว่า STU GAP ครับแล้ววิทยากรของเราในวันนี้ครับคืออาจารย์ดร.วนาลัยวิริยสุธีอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

0: ผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องของระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP ครับของพืชอาหารและก็ฟาร์มบริษัทครับและวิทยากรของเราในวันนี้ครับคืออาจารย์ดร.วนาลัยวิทยาสุทธิครับ
1: ครับผมสวัสดีค่ะ
0: ให้อาจารย์เล่าเรื่องของที่มาของโครงการวิจัยนิดนึงว่าระบบสารสนเทศ GAP HTU เนี่ยมันมีแนวคิดมาอย่างไรอะไรบ้างคร
1: ับ ค่ะสำหรับแนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศนี้ขึ้นมานะคะก็คือเราเนี่ยพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยที่เข้าขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเนี่ยหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามของ GAP เนี่ยเมื่อการเข้าไปขอรับรองมาตรฐานเราเนี่ยเราก็ต้องการที่จะแก้ปัญหาตรงนี้เพื่อให้เกษตรกรเนี่ยได้รับการรับรองมาตรฐานส่วนใหญ่เนี่ยที่จะทําให้เกษตรกรเนี่ยไม่ค่อยได้รับมาตรฐานนี้ค่ะก็จะเป็นมีข
0: ้
1: อใช่มีกระบวนการผลิตที่ไม่ถูกต้องรวมถึงอาจจะไม่มีการจดบันทึกข้อมูลตามความต้องการของมาตรฐานกรมวิชาการเกษตรที่กำหนดไว้อะไรแบบนี้
0: ซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของ GAP ของฟาร์มปศุสัตว์นิดนึงว่ามันเป็นยังไงครับ GAP ฟาร์มปศุสัตว
1: ์ก็คือ
0: เลี้ยงวัวหรือว่าทำอะไร
1: ใช่ค่ะก็คือ GAP ของฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยหรือว่าการผลิตเนื้อสัตว์ต่างๆหรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ต่างๆออกมาเนี่ยก็หากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับมาตรฐานเนาะหรือว่าได้รับการรับรองเนี่ยก็จะทำให้ผลผลิตปลอดภัยแน่นอนสำหรับผู้บริโภคก็จะมีความเชื่อมั่นเนาะในการบริโภคสินค้าเหล่านี้ซึ่งองค์ประกอบที่จะขอในการขอรับรองเนี่ยแต่โดยหลักๆเนี่ยก็จะมีส่วนขององค์ประกอบของฟาร์ม
0: คือที่สถานที่ตั้งของฟาร์มว่าต้องมีลักษณะอย่างไร
1: ใช่ค่ะรูปแบบของผังฟาร์มเป็นยังไงค่ะแล้วส่วนที่สองเนี่ยก็คือในส่วนของการจัดการค่ะในการบริหารจัดการว่าให้อาหารที่ให้ค่ะหรือว่าแม้แต่วิธีการให้ในแต่ในส่วนสุดท้ายเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือในเกี่ยวกับสุขภาพของสัตว์

0: นะใ
1: ช่ในฟาร์มค่ะซึ่งข้อเนี่ยมันก็จะหมายรวมถึงการจดบันทึกต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นการให้วัคซีนสัตว์ผลิตภัณฑ์ที่นำมาให้กับสัตว์เนี่ยมีอะไรบ้างก็สิ่งเหล่านี้ค่ะมันก็จะเชื่อมโยงไปถึงสุขภาพของสัตว์รวมถึงตัวเกษตรกรด้วยเช่นกัน
0: ค่ะหมายว่าถ้าเกิดเราเกษตรกรผ่านเรื่องของการปฏิบัติที่ถูกต้อง GAP เนี้ยก็จะเป็นตัวการันตีว่าเกษตรกรได้เกษตรกรหนึ่งปลอดภัยแล้วก็อาหารที่สื่อถึงผู้บริโภคเนี่ยก็จะปลอดภัยด้วย
1: ใช่ค่ะรวมถึงอีกส่วนนึงก็คือสิ่งแวดล้อมค่ะสิ่งแวดล้อมที่ไม่ว่าจะเป็นภายในฟาร์มหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนะคะมลพิษต่างๆว่า
0: น้อยลง
1: มลพิษต่างๆเนี่ยอยู่ในมาตรฐานที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ
0: นี่ก็เป็นโจทย์วิจัยที่เราได้มาพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศเพื่อเป็นตัวช่วย
1: เพื่อเป็นตัวช่วยเกษตรกรให้ได้รับมาตรฐานนี้มากยิ่งขึ้นระบบสารสนเทศเนี่ยค่ะก็จะเป็นระบบสารสนเทศที่เหมือนหน้าเว็บไซต์หากเกษตรกรท่านไหนหรือแม้แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องเนาะสนใจที่จะเข้าไปศึกษาเรียนรู้เนี่ยก็สามารถเข้าไปได้ stougap.com ค่ะซึ่งเว็บไซต์นะคะก็จะช่วยในการประเมินเบื้องต้นเนาะให้กับเกษตรกรรวมถึงเราก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการขอรับรองมาตรฐานด้วยว่ามีประเด็นไหนเป็นประเด็นที่สำคัญที่เราจะต้องเตรียมข้อมูลหรือว่าเตรียมการปฏิบัติที่ดีในฟาร์มที่จะทำให้เกษตรกรได้รับมาตรฐานถ้าเป็นความปศุสัตว์เนี่ยเมื่อเลือกเข้าไปแล้วก็มีการกรอกข้อมูลลงทะเบียนเบื้องต้นก่อนแต่ว่าลงทะเบียนเบื้องต้นเนี่ยไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ให้เตรียมข้อมูลเพื่อที่จะเข้าไปกรอกข้อมูลต่างๆเพื่อรับการประเมินค่ะมาข้อมูลเนี่ยมันก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าเกษตรกรเป็นใครลักษณะฟาร์มเป็นยังไงรูปแบบการจัดการฟาร์มเป็นยังไง
0: ผล
1: ิตสัตว์อะไรบ้างจำนวนเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่มีการจดบันทึกข้อมูลในส่วนไหนไว้บ้าง
0: ก็ทำการประเมินแต่ละข้อที่เราใช่ที่เรื่องขององค์ประกอบฟาร์มที่เราพูดเมื่อกี้ตอนต้นใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะเมื่อคุณกรอกข้อมูลเสร็จแล้วเนาะระบบก็จะทำการประเมินให้ว่าเบื้องต้นเนาะว่าเอ๊ะหากข้อมูลของคุณมีเพียงเท่านี้หรือว่าเงินพอไหมที่จะทำให้คุณได้รับมาตรฐานหากไม่พอที่จะทำให้คุณได้รับมาตรฐานหรือว่าไม่ผ่านเนี่ยเราจะต้องเข้าไปแก้ไขในส่วนไหนเราก็มีชุดองค์ความรู้ว่าคุณจะสามารถปรับปรุงหรือว่าปรับเปลี่ยนการจัดการภายในฟาร์มของคุณให้ดีขึ้นได้ยังไงเพื่อให้ได้รับมาตรฐานนี้ขึ้นมาได้ค่ะ
0: ระบบนี้มันจะมีอีกอันนึงคือส่วนของผู้ประเมิน
1: ใช่ค่ะ
0: มีประโยชน์กับผู้ประเมินยังไงบ้าง
1: ก็คือในส่วนของผู้ประเมินหรือว่าหน่วยงานเนาะที่ทำการควบคุมมาตรฐานเนี่ยหากหน่วยงานต่างๆที่ควบคุมมาตรฐานเหล่านี้อยู่ค่ะเข้าไปดูเบื้องต้นเนาะจากที่เกษตรกรใช่ค่ะก็ช่วยให้ผู้ประเมินเนี่ยรู้เบื้องต้นได้แล้วว่าเอ๊ะเกษตรกรเนี่ยมีจุดไหนที่เขาจะต้องกังวล
0: แก
1: ้ไขใช่ค่ะเพราะก็มันเป็นเหมือนฐานมันเป็นเหมือนฐานข้อมูลรวบรวมเพื่อให้ง่ายกับการตรวจเช็คหรือว่าตรวจดู
0: ทำให้ง่ายต่อการทำงานของตัว
1: เจ้าหน้าที่ด้วยใช่ค่ะใช่
0: แล้วอีกมุมมองนึงคือว่ามันจะมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรอะไรเงี้ยที่เข้ามาอย่างเงี้ยหรือว่าเขาก็สามารถใช้องค์กรตรงนี้ไปสอนหรือวางแผน
1: ใช่ค่ะก็ถ้าเกิดในส่วนของแบบบุคคลที่ส่งเสริมให้ความรู้กับเกษตรกรนะคะก
0: ็
1: ใช่หน่วยงานต่างๆตรงนี้ค่ะก็สามารถเข้าไปหนึ่งเลยคือศึกษาองค์ความรู้ที่เรามีให้อยู่ใน
0: ต้องดูแล
1: ใช่ค่ะอีกส่วนนึงก็คือเข้าไปเราก็สามารถดูได้ว่าเอ๊ะเกษตรกรเราเนี่ยได้ถ้าเกิดขอ GAP จริงๆเนี่ยจะได้รับ GAP หรือเปล่า
0: ใช่
1: ค่ะก็เป็นในส่วนของเบื้องต้นเนาะที่จะทำให้เกษตรกรรวมถึงเจ้าหน้าที่เนี่ยสะดวกสบายในการเข้าขอรับรองมาตรฐานจริงๆค่ะใช่ค่ะ
0: สุดท้ายอยากให้อาจารย์สรุปนิดนึงครับเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเนี่ยว่ามีประโยชน์ยังไงใช้อะไรได้บ้างแล้วก็จะฝากเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ามาใช้เว็บไซต์
1: ค่ะซึ่งระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีนะคะก็เป็นระบบนึงนะคะที่จะช่วยให้เกษตรกรรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยประเมินเบื้องต้นในการขอรับรองมาตรฐานต่างๆหากเกษตรกรหรือว่าหน่วยงานใดเนี่ยมีความสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ stougap.com ได้นะคะก็หากผู้ใดสนใจเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ค่ะ
0: กับในเรื่องของต้นกล้าเกษตรกรรมวันนี้ครับผมคิดว่าคุณผู้ชมคงจะได้ความรู้เกี่ยวกับ GAP ครับแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการขอใบรับรองมาตรฐานได้อย่างถูกต้องครับคุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเกษตรกรตัวอย่างครับคือคุณอุดมขนุนก้อนครับที่น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับมาบริหารจัดการในการทำการเกษตรอย่างผสมผสานครับเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

ษตรผสมผสานเนี่ยนะครับมันเป็นการทำเกษตรหลายอย่างในพื้นที่นะครับขั้นแรกเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาคำนึงถึงว่าเรามีพื้นที่เท่าไหร่และพื้นที่ส่วนไหนจะใช้ทำอะไรต้องมีการวางผังของแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับการประกอบการทำการเกษตรนะครับที่นี่นะครับประกอบไปด้วยกิจกรรมก็คือมีการทำนาจำนวน7ไร่นะครับมีบ่อปลาโดยเฉลี่ยก็ประมาณ3ไร่จำนวน3บ่อนะครับแล้วพื้นที่สำหรับไม้ผลแล้วก็ปลูกผักเนี่ยนะครับประมาณ3ไร่ที่อยู่อาศัยก็ประมาณ2งานนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่15ไร่เป็นเกษตรผสมผสานและมีการเลี้ยงสัตว์นะครับพวกสัตว์ปีกในพื้นที่นะครับซึ่งนะครับเป็นการอยู่รวมกันช่วยร่วมกันและเกื้อกูลกันผมเน้นของสิ่งที่มีอยู่และก็เหลือใช้จากทุกภาคส่วนที่จะย้อนกลับมาเป็นปุ๋ยนะครับฟางข้าวนะครับที่หลังจากเก็บเกี่ยวนะครับเราก็นำมาหมักกับพวกมูลสัตว์โดยใช้ตัวจุลินทรีย์ของพัฒนาที่ดินนะครับอด.1นะครับกับกากน้ำตาลและก็หมักนะครับฟางข้าวพร้อมทั้งมูลสัตว์นะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์จากฟางข้าวนะครับปลานะครับเราเลี้ยงปลาที่เสียหายจากการเลี้ยงอย่างเช่นมีการตายบ้างมีการช่วงขายผลผลิตมีส่วนที่เหลือหรือส่วนนั้นเราก็หมักปลาเป็นน้ำหมักปลาจากปลานะครับก็เป็นปุ๋ยน้ำธรรมชาตินะครับจากปลาผลไม้นะครับมีการหมักนะครับที่เหลือจากเน่าเสียอย่างเช่นมะม่วงนะครับกระท้อนมะละกอนะครับส่วนอะไรที่เป็นผลไม้ที่เหลือจากการขายสู่ตลาดหรือเน่าเสียเราก็นำมาหมักกับสารหมักนะครับพอดอ2นะครับกากน้ำตาลระยะเวลาการหมักเนี่ยนะครับถ้าเป็นปุ๋ยพืชสดเป็นปุ๋ยที่จากซากพืชก็ประมาณ45วันแต่ถ้าเป็นปุ๋ยที่จากพวกผลไม้จากอย่างปลาเนี่ย45วันนะครับก็นำมาใช้ได้ผลไม้เนี่ยประมาณ 25-30 วันนะครับก็สามารถนำมาใช้เป็นปุ๋ยได้นะครับเรา เพิ่มโดยการใช้นมสดตกเกล็ดจากฟาร์มโคนมนะครับนำเข้ามาเสริมกับการหมักในแต่ละส่วนนะครับเพื่อสร้างคุณภาพในเรื่องของการทำปุ๋ยนะครับ เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่จะทำให้ปุ๋ยเราเนี่ยมีคุณภาพสูงขึ้นนะครับ

ัจจัยหลักของการทำเกษตรประกอบไปด้วยเรื่องดินเรื่องน้ำแล้วก็เรื่องของการตลาดและสุดท้ายก็เป็นเรื่องของแรงงานนะครับปัญหาเรื่องดินนะครับซึ่งเป็นหัวใจหลักของการทำการเกษตรนะครับการทำเกษตรเนี่ยครับถ้าดินไม่ดีเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ภาคการเกษตรได้ต้องลงทุนสูงนะครับเราต้องดูแลเรื่องดินเป็นหลักนะครับวิธีดูแลก็ต้องดูแลกันระยะยาวๆต้องใส่ใจต้องรู้จริงๆต้องมีการหมั่นเรื่องตรวจดินตลอดทุกฤดูกาลต้องพยายามไม่ให้ดินมีปัญหาพยายามหาความรู้หรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดินเข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องของเกษตรกรนะครับเรื่องน้ำก็เป็นเรื่องหลักของการทำการเกษตรเราต้องมีน้ำให้พอใช้ในเรื่องของการทำเกษตรยิ่งทำการเกษตรผสมผสานเรามี

0: จกรรมตลอดทั้งปีน้ำขาดไม่ได้ถ้าขาดน้ำถือว่าจบเรื่องภาคการเกษตรเพราะว่าจะทำให้เราไม่สามารถทำอะไรต่อได้แล้วมีน้ำไม่ดีเราก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ผลผลิตตามที่คาดไว้นะครับเราก็ต้องนะครับมีการเก็บสำรองน้ำและคิดเรื่องน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ให้มันพอเพียงแล้วก็เหมาะสมกับเรื่องของภาคเกษตรนะครับเรื่องการตลาดต้องปลูกให้ตรงกับตลาดให้ตรงกับความต้องการช่วงไหนต้องการอะไรนะครับตลาดต้องการอะไรนะครับต้องผลิตตามการตลาดให้ได้เราจะผลิตโดยไม่ใส่ใจการตลาดไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายผลผลิตเราต้องออกสู่ตลาดนะครับเกษตรกรต้องรู้เรื่องของการตลาดพอสมควรว่าสินค้าเราจะอยู่ตรงไหนขายกับใครขายให้ใครขายจำนวนเท่าไหร่นะครับ
1: คุณผู้ชมครับและช่วงสุดท้ายรายการในวันนี้ครับช่วงสุขใจที่พอเพียงครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความสุขของพี่อ้อครับหรือดร.ถนอมวันสิงจุ้ยครับเจ้าของฟาร์มสุขดอกไม้ไทยครับกับความสุขที่มีการนำดอกไม้ไทยครับเสิร์ฟสู่บนโต๊ะอาหารระดับมิชลินครับแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนะครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

จริงๆหลักในการทำงานมันก็ต้องแยกนะคะถ้าทำงานในเชิงนักวิชาการในเชิงนักวิจัยอะค่ะอันนี้คือเราบอกเลยว่าเราทุ่มแบบเต็มที่เพราะนั่นคือสิ่งที่เราจะเก็บและส่งต่อไปให้คนรุ่นหลังๆนะคะหรือว่าน้องๆไม่รู้อะได้เอาไปใช้ในอนาคตแต่ว่าในส่วนของการทำธุรกิจอะค่ะก็คืออย่างที่บอกค่ะเราก็ดำเนินแนวตามพระราชดำริอยู่แล้วว่าก็คือแบบเป็นธุรกิจที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเพราะอย่างที่บอกในตัวโครงสร้างเองอะอย่างของอ้อต่อให้เป็นธุรกิจทำธุรกิจในรูปแบบของอุตสาหกรรมหรือทำรูปแบบของในมุมของบริษัทแต่เรามีกรอบของกำไรมีกรอบของวันมีกรอบของระยะเวลาว่าเราอยากได้วันละ200กล่องแล้วพอและกำไรแค่นี้พอแล้วทำงานแค่นี้พอแล้วทำในส่วนอันเนี้ยพอแล้วและอย่างที่บอกว่าถ้าจะเห็นในส่วนของโครงสร้างของแปลงเองอะเราไม่ได้ปลูกพืชเชิงเดี่ยวแต่เราอะปลูกหลายๆตัวแล้วก็เป็นพืชหมุนเวียนแล้วก็มีเขาเรียกอะไรมีองค์ความรู้กับพืชทำให้พืชเนี่ยสามารถมีวนตลอด12เดือนได้อะ

ษตรกรอย่างเราเจอก็คือเรื่องการกำหนดราคาเราไม่สามารถกำหนดราคาเองได้ถูกไหมคะเราไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนกำหนดราคาเราเคยถามถึงกระทรวงพาณิชย์ท่านก็ตอบไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะมันเลยทำให้เกษตรกรของไทยไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพเกษตรเพราะว่าไม่สามารถกำหนดราคาของตัวเองได้มุมที่สองเลยอะค่ะก็คืออย่างที่บอกค่ะเรื่องสภาพอากาศนะคะเกษตรกรเนี่ยไม่สามารถควบคุมสภาพอากาศได้แต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเรามีงานวิจัยเรามีโครงสร้างเรามีตัวโรงเรือนอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราสามารถควบคุมอุณหภูมิความชื้นอย่างเงี้ยได้ค่ะเรื่องที่3ค่ะก็คือเป็นเขาเรียกว่าถ้าในมุมของเกษตรนะคะก็คือเป็นเรื่องสายป่านเรื่องเงินเพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยอย่างที่บอกค่ะไม่ได้มีองค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการฉะนั้นเรื่อง financial อย่างเงี้ยก็จะไม่ได้มีความรู้มากก็จะเสียโอกาสทางการตลาดไปเยอะแต่ว่าในมุมกลับกันเนี่ยณตอนนี้อย่างที่บอกค่ะองค์ความรู้พวกนี้หรือ financial พวกนี้มันสามารถเรียนได้มีคอร์สออนไลน์ให้เราเรียนในมหาลัยทำให้เกษตรกรเนี่ยยุคนี้มีความเข้าใจเรื่อง financial

0: ประสบความสำเร็จตามแผนที่ตั้งไว้นะคะคือส่วนหนึ่งแต่จริงๆอ่ะเราตั้งไว้ที่10ปีแล้วก็10ปีภาพอย่างที่บอกค่ะจริงๆเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะทำธุรกิจการเกษตรของเรานะคะฟาร์มสุขบริษัทฟาร์มสุขดอกไม้ไทยเข้าตลาดหลักทรัพย์ให้ได้นะคะในปี77นะคะจริงๆแล้วนี่คือดีมของเราจะถามว่าอย่างที่บอกค่ะว่าโอกาสมันมาเร็วมันมาเร็วเกินว่าตอนนี้เราปีหน้าค่ะตั้งแต่ปีหน้าเนี่ยจะมีฟังก์ชันที่2และเป็นเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรที่ป้อนเข้าอุตสาหกรรมนะคะก็คือเหมือนกึ่งเทรดเดอร์แล้วค่ะฉะนั้นก็คืออาจจะเร็วกว่าปี77ซึ่งอันนี้ก็เป็นอันนึงในมุมของธุรกิจนะคะและอีกมุมนึงอะค่ะก็คือเป็นการสื่อสารเรื่องตัวดอกไม้ไทยอ้อถือว่าตัวนี้อ้อมีเขาเรียกว่าได้รับความประสบความสำเร็จค่อนข้างเยอะเพราะตอนนี้เรามีหนังสือนะคะเราทำหนังสือวารสารเรามีหน่วยวิชาที่มีหลายๆมหาลัยเนี่ยมาให้ความสนใจเรื่องตัวดอกไม้ไทยรวมถึงเกษตรกรน้องๆที่สนใจเนี่ยหันมามีความรู้มีความเข้าใจเรื่องการใช้ดอกไม้ไทยมากขึ้นนะคะอย่างที่บอกอะค่ะชื่อฟาร์มเนี่ยคือฟาร์มสุขถูกไหมคะฟาร์มสุขเนี่ยมันทับศัพท์นะคะพี่คือฟาร์มสุขของอ้อเนี่ยก็คือฟาร์มย่อมาจากฟาร์มเมอร์ก็คือเกษตรกรอ้อถือเป็นตัวแทนของเกษตรกรรุ่นใหม่ละกันที่มีความคิดแตกต่างจากเกษตรกรรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นเดิมๆสุขเนี่ยเราใช้คำว่า SUK สุขก็คือความสุขใจจริงๆที่เป็นความสุขใจที่เราเลือกประกอบอาชีพเกษตรมากกว่าที่จะอยู่ในกลุ่มลูกจ้างนะคะฉะนั้นเราอ่ะเราก็เลยทำบรรยากาศความสุขของเราอ่ะไม่ว่าจะเป็นความสุขของการทำงานความสุขที่ลูกค้าเปิดดอกไม้ไปแล้วแล้วก็แบบชอบว่าสีสวยเพื่อที่จะได้ให้เขาเนี่ยส่งต่อความสุขแบบเนี้ยเหล่านี้ให้กับลูกค้ามันจะได้สร้างบรรยากาศนะคะรวมถึงเรามีวัฒนธรรมองค์กรนะคะอยากให้มีความสุขกับการทำงานอยากให้ทุกคนได้เลิร์นนิ่งไปด้วยกันนะคะนี่คือสิ่งที่เป็นความสุขของเราในการทำงานทุกวันนี้ค่ะที่เราทำค่ะ
1: คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือหลักที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตครับเพื่ออย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับวันนี้ครับเนื้อหาของรายการค่าแผ่นดินหมดลงแล้วครับอย่าลืมตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ครับเนื้อหาถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับทั้งในเวทีโลกแล้วก็ในสังคมไทยเริ่มเห็นความสำคัญของผลกระทบของปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นแรกที่เราจะพูดถึงก็คือแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ผลกระทบรวมไปถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในสังคมไทยและในสังคมโลกแล้วก็แนวทางการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินะครับมาดูประเด็นแรกก่อนนะครับถ้าพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบเนี่ยเราจะพูดเรื่องอะไรบ้างนะครับเราจะมาทำความเข้าใจเรื่องความหมายของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเราจะมาดูความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติรวมไปถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงความหมายของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยก็คงมีแหล่งความรู้นะครับมีเอกสารมีตำราอะไรที่อธิบายหรือให้ความหมายของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรไว้อย่างเยอะแยะมากนะครับซึ่งในที่นี้เราก็จะยึดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมปี2535ที่ได้ให้ความหมายของสิ่งแวดล้อมว่าหมายถึงสิ่งต่างๆนานานะครับที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์เราซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและมนุษย์ได้ทำขึ้นหรือมนุษย์ได้สร้างขึ้นและนี่คือความหมายของสิ่งแวดล้อมไม่งั้นจำไว้นะครับว่าสิ่งแวดล้อมหมายถึงสิ่งต่างๆนานาที่อยู่รอบตัวเรานั่นเองนะครับและเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและมนุษย์ทำขึ้นอย่างนี้ก็เรียกว่าสิ่งแวดล้อมเพราะงั้นก็ดูจากสิ่งต่างๆนานาที่อยู่รอบตัวเรานะครับโต๊ะเก้าอี้รองเท้าถุงเท้าแว่นตานาฬิกาอะไรต่างๆนานาก็ถือเป็นสิ่งแวดล้อมนะครับส่วนทรัพยากรธรรมชาตินะครับหมายถึงสิ่งต่างๆและพลังงานตามธรรมชาตินะครับเพราะว่าคำว่าสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยหลายคนก็อาจจะสับสนนะครับอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันแต่จริงๆแล้วมันมีความใกล้เคียงกันมากแต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวถ้าทรัพยากรธรรมชาติชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องเน้นว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมีความจำเป็นต่อมนุษย์และมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์เขาถึงเรียกว่าทรัพย์นึกออกไหมฮะทรัพยากรธรรมชาติก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์นั่นเองนะครับเพราะว่าตัวนั้นตัวสิ่งแวดล้อมตัวทรัพยากรอันนั้นมันมีมูลค่านั่นเองเขาถึงเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นก็จะแตกต่างกันในแง่นี้นะครับสิ่งแวดล้อมก็อาจจะมองแค่สิ่งต่างๆนานาที่อยู่รอบตัวเราทั้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็ที่มนุษย์ทำขึ้นแต่ทรัพยากรธรรมชาตินั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์นั่นเองนะครับสิ่งแวดล้อมนะครับก็แบ่งออกเป็น2ลักษณะอย่างที่บอกแล้วก็คือสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติก็แบ่งออกเป็น4ส่วนก็คือสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่เป็นของแข็งสิ่งที่เป็นน้ำและสิ่งที่เป็นอากาศนะครับส่วนสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นคราวนี้ก็เยอะแยะไปหมดถูกไหมครับก็เช่นอะไรล่ะรถยนต์คอมพิวเตอร์นาฬิกาแว่นตาเสื้อผ้ารองเท้าอะไรประมาณเหล่านี้ก็คือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นส่วนทรัพยากรธรรมชาตินะครับก็แบ่งเป็น3ประเภทก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่ดูเหมือนว่าจะไม่หมดสิ้นไปนะครับก็คือเช่นอะไรล่ะเช่นอากาศเช่นน้ำเช่นแสงอาทิตย์แล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถใช้ทดแทนกันได้นะครับก็คือหมายถึงทรัพยากรที่มนุษย์นำมาใช้แล้วสามารถเกิดขึ้นมาทดแทนได้เช่นพืชสัตว์ป่าไม้ดินนะครับพวกนี้ถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย์นำมาใช้แล้วมันสามารถเกิดขึ้นมาทดแทนได้นะครับแต่เราก็อย่าชะล่าใจนะครับมันเกิดขึ้นมาทดแทนได้ก็จริงแต่กว่ามันจะเกิดขึ้นมาทดแทนได้มันต้องใช้เวลานานนั่นเองเช่นป่าไม้ถูกไหมครับแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปนะทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปคือหมายความว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถเกิดขึ้นมาทดแทนได้แล้วใช้แล้วหมดไปนั้นคืออะไรบ้างล่ะเช่นยกตัวอย่างง่ายๆน้ำมันถูกไหมฮะซึ่งณปัจจุบันนี้ก็มีการคาดการณ์กันว่าน้ำมันก็อาจจะหมดโลกหรืออาจจะลดน้อยถอยลงไปแล้วกว่าน้ำมันจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องใช้เวลายาวนานมากนะครับเป็นซากฟอสซิลทับถมกันเนี่ยอย่างที่เราเรียนกันมาเพราะนั้นก็คือมันมีการคาดการณ์กันว่าน้ำมันอาจจะหมดโลกนี้แล้วก็มีความพยายามที่จะลดการใช้น้ำมันเราคงเห็นได้ว่ายกตัวอย่างกรณีรถยนต์ต่างๆนานาค่ายรถยนต์ต่างๆนานาในปัจจุบันเนี่ยพยายามผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ที่ก็เรียกว่าเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าตรงนี้ก็เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนว่ากำลังที่จะรองรับต่อปัญหาการขาดแคลนน้ำมันนั่นเอง
นะครับปัญหาการขาดแคลนน้ำมันในอนาคตนั่นเองนะครับทีนี้ความ

ำคัญของทรัพยากรธรรมชาติโอ้คราวนี้ก็คงมีเยอะแยะถูกไหมครับประเด็นแรกเลยนะครับความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติก็คือว่าเป็นบ่อเกิดแห่งปัจจัย4ปัจจัย4ก็คือปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ก็คืออาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยนะครับก็ถือว่าปัจจัย4นี้มาจากทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองนะครับอันที่2ประชากรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะครับความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติก็จะมีมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าอย่างน้อยทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับทรัพยากรธรรมชาติเป็นเครื่องมือส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจอันนี้ก็อย่างที่เรียนแล้วว่าทรัพยากรธรรมชาติเกือบจะทุกชนิดเลยมันมีมูลค่านั่นเองถูกไหมฮะจะเป็นป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ทะเลสัตว์อะไรก็แล้วแต่นะครับมันมีมูลค่าในตัวของมันนั่นเองก็คือหมายความว่ามันมีมันมีผลทางเศรษฐกิจนั่นเองนะครับและอันที่4ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยในการรักษาดุลแห่งธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าธรรมชาติเสียดุลนะครับมันก็อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับถัดมานะครับก็จะพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติความสัมพันธ์ตรงนี้โทษนะครับความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าระบบนิเวศนั่นเองเพราะฉะนั้นระบบนิเวศก็คือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็คือว่ามนุษย์ต้องอยู่ภายใต้ระบบนิเวศที่สมบูรณ์ระบบนิเวศที่สมบูรณ์ก็คือหมายความว่าสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษและทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ระบบนิเวศนะครับเอื้อต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เรานั่นเองนะครับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันก็มี2คำที่อาจจะสร้างความสับสนให้กับเราได้ก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าระบบนิเวศและนิเวศวิทยาคำว่าระบบนิเวศเนี่ยมันก็คือการอยู่ร่วมกันการมีความสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมหรือความสัมพันธ์กันของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองแต่ถ้านิเวศวิทยานิเวศวิทยาถูกมองว่าเป็นวิชาหนึ่งเป็นศาสตร์หนึ่งที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตหรือระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่านิเวศวิทยาเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะได้แยกออกระหว่างสิ่งที่เรียกว่าระบบนิเวศกับนิเวศวิทยานะครับง่ายๆก็คือว่านิเวศวิทยาเป็นวิชาหนึ่งนั่นเองซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกันถูกไหมครับแต่คำว่าระบบนิเวศมันเป็นระบบความเป็นอยู่ร่วมกันนะครับของสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงประเภทของระบบนิเวศก็อาจจะมีการจำแนกระบบนิเวศไว้อย่างหลากหลายถูกไหมครับแล้วแต่ว่าตำราเอกสารหรือแหล่งข้อมูลแต่ละที่นะครับจะให้คำอธิบายไว้ว่าอย่างไรนะครับแต่โดยรวมโดยหลักๆแล้วเนี่ยระบบนิเวศเนี่ยก็จำแนกตามลักษณะทางภูมิศาสตร์นะครับก็จะแบ่งเป็นระบบนิเวศพื้นดินระบบนิเวศน้ำนะครับหรือถ้าจำแนกโดยใช้แบบแผนของการถ่ายทอดพลังงานและอาหารก็อาจจะเป็นระบบนิเวศอิสระระบบนิเวศแบบปิดอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นประเภทของระบบนิเวศนะครับก็คงจะมีหลากหลายลักษณะที่เขาจำแนกกันนะครับถัดมานะครับก็คือจะเป็นการพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจาก2ประเด็นใหญ่ๆก็คืออาจจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะครับหรือธรรมชาติเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศเช่นเกิดการไฟป่านะครับเกิดน้ำท่วมเกิดแผ่นดินไหวอะไรทำนองนี้กับการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศที่เกิดขึ้นโดยน้ำมือมนุษย์นะครับเช่นการเพิ่มของจำนวนประชากรแน่นอนว่าก็จะต้องไปเบียดเบียนหรือส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศนะครับทีนี้เมื่อระบบนิเวศมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับมันเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติผลกระทบนั้นก็มี2ลักษณะที่เขาเรียกว่าผลกระทบร่วมผลกระทบร่วมหรือที่เรียกว่า global effect ก็คือหมายความว่าเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วปรากฏผลกระทบไปอย่างกว้างขวางเชื่อมโยงไปทั่วโลกเช่นภาวะโลกร้อนซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับภาวะโลกร้อนเนี่ยเป็นสิ่งที่องค์การระหว่างประเทศกำลังกระตุ้นเตือนให้โลกทั้งโลกเนี่ยหรือให้ประเทศต่างๆนานาเนี่ยให้ความสำคัญกับการเรื่องลดภาวะโลกร้อนนะครับเพียงแต่ว่ากรณีประเทศไทยสื่อมวลชนอาจจะไม่ค่อยพูดถึงหรือเสนอข่าวนี้สักเท่าไหร่แต่ในเวทีโลกกำลังพูดถึงเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วเขามองว่าเรื่องภาวะโลกร้อนเนี่ยจะเป็นวิกฤตลูกใหญ่ถัดมาต่อจากโควิดนะครับ
อันที่สองก็คือผลกระทบต่อภูมิภาคหรือพื้นที่ก็คือหมายความว่ามันเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นเฉพาะในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ไม่ใช่เป็นผลกระทบโดยภาพรวมนะครับเช่นเรื่องอะไรล่ะอาจจะเป็นเรื่องของขยะเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นไม่ใช่ global effect นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติถ้าจะมองในลักษณะที่เป็น2ประเภทก็คือว่ากระทบไปทั่วกับกระทบเฉพาะภูมิภาคแล้วทีนี้ถ้าพูดถึงโดยภาพรวมแล้วเนี่ยผลกระทบหรือผลลบของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติมีอะไรบ้างล่ะนะครับเมื่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงไปมันลดน้อยถอยลงมันมีมลพิษมันจะส่งผลยังไงต่อมนุษย์ล่ะประเด็นแรกก็คือสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพมันจะเกิดความสูญเสียความสมบูรณ์ของทรัพยากรต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรดินนะครับรวมไปถึงจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆนานาก็คือปัญหาเรื่องของ อุทกภัยปัญหาความแห้งแล้งหรือปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆนานานั่นเองนะครับนอกจากนั้นจะเกิดเรื่องอะไรบ้างล่ะนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินะครับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติในสังคมโลกนะครับแล้วก็ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในสังคมไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงภาพรวมนะครับก็อย่างที่เรียนแล้วว่าในเวทีโลกนะครับกำลังให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรให้ความสำคัญกับเรื่องภาวะโลกร้อนนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องของการละลายของชั้นน้ำแข็งและการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลรวมไปถึงการทำลายชั้นบรรยากาศของโลกรวมไปถึงการลดลงของทรัพยากรโลกนะครับรวมไปถึงปรากฏการณ์ที่เรียกว่าปรากฏการณ์เอลนินโญนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำทะเลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือแนวคิดนะครับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบก็คือพูดง่ายๆณปัจจุบันมองว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมันเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่เป็นมลพิษและลดน้อยถอยลงไปของทรัพยากรธรรมชาติมันก็เลยส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ของชีวิตมนุษย์เรานั่นเองครับเนื้อหาถัดมาคราวนี้เราก็จะพูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในสังคมโลกและสังคมไทยนะครับทีนี้ประเด็นที่จะพูดถึงก่อนก็คือว่าเราจะต้องชี้ให้เห็นสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของไทยก่อนนะครับก็คือสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติเป็นยังไงสถานการณ์ด้านมลพิษเป็นยังไงแล้วก็สถานการณ์ด้านภัยพิบัติเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในสังคมโลกเนี่ยก็จะพูดถึงโดยลักษณะที่เป็นภาพรวมนะครับก็จะไม่เกี่ยวข้องกับเมื่อสักครู่นะครับซึ่งเป็นเรื่องของสถานการณ์ของสิ่งแวดล้อมของไทยนะครับแต่ถ้าเป็นสังคมโลกก็จะพูดถึงปัญหาความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพปัญหาดินปัญหาน้ำปัญหาโลกร้อนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศรวมไปถึงปัญหาขยะและสารพิษนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูนะครับกรณีประเทศไทยนะครับมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับในเรื่องของปัญหาทรัพยากรธรรมชาตินะครับก็จะเห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรดินทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรน้ำแร่พลังงานแล้วก็ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับพูดง่ายๆมันลดน้อยถอยลงไปถูกไหมครับเพราะว่าเรื่องของการที่เรานำทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนานาเหล่านั้นมาใช้อย่างไม่บัญญัติบัญญัตินั่นเองนะครับมันก็ทำให้มันลดน้อยถอยลงไปเพราะว่ายุคนึงสมัยนึงเราอาจจะเข้าใจผิดถึงความอุดมสมบูรณ์ว่าทรัพยากรธรรมชาติของไทยนั้นมันมีเยอะนะครับมันไม่มีทางที่จะลดน้อยถอยลงไปได้นะครับแต่พอถึงจุดหนึ่งนะครับมันก็เริ่มชี้ให้เห็นแล้วว่าทรัพยากรธรรมชาติของเรามันลดน้อยถอยลงไปและมันไม่สามารถที่จะฟื้นตัวกลับมาได้ภายในระยะเวลาอันสั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดความตระหนักถึงปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่มันเริ่มที่จะลดน้อยถอยลงไปจากการที่เราใช้อย่างไม่บัญญัติบัญญัตินั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมล่ะนะครับสิ่งแวดล้อมมันก็เกิดมลพิษตามมานะครับเพราะว่าเราได้กระทำการต่างๆนานาที่มันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นเรื่องของมลพิษทางน้ำนะครับเรามีการกระทำอะไรต่างๆนานานะครับที่ส่งผลให้น้ำเป็นพิษถูกไหมฮะเรามีการปล่อยของเสียจากกระบวนการผลิตลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติอะไรอย่างนี้เป็นต้น
รวมไปถึงมลพิษทางอากาศและเสียงนะครับเรามีการกระทำอะไรต่างๆนานาที่ส่งผลให้อากาศนั้นเป็นพิษก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กอะไรทำนองนี้นะครับรวมไปถึงมลพิษจากขยะมูลฝอยนะครับจากสิ่งปฏิกูลอะไรต่างๆนานานะครับซึ่งมีหลากหลายนะครับขยะมูลฝอยเนี่ยถ้าจัดแบ่งแล้วเนี่ยไล่ตั้งแต่ขยะมูลฝอยจากครัวเรือนก็คือขยะมูลฝอยที่แต่ละคนเนี่ยสร้างขึ้นนั่นเองรวมไปถึงณปัจจุบันขยะมูลฝอยที่เขาเรียกว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์ปฏิเสธไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่ามันมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าชีวิตประจำวันของมนุษย์เราณปัจจุบันเนี่ยเริ่มที่จะนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นกว่าจากในอดีตจากในอดีตไม่มีถูกไหมครับพูดกันตรงๆก็คือหมายความว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีแต่ปัจจุบันเรามีการใช้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆนานาในชีวิตประจำวันยกตัวอย่างง่ายๆโทรศัพท์มือถือยกตัวอย่างเช่นคอมพิวเตอร์ยกตัวอย่างเช่น iPad iPhone อะไรก็แล้วแต่ก็คือหมายความว่าในชีวิตประจำวันของเรานะครับมีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้นจากในอดีตนั่นเองและมันก็ต้องก่อให้เกิดขยะมลพิษหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามมาด้วยนั่นเองซึ่งก็คือมันกำจัดยากและมันมีพิษนั่นเองนะครับรวมไปถึงเรื่องของสารอันตรายต่างๆสารเคมีอะไรต่างๆนานาเราก็มีมลพิษจากสารอันตรายต่างๆนานาเกิดขึ้นตามมาด้วยนะครับทีนี้ประเด็นถัดมาถ้าเราพูดถึงแนวทางในการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยนะครับเราจะมีแนวทางในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติยังไงบ้างนะครับก็โดยหลักๆโดยรวมๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องมีในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงจะต้องมีแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับสากลนะครับและก็ในระดับประเทศนั่นเองนะครับทีนี้มาดูซิว่าการอนุรักษ์เนี่ยโดยรวมๆแล้วโดยภาพรวมเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับเขาก็บอกว่าการอนุรักษ์เนี่ยโดยทั่วไปแล้วมันก็คือหมายถึงการใช้อย่างสมเหตุสมผลเห็นไหมฮะเพื่อให้มีใช้ได้ตลอดไปนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการอนุรักษ์นะครับต้องใช้อย่างสมเหตุสมผลนะครับเพื่อให้มีใช้ตลอดไปรวมไปถึงเรื่องของการจะต้องสงวนไว้การป้องกันการเก็บกักนะครับพวกนี้ก็ถือเป็นเรื่องของการอนุรักษ์เหมือนกันรวมไปถึงการพัฒนานะครับแหล่งที่เป็นต้นกำเนิดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการแบ่งเขตการซ่อมแซมการรักษาแล้วก็การฟื้นฟูเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับรวมไปถึงอะไรบ้างอย่างอื่นที่นอกเหนือจากเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็คือจะต้องมีการให้ความรู้นะครับให้ความตระหนักรู้ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับรวมไปถึงอาจจะต้องมีการเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์เราในหลายๆเรื่องเพื่อให้เกิดการรักษาหรือดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองนะครับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จำเป็นและหายากด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วถูกไหมครับว่าทรัพยากรธรรมชาตินะครับบางชนิดเนี่ยมันหายากนะครับมันเกิดขึ้นยากมันมีจำนวนน้อยเพราะงั้นการใช้การนำมาใช้เนี่ยก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังนั่นเองนะครับรวมไปถึงต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่ทดแทนได้เนี่ยให้มีอัตราการผลิตเพิ่มขึ้นหรือเท่ากับอัตราที่ใช้ก็คือตรงนี้ก็คือหมายความว่าในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติที่บอกว่ามันสามารถเกิดขึ้นมาทดแทนได้เนี่ยนะเราก็ต้องพยายามทำให้มันเพิ่มนะครับแล้วก็อย่าใช้มันจนมากเกินไปเพราะอย่างที่บอกแล้วว่าถึงแม้มันจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดขึ้นมาทดแทนได้ก็จริงแต่มันต้องใช้เวลานะครับรวมไปถึงที่สำคัญก็คือประเด็นเรื่องประชากรนะครับประชากรเป็นปัจจัยที่สำคัญนะครับที่ทำให้เกิดภาวะต่างๆนานาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประชากรมากก็แน่นอนว่าจะต้องส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงประชากรมากรวมไปถึงประชากรมากแต่มีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพนะครับก็ต้องพูดถึงในรายละเอียดอีกนะครับรวมไปถึงการหาวิธีการใหม่ๆในการผลิตและก็การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนะครับและที่สำคัญก็คือว่าจะต้องมีการให้การศึกษาแก่ประชาชนนะครับให้มีความเข้าใจนะครับถึงความสำคัญในการรักษาความสมดุลตามธรรมชาติหรือทำยังไง
ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยที่สุดนั่นเองนะครับนอกจากนั้นก็อาจจะมี

ในเรื่องของการให้การศึกษานะครับให้การศึกษาสอนให้เข้าใจถึงหลักการและวิธีการในการอนุรักษ์มีคุณธรรมจริยธรรมเกิดจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับรวมไปถึงเรื่องของการใช้เทคโนโลยีณปัจจุบันนะครับก็คือพยายามที่จะใช้เทคโนโลยีให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดนั่นเองนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะครับหรือมาตรการต่างๆนานานะครับที่เข้มงวดในการลงโทษกับผู้กระทำผิดกับผู้ที่ฝ่าฝืนกับผู้ที่ลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ต้องมีการใช้กฎหมายให้ศักดิ์สิทธิ์นะครับให้มีประสิทธิภาพลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างชัดเจนนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงในเวทีระดับโลกนะครับในระดับโลกเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วว่าก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งมันปรากฏอยู่ตรงไหนมันปรากฏอยู่ในสิ่งที่เขาเรียกว่าระเบียบโลกใหม่แม้ระเบียบโลกใหม่นั้นจะให้ความสำคัญกับ5เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องความเป็นประชาธิปไตยเรื่องที่2ก็คือสิทธิมนุษยชนเรื่องที่3ก็คือสภาพแวดล้อมเรื่องที่4การค้าเสรีเรื่องที่5ก็คือลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่ายังไง5เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ชาติมหาอำนาจและเวทีโลกให้ความสำคัญและ1ใน5เรื่องนี้ที่โลกให้ความสำคัญอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นประเด็นหลักประเด็นหนึ่งที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การสหประชาชาติได้เข้ามาแสดงบทบาทนำในการที่จะให้ทุกประเทศช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพราะฉะนั้นองค์การสหประชาชาติก็มีโครงการต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเช่นโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาตินะครับเช่นที่เรียกว่า United Nations Environment Program นะครับหรือมีโครงการต่างๆนานาที่ผ่านออกมาจากโครงการนี้เช่นเรื่องของเศรษฐศาสตร์สีเขียวก็คือพูดง่ายพยายามทำให้ระบบเศรษฐกิจนั้นตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาของส่วนที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและก็ทรัพยากรธรรมชาติและก็ผลกระทบนั่นเองครับเนื้อหาตอนนี้นะครับเราก็จะพูดถึงว่าหลังจากที่เราตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแล้วเนี่ยนะฮะเราจะมีแนวทางในการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีแนวทางอะไรต่างๆนานานะครับที่จะจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติก็คือแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับแนวทางแรกนะครับก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนแนวทางที่2ก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชนแนวทางที่3ก็คือแนวคิดสิทธิมนุษยชนนะครับพวกนี้ก็คือแนวคิดหรือแนวทางที่คิดว่านำมาใช้แล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองเพราะฉะนั้นแนวคิดแรกนะครับก็คือแนวคิดที่เรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนคำว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือหมายความว่าทำยังไงก็แล้วแต่นะครับให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นมันอยู่ยั่งยืนยงนะครับและคนรุ่นถัดมาสามารถมีส่วนในการนำมาใช้ประโยชน์หรือนำประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ได้ก็คือพูดง่ายคือว่าเป็นการคำนึงถึงคนรุ่นถัดๆไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางหรือแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยมันก็มีแนวคิดย่อยๆอะไรต่างๆนานาที่สอดคล้องกับสิ่งที่เรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือพูดง่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นอาจจะเป็นล่มใหญ่ที่มีแนวทางย่อยๆ อยู่ในแนวทางของสิ่งที่เรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเช่นอะไรล่ะเช่นแนวทางสิ่งที่เรียกว่าแนวทางด้านนิเวศวิทยาก็คือการพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่มันยั่งยืนนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนั้นส่งมอบไปถึงรุ่นต่อๆไปนั่นเองหรือรุ่นในอนาคตหรือคนในอนาคตจะได้ใช้ประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาตินะครับไม่ใช่ว่าใช้ให้มันหมดไปในยุคของเราถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาที่ยั่งยืนคือคำนึงถึงคนในรุ่นอนาคตจะได้ใช้ประโยชน์ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแล้วว่าทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากมันไม่สามารถเกิดขึ้นมาทดแทนได้ในช่วงเวลาอันสั้นทรัพยากรธรรมชาติจำนวน

มักต้องใช้เวลายาวนานในการฟื้นตัวในการจะนำมาใช้ประโยชน์นั่นเองนะครับแนวทางที่2นะครับในเรื่องของด้านสังคมนะครับก็คือหมายความว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยจะต้องสนองตอบความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ได้อย่างต่อเนื่องนะครับคำนึงถึงความเป็นธรรมนะครับทางสังคมแล้วก็ชุมชนระดับต่างๆนะครับแนวทางด้านเศรษฐกิจก็คือการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยจะหมายถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนยาวนานนะครับบนพื้นฐานการสงวนรักษาทุนธรรมชาติไว้ให้ใช้ประโยชน์สำหรับคุณรุ่นปัจจุบันแล้วก็คนรุ่นอนาคตนั่นเองนะครับแนวทางที่2ที่เรียกว่าธรรมาภิบาลหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับก็คือพูดถึงเรื่องของธรรมาภิบาลของสิ่งแวดล้อมนะครับธรรมาภิบาลของสิ่งแวดล้อมก็คือการบริหารจัดการที่ดีที่มีความโปร่งใสนะครับมีความยุติธรรมแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับส่วนแนวคิดที่3ก็คือเป็นแนวคิดเรื่องสิทธิชุมชนก็คือหมายความว่าเป็นแนวคิดที่เป็นสิทธิร่วมก็คือหมายความว่าทรัพย์สินของชุมชนนะครับหรือให้ชุมชนเนี่ยมาทำหน้าที่ในการรักษาดูแลนะครับมาใช้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อชุมชนเข้ามาดูแลนะครับมาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตินะครับแน่นอนว่าชุมชนก็จะต้องให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพย์ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพถูกไหมครับเพราะว่าถ้าทรัพยากรธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปนะครับคนที่จะได้รับผลกระทบก็คือชุมชนนั้นนั่นเองนะครับก็คือคนในชุมชนนั้นก็คือตัวของเขานั่นเองเพราะฉะนั้นแนวคิดเรื่องสิทธิชุมชนก็เป็นแนวคิดหนึ่งที่มองว่าจะช่วยในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับคือเรื่องของแนวคิดต่างๆนานานะครับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาตินะครับเช่นที่สำคัญเลยนะครับที่เราพูดถึงก็คือแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับแนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลนะครับแล้วก็แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิชุมชนซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้หมายความว่ามีแค่3แนวคิดนี้ที่เป็นแนวทางในการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินะครับมีอีกหลากหลายแนวคิดแต่ก็อย่างที่เรียนแล้วว่าคงไม่สามารถเอาแนวคิดหรือนำแนวคิดที่มีทั้งหมดมาใส่ไว้ในเอกสารของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเอกสารก็จะมีปริมาณที่มากเกินไปหนาเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามพูดถึงแนวคิดที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนแค่แนวคิดนี้แนวคิดเดียวนะครับก็มีเนื้อหาที่หลากหลายนะครับที่เราจะต้องนำสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาในตอนที่3นะครับที่พูดถึงแนวทางในการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้ดำรงอยู่คู่กับสังคมมนุษย์ต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำนึงถึงคนรุ่นอนาคตจะสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้เช่นเดียวกันครับ

0: ยุปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทเนี่ยแหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

นะครับก็จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจกับสังคมก็คือพูดง่ายหน่วยนี้เราจะพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะเราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างในประเด็นแรกนะครับเราจะพูดถึงลักษณะเศรษฐกิจและสังคมตรงนี้ก็คือหมายความว่ายังไงก็คือหมายความว่าระบบเศรษฐกิจ

สังคมบรรพการสังคมเก็บของป่าล่าสัตว์สังคมปฐมภูมิอะไรแล้วแต่จะเรียกถูกไหมครับแต่ก็คือหมายความว่าสังคมในอดีตนั้นก็อาจจะไม่มีความสลับซับซ้อนในเรื่องของการดำรงชีวิตในเรื่องของการผลิตการบริโภคอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นระบบเศรษฐกิจในอดีตหรือพูดง่ายๆคือว่าเศรษฐกิจกับสังคมในอดีตนั้นมันก็คงจะไปด้วยกันก็คือหมายความว่าระบบเศรษฐกิจในอดีตที่ในสังคมในอดีตก็ไม่ได้มีความสลับซับซ้อนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจในอดีตก็คือพูดง่ายๆกินความแค่ว่าทำยังไงที่มนุษย์เราจะดำรงชีวิตอยู่ได้ถูกไหมครับไม่มีระบบเศรษฐกิจที่ซับซ้อนที่สลับซับซ้อนอะไรก็คือพูดง่ายๆระบบเศรษฐกิจในอดีตอาจจะไม่ได้เป็นการระบบเศรษฐกิจแบบการค้าไม่เน้นเรื่องการค้าไม่ได้มีระบบธุรกิจไม่ได้มีระบบการเงินที่สลับซับซ้อนเหมือนอย่างปัจจุบันเอาง่ายๆแค่ว่านำทรัพยากรมาบริโภคเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหรือที่เขาพูดว่าเป็นการผลิตเพื่อบริโภคนะครับก็คือทำกินนั่นเองนะครับไม่ได้ทำขายนะครับแต่ที่จะมีปัญหาแล้วก็เริ่มมีประเด็นก็คือว่าถ้าเป็นเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่คำว่าเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่เริ่มเมื่อไหร่นะครับก็คือตั้งแต่ศตวรรษที่16เป็นต้นมาถือว่าโลกเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าสมัยใหม่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่เรื่องทางเศรษฐกิจก็เปลี่ยนแปลงไปในสังคมสมัยใหม่เปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เรียกว่าลัทธิพาณิชย์นิยมก็คือหมายความว่าในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่เนี่ยตัวนึงที่จะมีอิทธิพลมากต่อระบบเศรษฐกิจก็คือสิ่งที่เรียกว่าลัทธิพาณิชย์นิยมลัทธิพาณิชย์นิยมคือยังไงสรุปสั้นๆง่ายๆของสิ่งที่เรียกว่าลัทธิพาณิชย์นิยมก็คือหมายความว่าเริ่มสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจด้วยการค้าหรือพูดง่ายๆก็คือว่าเศรษฐกิจสมัยใหม่นั้นเน้นเรื่องการค้านั่นเองแต่ในอดีตไม่เกี่ยวข้องไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าการค้าถูกไหมฮะแต่เศรษฐกิจสมัยใหม่เน้นเรื่องการค้าเพราะอะไรเพราะการค้าสามารถสร้างมานำมาซึ่งความมั่งคั่งได้นั่นเองหรือความมั่งคั่งในเศรษฐกิจสมัยใหม่มาจากการค้าถูกไหมฮะเพราะการค้ามันจะทำให้เกิดกำไรมันจะทำให้เกิดส่วนเกินอะไรต่างๆนานานะครับและอันที่สองนะครับเวลาพูดถึงเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่ก็คือมันเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนื้อหาในหน่วยที่1เราก็พูดไปแล้วว่ามันเริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่16เป็นต้นมาเพราะฉะนั้นการปฏิวัติอุตสาหกรรมมันก็ส่งผลให้เศรษฐกิจมันเปลี่ยนแปลงเป็นเศรษฐกิจสมัยใหม่ด้วยถูกไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าวิถีการผลิตมันเปลี่ยนแปลงไปไงเพื่อให้สอดรับกับลัทธิพาณิชย์นิยมที่เน้นเรื่องการค้าเพราะฉะนั้นเมื่อมันเน้นเรื่องการค้าก็ต้องผลิตเยอะๆผลิตมากๆถูกไหมฮะเมื่อผลิตเยอะๆผลิตมากๆมันก็ขายได้มากเมื่อขายได้มากมันก็กำไรมากนะครับมันก็สอดคล้องสอดรับกันเพราะฉะนั้นการปฏิวัติอุตสาหกรรมมันอย่างหนึ่งก็คือว่าผลอย่างหนึ่งก็คือว่าทำให้วิถีการผลิตมันเปลี่ยนแปลงไปจากการผลิตในครัวเรือนมาเป็นการผลิตในระบบโรงงานนั่นเองนะครับและถัดมาก็คือสงครามโลกทั้งสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2แล้วมันมาเกี่ยวข้องอะไรกับเศรษฐกิจสมัยใหม่ก็เพราะว่าหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2แล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการฟื้นฟูถูกไหมครับเพราะว่าตอนที่อยู่ในช่วงสงครามนั้นมันก็เกิดความเสียหายถูกไหมก็เพราะว่ามันลบกันถูกไหมฮะมีก็ปัจจัยพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานตึกรามบ้านช่องถนนหนทางทุกสิ่งทุกอย่างก็ถูกทำลายไปจากผลของสงครามเมื่อสงครามสิ้นสุดลงก็ต้องเข้าสู่ยุคฟื้นฟูถูกไหมฮะฟื้นฟูทางด้านไหนล่ะปัจจัยสำคัญเลยก็ต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นหลังสงครามโลกครั้งที่2แม้แต่ในระดับโลกนะครับก็มีองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องและเกิดขึ้นมาเพื่อดำเนินการในการฟื้นฟูแก้ไขเศรษฐกิจก็คือธนาคารโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศทั้ง2หน่วยงานนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบเศรษฐกิจมาแก้ไขฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจนั่นเองซึ่งเกิดขึ้นจากผลของสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองนะครับทีนี้ประเด็นถัดมานะครับปัญหาพื้นระบบเศรษฐกิจนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเลยปัญหาพื้นฐานในระบบเศรษฐกิจมีอะไรบ้างปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจมี3เรื่องก็คือปัญหาว่าจะผลิตอะไรจะผลิตอย่างไรแล้วก็ผลิตเพื่อใครปัญหาว่าจะผลิตอะไรในที่นี้ก็คือผลิตสินค้าอะไรนั่นเองถูกไหมครับว่าสินค้านั้นจะผลิตอย่างไรเห็นไหมมันก็คิดมาเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเมื่อคิดได้แล้วว่าจะผลิตสินค้าอะไร
สินค้านั้นจะผลิตอย่างไร

และเมื่อสินค้านั้นตอบโจทย์แล้วว่าจะผลิตอย่างไรแล้วสินค้านั้นล่ะจะผลิตเพื่อใครแต่ในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตของผมเองว่าจะผลิตอะไรผลิตอย่างไรผลิตเพื่อใครคงไม่ใช่ประเด็นสาระสำคัญแล้วล่ะเพราะว่าเรามีกระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการกลยุทธ์ทางการตลาดถูกไหมฮะเราจะผลิตอะไรผลิตอย่างไรผลิตเพื่อใครนี่เราผลิตมาเลยแล้วเดี๋ยวเราอาศัยกลไกการตลาดเช่นการโฆษณาการประชาสัมพันธ์นู่นนี่นั่นสร้างแรงจูงใจให้คนมาบริโภคสินค้าของเรานะครับและถัดมาประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจถือว่าเป็นประเด็นสำคัญในยุคนี้สมัยนี้เลยก็ว่าได้ยุคนี้สมัยนี้ก็คือหมายความว่าหลังจากที่สงครามเย็นสิ้นสุดลงถูกไหมครับประเทศต่างๆนานาทั่วโลกเนี่ยก็พยายามดิ้นรนเพื่อที่จะให้ประเทศของตัวเองดำเนินอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะดิ้นรนที่ง่ายที่สุดก็คือการรวมตัวกันแล้วการรวมตัวกันทางด้านไหนล่ะที่มันจะดีที่สุดก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติมากที่สุดก็คือรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเนี่ยก็มีหลากหลายระดับนะฮะแล้วแต่ระดับของความแนบแน่นในการที่จะช่วยเหลือกันถูกไหมฮะถ้าช่วยเหลือกันน้อยๆมีมาตรการในการช่วยเหลือกันเล็กน้อยก็เป็นเรียกว่าเขตการค้าเสรีถ้าช่วยเหลือกันในหลากหลายด้านมากขึ้นก็ขยับฐานะขึ้นเป็นสหภาพศุลกากรถ้ารวมตัวกันช่วยเหลือกันมากที่สุดก็เป็นตลาดร่วมนะครับสูงขึ้นมาอีกก็เป็นสหภาพเศรษฐกิจจนถึงถ้าภูมิภาคไหนหรือกลุ่มประเทศไหนรวมตัวทางเศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์แบบก็ถือว่าเป็นการรวมตัวทางเศรษฐกิจหรือช่วยเหลือกันหรือมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทางเศรษฐกิจนั่นเองนะครับณปัจจุบันในโลกนี้ถ้าจะเห็นความรวมตัวทางเศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดก็น่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าสหภาพยุโรปหรือ EU นะครับก็คือหมายความว่าเขามีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นมากขึ้นนะครับช่วยเหลือกันมากขึ้นและที่สำคัญมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในเรื่องของนโยบายทางเศรษฐกิจนโยบายทางการเงินสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือว่ายุโรปนั้นใช้เงินสกุลเดียวกันเนี่ยเหรอไหมฮะที่เขาเรียกว่าเงินสกุลยูโรจากที่ตะก่อนแต่ละประเทศในยุโรปนั้นก็จะมีสกุลเงินของตัวเองเช่นฝรั่งเศสอาจจะมีเงินสกุลที่เรียกเงินฟรังถูกไหมฮะอิตาลีก็เรียกว่าเงินลีถูกไหมฮะอังกฤษก็เรียกว่าเงินปอนนะครับแต่เนื่องจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจที่สมบูรณ์แบบนะครับก็เลยแม้แต่ค่าเงินก็ใช้ค่าเงินสกุลเดียวกันที่เขาเรียกว่าเงินสกุลยูโรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหานะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนะครับก็คือชี้ให้เห็นพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดทางเศรษฐกิจและสังคมว่าสัมพันธ์กันยังไงนั่นเองนะครับเศรษฐกิจที่เป็นแบบในอดีตนะครับสังคมก็เป็นสังคมแบบในอดีตก็จะยังไม่มีการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่เรื่องของการค้านั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาของเศรษฐกิจกับสังคมครับเนื้อหาถัดมาวันนี้เราก็จะพูดถึงลักษณะและโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจนะครับเนื้อหาตรงนี้จะมีเรื่องอะไรบ้างเราก็จะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าระบบเศรษฐกิจแบบทวิลักษณ์ระบบเศรษฐกิจแบบผสมและก็เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจเสถียรภาพทางเศรษฐกิจถ้าพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าระบบเศรษฐกิจแบบทวิลักษณ์นะครับก็คือหมายความว่ามันเป็นระบบเศรษฐกิจที่จำแนกออกเป็น2ภาคถูกไหมครับเพราะว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วทวิก็คือ2ถูกไหมครับโดยภาคเศรษฐกิจทั้ง2จะมีความแตกต่างกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมก็คือหมายความว่าแต่ละประเทศคงไม่มีเศรษฐกิจแบบด้านเดียวพูดง่ายๆอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยอาจจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะที่อยู่ร่วมกันทีนี้2ลักษณะหรือทวิลักษณ์ที่อยู่ร่วมกันมีลักษณะยังไงหรือจำแนกตามอะไร1ก็คือว่าถ้าจำแนกตามลักษณะความเป็นเมืองอันนี้เห็นชัดเจนกรณีสังคมไทยถูกไหมครับก็จะแบ่งเป็นเศรษฐกิจในเมืองกับเศรษฐกิจชนบทเห็นไหมฮะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทวิลักษณ์หรือจำแนกตามประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็จะแบ่งเป็นเศรษฐกิจภาคเกษตรกับเศรษฐกิจที่ไม่ใช่ภาคเกษตรหรือจะเป็นอุตสาหกรรมหรือบริการนั่นเองอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจแบบทวิลักษณ์ก็คือ2ลักษณะที่อยู่ร่วมกันหรือจำแนกตามระดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอันนี้ก็ชัดเจนว่าอาจจะแบ่งเป็นเทคโนโลยีหรือธุรกิจที่ต้องใช้เทคโนโลยีระดับขั้นสูงหรือที่เรียกว่าไฮเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจที่ไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหรือที่เรียกว่าโลเทคหรือโลเทคโนโลยีอย่างนี้ก็จะเห็นถึงความเป็นลักษณะที่เรียกว่าทวิลักษณ์นักศึกษาคงนึกภาพออกถูกไหมครับ

อันนี้ประเทศไทยก็ชัดเจนถ้าจะพูดถึงเรื่องทวีลักษณ์ในลักษณะที่ว่าเราก็มีความเป็นเศรษฐกิจแบบเมืองแล้วก็เศรษฐกิจแบบชนบทถูกไหมครับถ้าจะพูดในลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็คือหมายความว่าประเทศไทยนั้นก็มีทั้งภาคเศรษฐกิจที่เป็นภาคเกษตรและไม่ใช่ภาคเกษตรพอไม่ใช่ภาคเกษตรก็อาจจะมีหลากหลายถูกไหมครับก็อาจจะเป็นภาคอุตสาหกรรมหรือภาคบริการและระดับที่3ก็เช่นเดียวกันถ้าพูดถึงระดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอันนี้ก็ชัดเจนว่าประเทศไทยก็มีหลากหลายธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและมีหลากหลายหลากหลายธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีขั้นต่ำนั่นเองอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าระบบเศรษฐกิจแบบทวิลักษณ์นะครับถัดมาก็คือระบบเศรษฐกิจแบบผสมคำว่าระบบเศรษฐกิจแบบผสมนี่ก็คือหมายความว่ามันจะต้องเห็นบทบาทของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในทางธุรกิจในทางเศรษฐกิจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นระบบเศรษฐกิจแบบผสมก็ต้องดูว่า 1. ใครเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตเพราะฉะนั้นถ้าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมเจ้าของปัจจัยการผลิตก็จะต้องเห็นบทบาทของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไม่ใช่เฉพาะภาคเอกชนเท่านั้นที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตหรือไม่ใช่ภาครัฐเท่านั้นที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตเจ้าของปัจจัยการผลิตอาจจะต้องเห็นได้ชัดเจนทั้งฝากที่เป็นภาครัฐและภาคเอกชนอย่างนี้เขาเรียกว่าระบบเศรษฐกิจแบบผสมและพิจารณาจากอะไรที่จะเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมก็คือวิธีการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจนะครับถ้าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมเนี่ยก็จะต้องเห็นว่าวิธีการแก้ปัญหานั้นก็ต้องอาศัยทั้งกลไกของราคาและก็อาศัยการวางแผนจากส่วนกลางเพราะฉะนั้นถ้าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเพียวๆเลยนะครับจะแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจจะอาศัยแค่กลไกของราคาเท่านั้นแต่ถ้าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบที่เรียกว่าเป็นคอมมิวนิสต์เพียวๆเลยนะครับหรือแบบเป็นสังคมนิยมเพียวๆเลยการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจก็จะอาศัยการวางแผนจากส่วนกลางหรือจากรัฐบาลนั่นเองแต่ถ้าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมจะเมื่อเกิดปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจแล้วจะเห็นวิธีการแก้ไขปัญหาทั้ง2ลักษณะก็คือหมายความว่าทั้งใช้ทั้งกลไกของราคาและอาศัยการวางแผนจากส่วนกลางนั่นเองนะครับทีนี้ประเด็นถัดมานะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าเครื่องชี้วัดสภาวะเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเครื่องชี้วัดสภาวะเศรษฐกิจก็คือหมายความว่าเศรษฐกิจเราจะดีหรือไม่ดีจำเป็นต้องมีตัวชี้วัดนึกออกไหมครับและอีกอันนึงก็คือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะดีไม่หรือไม่ดีก็ต้องมีตัวบอกถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเอาประเด็นแรกก่อนนะครับก็คือเศรษฐกิจเราจะดีหรือไม่ดีมันต้องมีเครื่องชี้วัดสภาวะเศรษฐกิจเครื่องชี้วัดสภาวะเศรษฐกิจโดยปกติก็จะแบ่งออกเป็นผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นภายในประเทศดัชนีราคาผู้บริโภคและค่าเสียโอกาสนะครับผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นนะครับภาษาไทยเราอาจจะได้ยินน้อยหน่อยแต่ถ้าเกิดพูดถึงคำว่า GNP นะครับอาจจะพอได้ยินบ้างแต่สิ่งที่เราจะคุ้นเคยมากที่สุดก็คือตัวที่2หรือเครื่องชี้สภาวะเศรษฐกิจตัวที่2ที่เขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นภายในประเทศหรือที่เขาเรียกว่า GDPนะส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคนั้นก็จะสอดคล้องหรือดูพร้อมไปกับสิ่งที่เรียกว่าค่าครองชีพนะครับส่วนค่าเสียโอกาสหมายความว่าทางเลือกที่ดีที่สุดที่เราไม่เลือกนะครับในที่นี้จะขอยกตัวอย่างที่เห็นชัดภาพชัดเจนก็คือผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นภายในประเทศหรือ GDP พูดง่ายๆ GDP ก็คือดูว่ารายได้ของประเทศใน1ปีนั้นนะครับเพราะบอกแล้วว่าภายในประเทศก็ต้องดูเฉพาะภายในประเทศไม่เอาภาคการค้ากับต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะดูว่าใน1ปีนั้นภายในระยะเวลา1ปีนั้นประเทศไทยมีรายได้เท่าไหร่นั่นเองอย่างนี้เขาเรียกว่า GDP นะครับก็อาจจะอธิบายอย่างสั้นๆให้เห็นภาพนะครับเนื่องจากความติดขัดเรื่องของเวลาที่อาจจะไม่พอแต่ว่านักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดในเอกสารเราได้นะครับประเด็นถัดมาก็คือพูดถึงเรื่องเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะครับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเราดูจากไหนหรือเราแบ่งเป็นอะไรก็คือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศเราดูอะไรเราดู2อย่างก็คือภาวะเงินเฟ้อกับอัตราการว่างงาน2อันนี้จะเป็นตัวชี้ให้เห็นถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศภาวะเงินเฟ้อคืออะไรเอาง่ายๆภาวะเงินเฟ้อก็คือสินค้าแพงเมื่อไรก็ตามที่ระดับสินค้าในตลาดหรือในประเทศสูงขึ้นหรือแพงขึ้น

ขาเรียกว่าภาวะเงินเฟ้อนะครับเพราะฉะนั้นภาวะเงินเฟ้อมันส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศเพราะว่าคนจะต้องเดือดร้อนถูกไหมครับของมันแพงอ่ะสรุปง่ายๆนะครับซึ่งก็ตรงกับยุคนี้สมัยนี้ที่ตอนนี้น่าจะต้องยอมรับกันจริงๆว่าเกิดภาวะเงินเฟ้อเพราะว่าของมันแพงและอัตราการว่างงานก็จะส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศถูกไหมครับอัตราการว่างงานก็คือหมายความว่าคนที่อยู่ในวัยแรงงานต้องมีงานทำถูกไหมฮะไม่ได้พูดถึงทุกคนนะซึ่งก็แน่นอนว่าต้องยอมรับว่าในความเป็นจริงนะครับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศของเราณตอนนี้เจอปัญหาทั้งสองอันนี้ถูกไหมครับอาจจะเนื่องจากเหตุผลหลักก็คือโรคระบาดนั่นเองนะครับก็คือสถานการณ์โควิดนั่นเองนะครับทำให้ต้องมีการเลิกจ้างคนงานนะครับก็เลยส่งผลต่ออัตราการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นถัดมาก็คือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศดูอะไรชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศจริงๆแล้วก็คือดูในเรื่องความสัมพันธ์ทางการค้ากับต่างประเทศนั่นเองหรือมิติที่เกี่ยวข้องกับภาคต่างประเทศนั่นเองเพราะฉะนั้นมิติที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศก็คือเรื่องของดุลการค้านั่นเองถูกไหมครับก็คือส่งออกนำเข้าถูกไหมครับดุลการค้าเป็นยังไงนะครับส่งออกมากกว่านำเข้าหรือนำเข้ามากกว่าส่งออกนะครับก็จะก่อให้เกิดการขาดดุลการค้าหรือได้ดุลการค้าแต่โดยหลักส่วนใหญ่เราก็จะขาดดุลการค้าถูกไหมครับและที่สำคัญอีกอันนึงที่จะส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศก็คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เราได้ยินกันอยู่ประจำถูกไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราค้าขายจะขายกับต่างประเทศเราคงต้องใช้สกุลเงินที่แตกต่างกันถูกไหมครับเช่นสมมุติว่าเราค้าขายกับสหรัฐอเมริกาเรามีเงินไทยนะครับเขามีเงินสกุลเงินดอลลาร์นะครับเวลาค้าขายกันเราไม่สามารถใช้เงินตราสกุลของแต่ละประเทศได้โดยตรงกันเลยจะต้องเอาไปแลกเปลี่ยนถูกไหมครับเราจะค้าขายกับต่างประเทศหรือสหรัฐอเมริกาสมมุตินะฮะเราก็ต้องเอาเงินบาทเราไปแลกเป็นเงินตราก่อนเพื่อจะทํามาค้าขายกันหรือชําระหนี้กันหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกไหมครับเพราะว่าเขาไม่รับเงินบาทเขาก็ต้องรับเงินดอลลาร์ของเขาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทําการค้ากับเขาเราก็ต้องเอาเงินบาทเราไปแลกคราวนี้แหละจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนที่มันเปลี่ยนแปลงไปเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนมันเปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนตัวหรือแข็งตัวมันก็ส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาในส่วนที่พูดถึงลักษณะและโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจนั่นเองครับเนื้อหาในตอนนี้นะครับก็จะพูดถึงเศรษฐกิจไทยซึ่งเราจะแบ่งเป็นช่วงเวลาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาตรงนี้เราก็จะพูดถึงเศรษฐกิจไทยนะครับในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่1ถึง7นะครับและอีกส่วนนึงเราก็จะพูดถึงเศรษฐกิจไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8ถึง11แล้วก็แนวโน้มเศรษฐกิจไทยนะครับทีนี้นักศึกษาก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราแบ่งช่วงเป็นอย่างนี้หมายความว่าตั้งแต่แผน1ถึงแผน7แล้วก็แผน8จนถึงแผนที่11แต่จริงๆณปัจจุบันเนี่ยก็เลยเถิดไปแล้วนะครับก็คือไม่ได้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่11แล้วนะครับก็กำลังเป็นแผนที่13อยู่นะครับนะฮะเพราะนั้นก็เอกสารก็อาจจะไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ตามการเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับประเด็นหลักใหญ่ใจความก็คือหมายความว่าในช่วง7แผนแรกนะครับก็คือตั้งแต่แผน1ถึงแผน7เนี่ยการวางแผนเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่าเน้นเศรษฐกิจที่เป็นเศรษฐกิจหลักก็คือหมายความว่าเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวเลยพูดง่ายๆให้ความสำคัญกับเรื่องเศรษฐกิจนะครับพัฒนาถึงตัวเลขทางเศรษฐกิจอย่างเดียวทำยังไงก็ได้ให้เรื่องของGDP นะครับหรือเครื่องชี้ภาวะเครื่องชี้สภาวะทางเศรษฐกิจหรือ GDP นั้นผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นภายในประเทศสูงถูกไหมครับหลังจากนั้นเมื่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจช่วง7แผนแรกมีลักษณะอย่างนั้นก็เกิดข้อสงสัยขึ้นว่าการที่เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเพียวๆอย่างเดียวเลยเนี่ยเหมือน7แผนแรกเนี่ยมันทำให้แก้ไขปัญหาต่างๆได้หรือไม่มันเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมยิ่งพัฒนานะครับยิ่งเกิดปัญหาความยากจนทำไมยิ่งพัฒนายิ่งเกิดปัญหาสังคมตามมาทำไมยิ่งพัฒนายิ่งเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมถอยสิ่งแวดล้อมเป็นพิษทรัพยากรธรรมชาติลดลง
พราะฉะนั้นในช่วงแผน8เป็นต้นมานะครับเริ่มเกิดการปรับเปลี่ยนแนวทางของการพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่แผน8เป็นต้นมาก็คือพูดง่ายๆเริ่มไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวแล้วเริ่มมองการพัฒนาทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับสภาพแวดล้อมสภาพคุณภาพชีวิตของคนนะครับก็คือพูดง่ายให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านอื่นๆตามมาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าละทิ้งทางด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะครับแต่หมายความว่ามีมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือภาพรวมของแผน1ถึง7แล้วก็8ถึง11รวมไปถึงแนวโน้มเศรษฐกิจไทยซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารายละเอียดเจาะลึกลงไปเราก็จะเห็นว่าในช่วง2แผนแรกนะครับก็คือ2แผนเศรษฐกิจแรกเนี่ยนะครับก็คือฉบับที่1ถึงฉบับที่2เนี่ยเราเน้นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจก็คือจะอยู่ในช่วงปี2504ถึง2514นะครับเราก็จะเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจแหละพูดง่ายๆนะครับเน้นเรื่องอะไรเน้นเรื่องของเงินทองเรื่องของการให้เงินช่วยเหลือเรื่องของเงินกู้นะครับเรื่องของผลกระทบจากภาวะสงครามอะไรต่างๆนานานะครับโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะครับก็คือหมายความว่าเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องปัญหาทางเศรษฐกิจการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของภาครัฐบาลนะครับก็คืออย่างที่เรียนแล้วว่าช่วง7แผนแรกเราเน้นปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักเลยนะครับแต่พอแผนที่8เป็นต้นมาสังเกตไหมครับแผนที่8เป็นต้นมาตั้งแต่แผนที่8เป็นต้นมาเริ่มเปลี่ยนแนวทางแล้วเริ่มเปลี่ยนจุดเน้นแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับก็ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจอยู่แต่แผน8เห็นไหมครับจุดหลักใจความสำคัญก็คือหมายความว่าเริ่มเน้นคนแล้วเห็นไหมฮะก็คือเริ่มเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาก็คือหมายความว่าเฮ้ยเริ่มตระหนักแล้วว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะเรามุ่งเน้นแต่พัฒนาเศรษฐกิจมุ่งเน้นแต่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเดียวมันถูกต้องหรือเปล่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแผน8เป็นต้นมาเริ่มเปลี่ยนแนวทางนั่นเองเริ่มเน้นคนเริ่มให้ความสำคัญกับคนไม่ได้ให้ความสำคัญกับตัวเลขทางเศรษฐกิจอย่างเดียวแล้วนะครับพอแผน9อันนี้ยิ่งชัดเจนเลยเพราะอะไรแผน9เริ่มเน้นเรื่องการพัฒนาทุกมิติถูกไหมครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวและที่สำคัญในแผน9นี้เน้นหรือมีการบรรจุแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในแผนนี้นั่นเองถูกไหมครับและที่สำคัญเห็นไหมฮะเริ่มมิติด้านอื่นแล้วก็คือด้านสังคมอยากจะเน้นพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งนั่นเองนะฮะเพราะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะเราพัฒนาที่เน้นเศรษฐกิจอย่างเดียวเนี่ยมันดันเกิดปัญหาอื่นๆตามมานะฮะปัญหาความยากจนเอ่ยปัญหาสังคมเอ่ยปัญหาอาชญากรรมเอ่ยปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษและเสื่อมโทรมลงถูกไหมครับก็เลยต้องเน้นพัฒนาทุกมิติแล้วพอแผน10นะฮะแผน10ก็แน่นอนว่าก็ยังยึดแนวทางของแผน9แต่หมายความว่าก็เพิ่มเติมเรื่องอื่นๆซึ่งก็ชี้แจงไปแล้วว่าถึงแม้เราจะเปลี่ยนแนวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะตัดเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจไปซะทีเดียวเลยนะครับพอแผน10เราก็เน้นเรื่องของการรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจถูกไหมครับก็คือเริ่มมองแล้วว่าเฮ้ยณปัจจุบันแนวโน้มมันเปลี่ยนไปแล้วนะประเทศต่างๆนานาทั่วโลกเนี่ยไม่ได้ดำเนินการนโยบายทางเศรษฐกิจแบบตัวใครตัวมันละส่วนใหญ่ก็จะมีการรวมตัวทางเศรษฐกิจและประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็มีการรวมตัวกับประเทศเพื่อนบ้านที่เขาเรียกว่าประชาคมอาเซียนถูกไหมเรารวมตัวกันในสิ่งที่เรียกว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับช่วยเหลือกันในด้านเศรษฐกิจรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลกนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดเลยถูกไหมครับก็คือมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าล้ำสมัยเช่นเรื่องของInternet of Thingsนะครับเรื่องของระบบอัจฉริยะอะไรต่างๆนานาเรื่องของระบบปัญญาประดิษฐ์ซึ่งในแผนนี้เริ่มให้ความสำคัญแล้วเพราะรู้แล้วว่าเอ้ยเรื่องของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยเราจะตกยุคตกสมัยไม่ได้นะเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่นำมาสู่การพัฒนานำมาสู่การแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ถูกไหมครับเทคโนโลยีล้าหลังไม่ได้ถูกไหมฮะแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าเรานำเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ในหลากหลายด้านนะฮะเพียงแต่ว่าเราอาจจะเห็นผลของเทคโนโลยีการสื่อสาร
นะครับแต่จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์ทางการเกษตรทางการผลิตทางการอุตสาหกรรมเราเอาเทคโนโลยีมาใช้ในทุกๆด้านเลยก็ว่าได้นะครับรวมไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเคลื่อนย้ายคนอย่างเสรีเห็นไหมครับการเคลื่อนย้ายคนอย่างเสรีเนี่ยมันก็เป็นไปตามกระแสของโลกที่มันเป็นเรื่องของกระแสเรื่องของเสรีนิยมนะครับซึ่งมันก็จะมีผลเสียตามมาถูกไหมครับก็อย่างที่เรียนแล้วว่าถ้ามันเกิดการเคลื่อนย้ายของแรงงานที่ผิดกฎหมายถูกไหมฮะถ้าแรงงานเคลื่อนย้ายแบบถูกกฎหมายมีการลงทะเบียนอะไรถูกต้องชัดเจนเนี่ยมันอาจจะควบคุมคอนโทรลได้ง่ายกว่าถูกไหมฮะปัญหาสังคมที่ตามมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานก็จะลดน้อยกว่าการเคลื่อนย้ายของแรงงานที่ผิดกฎหมายนั่นเองรวมไปถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนานานะครับนอกจากนี้ในแผนที่11ก็จะเน้นความมั่นคงเป็นธรรมนะพัฒนาฐานการผลิตเรื่องของการบริการและเน้นทรัพยากรเน้นการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะครับก็คือเริ่มตระหนักแล้วว่าเฮ้ยไอ้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติไอ้เรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญนะถ้ามันลดน้อยถอยลงไปหรือสิ่งแวดล้อมเป็นพิษเนี่ยมันส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมนะและที่สำคัญนึกถึงคนในรุ่นข้างหน้าจึงต้องพูดถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพราะนั้นก็คือเมื่อนึกถึงคนในรุ่นข้างหน้าจะได้มีทรัพยากรธรรมชาติใช้บ้างจะได้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีงามอยู่บ้างก็คือคนรุ่นถัดๆไปคนรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานั่นเองนะครับอย่างนี้เขาถึงเรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือนึกถึงคนในเจเนเรชันหน้าหรือคนในยุคอนาคตนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าใช้อย่างสิ้นเปลืองจนหมดไปในยุคของเรานะครับทีนี้ถ้าพูดถึงแนวโน้มเศรษฐกิจเราเน้นเรื่องอะไรบ้างล่ะนะครับก็คือพัฒนาเศรษฐกิจไทยในอนาคตจะเน้นเรื่องอะไรก็ต้องเน้นภาคการผลิตบนพื้นฐานขององค์ความรู้ไม่ได้เน้นพื้นฐานของการนำวัตถุดิบมาผลิตเป็นสินค้าและบริการแล้วถูกไหมครับรวมไปถึงเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจซึ่งอันนี้เราก็ดำเนินการอยู่นะครับก็คือยกระดับความสัมพันธ์หรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั่นเองรวมไปถึงเชื่อมโยงการพัฒนาเมืองและชนบทไม่ให้มันเหลื่อมล้ำกันมากนักรวมไปถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้และจัดหาพลังงานแล้วก็เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนานาเพราะฉะนั้นนี่คือเนื้อหาของเศรษฐกิจไทยในช่วงระยะเวลาการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047800

เรามาดูซิว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราจะเจอการเขียนรูปแบบไหนบ้างนะครับสำหรับในหน่วยนี้นะครับจะแบ่งออกเป็นการเขียนจดหมายบันทึกนะครับการเขียนตอบคำถามรายงานบทความและการเขียนผ่านสื่อนะครับการเขียนจดหมายเนี่ยหลายๆคนบอกว่าโอ้โหไม่รู้จะเรียนไปทำไมนะว่าการเขียนจดหมายส่วนตัวจดหมายธุรกิจนะครับคือจดหมายเนี่ยอาจจะมีความสำคัญน้อยลงนะครับแต่หลักฐานประเภทจดหมายเนี่ยยังเป็นหลักฐานประเภทลายลักษณ์อยู่นะครับซึ่งสามารถเอาไปใช้

ในการอ้างอิงต่างๆได้ดังนั้นแล้วก็ยังมีความสำคัญอยู่นะครับในส่วนนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะพูดถึงการเขียนจดหมายส่วนตัวการเขียนจดหมายธุรกิจการเขียนหนังสือราชการและเขียนบันทึกส่วนตัวบันทึกความรู้นะครับอันดับแรกนะครับจดหมายส่วนตัวเขาบอกว่าจดหมายส่วนตัวนั้นเป็นข้อความที่เขียนติดต่อกับบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันเพื่อส่งข่าวคราวแจ้งกิจธุระมักใช้ภาษาแสดงความสนิทสนมและมีรูปแบบที่ค่อนข้างอิสระนะครับปัจจุบันเราจะไม่เจอจดหมายเต็มรูปแบบเหมือนสมัยก่อนต่อไปแล้วนะครับสมัยผมเรียนประถมเนี่ยยังมีต้องมีเขียนจดหมายหาเพื่อนเลขที่เดียวกันต่างจังหวัดต่างโรงเรียนอะไรเงี้ยกันนะครับแต่ตอนนี้จดหมายส่วนตัวอาจจะอยู่ในรูปแบบของบันทึกสั้นนะครับหรือเป็นการแบบโน้ตข้อความเอาไว้อะไรก็ได้เนาะมันก็เป็นจดหมายรูปแบบหนึ่งนะครับก็เป็นการเนี่ยติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าคำพูดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอยู่ในหูเรานะแล้วก็มันวันหนึ่งอาจจะหายไปถ้าเราจะลืมนะครับแต่เอกสารประเภทลายลักษณ์เนี่ยมันอยู่ตลอดไปนะครับเราหยิบมาเมื่อไหร่เราหยิบการ์ดมาอ่านเมื่อไหร่เราก็รู้สึกถึงความอบอุ่นเมื่อของเพื่อนที่มีต่อเรานะครับดังนั้นจดหมายส่วนตัวเนี่ยมีหลายลักษณะมากนะครับเช่นจดหมายเล่าเรื่องจดหมายขอโทษจดหมายแสดงไมตรีจิตนะครับในสมัยนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ส่งจดหมายอะไรแบบเล่าเรื่องมากมายนะครับเราจะพิมพ์ส่งในไลน์ก็ได้นะผมไปเที่ยวที่นั่นที่นี่มาอากาศที่นี่ดีจังเลยอะไรเงี้ยอธิบายก็ได้นะเพื่อนเนี่ยเมื่อรับเมื่อผู้รับสารเนี่ยได้เห็นข้อความเหล่านี้เนี่ยก็รู้สึกถึงความอบอุ่นใจรู้สึกความที่เพื่อนเนี่ยอุตส่าห์มีแก่ใจส่งข้อความมาให้พวกนี้นะครับจดหมายขอโทษนะครับจดหมายหรือจะเป็นการเขียนข้อความขอโทษก็ได้ก็เป็นการแสดงความมิตรไมตรีที่มีต่อกันนะครับจดหมายแสดงไมตรีจิตครับการอวยพรเมื่อเพื่อนประสบความสำเร็จในที่การงานนะเมื่อเพื่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเพื่อนได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นเพื่อนได้แต่งงานนะเพื่อนได้มีลูกคนแรกนะครับหรือแสดงความเสียใจในกรณีที่ญาติของเพื่อนเสียชีวิตนะครับหรือว่าประสบเหตุต่างๆนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นการตอบสนองความรู้สึกต่างๆนะครับเรารู้สึกยังไงเขียนออกไปให้ผู้รับได้รับเนี่ยผู้รับก็รู้สึกความอิ่มเอมใจว่าเขาไม่อยู่ตัวคนเดียวเนาะเขาก็มีเพื่อนอยู่ข้างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นไมตรีจิตนะครับต่อไปจดหมายธุรกิจอันนี้จะเจอบ่อยนะครับในชีวิตประจำวันของเรานะจดหมายที่เจอบ่อยมากก็คือพวกจดหมายทวงหนี้นั่นเองใช่ไหมค่าชำระค่าอะไรล่ะค่าโทรศัพท์ค่าไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็ส่งมาเป็นจดหมายทางธุรกิจนะครับแต่จดหมายธุรกิจนอกจากนั้นมันมีอีกตั้งหลายแบบนะครับมาดูกันเขาบอกว่าจดหมายธุรกิจเป็นหนังสือที่ติดต่อระหว่างบริษัทห้างร้านต่างๆในเรื่องธุรกิจหรือจริงๆก็คือพวกห้างร้านธุรกิจเนี่ยส่งหาเอกชนส่งหาพวกเราก็ได้นะครับส่วนใหญ่มักเขียนเป็นภาษาเป็นทางการครับมีระเบียบการเขียนที่แน่นอนกระชับได้ใจความนะเขาจะไม่เย็นเยอะอะไรมากนะเช่นแบบว่าเนี่ยตามที่ท่านนะติดชำระค่าโทรศัพท์อยู่นะเป็นเท่านี้บาทกรุณามาจ่ายเงินภายในวันที่นี้มีให้เราตัดสัญญาณเนี่ยสั้นกระชับได้ใจความไม่ต้องอารมณ์บดมากไม่ต้องเย็นเยอะมากนะครับประมาณนี้จดหมายธุรกิจมีอะไรบ้างนะครับจดหมายสมัครงานนัดพบเตือนทวงจดหมายโฆษณาสินค้าจดหมายสั่งของส่งของจดหมายสอบถามและตอบคำถามนะครับจดหมายสมัครงานสมัยนี้ก็เป็นออนไลน์กันซะเยอะนะครับแต่ออนไลน์ยังไงมันก็เป็นรูปแบบของการเขียนเหมือนกันก็คือต้องพิมพ์ข้อมูลต่างๆไว้นะครับจดหมายนัดพบเตือนทวงตอนนี้ก็อาจจะเป็นรูปแบบของการเป็นข้อความสั้นๆนะฮะเป็นเมสเซจหรือว่าเป็นข้อความในไลน์ก็ได้หรือถ้าเป็นทางการหน่อยเนี่ยก็จะมีจดหมายมานะเช่นการ์ดนะการ์ดเช่นอะไรล่ะงานแต่งงานอะไรเงี้ยนะก็เป็นการ์ดจดหมายนัดพบรูปแบบหนึ่งนะครับหรือการเตือนทวงนะเช่นที่ว่านะค้างค่าไฟค้างค่าโทรศัพท์ก็เป็นการทวงให้ชำระหนี้นะครับจดหมายโฆษณาสินค้าและบริการเราก็เจอกันบ่อยเนาะห้างร้านต่างๆก็ส่งมามีโปรโมชั่นอะไรใหม่ๆส่งมาให้เรานะครับก็อาจจะส่งผ่านทางจดหมายบ้างส่งทางข้อความสั้นในมือถือบ้างส่งในไลน์บ้างก็มีนะครับจดหมายสั่งของส่งของอันนี้ในองค์กรธุรกิจใหญ่ๆก็คงใช้อยู่เพราะว่าเป็นหลักฐานครับว่าใครผิดกันแน่เนาะระหว่างฝ่ายหนึ่งส่งของไปอีกฝ่ายหนึ่งได้รับของไม่ครบหรือได้ของเกินเนี่ยก็ได้ไปเช็คดูว่าเราสั่งไปเท่านี้แต่ทางนี้ส่งมาเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นการตรวจสอบได้จดหมายสอบถามตอบการสอบถามเนี่ยเป็นการสอบถามแบบเป็นทางการนะครับในบางครั้งเนี่ย อาจจะต้องการถามนะเพื่อให้ได้รับลายลักษณ์อักษรนี้กลับมาบางทีเราโทรไป call center ใช่ไหม call center ก็ตอบว่าอ่ะ

บริเดี๋ยวจะติดต่อเดี๋ยวจะดำเนินการให้นะคะแล้วก็วางไปเดือนหนึ่งผ่านไปไม่มีอะไรเลยกระดาษต้องเขียนจดหมายไปตามที่กับผมนั้นได้ร้องเรียนผ่าน call center ไว้เมื่อวันนี้เวลาเท่านี้ call center ชื่อคนนี้ได้บอกว่าจะติดต่อให้ปัจจุบันล่วงเลยไป30วันแล้วแต่ไม่มีอะไรตอบแทนไม่มีอะไรตอบกลับมาเลยจึงขอให้ดำเนินการต่อไปเนี่ยเขาจะตอบกลับมาโอ้ทุนวสันรออีกสักแป๊บนึงอะไรเงี้ยก็ต้องมีหนังสือพวกนี้ครับแซงการโต้ตอบกันไปมาพวกนี้ก็ได้นะถือเป็นจดหมายธุรกิจรูปแบบหนึ่งนะครับทีนี้มาดูจดหมายสมัครงานนะครับหรือการกรอกข้อมูลในการสมัครงานนะฮะหลักการง่ายที่สุดเลยก็คือกรอกให้ถูกต้องชัดเจนนะเรื่องบางเรื่องก็อย่าไปหลอกเขานะเช่นจบปริญญาตรีไปเขียนว่าจบปริญญาโทอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้นะครับหรือจบเกรดเฉลี่ย 2.8 มาไปเขียนข้อ 3.8 เงี้ยไม่ได้นะต้องเขียนให้มูลที่ถูกต้องชัดเจนนะชัดเจนคือเราสมัครตำแหน่งอะไรนะบางทีก็ให้ระบุว่าตำแหน่งอะไรนักบัญชีนักการตลาดอะไรก็ว่าไปไม่ใช่แบบเขียนไปว่าอะไรก็ได้เงี้ยเขาก็ไม่ให้เนาะเพราะว่าดูเหมือนไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตนะครับศึกษาประกาศรับสมัครก่อนนะครับว่าเขาหมดเขตเมื่อไหร่ไม่ได้ส่งไปตอนเขาหมดเขตแล้วก็จะมองว่าเราไม่อ่านหนังสือนะครับหรือว่าเขาต้องการเอกสารอะไรบ้างเนาะเราก็เอาตามนั้นนะครับนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ครับเช่นผมจะไปสมัครเป็นนักบัญชีต้องบอกว่าโอ้เรียนจบบัญชีมาได้เท่านี้นะไปสอบนักบัญชีมาแล้วนะสอบนักบัญชีชั้นสูงมาแล้วด้วยนะอะไรเงี้ยมีหนังสือรับรองนะว่าโอ้จบบัญชีหลายอย่างเลยนะไม่ใช่ว่าจะไปสมัครงานบัญชีบอกว่าอ๋อผมนี่ว่ายน้ำได้อะไรเงี้ยนะเล่นกีฬาเป็นอย่างเงี้ยมันคงไม่เกี่ยวข้องนะเท่าไหร่นักอย่างเงี้ยนะครับก็นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็ไม่แสดงขาดวุฒิภาวะครับเช่นวันนี้หน่วยเมื่อสักครู่ที่บอกว่าโอ้โหไปกดข่มเขาผมเนี่ยเก่งที่สุดในประเทศเลยต้องจ้างนะเงินเดือนเหรอเสนอบริษัทเสนอ10,000เหรอผมไม่เอาหรอกกระจอก30,000ละกันอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ทันจะเริ่มทำงานเลยไปข่มก็จะแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ขาดวุฒิภาวะนะครับจะไปทำในการเขียนจดหมายสมัครงานนะครับต่อมาในเรื่องที่2นะครับจะเป็นเรื่องของหนังสือราชการซึ่งนักศึกษาเนี่ยก็น่าจะเจอบ่อยนะครับเพราะว่าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ยังคงเป็นรูปแบบของราชการอยู่นะครับก็คือเอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นหรือรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการมีรูปแบบข้อกำหนดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ นะครับนักศึกษาจะชอบเจอบ่อยแหละหนังสือจากมสท.เอกสารของมสท.เนี่ยจดหมายนะครับส่งไปก็จะเป็นรูปแบบของหนังสือภายนอกนะเรียนนักศึกษามาเนี่ยนะนักศึกษาจะมาลงทะเบียนได้เมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะมีเขียนข้อความไว้อย่างนั้นนะเป็นหนังสือราชการมีตาครุฑด้วยนะครับปตท.ยังไม่ออกนอกระบบนะยังเป็นตาครุฑอยู่นะบางที่บางมหาลัยก็อาจจะใช้ตาที่เป็นตราของมหาวิทยาลัยหรือตาของบริษัทไปแล้วนะครับทีนี้สิ่งที่ต้องรู้นะครับอันนี้สำหรับคนเขียนนะครับเพราะว่าเป็นหน่วยเกี่ยวกับการเขียนนะเรามีตามระเบียบสำนักนายกเนี่ยจะพูดเรื่องของชั้นความเร็วชั้นความลับเอาไว้นะครับชั้นความเร็วของเสือราชการเนี่ยจะมี3ชั้นนะครับชั้นด่วนมากด่วนที่สุดนะอันนี้ให้ตั้มไว้ตรงบริเวณมุมซ้ายนะครับด้วยหมึกสีแดงนะไม่รู้ว่าด่วนขนาดไหนนะครับชั้นความลับครับมีชั้นลับมากลับมากลับที่สุดอันนี้ประทับตาสีแดงเหมือนกันครับที่กลางกระดาษนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับก็จะได้รู้ว่ามันลับนะใครไปเห็นก็ต้องไปซุกซ่อนเอาไว้อะไรประมาณนี้นายใหญ่ใครเห็นหรือต้องเก็บเป็นความลับเล็กน้อยนะครับและต้องจากนี้ทางราชการเนี่ยเขาจะทำเป็นคลิกทำสำเนาเอาไว้นะครับก็คือเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานที่หน่วยงานของตัวเองนะเผื่อเขาตามเรื่องไม่เจอหน่วยงานปลายทางทำเรื่องหายเราก็มีต้นฉบับอยู่ว่าเราส่งไปจริงในวันไหนวันนี้อะไรเงี้ยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยระบบงานสารบัญของตามหน่วยงานราชการเนี่ยก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นนะครับแต่ว่าพวกงานสารบัญเนี่ยก็มีความจำเป็นอยู่ในการติดต่อราชการนะครับรูปแบบของหนังสือราชการนะครับนักศึกษาอาจจะไม่เจอครบทุกประเภทหรอกนะเพราะบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นรูปแบบที่อยู่ในเฉพาะหน่วยงานบางหน่วยงานเท่านั้นนะครับที่นักศึกษาจะเจอบ่อยๆก็คือหนังสือภายนอกนะฮะมีตราคุดจุดตรงกลางแล้วก็มีเรื่องมีเรียนพวกนี้หนังสือภายในเนี่ยจะใช้ติดต่อในหน่วยงานราชการด้วยกันนะครับหนังสือประทับตาหนังสือสั่งการหนังสือประชาสัมพันธ์และก็หนังสือที่ทำเป็นหลักฐานเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นงานจะเป็นหนังสือที่อยู่ภายในหน่วยงานราชการเท่านั้นนะครับนักศึกษาจะไม่มีโอกาสได้เห็นเท่าที่ควรนะครับหนังสือราชการนะครับเราควรคำนึงถึงอะไรบ้างการกำหนดเลขที่หนังสือออกครับนะการขึ้นต้นการใช้คำขึ้นต้นสรรพนามคำลงท้ายการใช้ตราแบบพิมพ์ละซองอันนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับว่าด้วยงานสารบัญนะกำหนดเลขที่ออกเนี่ยก็ต้องรู้ว่า

งานอะไรนะตอนนี้มสทเนี่ยนะครับเลขที่ออกหนังสือเราจะเป็นอวนะครับพระสังกัดกระทรวงอุดมศึกษานะครับอว0602นะอันนี้เป็นเลขหลักของมสทนะครับจากนั้นก็ตามที่ชื่อหน่วยงานอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่ข้อกำหนดของแต่ละที่ว่าจะใช้เลขว่าอะไรนะครับคันขึ้นต้นสรรพนามลงท้ายใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมโดยส่วนใหญ่แล้วคำขึ้นต้นเราจะเป็นเรียนนะครับเว้นเสียแต่ว่าเป็นบุคคลธรรมดาที่มีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกานะครับให้ขึ้นว่ากราบเรียนนะการเขียนหาพระสงฆ์ให้ใช้ว่านมัสการนะการเขียนหาพระบรมวงศานุวงศ์ก็ตามแต่พระยศของท่านนะครับอันนี้ก็มีอยู่ในหนังสือในภาคผนวกนะครับนักศึกษาลองไปใช้ดูนะสรรพนามแทนตัวเองล่ะนะฮะใช้ว่าอะไรส่วนใหญ่ก็ใช้คำสุภาพกระผมดิฉันผมพวกนี้คำลงท้ายล่ะใช้อะไรจึงเรียนมาเพื่อโปรดอะไรหรือว่าถ้าเป็นถ้าเป็นแบบว่าอโทษครับอย่างขอความแสดงความเคารพอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นคนทั่วไปก็ด้วยความเคารพนะด้วยความเคารพอย่างสูงประมาณนี้ด้วยความเคารพอย่างยิ่งประมาณนี้นะครับก็มีกำหนดไว้ในงานสารบัญนั่นแหละนะครับการใช้ตราแบบพิมพ์และซองก็ถูกต้องตามระเบียบของแต่ละที่นะครับจดหมายราชการส่วนใหญ่เป็นแบ่งเป็น3ส่วนครับส่วนหัวส่วนเนื้อหาและก็ส่วนท้ายนะครับส่วนหัวจะประกอบไปด้วยวันที่เรื่องและก็เรียนนะครับวันที่ควรเขียนตามความเป็นจริงเนาะเช่นระบุไปวันที่1ตุลาคม2562อะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเลขการออกเลขหนังสือเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยเขาก็ใช้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นหลักข้อมูลหลักฐานทางราชการได้นะครับว่าหนังสือออกไปเมื่อไหร่นะมันหมดเขตเมื่อไหร่สมมติผมออกหนังสือไปวันที่1แต่หน่วยงานข้างหลังเนี่ยหน่วยงานที่ส่งไปรับวันที่10อย่างเงี้ยแสดงว่ามันมีปัญหาทางด้านการจัดส่งหรือเปล่าเงี้ยไปตรวจสอบได้นะครับการเขียนเรื่องการเขียนเรียนอ้างถึงสิ่งที่ส่งมาด้วยก็ศึกษาเอาเนาะเรื่องก็บอกว่าควรขึ้นด้วยคำกริยาครับนะเช่นเรื่องขอลาพักร้อนเรื่องขออะไรดีขออนุมัติไปสัมมนาต่างจังหวัดอะไรเงี้ยส่วนมากจะขึ้นด้วยขอหรือว่าเป็นคำกริยาไปเลยนะครับแจ้งผลการเรียนอะไรเงี้ยนะครับจะดีกว่านะครับเขาบอกว่าการตั้งชื่อเป็นคำนามเนี่ยเช่นการอะไรพวกเนี้ยนะเขาส่วนใหญ่แล้วใช้ในความหมายไม่ค่อยดีอาจจะเป็นลบๆนะครับเช่นการอะไรดีการปฏิบัติราชการของนายวสันต์เนี้ยโอ้แสดงว่าเริ่มแย่แล้วต้องโดนสมการสอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็เขาจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่นะครับเรียนก็ใส่ให้ถูกต้องนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นหน่วยงานราชการเนี่ยถ้ามีตำแหน่งนะครับถ้ามีตำแหน่งทางการบริหารเนี่ยก็ใส่ชื่อเป็นละตำแหน่งเรียนละตำแหน่งได้เลยนะครับเช่นเรียนอธิการบดีนะเรียนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนะครับเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะเราจะไม่ใช้ชื่อแม้เราจะรู้ว่าท่านชื่ออะไรนะครับอย่างขออนุญาตไอ้นามท่านประยุทธ์อย่างเงี้ยนะครับท่านนายกเนี่ยเวลาเขียนเรียนก็เรียนท่านเรียนนายกรัฐมนตรีกราบเรียนพนักท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเราจะไม่ใช่ชื่อนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเขียนหาท่านเนี่ยในนามของตำแหน่งนะครับเกรท่านเนี่ยมอบหมายให้บุคคลอื่นทำหน้าที่แทนเนี่ยบุคคลนั้นก็ทำแทนได้แต่เขียนชื่อท่านโดยตรงเนี่ยก็คือท่านมีสิทธิ์อ่านได้ทนเดียวประมาณเนี้ยนะครับก็เลยเขียนเป็นชื่อตำแหน่งจะดีสักกว่านะครับอ้างถึงถ้ามีหนังสือมาอ้างถึงจดหมายหรือหนังสือราชการเรื่องที่มีก่อนหน้าก็อ้างถึงด้วยก็ดีนะครับสิ่งที่ส่งมาด้วยมีอะไรบ้างก็ระบุให้ชัดนะครับเนื้อหาส่วนใหญ่จะขึ้นด้วยนะหนังสือราชการเนี่ยขึ้นไม่กี่คำหรอกครับเขาเรียกว่าด้วยเนื่องด้วยเนื่องจากไหนพวกนี้แก๊งหนึ่งนะครับด้วยอะไรอะไรก็ว่าไปนะครับถ้าตามที่อนุสนธิเนี่ยพวกนี้เนี่ยจะต้องมีอะไรอ้างถึงมาก่อนเช่นตามหนังสือของสำนักนายกรัฐมนตรีเลขที่นี้นะครับลงวันที่นี้เรื่องนี้นะครับแต่ถ้าด้วยเนี่ยคืออะไรก็ได้นะด้วยสาขาวิชาศิลปศาสตร์จะจัดอบรมภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยได้เลยนะครับแล้วก็ตามเนื้อหาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหนังสือราชการเนี่ยจะมีแค่2ย่อหน้านะครับและหน้าแรกย่อหน้าแรกจะเป็นย่อหน้าเกริ่นๆเนี่ยอย่างที่บอกด้วยสาขาวิชาศิลปศาสตร์มีความประสงค์จะจัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษานะครับในระหว่างวันที่1ถึง5ตุลาคม2562นะครับในการนี้จึงขอเรียนเชิญนักศึกษาผู้สนใจย่อหน้า2นะจึงขอเรียนเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้ตอบแบบตอบแสดงความจำนงมาภายในวันที่15สิงหาคมหลังจากนี้ไปจะไม่ให้สมัครแล้วอะไรประมาณนี้ก็คือใจความสำคัญส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอยู่ย่อหน้าที่2นะครับ
ส่วนท้ายนะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นจึงเรียนมาเพื่อโปรดจุดนี่แหละเพื่อทราบเพื่อพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อไปนะครับทราบก็คือให้รู้ให้รับทราบนะพิจารณาคือให้พี่คิดต่อดำเนินการต่อไปคือให้พี่ทำต่อนั่นเองนะครับการใช้ตัวเลขและภาษานะครับตอนเรียนสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าควรใช้เลขไทยนะครับในหนังสือราชการแต่ตอนนี้ก็พยายามจะอนุรักษ์กันให้ใช้เลขไทยอยู่นะก็แต่หลายหน่วยงานก็ไม่ค่อยใช้เลขไทยกันนะครับและควรใช้ภาษาเขียนมากกว่าภาษาพูดนะครับเพราะว่าเป็นงานเขียนเนาะไม่ใช่งานพูดต่อมาการเขียนบันทึกส่วนตัวและบันทึกความรู้นะครับอย่างที่อาจารย์สมเกียรติท่านว่ามาสักครู่นะครับอ่านเสร็จนะเราควรต้องบันทึกนะครับการเขียนบันทึกเนี่ยจะเป็นการทำให้ความรู้ของเราเนี่ยยังคงอยู่ก็คือไม่ลืมไปนะครับเขาบอกว่าลักษณะการเขียนบันทึกทำไงบ้างก็เป็นการเขียนสาระสำคัญที่จากความรู้ประสบการณ์ที่เกิดจากการฟังก็ได้จากการอ่านก็ได้นะครับหรือการสังเกตต่างๆก็ได้เพื่อประโยชน์ของเราเองในอนาคตนะครับทำไงบ้างก็จดสาระที่ฟังอย่างย่อๆไม่ต้องจดทุกคำพูดก็ได้นะถ้าจดคำพูดเนี่ยเราไม่มีมนุษย์คนไหนหรอกสามารถจดทุกคำพูดได้จดเฉพาะที่สำคัญและอาจจะมานำมาเรียบเรียงใหม่ให้เกิดให้เกิดความต่อเนื่องก็ได้ที่อาจารย์เจษฎาว่าการเขียนมันต้องมีสัมพันธภาพอะไรเงี้ยนะก็มาเขียนเรียงใหม่ให้มันดูแล้วมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นก็ได้นะครับบันทึกความรู้จักการอ่านเมื่อสักครู่อาจารย์ท่านก็พูดไปแล้วนะบันทึกขอบเขตแนวคิดสรุปความถอดความคัดลอกความได้หมดนะครับสรุปความก็คือสรุปประเด็นสำคัญมาว่ามันสำคัญอย่างไรถอดความมาก็คือบางทีจะเขียนเป็นกวีนิพนธ์นะก็ถอดเป็นภาษาที่เป็นร้อยแก้วคัดลอกความคือลอกไปเลยครับตัดมาที่แบบดูสำคัญนะเช่นคำคมในนวนิยายอย่างเงี้ยอุณิสามก๊กคำคมเยอะแยะเลยคัดลอกมาแล้วก็ไว้พูดได้นะไว้ไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆได้นะครับหัวข้อต่อมานะครับการเขียนตอบคำถามรายงานและบทความนะครับการตอบคำถามนะก็เป็นการตอบข้อเท็จจริงตอบข้อคิดเห็นตอบแนวปฏิบัติในเรื่องทั่วไปนะครับที่เราจะเจอกันบ่อยๆซึ่งเราเจอแน่ไม่ต้องเจอบ่อยๆนะครับในการศึกษาวิชาภาษาการสื่อสารเนี่ยก็คือการเขียนตอบในวงการศึกษาหรือการเขียนข้อสอบอัตนัยนั่นเองนะครับมีแน่นอนนะครับนักศึกษาต้องเจอนะหรือการเขียนชี้แจงปัญหาหรือข้อสงสัยพวกนี้นะครับหลักการเขียนข้อสอบอัตนัยนี่ขอย้ำแต่วันนี้เลยละกันนะครับนักศึกษาต้องอ่านดีๆก่อนว่าคำถามเขาถามอะไรเขาถามกี่ข้อหมายถึงว่าในหนึ่งข้อเนี่ยเขาถามกี่ประเด็นนะครับเช่นสมมติว่าอ่านบทความข้างต้นแล้วนักศึกษาเห็นด้วยกับความนี้หรือไม่อ่ะคำถามข้อหนึ่งเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรเห็นด้วยก็เห็นว่าเห็นด้วยยังไงก็คืออธิบายไปสิว่าเห็นด้วยเพราะอะไรนะยกตัวอย่างประกอบด้วยอันนี้เขาถาม3ข้อเลยนะถ้านักศึกษาตอบมาว่าเห็นด้วยแล้วก็จบเอาไปคะแนนประมาณ1ใน3นะครับถ้าเกิดบอกเห็นด้วยให้แล้วก็แสดงความเห็นตัวเองออกมาเอาไป2ใน3นะแต่ยกตัวอย่างด้วยก็โอเคเอาไปเลย3ใน3นั่นเองนะครับบางคนบอกโอ๊ยอาจารย์บางทีกำหนดมาให้เขียนตั้ง10บรรทัดแน่เอาไงดีนะเท้าความกันนะไม่ต้องแบบทื่อๆมาอ๋อได้อะไรบ้าง1 2 3มันก็นิดนึงใช่มั้ยเราก็เท้าความกันบทความข้างต้นที่ได้อ่านนั้นเป็นบทความเกี่ยวกับสุขภาพและอนามัยของคนซึ่งเป็นบทความที่มีประโยชน์มากได้2บรรทัดแล้วนักศึกษานะประมาณนี้นะจากโจทย์นั้นถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ข้าพเจ้านั้นเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการอ่านกับข้อความข้างต้นนี้เพราะว่าเป็นบทความที่ทำให้การแล้วคลายเครียดลงนะตัวอย่างเช่นวิธีการที่บอกว่าให้นั่งสมาธินั้นเมื่อไปลองทำดูก็พบว่าได้ผลจริงอะไรเงี้ยคือก็ได้ละ5บรรทัด8บรรทัดแล้วนะพยายามเนาะตีความโจทย์อธิบายยกตัวอย่างสรุปประเด็นสรุปประเด็นก็ดีฮะคือถ้าเหลือสัก3บรรทัดสุดท้ายก็สรุปประเด็นอู้เหี้ยว่าสรุปแล้วบทความนี้นั้นให้ประโยชน์แก่ผู้อ่านในหลายๆด้านเช่นอย่างงี้ๆๆ นะซึ่งเป็นบทความที่ดีมากทีเดียวก็จบเงี้ยนะตรวจทานหน่อยถูกต้องหน่อยนะบางคนเขียนมาซะดีเชียวสะกดผิดหักคะแนนนะฮะเพราะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารนี่เราดูทุกอย่างนะไม่ใช่ว่าดูแค่ครบถ้วนไหมถ้าสะกดผิดก็หักคะแนนนะครับขอข่มขู่นักศึกษาไปแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับการเขียนชี้แจงเข้าใจผิดนะครับบางทีมีการเข้าใจผิดกันในวงการธุรกิจนะเราก็ต้องมีวิธีการคือชี้ประเด็นแจงประเด็นเน้นสุภาพนะครับโดยเฉพาะในวงการธุรกิจเนี่ยสมมตินะว่าไงดีไม่ต้องวงการธุรกิจก็ได้มุดมาสทองเงี้ยมาถึงมีนักศึกษามาร้องเรียนว่าประมาณยังไงดีเกิดปัญหาว่ามสท.ไม่ได้แจ้งใบไม่ได้แจ้งสถานที่สอบเงี้ยนะ
หมอทอต้องชี้แจงประเด็นว่าโอ้ตามที่นักศึกษามีคำร้องมานั้นนะครับ

อมตะได้รับทราบแล้วก็สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทําให้นักศึกษานั้นไม่ได้รับเอกสารนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยจากการที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยพบว่าทางมสทนั้นได้ส่งเอกสารไปให้ท่านแต่วันนี้แล้วตามหลักฐานของบริษัทไปรษณีย์ไทยวันนี้วันนั้นวันนี้นะครับชี้แจงความเป็นจริงให้ฟังนะครับว่าเราส่งแล้วนะแต่วันนั้นเนี่ยนักศึกษาอาจจะไม่รับเพราะเหตุผลอะไรบางอย่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะแต่ไม่ใช่ว่าเนี่ยเราเป็นในความสุภาพด้วยว่าเออนักศึกษามีความผิดพลาดได้นะอะไรเงี้ยไม่ได้บอกส่งไปแล้วไม่ได้เองมาโทษได้ยังไงอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ส่งไม่สุภาพนะครับก็อย่างรู้แหละก็คือเขาร้อนมาเราร้อนกลับก็ไม่ได้เราก็ต้องใจเย็นกลับไปนะครับไม่ได้ทำให้ปัญหาต่างๆเนี่ยทุเลาลงได้นะครับการเขียนรายงานนะครับนักศึกษาก็อาจจะไปเจอในการอบรมประสบการณ์วิชาชีพเป็นเทอมสุดท้ายนักศึกษามาเรียนนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยในการเรียนในหลักสูตรของมสทเนี่ยไม่ค่อยให้มีรายงานทำหรอกนะยกเว้นแต่ที่มีชุดฝึกปฏิบัติต่างๆอาจจะมีการเขียนรายงานบ้างนะครับการเขียนรายงานก็บอกว่าก็มีหลายแบบครับเป็นการบันทึกข้อมูลต่างๆหรือการให้ข้อมูลต่างๆที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าสำรวจนะครับรายงานวิชาการครับเราต้องมีการทดลองกันกรองสังเคราะห์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์รายงานวิชาการมันมีหลายระดับนะแต่ทุกระดับเนี่ยก็ต้องมีการศึกษาค้นคว้าอย่างน้อยก็ใช้ความรู้ในหน่วย9หน่วย8หน่วย9มาสักครู่นี้นะเราจะทำหัวข้อไหนสมมุติเราต้องทำหัวข้อเกี่ยวกับประเพณีไทยนะเราจะเลือกข้อมูลประเภทไหนล่ะมาใช้ในการเขียนเรื่องประเพณีไทยคองสมุดใบเสิร์ชเว็บไซต์เอานะครับเราก็ต้องรู้ว่าประเพณีไทยของเราต้องใช้หลักการอาจารย์เจษฎาอีกว่าประเพณีไทยมันกว้างเกินไปจังเลยเราไปใช้เป็นประเพณีไทยภาคกลางดีไหมหรือประเพณีเกี่ยวกับข้าวดีไหมหรือเอาแบบง่ายๆเลยประเพณีลอยกระทงไหมเออเนี่ยนะเราก็เปรียบเทียบดูประเพณีลอยกระทงภาคเหนือเป็นยังไงภาคอีสานเป็นยังไงภาคกลางเป็นยังไงภาคใต้เป็นยังไงเปรียบเทียบนี่ก็เป็นการศึกษาค้นคว้าแล้วครับเพราะว่าเราต้องเอาหนังสืออย่างน้อยสี่เล่มมาประเพณีสงกรานต์ประเพณีลอยกระทงภาคเหนือนะอีสานกลางใต้มาเทียบกันแล้วก็กันกรองกันกรองมาว่าสรุปแล้วความเหมือนคืออะไรความต่างคืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นประโยชน์ละความประโยชน์นี้ไม่ใช่โอ้โหไปเกิดแบบการวิจัยเกิดแบบประเทศชาติรุ่งเรืองขึ้นประโยชน์ที่หมายถึงประโยชน์ของตัวเองก็ได้ครับคือเราได้รับความรู้มากขึ้นนะหรือเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่คนไม่เคยรู้เนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์ของรายงานวิชาการแล้วนะครับการเขียนบทความนะครับอันนี้ก็หลังจากรายงานเสร็จก็อาจบางท่านก็อาจจะไปเขียนบทความต่อนะครับบทความก็คือการเอาผลวิจัยหรือผลที่ได้รับการศึกษาเนี่ยไปเขียนต่อนี่ไปเขียนต่อให้สั้นลงนะครับหรือแบบบทความพอนะครับก็บอกว่าก็เป็นการนำเสนอสาระความรู้ที่เกิดขึ้นจริงมีหลักฐานเชื่อถือได้ก็เกิดจากกระบวนการค้นคว้าเหมือนกันนะครับลักษณะของบทความเนื้อหาก็ต้องนำเสนอความคิดเดียวน่าเชื่อถือถูกต้องไม่บิดเบือนอคตินะครับความคิดเห็นก็เที่ยงตรงสร้างสรรค์น่าสนใจมีประโยชน์มีเหตุผลวิธีการเขียนก็ให้ดึงดูดใจมีสัดส่วนที่พอเหมาะถูกต้องตามรูปแบบนะครับอันนี้เป็นหลักทั่วไปของบทความอยู่แล้วการเผยแพร่บทความก็อาจจะทำตามบทคัดย่อแบบพรรณนาก็ได้ย่อเนื้อความก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่วิธีการถนัดของแต่ละคนนะครับหัวข้อสุดท้ายนะครับเรื่องของการเขียนผ่านสื่อทุกวันนี้เนี่ยก็มีการเขียนงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบนะครับเพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจเกิดความสัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงานนะครับจุดประสงค์ก็เนี่ยเพื่อให้สาธารณชนมีความรู้ความเข้าใจหน่วยงานสร้างค่านิยมความน่าเชื่อถือป้องกันความเข้าใจผิดต่างๆนะครับประชาสัมพันธ์นี่ก็คือเป็นอะไรที่ใกล้ชิดกับคนนะชื่อก็บอกแล้วประชาสัมพันธ์นี่คือใกล้ชิดกับคนอ่านคนฟังนะครับก็ทำยังไงก็ได้ให้ข้อมูลต่างๆให้เขารู้สึกว่าเราไม่อยู่ห่างกันนะครับหรือมีการปกป้องชื่อเสียงก็ได้มีการหาแนวความร่วมต่างๆก็ได้นะครับกลุ่มเป้าหมายมันมีทั้งกลุ่มเป้าหมายที่เป็นภายในองค์กรภายในองค์กรถ้าภายในก็ทำให้เกิดความรักกันนะอาจจะเผยแพร่ผ่านจดหมายข่าวใบประกาศใบปลิวต่างๆก็ได้นะครับส่วนภายนอกก็เป็นพวกงานประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับวิสัยทัศน์นะก็เป็นการแสดงออกถึงการประชาสัมพันธ์รูปแบบหนึ่งนะครับเป็นการเขียนเขาเรียกว่าสิ่งที่ตัวเองเนี่ยจะอยากเห็นในอีก5ปี10ปีข้างหน้านะครับว่าเป็นยังไงเพื่อเป็นการแสดงจุดเด่นขององค์การต่างๆนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างอย่าเขียนเวอร์จนเกินไปนะเช่นมสทบอกว่าโอ้โหจะขอเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของจักรวาลนี้อะไรเงี้ยไม่ได้นะแค่โลกก็พอเนาะไม่ต้องไปถึงระดับจักรวาลไม่รู้ดาวไหนมีบ้างเงี้ยนะเราก็ต้องเขียนอย่าเพ้อมากจนเกินไปนะครับคำขวัญก็เหมือนกันเนาะก็เขียนให้กระชับรัดมีน้ำหนักใจนะสัมผัสคล้องจองสวยงาม
คำขวัญเนี่ยเป็น JT ในหน่วยที่12 13นะครับอันนี้ขออนุญาตข้ามๆไปก่อนสุดท้ายเป็นเรื่องของ PowerPoint นะครับการเขียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เห็นๆอยู่เนี่ยคือ PowerPoint ก็คือการเขียนข้อมูลแบบไม่ต้องเขียนเยอะฮะ PowerPoint อันนึงเนี่ยเขียนสักหน้านึงมีสัก 4-5 บรรทัดเนี่ยก็พอแล้วไม่ต้องเขียนทุกอย่างให้ตัวแบบมันเล็กมันใหญ่อะไรเงี้ยก็เขียนให้มันพอดีกับคิดว่าพอดีกับคนอ่านกันแล้วกันนะครับนำสาระประโยชน์ข้อความสั้นๆเน้นใจความสำคัญอย่างที่บอกไว้นะครับส่วนการนำเสนอข้อมูลข่าวสารก็ควรจะวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วก็มีการเลือกรูปแบบที่นำเสนอให้ดีนะครับแล้วก็อาจจะทำเป็นภาพประกอบอินโฟกราฟิกสมัยนี้เยอะแยะมากมายนะนักศึกษาก็ลองไปดูในชีวิตประจำวันเนี่ยโอ้โหมีการเขียนที่แบบนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มันมากกว่าตัวอักษรเนี่ยมันใช้ภาพประกอบเป็นใช้แสงสีเสียงมาประกอบก็สวยงามดีนะครับเหล่านี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเขียนนะครับรูปแบบต่างๆที่เจอในชีวิตประจำวันนะครับก็หวังว่านักศึกษาก็จะรู้รูปแบบการเขียนต่างๆได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็นำไปฝึกนะทักษะการเขียนเป็นต้นสิต้องฝึกมากๆเลยทีเดียวพอๆกันอ่านเลยนะครับเพื่อให้การเขียนหรือสื่อสารนั้นประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับ

0: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
3: ปัญหาที่ต้องส่งทุกคน
4: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
5: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
6: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
7: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
8: ้เธอเรียนมสทได้หรอ
9: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีครับหน่วยที่1ของชุดวิชา32331เป็นเรื่องของความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีทางการเงินนะครับในหน่วยที่1จะมีโครงสร้างเนื้อหาทั้งหมด3ตอนนะครับตอนที่1จะเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงินตอนที่2จะเป็นเรื่องของบทบาทของรัฐบาลในการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินนะครับตอนที่3จะเป็นเรื่องของความสำเร็จแนวโน้มและความท้าทายของเทคโนโลยีทางการเงินในตอนที่1นะครับก็จะมีเนื้อหาทั้งหมด3เรื่องนะครับก็จะเป็นเรื่องของบริการทางการเงินและเทคโนโลยีทางการเงินนะครับเรื่องของวิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางการเงินนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีหลักที่จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน

เทคโนโลยีทางการเงินในระยะต่อไปเราดูเรื่องแรกนะครับเรื่องของบริการทางการเงินและเทคโนโลยีทางการเงินนะครับความหมายของบริการทางการเงินนะครับบริการทางการเงินก็จะหมายถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่สถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินจัดให้แก่บุคคลธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเพื่อตอบสนอง

เรามาดูความหมายของเทคโนโลยีทางการเงินนะครับเทคโนโลยีทางการเงินที่เราจะเรียกกันสั้นๆว่าฟินเทคนะครับจะหมายถึงการที่ผู้ให้บริการทางการเงินได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมทางการเงินนะครับเช่นการให้บริการทางการเงินผ่านแอปพลิเคชันนะครับซึ่งแอปพลิเคชันทั้งหลายที่เราใช้ก็จะใช้บนโทรศัพท์มือถือซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆได้เป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโอนเงินการฝากเงินหรือการขอสินเชื่อนะครับการลงทุนนะครับซึ่งธุรกรรมต่างๆเหล่านี้จะทำได้คล่องตัวและเร็วขึ้นทั้งนี้ก็มาจากการที่เราใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับมาใช้สร้างนวัตกรรมทางการเงินเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้งานนั่นเองนะครับบริการทางการเงินแบบใหม่ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีทางการเงินนะครับที่สำคัญนะครับอันแรกก็จะเป็นเรื่องของธนาคารพาณิชย์ไร้สาขานะครับหรือ Virtual Bank นะครับธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาก็จะเป็นรูปแบบใหม่ของธนาคารพาณิชย์นะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องมีสาขานะครับไม่จำเป็นต้องมีสำนักงานนะครับโดยการให้บริการต่างๆแก่ผู้รับบริการก็จะใช้ทรัพยากรที่ใช้ร่วมกับธนาคารพาณิชย์อื่นนะครับหรือหน่วยงานหรือองค์กรอื่นนะครับอย่างเช่นใช้ ATM นะครับหรือเครื่องรับเครื่อง ATM เครื่องถอนเงินนะครับหรือเครื่องฝากเงินอัตโนมัติร่วมกับธนาคารอื่นนะครับใช้ช่องทางการรับเงินรับฝากเงินและถอนเงินหรือการขอสินเชื่อนะครับผ่านสำนักงานนะครับของช่องทางของช่องการให้บริการของห้างสรรพสินค้าเคาน์เตอร์เซอร์วิสต่างๆนะครับซึ่งลักษณะการให้บริการแบบนี้ก็จะทำให้ธนาคารพาณิชย์หลายสาขาสามารถประหยัดต้นทุนในการให้บริการไปได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเช่าสถานที่หรือค่าใช้จ่ายด้านการพนักงานต้นทุนที่ประหยัดลงตรงนี้ก็จะสามารถทำให้ธนาคารเหล่านี้นำต้นทุนต่างๆนี้ที่ประหยัดได้มาพัฒนาการให้บริการต่างๆให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเทคโนโลยีการเงินที่สำคัญอันที่สองนะครับก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีด้านการชำระเงินนะครับหรือ payment technology นะครับหรือเราเรียกสั้นๆว่า paytech นะครับ paytech ที่สำคัญนะครับอันที่หนึ่งก็จะเป็นเรื่องของกระเป๋าเงินดิจิตอลและซูเปอร์แอปนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของกระเป๋าเงินที่เราสามารถที่จะใช้ในการจ่ายเงินต่างๆนะครับอย่างเช่นของไทยที่นิยมใช้กันก็จะเป็นพวก True Money ต่างๆนะครับอันที่สองนะครับก็จะเป็นซื้อก่อนจ่ายทีหลังอันนี้จะเป็นลักษณะของการซื้อสินค้าออนไลน์ต่างๆนะครับแล้วผู้ให้บริการแพลตฟอร์มในการซื้อขายสินค้าก็จะสามารถให้บริการนะครับในการที่จะให้ผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าได้นะครับแล้วก็ผ่อนจ่ายทีหลังได้นะครับอันที่สามนะครับเป็นเรื่องของการชำระเงินที่มีการกำหนดเงื่อนไขอัตโนมัติไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการซื้อสินค้านะครับแล้วก็สามารถที่จะมีการกำหนดเงื่อนไขว่าการชำระเงินสามารถเกิดขึ้นเมื่อมีเงื่อนไขต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นการซื้อสินค้าเมื่อมีการได้รับสินค้าแล้วถึงจะมีการโอนเงินให้กับจากผู้ซื้อไปให้กับผู้ขายเป็นต้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ข้อที่4ก็จะเป็นเรื่องของบริการทางการเงินแบบกระจายศูนย์แบบบล็อกเชนนะครับบล็อกเชนก็จะเป็นเรื่องของลักษณะของเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับที่จะเป็นเรื่องของการมีการกำหนด ข้อมูลในลักษณะของกระจายศูนย์นะครับซึ่งมีการลอกเลียนแบบได้ยากซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่นำมาใช้ในเทคโนโลยีทางการเงินในยุคใหม่แล้วก็นำมาใช้ในเรื่องของการเทคโนโลยีทางการชำระเงินอย่างกว้างขวางนะครับอันต่อมาก็จะเป็นเทคโนโลยีทางการทางตลาดทุนนะครับตลาดทุนก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับการจัดหาทุนนะครับหรือการระดมทุนต่างๆนะครับเทคโนโลยีตลาดทุนที่สำคัญนะครับอันแรกก็จะเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มการระดมทุนออนไลน์นะครับแพลตฟอร์มระดมทุนออนไลน์ก็มีหลากหลายนะครับที่มีนิยมใช้กันโดยทั่วไปนะครับอันแรกก็จะเป็นเรื่องของ crowdfunding นะครับ crowdfunding ก็จะเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มการระดมทุนไม่ว่าจะระดมทุนในรูปต่างๆนะครับระดมทุนในรูปของตราสารทุนนะครับในเรื่องของเงินทุนนะครับหรือการระดมทุนในลักษณะของตราสารหนี้นะครับหรือแม้แต่การระดมทุนในลักษณะอื่นๆเช่นระดมทุนการกุศลนะครับหรือระดมทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาสิ่งต่างๆที่มีความผู้ที่มีความสนใจสามารถร่วมลงทุนได้นะครับเช่นเรื่องของการพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนะครับซึ่งผู้ร่วมระดมทุนก็จะได้ผลประโยชน์ตามที่ผู้ระดมทุนเขาประกาศไว้นะครับใครที่

ที่ลงทุนร่วมด้วยก็จะได้ผลประโยชน์ตามที่เขาประกาศอย่างเช่นเป็นสมาชิกได้รับสมาชิกสิทธิพิเศษในการร่วมนิทรรศการต่างๆที่ผู้ร่วมทุนนี่สนใจก่อนเป็นต้นนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของสินเชื่อแบบ peer to peer peer to peer ก็จะเป็นลักษณะของแพลตฟอร์มกลางนะครับซึ่งเป็นแบบแพลตฟอร์มที่ให้ผู้ที่ต้องการหาเงินทุนนะครับมาลงทะเบียนไว้เช่นเดียวกับผู้ที่ต้องการระดมทุนเข้ามาลงทะเบียนไว้นะครับในขณะที่ผู้ที่ต้องการเงินทุนก็มาลงทะเบียนในฝั่งของผู้ที่ต้องการเงินทุนเช่นกันนะครับเมื่อลงทะเบียนแล้วมีความต้องการที่ตรงกันก็จะแมทกันนะครับโดยที่เจ้าของแพลตฟอร์มก็จะได้ผลตอบแทนในรูปของลักษณะของเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนต่างในขณะที่ผลประโยชน์ที่ผู้ระดมทุนนะครับผู้ระดมทุนได้ประโยชน์ก็คือก็จะได้ผลประโยชน์คือต้นทุนเงินทุนที่ต่ำกว่าการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์นะครับในขณะที่ผู้มีเงินออมนะครับที่เป็นผู้ที่มีเงินทุนมาลงทุนตรงนี้ให้ผู้ระดมทุนใช้ก็จะได้ผลตอบแทนจากการออมตรงนี้ได้มากกว่าการออมกับธนาคารพาณิชย์เช่นกันนะครับลักษณะการระดมทุนอันที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเสนอโทเค็นดิจิตอลโทเค็นดิจิตอลก็คือการออกเป็นพวกสกุลเงินดิจิตอลนะครับเสนอขายนะครับซึ่งพวกนี้ก็มักจะเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่อ้างอิงกับสินทรัพย์บางอย่างนะครับเพื่อที่จะให้กับผู้ลงทุนมีความสนใจที่จะซื้อลงทุนนะครับเพื่อที่จะได้ให้ผลตอบแทนในอนาคตที่มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มการระดมทุนออนไลน์นะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นช่องทางการลงทุนนะครับช่องทางการลงทุนก็คือผู้ที่มีเงินเหลือนะครับต้องการออมเงินเพื่อให้ได้ผลตอบแทนมากขึ้นนะครับสามารถใช้ช่องทางการระดมการออมการลงทุนที่หลากหลายได้มากขึ้นนะครับอันที่1ก็คือ Robo Advisor Robo Advisor ก็จะเป็นลักษณะของการใช้เทคโนโลยี AI นะครับมาให้คำแนะนำนะครับ AI แล้วก็ MI การเรียนรู้ของเครื่องต่างๆเนี่ยมาช่วยในการที่จะแนะนำการลงทุนให้กับผู้ลงทุนในแต่ละรายที่มีความต้องการที่ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีต้นทุนที่ถูกกว่าการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่เป็นบุคคลนะครับอันที่2นะครับ ICO นะครับหรือ Institutional Coin Offering อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของช่องทางการระดมทุนนะครับในเรื่องของโทเค็นดิจิตอลที่ออกโดยผู้ที่ต้องการจัดหาทุนนะครับผู้ลงทุนก็จะสามารถที่จะใช้ช่องทางนี้ในการลงทุนในเงินดิจิตอลต่างๆที่ผู้ต้องการเงินทุนเนี่ยออกมาขายได้ก็จะทำให้ผู้ลงทุนมีช่องทางที่จะลงทุนแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นอันที่3ก็จะเป็นการลงทุนผ่านคราวฟันดิ้งนะครับเมื่อผู้ระดมทุนออกคราวฟันดิ้งมานะครับว่าต้องการลงทุนไปใช้ในอะไรนะครับผู้ที่มีเงินออมหรือผู้ที่ต้องการลงทุนเมื่อมีความต้องการตรงกันก็สามารถที่จะลงทุนในคราวฟันดิ้งต่างๆที่มีผู้ออกมาได้เช่นกันนะครับต่อไปก็จะเป็นสินเชื่อนะครับเทคโนโลยีการให้สินเชื่อก็จะใช้ลักษณะของ AI แล้วก็ Big Data มาร่วมกันทำงานนะครับเพื่อวิเคราะห์สินเชื่อแล้วก็จะสามารถให้สินเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอันต่อไปก็จะเป็นเทคโนโลยีทางด้านประกันภัยนะครับประกันภัยก็เช่นกันมีการใช้ AI แล้วก็ใช้ Big Data เพื่อที่จะมาวิเคราะห์นะครับความเสี่ยงต่างๆแล้วก็จะทำให้เบี้ยประกันนะครับกับความเสี่ยงที่ตรงกันมีประสิทธิภาพแล้วก็จะทำให้สามารถที่จะให้ผู้เอาประกันเนี่ยจ่ายเบี้ยประกันที่ถูกลงนะครับแล้วก็ผู้รับประกันก็จะสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนะครับอันที่6ก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีด้านกำกับดูแลนะครับการใช้เรื่องของบล็อกเชนต่างๆมาช่วยในการกำกับดูแลก็จะสามารถทำให้การกำกับดูแลมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไปเรามาดูวิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางการเงินนะครับวิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางการเงินก็จะแบ่งเป็นหลายยุคนะครับยุคที่1ก็จะเป็น Fintech 1.0 นะครับหรือยุคอนาล็อกนะครับยุคอนาล็อกก็จะเป็นช่วงของตั้งแต่ค.ศ.1866ถึง1967นะครับยุคนี้ก็จะเป็นยุคของจุดเริ่มต้นของ Fintech นะครับจุดเริ่มต้นของ Fintech ที่เกิดขึ้นก็คือเทคโนโลยีของด้านโทรเลขนะครับซึ่งจะมีการส่งข้อมูลทางด้านการเงินนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีทางการเงินในยุคที่1นะครับยุคแรกๆนะครับหลังจากนั้นในปีค.ศ.1866นะครับก็จะเป็นยุคของการปฏิวัติระบบการสื่อสารที่รองรับเทคโนโลยีการส่งข้อมูลทางการเงินที่สำคัญนะครับซึ่งจะทำให้เกิดบริการบัตรเครดิตครั้งแรกในปี1950นะครับยุค Fintech 2.0 นะครับก็จะเป็นยุคดิจิตอลนะครับยุคดิจิตอลก็จะเกิดขึ้นในช่วงของยุคค.ศ.1967ถึงปี2008นะครับยุคนี้ก็จะเริ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการให้บริการธนาคารพาณิชย์นะครับโดยนำ ATM มาใช้นะครับการนำ ATM มาใช้ก็จะทำให้การบริการทางด้านการธนาคารในการฝากเงินถอนเงินนะ

ครับไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในเวลาทำการปกตินะครับสามารถทำได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการพัฒนาแบบฟอร์มการซื้อขายหุ้นนะครับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นในช่วงของทศวรรษ1970นะครับซึ่งก็จะช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการซื้อขายหุ้นนะครับแทนที่จะซื้อขายกระดานในสถานตามกระดานในสถานที่ต่างๆนะครับในห้องค้าหุ้นก็จะเปลี่ยนเป็นการซื้อขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับในช่วงของปี1990ในช่วงทศวรรษช่วงปลายนะครับก็จะมีเรื่องของการขยายตัวของการให้บริการธนาคารออนไลน์นะครับเป็นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งซึ่งก็จะทำให้การให้บริการธนาคารสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับในยุคของฟินเทค 3.0 นะครับก็จะเป็นเรื่องของหลังวิกฤตซับไพรม์นะครับก็คือตั้งแต่ปีค.ศ.2008นะครับเป็นต้นมานะครับวิกฤตซับไพรม์นะครับก็จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในประเทศสหรัฐนะครับซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของระบบสถาบันการเงินต่างๆนะครับในสหรัฐซึ่งก็ทำให้เกิดปัญหาใหญ่ทางระบบเศรษฐกิจมีการแพร่ขยายไปผลกระทบไปทั่วโลกนะครับการเกิดวิกฤตซับไพรม์ก็จะทำให้สถาบันการเงินต่างๆตื่นตัวที่จะมีความระมัดระวังนะครับแล้วก็หน่วยงานกำกับดูแลก็จะต้องมีความเข้มงวดในการกำกับดูแลที่เพิ่มมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของการแนวคิดที่จะให้มีการให้บริการทางการเงินนะครับที่กระจายตัวนะครับจากหน่วยงานใหญ่ที่ให้บริการด้านการเงินก็คือสถาบันการเงินขนาดใหญ่กลายเป็นหน่วยให้บริการทางการเงินขนาดเล็กที่จะเป็นสตาร์ทอัพต่างๆที่ขึ้นมาแข่งขันกับสถาบันการเงินขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากนะครับซึ่งก็ทั้งหมดนี้ก็จะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่เข้มงวดนะครับของหน่วยงานกำกับดูแลสิ่งสำคัญนะครับที่จะทำให้การพัฒนาการที่จะทำให้การกำกับดูแลมีความสำคัญมากขึ้นก็คือมีการแข่งขันของสถาบันการเงินต่างๆกับผู้ประกอบการให้บริการทางเงินที่ไม่ใช่สถาบันการกลางนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะต้องใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ข้อมูลทางการเงินข้อมูลของระบบเศรษฐกิจต่างๆนะครับทั้งหมดนี้ก็ต้องใช้ระบบของ Big Data แล้วก็ Cloud Computing เป็นสำคัญนะครับวิวัฒนาการของฟินเทคในประเทศไทยนะครับเริ่มจากปีพ.ศ. 2512นะครับมีการใช้บัตรเครดิตครั้งแรกในประเทศไทยนะครับโดยบริษัทเดนเนอร์คับนะครับแต่เดนเนอร์คับก็จะเป็นบริษัทที่มาจากเป็นบริษัทลูกของต่างประเทศนะครับปีต่อมาคือในช่วงต่อมานะครับปี2515นะครับหรือปีค.ศ. 1972ก็จะเป็นช่วงของบริการบัตรเครดิตของสถาบันการเงินไทยก็คือธนาคารกสิกรไทยกับธนาคารศรีนครนะครับเริ่มออกบัตรเครดิตซึ่งเป็นบัตรเครดิตของตนเองเป็นครั้งแรกนะครับปี2526นะครับก็จะมีเครื่อง ATM ที่ให้บริการครั้งแรกโดยธนาคารไทยพาณิชย์นะครับหลังจากนั้นในยุคของปี2559ระบบธนาคารไทยก็เริ่มมีการใช้พร้อมเพย์นะครับแล้วก็มีการใช้ QR Payment อันนี้จะเป็นจุดเริ่มแรกของเทคโนโลยีในการชำระเงินนะครับซึ่งทำให้การชำระเงินมีความสะดวกสบายแล้วก็มีความนิยมในการใช้บริการต่างๆในด้านนี้แพร่ขยายมากยิ่งขึ้นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญนะครับในระยะต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี AI นะครับแล้วก็เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องนะครับซึ่งก็จะใช้เทคโนโลยีต่างๆนี้ในเรื่องของการป้องกันการทุจริตนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของสถาบันทางการเงินต่างๆแล้วก็การให้คำแนะนำทางการเงินนะครับทั้งการเงินส่วนบุคคลแล้วก็การให้บริการลูกค้านะครับนอกจากนี้เทคโนโลยีเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือข้อมูล Big Data นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงการแบ่งกลุ่มลูกค้าแล้วก็การปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับการประมวลผลแบบคลาวด์นะครับการประมวลผลแบบคลาวด์ก็จะเป็นเรื่องของ Infrastructure as a Service นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการให้การประมวลผลทางการเงินต่างๆนะครับที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการใช้ Data Storage and Processing นะครับนอกจากนี้ก็ยังมี Internet ของสรรพสิ่งนะครับหรือ Internet of Thing นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตในการสั่งการต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีด้านการชำระเงินใช้อย่างเช่นใช้โทรศัพท์มือถือหรือใช้สมาร์ทวอทช์นะครับในการสั่งให้มีการชำระเงินนะครับหรือการประกันภัยต่างๆนะครับก็จะมีเรื่องของการใช้เซ็นเซอร์ต่างๆที่จะมาตรวจจับในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ต่างๆได้นะครับเพื่อที่จะทำให้มีการเคลมการประกันทำได้อย่างชัดเจนถูกต้องและเป็นธรรมมากขึ้นนะครับ
นอกนี้ก็จะมีเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับซึ่งจะมีการใช้บล็อกเชนนะครับซึ่งเป็นศูนย์แยกประเภทซึ่งจะมาใช้ประโยชน์ต่างๆทั้งด้านเรื่องของการชำระเงินนะครับที่มีการกำหนดเงื่อนไขไว้นะครับการโอนเงินระหว่างประเทศแล้วก็การยืนยัน

ตนของผู้ใช้บริการนะครับเรามาดูตอนที่2กันนะครับก็จะเป็นเรื่องของบทบาทของรัฐบาลในการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินนะครับในตอนที่2เราก็จะมีเนื้อหาทั้งหมด2เรื่องด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินในประเทศไทยนะครับกับการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินในต่างประเทศนะครับเรามาดูของในประเทศไทยก่อนนะครับในประเทศไทยนะครับหน่วยงานที่มีการดูแลหน่วยงานแรกก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีการออกแนวปฏิบัติเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการเงินนะครับที่มากำกับดูแลการให้บริการทางการเงินต่างๆที่เราเรียกว่า regulatory sandbox นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการออกแนวปฏิบัติต่างๆนะครับที่ใช้เทคโนโลยีทางการเงินด้านของบล็อกเชนนะครับแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่ดูแลในเรื่องของธุรกิจหรือเครือข่ายระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับสำหรับธุรกิจการให้สินเชื่อสำหรับบุคคลกับบุคคลนะครับอันนี้ก็คือpeer to peer นะครับกับอันที่4ก็จะเป็นเรื่องของการออกใบอนุญาตนะครับสำหรับธนาคารไร้สาขานะครับซึ่งจะเกิดขึ้นต่อไปนะครับในอนาคตสำหรับหน่วยงานที่สำคัญอีกหน่วยงานนึงนะครับในเรื่องของการกำกับดูแลนะครับตลาดทุนนะครับของประเทศไทยก็คือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงานก.ล.ต.นะครับสำนักงานก.ล.ต.ก็จะมีการใช้เทคโนโลยีทางการเงินนะครับที่สำคัญในการกำกับดูแลนะครับอันที่1ก็คือกำหนดหลักเกณฑ์นะครับการกำกับดูแลตลาดทุนนะครับสำหรับในการออกระดมทุนกับประชาชนนะครับผ่านการเสนอขายโทเค็นดิจิตอลนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเสนอขายโทเค็นดิจิตอลซึ่งงานที่มีการกำกับดูแลของตลาดหลักทรัพย์ของก.ล.ต.สำนักงานก.ล.ต.นะครับก็จะเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาสำหรับการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับอันที่2นะครับของก.ล.ต.ก็คือเป็นเรื่องของการออกกฎเกณฑ์กำกับดูแลการซื้อเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ crowdfunding นะครับ crowdfunding ก็จะเป็นเรื่องของการระดมทุนจากผู้ออมหรือผู้สนใจลงทุนในเรื่องของการต่างๆซึ่งผ่านแพลตฟอร์มสมัยใหม่นะครับซึ่งใช้เทคโนโลยีทางการเงินอันนี้ก็จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานก.ล.ต.นะครับเรามาดูในภาคของการเงินนะครับที่ใช้เทคโนโลยีทางการเงินที่มีการกำกับดูแลโดยรัฐบาลจากต่างประเทศบ้างนะครับเรามาดูประเทศแรกนะครับเป็นเรื่องของสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์ธนาคารกลางของสิงคโปร์นะครับก็จะมีการจัดตั้ง regulatory sandbox นะครับตั้งแต่ปี2016นะครับรัฐบาลมีการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากลุ่มของฟินเทคนะครับในเรื่องของสถาบันการเงินต่างๆนะครับแล้วก็หน่วยวิจัยต่างๆนะครับที่อยู่ในเซกเตอร์ของฟินเทคอันนี้ก็จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับเพื่อให้สามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินเพื่อมาใช้ใน อุตสาหกรรมทางการเงินของสิงคโปร์ได้มากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพในการแข่งขันมีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นนะครับข้อ3นะครับสิงคโปร์ก็จะมีการจัดตั้งสิงคโปร์ฟินเทคเฟสติวัลนะครับเป็นงานประจำปีระดับโลกเพื่อส่งเสริมการนำนวัตกรรมต่างๆทางการเงินนะครับมาเพื่อประกวดแล้วก็มีการใช้ในงานของสิงคโปร์ FinTech Festival นี้นะครับอันที่4นะครับสิงคโปร์จะมีการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อ FinTech นะครับผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนและก็สถาบันการศึกษาต่างๆด้วยนะครับเรามาดูประเทศใหญ่บ้างนะครับอย่างสหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกานะครับในมลรัฐต่างๆของประเทศก็จะมีการจัดตั้งInnovation Hub นะครับซึ่งก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานของภาครัฐแล้วก็บริษัท FinTech ต่างๆนะครับที่ต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับอันที่2ก็จะมีการจัดตั้ง Regulatory Sandbox นะครับเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงินที่จะช่วยให้บริษัท FinTech ต่างๆสามารถที่จะทดสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ตัวเองออกแบบมาได้นะครับแล้วก็ใช้กับลูกค้าเสมือนจริงในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมานะครับแล้วก็สามารถที่จะไปใช้ในสถานการณ์จริงแล้วก็สามารถที่จะใช้แข่งขันในระดับโลกได้อันที่3ก็จะเป็นเรื่องของการสนับสนุนการลงทุนนะครับเพื่อให้ผู้ดำเนินการเทคโนโลยีทางการเงินนะครับต่างๆไม่ว่าจะใช้เรื่องของ AI หรือบล็อกเชนนะครับในภาคการเงินให้มีบริษัทฟินเทคในประเทศทำให้มีบริษัทในฟินเทคในประเทศมากถึง 1,412 แห่งในปี2013นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีบริษัทที่ใช้ฟินเทคในการให้บริการทางการเงินมากนะครับประเทศต่อไปก็จะเป็น
สหราชอาณาจักรนะครับสหราชอาณาจักรก็จะเป็นผู้ให้บริการด้านฟินเทคที่สำคัญในยุโรปนะครับมีการจัดตั้ง Regulatory Sandbox นะครับแห่งแรกของโลกในปี2015นะครับส่งเสริมให้มีการใช้นวัตกรรมทางการเงินช่วยให้บริษัทฟินเทคต่างๆสามารถทดสอบผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการใหม่กับลูกค้าจริงในสภาพแวดล้อมที่กำหนดนะครับแล้วก็ข้อที่2ก็จะมีการควบคุมการลงทุนในส่วนของฟินเทคที่มีมากที่สุดในยุโรปนะครับแล้วก็เป็นศูนย์กลางของฟินเทคชั้นนำของยุโรปนะครับมีบริษัทฟินเทคต่างๆอยู่ประมาณ 2,500 แห่งนะครับข้ามทวีปมาออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียก็จะเป็นประเทศที่มีการจัดตั้ง Fintech Advisor Group นะครับในปี2016มีการให้คำแนะนำแก่รัฐที่เกี่ยวข้องกับนโยบายลำดับความสำคัญในการพัฒนาภาคส่วนต่างๆของ Fintech นะครับอันที่2ก็จะมีการความร่วมมือกับประเทศอังกฤษนะครับภายใต้โครงการที่ชื่อว่า UK Australia Fintech Biz นะครับเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐบาลนะครับในหน่วยงานกำกับดูแลแล้วก็ภาคธุรกิจของ Fintech ทั้งหมดของ2ประเทศนะครับอันที่3นะครับออสเตรเลียก็จะมีการจัดตั้ง Regulatory Sandbox นะครับที่ช่วยให้บริษัท Fintech สามารถทดสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆก่อนที่จะได้รับอนุญาตเต็มรูปแบบได้นะครับแล้วมาดูตอนที่3กันนะครับก็จะเป็นเรื่องของความสำเร็จและแนวโน้มความท้าทายของเทคโนโลยีทางการเงินนะครับจะมี2เรื่องด้วยกันคือความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีทางการเงินแล้วก็แนวโน้มและความท้าทายของเทคโนโลยีทางการเงินนะครับเราดูเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีทางการเงินนะครับการให้บริการทางการเงินโดยใช้เทคโนโลยีทางการเงินในประเทศไทยนะครับอันที่1นะครับก็คือการใช้ QR Code Payment ที่สร้างความสำเร็จนะครับในการให้ผู้ใช้บริการได้ใช้ QR Code ในการที่จะชำระเงินนะครับในด้านของเทคโนโลยีการชำระเงินซึ่งมีความสะดวกและรวดเร็วในการชำระเงินที่ได้รับความนิยมนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการใช้ AI นะครับแล้วก็เรื่องของ Machine Learning นะครับซึ่งเป็นเรื่องของการเรียนรู้ของเครื่องนะครับมาประยุกต์ใช้ทางด้านการให้บริการทางการเงินในหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแชทบอทนะครับที่มีการสนทนาผ่านตัวแบบตัวอักษรโดยอัตโนมัตินะครับแนวโน้มในอนาคตนะครับแนวโน้มในอนาคตทางด้านการพัฒนาฟินเทคของประเทศไทยก็คือกำลังจะมีการพัฒนาระบบธนาคารพาณิชย์ไร้สาขานะครับซึ่งก็คิดว่าในปี2568นี้ก็น่าจะเริ่มมีการให้ใบอนุญาตนะครับสำหรับการประกอบธุรกรรมธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาได้นะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการพัฒนาสกุลเงินดิจิตอลของธนาคารกลางนะครับอันนี้ก็จะเป็นการร่วมมือกันระหว่างธนาคารกลางของ4ประเทศด้วยกันระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับธนาคารฮ่องกงนะครับธนาคารกลางของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับแล้วก็ธนาคารกลางของประเทศจีนครับเรามาดูในระดับโลกบ้างนะครับในระดับโลกนะครับจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีการเงินใหม่ๆนะครับซึ่งหลักๆเลยก็จะใช้เทคโนโลยีของ AI นะครับแล้วก็เทคโนโลยีของ Machine Learning นะครับที่มาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในการดำเนินงานการธุรกรรมทางการเงินให้มากขึ้นนะครับเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรนะครับที่มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับสำหรับการพัฒนาฟินเทคแล้วก็การขยายตัวของอุตสาหกรรมนี้ซึ่งขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์นะครับซึ่งเป็นปัญหาสำคัญเนื่องจากข้อมูลทางการเงินเป็นข้อมูลที่อ่อนไหวนะครับแล้วก็ต้องมีการได้รับการปกป้องอย่างเข้มงวดนะครับอันที่3ก็จะเป็นเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ Open Banking นะครับซึ่งจะเปิดโอกาสให้กับสถาบันการเงินแบ่งปันข้อมูลกันเช่นบริษัทฟินเทคจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อนที่จะให้ข้อมูลนะครับก็จะช่วยให้มีการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการด้านการเงินต่างๆที่ไม่ใช่ธนาคารได้นะครับครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดของรายการที่1 นะครับความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีทางการเงินนะครับ

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพ

0: และประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-8181-6โทรสาร02-503-3612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
2: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
4: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
5: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
6: โรคนี้รักษาหาย
5: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
7: เพราะว่าถ้าสั่งปล่อยโรคคนก็ปลอดภัยครับ
5: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
8: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
9: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
10: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
11: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
12: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
13: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
12: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
8: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
14: ครับต่อไปเป็นการบรรยายรายการที่2นะครับเรื่องเงินดิจิตอลและกลไกการชำระเงินนะครับเป็นนโยบายอินโนเวชันที่เปลี่ยนแปลงของธุรกิจการเงินโดยสิ้นเชิงนะครับเรามาดูว่าทำไมถึงเกิดเงินดิจิตอลเนื่องจากความเจริญเติบโตของและความพัฒนาของเทคโนโลยีด้านสารสนเทศและอินเครือข่ายเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเรียกบิ๊กแบงของโลกเลยงานเปลี่ยนแปลงหลายๆด้านในทั้งระบบการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการเคยใช้เงินตราที่เป็นแบบธนบัตรหรือเป็นเช็คเป็นเหรียญเนี่ยกลายเป็นใช้เงินดิจิตอลเพื่อใหการเคลื่อนไหวของเงินเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีการมาตรวจสอบได้เรามาดูที่ว่าใครมีการออกเงินที่ต้องมั่งอันแรกคือออกโดยรัฐบาลกลางนะครับรัฐบาลกลางธนาคารกลางคนออกให้นะครับโดยออกมาใช้ในการบริการให้แก่บุคคลทั่วไปนะครับแต่ตอนนี้บ้านเราประเทศไทยเนี่ยก็ยังอยู่ในเงื่อนไขกำลังพัฒนาอยู่นะครับแต่ว่าในระดับยุโรปหรือในอเมริกามีการเปิดใช้แล้วอันที่สองคืออีมันนี่นะครับเป็นการที่ผู้ใช้บริการเนี่ยครับออกเหมือนออกตัวเงินล่วงหน้านะครับให้แบบผู้ให้บริการแล้วผู้ให้บริการให้เครดิตของให้เครดิตแก่ผู้ใช้บริการสามารถนำมันนี่ตัวเนี้ยนะครับเงินตัวเนี้ยไปใช้ในการซื้อขายในการต่างๆหรือชำระค่าสินค้าต่างๆได้นะครับโดยผ่านระบบแบงค์หรือระบบแอปพลิเคชันต่างๆนะครับต่อมาเป็น Fiat Reference Stable Coin นะครับเป็นการที่เงินที่ออกมาโดยมากเป็นภาคเอกชนที่ออกมาแต่เงินนี้มีความเชื่อถือได้ต้องมีหลักค้ำประกันได้ว่าเงินนี้ตอนนี้สามารถนำไปชำระเงินได้นำไปชำระค่าสินค้าได้หรือว่าชำระแล้วนะผู้รับชำระเนี่ยสามารถเอาเงินไปแปลงเป็นสิ่งที่

เป็นมูลค่าได้เช่นอาจจะเป็นรูปของเงินตาทั่วไปหรือว่าเป็นลักษณะเป็นสินค้าเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าได้นั้นการออกเงินดิจิตอลเนี่ยสามารถปัจจุบันนี้ในโลกของเราเนี่ยมี3แบบที่ออกมาแต่ประเทศไทยเนี่ยกำลังมีในส่วนของFiat Reference Stable Coin นะครับที่ออกมาในที่เราจะเห็นว่าสถาบันการเงินบ้างหรือว่าเอกชนบ้างออกมาเพื่อให้บริการนั้นออกมาให้บริการเนี่ยเขาต้องมีหลักประกันยืนยันได้ว่าเงินเขาเนี่ยมีการคุ้มครองหรือว่ามีการรับประกันมูลค่าโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับแต่บ้านเราต้องขออนุญาตของจากสภาจากก.ล.ต.ในการที่ออกขายนะครับต่อมาเรามาดูวิวัฒนาการเรื่องการเงินนะครับมีวิวัฒนาการทั้งอยู่6ด้านคือยุคแรกนะครับใช้การแลกเปลี่ยนสินค้ากันโดยถ้าคุณมีพืชมีผักไปเลือกกับข้าวหรือมีข้าวไปแลกกับเนื้อสัตว์นี่เป็นต้นนะครับในยุคแรกพอยุคที่2เนี่ยการใช้เงินตราแบบใช้เปลือกหอยแต่เปลือกหอยเนี่ยต้องทุกคนต้องในสังคมต้องยอมรับว่าเปลือกหอยนั้นมีมูลค่านะครับอาจจะเป็นเบี้ยจั่นเบี้ยนั้นเราเห็นว่าในเงินตราเปล่าของประเทศไทยเนี่ยสมัยก่อนมันใช้เบี้ยจั่นครับเป็นหอยชนิดหนึ่งที่ใช้อาจจะเป็นหอยที่หายากนะครับแล้วทุกคนยอมรับในตัวนั้นที่3คือยุคที่มีการใช้เอกสารที่ระบุการเป็นหนี้นะครับคือเมื่อเราเปลี่ยนยุคเข้ามานั้นเราจะกู้หนี้ยืมสินเนี่ยต้องมีการเซ็นสัญญานะครับมีการระบุว่าเราเป็นหนี้เท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่นะครับในยุคนั้นอาจจะใช้เงินในรูปแบบของเบี้ยหอยก็ได้หรืออะไรก็ได้แต่ว่ามีการใช้ปอนด์คงโดยก็ใช้หนี้เป็นใบระบุหนี้เป็นตัวระบุนะครับ2ยุคต่อมาคือยุคเหรียญโลหะนะครับเป็นยุคที่เปลี่ยนแปลงนะครับคือเลิกจากใช้เปลือกหอยมากลายใช้เป็นเหรียญจะเป็นเหรียญทองคำเหรียญโลหะต่างๆที่มีมูลค่าที่การซื้อขายทั่วไปอย่างบ้านเราก็มีเหรียญบาทเหรียญ10เหรียญสตางค์ที่มีใช้อยู่นะครับต่อมาก็เป็นยุคที่4ยุคใช้ธนบัตรเนื่องจากแร่ที่ทำโลหะเนี่ยมันมีมูลค่าสูงขึ้นนะครับแล้วทำให้เหรียญจากมีมูลค่าที่อย่างว่า1บาทเนี่ยแต่ว่าต้นทุนในการใช้อาจจะสูงกว่านะครับก็มีเกณฑ์เป็นการใช้ธนบัตรแทนพวกนี้ต้นทุนที่ต่ำกว่านะครับเป็นธนบัตรคือใช้กระดาษหรือใช้ต่อมาเนี้ยเป็นกระดาษเคลือบพลาสติกนะครับที่ใช้เข้ามาในช่วงแต่ยุคสุดท้ายกับยุคตอนนี้นะครับเป็นยุคการชำระเงินด้วยดิจิตอลคือทุกอย่างกระบวนการพวกทั้งหมดอะเป็นดิจิตอลทั้งหมดล้วนๆนะครับต่อมาดูประวัติของเงินดิจิตอลคือเริ่มต้นจากคือใช้เงินดิจิตอลนะครับเป็นเงินออกแบบเครดิตทั่วไปเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรเรียกอะไรบัตรเครดิตหรือบัตรDeposit Card นะครับหรือ Debit Card ที่ใช้อยู่ในทั่วๆไปที่2คือยุคที่ใช้ในการความตัวการชำระเงินนะครับที่ใช้ในการที่จะรักษาหรือว่าจ่ายต่างๆนะครับต่อมาในยุคปัจจุบันก็คือยุคใช้การชำระเงินได้การหรือว่าการใช้แอปพลิเคชันในการที่ดำเนินการต่างๆพัฒนาขึ้นมาเป็นรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับต่อมาเราดูบทบาทของสกุลเงินดิจิตอลมีอะไรบ้างอันแรกคือคาเรนซีนะครับคริปโตเคอเรนซีนะครับเป็นการที่ออกแบบเป็นโทเค็นขึ้นมานะครับเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้นะครับต่อมาสเตเบิลคอยนะครับที่มี2ระบบคือ Fiat Reference กับAlgorithm Stable Coin นะครับที่ออกมานะครับต่อมาเป็นโทเค็นไนซ์Depositคือเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นโทเค็นที่เป็นเงินฝากที่ช่วยให้ผู้ฝากเงินเนี่ยสามารถนำไปฝากในรูปแบบนี้ต่อได้อันที่4คือสกุลดิจิตอลนะที่ใช้ในของธนาคารกลางนะครับที่ธนาคารกลางออกมาให้สามารถธุรกิจนำไปใช้ได้แต่ตอนนี้ประเทศไทยยังกำลังอยู่ในช่วงการพัฒนาและยังแก้เรื่องกฎหมายต่างๆที่ในปรับปรุงนะครับต่อมาคือการเข้ามาในตลาดการเงินของผู้ให้บริการฟินเทคคืออะไรคือฟินเทคคือบริษัทหรือผู้ให้บริการทางการเงินนะครับที่นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการกระบวนการทางบริหารแบบบริการแก่ผู้ใช้เนี่ยทางการเงินนะครับเพื่อให้มีการสะดวกสบายขึ้นเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นจุดที่มีการควบคุมในระบบถึงบ้านเรานะครับว่ามีใครออกได้บ้างฟินเทคในประเทศเรานะครับต่อมาเรามาดูเรื่ององค์ประกอบสำคัญสำหรับนโยบายทางการเงินแบบเปิดกว้างนะครับมันมี2ตัวคือ APIS นะครับคือเป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ให้บริการฟินเทคเจ้าหนึ่งกับอีกเจ้าหนึ่งหรือว่าธนาคารหนึ่งกับอีกธนาคารหนึ่งสถาบันการเงินหนึ่งกับสถาบันการเงินหนึ่งเชื่อมต่อก็หากันโดยที่ทั้งสองธนาคารในแอปพลิเคชันอาจจะแตกต่างกันแต่วิธีการบริการให้เหมือนกันคือให้บริการทางด้านการเงินเหมือนกันนะครับต่อมา Open Banking นะครับเป็นระบบแอปพลิเคชันที่เป็นแพลตฟอร์มเดียวที่สามารถ
ผู้ใช้สามารถไปใช้กับที่อื่น

ได้ตลอดเวลานะครับนั่นเห็นว่าในระบบตลาดการเงินตลาดดิจิตอลเนี่ยนะครับเงินดิจิตอลเนี่ยมันมีการเติบโตในตลาดอย่างกว้างขวางแล้วก็มีการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งนะครับและเป็นแนวโน้มว่าเราหนีไม่พ้นที่ทุกคนในวัฏจักรของสังคมปัจจุบันนะครับจะมีการต้องใช้เงินดิจิตอลอย่างแน่นอนครับต่อมาเป็นตอนที่2เกี่ยวกับเทคโนโลยีการชำระเงินนะครับดังการชำระเงินหมายว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะช่วยให้ผู้ทำธุรกรรมการเงินระหว่างกันสามารถโอนเงินหรือโอนค่าใช้จ่ายต่างๆในระหว่างกันได้ระหว่างบุคคลกับบุคคลนะครับหรือว่าบุคคลกับสถาบันการเงินหรือว่าสถาบันการเงินกับสถาบันการเงินหรือว่าธุรกิจอื่นๆนะครับที่มีการซื้อขายนะครับหรือการทำธุรกิจกันผ่านเข้าผ่านสถาบันการเงินเพื่อไปให้อีกบริษัทหนึ่งนะครับเป็นการเทคโนโลยีในการที่สามารถทำให้เพิ่มความสบายในการชำระเงินและเทคโนโลยีนี้สามารถใช้ได้ทั่วไปนะครับในทุกคนทุกแห่งที่มีเครือข่ายเน็ตคุณอาจผ่านมือถือผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเรื่องต่างสามารถทำได้ต่อเวลานั้นทำให้เกิดวงกว้างในการที่ชำระเงินนั้นเหมือนไม่มีขอบเขตเลยคุณสามารถชำระเงินได้ทุกเวลาที่มีความพร้อมหรือนัดการตกลงไว้ถึงว่าคุณอยู่คุณทำธุรกิจอยู่ในคุณอาศัยอยู่ในภาคตอนเอเชียแต่ว่าคู่ธุรกิจคุณเนี่ยอยู่ในยุโรปนั้นเวลาต่างกันเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยต้องการเชื่อมโอนเงินเนี่ยจะใช้เวลาข้ามวันในการที่จะโอนเงินแต่เนื่องจากธุรกิจการชำระเงินเนี่ยทำให้สามารถโอนเงินได้ทันทีนะครับสามารถตรวจสอบได้ทันทีหรือว่าสามารถคอนเฟิร์มได้ทันทีว่าได้รับการเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูต่อนะครับเทคโนโลยีที่มีหลักที่มีขับเคลื่อนเทคโนโลยีการชำระเงินมีอะไรบ้าง1โมบายแบงกิ้งนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ธนาคารนะครับพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถทำธุรกรรมการเงินได้ทุกที่ทุกเวลาที่ลูกค้าต้องการแล้วบางครั้งเนี่ยตอนนี้สมัยก่อนเราจะโมบายแบงกิ้งเนี่ยจะผ่านระบบคอมพิวเตอร์เป็นหลักเดี๋ยวนี้สมัยใหม่เนี่ยมีการพัฒนาแอปพลิเคชันผ่านมือถือและหลายๆธนาคารเนี่ยเลิกแอปพลิเคชันที่ผ่านคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันมีต้นทุนที่สูงกว่านะครับต่อมาดิจิตอลเพย์เมนต์ก็คือการชำระเงินผ่านระบบแอปพลิเคชันนะครับเช่นเป๋าตังค์หรือว่าเป็นทูวอลเล็ตหรือเป็นวอลเล็ตต่างๆที่แต่ละผลิตภัณฑ์กำหนดขึ้นมานะเพื่อให้ผู้ที่ใช้เนี่ยสามารถชำระเดินทางไปได้ทั่วหรือชำระเงินได้ทั่วอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราใช้เงินคือเราพกเงินสดแต่กระเป๋าตังค์ไปแล้วก็ไปจ่ายเงินกันแต่ดิจิตอลเพย์เมนต์เนี่ยหมายความว่าคุณมีแอปพลิเคชันในมือถือคุณสามารถใช้แอปพลิเคชันนั้นถ่ายเงินหรือชำระเงินผ่านระบบได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปเบิกเงินสดมาชำระเห็นว่าดิจิตอลเพย์เมนต์เนี่ยทำให้เกิดอะไรไหมระบบธนาคารประเทศไทยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นสมัยก่อนเราจะเห็นว่าตู้ ATM เต็มเลยทุกคนต้องไปเบิกเงินสดเพื่อมาชำระเงินเดี๋ยวนี้พอดิจิตอลเพย์เมนต์เกิดขึ้นเนี่ยตู้ ATM เนี่ยกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นละกลายเป็นมือถืออุปกรณ์มือถือหรือเครือข่ายต่างๆในสมาร์ทโฟนเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับในการที่จะพกพาไปไหนนะครับต่อมาคือ e-wallet นะครับเป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้เราชำระเงินได้สะดวกยิ่งขึ้นมันจะมี2 อย่างนะครับดิจิตอลเพย์เมนต์คือการชำระเงินผ่านแต่ e-wallet หมายความว่าเรามีกระเป๋าเงินแล้วเราสามารถอะไรสามารถแท็บกับเครื่องรับสื่อสารของหน่วยงานที่เราสมมติว่าเราไปซื้อข้างซื้อของในข้างค้า A นะครับไปซื้อนะครับนั้นเรามี e-wallet เนี่ยเราสามารถเอาเครื่องเปิดแอปพลิเคชันเราสามารถไปแท็บที่เครื่องรับส่งเขานะครับและสามารถหักเงินเราได้ตามที่เขาต้องการนะครับและเห็นว่าเทคโนโลยีหลักที่ขับเคลื่อนเนี่ยที่หลักๆตัวนี้มี3อันนะครับอันแรกคือโมบายแบงกิ้งเนี่ยธนาคารเป็นคนดูแลนะครับเป็นคนดูแลระบบแบงค์ต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆในธนาคารซึ่งเชื่อมโยงกับระบบบัญชีทั้งหมดที่เรามีอยู่2คือดิจิตอลเพย์เมนต์ก็คือการชำระเงินนะครับการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันนะครับที่เราสามารถเปิดแอปพลิเคชันแล้วเราสามารถโอนเงินได้เลยนะครับตอนนี้ธนาคารที่ใช้ดิจิตอลเพย์เมนต์ก็เกือบทุกธนาคารในประเทศไทยมีการชำระเงินหรือเอาเงินจากกระเป๋าตังค์เราเนี่ยจากบัญชีเราไปสู่ผู้ที่เราไปซื้อสินค้าได้นะครับตัว e-wallet ก็คือเราสามารถไปแท็บแล้วเครื่องเราเนี่ยไปแท็บที่เครื่องส่งเขาสามารถตัดเงินได้เลยนะครับตอนเรามาดูความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีการชำระเงินกับเทคโนโลยีการเงินนะครับเทคโนโลยีการเงินเนี่ยเป็นเทคโนโลยีนะครับที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้นะครับในการทำธุรกรรมการเงินต่างๆนะครับเช่นการโอนเงินถอนเงินหรือว่าชำระเงินต่างๆนะครับหรือว่ารับเงินสมัยก่อนเราเวลาเราจะรับเงินรับค่าจ้างว่าเรา

ทำสินค้าตัวหนึ่งหรือไปรับจ้างทํางานขึ้นตอนเราจะต้องตีด้วยเช็คบ้างตีด้วยเงินสดบ้างนะครับบางครั้งเช็คก็มีปัญหาในการสั่งจ่ายนะครับหรือว่าผู้จ้างเราอาจจะบอกก็ไม่ได้เบิกเงินสดมาเงี้ยเนื่องจากเทคโนโลยีการใช้เงินเนี่ยสามารถคุณสามารถมีเงินในบัญชีคุณสามารถชําระให้เราได้เลยโดยไม่ต้องไปรอว่าวันนี้ธนาคารปิดไม่ได้ผู้เช็คต้องเช็คตีจ่ายวันนี้อีก2วันได้อีก2อีกวันนึงได้เงี้ยเป็นต้นนั้นระบบเนี่ยมันหายไปแล้วนะครับต่อมาที่การเงินคือฟินเทคนะครับที่เป็นการผสมผสานระหว่างคำว่า financial กับเทคโนโลยีนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้อะไรไหมให้ผู้คนเนี่ยสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือทำธุรกรรมเงินได้ง่ายขึ้นนะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานมาโดยมากจะเป็นบริษัทที่คิดค้นขึ้นมานะครับตัวนี้จะให้บริการต่างๆเพราะว่าเราบอกว่าเราเปิดธุรกิจต้องการเงินนะครับต้องการเงินที่ระดมทุนนั้นบริษัทพวกฟินเทคเนี่ยสามารถระดมทุนให้เราได้ต่างๆเราสามารถนำไปใช้ได้จึงสะดวกเกิดขึ้นนะครับมาดูวิธีการชำระเงินทางดิจิตอลนะครับนะครับจะมีการชำระเงินอยู่ได้4ทางครับคือแรกคือการชำระเงินด้วยบัตรนะครับบัตรบริการเงินเครดิตหรือเดบิตนะครับแล้วตัวเนี้ยเมื่อเราไปซื้อสินค้านะครับไปซื้อสินค้าเราสามารถบัตรที่เรามีอยู่เนี่ยครับบัตรที่เรามีบัตรเครดิตบัตรเดบิตเราเนี่ยสามารถนำไปชำระเงินได้นะครับอันนี้เป็นยุคแรกๆที่ใช้นะครับในการที่เปลี่ยนแปลงจากเราจ่ายด้วยเงินสดนะครับหรือเป็นเช็คกลายเป็นใช้บัตรเครดิตนะครับที่มีออกจำหน่ายออกให้บริการต่างๆหรือบัตรเดบิตนะเดบิตหมายความว่าบัตรเครดิตหมายความว่าเราสามารถรูดชำระเงินวันนี้ชำระค่าสินค้าวันนี้แต่จะตัดบัญชีเราในช่วงตามที่เขากำหนดได้แต่บัตรเดบิตเนี่ยนะครับเดบิตเพราะว่าเราชำระวันนั้นเราชำระเดบิตปุ๊บมาตัดบัญชีเราตอนนั้นทันทีนะครับที่สองคือการชำระเงินผ่านโทรศัพท์นะครับก็คือใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์เนี่ยชำระเงินนะครับอย่างที่เพราะว่าเราซื้อของออนไลน์นะครับเขาจะถามว่าคุณจะชำระไหนชำระปลายทางถ้าเราชำระต้นทางหมายความว่าเราสามารถใช้เครื่องโทรศัพท์เราเนี่ยสามารถจ่ายเงินได้เลยนะครับจ่ายเงินได้เลยนะครับสามคือการชำระเงินแบบไร้สัมผัสก็คือแทนที่เราต้องการชำระเงินเราต้องไปทำนู่นเซ็นนี่เซ็นนี่แต่ระบบใหม่เนี่ยเพียงแต่ว่าเรามีแอปพลิเคชันในมือถือเราเนี่ยเราชำระเงินหมายความว่าเราเพียงแต่คล้ายๆว่ายกขึ้นมาเหมือนเป็นรีโมทนะครับเหมือนเรารีโมทเปิดประตูอ่ะเราเข้าไปเราบัตรเนี่ยไปปุ๊บเนี่ยสัญญาณระหว่างเครื่องโทรศัพท์และแอปพลิเคชันเรากับเครื่องรับของผู้ให้บริการเนี่ยจะซิงค์เข้าหากันแล้วจะตัดบัญชีเราเลยโดยที่เราไม่ต้องแตะอะไรกันเลยนั้นตัวเนี้ยใช้เติบโตในยุคที่เกิดวิกฤตการโควิดที่เราต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสนะครับสิ่งที่คือการชำระเงินนะครับผ่านด้วยกระเป๋าเงินดิจิตอลอันที่4เนี่ยมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วนั้นบุคคลรุ่นใหม่เนี่ยคนรุ่นใหม่ที่รู้ว่านักธุรกิจต่างๆเนี่ยและหรือผู้ที่ต้องการรับเงินสดเนี่ยมักจะต้องการที่ชำระเงินด้วยเงินดิจิตอลเพราะอะไรเพราะเขาสามารถรู้ทันทีว่าเงินนั้นมาถึงหรือยังเงินนั้นถูกต้องไหมเนื่องจากในระบบการชำระเงินจะมีการตรวจสอบความถูกต้องว่าเงินต่างๆที่มาเนี่ยมาจากที่ไหนมาจากใครนะครับแต่บางทีก็มี2จุดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการชำระเงินด้วยกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยเนื่องจากเวลาผมว่าผมไปซื้อของที่ร้าน A ผมชำระเงินดิจิตอลในเวลาชำระเงินดิจิตอลทางดิจิตอลเนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะถูกแลกเปลี่ยนระหว่างกันและกันคือผมจ่ายเงินเขาจ่ายของเขาแอปบูฟให้ผมนั้นบางอย่างข้อมูลพวกนี้ถ้าระบบร้านค้าหรือระบบแอปพลิเคชันนั้นไม่มีความสมบูรณ์ก็อาจจะเป็นจุดอ่อนให้พวกมิจฉาชีพในการที่จะเอาข้อมูลพวกนี้ไปแกะแล้วก็สามารถมาทำทุจริตต่อเราได้นะครับนั้นบางทีการชำระเงินกับปฏิเสธต้องดูด้วยว่าสถานที่เราไปชำระเงินเนี่ยเราสะดวกจริงแต่มีความปลอดภัยกับเราไหมนะครับอย่างสมัยหนึ่งที่ยุคที่เราใช้บัตรเอทีเอ็มเป็นหลักเนี่ยเราจะเจอพวกแฮกเกอร์เนี่ยจะเอาเครื่องอ่านบัตรเนี่ยไปติดที่เครื่องเอทีเอ็มลักษณะการอ่านบัตรเครื่องอ่านบัตรจะเหมือนช่องเอทีเอ็มทุกอย่างแต่บางทีเราไม่รู้แล้วพอรับปุ๊บเขาก็อ่านบัตรไปหมดนะครับต่อมาการชำระเงินด้วยบัตรนะครับการชำระเงินบัตรมีสิ่งก็คือผู้ให้บริการบัตรเครดิตบัตรเครดิตคือเราชำระจ่ายจะใช้วันนี้จ่ายเดือนหน้าหรือจ่ายในรอบต่อไปสองผู้ให้บริการบัตรเดบิตก็คือเราจ่ายวันนี้ตัดเงินบัญชีเราวันนี้นะครับนั้นตัดบัญชีนั้นขึ้นอยู่เราจะเลือกใช้แบบไหน
นะสามผู้ให้บริการที่รับบัตรหมายความว่าร้านค้าใดหรือสถานที่ใดหรือองค์กรใดหรือว่าหน่วยงานใดที่สามารถรับการบัตรที่เรากำหนดได้มาที่รับมาใช่ไหมอาจจะรับบัตรเครดิตอาจจะรับบัตรเดบิตหรือรับทั้งสองอย่างแล้วเห็นว่าบางสถานที่เนี่ยรับเฉพาะบัตรเครดิตอย่างเดียวไม่รับบัตรเดบิตนะครับหรือว่าจะรับบัตรเดบิตอย่างเดียวไม่รับบัตรเครดิตมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เขาจะบริหารจัดการการเงินเขานะครับสี่คือการพักเงินด้วยกระเป๋าเงินดิจิตอลนะครับอันนี้เป็นการธุรกิจที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยเริ่มใช้ระบบเทคโนโลยีมาช่วยนั้นไม่จำเป็นต้องพกเงินสดในกระเป๋านะครับไปตัวเปล่านะครับแล้วก็มีบัตรมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งพร้อมแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินดิจิตอลมาแล้วสามารถไปไหนก็ได้แต่ว่าในบัญชีต้องมีเงินนะครับไม่ใช่มีกระเป๋าเงินแล้วบัญชีไม่มีเงินก็ไม่ได้ต้องมีกระเป๋าเงินบัญชีเราเนี่ยมีเงินที่พร้อมจะชำระด้วยผ่านกระเป๋าตังค์กระเป๋าเงินดิจิตอลนะครับต่อมาเราดูการชำระเงินผ่านโทรศัพท์นะครับอันแรกคือโมบายเพย์เมนต์ก็คือการชำระเงินด้วยช่องทางทางสมาร์ทโฟนนะครับที่มีแอปพลิเคชันในการที่ช่วยเรานะครับนั้นไอ้ตัวโมบายเพย์เมนต์เนี่ยตอนนี้ผมถือว่าเป็นการชำระเงินที่เติบโตอย่างรวดเร็วนะครับอย่างรวดเร็วมากนะครับเพราะกลายเป็นปัจจัยหนึ่งของผู้คนทั่วไปละนะครับว่าไปไหนคุณเข้าไปถึงคุณไม่ต้องไปหาตู้ ATM หรือว่าแม่ค้าบอกไม่มีเงินทอนอันนี้พอระบบโมบายแบงค์โมบายเพย์เมนต์เกิดขึ้นนะสามารถชำระเงินเป็นทศนิยมเป็นสตางค์ได้สมัยก่อนถ้าบอกว่าต้องชำระเงิน100บาทกับ5สตางค์เนี่ยเราก็จะชำระเงิน100บาทกับ25สตางค์นั้นเราขาดทุนไป20ตังค์แล้วแต่ระบบโมบายเนี่ยโมบายเพย์เมนต์5สตังค์เราก็จ่ายแค่5สตังค์นะครับเพราะสมัยก่อนถ้าเป็นเหรียญหรือเป็นธนบัตรเนี่ยเราไม่สามารถจะหาเงินทอนเป็น5สตังค์ได้เพราะหายากมันมีระบบเหรียญตาอยู่แต่หายากที่จะมาทอนให้เรานั้นเราก็จะคืออ่ะจ่าย1สลึงแล้วกันคือจ่าย25สตังค์นั้นเราขาดทุนทุกครั้งที่จ่ายเนี่ย20สตังค์นะครับแต่ระบบเพย์เมนต์โมบายเพย์เมนต์เนี่ยคุณต้องจ่ายเท่าไหร่มันก็หักคุณเท่านั้นนะครับที่2คือการพัฒนาโมบายเพย์เมนต์ครับเป็นช่วงก้าวกระโดดจากที่ผมบอกว่าเมื่อสมาร์ทโฟนเนี่ยมีความพัฒนาเกิดขึ้นมีราคาถูกขึ้นสามารถจับต้องได้ง่ายจากเคยหลักหมื่นก็เหลือหลักพันต้นๆสามารถใช้ได้นะแล้วต้องการที่ความเสถียรหน่อยหรือต้องการความยืนยาก็ซื้อแพงหน่อยนั้นอุปกรณ์เนี้ยมีการถูกลงแบบรวดเร็วนะครับรวดเร็วเนื่องจากมีการให้เลือกแข่งเลือกให้ผู้ซื้อเนี่ยสามารถหลากหลายในการเลือกได้นั้นธนาคารเนี่ยจำเป็นต้องพัฒนาเพราะการใช้โมบายเพย์เมนต์เนี่ยทำให้ธนาคารลดต้นทุนต่างๆนะครับลดต้นทุนต่างๆนะครับว่าต้นทุนจะจ้างพนักงานที่มานั่งรับบริการฝากถอนเงินหรือต้องติดตั้งระบบตู้ ATM หรือต้องติดตั้งเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ในการที่จะอ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตนั้นระบบโมบายเพย์เมนต์เนี่ยมันจะโอนเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันของธนาคารโดยตรงที่โดยที่การทำธุรกรรมเนี่ยมีการตรวจสอบแล้วนะครับตัวธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบนะครับต่อมาคือการชำระเงินแบบไร้สัมผัสก็คือนะคือการชำระเงินที่สามารถทำได้รวดเร็วคือคุณมีโมบายแอปพลิเคชันนะครับตัวหนึ่งแล้วก็มี Near Field Communication นะครับอันหนึ่งนะครับในระบบนั้นพอเมื่อเราเอาไปต้องการจ่ายเงินเราไปแตะเครื่องจ่ายระบบมันจะอ่านทันทีนะครับระบบของผู้รับกับของเราเนี่ยจะซิงกันนะครับพอซิงกันแล้วมันก็จะตรวจเช็คว่าเรายืนยันในการที่จะขายไหมในการจะชำระเงินไหมแล้วผู้ซื้อผู้ขายต้องการขายเราไหมนั้นทั้งคู่ยืนยันเนี่ยสามารถกดยืนยันแล้วนะข้อมูลทั้งสองฝั่งเนี่ยถูกแลกเปลี่ยนกันจะเห็นว่าระบบเนี่ยเรากับผู้ให้บริการเราเนี่ยไม่ถูกอะไรกันเลยไม่คือไม่แตะไม่สัมผัสกันเราไม่ต้องไปเซ็นชื่อไม่ต้องไปสัมผัสเครื่องเขานะครับนั้นระบบตัวนี้จะช่วยให้เราหลีกพ้นกับในใช้ในยุคที่หลายที่เกิดการระบาดของโรคนะครับทำให้การสัมผัสลดน้อยลงไปนะครับต่อมาคือการชำระเงินด้วยกระเป๋าเงินดิจิตอลนะครับตัวนี้เป็นหรือที่เรียกดิจิตอลวอลเล็ตนะครับเป็นตัวนี้ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปตอนนี้เราเห็นว่าในจากภาพคุณเห็นว่าไอ้ตัวนี้เป็นการที่รัฐบาลชำระเงิน
10,000

0: บาทให้แก่โครงการผู้สูงอายุที่ได้รับเงินนะครับนั้นธนาคารไอ้รัฐบาลเนี่ยภาครัฐบาลก็จะส่งเงินเข้าระบบดิจิตอลวอลเล็ตให้นะครับแล้วผู้ใช้ที่รับมาก็สามารถไปใช้ดําเนินการต่างๆจะฝากจะถอนนะครับหรือว่าจะใช้ชําระเงินต่างๆในตามที่เราต้องการได้นะครับดิจิตอลวอลเล็ตจริงๆแล้วเนี่ยเกิดมาผมเชื่อว่ายุคแรกๆเนี่ยที่ผมศึกษาเนี่ยเรื่องจากผมสัมผัสมาตั้งแต่ปี2526สมัยก่อนมันมีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งกระเป๋าเงินที่เรียกมอนเด็กเป็นการทําระหว่างของภาคเอกชนในอังกฤษกับธนาคารฮ่องกงเซี่ยงไฮ้ตอนสมัยก่อนฮ่องกงเนี่ยขึ้นอยู่อังกฤษอยู่แล้วธนาคารฮ่องกงเซี่ยงไฮ้เนี่ยมาติดต่อที่ในประเทศไทยธนาคารในประเทศไทยเพื่อจะร่วมทํากระเป๋าเงินดิจิตอลร่วมกันแต่ยุคนั้นน่ะมันยังมีความเติบโตความเจริญของดิจิตอลมันยังไม่มากพอทําให้การพัฒนากระเป๋าเงินในช่วงนั้นน่ะมันมีการขาดหายไปแล้วก็หยุดไปเพียงแต่ได้ศึกษาว่ามีแนวโน้มที่ทําได้นั้นเห็นว่าแนวคิดกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยเกิดมาเกือบ30กว่าปีแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าในยุคนั้นเทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้าเพียงพอที่จะให้ทุกคนสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้นะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยเนื่องจากความใหญ่โตหรือความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเนี่ยทำให้อะไรทำให้ผู้ใช้หรือผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงซึ่งกันและกันได้ง่ายอย่างสมัยก่อนเราต้องเดินทางอย่างว่าบ้านเราอยู่ต่างจังหวัดไกลมากแก่ธนาคารเนี่ยจะเบิกเงินที่ต้องเข้ามาในเมืองแต่ปัจจุบันเนี้ยระบบกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยสามารถลดเวลาหรือลดช่องทางในการที่เราจะต้องเดินทางมาลดค่าใช้จ่ายเราทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการคือเราในการทั้งคู่นะครับต่อมาการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตดิจิตอลนะครับบัตรดิจิตอลคือนะครับที่บัตรดิจิตอลเนี่ยนะครับกระเป๋าเงินดิจิตอลก็คือลักษณะบริเวณก็คือในบัตรเนี่ยจะมีเงินอยู่นะครับมีเงินนะครับให้ระบบให้เราและสามารถเอาบัตรเนี่ยนะครับไปชําระเงินได้เลยนะครับกระเป๋าเงินดิจิตอลนะครับนั้นตัวนี้จะช่วยความสะดวกสบายของเราในการที่จะอะไรที่จะช่วยให้เราสามารถชำระเงินได้มีความหลากหลายขึ้นนะครับนั่นจะเห็นว่าระบบเทคโนโลยีการชำระเงินเนี่ยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับเติบโตอย่างรวดเร็วบางครั้งเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าเราเหมาะสมกับการชำระเงินแบบไหนนั้นบุคคลทั่วไปอาจจะชำระเงินแบบนี้แล้วสามารถดำเนินง่ายแต่ว่าธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยกระบวนการชำระเงินที่การชำระเงินเนี่ยอาจจะมีความหลากหลายมีการซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากมีการตรวจสอบความถูกต้องและความแม่นยำในการชำระเงินที่ธุรกรรมที่เกิดขึ้นทางด้านของรักษาปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยต่างๆในการที่โอนเงินทางนี้ต่อครับ
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสําเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทํางานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดําเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
2: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
3: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
4: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
5: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
7: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ต่อมาเป็นรายการที่3นะครับเราจะบรรยายเรื่องเทคโนโลยีการเงินในตลาดการเงินนะครับในตลาดการเงินเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับมีการนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับเพื่อให้ตลาดมีความสภาพคล่องหรือว่ามีการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องได้นะครับทำให้ตลาดมีความน่าเชื่อถือนะครับบางทีตลาดการเงินบางที่เนี่ยบางแห่งเนี่ยบางเรื่องบางประเทศเนี่ยหรือบางทีเนี่ยผู้ใช้บริการขาดความน่าเชื่อถือเพราะว่าเนื่องจากอะไรมีข้อผิดพลาดหรือไม่มีความล่าช้าไม่มีความสะดวกสบายในการที่จะทำธุรกรรมร่วมกันได้นั้นเทคโนโลยีการเงินเนี่ยเข้ามาถึงตลาดการเงินเนี่ยทำให้ตลาดการเงินเนี่ยเปิดกว้างขึ้นนะครับไม่มีลิมิตที่ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือสถานที่หนึ่งละนั้นเปิดกว้างขึ้นเพื่อรับแหล่งเงินทุนต่างๆเข้ามาได้ง่ายขึ้นนะครับเรามาดูว่าบทบาทของเทคโนโลยีการเงินในตลาดการเงินมีอะไรบ้างหนึ่งนะครับมีบทบาทคือทำให้ผู้ใช้เนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับแหล่งเงินทุนหรือตลาดเงินเงินได้ว่า SME เราเนี่ยต้องการเงินนะครับต้องการเงินมาลงทุนหรือขยายเงินการธุรกิจเนี่ยสามารถเข้าไปดูตลาดการเงินเราสามารถรู้ว่าแหล่งเงินทุนมาจากไหนนั้นแหล่งเงินทุนเนี่ยไม่ใช่มาเฉพาะในภายในประเทศไทยแต่มาจากหลากหลายสถานที่อาจจะมาจากสถาบันการเงินหรืออาจจะมาจากนักลงทุนบุคคลทั่วไปนะครับสองคือบทบาทในการปรับปรุงการบริหารการความเสี่ยงก็คือเทคโนโลยีการเงินเนี่ยครับพอเข้าอยู่ตลาดแล้วเนี่ยมันจะมีเรียกอะไรมีระบบการตรวจสอบระบบการเช็คกิ้งต่างๆทำให้รู้ว่า

ข้อมูลเหล่านี้ถูกต้องไหมมีความเสี่ยงไหมถ้ามีความเสี่ยงเขาจะมีการแก้ไขยังไงโดยเทคโนโลยีเนี่ยจะจัดการให้เสร็จไปเสร็จสมัยก่อนการหมายการเงินความเสี่ยงการเงินเนี่ยเราต้องดูแลกันเองต้องเฝ้ามองกันเองแต่ที่การเงินในตลาดเนี่ยจะมีระบบการตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับทำให้เราสามารถบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้นนะครับ

้าเงินมีความหมุนเวียนได้เรื่องรวดเร็วนะครับสี่คือการสร้างความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีการเงินและกฎระเบียบของตลาดการเงินนะครับหมายว่าเทคโนโลยีที่เทคโนโลยีการเงินที่โตขึ้นที่ขยายขึ้นหรือพัฒนาขึ้นต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดการเงินที่กำหนดไว้นะครับนั้นทั้งสองอย่างนะทั้งกฎระเบียบกับเทคโนโลยีเนี่ยต้องดำเนินไปควบคู่กันเพื่ออะไรเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจากตลาดการเงินนั้นเห็นว่าบทบาทการเทคโนโลยีการเงินมีอยู่4ข้อดังที่กล่าวมานะครับต่อมาเรามาดูที่คุณสมบัติของเทคโนโลยีการเงินในตลาดการเงินมีอะไรบ้าง 1. การเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางหมายความว่าตลาดได้มองว่าตลาดเป็นศูนย์กลางแล้วจะเน้นผู้ต้องการใช้บริการเป็นศูนย์กลางที่มาจากทุกๆแห่งนะครับเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ที่อยากได้การเงินนะครับอยากได้ธุรกรรมการเงินระหว่างซึ่งกันและกันที่2คือการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดนะครับนั้นคุณสมบัติของเทคโนโลยีต้องมีความรักษาระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีนะครับไม่ใช่พอผู้มาซื้อขายในตลาดแล้วระบบไม่มีความปลอดภัยเพียงพอทำให้เกิดการแฮกเกอร์หรือการลักข้อมูลนะครับไปทำทางมิจฉาชีพได้3คือส่วนว่าอันต่อมาคือความคล่องตัวหมายความว่าตลาดต้องมีสภาพคล่องมีการคล่องตัวที่ปรับเปลี่ยนได้เกิดเหตุการณ์หรือเกิดความต้องการที่เพิ่มสามารถปรับเปลี่ยนมีความคล่องตัวไม่ใช่อยู่ติดกับระเบียบอยู่ติดกับเงื่อนไขต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับ4คือความโปร่งใสก็คือในหลักการเงินเนี่ยทั้งนี้เนี่ยต้องมีความโปร่งใสเพื่ออะไรให้ทุกคนที่มีเข้ามาใช้บริการมีความเสมอภาคมีสิทธิ์และศักดิ์เท่ากันในการที่ทำธุรกรรมร่วมกันหรือว่าในการตกลงข้อตกลงร่วมกันนะครับมีความโปร่งใสสามารถตรวจเช็คได้หันท่าคือการเข้าถึงหมายความว่าผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการเนี่ยสามารถเข้ามาอยู่ตลาดเนี่ยสามารถเข้าผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงผู้ให้บริการและผู้ให้บริการก็สามารถให้บริการที่เข้าถึงต่อผู้ต้องใช้บริการนะครับอันที่6คือการบริการกับเทคโนโลยีอื่นๆหมายความว่าในตลาดการเงินเนี่ยไม่จะมีเทคโนโลยีเฉพาะการเงินอย่างเดียวอาจจะมีธุรกิจเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ใช้หรือการตรวจสอบเครดิตของผู้ที่มาขอเครดิตหรือมาซื้อขายต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยบูรณาการกับเทคโนโลยีอื่นเพื่อให้เกิดความเสถียรภาพในเทคโนโลยีการเงินนะครับอันที่7คือประสิทธิภาพด้านต้นทุนนะครับเทคโนโลยีด้านในตลาดการเงินเนี่ยจะช่วยให้ลดต้นทุนต่างๆนะครับต้นทุนไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับต้นทุนจะคงที่หรือลดลงเพราะว่าไม่จำเป็นต้องว่าจ้างบุคลากรมากนักหรือว่าต้องไปตั้งเป็นสถานที่ในการที่จะค้าขายทางการเงินนะครับในที่มีเอกสารเยอะแยะมากมายแต่ว่าธนาคารเงินสมุนไพรเนี่ยจะช่วยให้ลดต้นทุนได้นะครับต่อมาประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์หมายความว่าพอมีการซื้อขายตลาดปุ๊บเนี่ยนะครับข้อมูลเนี่ยจะอัปเดตที่สุดไม่ใช่ว่าอย่างสมัยก่อนเรามีการต้องการซื้อเงินตราต่างประเทศผ่านตลาดเงินเราสั่งซื้อวันนี้นะครับเราจะไม่ได้วันนี้นะครับต้องไปดูเมื่อปิดตลาดที่จะได้หรือว่าในวันรุ่งขึ้นจะได้แต่ในการซื้อขายตลาดการธุรกิจการเงินเนี่ยสมัยไหนเนี่ยพอซื้อขายเรารู้ทันทีเลยในการเลือกการขอกู้เงินอะไรเนี่ยรู้ได้ทันทีนะครับเรียลไทม์นะครับต่อมาคือการปรับเปลี่ยนรูปแบบของเทคโนโลยีนะครับทางการเงินนะครับเนื่องจากที่ผมบอกว่าบริการการเงินมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นนั้นตลาดการเงินเทคโนโลยีเนี่ยต้องสามารถรองรับในแพลตฟอร์มต่างๆนั้นได้อย่างรวดเร็วนะครับต่อมาเทคโนโลยีการเงินเพื่อการลงทุนนะครับเรามาดูว่ามีอะไรบ้างแรกคือโทเก้นเพื่อการลงทุนนะครับเป็นข้อมูลทางเทคนิคที่ให้ผู้ที่ต้องการลงทุนนะครับสามารถเข้าไประดมทุนหรือว่าผู้ที่ต้องการเงินสามารถไประดมทุนได้โดยผู้นักลงทุนเนี่ยสามารถเข้าแลกเปลี่ยนกันได้นะครับต่อมาโทเค็นสเกลนะครับหรือโทเค็นหลักทรัพย์เนี่ยเป็นการสกุลเงินที่ออกมาเพื่อเป็นการซื้อขายทุนนะครับหรือการหาทุนในการที่จะทำธุรกิจนะครับต่อมาโทเค็นยูนิตี้นะครับหรือโทเค็นเพื่อการใช้ประโยชน์นะครับเป็นสกุลเงินนะครับที่มาใช้ในการทุกการต่างๆมีแพลตฟอร์มหรือมีระบบการตรวจสอบนะครับทำให้คล่องขึ้นนะครับไอ้ตัวเนี้ยหมายว่าถ้าเราจะเป็นธุรกิจเราสามารถลงทุนด้วยแพลตฟอร์มพวกนี้ได้นะครับต่อมาคือเทคโนโลยีการลงทุนนะครับอันนี้ผมจะมันมีอยู่5ด้านอะไรมาดูเรื่องลงทุนผ่านตราสารทุนผู้ต้องการเงินทุนส่งไปบริษัทกลางคือต้องการเงินนะครับเอาตราสารทุนมาวางไว้เพื่อผู้ลงทุนเนี่ยจะเข้ามาซื้อ

มาชําระเงินให้นะครับพอชําระเงินเสร็จเนี่ยเจ้าของทางด้านผู้ต้องการเงินก็จะมอบทุนไปให้นะครับแล้วก็มอบตราสารทุนไปให้แล้วตราสารทุนก็ส่งไปผู้นักลงทุนนะครับต่อมาการระดมทุนโดยใช้กู้ยืมระหว่างบุคคลนะครับคือแบบเพียร์หรือแบบเพียร์ทูเพียร์ก็คือธุรกิจต้องการกู้ยืมเงินส่งเข้ามากิจการผู้ใช้บริการทางการกลางนะครับพอเข้ามาขอกู้เงินเนี่ยนักลงทุนเห็นเนี่ยมีตัวเองมีประสิทธิภาพในการที่คุณก็สามารถให้กู้ยืมเงินได้นะครับพอกู้เงินได้บริษัทกลางจะส่งเงินมาให้ผู้ใช้บริการนะครับผู้ใช้บริการก็มีการทำธุรกิจระหว่างกันและกันในการที่สัญญากู้เงินต่างๆนะครับแบบ peer to peer นะครับต่อมาการลงทุนแบบให้รางวัลนะครับอันนี้คือเสนอการลงทุนแบบให้รางวัลคือถ้าเสือเป็นบริษัทกลางนั้นนักลงทุนยินดีรับปุ๊บเนี่ยนั้นการที่ชำระค่าทุนเนี่ยนะครับการลงทุนเนี่ยไม่ได้แค่เป็นเงินนะครับแต่ให้เป็นสินค้าหรือว่าบริการนะครับแทนนะครับตรงนี้เป็นการเหมือนกับผมมีผลิตภัณฑ์ที่ดีเงี้ยคุณมาลงทุนกับเราแล้วเราจะให้ผลิตภัณฑ์คุณไปเหมือนซื้อขายล่วงหน้านะครับนะฮะการลงทุนแบบบริจาคก็คือผู้การรับบริจาคกับผู้บริจาคเข้าหากันนะครับก็คือการลงทุนแบบอ้างอิงสิทธิ์ก็คือเป็นการลงทุนมันถึงพอถึงเวลาแล้วมีการจ่ายปันผลให้กับผู้ลงทุนนะครับนะครับจะเห็นว่าในตลาดการเงินเนี่ยเราสามารถลงทุนได้มีความหลากหลายคือแบบระดมทุนหรือลงทุนได้นะครับนั้นขึ้นอยู่ว่าเราต้องการธุรกิจแบบไหนครับต่อมาเป็นตอนที่2เรื่องการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อตลาดการเงินเราจะเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ในตลาดยังไงใช้แบบไหนนะครับเรามาดูนะอันแรกที่มายุกใช้ในตลาดกันคือใช้ปัญญาประดิษฐ์ด้วย AI นะครับ AI เนี่ยมีประโยชน์ต่อธุรกิจตลาดการเงินมากในปัจจุบันนะครับช่วยในการตัดสินใจหรือเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือปรับปรุงความรวดเร็วในการดําเนินธุรกิจนะครับหรือการขยายรูปแบบธุรกิจนะครับหรือการให้บริการลูกค้านะครับการให้บริการต่างๆนะครับปรับปรุงระบบการบริการหรือปรับปรุงการติดตามหรือว่าการลดข้อผิดพลาดของพนักงานนั่นได้เห็นว่าใน AI เนี่ยจากมันการเรียนรู้จากที่เราเคยทำอยู่นะครับมันสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้มาเป็นระบบนะครับ AI จะมีผลต่อตลาดการเงินในปัจจุบันเนี่ยมากเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะช่วยให้ผู้ให้บริการน่ะลดการตรวจสอบหรือสามารถติดตามกระบวนการได้อย่างรวดเร็วนะครับที่2เรามาดูคืออินเทอร์เน็ตออฟธิงส์นะครับมีประโยชน์ต่อตลาดการเงินคือจะให้ลูกค้าเนี่ยได้รับรู้ว่าสถาบันการเงินหรือว่าสถาบันการเงินมีให้บริการยังไงนะครับให้ลูกค้ารู้เกิดความพึงพอใจนะครับเหมือนว่าสมัยก่อนเนี่ยเราจะให้บริการที่ลูกค้าต้องเดินทางมาที่เราต้องทำนู่นทำนี่แต่บอกจะได้ออฟธิงส์เนี่ยจะทำให้ลูกค้าสามารถลดเวลาหรือลดเวลาการติดต่อเรานะครับสองคือรักษาความปลอดภัยชั้นสูงหมายความว่าเรื่องจากตลาดการเงินเนี่ยเป็นตลาดที่สำคัญของทุกประเทศดีกว่านะครับเพราะมีผลต่อเศรษฐกิจหรือระบบของประเทศได้ง่ายนั้นระบบเรื่องออฟซิงเนี่ยจะมีระบบรักษาความปลอดภัยชั้นสูงเพื่อป้องกันต่างๆในการผู้ที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบมากระทำต่อระบบตลาดการเงินนะครับสามคือปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานนะครับพนักงานเนี่ยทุกคนมีความสามารถนะครับแต่บางครั้งเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งที่มีการเผลอเลยหรือว่าบางทีอาจจะว่าเฮ้ยทำมาแล้วไม่เคยเกิดเคสต่างๆเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้นั้นระบบเนี่ยจะเพื่อปรับปรุงสิทธิภาพการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามกฎหรือระเบียบที่องค์กรกำหนดไว้นะครับหรือทางการเงินกำหนดไว้2 4คือปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจอินเทอร์เน็ตช่วยในการตัดสินใจว่าข้อมูลเนี่ยที่ได้มาเนี่ยถูกต้องมั้ยมีความหลากหลายมั้ยหรือต้องทําอย่างไรนะครับต่อมาเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับแล้วบล็อกเชนเนี่ยตอนเนี้ยบ้านเราเนี่ยถือว่าเข้าสู่ในโหมดของตัวนี้อย่างค่อนข้างเต็มรูปแบบที่ถึงมือผู้ใช้นะครับช่วยในการเงินคือปรับปรุงความปลอดภัยเพื่อมีการตรวจสอบนะครับป้องกันการฉ้อโกงได้นะครับที่2คือมีความโปร่งใสนะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีการระบบการตรวจสอบนะครับในการตรวจสอบในข้อมูลหรือในพฤติกรรมต่างๆนะครับในการธุรกรรมของการเงินที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมีการตรวจเช็คตรวจสอบได้ต่อเวลานะครับ3คือการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบนะครับอัตโนมัติและระบบอัตโนมัตินะครับคือเนื่องจากระบบบล็อกเชนเนี่ยนะครับ
มีการทำงานที่ระบบแบ่งแยกบัญชีเราสามารถตรวจสอบได้นะครับโดยทุกอย่างเนี่ยดำเนินการโดยอัตโนมัติตัวที่คนไม่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับต่อมาCloud ComputingนะครับCloud Computingเนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทในทุกวงการรวมถึงตลาดการเงินนะครับเช่นช่วยในการบริหารบริการส่วนบุคคลตามข้อมูลนั้นพวกต้องการข้อมูลอะไรมีการค้นคว้าอย่างไรนะครับหรือต้องการแบบไหนนั้นสามารถค้นคว้าในCloud Computingได้สองคือเป็นระบบที่ใช้ที่ชั้นสูงเนื่องจากCloud Computingมันกว้างขวางนะครับในการเรื่องควบคุมต่างๆหรือในระบบที่ใช้เนี่ยต้องมีความเสถียรภาพสูงมากนะครับสามคือการเสริมสร้างประสบการณ์กับลูกค้าCloud Computingเนี่ยช่วยประสบการณ์ลูกค้าไงคือรู้สึกมีความรวดเร็วพึงพอใจสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าได้นะครับที่ลูกค้าต้องการแบบนี้นะครับต้องการใช้เวลานี้ต้องการแต่การเงินเวลานี้หรือต้องการระบบการเชื่อมต่ออย่างนี้หรือระดับประมวลผลแบบนี้นะครับสามารถใช้ตามที่ลูกค้าต้องการได้4คือความปลอดภัยสูงนะครับในระบบCloud Computingเนี่ยในผู้ให้บริการเนี่ยในระบบเขาเนี่ยจะมีระบบความปลอดภัยที่สูงเพื่อป้องกันอะไรป้องกันข้อมูลหรือป้องกันการดำเนินงานจากที่บุคคลที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาสู่ระบบเขานะครับเพื่อให้ผู้ใช้บริการของCloud Computingเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นนะครับเกิดความเชื่อมั่นนั้นข้อมูลต่างๆที่มีแฮกเกอร์ต่างๆเนี่ยจะมีการผันแปรมีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั้นระบบคอมพิวติ้งก็จะมีการปรับอัปเดตข้อมูลต่างๆตลอดเวลานะครับ5คือความสามารถในการขยายขนาดและด้วยต้นทุนที่ความสมเหตุสมผลคือวันนี้เราต้องการใช้ข้อมูล1เทราไบต์นะครับวันนี้พรุ่งนี้เราต้องการใช้2เทราไบต์ต้องการใช้5เทราไบต์หรือใช้10เทราไบต์ต่างๆเนี่ยเราสามารถกำหนดได้แต่ละวันเราใช้ข้อมูลอะไรทำให้เราสามารถจ่ายเงินนะครับชำระเงินตามจริงที่เกิดขึ้นอย่างสมัยก่อนถ้าบอกเราต้องการ10เทราไบต์เราต้องจ่าย10เทราไบต์ตลอดเวลาทั้งที่บางทีเราใช้ไม่ถึงนั้นแต่ระบบได้จะแค่เรารู้ว่าเราจะใช้แค่นี้นะครับอันนี้คือการตลาดที่รวดเร็วหมายความว่าเรามีระบบการประมวลผลนะครับประมวลผลต่างๆที่รวดเร็วทำให้สามารถตัดสินใจในการตลาดได้ว่าวันนี้ธุรกรรมการเงินเราจะเป็นแบบไหนหรือจะให้บริการในกลุ่มไหนนะครับต่อมาเรื่องความปลอดภัยในไซเบอร์นะครับความปลอดภัยในไซเบอร์เนี่ยความปลอดภัยในไซเบอร์เราจะมีแบ่งกัน5ระดับนะครับ5ระดับคือระดับแรกคือความปลอดภัยพื้นฐานนะครับเรามีแค่คุ้มครองบางส่วนป้องกันบางส่วนระดับที่2เนี่ยเป็นระดับกลางก็คือจะเคยเพิ่มเลเวลขนาดนี้ให้แค่บุคคลใช้แค่นี้นะเรามีการเพิ่มชั้นเรื่อยๆที่3คือ ระบบการปลอดภัยไซเบอร์ที่ดีหมายความว่าเราเริ่มมากขึ้นนะครับและ4คือรักษาความปลอดภัยทางการเงินที่เชิงลุกคือแทนที่จะรอเข้ามาโจมตีเราไปตั้งระบบด่านต้องข้างหน้าต้องกันเลยเนื่องจากเราสามารถพยากรณ์ว่าต่อไปแนวโน้มข้างหน้าความไม่ปลอดภัยมันจะมีจุดไหนเกิดขึ้นเราสามารถไปป้องกันได้ระดับที่5คือระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดนะครับในไซเบอร์ที่สั้นสุดหรือก้าวหน้าก็คือระบบที่5เนี่ยนะครับตอนนี้ในต้องพูดว่าในปัจจุบันในโลกของความเป็นจริงเนี่ยระบบที่5เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะถูกลดระดับอย่างที่4ในการที่เราบอกว่าตอนนี้เราอยู่ระดับที่5นะแต่พอช่วงระยะนึงอาจจะอยู่แค่ที่4เพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกวิชาชีพอ่ะหรือพวกลักแฮกเกอร์ต่างๆเนี่ยเขามีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นนั้นถ้าเราจะต้องการอยู่ระบบที่5ต้องมีการเมนเทนทั้งขั้นสูงค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายสูงนะครับต่อมาEdge ComputingนะครับEdge Computingเนี่ยคือการกระจายศูนย์เราเคยเราว่าเราอยู่ที่ศูนย์ที่มสทที่เดียวตนที่เดียวแต่เรากระจายเซิร์ฟเวอร์เราหรือระบบเราไปตามศูนย์วิทยาฐานะเราศูนย์พัฒนาต่างๆที่มีอยู่ในแต่พื้นที่เพื่ออะไรเพื่อความรวดเร็วนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องมีต้องเหมือนว่าข้อมูลเราอยู่ที่นครศรีธรรมราชไม่ต้องส่งเข้ามาที่กรุงเทพนครศรีธรรมราชกับบริหารตัวเองที่ตรงนั้นข้อมูลจำเป็นแค่ส่งกรุงเทพนะครับนำให้ลดเวลาแฝงที่ในการรับส่งข้อมูลนะครับสองปรับปรุงความปลอดภัยเราสามารถป้องกันความปลอดภัยเฉพาะเราเองในภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้นะครับสามคือประหยัดต้นทุนนะครับแทนที่เราจะใช้ส่วนกลางเป็นตัวศูนย์รวมหมดนั้นนครศรีธรรมราชสามารถใช้ส่วนตัวเองเนี่ยบริหารจัดการได้จำนวนผู้ใช้อาจจะไม่ได้เยอะเหมือนที่ส่วนกลางส่วนกลางเป็นพันคนที่ศูนย์อาจจะได้หลักสิบนะครับนั้นต้นทุนมันแตกต่างกันนะครับสี่คือความน่าเชื่อถือและความยืดหยุ่นนั้นที่เรามีระบบอยู่ที่ปลายทางเนี่ยเราสามารถมีความยืดหยุ่นในการปรับปรุงได้ในการจะเสนอแนะได้นะครับห้าคือความสามารถในการ

ปรับขนาดได้นะครับใน Big Data นะครับ Big Data ก็มีการปรับปรุงนะครับในตัวใหญ่ที่มีศูนย์ข้อมูลช่วยปรับปรุงการตัดสินใจช่วยประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้นการเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นหรือการปรับปรุงความปลอดภัยนั้นจะเห็นว่าระบบต่างๆจะมีลักษณะใกล้เคียงกันนะครับจะเห็นว่าเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในตลาดการเงินนะครับจะมีความหลากหลายขึ้นอยู่เราเลือกใช้เทคโนโลยีแบบไหนแล้วเรามีเป้าหมายแบบไหนนั้นแต่การเงินเนี่ยไม่เฉพาะแค่หน่วยงานที่ทำการเงินเท่านั้นนะครับหน่วยงานทุกภาคทุกหน่วยทุกภาคทุกหน่วยที่มีธุรกรรมการเงินที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการการเงินในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและปลอดภัยสูงสุดครับครับต่อมาตอนที่3เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีในตลาดการเงินปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีอย่างขนาดนี้นะครับประมาณนี้หน่วยแพทย์นี้8 ชนิดที่หลักๆแต่ว่าตลาดการเงินที่มีความเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วมีความซับซ้อนขึ้นมีผู้เล่นในตลาดเนี่ยสูงขึ้นจากเดิมมีผู้เล่นคือสถาบันการเงินกับสถาบันการเงินเท่านั้นต่อมาตลาดการเงินเนี่ยจะมีนักลงทุนเข้ามายุ่งหรือว่าเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าธุรกิจอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องในฐานะเป็นผู้ใช้บริการนะครับสถาบันการเงินเนี่ยจะอยู่ในฐานะผู้ให้บริการนะครับนั้นตลาดการเงินมีความซับซ้อนขึ้นมีความอะไรครับขยายในทุกมิตินะครับสมัยก่อนเราจะกู้หนี้ยืมสินหรือกู้เงินเนี่ยหาแหล่งเงินเราต้องเป็นระดับองค์กรที่หากู้ง่ายๆหรือว่าเป็นระดับบุคลากรบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือทางสังคมในการที่เข้าสู่ตลาดกันเนี่ยแต่ตลาดเงินสมัยใหม่เนี่ยนะครับมีการเปิดกว้างทำให้ผู้คนเข้ามาได้ให้ต้องมีการพัฒนานวัตกรรมต่างๆที่มาซัพพอร์ตให้เกิดรูปความรวดเร็วขึ้นตามสมัยที่เกิดขึ้นนะครับเรามาดูที่ว่ากระบวนการพัฒนาการเงินมีอะไรบ้างนะครับมีอยู่ทั้งหมด5ขั้นตอนนะครับอันแรกคือความคิดที่เปิดกว้างนั้นการพัฒนานวัตกรรมเงินเนี่ยเราจะจำกัดความคิดตัวเองไม่ได้บางครั้งเราต้องไปดูว่าจริงๆและความต้องการของตลาดคืออะไรความต้องการของผู้ใช้เงินคืออะไรสมัยก่อนเราจะมองความต้องการผู้ให้บริการต้องการอะไรแต่แนวคิดว่าการเงินของสมัยใหม่เนี่ยต้องเอาความต้องเปิดกว้างคือรับทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการเข้ามานะครับในการพัฒนานวัตกรรมเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดพัฒนาแล้วไม่มีผู้ใช้มันก็เสียเปล่านะครับที่สองประเมินผลความคิดหลังจากที่เรารวบรวมความคิดต่างๆหรือความคิดเห็นต่างๆจากทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการแล้วนะครับหรือว่าจากกฎหมายแล้วเราก็ประเมินเอามาประเมินผลความคิดว่ามีความเป็นไปได้ขนาดไหนนะครับดูซิว่าจุดนี้ดีไหมจุดนี้ทำได้ไหมจุดนี้มีจุดเด่นอะไรหลังจากเราประเมินผลและตัดสินใจนะครับแล้วก็สู่การพัฒนาเราพัฒนานวัตกรรมเนี่ยโดยที่มีเป้าหมายว่าผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการสามารถพัฒนาประสิทธิภาพตัวเองสูงสุดขึ้นมาได้สามารถซัพพอร์ตความต้องการที่ดีขึ้นได้นะครับเราพัฒนาแล้วต่อมาขั้นตอนการผลิตนะครับขั้นตอนผลิตคือเอาแนวคิดที่เราคิดเนี่ยแล้วพัฒนาขึ้นมาสู่การผลิตนะครับผลิตเนี่ยหมายความว่าออกมาเป็นจากโปรโตไทป์จากพัฒนาเป็นโปรโตไทป์เนี่ยมาเป็นสู่กระบวนการใช้งานจริงตัวเนี้ยเราผลิตขึ้นมาแล้วให้ใช้บริการนะครับอันที่ต่อมาที่5คือหลังจากที่ให้บริการแล้วมันต้องมาทบทวนว่านวัตกรรมที่เราให้ไปเนี่ยนะครับมีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงมีอะไรต้องปรับปรุงไหมไม่ใช่มีว่านวัตกรรมพอพัฒนาแล้วเพอร์เฟกต์เลยไม่มีนะครับมันต้องมีการทบทวนแล้วมีการปรับปรุงเพราะอะไรเนื่องจากอาจจะกฎหมายเปลี่ยนแปลงหรือว่าพฤติกรรมผู้บริโภคผู้ใช้เปลี่ยนแปลงหรือระเบียบกฎระเบียบต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องมีการทบทวนนะครับในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นพัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยมีความเข้มแข็งและสามารถใช้ต่อเนื่องในระยะยาวนะครับไม่ใช่ว่าใช้ต่อชีวิตแต่ไม่ใช่นะครับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเนี่ยมันจะมีจุดนึงที่มันจะสิ้นสุดช่วงชีวิตผลิตภัณฑ์นะครับนั้นในการทบทวนเนี่ยเราปรับปรุงเพื่อให้นวัตกรรมที่เราคิดมาใหม่เนี่ยสามารถใช้อย่างยืนยาวและปลอดภัยนะครับสนองต่อความต้องการของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วนะครับตอนเรามาดูที่ว่าแนวโน้มของนวัตกรรมเทคโนโลยีเป็นอย่างไรนะครับอันแรกคือ
นะเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านะครับในวันข้างหน้าที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับตลาดการเงินนะครับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศหนึ่งคือการจัดการความน่าเชื่อถือและความเสี่ยงนะครับแล้วก็ความปลอดภัยจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์นั่นคือต่อไปแล้วแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์เนี่ยจะมีผลต่อตลาดการเงินมากเพราะเนื่องจากมันจะเก็บข้อมูลต่างๆนะครับทำให้เกิดการจัดการที่ดีขึ้นนะครับการอะไรนำมาใช้ในการป้องกันความเสี่ยงนะครับหรือว่าเกิดเคสสร้างซีนาริโอขึ้นมาเราสามารถว่าปัญญาประดิษฐ์ช่วยเหลือเราได้นะครับต่อมาการจัดการเปิดเผยภัยคุกคามที่มีอย่างต่อเนื่องก็คือถ้าเกิดสมัยก่อนนี้เราพอหน่วยงานทางสถาบันการเงินเนี่ยพอตัวเองถูกโจมตีทางข้อมูลทางแฮกเกอร์นะครับการขโมยข้อมูลทุกคนมักจะปิดไม่อยากเปิดเผยนะครับเพราะว่าความเสียหายต่อธุรกิจนะครับอับอายต่างๆแต่ว่าในแนวโน้มทางนวัตกรรมสมัยใหม่เนี่ยนะครับจะมีการเปิดเผยแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันครับเพื่อให้เพื่อเราเจอเราได้ประกาศไว้มันมีเนี่ยทุกคนได้ป้องกันนะครับต่อมาเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนนะครับหมายว่าแนวโน้มที่จะไปใช้เนี่ยต้องมีความยืดไม่ใช่ไปใช้ได้1ปีแล้วจบ2ปีแล้วจบเนื่องจากมีการต้นทุนและการพัฒนาต่างๆเนี่ยเงื่อนไขต่างๆมันเกิดขึ้นนั้นเทคโนโลยีที่เรามาใช้ต้องมีความยั่งยืนนะครับสามารถใช้ได้ระยะยาวนะครับแล้วมีความยั่งยืนต่อธุรกิจนะครับและต่อสังคมนะครับต่อมาวิศวกรรมแพลตฟอร์มนะครับจะเป็นเทคโนโลยีที่มาใช้ในการออกแบบหรือว่าการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆนะครับหรือนำมาใช้ในการปรับปรุงนะครับเพื่อให้ขมดระบบฐานข้อมูลหรือว่าระบบแพลตฟอร์มเราเนี่ยมีประสิทธิภาพขึ้นนะครับถ้าคือการส่งเสริมด้วยปัญญาประดิษฐ์การจัดการด้วยส่งเสริมประดิษฐ์ก็คือผมบอกแล้วไงการพัฒนาต่อไปเนี่ยนะครับทุกอย่างแอปพลิเคชันเนี่ยจะถูกเอาปัญญาประดิษฐ์ด้วย AI เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะ AI มันมีการเรียนรู้สิ่งเรียกอะไรสิ่งที่มันบกพร่องในอดีตเข้ามาสามารถเรียนรู้และปรับปรุงให้ใหม่ได้นะครับต่อมาคือแพลตฟอร์มคลาวด์สำหรับอุตสาหกรรมนะครับต่อไประบบอุตสาหกรรมเนี่ยจะใช้แพลตฟอร์มเป็นหลักนะครับต่ออย่างนักศึกษาเนี่ยต่อไปจะสมัครที่มสท.ของเราจะมีแพลตฟอร์มขึ้นมาแพลตฟอร์มนี้แล้วสามารถใช้ตั้งแต่สมัครจนถึงชำระเงินนะครับนี่เป็นแพลตฟอร์มที่คือเหมือนวันสต็อปทุกอย่างนะในแพลตฟอร์มนี้ต่อมาคือแอปพลิเคชันเชิงแอปพลิเคชันอัจฉริยะหมายความว่าแอปพลิเคชันเนี่ยเหมือนช่วยเราตัดสินทุกอย่างมีความฉลาดมีความเฉลียวต่างในการที่จะตรวจสอบนะครับเป็นนวัตกรรมที่ตลาดการเงินต้องการนะครับเพราะว่ามันจะช่วยลดหลายๆสิ่งหลายอย่างได้นี่แปลคือปัญญาประดิษฐ์เสริมสร้างสรรค์ที่คนเข้าถึงได้นั้นต่อไปเนี่ยนโยบายไอ้นวัตกรรมใหม่ๆหรือที่ใหม่ๆเนี่ยต้องให้ผู้คนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกง่ายไม่ใช่โอ้โหคุณเข้าไปทีต้องมีแพทต้องทำนี่ทำนี่4 5 6 7 10คนไม่ใช้เพราะไม่มีความสะดวกนั้นแพลตฟอร์มสมัยใหม่เนี่ยนะครับ AI มั้ยต้องมาช่วยในการที่ว่าเข้ารุดอย่างรวดเร็วแล้วมีการตรวจสอบความปลอดภัยที่สูงขึ้นที่5คือการเชื่อมโยงระหว่างการทำงานร่วมกันมากขึ้นนะครับในการคือต่อไปเนี่ยพนักงานทุกคนเนี่ยไม่ใช่ทำงานเพราะส่วนตัวเดียวทุกคนต้องสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันหรือมีการถ่ายทอดข้อมูลร่วมกันโดยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนั้นข้อมูลการเงินเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราใช้แค่มุมเดียวเนี่ยมันอาจจะมีข้อบกพร่องได้นะครับที่10คือลูกค้านะครับลูกค้ามาจากเครื่องจักรหรือว่ามาจากหุ่นยนต์ต่อไปเนี่ยลูกค้าเราจะไม่ใช่คนบุคคลคุยกับสถาบันแล้วกลายเป็นเครื่องจักรว่าผมเป็นหุ่นยนต์เมื่อเราบอกว่าต้องการกู้เงินภายในตี2แล้วใส่โปรแกรมในเครื่องในหุ่นยนต์หุ่นยนต์มาถึงเวลาตี2มันจะจัดการขอสินเชื่อเลยนะครับแทนที่จะต้องคนมานั่งเฝ้านะครับต่อมาแนวโน้มของภูมิทัศน์ทางการธุรกิจนะคือจะปรับรูปแบบของธุรกิจใหม่ตลาดการเงินใหม่นะครับโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้นะรูปแบบการจัดการทางไกลเกิดขึ้นนะครับหรือความยั่งยืนและพื้นที่ก็คือรักษาโลกขึ้นมากขึ้นนะครับต่อรักษาโลกและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับสองแล้วก็มีแนวทางส่วนบุคคลลูกค้าเป็นศูนย์กลางนะครับมองลูกค้าและบุคคลเป็นบุคลากรเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็มีความต้องการของบุคคลที่สามคือต่อไปเนี่ยและการส่งของไม่จำเป็นต้องทำเองแล้วใช้หน่วยงานอื่นไปติดตั้งนะครับนั้นต่างๆรูปแบบต่างๆเนี่ยสุดท้ายคือรูปแบบธุรกิจแบบกระจายแบบกระจายคือมีความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับคล่องตัวสูงขึ้นนะครับ
ทำให้ธุรกิจสามารถเดินได้อย่างรวดเร็วนะครับเห็นว่าแนวโน้มต่อไปเนี่ยมีการเติบโตต่างๆกัน

0: เงินน่ะต้องการใช้ธุรกิจทางการเงินมากขึ้นครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
2: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
4: ฮัลโหล
5: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
4: งานนี้ผมขอแล้วกัน
5: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
4: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
6: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
7: สวัสดีนักศึกษาและผู้รับชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของเทคโนโลยีทางการเงินในตลาดเงินนะครับในส่วนของวิชานี้เราจะมีพูดกันอยู่2ส่วนนะครับส่วนที่1จะว่าด้วยเรื่องของตลาดการเงินแล้วก็การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในตลาดเงินนะครับและส่วนที่2เราจะพูดถึงกรณีศึกษานะครับสำหรับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในตลาดเงินนะครับว่าในปัจจุบันในต่างประเทศและในประเทศไทยเองนะครับมีการนำเทคโนโลยีทางการเงินมาใช้ในตลาดเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นขอเข้าสู่ในเรื่องของความสำคัญของตลาดเงินก่อนนะครับในระบบเศรษฐกิจหรือในระบบการเงินของเรานะครับตลาดเงินเนี่ยมีบทบาทสำคัญนะครับใน4ด้านหลักๆนะครับเรื่องของการบริหารสภาพคล่องนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่าในการบริหารสภาพคล่องผ่านตลาดเงินนั้นนะครับเราสามารถที่จะออกตราสารหนี้ระยะสั้นได้นะครับเพื่อเป็นสภาพคล่องให้กับการประกอบธุรกิจหรือแม้แต่เป็นเงินกองทุนให้กับทางสถาบันการเงินก็ตามนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับเรื่องของตลาดเงินเนี่ยยังสามารถที่จะใช้ในการดำเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารกลางในแต่ละประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มปริมาณเงินเข้าไปในระบบนะครับหรือการลดปริมาณเงินในระบบก็สามารถกระทำได้ผ่านระบบการเงินผ่านตลาดเงินนะครับอีกอันนึงคือเรื่องของการระดมทุนระยะสั้นนะครับอันนี้ตรงไปตรงมาเลยนะครับการระดมทุนระยะสั้นผ่านการออกตราสารที่มีความเป็นหนี้หรือเป็นการออกตราสารหนี้ระยะสั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตั๋วเงินคลังนะครับหรือตราสารหนี้ระยะสั้นที่ออกโดยภาคเอกชนนะครับเหล่านี้สามารถออกมาเพื่อระดมทุนผ่านตลาดเงินได้เช่นเดียวกันนะครับอีกบทบาทนึงของตลาดเงินที่ชัดเจนมากคือเรื่องของการใช้เป็นดัชนีชี้วัดหรือเป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจนะครับเราสามารถจะดูจากอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเพื่อบ่งชี้เรื่องของสภาพหรือสภาวะทางเศรษฐกิจผ่านตลาดเงินได้ณขณะนั้นนะครับนี่คือความสำคัญของตลาดการเงินในระบบการเงินนะครับสำหรับธุรกรรมหลักๆนะครับที่สอดคล้องกับบทบาทความสำคัญของตลาดเงินนะครับอย่างแรกเลยก็คือบทบาทของการให้ยืมและการกู้ยืมระยะสั้นนะครับผ่านการออกตราสารหนี้ระยะสั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมหรือการออกตราสารหนี้ระยะสั้นที่เป็นลักษณะของการกู้ยืมข้ามคืนนะครับเป็นเรื่องของ overnight loan หรือการให้สินเชื่อระยะสั้นสำหรับการกู้ยืมเงินนะครับผ่านตลาดเงินหรืออีกลักษณะหนึ่งคือการที่เรามีตราสารหนี้ระยะสั้นอยู่นะครับสามารถจะนำตราสารหนี้ระยะสั้นนั้นไปเป็นหลักประกันนะครับในการขอกู้ยืมเงินระยะสั้นหรือที่เราเรียกว่าเป็นตลาดซื้อคืนพันธบัตรระหว่างสถาบันการเงินหรือระหว่างธนาคารเองนะครับเราจะมีศัพท์เรียกเฉพาะการกระทำเช่นนี้หรือกิจกรรมแบบนี้ในตลาดเงินว่าเป็นตลาดrepo หรือ repurchase market นั่นเองนะครับอีกลักษณะหนึ่งคือการออกและเสนอขายตราสารผ่านตลาดเงินนะครับนี่คือการออกตราสารหนี้ระยะสั้นนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกตั๋วเงินคลังนะครับที่กระทำโดยภาครัฐนะครับหรือการออกตราสารหนี้ระยะสั้นของภาคธุรกิจภาคเอกชนต่างๆนะครับรวมถึงสถาบันการเงินเองก็อาจจะมีเครื่องมือหรือวิผลิตภัณฑ์สำหรับการฝากเงินระยะสั้นที่เรียกว่าเป็นบัตรเงินฝากนั่นเองนะครับก็เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนผ่านตลาดการเงินหรือตลาดเงินในส่วนของตลาดเงินนะครับซึ่งเป็นการระดมทุนในระยะสั้นนั่นเองนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นบทบาทหน้าที่ของตลาดเงินนะครับที่จะไม่พูดถึงในวันนี้ไม่ได้นะครับคือเรื่องของตลาดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะครับจะมี2ลักษณะนะ

ครับคือการทำการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศหรือเงินตราต่างประเทศในระยะสั้นนะครับหรือที่เรียกว่าเป็น short term currency swap ก็คือการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศยกตัวอย่างเช่นนะครับเงินไทยบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐแต่เป็นการแลกเปลี่ยนในระยะสั้นนะครับเพื่อสอดรับกับการทำธุรกิจในระยะสั้นหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถาบันการเงินในระยะสั้นนะครับอีกลักษณะหนึ่งก็คือในเรื่องของตราสารที่เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับสกุลเงินหรือตราสารการแลกเปลี่ยนล่วงหน้าที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั่นเองนะครับแต่จะเป็นการออกตราสารหรือออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในระยะสั้นนะครับเพื่อสอดรับกับบทบาทของตลาดเงินนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับหรือการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับส่งผลทำให้ตลาดเงินที่เราเห็นจากสไลด์เมื่อสักครู่นะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับเทคโนโลยีที่นิยมใช้ในปัจจุบันนะครับก็อย่างเช่นบล็อกเชนนะครับหรือว่าการเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์นะครับหลายๆท่านอาจจะได้ยินคำว่าการเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์นะครับหรือว่าเป็น distribution ledger technology นะครับหรือ DLT นะครับหรือบางท่านอาจจะได้ยินคำว่า blockchain นะครับก็คือลักษณะของเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลที่มีรูปแบบที่คล้ายกันคือเป็นการเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์นั่นเองนะครับอีกอันนึงที่เป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมานะครับคือการสร้างโทเค็นดิจิตอลหรือการแปลงตราสารทางการเงินในตลาดเงินที่เป็นตราสารระยะสั้นเนี่ยออกเป็นโทเค็นดิจิตอลนะครับเพื่อให้เกิดความง่ายหรือความสะดวกมากขึ้นในการเข้าถึงนะครับหรือว่าในการแลกเปลี่ยนกันนะครับนอกเหนือจากนั้นการเกิดขึ้นของสัญญาอัจฉริยะนะครับซึ่งเป็นส่วนต่อยอดของบล็อกเชนนะครับทำให้สามารถดำเนินการบางอย่างภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ได้โดยอัตโนมัตินะครับก็ช่วยให้การระดมทุนหรือการเข้ามาซื้อขายการพัฒนาตลาดเงินเนี่ยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนอกเหนือจากนั้นเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ครับ artificial intelligence หรือ AI นะครับการเรียนรู้ของเครื่องหรือตัว machine learning ML นะครับทั้ง AI และ ML นี้นะครับก็มีบทบาทสำคัญนะครับในการผลักดันหรือในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีใหม่ๆที่ถูกนำมาใช้ในตลาดเงินซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันในรายละเอียดสไลด์ต่อไปนะครับธนาคารกลางเองก็มีการปรับตัวนะครับมีการเข้ามาศึกษาแล้วก็ออกในเรื่องของเงินสกุลดิจิตอลของธนาคารกลางนะครับหรือตัว CBDC ซึ่งเดี๋ยวเราจะว่ากันในเรื่องของกรณีศึกษาต่อไปนะครับเมื่อมีเทคโนโลยีเกิดขึ้นครับก็จะนำมาซึ่งความท้าทายนะครับไม่ว่าจะเป็นความท้าทายเรื่องความปลอดภัยทางเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับเรื่องของความเสี่ยงเชิงระบบที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับจากการนำเทคโนโลยีมาใช้แล้วเกิดการแพร่ขยายหรือแพร่กระจายความผิดพลาดหรือความบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันจะเร็วกว่าการทำธุรกรรมโดยปกติอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีซึ่งอาจจะนำมาสู่เรื่องของความเสี่ยงเชิงระบบนะครับอีกอย่างนึงที่ต้องเป็นความท้าทายเหมือนกันนะครับคือการกำกับดูแลนะครับบางเทคโนโลยีค่อนข้างใหม่นะครับสำหรับการนำมาใช้ก็ต้องหน่วยงานกำกับดูแลเองก็ต้องเท่าเรียนรู้แล้วก็ติดตามเท่าทันนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่การออกมาตรการหรือนโยบายหรือกฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลต่อไปนะครับทีนี้ถ้าถามว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ในตลาดเงินนะครับส่งผลทำให้เกิดอะไรขึ้นหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างกับตลาดเงินนะครับผมสรุปให้นะครับในส่วนนี้อันแรกเลยคือเรื่องของการให้บริการครับรูปแบบของการให้บริการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะใช้บริการบางอย่างในตลาดเงินได้ตลอดเวลา24วันขอโทษ24ชั่วโมง7วันนะครับ24ชั่วโมง7วันกันเลยนะครับไม่ต้องมีวันหยุดกันละนะครับเนื่องจากว่ามันทำธุรกรรมผ่านเทคโนโลยีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทั้งหมดนะครับสิ่งหนึ่งที่จะตามมาครับพอเราทำธุรกรรมหรือเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับเรื่องของตัวกลางครับเรื่องของสถาบันการเงินนะครับหรือตัวการที่เคยเข้ามาเป็นผู้เล่นในสมัยก่อนเนี่ยก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทไปนะครับอาจจะไม่ได้มีตัวกลางที่เราจะไปทำธุรกรรมด้วยที่สาขาอาจจะไม่ได้มีแบบนั้นแล้วแต่เราทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มหรือผ่านเว็บไซต์แทนนะครับเพราะฉะนั้นตัวกลางเดิมนะครับหรือบทบาทเดิมของสถาบันการเงินที่อยู่ในตลาดเงินนี่ก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเรื่องของการเข้าถึงนะครับพอเราใช้เทคโนโลยีแล้วนะครับขึ้นสู่โลกอินเทอร์เน็ตแล้วการเข้าถึงโดยประชาชนหรือนักลงทุนเนี่ยก็สามารถที่จะกระทำได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นพอเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นะครับบริการบางอย่างหรือบริการหลายๆอย่างที่สมัยก่อนไม่เคยไปถึงได้ยากเนี่ยก็จะเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นนะครับสอดคล้องกับเรื่องของความท้าทายและก็โอกาสรวมถึงแนวโน้มในอนาคตนะครับจากการนำเทคโนโลยีมาใช้ในตลาดเงินนะครับอย่างที่แจ้งท่านไปอย่างที่บอกท่านไปนะครับว่าพอมีอินเทอร์เน็ตปุ๊บนะครับทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นั่นหมายความว่ามีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีทางการเงินใหม่ๆได้เช่นเดียวกันนะครับหลายๆเทคโนโลยีที่สมัยก่อนเราต้องไปใช้บริการที่สาขาหรือเราจะเป็นต้องลงทุนด้วยเงินจำนวนมากพอมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเราอาจจะลงทุนด้วยเงินจำนวนไม่มากก็สามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับก็เป็นข้อดีนะครับนอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในเรื่องของการนำ
เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยนะครับในการกำหนดราคานะครับในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมาก

ขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็น8โมงเช้าถึง4โมงเย็นละนะครับอย่างที่บอกไปคือ24ชั่วโมงเลยสามารถทำธุรกรรมได้ตลอดเวลานะครับแนวโน้มในอนาคตครับก็คงมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้อย่างที่หลายๆท่านได้ยินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบปัญญาประดิษฐ์นะครับหรือการเรียนรู้ของเครื่องนะครับหลายๆท่านจะได้ยินคำว่า AI กับ ML ใช่ไหมครับมันจะมาคู่กันเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือการเรียนรู้ของเครื่องนะครับก็จะถูกนำมาประยุกต์ใช้กับบริการในภาคของตลาดเงินมากยิ่งขึ้นในอนาคตนะครับเรื่องถึงเทคโนโลยีเรื่องของการเก็บข้อมูลนะครับบนเทคโนโลยีที่ว่าการเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์หรือบล็อกเชนนะครับก็จะถูกนำมาประยุกต์ใช้เช่นเดียวกันเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับธุรกรรมหรือเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูลของลูกค้าที่เข้าทำธุรกรรมเหล่านั้นนะครับเรามาดูกรณีศึกษากันครับกรณีศึกษานี้เกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับเป็นของบริษัทที่เรียกว่าPatagayaนะครับอยู่เข้าใจว่าอยู่ในประเทศอินโดนีเซียนะครับ Patagaya เทคโนโลยีนะครับเขาใช้เทคโนโลยีมาช่วยทำอะไรครับเขาใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการออกตราสารระยะสั้นในตลาดเงินครับเป็นการออกตราสารหนี้ระยะสั้นนั่นเองนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยกว่าเราจะออกตราสารหนี้ได้กว่าจะไปขออนุญาตหน่วยงานกำกับดูแลนะครับกว่าจะออกเสนอขายได้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาอาจจะเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนนะครับแต่จากการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกเชนหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญญาประดิษฐ์การเรียนรู้ของเครื่องนะครับมันสามารถที่จะล่นระยะเวลาในการจัดการเรื่องของกระบวนการออกและก็เสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้นได้จากที่ต้องใช้เวลาเป็นวันเป็นสัปดาห์นะครับสามารถใช้เวลาได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับก็สามารถที่จะออกตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อเสนอขายให้กับประชาชนหรือนักลงทุนได้แล้วนะครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องของต้นทุนครับหากใช้ระบบตัวกลางอย่างเช่นเราใช้ทุกวันนี้นะครับก็จะมีต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการออกเลือกเสนอขายนะครับต้นทุนพวกนี้บางครั้งก็จะถูกคิดรวมเข้าไปในเรื่องของราคาเสนอขายหรือทำให้ผู้ออกตราสารเนี่ยต้องคำนึงถึงการพิจารณาทางเลือกที่จะมาออกตราสารหนี้ระยะสั้นนะครับเรื่องของต้นทุนในการออกและเสนอขายนี้หากเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับอย่างในกรณีของปากาย่านะครับก็สามารถลดต้นทุนในการทำธุรกรรมหรือลดต้นทุนในการออกเสนอขายตราสารหนี้ได้ไปประมาณร้อยละ30หรือ 30% นะครับงั้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็สามารถก่อให้เกิดประสิทธิภาพในเรื่องของการจัดการต้นและก็สนับสนุนเรื่องของการออกตราสารระยะสั้นผ่านตลาดเงินให้มีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเรื่องของความโปร่งใสครับถ้าเราใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าการเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์หรือบล็อกเชนก็จะทำให้การออกเสนอขายในทุกครั้งนะครับทุกคนที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลบนบล็อกเชนได้นะครับทำให้เราทราบได้ว่าการออกในครั้งนั้นเนี่ยมีการเสนอขายอย่างไรจำนวนเท่าไหร่หรือเสนอขายไปที่ใครบ้างนะครับอย่างไรก็ดีครับมีความท้าทายต้องคำนึงถึงนะครับเรื่องของการออกเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้นอาจจะมีการเสนอขายให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศด้วยนะครับเรื่องของการขอบเขตการใช้บังคับของข้อกฎหมายนะครับหรือเรื่องของการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีกับระบบงานเดิมนะครับหรือกระบวนการเสนอขายแบบเดิมที่บางอย่างอาจจะต้องกลับเข้าสู่เรื่องของกระบวนการอนุมัติหรือกระบวนการอนุญาตนะครับของหน่วยงานกำกับดูแลพวกนี้ก็ต้องมีการสอดประสานกันให้เหมาะสมแล้วก็ให้สมดุล นะครับให้สามารถจะนำเทคโนโลยีมาใช้ได้แล้วก็มีการกำกับดูแลมีการคุ้มครองผู้ลงทุนได้อย่างเหมาะสมนะครับอีกกรณีนึงนะครับของ Jasper Obin นะครับก็เป็นโครงการที่นำเทคโนโลยีมาใช้นะครับเรื่องของการโอนเงินข้ามประเทศนะครับมีการนำเทคโนโลยีที่เรียกว่าการเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์หรือบล็อกเชนหรือเป็น DLT เนี่ยนะครับเป็นความร่วมมือกันระหว่างธนาคารกลางของแคนาดากับสิงคโปร์นะครับเพื่อให้การโอนเงินระหว่างประเทศเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นทุกวันนี้ครับเวลาที่เราโอนเงินข้ามประเทศกันนะครับท่านอาจจะมีการใช้บริการกับผู้ให้บริการต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์หรือหลายวันใช่ไหมครับในการโอนเงินระหว่างประเทศหากเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับอย่างในกรณีของ Jasper Urbin เนี่ยเขาบอกว่าสามารถลดระยะเวลาจากที่เป็นวันเป็นสัปดาห์เนี่ยครับเหลือเพียงหลักเพียงแค่วินาทีหรือเป็นนาทีด้วยซ้ำนะครับเราก็สามารถที่จะโอนเงินข้ามประเทศกันได้แล้วนะครับอย่างไรข้อดีครับบนประโยชน์เหล่านั้นเนี่ยก็ยังมีความท้าทายนะครับเรื่องของการกำกับดูแลนะครับเนื่องจากเป็นธุรกรรมข้ามประเทศใช่ไหมครับเรื่องของบริบททางกฎหมายหรือการกำกับดูแลของหน่วยงานระหว่างประเทศเนี่ยต้องมีการสอดประสานกันว่าถ้ามีธุรกรรมนี้เกิดขึ้นนะครับจะกำกับดูแลร่วมกันอย่างไรนะครับรวมถึงตัวเทคโนโลยีเองนะครับหากมีการนำมาใช้ต่อสาธารณะมีธุรกรรมเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากเนี่ยเทคโนโลยีเหล่านี้จะต้องมีความเสถียรพอที่จะรองรับธุรกรรมเป็นจำนวนมากตามไปด้วยนะครับอีกตัวอย่างนึงครับเรื่องของการจัดการเงินทุนนะครับคือ Vanguard Group นะฮะ Vanguard Group ก็ทำหน้าที่รับจัดการทรัพย์สินให้กับนักลงทุนนะครับมีการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์นะครับรวมถึงการเรียนรู้ของเครื่องนะครับมาช่วยในการจัดการกองทุนนะครับจัดการเรื่องของเงินแล้วก็สภาพคล่องต่างๆนะครับให้มีเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจหรือรวมถึงการถอนของผู้ลงทุนนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับยังใช้เทคโนโลยีเหล่านี้นะครับช่วยในการเลือกหลักทรัพย์ที่จะเข้าไปลงทุนแล้วก็บริหารจัดการกองทุนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับบนความเสี่ยง

อย่างที่ลูกค้าทุกคนยอมรับได้หรืออยู่บนนโยบายการลงทุนที่กำหนดเอาไว้นะครับอย่างไรก็ดีความท้าทายที่เกิดขึ้นนะครับการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้นะครับก็ต้องมีการจัดการมีการกับดูแลที่ดีนะครับจะได้นำมาใช้แล้วถูกต้องถูกใจแล้วก็เหมาะสมกับการให้บริการกับนักลงทุนนะครับทั้งความท้าทายนะครับก็เป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือถึงการรักษาความปลอดภัยด้านของไซเบอร์นะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงนะครับในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้จะนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างไรให้ปลอดภัยให้เหมาะสมกับผู้ลงทุนนะครับนี่ก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่หน่วยงานกับดูแลรวมถึงทุกคนที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ต้องคำนึงถึงนะครับรวมถึงเรื่องของการประสานเทคโนโลยีเข้ากับระบบงานเดิมหรือสิ่งที่เราทำอยู่ในทุกๆวันนี้นะครับว่าจะนำเข้ามาสอดประสานกันอย่างไรให้เหมาะสมลงตัวที่สุดเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการให้บริการและเป็นประโยชน์กับระบบเศรษฐกิจนะครับทั้งหมดนี่ก็คือเรื่องของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในตลาดเงินนะครับตั้งแต่ภาพเดิมของตลาดเงินมาจนถึงเรื่องของรูปแบบและกรณีศึกษาการนำเทคโนโลยีมาใช้ครับในส่วนนี้เรามาดูเทคโนโลยีทางการเงินในตลาดเงินนะครับเรามาดูความเป็นมาของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในตลาดเงินบ้างนะครับขอเปิดภาพตั้งแต่การนำมาใช้ในระดับสากลก่อนนะครับผมแบ่งภาพของการนำเทคโนโลยีเนี่ยออกเป็น3ช่วงละกันนะครับช่วงที่1คือถอยกลับไปไกลนิดนึงนะครับช่วงหลังสงครามโลกเลยนะครับเป็นสงครามโลกที่2นะครับช่วงนั้นเนี่ยก็เริ่มมีแนวคิดแล้วนะครับว่าหลังสงครามโลกเนี่ยเศรษฐกิจของแต่ละประเทศก็เข้าสู่เรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจใช่ไหมครับก็เริ่มมีการคิดว่าเราจะเชื่อมโยงหรือเราจะนำเทคโนโลยีที่มีอยู่ในขณะนั้นซึ่งเป็นลักษณะของระบบอนาล็อกนะครับยังไม่ได้เป็นดิจิตอลอย่างทุกวันนี้แต่จะนำเทคโนโลยีณตอนนั้นเนี่ยมาใช้เชื่อมโยงธุรกรรมหรือเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างประเทศกันอย่างไรนั่นก็ถือว่าเป็นจุดแรกเริ่มนะครับของการมีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับในตลาดเงินระหว่างประเทศต่อมาครับในเรื่องของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับในช่วงปี90นะครับหรือคริสตศักราช1990จนถึงปี2000นะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่อินเทอร์เน็ตเริ่มถูกนำมาใช้ในเรื่องต่างๆมากขึ้นแล้วก็แพร่หลายมากขึ้นนะครับก็เริ่มมีการมีแนวคิดที่จะนำอินเทอร์เน็ตมาใช้ในเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินนะครับหรือการเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศให้เชื่อมโยงถึงกันแล้วก็มีการส่งผ่านข้อมูลระหว่างกันได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้นจากสมัยก่อนที่ต้องเป็นกระดาษใช่ไหมครับส่งเป็นไปรษณีย์ข้ามประเทศไปมันก็ใช้เวลาเยอะพอเริ่มมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยข้อมูลบางอย่างธุรกรรมบางอย่างนะครับทางตลาดเงินเนี่ยก็สามารถที่จะเชื่อมโยงต่อกันได้อย่างไรก็ดีครับในช่วงต่อมานะครับหลังจากวิกฤตซับพราม์ในประเทศสหรัฐอเมริกาช่วงปี2009นะครับเราก็พบว่าหลังจากเกิดซับพราม์ขึ้นเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นนะครับสถาบันการเงินต่างๆก็เป็นหัวเรือใหญ่เลยครับในการที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับทั้งในช่วงในเรื่องของการช่วยในการกำกับดูแลนะครับแล้วก็การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อช่วยในการให้บริการกับลูกค้ารวมถึงการลดต้นทุนนะครับเราเห็นการปรับตัวของสถาบันการเงินในต่างประเทศเยอะมากสำหรับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในช่วงนั้นนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการนำมาให้บริการกับลูกค้าแล้วยังคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นจากการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับนั่นก็คือเวทนาการทั้ง3ช่วงของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในตลาดเงินของเรานะครับทีนี้ย่อยภาพลงมาครับมาดูที่ตลาดเงินของประเทศไทยบ้างนะครับหากเราพูดถึงตลาดเงินของประเทศไทยนะครับก็คงต้องพูดถึงผู้กำกับดูแลหลักก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็เป็นหนึ่งในกลุ่มของธนาคารกลางแห่งแรกในโลกนะครับที่คำนึงถึงแล้วก็เข้าใจถึงเรื่องของความสำคัญของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับในการกำกับดูแลหรือในการให้บริการกับประชาชนนะครับในตลาดเงินนะครับธนาคารประเทศไทยเองนะครับก็มีมาตรการนะครับมีนโยบายนะครับที่จะส่งเสริมให้กับสถาบันการเงินนะครับหรือผู้ประกอบธุรกิจในตลาดเงินเนี่ยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับโดยภาพที่ชัดเจนที่สุดของธนาคารประเทศไทยนะครับคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่า regulatory sandbox นะครับ regulatory sandbox คืออะไรครับก็คือสนามลองผิดลองถูกนั่นเองนะครับในการที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในตลาดเงินบางครั้งนะครับเทคโนโลยีบางอย่างหรือบริการบางอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่เนี่ยก็อาจจะเป็นความยากอย่างหนึ่งนะครับในการพิจารณาให้รอบด้านว่ามีความเสี่ยงตรงไหนบ้างนะครับหรือมีข้อดีอย่างไรมีข้อจำกัดอย่างไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นธนาคารประเทศไทยก็เลยใช้สิ่งที่เรียกว่าเนี่ยสนามลองผิดลองถูกนะครับหรือตัว regulatory sandbox เพื่อให้ลองมาประกอบธุรกิจลองนำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้ดูนะครับว่าหากนำมาใช้แล้วเนี่ยมันมีข้อดีหรือข้อควรระวังอย่างไรบ้างนะครับเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้หลักๆนะครับที่ผ่านมานะครับก็คือเรื่องของการใช้ QR code ในการชำระเงินนะครับหรือการจ่ายเงินทุกวันนี้ท่านอาจจะรู้สึกว่า QR code ที่ท่านไปใช้กล้องโทรศัพท์มือถือยิงจ่ายเงินเวลาที่เราไปซื้อของเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแล้วใช่ไหมครับแต่ลองมองภาพย้อนกลับไปสัก5ปีที่แล้วสิครับเรื่องนี้คือเรื่องใหม่นะครับ

ณตอนนั้นเนี่ยเรื่องใหม่แบบนี้นะครับจากการที่เราต้องถือธนบัตรไปจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมาเป็นการใช้โทรศัพท์มือถือสแกนแล้วก็ยิงผ่าน QR code เนี่ยก็เป็นเรื่องใหม่ในยุคนั้นนะครับฉะนั้นก็เลยต้องผ่านการลองผิดลองถูกกันก่อนใน Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับปัจจุบันก็มีอยู่หลายโครงการนะครับที่ยังอยู่ใน Sandbox หรืออยู่ในสนามลองผิดลองถูกของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็น่าจะท่านใช้ได้อย่างเต็มรูปแบบเร็วๆนี้กลับมาดูที่แผนของธนาคารแห่งประเทศไทยบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าแบงก์ชาติหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นธนาคารกลุ่มแรกๆของโลกนะครับที่ให้ความสำคัญอย่างมากกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับในตลาดเงินนะครับหากจะดูเรื่องของการสนับสนุนในเชิงของแผนหรือนโยบายในภาพใหญ่นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับรวมถึงกระทรวงการคลังเองเนี่ยก็ได้มีการร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินนะครับอาจจะแบ่งได้เป็น3ระยะนะครับระยะที่1เนี่ยตั้งแต่ปี2547นะครับก็เป็นเรื่องของการสร้างความแข็งแกร่งนะครับหลายท่านอาจจะจำภาพตอนนั้นได้ใช่ไหมครับว่าตอนปี41-42เราเจอวิกฤตที่เรียกว่าต้มยำกุ้งใช่ไหมครับพอปี47เนี่ยเราก็มีแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินจะเน้นไปที่การสร้างความแข็งแกร่งให้กับสถาบันการเงินนะครับต่อยอดมาถึงฉบับที่2ครับปี53ถึงปี57ก็เป็นการส่งเสริมเรื่องของความแข็งแกร่งให้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เปิดให้สามารถแข่งขันได้กับต่างประเทศนะครับแล้วก็เริ่มมีการเปิดรับการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้นะครับสืบเนื่องต่อเนื่องมาจนถึงฉบับที่3นะครับปี59ถึง63อันนี้ก็ชัดเจนเลยครับว่าต้องการที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับเพื่อก่อเกิดประสิทธิภาพในการให้บริการกับประชาชนในประเทศไทยนะครับรวมถึงเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆให้สะดวกแล้วก็ง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีหลังจากหมดปี2563ไปแล้วนะครับหลังจากสิ้นสุดแผนระยะที่3ไปแล้วนะครับทางประเทศไทยเองก็ยังมีการทำแผนต่อเนื่องนะครับเราเรียกว่าเป็นแนวภูมิทัศน์ของภาคตลาดเงินไทยนะฮะหรือแนวภูมิทัศน์ของภาคการเงินไทยนั่นเองนะครับจะแบ่งออกเป็น3ด้านนะครับด้านที่1ก็คือจะสนับสนุนเรื่องของการนำดิจิตอลเข้ามาใช้หรือการนำเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้นะครับก่อให้เกิด3สิ่งตามมานะครับคือเรื่องของการเปิดการแข่งขันให้กว้างมากขึ้นนะครับมี open competition คือเปิดการแข่งขันให้กว้างมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันท่านจะได้ยินคำว่าธนาคารไร้สาขาใช่ไหมครับเป็น virtual bank หรือธนาคารที่ไม่ได้มีสาขาตั้งให้เราเห็นแต่อยู่บนแอปพลิเคชันอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์แบบนี้เป็นต้นนะครับก็เปิดการแข่งขันให้มันกว้างขึ้นในหลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ก็เป็นเรื่องของ open infrastructure หรือการเปิดโครงสร้างพื้นฐานครับให้สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทางตลาดเงินได้อย่างง่ายดายมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพิสูจน์ยืนยันตัวตนของลูกค้าก่อนที่จะใช้บริการกับสถาบันการเงินแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือเรื่องของการเปิดให้เข้าถึงข้อมูลนะครับ open data เนื่องจากการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้จำเป็นต้องพึ่งพาการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าถึงแหล่งข้อมูลจะช่วยส่งเสริมให้ประสิทธิภาพในการนำเทคโนโลยีมาใช้นั้นมันมีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยนะครับเรื่องที่2คือเรื่องของความยั่งยืนครับความยั่งยืนในที่นี้นะครับก็จะมองอยู่2 ส่วนคือเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวนะครับแน่นอนครับช่วงนี้ทั่วโลกคำนึงถึงเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวใช่ไหมครับเรื่องของความยั่งยืนทางเศรษฐกิจนะครับทางประเทศไทยเองก็มองครับว่าการแม้ว่าจะมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้กันต้องคำนึงถึงเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวต้องทำธุรกิจโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมนะเรื่องของ climate change เรื่องของสภาพภูมิอากาศหรือการทำธุรกิจนะครับนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้วต้องไม่ก่อให้เกิดสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมหรือต่อสภาพแวดล้อมนะครับอีกมุมนึงคือการเข้าถึงของเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับต้องทำให้ครัวเรือนเนี่ยได้ประโยชน์จริงๆด้วยนะครับต้องได้ประโยชน์กับครัวเรือนอย่างยั่งยืนด้วยไม่ใช่ว่าเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้วเกิดการเอาเปรียบไปก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นกับประชาชนแบบนี้ก็ไม่สมควรที่จะนำเทคโนโลยีแบบนั้นเข้ามานะครับอีกมุมนึงนะครับคือเรื่องของ resilience นะครับเรื่องของความมีเสถียรภาพหรือว่าความมั่นคงนะครับเรื่องของการกำกับดูแลนะครับให้มีเกิดเสถียรภาพในระบบตลาดการเงินเนี่ยธนาคารไทยเนี่ยที่เป็นผู้กำกับดูแลหลักนะครับก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เนี่ยต้องมีเสถียรภาพต้องมีการกำกับดูแลที่เท่าทันนะครับแล้วก็เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ผู้ลงทุนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดหรือประชาชนได้รับประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างสูงสุดนะครับแผนพัฒนาของสถาบันการเงินที่ดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับการนำเทคโนโลยีทางการเงินนะครับมาใช้ในประเทศไทยนะครับที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งไทยนะครับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในภาคตลาดเงินนะครับบางครั้งเราอาจจะได้ยินคำว่าฟินเทคใช่ไหมครับหลายๆท่านจะคุ้นหูคำว่าฟินเทคนะครับฟินเทคนะครับหรือว่า financial technology นั่นเองนะครับคือการนำเทคโนโลยีมาใช้กับเรื่องของการเงินนะครับงั้นเรามาดูตัวอย่างกันนะครับแบบแรกคือการทำสิ่งที่เรียกว่าการออกหนังสือค้ำประกันนะครับหรือตัว LG สมัยก่อนเวลาที่เราทำธุรกิจนะครับแล้วท่านต้องการที่จะออกหนังสือค้ำประกันหรือออก LG นะครับท่านต้องไปที่สถาบันการเงินใช่ไหมครับมีขั้นตอนทางเอกสารต่างๆมากมายกว่าจะได้หนังสือ LG ตัวนี้ออกมา

นะครับหลายๆครั้งอาจต้องใช้เวลา3วันถึง7วันหรือเป็นสัปดาห์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจึงมีโครงการจะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับเพื่อช่วยย่นระยะเวลาแล้วก็ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการออกหนังสือค้ำประกันหรือตัว LG เหล่านี้นะครับก็เป็นหนึ่งในโครงการที่อยู่ในโครงการที่เรียกว่า Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเราเรียกว่า ELG นั่นเอง On Blockchain นะครับเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ช่วยในการออกหนังสือและจัดเก็บข้อมูลหนังสือค้ำประกันหรือตัว LG ผ่านเทคโนโลยีที่เรียกว่า Blockchain นะครับข้อดีของเทคโนโลยีบล็อกเชนคือธุรกรรมใดๆนะครับหรือเอกสารข้อมูลใดๆที่ถูกบันทึกอยู่บนบล็อกเชนแล้วนะครับก็เป็นการยากที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับดังนั้นข้อมูลเหล่านั้นจึงเป็นที่ยอมรับโดยสากลนะครับว่ามีความน่าเชื่อถือสูงนะครับข้อดีอย่างที่2คือพอข้อมูลแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ยากมีความน่าเชื่อถือสูงเนี่ยนะครับก็สามารถนำไปใช้ได้ในหลายๆที่เนื่องจากมันอยู่บนระบบอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการล่นระยะเวลาการออกหนังสือค้ำประกันหรือตัว LG จาก3วัน7วันเนี่ยออกลดลงมาเหลืออาจจะแค่วันเดียวหรือไม่ถึงวันด้วยซ้ำนะครับยังสามารถนำข้อมูลหนังสือตัวนี้นะครับไปใช้ในเรื่องอื่นๆได้อีกนะครับอย่างเช่นเอาไปใช้ในเรื่องของการค้ำประกันให้กับผู้เกี่ยวข้องนะครับหรือเป็นหลักฐานแสดงให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าหรือกระบวนการอื่นๆนะครับก็จะสะดวกขึ้นเนื่องจากอยู่บนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับอีกโครงการหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของ Prombiz นะครับก็เรื่องของโครงการพัฒนาระบบการชำระเงินดิจิตอลนะครับทุกวันนี้เวลาเราทำธุรกิจนะครับต้องมีการรับเงินจ่ายเงินมีการวางใบเรียกเก็บเงินใช่ไหมครับมีการวางใบ invoice กันเนี่ยบางทีต้องเป็นกระดาษต้องมีกระบวนการส่ง messenger ไปหรือส่งไปรษณีย์ไปใช่ไหมครับเหล่านี้เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็มีต้นทุนเอกสารทั้งนั้นนะครับก็เลยมีโครงการที่จะนำเทคโนโลยีที่เรียกว่า blockchain แบบเมื่อสักครู่นี่แหละครับเข้ามาเก็บข้อมูลนะครับใช้การเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์นะครับที่ข้อมูลเนี่ยแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ยากนะครับแล้วข้อมูลอยู่บนระบบอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่ตรงนี้นะครับไปพิสูจน์ความถูกต้องนะครับหรือนำไปใช้ในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้นะครับในเรื่องของโครงการPrombiz ตรงนี้นะครับก็แบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆนะครับคือเรื่องของการดูแลในเรื่องของการรับจ่ายเงินนะครับ Trade and Payment นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการวางนะ invoice นะครับหรือการวางเรื่องของใบเสร็จรับเงินต่างๆให้เป็นรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะประหยัดต้นทุนลงไปได้นะครับแล้วก่อให้เกิดความรวดเร็วในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ซื้อผู้ขายหรือผู้ทำธุรกรรมนะครับอีกส่วนหนึ่งเราเรียกว่าเป็น supply chain finance นะครับหลายๆครั้งนะครับการที่เราทำธุรกิจเหล่านี้นะครับถ้าเป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อมนะครับ SME อาจจะต้องการนำเอกสารไม่ว่าจะเป็นหนังสือค้ำประกัน LG เมื่อสักครู่นะครับหรือเป็นใบ invoice ต่างๆหรือเป็นใบคำสั่งซื้อต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำไปใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันการขอสินเชื่อระยะสั้นจากสถาบันการเงินได้ใช่ไหมครับการที่ข้อมูลเหล่านี้นะครับอยู่บนระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วและสามารถเชื่อมโยงกับสถาบันการเงินได้นั่นย่อมอำนวยความสะดวกในการไปขอสินเชื่อระยะสั้นให้กับผู้ประกอบธุรกิจได้อีกด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นในมุมของสถาบันการเงินเองนะครับก็ลดต้นทุนในการตรวจสอบเอกสารนะครับถ้าเป็นเอกสารรูปแบบของกระดาษสมัยก่อนก็ต้องไปนั่งตรวจสอบกันอีกว่ากระดาษแผ่นนี้เป็นของจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับมีความจริงแท้หรือเปล่านะครับหรือเจ้าเอกสารฉบับนี้เคยถูกนำไปใช้ประกอบการขอสินเชื่อระยะสั้นจากสถาบันการเงินอื่นมาแล้วหรือยังนะครับอย่างที่เรียกว่าเป็นปัญหาเรื่องของดับเบิลไฟแนนซิ่งนะฮะหรือการขอสินเชื่อซ้ำซ้อนนั่นเองนะครับแต่พอข้อมูลเหล่านี้นะครับลดรูปอยู่บนของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะครับสถาบันการเงินก็สามารถพิสูจน์ทราบได้บนบล็อกเชนนะครับว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจริงหรือไม่นะครับแล้วข้อมูลชุดนี้หรือเอกสารชุดนี้เคยถูกนำไปขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินแห่งใดมาก่อนแล้วหรือยังนะครับก็จะลดต้นทุนในการตรวจสอบแล้วก็เพิ่มความรวดเร็วในการขอสินเชื่อระยะสั้นให้กับผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมด้วยนะครับก็สนับสนุนเรื่องของการค้าการทำธุรกิจให้มีความคล่องตัวแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอีกโครงการนะครับที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคตอันใกล้นะครับคือเรื่องของเงินสกุลดิจิตอลของธนาคารกลางนะครับต้องเล่าท่านแบบนี้ครับว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็เป็นกลุ่มแรกๆของธนาคารกลางของโลกเลยนะครับที่เข้ามาศึกษาเรื่องของเงินสกุลดิจิตอลของธนาคารกลางผ่านโครงการที่เรียกว่าโครงการอินทนนท์นะครับโครงการอินทนนท์ก็คือการสร้างเงินสกุลดิจิตอลที่เป็นเงินไทยบาทนี่แหละครับจะอยู่บนเทคโนโลยีที่เรียกว่าบล็อกเชนนะครับแล้วสามารถใช้เงินไทยบาทที่อยู่บนบล็อกเชนนี้ในการซื้อขายสินค้ากันได้โดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับนี่ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ธนาคารประเทศไทยจะพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับเทคโนโลยีในอนาคตรองรับการใช้ของประชาชนคนไทยในอนาคตนะครับนอกเหนือจากโครงการที่เรียกว่า
โครงการสกุลเงินของธนาคารกลางแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องของโครงการที่แบงก์ชาติทำอีกเรื่องนึงคือเรื่องของ Mbridge นะครับ Mbridge ก็คล้ายๆกับโครงการของ Jasper Urban เมื่อสักครู่ในต่างประเทศนะครับคือเรื่องของโครงการโอนเงินข้ามประเทศกันนะครับธนาคารกลางหลายๆประเทศก็มาคุยกันนะครับว่าจะทำยังไงดีให้เพิ่มประสิทธิภาพการโอนเงินระหว่างประเทศ

หรือระหว่างกันนะครับก็มีการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาช่วยนะครับเพื่อลดระยะเวลานะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนในการธุรกรรมในการทำธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศนะครับก็ขอให้เกิดโครงการ Mbridge ขึ้นนะครับประสิทธิภาพอย่างหนึ่งที่วัดได้อย่างชัดเจนนะครับคือเรื่องของการลดระยะเวลานะครับจากเดิมที่ผมเล่าไปว่าท่านต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์หรือหลายๆวันนะครับในการโอนเงินข้ามประเทศแต่พอใช้โครงการ Mbridge ที่อยู่ในช่วงการทดสอบตอนนี้นะครับการโอนเงินข้ามประเทศสามารถทำจนเสร็จสิ้นกระบวนการได้ภายในเวลาไม่เกิน24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นประโยชน์ไปอย่างมากและที่สำคัญคือใช้ Mbridge มันอยู่บนระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับถ้าสามารถทำธุรกรรมได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือประสิทธิภาพอีกอย่างนึงนะครับที่จะเกิดขึ้นจากการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้นะครับทั้งหมดนี้ก็คือภาพของการนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการของธนาคารกลางเองนะครับหรือโครงการที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการนำเทคโนโลยีมาใช้ในตลาดเงินครับ

0: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะใฝ่หาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการแนะแนวเพื่อการศึกษานะครับรายการที่จะนำเสนอสาระเรื่องราวความรู้ดีๆให้แก่คุณผู้ชมทุกท่านรายการของเราแบ่งออกเป็น3ช่วงช่วงแรกคุยกับนักแนะแนวช่วงที่2แนะแนวแนะนำและช่วงที่3ของฝากจากแนะแนวสำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของอะไรหรือว่าพูดคุยกับวิทยากรท่านใดติดตามรับชมได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กับวิทยากรทั้ง2ท่านนะครับจากฝ่ายแนวการศึกษานะครับท่านแรกครับน้องแบมนะครับสุภาลวีสระคุปสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ท่านที่2นะครับพี่เจี๊ยบประภัยพันธ์บัวพรมมีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: นะครับอยากจะพูดคุยกับทั้ง2ท่านเนาะในเรื่องของสังคมของเราในปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ในเรียกว่ายุคสังคมผู้สูงอายุละนะครับซึ่งในหลายท่านเนี่ยก็อาจจะเป็นกังวลว่าพอเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วเนี่ยในเรื่องของการดูแลตัวเองหรือว่าสุขภาพต่างๆเนี่ยเราจะต้องมีการปฏิบัติตัวอย่างไรหรือมันจะมีอะไรที่เข้าจะมาเรียกได้ว่าเป็นตัวช่วยหรือว่าตัวเสริมที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่ในสังคมผู้สูงอายุได้อย่างดีครับน้องแบบ
1: ก็ต้องบอกว่ามันเป็นอาชีพนึงค่ะที่มาแรงมากๆอาจจะไม่ได้มาแรงเทียบเท่ากับอาชีพอื่นๆที่เป็นอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI อะค่ะแต่อาชีพนี้รับรองได้ว่ามันไม่มีทางตกงานได้ง่ายๆนั่นเองค่ะ
0: อันนี้น่าสนใจมากคำว่าไม่มีทางตกงานได้แน่นอนเนี่ยเรียกได้ว่าเพราะในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าด้วยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยที่มันเข้ามาแทนที่หลายๆอาชีพซึ่งหลายๆอาชีพเนี่ยบางอาชีพ

0: เนี่ยอาจจะหายสาบสูญไปแล้วแต่น้องแบมการันตีว่าอาชีพนี้ไม่มีทางตกงานแน่นอน
1: ใช่ค่ะไม่มีทางตกงานได้แน่นอนก็คืออาชีพนี้ค่ะคืออาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุค่ะเป็นอาชีพที่บอกได้เลยว่าณตอนนี้เนี่ยก็มีความต้องการมากแล้วและยิ่งในอนาคตอะค่ะที่จะเป็นสังคมผู้สูงอายุค่ะยิ่งมีความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ
0: ครับผมในส่วนของแล้วคุณลักษณะหรือว่าลักษณะต่างๆของอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยครับลักษณะงานของเขาเนี่ยเป็นยังไง
1: คำว่าพูด

คืออิทธิพลของสภาพแวดล้อมนะคะที่มีต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างที่อาจารย์ได้เล่าไปแล้วนะคะทั้ง9ข้อที่พูดมานะคะก็จะเห็นได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งในทุกกิจกรรมและกระบวนการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นในขั้นของการสรรหาทำรงรักษาหรือว่าในขั้นของการจูงใจบุคลากรให้มีเขาเรียกว่าแรงจูงใจที่จะทำงานกับองค์กรต่อไปเนาะโลกเปลี่ยนนะคะเราไม่สามารถที่จะอยู่เฉยๆได้นะคะทุกคนที่จะก็มีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนตามโลกให้ทันนะคะหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ก็เช่นกันนะคะเราต้องเปลี่ยนให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะนักศึกษาก็สามารถเข้าไปอ่านเนื้อหานี้เหล่านี้นะคะ9ข้อในหน่วยการเรียนได้นะคะแล้วก็สามารถทำความเข้าใจเพิ่มเติมได้ค่ะตอนที่2การจัดการทรัพยากรมนุษย์กับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในตอนนี้นะคะเราก็จะมาดูกันว่าสภาพแวดล้อมอย่างที่อาจารย์ได้เคยเล่าไปแล้วนะว่ามันประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไปนะคะสภาพแวดล้อมภายนอกเฉพาะและก็สภาพแวดล้อมภายในเนี่ยแต่ละประเภทที่จัดนับว่าเป็นสภาพแวดล้อมองค์การเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างอันแรกสุดเลยนะคะเราก็จะมาดูกันก่อนว่าสภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไปนะคะประกอบไปด้วยอะไรนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการเมืองนะคะเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและก็กฎหมายองค์ประกอบทั้ง6องค์ประกอบที่กล่าวมาเนี่ยคือองค์ประกอบที่เรียกได้ว่าเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การนะคะแต่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์การและแน่นอนว่ามีผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยนะคะต่อไปเรามาดูอิทธิพลของสภาพแวดล้อมทั่วไปนะคะกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะแน่นอนว่าเป็นได้ทั้งผลกระทบเชิงบวกหรือโอกาสและทางลบนะคะหรือว่าอุปสรรคนะคะในส่วนของอิทธิพลนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นอิทธิพลทางบวกนะคะทำให้องค์การเนี่ยได้รับทรัพยากรในการสนับสนุนการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลหรือจากดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นเนาะยกตัวอย่างนะคะหรือถ้าเป็นในเชิงลบหรือว่าเป็นอุปสรรคเนี่ยก็เช่นนะคะการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงขั้วทางการเมืองนะทำให้นโยบายของรัฐบาลเปลี่ยนแปลงไปและองค์กรจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบางส่วนลงจะเห็นได้ว่านะคะอิทธิพลของสภาพแวดล้อมทั่วไปเนี่ยอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะสามารถเป็นได้ทั้งทางลบและก็ทางบวกนะคะกับองค์การนะคะต่อมาเรามาดูประเภทต่อไปนะคะคือสภาพแวดล้อมภายนอกเฉพาะบ้างนะคะเน้นว่ายังเป็นภายนอกอยู่นะคะเพียงแต่เป็นภายนอกเฉพาะนะคะสภาพแวดล้อมภายนอกเฉพาะนะคะจะแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กรนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะงานและการดำเนินงานรวมถึงสถานที่ตั้งขององค์กรนั้นๆด้วยนะคะประกอบด้วยอะไรบ้างลูกค้านะคะหรือว่าในกรณีที่เป็นภาครัฐก็จะเป็นประชาชนหรือว่าผู้รับบริการขององค์กรนั้นๆนะคะคู่แข่งและแน่นอนว่าผู้ขายปัจจัยการผลิต3ตัวนี้ให้จำไว้เลยนะคะว่าเป็นการอธิบายคร่าวๆนะคะว่าสภาพแวดล้อมภายนอกเฉพาะเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างแต่ทั้งนี้เนี่ยบริบทก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะขององค์กรในแต่ละองค์กรด้วยนะคะต่อไปนะคะคืออิทธิพลของสภาพแวดล้อมภายนอกเฉพาะกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะแน่นอนว่าสภาพแวดล้อมภายนอกเฉพาะนะคะมีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนหรือว่าการดำเนินกลยุทธ์ขององค์กรนะคะที่จะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกเฉพาะที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วเนาะและในที่นี้ก็รวมไปถึงการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยนะคะที่ต้องเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกเฉพาะที่เปลี่ยนแปลงไปต่อไปนะคะเรามาดูการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การบ้างว่ามีกระบวนการอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยนะคะต้องรวบรวมข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะพิจารณาความเกี่ยวข้องของปัจจัยต่างๆพิจารณาผลกระทบของปัจจัยต่างๆนะคะและวิเคราะห์จัดหมวดหมู่รวมถึงในขั้นตอนสุดท้ายคือการคาดการณ์สิ่งที่เป็นไปได้นะคะเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่ากระบวนการการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกนะคะนักศึกษาก็จะเห็นว่านะคะในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรนะคะไม่ว่าจะเป็น
สภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไปว่าสภาพแวดล้อม

ภายนอกเฉพาะนะคะมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะกับองค์กรเพราะในปัจจุบันนะคะเราไม่สามารถปฏิเสธแนวคิดที่ว่าองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนเนี่ยไม่สามารถดำรงอยู่โดยต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้เนาะเมื่อสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเมืองสังคมหรือว่าผู้รับบริการเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะองค์กรต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องทันแล้วก็รวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยนะคะเพื่อรักษาศักยภาพในการแข่งขันรักษาประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ก็เช่นกันนะคะจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้วยนะคะเพราะถือว่าเป็นหนึ่งในกลไกที่สำคัญขององค์กรค่ะตอนที่3การจัดการทรัพยากรมนุษย์กับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีสภาพแวดล้อมภายในองค์การกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์สิ่งที่ทำให้สภาพแวดล้อมภายนอกนะคะกับภายในองค์การเนี่ยแตกต่างกันนะคะคือความสามารถขององค์การในการควบคุมสภาพแวดล้อมนั้นๆ นักศึกษาต้องจำไว้เลยนะคะว่าสภาพแวดล้อมภายนอกกับภายในเนี่ยมีความแตกต่างกันด้วยเหตุผลที่ว่านะคะเราไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมภายนอกได้แต่ในทางกลับกันนะคะองค์กรสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมภายในได้นั่นเองทีนี้เรามาดูความแตกต่างนะคะของสภาพแวดล้อมภายในบริบทของเอกชนและก็ภาครัฐนะคะถ้าเป็นสภาพแวดล้อมภายในด้านของเอกชนก็ยกตัวอย่างเช่นเนาะด้านการเงินการตลาดนะคะการผลิตการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือว่าการจัดการและการวิจัยและพัฒนานะคะในทางกลับกันเนาะถ้าเป็นภาครัฐนะคะสภาพแวดล้อมภายในนะคะยกตัวอย่างเช่นบทบาทหน้าที่นะคะลักษณะงานที่ดำเนินการของส่วนราชการนะคะวัตถุประสงค์เป้าหมายนโยบายแผนกลยุทธ์นะคะภาพลักษณ์องค์กรหรือว่าระบบบริหารกระบวนการดำเนินงานวิทยาการและเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆโครงสร้างองค์กรและวัฒนธรรมองค์กรจริงๆในคำจำกัดความของสภาพแวดล้อมภายในเนี่ยมันก็คล้ายๆกันแหละเนาะทั้งภาครัฐและเอกชนเพียงแต่ว่าในการบริหารงานบางครั้งภาครัฐเนี่ยเราไม่ได้แสวงหากำไรนะคะเพราะเรามุ่งเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักจึงมีบริบทของสภาพแวดล้อมภายในที่แตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อยต่อไปนะคะเรามาดูการประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์การกันบ้างนะคะซึ่งในการประเมินสภาพแวดล้อมภายในเนี่ยก็สามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทนะคะคือการประเมินสภาพแวดล้อมองค์การนะคะและก็การประเมินศักยภาพในการแข่งขันอันนี้นักศึกษาต้องจำไว้เลยนะคะถ้าพูดถึงการประเมินสภาพแวดล้อมเน้นว่าภายในองค์การเนี่ยแยกเป็น2หัวข้อย่อยคือการประเมินสถานะองค์การและประเมินศักยภาพในการแข่งขันนะคะมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงการประเมินสถานะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการประเมินกลยุทธ์องค์การนะคะการระบุความสามารถและข้อจำกัดขององค์การรวมถึงการประเมินสถานภาพโดยรวมขององค์การด้วยส่วนการประเมินศักยภาพหรือว่าความสามารถในการแข่งขันขององค์การเนี่ยถ้าเป็นเอกชนเนาะเขาก็จะดูว่าด้านการเงินการตลาดการผลิตบุคลากรหรือแม้แต่ในด้านของการบริหารจัดการและการวิจัยและพัฒนาเนี่ยเป็นยังไงนะคะส่วนบริบทของภาครัฐก็เช่นอำนาจหน้าที่นะคะนโยบายเป้าหมายวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ชาติหรือแม้แต่ระบบการดำเนินงานในแต่ละปัจจัยเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันก็คือองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมภายในแต่ละบริบทของภาครัฐและเอกชนนั่นเองต่อมานะคะเรามาดูถึงผลกระทบของสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะคืออะไรบ้างนะคะในการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของสภาพแวดล้อมภายในองค์การเนี่ยเราสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า ESWP นะคะหรือ Environmental Strength and Weakness Profile นะคะมาใช้ในการวิเคราะห์เขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะตรงนี้คือการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งขององค์การนั่นเองเรามาดูตัวอย่างกันนะคะในการวิเคราะห์เนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างเช่นเราต้องการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในยกมา1ปัจจัยก็ได้คือเช่นด้านการเงินนะคะจริงๆมันมีอีกหลายปัจจัยเลยแต่เรายกมาแค่ด้านเดียวเป็นตัวอย่างให้ดูเนาะถ้าเป็นด้านการเงินนะคะเราอยากจะรู้ว่ามันมีผลอย่างไรบ้าง

อการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะเราก็ต้องมาดูว่าจุดอ่อนคืออะไรและจุดแข็งคืออะไรนะคะในด้านของจุดอ่อนเนี่ยถ้าองค์การมีฐานะทางการเงินที่อ่อนแอย่อมมีผลให้มีทรัพยากรหรือว่าเม็ดเงินในการอัดฉีดดำเนินกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยไม่เพียงพอการดำเนินนโยบายหรือกิจกรรมของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ก็เช่นกันนะคะย่อมติดขัดในขณะเดียวกันถ้าด้านการเงินเนี่ยเมื่อวิเคราะห์แล้วเป็นจุดแข็งนะคะคือองค์กรมีฐานะทางการเงินที่เข้มแข็งเนี่ยผลก็คือนะคะมีทรัพยากรที่เพียงพอมีเงินหมุนเวียนที่เพียงพอนะคะการดำเนินกลยุทธ์หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็ย่อมเพียงพอและทำได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างนะจริงๆในเรื่องของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเนี่ยถ้าจะทำจริงๆนะคะต้องวิเคราะห์ให้รอบด้านนะคะเราไม่สามารถวิเคราะห์เพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งได้นะคะเพราะอย่างนั้นเนี่ยก็จะทำให้การคาดการณ์หรือการวางกลยุทธ์นั้นผิดพลาดนะคะการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือเอกชนก็ต้องทำให้ครอบคลุมและรอบด้านมองให้กว้างในทุกๆปัจจัยค่ะตอนที่4การจัดการทรัพยากรมนุษย์กับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีในตอนนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันว่าคำว่าเทคโนโลยีที่เราได้ยินบ่อยๆในโลกของมนุษย์ยุคปัจจุบันเนี่ยเมื่อเชื่อมโยงเข้ามาเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์แล้วสามารถอธิบายเป็นความหมายว่าอะไรนะคะเทคโนโลยีในที่นี้นะคะคือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะที่มนุษย์พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการทำงานและแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะเทคโนโลยีสามารถเป็นได้ทั้งซอฟต์แวร์กระบวนการฮาร์ดแวร์หรือเครื่องมือนะคะหลายคนอาจจะคิดคุ้นหูนะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นได้แต่คอมพิวเตอร์หรือว่าแกดเจ็ตหรืออุปกรณ์ใหม่ๆเช่นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่งของเทคโนโลยีเท่านั้นนะคะจริงๆเทคโนโลยีเนี่ยหมายถึงกระบวนการทำงานหรือว่ากระบวนการที่ผลิตซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ได้ด้วยเนาะเทคโนโลยีเนี่ยกว้างมากนะคะแล้วก็มีผลที่สำคัญมากๆต่อทั้งองค์การต่อทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และต่อทั้งชีวิตของมนุษย์ทุกคนในยุคปัจจุบันนะคะต่อมานะคะเรามาดูทัศนะนะคะของนักวิชาการนะคะที่ได้จำแนกประเภทของเทคโนโลยีออกเป็น3ลักษณะด้วยกันนะคะอันแรกอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วเนาะเทคโนโลยีในลักษณะที่เป็นกระบวนการนะคะอันที่2ก็คือในลักษณะของผลผลิตและอันที่3นะคะคือเทคโนโลยีในลักษณะของผสมนะคะคำว่าผสมตรงนี้เนี่ยก็คือการผสมผสานระหว่าง process หรือที่เรียกว่าเป็นกระบวนการและผลผลิตหรือว่านะคะยกตัวอย่างเช่นก็คือคอมพิวเตอร์นี่แหละคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งโน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งเนี่ยมีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นะคะคอมพิวเตอร์เฉยๆถ้ามีแต่กรอบมันก็เป็นพลาสติกถูกไหมคะถ้าไม่มีโปรแกรมก็ใช้งานไม่ได้โทรศัพท์มือถือก็เหมือนกันนะคะโทรศัพท์มือถือที่สำคัญที่สุดจะต้องมีเขาเรียกว่าโปรแกรมไม่ว่าจะเป็น iPhone ที่มี iOS หรือว่า Samsung ที่เป็น Android นะคะระบบปฏิบัติการเหล่านี้เนี่ยคือกระบวนการในการทำงานของเทคโนโลยีนะคะที่ประกอบกับตัวแกดเจ็ตแล้วทำให้มันเกิดเขาเรียกว่าเทคโนโลยีใหม่ๆในโลกมนุษย์ขึ้นมานะคะเราจะเห็นได้ว่าคำว่าเทคโนโลยีเนี่ยถ้าเราลองมองให้กว้างให้ลึกเนาะมันมีประโยชน์กับการใช้ชีวิตของมนุษย์ของเรามากขึ้นนะคะวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยทำให้การบริหารจัดการในทุกๆด้านนะคะรวมไปถึงในด้านของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นนะคะมีโปรแกรมต่างๆที่เข้ามาช่วยนักทรัพยากรมนุษย์เนี่ยในการตัดสินใจและเทคโนโลยีเหล่านั้นนะคะก็มีความสำคัญมากๆนะเดี๋ยวในหน่วยต่อไปนะคะเราก็จะได้เรียนกันค่ะตอนที่5การจัดการทรัพยากรมนุษย์กับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีเทคโนโลยีดิจิตอลกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในโลกยุคปัจจุบันนะคะนักศึกษาได้ยินตามข่าวไม่ว่าผ่านโซเชียลมีเดียหรือว่าผ่านสื่อออนไลน์เนี่ยเราก็จะได้ยินเขาพูดกันเสมอว่า Thailand 4.0 หรือว่าเรากำลังจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่ยุค 4.0 คำว่า 4.0 ในที่นี้เนี่ยหมายถึงอะไรนะคะเรามาดูกันการพัฒนาหรือว่าวิวัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิตอลเน้นนะว่าเป็นเทคโนโลยีดิจิตอลในปัจจุบันนะคะแบ่งออกเป็น4ช่วงด้วยกันนะคะคือช่วงแรกดิจิตอล 1.0 นะคะเป็นยุคของอินเทอร์เน็ตหรือเรียกได้ว่าเป็นยุคบุกเบิกนะคะ

ของการทำกิจกรรมออนไลน์ยกตัวอย่างนะคะเช่นอีเมลที่เราส่งอีเมลกันเนี่ยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้นะคะถือเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญนะคะของยุคดิจิตอลรุ่นบุกเบิกนะคะหรือว่าดิจิตอล 1.0 ต่อมานะคะเมื่อขยับขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นนะคะของพัฒนาการเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะก็จะเป็นดิจิตอลยุค 2.0 นะคะหรือว่ายุคสื่อสังคมออนไลน์หรือว่าโซเชียลมีเดียนั่นเองในยุคนี้นะคะผู้บริโภคเนี่ยก็จะเริ่มสร้างนะคะเครือข่ายเพื่อการสื่อสารไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะ Instagram หรือว่า Twitter เนี่ยเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสื่อสังคมออนไลน์นะคะที่ช่วยให้มนุษย์เนี่ยสามารถติดต่อกันรวดเร็วแล้วก็ไร้พรมแดนขยายขอบเขตศักยภาพในการติดต่อไปไกลกว่าอีเมลแอดเดรสมากๆนะคะตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นดิจิตอลยุคที่2นะคะต่อมาเป็นดิจิตอลยุค 3.0 นะคะก็จะเป็นแอปพลิเคชัน and big data นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นยุคของข้อมูลนะคะหรือว่า data application นะคะสมาร์ทโฟนต่างๆก็ได้รับการผลิตขึ้นมานะคะเพื่อให้เขาเรียกว่าสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้บริโภคหลายคนอาจจะงงนะว่า Big Data คืออะไรนะคะ Big Data ตรงนี้เนี่ยคือข้อมูลจำนวนมากมายมหาศาลนะคะที่ถูกประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะคะในโลกยุคใหม่เพื่อใช้ในการคิดวิเคราะห์หรือว่าคาดการณ์ประมวลผลต่างๆนะตรงนี้เนี่ยมันก็จะขยายขอบเขตการตัดสินใจของมนุษย์เนี่ยให้ก้าวไกลไปอีกนะคะตรงนี้ก็คือ Big Data นะทีนี้มาถึงจุดขายของเราแล้วนะคะคือดิจิตอล 4.0 นั่นเองยุค 4.0 หรือว่ายุคที่เรากำลังจะก้าวไปเนี่ย Thailand 4.0 คืออะไรนะคะตรงนี้เนี่ยดิจิตอล 4.0 เนี่ยเป็นยุคของเขาเรียกว่ายุคดิจิตอลที่ลดบทบาทของมนุษย์ลงนะคะเพื่อเพิ่มความฉลาดให้กับเทคโนโลยีหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะตรงนี้เนี่ยในยุคนี้เนี่ยมีคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาให้มีความคิดคล้ายคลึงกับมนุษย์สามารถประมวลผลและตัดสินใจทำงานบางอย่างได้ทดแทนมนุษย์นะคะตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการท้าทายศักยภาพมนุษย์ที่สำคัญมากเลยเนาะให้จำเอาไว้นะคะว่าปัจจุบันเราอยู่ในยุคดิจิตอล 4.0 นะคะหรือว่ายุคที่เป็นดิจิตอลที่มีปัญญาประดิษฐ์นั่นเองต่อไปนะคะเรามาดูรูปแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุค 4.0 กันบ้างนะคะว่ายุคดิจิตอล 4.0 เนี่ยเราในฐานะองค์กรในฐานะนักจัดการทรัพยากรมนุษย์จะต้องเรียนรู้ปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนะคะในข้อแรกเลยในส่วนของการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิตอลเนาะก็ต้องมีการสร้างแรงจูงใจนะคะมีการพัฒนาคุณภาพเครื่องมือนะคะในการสรรหาบุคลากรและการมีการประเมินผู้สมัครงานให้สอดคล้องกับยุคดิจิตอลด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นในอดีตถ้าหน่วย HR นะอยากจะรับสมัครคนมาทำงานนะคะก็ต้องออกจดหมายติดประกาศนะคะแต่ปัจจุบันเรามีสื่อสังคมออนไลน์เรามีโซเชียลมีเดียนะคะเรามี YouTube มี Facebook ก็สามารถที่จะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เหล่านี้เนี่ยเพื่อเชิญชวนคนให้มาสมัครงานกับเรานะคะถือเป็นการสรรหาเชิงรุกที่สอดคล้องกับโลกในยุค 4.0 หรือว่าโลกยุคดิจิตอลของเรานะคะอีกข้อนึงคือการบริหารและการสร้างเสริมเครือข่ายทางสังคมคำว่าเครือข่ายทางสังคมตรงนี้เนี่ยเราหมายถึงพนักงานในองค์กรหรือว่าบุคลากรในองค์กรเนี่ยเขาก็มีเครือข่ายกันอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าเราสามารถที่จะขยายขอบข่ายของเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยผ่านโซเชียลมีเดียได้เชิญชวนให้คนมาสมัครงานผ่านเครือข่ายของพนักงานเนี่ยผ่านโซเชียลมีเดียนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าการเสริมสร้างเครือข่ายทางสังคมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิตอลนะคะต่อมาคือกลยุทธ์การรักษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะการทำรงรักษาเนี่ยสำคัญมากๆเนาะนอกเหนือจากการสรรหาเราต้องทำรงรักษาด้วยนะคะคนดีคนเก่งคนมีความสามารถเราจะต้องเลี้ยงเขาไว้ในองค์กรของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนทีนี้เรามาดูว่าขั้นตอนหรือกลยุทธ์ตัวอย่างเนาะในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเพื่อช่วยในการเขาเรียกว่าทำงานของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์เนี่ยคืออะไรนะคะตรงนี้เนี่ยอาจารย์ยกตัวอย่างเนาะโปรแกรมที่ชื่อว่า Human Resource Software นะคะหรือว่า SAP ตรงนี้เนี่ยมันก็คือโปรแกรมประมวลผลนั่นแหละSuccess Factor นะคะที่เข้ามาช่วยประมวลผลในการทำงานจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีความง่ายคล่องตัวและรวดเร็วในการตัดสินใจมากขึ้นนั่นเองนะคะนักศึกษาก็จะเห็นได้ว่าในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในทุกๆขั้นตอนในทุกๆกิจกรรมเนี่ยเราสามารถที่จะนำเอาประโยชน์

ของเทคโนโลยีทั้งในลักษณะที่เป็นกระบวนการทั้งในลักษณะที่เป็นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เนี่ยมาประยุกต์ใช้เพื่อให้งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์งานทำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์งานสรรหาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมีประสิทธิภาพและก็ก้าวทันโลกได้มากขึ้นค่ะตอนที่6การจัดการทรัพยากรมนุษย์กับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐในการเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลปัจจุบันนะคะเราอยู่ในยุค Thailand 4.0 นะคะคำนี้นักศึกษาคุ้นหูกันดีนะคะแน่นอนว่าองค์การภาครัฐของไทยเนาะไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคหรือว่าส่วนท้องถิ่นเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ายุคเข้าสมัยนะคะก้าวทันกับโลกยุคดิจิทัลทีนี้หน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่อยู่ในองค์กรภาครัฐในทุกๆภาคส่วนเนี่ยเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนด้านไหนบ้างอย่างไรบ้างนะคะมาดูกันเนาะสำนักงานนะคะคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเนาะได้อธิบายว่าทักษะความเข้าใจนะคะและเทคโนโลยีดิจิทัลที่จำเป็นเนี่ยบุคลากรภาครัฐนะคะแบ่งออกเป็น9ด้านด้วยกันด้านแรกนะคะด้านที่1คือด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์นะคะตรงนี้เนี่ยก็คือการใช้งานฮาร์ดแวร์ระบบปฏิบัติการจัดการข้อมูลต่างๆนะคะให้เป็นโปรแกรม Microsoft Word ต่างๆนะคะ2เลยคือการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็การใช้งานเว็บเบราว์เซอร์เช่น Google นะคะในการสืบค้นข้อมูล3นะคะคือด้านการใช้งานบัญชีรายชื่อบุคคลนะคะในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลอย่าลืมว่าเทคโนโลยีก็เหมือนเหรียญ2ด้านนะคะมีประโยชน์ก็ย่อมมีโทษข้อดีของเทคโนโลยีคือความรวดเร็วการขยายศักยภาพของมนุษย์ใช่มั้ยแต่ว่าเราก็ต้องมีประเด็นในเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้หรือความปลอดภัยในสิทธิส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคลทางไซเบอร์ด้วยที่ต้องพิจารณานะคะต่อไปนะคะด้านที่4คือด้านการใช้งานโปรแกรมประมวลผลการจัดการงานเอกสารต่างๆตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการจัดเก็บเอกสารโดยใช้โปรแกรมนะคะเข้ามาช่วยทำให้การสืบค้นเมื่อเราต้องการข้อมูลต่างๆภายในองค์กรการสร้างฐานข้อมูลต่างๆเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นต่อมาด้านที่5นะคะด้านการใช้โปรแกรมตารางคำนวณการจัดการแผ่นงานจัดแถวคอลัมน์ต่างๆเช่น Excel นะคะตรงนี้ก็คือฝึกให้บุคลากรเนี่ยรู้ว่าเราจะต้องจัดการกับข้อมูลอย่างไรนั่นเองส่วนต่อมานะคะเป็นด้านการใช้งานโปรแกรมนำเสนอไม่ว่าจะเป็น PowerPoint หรือโปรแกรมตัดต่ออื่นๆนะคะใช้เทคโนโลยีในการนำเสนองานให้น่าสนใจมากขึ้นนะคะด้านที่7ด้านการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์อันนี้สำคัญมากๆนะคะแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่เนี่ยส่งเสริมมากๆนะคะให้คนทำงานเป็นทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์นะคะ work from home นะหลายคนอยู่บ้านก็ทำงานด้วยกันได้การรักษาจิตวิญญาณทีมสปิริตภายใต้การทำงานร่วมกันขององค์กรแบบออนไลน์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในความท้าทายนะคะที่หน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐนะต้องก้าวข้ามขีดจำกัดตรงนี้ไปได้นะคะด้านที่8คือด้านการใช้งานสื่อดิจิทัลต่างๆนะคะคือในการทำงานเนี่ยโลกยุคดิจิทัลเนาะเราไม่สามารถปฏิเสธการใช้งานสื่อดิจิทัลได้นะคะดังนั้นด้านนี้เนี่ยก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญมากๆนะคะในการทำงานนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งเลยนะคะก็คือขอโทษค่ะในอีกด้านหนึ่งเลยนะคะคือด้านการใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัยและการจัดการข้อมูลจากภัยคุกคามอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วเนาะไซเบอร์ซีเคียวริตี้เป็นเรื่องสำคัญและเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่เราต้องให้ความสำคัญนอกเหนือไปจากการนำประโยชน์ของเทคโนโลยีมาใช้ต่อไปนะคะเราก็มาดูคุณลักษณะที่จำเป็นนะคะของบุคลากรในภาครัฐไทยในยุคดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ด้านด้วยกันนะคะทักษะที่เกี่ยวข้องกับภารกิจเชิงกลยุทธ์และเชิงนวัตกรรมนะคะทักษะที่เกี่ยวข้องกับภารกิจก็เช่นความสามารถในการทำงานท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะทักษะเกินเชิงกลยุทธ์ก็เช่นความสามารถในการตัดสินใจการโน้มน้าวจูงใจเพื่อนร่วมงานการเขาเรียกว่าทำงานเป็นทีมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกันอันนี้เป็นอีกหนึ่งทักษะเชิงกลยุทธ์ที่ AI ทำไม่ได้แต่มนุษย์ทำได้นะคะอันต่อมาคือทักษะเชิงนวัตกรรมคือการคิดสร้างสรรค์วิเคราะห์สิ่งใหม่ที่จะทำให้องค์กรเนี่ยมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากขึ้นนะคะเหล่านี้ที่กล่าวมาก็คือทักษะที่จะทำให้บุคลากรภาครัฐเนี่ยก้าวสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างเข้มแข็งและสมกับคำว่า Thailand 4.0 ค่ะ

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีนะครับนักศึกษาวันนี้มาพบกับรายการเพื่อการศึกษาชุดวิชา41341กฎหมายวิธีสบัญญัติ1นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องภาระการพิสูจน์การนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อพิพาทก่อนหรือหลังทีนี้เรามาดูตอนที่1นะครับประเด็นภาระการพิสูจน์ภาระการพิสูจน์นะครับเราจะต้องมาศึกษาถึงความหมายและความสำคัญของภาระการพิสูจน์ก็คืออะไรทีนี้เราจะทราบได้ยังไงครับว่าอะไรคือภาระการพิสูจน์ก่อนอื่นผมให้นักศึกษาเปิดดูที่ตัวบทนะครับมาตรา 84/1 นะครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนักศึกษาจะเห็นว่าบทบัญญัติดังกล่าวเนี่ยครับเขาบัญญัติว่าคู่ความฝ่ายใดครับกล่าวอ้างข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุนคำคู่ความของตนให้คู่ความฝ่ายนั้นนะครับมีภาระนะครับการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะครับอันนี้ก็คือหน้าที่นะครับของคู่ความเนี่ยแหละครับในการนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อศาลครับให้ศาลตามที่โจทก์หรือจำเลยเนี่ยครับที่เป็นฝ่ายกล่าวอ้างนะครับไว้ในคำคู่ความก็คือว่าศาลเขาก็จะมาพิจารณาครับว่าคำคู่ความของโจทก์และจำเลยเนี่ยที่มาต่อสู้กันในศาลเนี่ยครับใครนะครับที่มีภาระการพิสูจน์บ้างและมีประเด็นข้อพิพาทอย่างไรนะครับทีนี้เรามาดูต่อมานะครับถึงนะครับความสำคัญความสำคัญนะครับของการที่มีภาระการพิสูจน์คืออะไรนะครับหนึ่งก็คือการกำหนดภาระการพิสูจน์ครับแน่นอนครับว่าเมื่อเราวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงในคดีครับเราคงไม่ทราบหรอกครับว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดหรือใครที่เป็นจะต้องถูกฟ้องดำเนินคดีหรือจะต้องเสียหายนะครับหรือต้องเสียค่าเสียหายอย่างไรกรณีดังกล่าวเนี่ยครับจะต้องนำพยานหลักฐานนะครับที่นะครับมีอยู่เนี่ยเข้ามาในสำนวนจำไว้นะครับพยานหลักฐานนะครับที่นำมาเป็นภาระการพิสูจน์เนี่ยครับจะต้องอยู่ในสำนวนคดีเท่านั้นนะครับทีนี้กฎหมายครับเขาก็ระบุว่าเว้นแต่นะครับ1ก็คือข้อเท็จจริงที่รู้กันอยู่ทั่วไปนะครับ2ก็คือข้อเท็จจริงซึ่งไม่อาจโต้แย้งได้นะครับและ3ก็คือข้อเท็จจริงที่คู่ความรับหรือถือว่ารับกันแล้วในศาลอันนี้จะอยู่ที่มาตรา84มาตรา84จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่เราจะศึกษาในเรื่องของพยานหลักฐานกันทีนี้ต่อมานะครับต่อมาเราจะพูดถึงการคัดค้านการกำหนดภาระการพิสูจน์ครับคืออะไรนะครับแน่นอนครับเมื่อมีการกำหนดประเด็นข้อพิพาทแล้วนะครับในวันชี้ศาลศาลจะมีการกำหนดภาระการพิสูจน์ครับว่าใครที่มีภาระการพิสูจน์ก่อนหรือหลังกันทีนี้กฎหมายเขาก็ระบุครับนะครับว่าถ้านะครับโจทหรือจำเลยเนี่ยครับที่เห็นว่าคดีดังกล่าวเนี่ยไม่ยุตินะครับศาลก็กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทแล้วก็มีภาระการพิสูจน์ตามมานะครับเมื่อมีการกำหนดภาระการพิสูจน์ตามมาแล้วถ้าไม่เห็นด้วยกฎหมายบอกให้คัดค้านครับซึ่งการคัดค้านเนี่ยครับอยู่ที่มาตรา183วรรค3นักศึกษาโฟกัสไปที่มาตรา183วรรค3นะครับเขาจะเขียนว่าคู่ความครับมีสิทธิ์คัด

ค้านว่าหน้าที่นะครับนำสืบที่ศาลกำหนดไว้นั้นไม่ถูกต้องโดยแถลงด้วยวาจาต่อศาลในขณะนั้นหรือยื่นคำร้องต่อศาลภายใน7วันนะครับนับแต่วันที่ศาลกำหนดนะครับและอีกมาตราหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็คือมาตรา183ทวิวรรค2นะครับก็คือแต่คู่ความที่ไม่มาศาลนั้นนะครับไม่มีสิทธิ์คัดค้านนะครับว่าหน้าที่นำสืบที่ศาลกำหนดไว้นั้นไม่ถูกต้องเว้นแต่กรณีที่ไม่สามารถมาศาลในวันที่สองสถานได้นะครับเพราะเหตุจำเป็นที่ไม่อาจก้าวล่วงได้นะครับอันเพราะฉะนั้นการคัดค้านการกำหนดภาระการพิสูจน์นะครับนักศึกษาจะต้องไปดูมาตรา183วรรค3และมาตรา183ทวินะครับวรรค2นะครับประกอบกันทีนี้ต่อมาครับเราจะพูดถึงหลักเกณฑ์การกำหนดภาระการพิสูจน์ละนะครับหลักเนี้ยครับนักศึกษาต้องจำเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าในหลายๆเทอมนะครับก็มีการนำมาเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับที่ให้นักศึกษาเนี่ยได้ทดสอบกันผมขอพูดอย่างนี้ครับก่อนที่นักศึกษาจะศึกษาเรื่องภาระการพิสูจน์นักศึกษาต้องเข้าใจก่อนว่าโจทฟ้องจำเลยให้การอย่างไรนะครับซึ่งให้ไปดูมาตรา172นะครับเราจะพูดถึงคำฟ้องครับว่าจะต้องแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหานะครับและคำขอบังคับข้ออ้างที่เป็นหลักแห่งข้อหาแล้วก็ค่อยมาดูว่าจำเลยเนี่ยครับให้การชัดแจ้งไหมยอมรับหรือปฏิเสธนะครับรวมทั้งเหตุการปฏิเสธนั้นหรือเปล่าตามมาตรา177ทีนี้พอเราดูทั้ง2อันประกอบกันแล้วเนี่ยครับมันจะเกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทครับว่าถ้าอันไหนที่จำเลยไม่ยอมรับนะครับไม่ยอมรับนะครับก็คือปฏิเสธนั่นเองนะครับจะกลายเป็นประเด็นข้อพิพาทและมีภาระการพิสูจน์ตามมาซึ่งในหลายเทอมที่ผ่านมาครับนักศึกษาเนี่ยครับกำหนดภาระการพิสูจน์หรือกำหนดประเด็นข้อพิพาทเนี่ยมีการที่ผสมกันนะครับผสมกันโดยที่ไม่ได้มีการชี้ชัดว่าในข้อเท็จจริงดังกล่าวเนี่ยมีประเด็นและภาระการพิสูจน์อะไรบ้างก็เลยกลายเป็นปัญหานะครับเป็นปัญหาในการตรวจให้คะแนนพอสมควรทีนี้อันที่2ครับเป็นเรื่องภาระการพิสูจน์กรณีมีข้อสันนิษฐานอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับแต่บางครั้งผู้ที่นำมาทดสอบเราอาจจะเห็นว่ายากเกินไปนะครับแต่ยังไงก็ต้องจำนะครับว่ากรณีใดบ้างนะครับที่มีข้อสันนิษฐานของกฎหมายซึ่งการมีข้อสันนิษฐานดังกล่าวเนี่ยครับจะผลักภาระการพิสูจน์เนี่ยไปให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งนะครับมีอะไรบ้างทีนี้เรามาดูทีละคดีกันนะครับคดีนิติกรรมสัญญาและเอกเทศสัญญานะครับอย่างประเด็นแรกนะครับอย่างประเด็นแรกประเด็นข้อพิพาทว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่นะครับโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่อันนี้นะครับให้จำเป็นพิเศษนะครับจำเป็นพิเศษเพราะว่าอะไรครับกรณีโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่เนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายนะครับซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริงเนี่ยจะต้องมีการกำหนดภาระการพิสูจน์และกำหนดประเด็นข้อพิพาทครับแต่ถ้าเป็นปัญหาข้อกฎหมายศาลอาจจะวินิจฉัยได้เองนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้ดูเป็นพิเศษนะครับดูเป็นพิเศษทีนี้ในกรณีที่เป็นปัญหาข้อเท็จจริงนะครับแน่นอนครับเวลาที่โจทนะครับมาฟ้องคดีโจทก็จะต้องคิดอยู่แล้วครับว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยโจทมีอำนาจฟ้องถ้าจำเลยเนี่ยกล่าวอ้างว่าโจทไม่มีอำนาจฟ้องนะครับโจทจะต้องมีภาระการพิสูจน์ครับส่วนประเด็นต่อมาประเด็นพิพาทว่าจำเลยเป็นหนี้โจทตามฟ้องหรือไม่นะครับโจทเป็นฝ่ายกล่าวอ้างครับซึ่งกรณีดังกล่าวนะครับโจทก็เป็นภาระการพิสูจน์กรณีที่3ครับประเด็นข้อพิพาทว่าเอกสารตามนิติกรรมสัญญาที่โจทนำมาฟ้องเนี่ยเป็นเอกสารปลอมหรือเปล่านะครับซึ่งแน่นอนครับเวลาที่โจทมาฟ้องคดีครับโจทก็ต้องกล่าวอ้างอยู่แล้วครับว่าเอกสารที่เขานำมาฟ้องเป็นของจริงนะครับเป็นของจริงแต่การที่จำเลยเนี่ยครับต่อสู้ว่าเอกสารน่ะไม่แท้จริงหรือปลอมนะครับกรณีดังกล่าวเนี่ยโจทต้องมีภาระการพิสูจน์นะครับพิสูจน์ว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารที่แท้จริงนั่นเองนะครับและกรณีที่4ครับเป็นประเด็นข้อพิพาทว่าหนี้ตามนิติกรรมสัญญาเนี่ยเป็นโมฆะโมคิยะหรือไม่สมบูรณ์นะครับอันนี้นะครับแตกต่างนิดนึงให้จำเป็นพิเศษนะครับก็คือจำเลยเนี่ยให้การยอมรับครับว่ามีการทำสัญญากันเกิดขึ้นจริงนะครับแต่บอกว่าสัญญาดังกล่าวเนี่ยเป็นโมฆะเป็นโมคิยะหรือไม่สมบูรณ์แสดงว่าอะไรครับอันนี้จำเลยเป็นการกล่าวอ้างข้อเท็จจริงขึ้นใหม่ละนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจำเลยต้องมีภาระการพิสูจน์นะครับซึ่งนะครับก็มีประเด็นหลายๆอันที่น่าสนใจผมจะยก

อย่างเช่นประเด็นข้อพิพาทว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่นะครับอันนี้น่าสนใจนะครับนักศึกษากาดอกจันไว้นะครับเพราะว่าหลายๆเทอมที่ผ่านมานะครับก็นำมาทดสอบความรู้นักศึกษากันนะครับทีนี้เราจะต้องมาดูครับว่าปกติแล้วเนี่ยครับการกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่าโจทขาดอายุความหรือไม่เนี่ยปกติคดีโจทมาฟ้องครับโจทจะไม่พูดอยู่แล้วว่าคดีโจทอยู่ในอายุความครับแต่กรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นกรณีที่จำเลยให้การต่อสู้ว่าคดีของโจทขาดอายุความนะครับทีนี้คนที่มีภาระการพิสูจน์คือใครครับก็คือคนที่นำคดีมาฟ้องนั่นเองเขาก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ครับว่าคดีที่เขามาฟ้องเนี่ยยังไม่ขาดอายุความนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จำเป็นพิเศษนะครับเช่นเดียวกันครับกับกรณีต่อไปนะครับเป็นประเด็นข้อพิพาทว่าโจทเสียหายหรือไม่เพียงใดนะครับอันนี้จะมีอยู่2ประเด็นนะครับแยกกันเวลาถามมาส่วนใหญ่นักศึกษาชอบเขียนมาเป็นประเด็นเดียวนะครับเป็นประเด็นเดียวแต่นะครับเวลาที่เราวินิจฉัยในเรื่องความเสียหายครับนักศึกษาจะต้องวินิจฉัย2กรณีด้วยกันนะครับ2กรณีด้วยกันก็คือ1นะครับโจทเสียหายหรือไม่กับ2โจทเสียหายเพียงใดนะครับซึ่งโจทเสียหายหรือไม่เนี่ยครับโจทจะต้องมีภาระการพิสูจน์นะครับว่าโจทเสียหายนะครับเสียหายจริงๆนะส่วนกรณีที่2ครับโจทเสียหายเพียงใดนะครับกรณีที่2เนี่ยถ้าโจทไม่พิสูจน์นะครับศาลอาจกำหนดเองก็ได้นะครับอันนี้เป็นข้อยกเว้นอย่างหนึ่งในเรื่องภาระการพิสูจน์นะครับซึ่งนักศึกษาก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมกันเรื่องต่อไปครับเป็นกรณีคดีละเมิดนะครับคดีละเมิดเนี่ยครับก็มีอยู่3กรณีด้วยกันนะครับซึ่งหลักการจะคล้ายๆกับกรณีของนิติกรรมสัญญานะครับซึ่งผมแนะนำให้นักศึกษาไปดูให้ละเอียดนะครับอันนี้นะครับดูให้ละเอียดเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นกรณีที่จำเลยกระทำละเมิดต่อโจทหรือไม่นะครับหรือข้อพิพาทว่าฟ้องโจทขาดอายุความหรือไม่นะครับอันนี้หลักเกณฑ์เดียวกันเลยครับเพียงแต่มันเป็นคนละคดีกันนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องดูให้ดีนะครับกรณีคดีต่อไปครับคดีทรัพย์สินนะครับอันนี้อาจจะมีความสำคัญรองลงมานะครับรองลงมานะครับเป็นกรณีพิพาทกันว่านะครับที่ดินดังกล่าวเนี่ยครับหรือที่ดินที่มีนส.3เนี่ยครับมีการแย่งการครอบครองเมื่อใดนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาข้อที่จริงนะครับกรณีดังกล่าวเนี่ยได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นการวินิจฉัยนะครับส่วนอันที่4เป็นคดีครอบครัวครับประเด็นที่น่าสนใจก็คืออย่างเช่นมีเหตุฟ้องหย่าจำเลยหรือไม่นะครับประเด็นข้อพิพาทว่าลายมือชื่อในหนังสือยินยอมของคู่สมรสเนี่ยเป็นลายมือชื่อของผู้ร้องหรือไม่นะครับอันที่5ครับคดีมรดกนะครับคดีมรดกอันนี้ไม่ค่อยมีความสำคัญเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังไงก็ต้องอ่านนิดนึงนะครับก็คือทรัพย์ที่โจทฟ้องขอแบ่งมรดกเนี่ยครับเป็นทรัพย์มรดกหรือไม่นะครับและประเด็นข้อพิพาทว่าคดีโจทขาดอายุความหรือไม่นะครับในกรณีของเรื่องขาดอายุความอะครับขอให้นักศึกษาจำไว้เลยนะครับจำไว้เลยนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับโจทจะต้องมีภาระการพิสูจน์นะครับทีนี้ไปถึงกรณีภาระการพิสูจน์กรณีมีข้อสันนิษฐานครับอันนี้อยู่ในมาตรา 84/1 เช่นกันนะครับแต่อยู่ในส่วนต่อมานะครับจากกรณีแรกก็คือว่าแต่ถ้ามีข้อสันนิษฐานไว้ในกฎหมายหรือมีข้อสันนิษฐานที่ควรจะเป็นซึ่งปรากฏจากสภาพปกติธรรมดาของเหตุการณ์เป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใดคู่ความฝ่ายนั้นต้องพิสูจน์เพียงว่าตนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขนะครับแห่งการที่ตนจะได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานนั้นครบถ้วนแล้วก็คืออะไรครับโดยปกติแล้วเนี่ยครับกฎหมายจะมีคำว่าข้อสันนิษฐานอยู่นะครับถ้าเราดูในประมวลแพ่งพาณิชย์เนี่ยเราจะเห็นคำว่าข้อสันนิษฐานปรากฏอยู่ในกฎหมายซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับทีละตัวอย่างแต่ก่อนอื่นเราต้องมาดูว่าข้อสันนิษฐานดังกล่าวเนี่ยครับมีกี่กรณีด้วยกันกรณีแรกครับเป็นข้อสันนิษฐานที่ทั้ง2ฝ่ายมายันกันครับแต่ข้อสันนิษฐานเนี่ยเป็นคนละบทนะครับเป็นคนละบทโดยคู่ความฝ่ายหนึ่งเนี่ยครับได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานนะครับเด็ดขาดส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยครับได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานเบื้องต้นนะครับซึ่งอันนี้ต้องบังคับตามข้อสันนิษฐานเด็ดขาดนะครับจำไว้เลยนะครับคือความยากของกฎหมายพยานเนี่ยคือก็อยู่ที่การจำเนี่ยแหละครับว่านักศึกษาจำได้ไหมว่าข้อสันนิษฐานแต่ละเรื่องเนี่ยอะไรเป็นข้อสันนิษฐานเด็ดขาดอะไรเป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นนะครับทีนี้ก็ต้องดูตามข้อสันนิษฐานเด็ดขาดครับเพราะเนื่องจากเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่อาจโต้แย้งได้ส่วนกรณีต่อไปนะครับกรณีที่2นะครับเป็นข้อสันนิษฐานที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยครับอ้างมายันกันนั้นเป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นคนละบทครับ

คู่ความทั้งสองฝ่ายก็ได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานทั้งคู่นะครับและข้อสันนิษฐานเบื้องต้นดังกล่าวเนี่ยไม่ขัดแย้งกันนะครับไม่ขัดแย้งกันกรณีดังกล่าวเนี่ยครับสามารถนำมาใช้ได้นะครับนำมาใช้ได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นอะไรนะครับในกรณีที่ดินมีโฉนดเนี่ยครับย่อมได้รับข้อสันนิษฐานว่าผู้มีชื่อในโฉนดเนี่ยเป็นเจ้าของนะครับเป็นเจ้าของการที่จำเลยกล่าวอ้างว่าจำเลยถือกรรมสิทธิ์นะครับที่ดินพิพาทแทนบุคคลอื่นเนี่ยจำเลยย่อมมีภาระการพิสูจน์หรือกรณีที่จำเลยซื้อสิ่งปลูกสร้างนะครับระหว่างสมรสกับโจทเนี่ยโจทย่อมได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานนะครับตาม1474ถ้าจำเลยกล่าวอ้างว่าที่ดินพิพาทไม่ใช่สินสมรสจำเลยก็มีภาระการพิสูจน์นะครับกรณีที่3ครับกรณีที่3เป็นข้อสันนิษฐานที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยครับอ้างมายันกันเป็นคนละบทนะครับคนละบทเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขัดแย้งกันครับกรณีดังกล่าวนี้นะครับให้ใช้หลักทั่วไปนะครับให้ใช้หลักทั่วไปทีนี้ในเรื่องของข้อสันนิษฐานเนี่ยครับก็จะมีอยู่หลายกรณีด้วยกันนะครับเช่นนะครับในมาตรา6ถ้านักศึกษาสังเกตนะครับจะเขียนเขาว่าให้สันนิษฐานว่าบุคคลทุกคนกระทำการโดยสุจริตหรือมาตรา237วรรค1นะครับก็จะเห็นคำว่าท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้เพื่อระยะก่อนนั้นดุนะครับซึ่งจะเห็นว่าถ้อยคำในตัวบทเนี่ยครับจะมีคำว่าข้อสันนิษฐานซึ่งผมแนะนำให้จำนะครับมาตรา437นะครับเป็นหลักนะครับ437เป็นหลัก437เป็นมาตราที่สำคัญมากนะครับมากนะครับผมเน้นย้ำเลยว่ามากนะครับเพราะว่าเนื่องจากกรณีดังกล่าวเนี่ยครับเป็นกรณีที่เกี่ยวกับการละเมิดนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลใดครอบครองหรือควบคุมยานพาหนะเนี่ยครับอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลเนี่ยบุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบนะครับเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้นนะครับเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเนี่ยเกิดแต่เหตุสุดวิสัยนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นข้อสันนิษฐานในเกี่ยวกับกรณีบุคคลที่ครอบครองหรือควบคุมยานพาหนะนั้นครับจะต้องรับผิดนั่นเองแต่ความข้อนี้ครับไม่ใช้ไปตลอดถึงบุคคลที่มีไว้ในครอบครองนะครับของตนซึ่งทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรายนะครับได้โดยสภาพนะครับก็ให้ใช้บังคับไปด้วยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในมาตรา437เช่นเดียวกันทีนี้ข้อสันนิษฐานต่อไปครับอยู่ที่มาตรา877วรรค2นะครับอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าเป็นหลักประมาณอันถูกต้องในการตีราคาเช่นว่านั้นนะครับทีนี้มาตรา900ครับเป็นกรณีบุคคลผู้ลงลายมือชื่อของตนในตั๋วอันนี้แน่นอนครับเข้าข้อสันนิษฐานครับว่าต้องรับผิดตามตัวนั้นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นตามกฎหมายทรัพย์สินครับมาตรา1369ครับเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานที่นักศึกษาก็จะต้องจำอยู่เหมือนกันครับว่าในกรณีที่ครอบครองทรัพย์สินอยู่เนี่ยครับมีการยึดถือเพื่อตนไหมนะครับหรือการครอบครองดังกล่าวเนี่ยครอบครองในฐานะที่เป็นผู้มีสิทธิครอบครองหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันครับเป็นกรณีของมาตรา1474นะครับในกรณีสินสมรสนะครับสินสมรสก็คือพูดง่ายๆครับสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรสนั่นเองถ้าได้มาระหว่างสมรสนะครับอันนี้ก็ให้นักศึกษาจำไว้และกรณีสุดท้ายนะครับที่เกี่ยวข้องกับนะครับของเรื่องภาระการพิสูจน์นะครับของอันนี้ก็คือกรณีมีข้อสันนิษฐานที่ควรจะเป็นซึ่งปรากฏจากสภาพปกติธรรมดาของเหตุการณ์นะครับเป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใดสำหรับในตอนที่1นะครับก็จะจบเพียงขอบคุณครับ การนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังนะครับทีนี้เราจะมาดูกันนะครับว่ามันมีเนื้อหาอะไรบ้างที่จะต้องมาศึกษากันการนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังนะครับซึ่งเราจะต้องดูก่อนครับว่าในเรื่องดังกล่าวเนี่ยครับอยู่ในมาตราใดนะครับผมขอให้นักศึกษาเปิดไปที่ตัวบทมาตรา183วรรค1นะครับซึ่งเขาจะเขียนครับว่าในวันชี้2สถานนะครับในวันชี้2สถานเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาเจอคำนี้ครับในวันชี้2สถานแสดงว่าอะไรครับกระบวนการดังกล่าวจะต้องผ่านการที่โจทฟ้องนะครับโจทฟ้องมาแล้วและโจทก็ได้มีการยื่นบัญชีระบุพยานแล้วนะครับพร้อมกับส่งสำเนาเอกสารนะครับส่งสำเนาเอกสารทีนี้จำเลยก็ต้องให้การครับพอให้การเสร็จก็ให้การว่าอะไรนะครับก็มีการยื่นบัญชีระบุพยานเช่นกันนะครับ
ในวันที่สองสถานครับศาลก็จะเอาพยานต่างๆเนี่ยครับมาพิจารณานะครับแล้วก็ให้คู่ความมาศาลแล้วก็ให้ศาลตรวจคำคู่ความครับว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยข้ออ้างข้อเถียงที่ปรากฏในคำคู่ความเนี่ยข้ออ้างคืออะไรก็คือข้อที่โจทฟ้องข้อเถียงก็คือข้อที่จำเลยเถียงกับโจทเนี่ยแหละครับซึ่งปรากฏในคำคู่ความนะครับและคำแถลงของคู่ความเทียบกันดูก็คือเวลาที่นักศึกษาจะวินิจฉัยในเรื่องของการกำหนดประเด็นข้อพิพาทเนี่ยครับหรือการกำหนดภาระการพิสูจน์ผมแนะนำนักศึกษาเสมอว่า1พอเราเห็นโจทฟ้องจากข้อเท็จจริงมาแล้วเนี่ยครับให้เขียนประเด็นของโจทก่อนพอเขียนประเด็นของโจทเสร็จเราจะได้ข้ออ้างครับของโจททั้งหมดต่อมาเราเอาของจำเลยมาเขียนครับในเรื่องของข้อเถียงนะครับข้อเถียงเอามาเขียนทั้งหมดเช่นกันแล้วก็เอามาเทียบกันดูครับว่าอันไหนที่นะครับจำเลยยอมรับบ้างนะครับหรือจำเลยปฏิเสธนั่นเองเพราะกฎหมายแพ่งบอกว่าถ้าจำเลยไม่ปฏิเสธถือว่าจำเลยยอมรับนะครับทีนี้ก็มาถามต่อครับว่าอ้าวแล้วคู่ความทุกฝ่ายที่ข้ออ้างข้อเถียงเนี่ยครับที่ยื่นพยานหลักฐานต่อศาลเนี่ยครับฝ่ายใดยอมรับหรือโต้แย้งข้ออ้างข้อเถียงนั้นอย่างไรก็ถามอีกรอบครับเอามาถามอีกรอบนึงข้อเท็จจริงใดที่คู่ความยอมรับก็เป็นยุติพูดง่ายๆครับที่เถียงกันอยู่นั่นแหละครับไอ้ที่โจทฟ้องจำเลยให้การเนี่ยบางคดีมันประเด็นมันไม่ไปถึงต่อไปครับมันยุติในชั้นชี้สองสถานถ้าเกิดว่าจำเลยเนี่ยครับยอมรับส่วนข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่คู่ความฝ่ายหนึ่งยกขึ้นอ้างแต่คู่ความฝ่ายอื่นไม่รับนะครับและเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับประเด็นข้อพิพาทครับตามคำคู่ความก็กฎหมายก็บอกว่าให้ศาลกำหนดไว้เป็นประเด็นข้อพิพาทนะครับและกำหนดให้คู่ความฝ่ายใดนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นดุลพินิจของศาลนะครับทีนี้แหละครับที่นักศึกษามีปัญหากันมากเลยและทำแบบทดสอบกันนะครับหรือทำประเด็นปัญหาไม่ได้นะครับก็คือว่านักศึกษาไม่เข้าใจว่าอะไรคือประเด็นระหว่างข้ออ้างข้อเถียงนะครับของโจทและจำเลยนะครับแล้วก็เขียนรวมกันมานะครับซึ่งบางทีเขียนไม่ครบนักศึกษาก็ไม่ได้คะแนนในส่วนนั้นไปทีนี้ต่อมาครับเรามาดูกันจากมาตรา183นะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยครับเราก็จะมาสู่นะครับ2หัวข้อที่เราต้องศึกษาด้วยกันก็คือความหมายของการนำพยานหลักฐานมาสืบนะครับในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังนะครับซึ่งอันนี้ครับมันเป็นกระบวนการนะครับในวันชี้สองสถานนะครับหลังจากที่ศาลชั้นต้นนะครับได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทและกำหนดภาระการพิสูจน์ในแต่ละประเด็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอหลังจากนั้นนะครับศาลชั้นต้นก็จะกำหนดให้โจทหรือจำเลยเนี่ยครับนำพยานหลักฐานเนี่ยมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังนะครับศาลก็จะเลือกเอาครับว่าอะไรที่มีความสำคัญนะครับก็ให้นำมาสืบก่อนกรณีที่สองครับในหัวข้อของความสำคัญของการกำหนดให้มีการนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังนะครับซึ่งการสืบพยานหลักฐานเนี่ยครับก็มาเพื่อพิสูจน์นะครับข้อเท็จจริงคู่ความทั้งสองฝ่ายจะนำพยานหลักฐานไปมาสืบพร้อมกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องทำการสืบพยานหลักฐานไปทีละฝ่ายนั่นเองนะครับในส่วนนี้ทีนี้หลักเกณฑ์ในการนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังนะครับมีอยู่2กรณีด้วยกันนะครับ2กรณีด้วยกันการนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังเนี่ยครับกฎหมายกำหนดว่าให้เป็นดุลพินิจของศาลนะครับเพราะฉะนั้นศาลจะเป็นผู้ที่กำหนดนะครับว่าใครจะนำสืบก่อนหรือหลังนะครับไม่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเคร่งครัดนะครับส่วน 3.2 นะครับ 3.2 ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยครับแถลงรับต่อศาลว่าจะนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือทั้งคดีนะครับคู่ความฝ่ายนั้นจะต้องนำพยานหลักฐานมาสืบนะครับไปตามที่แถลงรับไว้ต่อศาลนั่นเองแสดงว่านะครับกรณีหลักเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยครับย่อมเห็นได้ว่ากฎหมายเนี่ยครับกำหนดให้เป็นดุลพินิจนะครับของศาลชั้นต้นที่จะกำหนดให้โจทหรือจำเลยหรือคู่ความฝ่ายใดเนี่ยครับนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังก็ได้นะครับเมื่อเราพิจารณาเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยมีสิ่งที่นักศึกษาจะต้องจำอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับทีนี้เรามาดูต่อไปนะครับเกี่ยวกับข้อยกเว้นนะครับเกี่ยวกับการนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดหลังจะมีอยู่4เรื่องด้วยกันนะครับผมจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับเนื่องจากเวลามีจำกัดนะครับ1ก็คือคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาครับให้นักศึกษาไปเปิดตัวบทวิอาญานะครับอันนี้ข้ามไปนะฮะไปเปิดตัวบทประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา46คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญานะครับก็คือว่า
ในกรณีที่มีคดีแพ่งและคดีอาญาด้วยกันเนี่ยคำพิพากษาคดีแพ่งเนี่ยครับจะต้องไปตามคดีอาญานั่นเองนะครับซึ่งกรณีดังกล่าวเข้าข้อยกเว้นนะครับเข้าข้อยกเว้นนะครับก็คือเป็นไปตามนั้นส่วน2ครับกรณีที่คดีจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การซึ่งนักศึกษาที่ยังไม่ได้เรียนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของขาดนัดนะครับตามประมวลกฎหมายพิจารณาความแพ่งอาจจะงงหน่อยผมจะพูดอย่างนี้แล้วกันก็คือเวลาที่โจทก์ฟ้องครับกฎหมายกำหนดครับว่าจะต้องจำเลยจะต้องให้การแต่ปรากฏว่าคดีดังกล่าวเนี่ยจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าอะไรครับมันไม่ได้มีการชี้สองสถานแน่นอนครับเพราะว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การมันมีแต่คดีของโจทก์คนเดียวเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเป็นข้อยกเว้นครับเช่นกันนะครับว่าใครจะนำสืบก่อนหรือหลังก็มีแต่โจทก์คนเดียวกรณีดังกล่าวให้นักศึกษาไปดูตัวบทประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับมาตรา198ทวินะครับ198ทวินะครับและ3ครับเป็นคดีที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะนะครับและ4ครับคดีที่คู่ความตกลงกันนะครับคดีที่คู่ความตกลงกันนะครับก็คือตกลงกันว่าใครจะนำสืบก่อนหรือหลังนั่นเองทีนี้นะครับเรามาสู่ประเด็นนะครับที่เราจะศึกษากันนะครับตัวอย่างคำถามนะครับที่เราจะให้นักศึกษาลองฝึกวิเคราะห์นะครับว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยภาระการพิสูจน์ตกแก่ฝ่ายใดเพราะเหตุใดจากคำถามนะครับจะเห็นได้ว่าโจทก์ภริยาฟ้องแบ่งที่ดินมีโฉนดนะครับซึ่งเป็นสินสมรสจากสามีและอ้างว่าที่ดินดังกล่าวซื้อมาหลังจดทะเบียนสมรสกันโดยโฉนดที่ดินครับระบุชื่อสามีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์นะครับก็คือพูดง่ายๆไม่ได้ระบุชื่อสามีภรรยาคู่กันนะฮะก็อาจจะด้วยความรักนะครับกับสามีก็เลยให้สามีคนเดียวนะครับสามีก็ให้การว่าที่ดินดังกล่าวเป็นสินส่วนตัวครับกรณีดังกล่าวมีภาระการพิสูจน์ตกแก่ฝ่ายใดเพราะเหตุใดอ่ะทีนี้เรามาดูช้อยกันนะครับช้อยนะครับมีอยู่5ช้อยด้วยกัน1ภาระการพิสูจน์ตกแก่โจทก์เพราะเป็นฝ่ายเริ่มคดีนะครับ2ภาระการพิสูจน์ตกแก่โจทก์เพราะโจทก์อ้างประโยชน์จากข้อสันนิษฐานตาม1474นะครับที่ว่าสินสมรสได้แก่ทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรสและกรณีที่เป็นสงสัยนะครับให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรสซึ่งตรงกับประเด็นข้อพิพาทนะครับและ3ครับภาระการพิสูจน์ตกแก่จำเลยเพราะโจทก์อ้างประโยชน์จากข้อสันนิษฐานเบื้องต้นตามมาตรา1474นะครับที่ว่าสินสมรสได้แก่ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสนะครับและกรณีเป็นที่สงสัยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรสจำเลยจึงต้องนำสืบหักล้างข้อสันนิษฐานซึ่งตรงกับประเด็นข้อพิพาทนะครับและกรณีที่4ครับก็จะพูดถึงมาตรา127นะครับเป็นกรณีที่เกี่ยวกับการที่อ้างเอกสารมหาชนนะครับได้รับการสันนิษฐานไว้ว่าถูกต้องซึ่งตรงกับประเด็นข้อพิพาทนะครับจะเห็นได้ว่าในแต่ละช้อยเนี่ยครับจะมีความแตกต่างกันแต่จะเป็นการวัดครับว่านักศึกษาเข้าใจเรื่องภาระการพิสูจน์ไหมถ้านักศึกษาจำตัวบทนะครับมาตรา1474ได้นะครับเกี่ยวกับสินสมรสนะครับนักศึกษาก็จะทราบว่าสินสมรสเนี่ยครับก็คือทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรสเพราะฉะนั้นหลักครับก็คือว่าถ้ามีใครมานำสืบนะครับมานำสืบว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยไม่ตรงกับประเด็นคำถามนะครับก็ตอนนี้ที่โจทย์นะครับที่โจทย์นี่นะครับที่โจทย์กล่าวอ้างนะครับที่โจทย์กล่าวอ้างนะครับภาระการพิสูจน์ก็ระบุเลยว่านะครับทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสินสมรสนั่นเองเมื่อสามีให้การดังกล่าวว่าเป็นสินส่วนตัวครับสามีจึงมีหน้าที่ภาระการพิสูจน์ครับว่ากรณีดังกล่าวเป็นสินส่วนตัวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์จากข้อกฎหมายในเรื่องข้อสันนิษฐานนี้จึงตกแก่โจทย์ภรรยานะครับก็คือได้ประโยชน์นั่นเองนะครับส่วนจำเลยก็คือสามีก็ต้องนำสืบครับนำสืบหักล้างข้อสันนิษฐานมาตรา1474ให้ได้ถ้านำสืบไม่ได้นะครับก็อาจจะแพ้คดีได้นะครับก็คือทำให้ทรัพย์สินดังกล่าวเนี่ยเป็นสินสมรสนั่นเองนะครับแม้ว่าจะมีชื่ออยู่ในโฉนดที่ดินก็ตามนะครับจากที่กล่าวมานะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ3นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะต้องหมั่นนะครับศึกษาตัวบทนะครับเพื่อทำความเข้าใจว่าเป็นไปตามมาตราไหนนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้รายการเพื่อการศึกษาครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนำเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับโดยเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมเรียนรู้สู่การนำไปปฏิบัติจริงกับบุคคลต้นแบบครับวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณนุกูลนามปราศัยครับหรือประธานกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยหอมทองจังหวัดปทุมธานีครับคุณนุกูลครับได้มีการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับมาประยุกต์ใช้ในการปลูกกล้วยบริหารจัดการจนเป็นการผลิตทางการเกษตรที่ดีครับหรืออาหารปลอดภัยนั่นเองครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงแรกของรายการครับช่วงวิถีชนคนพอเพียงครับ

มเองก็เป็นครอบครัวเกษตรนะครับปู่ย่าตายายก็เป็นเกษตรทํานานะครับแต่ช่วงวัยรุ่นเราได้เข้ากรุงเทพนะครับเพื่อจะทํางานหาเงินนะครับเบื้องต้นก็คือการเข้าไปเรียนหนังสือนะครับหาความรู้นี่แหละแต่บังเอิญครอบครัวก็ไม่มีทุนส่งก็เลยต้องทํางานนะครับรับจ้างอาจารย์เป็นหนุ่มโรงงานนะครับเมื่อปี40นะครับประเทศไทยเราเจอวิกฤตเศรษฐกิจก็คือเรื่องของต้มยำกุ้งนะครับก็ทําให้โรงงานต่างๆนะครับจ้างแรงงานนะครับให้ออกเพราะฉะนั้นผมเองก็อีกคนหนึ่งที่ได้โดนวิกฤตตรงนี้ก็ได้กลับมาอยู่ที่บ้านพร้อมกับการที่มีครอบครัวพอดีนะครับก็ได้มาเริ่มต้นทําเรื่องของการเกษตรนะครับโดยการทําเรื่องของส้มเขียวหวานทุ่งรังสิตเมื่อก่อนเป็นส้มเขียวหวานที่มีชื่อเสียงมากครับในช่วงที่มาทําส้มเขียวหวานนะครับครอบครัวก็ได้เอาที่เพื่อเข้าจำนำแบงค์นะครับที่จะเอาหาทุนมาทําส้มเขียวหวานนะครับก็ปรากฏว่าหลังจากที่ส้มเขียวหวานเจอวิกฤตส้มร่วงเรียกส้มร่วงแล้วก็ทําให้ครอบครัวเองเนี่ยมีหนี้สินนะครับแล้วก็เลยมารวมกลุ่มกันเย็บผ้าหลังจากที่เย็บผ้ากันมานานนะครับก็

บ้านไม่มีงานทําในส่วนหนึ่งก็ทําให้มองเห็นว่าพื้นที่ในชุมชนเราว่างเยอะนะครับคนในชุมชนมีการปลูกกล้วยหอมทองสักช่วงปี43-44นะครับก็ทําให้เราเองมองเห็นว่าพืชอีกตัวที่น่าจะฟื้นกลับมาทําเรื่องของเกษตรได้ก็น่าจะเป็นเรื่องของกล้วยหอมทอง

0: 20ไร่นะครับจนปัจจุบันเราเองรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเรื่องของจากเย็บผ้าก็มาเป็นเรื่องของการเกษตรนะครับซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยก็เรามีโอกาสได้ทำกล้วยหอมทองส่งญี่ปุ่นด้วยนะครับซึ่งเป็นกล้วยหอมทองอินทรีย์ทำให้การใช้เวลาพอสมควรนะครับการทำต่อเนื่องมันก็อาจจะไม่ได้ผลผลิตออกมาไม่ดีพอก็เลยต้องมาเรียนรู้เรื่องของการคืนชีวิตให้ดินนะครับปรึกษาหน่วยงานเกษตรอำเภอนะครับลงมาเรื่องของการทำปุ๋ยหมักการทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำนะครับทำให้ดินดีขึ้นตอนนี้เราเป็นกลุ่มกล้วยหอมทองเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ซึ่งเป็นกลุ่มที่ผลิตกล้วยหอมทองที่ได้รับ GI ครับเป็นพืช GI ของจังหวัดนะครับในส่วนหนึ่งนะครับเราเองได้รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองปทุมรัตน์กล้วยหอมทองเราจะกะระยะหรือว่ากะเกณฑ์การเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเองเนี่ยก็มีการวางแผนในการปลูกนะครับให้มีกล้วยปลูกทั้งปีอย่างผมเองเนี่ยมีที่หมุนเวียนอยู่ร่วม300ไร่เนี่ยก็คือ2เดือนจะปลูก1แปลงนะครับ2เดือนแปลงหนึ่งเพราะฉะนั้นกล้วยก็จะมีออกมาตลอดการตลาดนะครับการทำกล้วยดั้งเดิมจริงๆเราก็มีพ่อค้าจะเป็นพ่อค้าประจำเนาะก็พ่อค้าประจำบ้างพ่อค้าจรบ้างก็คือมาดิวกันล่วงหน้าเป็นแปลงๆนะครับคือเหมายกแปลงกันเลยพืชผลทางการเกษตรส่วนมากเนี่ยพ่อค้าจะเอาผลผลิตไปก่อนไปขายก่อนถึงตีราคาให้นะครับก็ทำให้เกษตรกรทุกวันนี้ก็ยังเป็นรองพ่อค้าอยู่นะครับกลุ่มเราเองมีการพูดคุยกันเรื่องของการดิวตลาดโดยตรงไม่ว่าจะเป็นโมเดิร์นเทรดนะครับเซเว่นอะไรพวกนี้ที่จะขายผลสดให้ส่วนพ่อค้าโดยตรงอย่างตลาดไทยสี่มุมเมืองตอนนี้กลุ่มเราเองโดยเฉพาะผมเองเนี่ยเข้ามาถึงจุดที่ต้องจำหน่ายเองนะครับก็เปิดแผงที่ตลาดไทยแล้วนะครับก็คือขายผลผลิตสดเองในส่วนของการแปรรูปผลผลิตที่ตกเกรดนะครับเราเองก็มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่รองรับซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจในการรวมตัวกันของกลุ่มนะครับในการแปรรูปกล้วยเกษตรกรที่รวมกันเป็นกลุ่มเนี่ยเราเองได้เรียนรู้เรื่องของการปลูกพืชหมุนเวียนแล้วเราก็มีเรื่องของการปลูกพืชแซมนะครับในช่วงที่ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตของกล้วยเนี่ยเราสามารถที่จะได้พืชหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพริกขี้หนูสวนมะระนะครับบวบนะครับสิ่งที่เราปลูกแซมได้เนี่ยพืชระยะสั้นเนี่ยเราสามารถปลูกได้เลยนะครับในส่วนหนึ่งนะครับส่วนของรายได้หรือว่าต้นทุนของการผลิตเนี่ยเราก็จะได้เรื่องของการใช้ปุ๋ยที่หน่วยงานแนะนำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะครับสารชีวพันธุ์ต่างๆเนี่ยที่เรามาใช้กับผักเนี่ยมันก็จะส่งผลให้กับกล้วยนะครับในการฉีดพ่นจะกลายเป็นฮอร์โมนซึ่งพืชเองก็จะอาศัยซึ่งกันและกันนะครับก็ถือว่าทำให้แปลงมูลค่าสูงที่เราทำเนี่ยได้ถือว่าได้รับรางวัลระดับเขตนะครับตรงนี้ครับ
1: คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP หรือที่เรียกว่า STU GAP ครับแล้ววิทยากรของเราในวันนี้ครับคืออาจารย์ดร.วนาลัยวิริยสุธีอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

0: เรียนรู้เรื่องของระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP ครับของพืชอาหารและก็ฝากบริษัทครับและวิทยากรของเราในวันนี้ครับคืออาจารย์วนาลัยวิทยสุธีสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีค่ะ
0: ให้อาจารย์เล่าเรื่องของที่มาของโครงการวิจัยนิดนึงว่าระบบสารสนเทศ GAP SCU เนี่ยมันมีแนวคิดมาอย่างไรอะไรบ้างคร
1: ับ ค่ะสำหรับแนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศนี้ขึ้นมานะคะก็คือเราเนี่ยพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยที่เข้าขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเนี่ยหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามของ GAP เนี่ยเมื่อการเข้าไปขอรับรองมาตรฐานเราเนี่ยเราก็ต้องการที่จะแก้ปัญหาตรงนี้เพื่อให้เกษตรกรเนี่ยได้รับการรับรองมาตรฐานส่วนใหญ่เนี่ยที่จะทําให้เกษตรกรเนี่ยไม่ค่อยได้รับมาตรฐานนี้ค่ะก็จะเป็นมีข
0: ้
1: อใช่มีกระบวนการผลิตที่ไม่ถูกต้องรวมถึงอาจจะไม่มีการจดบันทึกข้อมูลตามความต้องการของมาตรฐานกรมวิชาการเกษตรที่กำหนดไว้อะไรแบบนี้
0: ซึ่งวันนี้จะพูดถึงเรื่องของ GAP ของฟาร์มปศุสัตว์นิดนึงว่ามันเป็นยังไงครับ GAP ฟาร์มปศุสัตว
1: ์ก็คือ
0: เลี้ยงวัวหรือว่าทำอะไร
1: ใช่ค่ะก็คือ GAP ของฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยหรือว่าการผลิตเนื้อสัตว์ต่างๆหรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ต่างๆออกมาเนี่ยก็หากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับมาตรฐานเนาะหรือว่าได้รับการรับรองเนี่ยก็จะทำให้ผลผลิตปลอดภัยแน่นอนสำหรับผู้บริโภคก็จะมีความเชื่อมั่นเนาะในการบริโภคสินค้าเหล่านี้ซึ่งองค์ประกอบที่จะขอในการขอรับรองเนี่ยแต่โดยหลักๆเนี่ยก็จะมีส่วนขององค์ประกอบของฟาร์ม
0: คือที่สถานที่ตั้งของฟาร์มว่าต้องมีลักษณะอย่างไร
1: ใช่ค่ะรูปแบบของผังฟาร์มเป็นยังไงค่ะแล้วส่วนที่สองเนี่ยก็คือในส่วนของการจัดการค่ะในการบริหารจัดการว่าให้อาหารที่ให้ค่ะหรือว่าแม้แต่วิธีการให้ในแต่ในส่วนสุดท้ายเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือในเกี่ยวกับสุขภาพของสัตว
0: ์นะ
1: ใช่ในฟาร์มค่ะซึ่งข้อเนี่ยมันก็จะหมายรวมถึงการจดบันทึกต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นการให้วัคซีนสัตว์ผลิตภัณฑ์ที่นำมาให้กับสัตว์เนี่ยมีอะไรบ้างก็สิ่งเหล่านี้ค่ะมันก็จะเชื่อมโยงไปถึงสุขภาพของสัตว์รวมถึงตัวเกษตรกรด้วยเช่นกัน
0: ค่ะหมายความว่าถ้าเกิดเราเกษตรกรผ่านเรื่องของการปฏิบัติที่ถูกต้อง GAP เนี้ยก็จะเป็นตัวการันตีว่าเกษตรกรหนึ่งปลอดภัยแล้วก็อาหารที่ถึงผู้บริโภคเนี้ยก็จะปลอดภัยด้วย
1: ใช่ค่ะรวมถึงอีกส่วนนึงก็คือสิ่งแวดล้อมค่ะสิ่งแวดล้อมที่ไม่ว่าจะเป็นภายในฟาร์มหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนะคะมลพิษต่างๆว่า
0: น้อยลง
1: มลพิษต่างๆเนี้ยอยู่ในมาตรฐานที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ
0: นี่ก็เป็นโจทย์วิจัยที่เราได้มาพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศเพื่อเป็นตัวช่วย
1: เพื่อเป็นตัวช่วยเกษตรกรให้ได้รับมาตรฐานนี้มากยิ่งขึ้นระบบสารสนเทศเนี่ยค่ะก็จะเป็นระบบสารสนเทศที่เหมือนหน้าเว็บไซต์หากเกษตรกรท่านไหนหรือแม้แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องเนาะสนใจที่จะเข้าไปศึกษาเรียนรู้เนี่ยก็สามารถเข้าไปได้ stougap.com ค่ะซึ่งเว็บไซต์นะคะก็จะช่วยในการประเมินเบื้องต้นเนาะให้กับเกษตรกรรวมถึงเราก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการขอรับรองมาตรฐานด้วยว่ามีประเด็นไหนเป็นประเด็นที่สำคัญที่เราจะต้องเตรียมข้อมูลหรือว่าเตรียมการปฏิบัติที่ดีในฟาร์มที่จะทำให้เกษตรกรได้รับมาตรฐานถ้าเป็นความปศุสัตว์เนี่ยเมื่อเลือกเข้าไปแล้วก็มีการกรอกข้อมูลลงทะเบียนเบื้องต้นก่อนแต่ว่าลงทะเบียนเบื้องต้นเนี่ยไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ให้เตรียมข้อมูลเพื่อที่จะเข้าไปกรอกข้อมูลต่างๆเพื่อรับการประเมินค่ะมาข้อมูลเนี่ยมันก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าเกษตรกรเป็นใครลักษณะฟาร์มเป็นยังไงรูปแบบการจัดการฟาร์มเป็นยังไง
0: ผล
1: ิตสัตว์อะไรบ้างจำนวนเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่มีการจดบันทึกข้อมูลในส่วนไหนไว้บ้าง
0: ก็ทำการประเมินแต่ละข้อที่เราใช่ที่เรื่องขององค์ประกอบฟาร์มที่เราพูดเมื่อกี้ตอนต้นใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะเมื่อคุณกรอกข้อมูลเสร็จแล้วเนาะระบบก็จะทำการประเมินให้ว่าเบื้องต้นเนาะว่าเอ๊ะหากข้อมูลของคุณมีเพียงเท่านี้หรือว่าเงินพอไหมที่จะทำให้คุณได้รับมาตรฐานหากไม่พอที่จะทำให้คุณได้รับมาตรฐานหรือว่าไม่ผ่านเนี่ยเราจะต้องเข้าไปแก้ไขในส่วนไหนเราก็มีชุดองค์รู้ว่าคุณจะสามารถปรับปรุงหรือว่าปรับเปลี่ยนการจัดการภายในฟาร์มของคุณให้ดีขึ้นได้ยังไงเพื่อให้ได้รับมาตรฐานนี้ขึ้นมาได้ค่ะ
0: ระบบนี้มันจะมีอีกอันนึงคือส่วนของผู้ประเมิน
1: ใช่ค่ะ
0: มีประโยชน์กับผู้ประเมินยังไงบ้าง
1: ก็คือในส่วนของผู้ประเมินหรือว่าหน่วยงานเนาะที่ทำการควบคุมมาตรฐานเนี่ยหากหน่วยงานต่างๆที่ควบคุมมาตรฐานเหล่านี้อยู่ค่ะเข้าไปดูเบื้องต้นเนาะจากที่เกษตรกรใช่ค่ะก็ช่วยให้ผู้ประเมินเนี่ยรู้เบื้องต้นได้แล้วว่าเอ๊ะเกษตรกรเนี่ยมีจุดไหนที่เขาจะต้องกังวล
0: แก
1: ้ไขใช่ค่ะเพราะก็มันเป็นเหมือนฐานมันเป็นเหมือนฐานข้อมูลรวบรวมเพื่อให้ง่ายกับการตรวจเช็คหรือว่าตรวจดู
0: ทำให้ง่ายต่อการทำงานของตัว
1: เจ้าหน้าที่ด้วยใช่ค่ะใช่
0: แล้วอีกมุมมองนึงคือว่ามันจะมีเจ้า

0: ที่ส่งเสริมเกษตรอะไรเงี้ยที่เข้ามาอย่างเงี้ยหรือว่าเขาก็สามารถใช้องค์กรตรงนี้ไปสอนหรือวางแผน
1: ใช่ค่ะก็ถ้าเกิดในส่วนของแบบบุคคลที่ส่งเสริมให้ความรู้กับเกษตรกรค่ะก
0: ็
1: ใช่หน่วยงานต่างๆตรงนี้ค่ะก็สามารถเข้าไปหนึ่งเลยคือศึกษาองค์ความรู้ที่เรามีให้อยู่ใน
0: ต้องดูแล
1: ใช่ค่ะอีกส่วนนึงก็คือเข้าไปเราก็สามารถดูได้ว่าเอ๊ะเกษตรกรเราเนี่ยได้ถ้าเกิดขอ GAP จริงๆเนี่ยจะได้รับ GAP หรือเปล่า
0: ใช่
1: ใช่ค่ะก็เป็นในส่วนของเบื้องต้นเนาะที่จะทำให้เกษตรกรรวมถึงเจ้าหน้าที่เนี่ยสะดวกสบายในการเข้าขอรับรองมาตรฐานจริงๆค่ะใช่ค่ะ
0: สุดท้ายอยากให้อาจารย์สรุปนิดนึงครับเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเนี่ยว่ามีประโยชน์ยังไงใช้อะไรได้บ้างแล้วก็จะฝากเชิญชวนผู้ที่สนใจมาใช้เว็บไซต์ตรงนี้ค่ะ
1: ซึ่งระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีนะคะก็เป็นระบบนึงนะคะที่จะช่วยให้เกษตรกรรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยประเมินเบื้องต้นในการขอรับรองมาตรฐานต่างๆหากเกษตรกรหรือว่าหน่วยงานใดเนี่ยมีความสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ stougap.com ได้นะคะก็หากผู้ใดสนใจเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ค่ะ
0: กับในเรื่องของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมคิดว่าคุณผู้ชมคงจะได้ความรู้เกี่ยวกับ GAP ครับแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการขอใบรับรองมาตรฐานได้อย่างถูกต้องครับคุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเกษตรกรตัวอย่างครับคือคุณอุดมขนุนก้อนครับที่น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับมาบริหารจัดการในการทำการเกษตรอย่างผสมผสานครับเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

เกษตรผสมผสานเนี่ยนะครับมันเป็นการทำเกษตรหลายๆอย่างในพื้นที่นะครับขั้นแรกเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาคำนึงถึงว่าเรามีพื้นที่เท่าไหร่แล้วพื้นที่ส่วนไหนจะใช้ทำอะไรต้องมีการวางผังของแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับการประกอบการทำการเกษตรนะครับที่นี่นะครับประกอบไปด้วยกิจกรรมก็คือมีการทำนาจำนวน7ไร่นะครับมีบ่อปลาโดยเฉลี่ยก็ประมาณ3ไร่จำนวน3บ่อนะครับแล้วพื้นที่สำหรับไม้ผลแล้วก็ปลูกผักเนี่ยนะครับประมาณ3ไร่ที่อยู่อาศัยก็ประมาณ2งานนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่15ไร่เป็นเกษตรผสมผสานและมีการเลี้ยงสัตว์นะครับพวกสัตว์ปีกในพื้นที่นะครับซึ่งนะครับเป็นการอยู่รวมกันช่วยร่วมกันและเกื้อกูลกันผมเน้นเรื่องของสิ่งที่มีอยู่และก็เหลือใช้จากทุกภาคส่วนที่จะย้อนกลับมาเป็นปุ๋ยนะครับฟางข้าวนะครับที่หลังจากเก็บเกี่ยวนะครับเราก็นำมาหมักกับพวกมูลสัตว์โดยใช้ตัวจุลินทรีย์ของพัฒนาที่ดินนะครับพอดอ1นะครับกับกากน้ำตาลและก็หมักนะครับฟางข้าวพร้อมทั้งมูลสัตว์นะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์จากฟางข้าวนะครับปลานะครับเราเลี้ยงปลาที่เสียหายจากการเลี้ยงอย่างเช่นมีการตายบ้างมีการช่วงขายผลผลิตมีส่วนที่เหลือหรือส่วนนั้นเราก็หมักปลาเป็นน้ำหมักปลาจากปลานะครับก็เป็นปุ๋ยน้ำธรรมชาตินะครับจากปลาผลไม้นะครับมีการหมักนะครับที่เหลือจากเน่าเสียอย่างเช่นมะม่วงนะครับกระท้อนมะละกอนะครับส่วนอะไรที่เป็นผลไม้ที่เหลือจากการขายสู่ตลาดหรือเน่าเสียเราก็นำมาหมักกับสารหมักนะครับพอดอ2นะครับกากน้ำตาลระยะเวลาการหมักเนี่ยนะครับถ้าเป็นปุ๋ยพืชสดเป็นปุ๋ยที่จากซากพืชก็ประมาณ45วันแต่ถ้าเป็นปุ๋ยที่จากพวกผลไม้จากอย่างปลาเนี่ย45วันนะครับก็นำมาใช้ได้ผลไม้เนี่ยประมาณ25

5-30 วันนะครับก็สามารถนำมาใช้เป็นปุ๋ยได้นะครับเราเพิ่มโดยการใช้นมสดตกเกตจากฟาร์มโคนมนะครับนำเข้ามาเสริมกับการหมักในแต่ละส่วนนะครับเพื่อสร้างคุณภาพในเรื่องของการทำปุ๋ยนะครับ เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่จะทำให้ปุ๋ยเราเนี่ยมีคุณภาพสูงขึ้นนะครับ

0: ปัจจัยหลักของการทำเกษตรประกอบไปด้วยเรื่องดินเรื่องน้ำและก็เรื่องของการตลาดและสุดท้ายก็เป็นเรื่องของแรงงานนะครับปัญหาเรื่องดินนะครับซึ่งเป็นหัวใจหลักของการทำการเกษตรนะครับการทำเกษตรเนี่ยครับถ้าดินไม่ดีเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ภาคการเกษตรได้ต้องลงทุนสูงนะครับเราต้องดูแลเรื่องดินเป็นหลักนะครับวิธีดูแลก็ต้องดูแลกันระยะยาวๆต้องใส่ใจต้องรู้จริงๆต้องมีการหมั่นเรื่องตรวจดินตลอดทุกฤดูกาลต้องพยายามไม่ให้ดินมีปัญหาพยายามหาความรู้หรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดินเข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องของเกษตรกรนะครับเรื่องน้ำก็เป็นเรื่องหลักของการทำการเกษตรเราต้องมีน้ำให้พอใช้ในเรื่องของการทำเกษตรยิ่งทำการเกษตรผสมผสานเรามีกิจกรรมตลอดทั้งปีน้ำขาดไม่ได้ถ้าขาดน้ำถือว่าจบเรื่องภาคการเกษตรเพราะว่าจะทำให้เราไม่สามารถทำอะไรต่อได้แล้วมีน้ำไม่ดีเราก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ผลผลิตตามที่คาดไว้นะครับเราก็ต้องนะครับมีการเก็บสำรองน้ำและคิดเรื่องน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ให้มันพอเพียงแล้วก็เหมาะสมกับภาคเกษตรนะครับเรื่องการตลาดต้องปลูกให้ตรงกับตลาดให้ตรงกับความต้องการช่วงไหนต้องการอะไรนะครับตลาดต้องการอะไรนะครับต้องผลิตตามการตลาดให้ได้เราจะผลิตโดยไม่ใส่ใจการตลาดไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายผลผลิตเราต้องออกสู่ตลาดนะครับเกษตรกรต้องรู้เรื่องของการตลาดพอสมควรว่าสินค้าเราจะอยู่ตรงไหนขายกับใครขายให้ใครขายจำนวนเท่าไหร่นะครับ
1: คุณผู้ชมครับและช่วงสุดท้ายรายการในวันนี้ครับช่วงสุขใจที่พอเพียงครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความสุขของพี่อ้อครับหรือดร.ถนอมวันสิงจุ้ยครับเจ้าของฟาร์มสุขดอกไม้ไทยครับกับความสุขที่มีการนำดอกไม้ไทยครับเสิร์ฟสู่บนโต๊ะอาหารระดับมิชลินครับแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนะครับเนื้อหาน่าจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

จริงๆหลักในการทำงานมันก็ต้องแยกนะคะถ้าทำงานในเชิงนักวิชาการในเชิงนักวิจัยอะค่ะอันนี้คือเราบอกเลยว่าเราทุ่มแบบเต็มที่เพราะนั่นคือสิ่งที่เราจะเก็บและส่งต่อไปให้คนรุ่นหลังๆนะคะหรือว่าน้องๆไม่รู้อะได้เอาไปใช้ในอนาคตแต่ว่าในส่วนของการทำธุรกิจอะค่ะก็คืออย่างที่บอกค่ะเราก็ดำเนินแนวตามพระราชดำริอยู่แล้วว่าก็คือแบบเป็นธุรกิจที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเพราะอย่างที่บอกในตัวโครงสร้างเองอะอย่างของอ้อต่อให้เป็นธุรกิจทำธุรกิจในรูปแบบของอุตสาหกรรมหรือทำรูปแบบของในมุมของบริษัทแต่เรามีกรอบของกำไรมีกรอบของวันมีกรอบของระยะเวลาว่าเราอยากได้วันละ200กล่องแล้วพอและกำไรแค่นี้พอแล้วทำงานแค่นี้พอแล้วทำในส่วนอันเนี้ยพอแล้วและอย่างที่บอกว่าถ้าจะเห็นในส่วนของโครงสร้างของแปลงเองอ่ะเราไม่ได้ปลูกพืชเชิงเดียวแต่เราอ่ะปลูกหลายๆตัวแล้วก็เป็นพืชหมุนเวียนแล้วก็มีเขาเรียกอะไรมีองค์ความรู้กับพืชทำให้พืชเนี่ยสามารถมีวนตลอด12เดือนได้ค่ะ

ละบอลอย่างเราเจอก็คือเรื่องการกำหนดราคาเราไม่สามารถกำหนดราคาเองได้ถูกไหมคะเราไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนกำหนดราคาเราเคยถามถึงกระทรวงพาณิชย์ท่านก็ตอบไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะมันเลยทำให้เกษตรกรของไทยไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพเกษตรเพราะว่าไม่สามารถกำหนดราคาของตัวเองได้มุมที่สองเลยอะค่ะก็คืออย่างที่บอกค่ะเรื่องสภาพอากาศนะคะเกษตรกรเนี่ยไม่สามารถควบคุมสภาพอากาศได้แต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเรามีงานวิจัยเรามีโครงสร้างเรามีตัวโรงเรือนอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราสามารถควบคุมอุณหภูมิความชื้นอย่างเงี้ยได้ค่ะเรื่องที่3ค่ะก็คือเป็นเขาเรียกว่าถ้าในมุมของเกษตรนะคะก็คือเป็นเรื่องสายป่านเรื่องเงินเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยอย่างที่บอกค่ะไม่ได้มีองค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการฉะนั้นเรื่อง financial อย่างเงี้ยก็จะไม่ได้มีความรู้มากก็จะเสียโอกาสทางการตลาดไปเยอะแต่ว่าในมุมกลับกันเนี่ยณตอนนี้อย่างที่บอกค่ะองค์ความรู้พวกนี้หรือ financial พวกนี้มันสามารถเรียนได้มีคอร์สออนไลน์ให้เราเรียนในมหาลัยทำให้เกษตรกรเนี่ยยุคนี้มีความเข้าใจเรื่อง financial ค่อนข้างเยอะค่ะอันนั้นคือเป็นหลักๆที่เราเจอมา

0: สบความสำเร็จตามแผนที่ตั้งไว้นะคะคือส่วนหนึ่งแต่จริงๆอ่ะเราตั้งไว้ที่10ปีแล้วก็10ปีภาพอย่างที่บอกค่ะจริงๆเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะทำธุรกิจการเกษตรของเรานะคะฟาร์มสุขบริษัทฟาร์มสุขดอกไม้ไทยเข้าตลาดหลักทรัพย์ให้ได้นะคะในปี77นะคะจริงๆแล้วนี่คือดีมของเราแต่ถามว่าอย่างที่บอกค่ะว่าโอกาสมันมาเร็วเกินว่าตอนนี้เราปีหน้าค่ะตั้งแต่ปีหน้าเนี่ยจะมีฟังก์ชันที่2และเป็นเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรที่ป้อนเข้าอุตสาหกรรมนะคะก็คือเหมือนกึ่งเทรดเดอร์แล้วค่ะฉะนั้นก็คืออาจจะเร็วกว่าปี77ซึ่งอันนี้ก็เป็นอันนึงในมุมของธุรกิจนะคะและอีกมุมนึงอะค่ะก็คือเป็นการสื่อสารเรื่องตัวดอกไม้ไทยอ้อถือว่าตัวนี้อ้อมีเขาเรียกว่าได้รับความประสบความสำเร็จค่อนข้างเยอะเพราะตอนนี้เรามีหนังสือนะคะเราทำหนังสือวารสารเรามีหน่วยวิชาที่มีหลายๆมหาลัยเนี่ยมาให้ความสนใจเรื่องตัวดอกไม้ไทยรวมถึงเกษตรกรน้องๆที่สนใจเนี่ยหันมามีความรู้มีความเข้าใจเรื่องการใช้ดอกไม้ไทยมากขึ้นนะคะอย่างที่บอกอะค่ะชื่อฟาร์มเนี่ยคือฟาร์มสุขถูกไหมคะฟาร์มสุขเนี่ยมันทับศัพท์นะคะพี่คือฟาร์มสุขของอ้อเนี่ยก็คือฟาร์มย่อมาจากฟาร์มเมอร์ก็คือเกษตรกรอ้อถือเป็นตัวแทนของเกษตรกรรุ่นใหม่ละกันที่มีความคิดแตกต่างจากเกษตรกรรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นเดิมๆสุขเนี่ยเราใช้คำว่า SUKสุขก็คือความสุขใจจริงๆที่เป็นความสุขใจที่เราเลือกประกอบอาชีพเกษตรมากกว่าที่จะอยู่ในกลุ่มลูกจ้างนะคะฉะนั้นเราก็เลยทำบรรยากาศความสุขของเราอ่ะไม่ว่าจะเป็นความสุขของการทำงานความสุขที่ลูกค้าเปิดดอกไม้ไปแล้วแล้วก็แบบชอบว่าสีสวยเพื่อที่จะได้ให้เขาเนี่ยส่งต่อความสุขแบบเนี้ยเหล่านี้ให้กับลูกค้ามันจะได้สร้างบรรยากาศนะคะรวมถึงเรามีวัฒนธรรมองค์กรนะคะอยากให้มีความสุขกับการทำงานอยากให้ทุกคนได้เลิร์นนิ่งไปด้วยกันนะคะนี่คือสิ่งที่เป็นความสุขของเราในการทำงานทุกวันนี้ค่ะที่เราทำค่ะ
1: คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือหลักที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตครับเพื่ออย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับวันนี้ครับเนื้อหาของรายการค่าแผ่นดินหมดลงแล้วครับอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ครับเนื้อหาถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับทั้งในเวทีโลกแล้วก็ในสังคมไทยเริ่มเห็นความสำคัญของผลกระทบของปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นแรกที่เราจะพูดถึงก็คือแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ผลกระทบรวมไปถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในสังคมไทยและในสังคมโลกแล้วก็แนวทางการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินะครับมาดูประเด็นแรกก่อนนะครับถ้าพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบเนี่ยเราจะพูดเรื่องอะไรบ้างนะครับเราจะมาทำความเข้าใจเรื่องความหมายของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเราจะมาดูความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติรวมไปถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงความหมายของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยก็คงมีแหล่งความรู้นะครับมีเอกสารมีตำราอะไรที่อธิบายหรือให้ความหมายของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรไว้อย่างเยอะแยะมากนะครับซึ่งในที่นี้เราก็จะยึดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมปี2535ที่ได้ให้ความหมายของสิ่งแวดล้อมว่าหมายถึงสิ่งต่างๆนานานะครับที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์เราซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและมนุษย์ได้ทำขึ้นหรือมนุษย์ได้สร้างขึ้นและนี่คือความหมายของสิ่งแวดล้อมไม่ต้องจำไว้นะครับว่าสิ่งแวดล้อมหมายถึงสิ่งต่างๆนานาที่อยู่รอบตัวเรานั่นเองนะครับและเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและมนุษย์ทำขึ้นอย่างนี้ก็เรียกว่าสิ่งแวดล้อมเพราะงั้นก็ดูจากสิ่งต่างๆนานาที่อยู่รอบตัวเรานะครับโต๊ะเก้าอี้รองเท้าถุงเท้าแว่นตานาฬิกาอะไรต่างๆนานาก็ถือเป็นสิ่งแวดล้อมนะครับส่วนทรัพยากรธรรมชาตินะครับหมายถึงสิ่งต่างๆและพลังงานตามธรรมชาตินะครับเพราะว่าคำว่าสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยหลายคนก็อาจจะสับสนนะครับอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันแต่จริงๆแล้วมันมีความใกล้เคียงกันมากแต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวถ้าทรัพยากรธรรมชาติชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องเน้นว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมีความจำเป็นต่อมนุษย์และมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์เขาถึงเรียกว่าทรัพย์นึกออกไหมฮะทรัพยากรธรรมชาติก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์นั่นเองนะครับเพราะว่าตัวนั้นตัวสิ่งแวดล้อมตัวทรัพยากรอันนั้นมันมีมูลค่านั่นเองเขาถึงเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นก็จะแตกต่างกันในแง่นี้นะครับสิ่งแวดล้อมก็อาจจะมองแค่ว่าเป็นสิ่งต่างๆนานาที่อยู่รอบตัวเราทั้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็ที่มนุษย์ทำขึ้นแต่ทรัพยากรธรรมชาตินั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์นั่นเองนะครับสิ่งแวดล้อมนะครับก็แบ่งออกเป็น2ลักษณะอย่างที่บอกแล้วก็คือสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติก็แบ่งออกเป็น4ส่วนก็คือสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่เป็นของแข็งสิ่งที่เป็นน้ำและสิ่งที่เป็นอากาศนะครับส่วนสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นคราวนี้ก็เยอะแยะไปหมดถูกไหมครับก็เช่นอะไรล่ะรถยนต์คอมพิวเตอร์นาฬิกาแว่นตาเสื้อผ้ารองเท้าอะไรประมาณเหล่านี้ก็คือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นส่วนทรัพยากรธรรมชาตินะครับก็แบ่งเป็น3ประเภทก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่ดูเหมือนว่าจะไม่หมดสิ้นไปนะครับก็คือเช่นอะไรล่ะเช่นอากาศเช่นน้ำเช่นแสงอาทิตย์แล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถใช้กันได้นะครับก็คือหมายถึงทรัพยากรที่มนุษย์นำมาใช้แล้วสามารถเกิดขึ้นมาทดแทนได้เช่นพืชสัตว์ป่าไม้ดินนะครับพวกนี้ถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย์นำมาใช้แล้วมันสามารถเกิดขึ้นมาทดแทนได้นะครับแต่เราก็อย่าชะล่าใจนะครับมันเกิดขึ้นมาทดแทนได้ก็จริงแต่กว่ามันจะเกิดขึ้นมาทดแทนได้มันต้องใช้เวลานานนั่นเองเช่นป่าไม้ถูกไหมครับแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปนะทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปก็คือหมายความว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถ

ดขึ้นมาทดแทนได้แล้วใช้แล้วหมดไปนั้นคืออะไรบ้างล่ะเช่นยกตัวอย่างง่ายๆน้ำมันถูกไหมฮะซึ่งณปัจจุบันนี้ก็มีการคาดการณ์กันว่าน้ำมันก็อาจจะหมดโลกหรืออาจจะลดน้อยถอยลงไปแล้วกว่าน้ำมันจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องใช้เวลายาวนานมากนะครับเป็นซากฟอสซิลทับถมกันเนี่ยอย่างที่เราเรียนกันมาเพราะฉะนั้นก็คือมันมีการคาดการณ์กันว่าน้ำมันอาจจะหมดโลกนี้แล้วก็มีความพยายามที่จะลดการใช้น้ำมันเราคงเห็นได้ว่ายกตัวอย่างกรณีรถยนต์ต่างๆนานาค่ายรถยนต์ต่างๆนานาในปัจจุบันเนี่ยพยายามผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ที่เขาเรียกว่าเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าตรงนี้ก็เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนว่ากำลังที่จะรองรับต่อปัญหาการขาดแคลนน้ำมันนั่นเองนะครับปัญหาการขาดแคลนน้ำมันในอนาคตนั่นเองนะครับทีนี้ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติโอ้คราวนี้ก็คงมีเยอะแยะถูกไหมครับประเด็นแรกเลยนะครับความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติก็คือว่าเป็นบ่อเกิดแห่งปัจจัย4ปัจจัย4ก็คือปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ก็คืออาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยนะครับก็ถือว่าปัจจัย4นี้มาจากทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองนะครับอันที่2ประชากรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะครับความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติก็จะมีมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าอย่างน้อยทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับทรัพยากรธรรมชาติเป็นเครื่องมือส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจอันนี้ก็อย่างที่เรียนแล้วว่าทรัพยากรธรรมชาติเกือบจะทุกชนิดเลยมันมีมูลค่านั่นเองถูกไหมฮะจะเป็นป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ทะเลสัตว์อะไรก็แล้วแต่นะครับมันมีมูลค่าในตัวของมันนั่นเองก็คือหมายความว่ามันมีมันมีผลทางเศรษฐกิจนั่นเองนะครับและอันที่4ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยในการรักษาดุลแห่งธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าธรรมชาติเสียดุลนะครับมันก็อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับถัดมานะครับก็จะพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติความสัมพันธ์ตรงนี้โทษนะครับความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าระบบนิเวศนั่นเองเพราะฉะนั้นระบบนิเวศก็คือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็คือว่ามนุษย์ต้องอยู่ภายใต้ระบบนิเวศที่สมบูรณ์ระบบนิเวศที่สมบูรณ์ก็คือหมายความว่าสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษและทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ระบบนิเวศนะครับเอื้อต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันก็มี2คำที่อาจจะสร้างความสับสนให้กับเราได้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าระบบนิเวศและนิเวศวิทยาคำว่าระบบนิเวศเนี่ยมันก็คือการอยู่ร่วมกันการมีความสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมหรือความสัมพันธ์กันของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองแต่ถ้านิเวศวิทยานิเวศวิทยาถูกมองว่าเป็นวิชาหนึ่งเป็นศาสตร์หนึ่งที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตหรือระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่านิเวศวิทยาเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะได้แยกออกระหว่างสิ่งที่เรียกว่าระบบนิเวศกับนิเวศวิทยานะครับง่ายๆก็คือว่านิเวศวิทยาเป็นวิชาหนึ่งนั่นเองซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกันถูกไหมครับแต่คำว่าระบบนิเวศมันเป็นระบบความเป็นอยู่ร่วมกันนะครับของสิ่งแวดล้อมกับชีวิตนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงประเภทของระบบนิเวศก็อาจจะมีการจำแนกระบบนิเวศไว้อย่างหลากหลายถูกไหมครับแล้วแต่ว่าตำราเอกสารหรือแหล่งข้อมูลแต่ละที่นะครับจะให้คำอธิบายไว้ว่าอย่างไรนะครับแต่โดยรวมโดยหลักๆแล้วเนี่ยระบบนิเวศเนี่ยก็จำแนกตามลักษณะทางภูมิศาสตร์นะครับก็จะแบ่งเป็นระบบนิเวศพื้นดินระบบนิเวศน้ำนะครับหรือถ้าจำแนกโดยใช้แบบแผนของการถ่ายทอดพลังงานและอาหารก็อาจจะเป็นระบบนิเวศอิสระระบบนิเวศแบบปิดอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นประเภทของระบบนิเวศนะครับก็คงจะมีหลากหลายลักษณะที่เขาจำแนกกันนะครับถัดมานะครับก็คือจะเป็นการพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจาก2ประเด็นใหญ่ๆก็คืออาจจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะครับหรือธรรมชาติเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศเช่นเกิดการไฟป่านะครับเกิดน้ำท่วมเกิดแผ่นดินไหวอะไรทำนองนี้กับการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศที่เกิดขึ้นโดยน้ำมือมนุษย์นะครับเช่นการเพิ่มของจำนวนประชากรแน่นอนว่าก็จะต้องไปเบียดเบียนหรือส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศนะครับทีนี้เมื่อระบบนิเวศมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับมันเกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติผลกระทบนั้นก็มี2ลักษณะที่เขาเรียกว่าผลกระทบร่วมผลกระทบร่วมหรือที่เรียกว่า global effect ก็คือหมายความว่าเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วปรากฏผลกระทบไปอย่างกว้างขวางเชื่อมโยงไปทั่วโลกเช่นภาวะโลกร้อนซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับภาวะโลกร้อนเนี่ยเป็นสิ่งที่องค์การระหว่างประเทศกำลังกระตุ้นเตือนให้โลกทั้งโลกเนี่ยหรือให้ประเทศต่างๆนานาเนี่ยให้ความสำคัญกับการเรื่องลดภาวะโลกร้อนนะครับเพียงแต่ว่ากรณีประเทศไทยสื่อมวลชนอาจจะไม่ค่อยพูดถึงหรือเสนอข่าวนี้สักเท่าไหร่แต่ในเวทีโลกกำลังพูดถึงเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วเขามองว่าเรื่องภาวะโลกร้อนเนี่ยจะเป็นวิกฤตลูกใหญ่ถัดมาต่อจากโควิดนะครับอันที่สองก็คือผลกระทบต่อภูมิภาคหรือพื้นที่ก็คือหมายความว่ามันเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นเฉพาะในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ไม่ใช่เป็นผลกระทบโดยภาพรวมนะครับเช่นเรื่องอะไรล่ะอาจจะเป็นเรื่องของขยะเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นไม่ใช่ global effect นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติถ้าจะมองในลักษณะที่เป็น2ประเภทก็คือว่ากระทบไปทั่วกับกระทบเฉพาะภูมิภาคแล้วทีนี้ถ้าพูดถึงโดยภาพรวมแล้วเนี่ยผลกระทบหรือผลลบของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติมีอะไรบ้างล่ะนะครับเมื่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงไปมันลดน้อยถอยลงมันมีมลพิษมันจะส่งผลยังไงต่อมนุษย์ล่ะประเด็นแรกก็คือมันจะสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพมันจะเกิดความสูญเสียความสมบูรณ์ของทรัพยากรต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรดินนะครับรวมไปถึงจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆนานาก็คือปัญหาเรื่องของ อุทกภัยปัญหาความแห้งแล้งหรือปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆนานานั่นเองนะครับนอกจากนั้นจะเกิดเรื่องอะไรบ้างล่ะนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินะครับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติในสังคมโลกนะครับแล้วก็ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในสังคมไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงภาพรวมนะครับก็อย่างที่เรียนแล้วว่าในเวทีโลกนะครับกำลังให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรให้ความสำคัญกับเรื่องภาวะโลกร้อนนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องของการละลายของชั้นน้ำแข็งและการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลรวมไปถึงลายชั้นบรรยากาศของโลกรวมไปถึงการลดลงของทรัพยากรโลกนะครับรวมไปถึงปรากฏการณ์ที่เรียกว่าปรากฏการณ์เอลนินโญนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำทะเลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือแนวคิดนะครับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบก็คือพูดง่ายๆณปัจจุบันมองว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินี่มันเปลี่ยนแปลงไปมันเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่เป็นมลพิษและลดน้อยถอยลงไปของทรัพยากรธรรมชาติมันก็เลยส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ของชีวิตมนุษย์เรานั่นเองครับเนื้อหาถัดมาคราวนี้เราก็จะพูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในสังคมโลกและสังคมไทยนะครับทีนี้ประเด็นที่จะพูดถึงก่อนก็คือว่าเราจะต้องชี้ให้เห็นสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของไทยก่อนนะครับก็คือสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติเป็นยังไงสถานการณ์ด้านมลพิษเป็นยังไงแล้วก็สถานการณ์ด้านภัยพิบัติเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในสังคมโลกเนี่ยก็จะพูดถึงโดยลักษณะที่เป็นภาพรวมนะครับก็จะไม่เกี่ยวข้องกับเมื่อสักครู่นะครับซึ่งเป็นเรื่องของสถานการณ์ของสิ่งแวดล้อมของไทยนะครับแต่ถ้าเป็นสังคมโลกก็จะพูดถึงปัญหาความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพปัญหาดินปัญหาน้ำปัญหาโลกร้อนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศรวมไปถึงปัญหาขยะและสารพิษนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูนะครับกรณีประเทศไทยนะครับมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับในเรื่องของปัญหาทรัพยากรธรรมชาตินะครับก็จะเห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรดินทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรน้ำแร่พลังงานแล้วก็ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับพูดง่ายๆมันลดน้อยถอยลงไปถูกไหมครับเพราะว่าเรื่องของการที่เรานำทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนานาเหล่านั้นมาใช้อย่างไม่บรรยาบรรยังนั่นเองนะครับมันก็ทำให้มันลดน้อยถอยลงไปเพราะว่ายุคนึงสมัยนึงเราอาจจะเข้าใจผิดถึงความอุดมสมบูรณ์ว่าทรัพยากรธรรมชาติของไทยนั้นมันมีเยอะนะครับ
มันไม่มีทางที่จะลดน้อยถอยลงไปได้นะครับแต่พอถึงจุดหนึ่งนะครับมันก็เริ่มชี้ให้เห็นแล้วว่าทรัพยากรธรรมชาติของเรามันลดน้อยถอยลงไปและมันไม่สามารถที่จะฟื้นตัวกลับมาได้ภายในระยะเวลาอันสั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดความตระหนักถึงปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่มันเริ่มที่จะลดน้อยถอยลงไปจากการที่เราใช้อย่างไม่บรรยะบรรยังนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมล่ะนะครับสิ่งแวดล้อมมันก็เกิดมลพิษตามมานะครับเพราะว่าเราได้กระทำการต่างๆนานาที่มันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นเรื่องของมลพิษทางน้ำนะครับเรามีการกระทำอะไรต่างๆนานานะครับที่ส่งผลให้น้ำเป็นพิษถูกไหมฮะเรามีการปล่อยของเสียจากกระบวนการผลิตลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติอะไรอย่างนี้เป็นต้นรวมไปถึงมลพิษทางอากาศและเสียงนะครับเรามีการกระทำอะไรต่างๆนานาที่ส่งผลให้อากาศนั้นเป็นพิษก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กอะไรทำนองนี้นะครับรวมไปถึงมลพิษจากขยะมูลฝอยนะครับจากสิ่งปฏิกูลอะไรต่างๆนานานะครับซึ่งมีหลากหลายนะครับขยะมูลฝอยเนี่ยถ้าจัดแบ่งแล้วเนี่ยไล่ตั้งแต่ขยะมูลฝอยจากครัวเรือนก็คือขยะมูลฝอยที่แต่ละคนเนี่ยสร้างขึ้นนั่นเองรวมไปถึงณปัจจุบันขยะมูลฝอยที่เขาเรียกว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์ปฏิเสธไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่ามันมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าชีวิตประจำวันของมนุษย์เราณปัจจุบันเนี่ยเริ่มที่จะนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นกว่าจากในอดีตจากในอดีตไม่มีถูกไหมครับพูดกันตรงๆก็คือหมายความขยะอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีแต่ปัจจุบันเรามีการใช้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆนานาในชีวิตประจำวันยกตัวอย่างง่ายๆโทรศัพท์มือถือยกตัวอย่างเช่นคอมพิวเตอร์ยกตัวอย่างเช่น iPad iPhone อะไรก็แล้วแต่ก็คือหมายความว่าในชีวิตประจำวันของเรานะครับมีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้นจากในอดีตนั่นเองและมันก็ต้องก่อให้เกิดขยะมลพิษหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามมาด้วยนั่นเองซึ่งก็คือมันกำจัดยากและมันมีพิษนั่นเองนะครับรวมไปถึงเรื่องของสารอันตรายต่างๆสารเคมีอะไรต่างๆนานาเราก็มีมลพิษจากสารอันตรายต่างๆนานาเกิดขึ้นตามมาด้วยนะครับทีนี้ประเด็นถัดมาถ้าเราพูดถึงแนวทางในการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยนะครับเราจะมีแนวทางในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติยังไงบ้างนะครับก็โดยหลักๆโดยรวมๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องมีในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงจะต้องมีแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับสากลนะครับแล้วก็ในระดับประเทศนั่นเองนะครับทีนี้มาดูซิว่าการอนุรักษ์เนี่ยโดยรวมๆแล้วโดยภาพรวมเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับเขาก็บอกว่าการอนุรักษ์เนี่ยโดยทั่วไปแล้วมันก็คือหมายถึงการใช้อย่างสมเหตุสมผลเห็นไหมฮะเพื่อให้มีใช้ได้ตลอดไปนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการอนุรักษ์นะครับต้องใช้อย่างสมเหตุสมผลนะครับเพื่อให้มีใช้ตลอดไปรวมไปถึงเรื่องของการจะต้องสงวนไว้การป้องกันการเก็บกักนะครับพวกนี้ก็ถือเป็นเรื่องของการอนุรักษ์เหมือนกันรวมไปถึงการพัฒนานะครับแหล่งที่เป็นต้นกำเนิดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการแบ่งเขตการซ่อมแซมการรักษาแล้วก็การฟื้นฟูเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับรวมไปถึงอะไรบ้างอย่างอื่นที่นอกเหนือจากเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็คือจะต้องมีการให้ความรู้นะครับให้ความตระหนักรู้ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับรวมไปถึงอาจจะต้องมีการเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์เราในหลายๆเรื่องเพื่อจะให้เกิดการรักษาหรือดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองนะครับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จำเป็นและหายากด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วถูกไหมครับว่าทรัพยากรธรรมชาตินะครับบางชนิดเนี่ยมันหายากนะครับมันเกิดขึ้นยากมันมีจำนวนน้อยเพราะฉะนั้นการใช้การนำมาใช้เนี่ยก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังนั่นเองนะครับรวมไปถึงต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่ทดแทนได้เนี่ยให้มีอัตราการผลิตเพิ่มขึ้นหรือเท่ากับอัตราที่ใช้ก็คือตรงนี้ก็คือหมายความว่าในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติที่บอกว่ามันสามารถเกิดขึ้นมาทดแทนได้เนี่ยนะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำคุณผู้ชมทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยในวันนี้มีคุณกฤษดานวลมีและดิฉันจิรนันท์เขตพงศ์รับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาไทยพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษซึ่งคุณผู้ชมสามารถรับฟังผ่านโทรทัศน์ระบบเสียง2ภาษาหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ prde.prd.go.th และ Facebook NBT Worlds ค่ะ
0: จากประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาดังนี้ครับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 16:00 นเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระพิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันและเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศสูงสุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกคนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกลางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระวรวงศ์เธอกับสมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสนพระทัยในการศึกษาด้านกฎหมายเมื่อส่งสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนจิตรลดาแล้วพระองค์ส่งสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปีพุทธศักราช2540ส่งสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2543รวมเวลาที่ส่งศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา3ปีครึ่งนอกจากนี้ยังได้เสด็จไปทรงทัศนศึกษาวิชากฎหมายของฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบซีวิลลอซึ่งเป็นรากฐานของประมวลกฎหมายไทยหรือกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระบบประมวลและมิได้ตัดสินตามแนวคำพิพากษาของศาลอย่างไรก็ตามแนวคำพิพากษาของศาลยังถือว่ามีน้ำหนักในการพิจารณาคดีความซึ่งแบ่งเป็น2 ส่วนคือกฎหมายแพ่งและอาญาและกฎหมายปกครองตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนอกจากนี้พระองค์ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่กันไปด้วยโดยทรงสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1จากนั้นพระองค์ทรงมุ่งมั่นเข้าสู่เส้นทางนักกฎหมายอย่างเต็มพระองค์โดยได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอนแนลสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีและทรงศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548ระหว่างนั้นทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยและพระองค์ยังได้ทรงงานด้านการศึกษาโดยทรงเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาโดยทรงตั้งพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

0: วมทั้งสร้างความเท่าเทียมความเป็นธรรมเพื่อพระราชทานโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังจนกลายมาเป็นรากฐานสำคัญในการทรงงานขับเคลื่อนด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนอกจากนี้ในปี2551ได้ทรงริเริ่มโครงการจัดทำข้อเสนอประเทศไทยเพื่อผลักดันเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกให้ทันสมัยและเป็นรูปธรรมโดยมุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนามาตรฐานระหว่างประเทศเพื่อนำมาเสริมข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยประเทศไทยได้ขับเคลื่อนกิจกรรมในเวทีระหว่างประเทศเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังหญิงและแสวงหาพันธมิตรในการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายระหว่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อมาพระองค์ได้ผลักดันการรณรงค์การสร้างความตระหนักรู้และแนวร่วมที่มุ่งต่อยอดความสำเร็จจากการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงภายในประเทศไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในระดับสากลจนเกิดการเจรจาและได้รับความร่วมมือทั้งจากกลุ่มนักวิชาการผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์รวมทั้งผู้แทนประเทศต่างๆในเวทีสหประชาชาติ
1: สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพในวันนี้นะครับสำหรับพระพิธีธรรมประจำเตียงสวดที่1เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารครับประกอบด้วยพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทธโธพระมหาวิรวุฒิอภินาโทพระมหาวโรธธรรมวโรและพระครูสังฆการวิจิตรครับซึ่งจะสวดในบทพระพิธรรมธรรมมัตตสังคหะปริเชตที่1และ5ทำนองที่สวดจะเป็นทำนองสรพัญญะส่วนเตียงสวดที่2เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตประกอบด้วยพระครูนันทกิตติคุณกิจการพระมหากฤษณกิตติปัญโยพระมหาภาคภูมิภูริปัญโยและพระมหาฤทธิชัยญาณิทิโกสวดในบทพระพิธรรม7คัมภีร์และบทพระพิธรรมใหม่โดยจะสวดในทำนองเลื่อนและทำนองสรพัญญะนะครับขณะนี้เรา
0: คุณผู้ชมคะสำรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสุริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งตั้งอยู่ในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะพระองค์ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชทานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เหนือกรอบพระรูปมีอักษรพระนามาภิไธยย่อพอและตัวอักษรพอสีแสดอันเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีอักษรพอสีเหลืองอันเป็นสีประจำราชวงศ์จักรีประดิษฐานภายในพระเกี้ยวยอดค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีรายละเอียดที่อยากจะเรียนแจ้งให้คุณผู้ชมได้รับทราบค่ะสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสุริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะโดยในระหว่างวันพุธที่17มิถุนายนถึงวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569จะเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันจากนั้นในระหว่างวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนถึงวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569จะเป็นพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปันนระสัมวาน15วันและจากนั้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมถึงวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569จะเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วัน และในระหว่างวันศุกร์ที่18กันยายนถึงวันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2569จะเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันค่ะ
1: ที่เห็นอยู่ในขณะนี้คือพระโกศทองใหญ่นะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมจะ

0: ั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าไฟในเหรียญพัฒนาพรรัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชทานทหารมากเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับและสุดท้ายเป็นฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับส่วนทางด้านซ้ายของพระโกศครับเป็นเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคที่ทอดถวายได้แก่ผ่านพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมผ่านทองคำลงยาขันพระสุธารสทองคำพร้อมผ่านทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันทรงพระพักทองคำลงยาและผ่านรองและบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาครับ
1: นอกจากนี้นะคะสิ่งที่เห็นได้อีกอย่างหนึ่งคือพระพุทธรูปประจำวันประสูติค่ะพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิพระพุทธรูปที่แสดงถึงการเจริญสติภาวนามีพุทธลักษณะนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ขวาทับซ้ายวางบนพระเพลาหรือตักนะคะเป็นปางที่เน้นความสงบสันติและปัญญาค่ะ
0: ในโอกาสนี้จะขออนุญาตกล่าวถึงพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งเป็นพระที่นั่งที่ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหลังจากที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอสุนีบาตจนเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2332จากเดิมที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบมาจากพระที่นั่งสันเพปราสาทที่กรุงศรีอยุธยานำมาสร้างมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นมุกยาวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจตุรมุกที่มีมุกแต่ละด้านยาวเสมอกันและโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้เป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนสร้างต่อเนื่องจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเฉพาะองค์ประธานของพระที่นั่งกว้าง 13.80 เมตรยาว 31.85 เมตรยกพื้นสูง 2.30 เมตรหลังคาเป็นหลังคาทรงไทยมุงกระเบื้องเคลือบสีสร้างเป็นหลังคา3ชั้นหลั่นลดเช่นเดียวกับหลังคาโบสถ์มีเครื่องตกแต่งอันเป็นสัญลักษณ์ของสถาปัตยกรรมไทยเช่นช่อฟ้าใบระกาหางหงและเครื่องตกแต่งอื่นๆโดยสมบูรณ์หน้าบรรจำหลักเป็นรูปพระพรหมประทับเหนือบัลลังก์บนหลังหงตอนเหนือและตอนใต้รูปพระพรหมเป็นรูปเทพพนมในลายกนกมีลายกนกก้านขดเทพพนมเป็นลายประกอบและมีหน้าบรรทานพระเป็นเชิงล่างฝ้าเพดานทั้งภายในภายนอกปิดทองลายฉลุเป็นดาวล้อมเดือนท้องคือปิดทองลายฉลุมีลายกรวยเชิงอยู่ตอนปลายพระทวารและพระบัญชรพระที่นั่งพิมานรัตยาหน้าบานเขียนลายรถน้ำเป็นลายพุ่มเข้าบินหน้าสิงหลังบานเขียนสีเป็นรูปเทพพยดาทรงพระขันประทับยืนอยู่เหนือบัลลังก์และมีลายกนกเปลวเป็นลายพื้นส่วนเรือนแก้วนั้นแตกต่างกันคือพระบัญชรเป็นซุ้มบันทแถลงแต่พระทวารเป็นซุ้มลายดอกเบญจมาศภายนอกองค์ประธานเป็นเฉลียง3ด้านริมเฉลียงด้านนอกเป็นเสานางสรานหรือเสารายเฉลียงด้านตะวันออกและด้านตะวันตกซึ่งเป็นด้านข้างองค์พระที่นั่งเป็นเฉลียงกว้าง 1.90 เมตรอยู่ระดับเดียวกับพื้นดินส่วนเฉลียงด้านใต้เป็นเฉลียงกว้าง 2.80 เมตรสูงจากระดับพื้น 1.80 เมตรเฉลียงด้านนี้ต่อเนื่องกับชานหน้าเรือนจานท้ายพระที่นั่งครับพระที่นั่งองค์นี้แต่ก่อนเคยเป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณฑลหมู่พระมหาปราสาทนี้เมื่อปีพุทธศักราช2373ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ภายหลังที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาสำเร็จลงตามพระราชประสงค์แล้วก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมณฑลอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้เป็นเวลาถึง1ปีในระหว่างประทับณพระราชมณฑลหมู่พระมหาปราสาทนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมณฑลณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง2ครั้งครั้งแรกบรรทมทับที่พระที่นั่งพิมานรัตยาครั้งที่2ปีพุทธศักราช2465บรรทมที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมุกตะวันออก

0: ระที่นั่งพิมานรัตยาครับบางคราวก็โปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่2โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่1ในรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในข่าวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนะครับกระทั่งปี2462ครับเมื่อสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ทรงนามพระบรมศพต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ทรงนามพระบรมศพสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชพระบาทสมเด็จพระประเมศมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489และส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระศรีสุรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ปีพุทธศักราช2527พระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภกินีปีพุทธศักราช2551พระศพสมเด็จพระเจ้าภกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีพุทธศักราช2554พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพุทธศักราช2559และพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปีพุทธศักราช2568ครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเดินทางมาถึงอย่างพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
1: ยกออกปึ๊บยกออกเรียบปุ๊บไปหันปุ๊บยกออก

0: 6. Up.
1: ขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทร่างพระที่นั่งราชกรณียสภาแล้วนะครับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตณที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาก่อนเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยา

าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและทรงกราบ

ลังจากพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมครบ4จบแล้วนะครับเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกซึ่งในคืนนี้คือพระเทพวชิราภินันท์จากวัดบวรนิเวศวิหารและพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมทั้ง8รูปขึ้นนั่งอย่างอาสงครับขณะที่เจ้าพนักงานจะได้ทำการลาพระภูสายโยง

0: ขณะนี้นะคะเจ้าพนักงานเตรียมที่จะลาดพระภูสายโยงค่ะซึ่งพระภูสายโยงนั้นคือแถบผ้าที่โยงมาจากปากพระโกศนะคะสำหรับคลี่ทอดไปยังพระสงฆ์ทำจากผ้าหลายชนิดตามศัพท์ของผู้ล่วงลับสามัญชนธรรมดาจะใช้ผ้าตาดเหลืองไม่ต้องมีรองโยงค่ะส่วนเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าตาดเงินสำหรับเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าเข้มขาบขาวลายริ้วหากเป็นพระบรมศพพระศพเจ้านายตั้งแต่พระองค์เจ้าขึ้นไปเมื่อจะทอดสำหรับพระสงฆ์สถาปกรจะต้องมีผ้าขาวรองอีกหนึ่งชั้นเรียกว่าผ้ารองโยงค่ะ
1: เดิมทีพัดของพระพิธีธรรมนะครับจะเป็นพัดไปตานตามธรรมเนียมแบบพระนุจรครับแต่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ทรงมีพระราชดำริว่าพระพิธีธรรมต้องถูกราชการสวดพระราชพิธีในพระราชวังอยู่เสมอจึงโปรดให้ทำตะลิปัดผืนแผ่ติดริ้วไหมทองโดยมีทั้งหมด4สีคือสีขาวแดงสีน้ำเงินและสีเขียวนะครับต่อมาพัดสีขาวจึงเปลี่ยนเป็นสีเหลืองโดยสีของพัดพิธีธรรมก็จะสื่อความหมายถึงธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมและไฟโดยเรียงตามการสูญสลายไปของธาตุทั้ง4เมื่อผู้วัยชนสิ้นกาละแล้วครับ

ไรนะครับโดยมีพระราชาคณะคือพระเทพวชิราภินันท์จากวัดบวรนิเวศวิหารจะเป็นพระราชาคณะที่ถวายอดิเรกครับและมีพระพิธีธรรม4รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารและอีก4รูปจากวัดสาเกตเป็นพระพิธีธรรมในคืนนี้นะครับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรเสร็จสิ้นแล้วทรงพระดำเนินกลับไปประทับพระราชอาณาจักรและพระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ครับ

ถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตนังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามนุโช

อะติเรกะวัฏสะสะตังชีวะตุอะติเรกะวัฏสะสะตังชีวะตุอะติเรกะวัฏสะสะตังชีวะตุทีฆายุโกโหตุอะโรโคโหตุทีฆายุโหตุอะโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสัปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนธมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

ลังจากพระสงฆ์สรรพากรนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาลงจากอาสงและออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งวันนี้พระราชคณะที่ถวายอดิเรกคือพระเทพวชิราภินันท์จากวัดบวรนิเวศวิหารครับและพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดบวรนิเวศวิหารครับ

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับคุณผู้ชมครับในปี2569ในครั้งนี้เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภรณ์เรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนมีการอัญเชิญพระศพมาประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งถือเป็นครั้งแรกของพระที่นั่งองค์นี้นะครับที่ใช้ในการประดิษฐานพระศพเพราะแม้พระที่นั่งพิมานรัตยาจะมีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีส่งน้ำพระบรมศพและพระศพมาโดยตลอดแต่ในอดีตก็ไม่ปรากฏหลักฐานการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์เป็นการถาวรภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีส่งน้ำพระศพดังนั้นการประดิษฐานพระศพสมเด็จลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภรณ์นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในครั้งนี้จะทำให้พระที่นั่งพิมานรัตยากลายเป็นสถานที่สำคัญที่ประชาชนจะมีโอกาสได้เข้ากราบสักการะพระศพตามที่ได้รับพระบรมราชานุญาตภายหลังเสร็จสิ้นการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันตามที่สำนักพระราชวังกำหนดนะครับ
1: สำหรับการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภรณ์นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสุริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทางสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการประกาศเรื่องให้ประชาชนไว้ทุกข์เพื่อแสดงความอาลัยนะคะโดยมีรายละเอียดคือให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปและให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปนั้นขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมค่ะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเพื่อไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังครับ
1: คุณผู้ชมคะสำหรับพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพในคืนนี้นะคะพระพิธีธรรมนั้นคือสมณศักดิ์ที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแก่สิบพระอารามในพระนครซึ่งทางวัดจะมีการแต่งตั้งพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่มีสมณศักดิ์ต่ำกว่าพระราชาคณะเป็นพระสงฆ์ที่สามารถสวดจตุรเวททำน้ำพระพุทธมนต์ที่หอสาตรคมสวดพันยักษ์ในพระราชพิธีหรือสวดทำนองพระอภิธรรมทำนองหลวงในการพระบรมศพงานพระศพตลอดจนงานศพในพระบรมราชานุเคราะห์ซึ่งวัดหนึ่งหนึ่งจะมีพระพิธีธรรมสำหรับละสี่รูปค่ะพระพิธีธรรมนี้สันนิษฐานว่ามีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสืบเนื่องมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นซึ่งวัดที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พระพิธีธรรมมีอยู่9พระอารามนะคะคือวัดประคังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุวัดราชสิทธารามวัดราชบุรณะวัดสะเกดวัดหงรัตนารามวัดโมลีโลกยารามและวัดอรุณราชวรารามซึ่งในสมัยรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เพิ่มสมณศักดิ์พระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นอีก1วัดรวมเป็น10พระอารามค่ะแต่ภายหลังพระพิธีธรรมมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยปัจจุบันพระพิธีธรรม10พระอารามได้แก่วัดระฆังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดสะเกดวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารวิรวงศาวาส วัดอนงคารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสซึ่งในรัชกาลปัจจุบันพระพิธีธรรมก็ไม่ได้มีเฉพาะ10พระอารามในกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะแต่ว่ามีการฝึกซ้อมให้มีพระพิธีธรรมประจำในทุกจังหวัดโดยมีกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ดำเนินการอยู่ในทุกจังหวัดหากแต่ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพนั้นตลอด100วันจะใช้พระพิธีธรรมหลวง10พระอารามในกรุงเทพมหานครตั้งแต่เดิมที่เคยมีมาค่ะ
0: หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกหยาดเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีได้เข้าถวายสักการะ

และถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาครับเพื่อไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภา

0: ณผู้ชมคะและสำหรับในช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกของประชาชนทั้งประเทศนะคะสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นในการนี้มีการจัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นั้นด้วยค่ะซึ่งการเข้าสักการะเบื้องหน้าพระรูปนั้นจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถวายสักการะและลงนามในสมุดหลวงได้จนถึงวันพรุ่งนี้นะคะและหลังจากนั้นสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 21:00 นโดยจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2519และหลังจากนั้นจะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ
1: ในช่วงนี้จะขออนุญาตกราบเรียนถึงหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพนะครับโดยทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันในวันพุธที่17มิถุนายน2569เวลา 17:00 นพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากัน1พระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถาวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 10:00 นพระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารส่งทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุและสดับปกรณ์พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสมวาน15วันวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569เวลา 17:00 นพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากัน1พระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถาวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 10:00 นพระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารส่งทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุและสดับปกรณ์พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากัน1พระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถาวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569เวลา 10:00 นพระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารส่งทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสดับปกรณ์และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันในวันศุกร์ที่18กันยายน2569เวลา 17:00 น

และสนับปกรณ์ครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะครับ

0: ผู้ชมครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการถ่ายทอดสดเนื่องในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามาถึงในช่วงท้ายแล้วนะครับคุณจิรนันท์เขตพงศ์ผมกฤษดาดุลมีพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมและขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับรายการ5นาทีชีวิตมีสุขค่ะในวันนี้นะคะเราจะนำเสนอเรื่องเสียงเพลงสร้างความสุขค่ะหลายๆท่านคงจะสงสัยนะคะว่าเสียงเพลงนี้สร้างความสุขได้อย่างไรค่ะในวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องราวของผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะซึ่งท่านเคยเป็นมะเร็งเต้านมเมื่อเอ่ยถึงมะเร็งเต้านมเนี่ยนะคะหลายๆท่านก็นึกหวาดกลัวแล้วนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราจะเสียชีวิตหรือเปล่าแต่เธอผู้นี้นะคะเธอได้พยายามฝ่าฟันอุปสรรคด้วยเสียงเพลงของเธอเองค่ะและเธอร้องเพลงที่อาคาร100ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีค่ะโรงพยาบาลศิริราชที่เธอรักษาตัวอยู่เดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณรัตติพรลิปิชัยกันนะคะว่าเธอสร้างความสุขนี้ได้อย่างไรค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะเมื่อต้นรายการนี้ได้เกริ่นนำไปแล้วว่า

0: คุณณัฐิพรเป็นมะเร็งเต้านมและได้ร้องเพลงอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชด้วยตรงนี้ได้เข้าร่วมกิจกรรมยังไงอะคะ
1: ก็คือเราจะมีทุกคนอาสาเข้ามาใช่ไหมฮะก็จะมีนักดนตรีเล่นเปียโนแล้วก็มีไวโอลินแล้วตัวเองจะเป็นนักร้องแล้วก็การร่วมกิจกรรมนี้คือเราช่วยสร้างความสุขให้กับคนฟังคือตัวเราเองถึงแม้ว่าเราก็ช่วยบำบัดตัวเราเองด้วยเรามีความสุขแล้วพอเราเห็นผลที่คนที่มานั่งฟังเพลงเนี่ยเขามีความสุขเนี่ยพวกเราก็จะมีความรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นที่จะได้ทำงานคือตัวเองก็คือเหมือนกับว่าอุทิศตัวเองแล้วสำหรับที่จะช่วยสังคม
0: ค่ะ
1: ก็ความรู้สึกเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เรามีความสุขมากขึ้นนะเสียงเพลงเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราผ่อนคลายมาก
0: แล้วก็ไม่ตึงเครียดด้วยผู้ป่วยหรือว่าคนที่เดินผ่านไปมาได้ยินเสียงร้องของคุณณัฐิพรเนี่ยร้องเพลงเนี่ยนะคะเขาก็เกิดมีความสุขและจะทำให้เรารู้สึกว่ามีความสุขในขณะนั้นด้วย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วร้องมานานแล้วยังคะที่นู่นนะคะ
1: 2ปีแล้วค่ะประมาณ2ปีแล้วค่ะแล้วก็ก็ยังก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากตรงที่ว่าแฟนคลับนะคะคือมีคนไข้มีคนที่เดินผ่านไปมาเนี่ยพอได้ฟังเสียงเพลงปุ๊บเขาจะหยุดแล้วเขาก็มานั่งฟังหรือยืนฟังเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่คือเราจะให้แบบว่าอรรถรสของเพลงหลากหลายเพราะว่าจะร้องเพลงสากลด้วยเพลงไทยด้วย ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทุกคนก็จะมีส่วนร่วมคือได้ฟังเพลงหลายแนวแล้วก็มีความสุขกับเสียงเพลงนั้นอะไรเงี้ยค่ะ
0: ท่านผู้ชมบางท่านนะคะฟังแล้วจะสงสัยนะคะเอ๊ะว่าคุณรัติพรเนี่ยเป็นโรคร้ายด้วยแต่ทำไมยังมาสร้างความสุขร้องเพลงด้วยตรงนี้เราต้องรักษาตัวควบคู่ไปด้วยไหมคะ
1: มันก็คือส่วนการเสียงเพลงเนี่ยจะช่วยได้ทุกคนหมดไม่จำเป็นว่าคือถ้าบางคนไม่ชอบร้องเพลงนะคะแต่ว่าเราได้ฟังเพลงเนี่ยมันจะเป็นอะไรส่วนหนึ่งที่เราแบบบ่นว่าฟังไปด้วยแล้วก็คิดในสิ่งที่ดีๆแล้วมันก็เราก็จะแบบนึกภาพตามไปเหมือนว่าคนเวลานั่งฟังเพลงจะนั่งหลับตาฟังเพลงแล้วมันจะเป็นอะไรที่แบบเนี่ยค่ะคือมันบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ตัวเองเนี่ยรู้ว่ามันจะเสียงเพลงเนี่ยมันจะช่วยให้เราไม่ว่ามีความทุกข์เนี่ยมันก็จะทำให้เราผ่อนคลายได
0: ้อยากจะฝากบอกตรงนี้ไปถึงผู้ชมทางบ้านเนี่ยบ้างคะ
1: ก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยคิดว่าเสียงเพลงเนี่ยมันจะช่วยทำให้พวกเราเนี่ยมีความสุขได้แล้วก็ในช่วยในการดำเนินชีวิตนะคะจากเพลงของหลุยส์ อาร์มสตรองที่บอกว่า What a wonderful world เรามองโลกในแง่ดีชีวิตเราก็จะมีความสุข
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: เชกเช่นเดียวกับคุณรัติพรรินพิชัยนะคะผู้ซึ่งอดีตเคยเป็นโรคร้ายแต่ปัจจุบันนี้นะคะเราจะเห็นว่าท่านสดใสและก็สวยมากเรามองไม่ออกเลยว่าท่านเป็นโรคร้ายมาก่อนทางรายการต้องขอขอบพระคุณนะคะที่ท่านได้เล่าประสบการณ์ดีๆมาให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะดีค่ะ
0: สำหรับท่านผู้ชมนะคะที่มีความสุขประสงค์อยากจะบอกความสุขนี้เผื่อแผ่มาทางรายการค่ะก็สามารถเขียนปริศนาบัตรดังที่ปรากฏที่อยู่หน้าจอนี้ค่ะก่อนจากกันค่ะอย่ายอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะเพียงขอให้ทุกๆคนนั้นมีกำลังที่ลุกขึ้นมาต่อสู้สวัสดีค่ะ

0: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
1: ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
2: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
3: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
4: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
3: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 19:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวดีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดพระชนชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่ประสงค์แบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงนำความรู้ที่ทรงศึกษาจากหลากหลายแขนงใช้ในการทรงงานด้านต่างๆและตั้งพระทัยมั่นในการทรงงานสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรมีความมั่นคงในชีวิตได้รับสิทธิที่พึงได้ตลอดจนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีพระราชทานพระโกศทองใหญ่ตั้งแต่งประกอบพระอิสริยยศทรงพระศพภายใต้พระสัปปตนสัปตัปปดลสเวตฉัตรกลางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสื่อไปทั้งนี้ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาทุกวันเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 6:49 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงบายพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสครบ9ปีสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาติไทย112ปีวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาดไทยเดิมชื่อวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยกำเนิดขึ้นเมื่อปี2457โดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเป็นสถาบันแห่งแรกที่สอนหลักสูตรวิชาการพยาบาลในประเทศไทยและเมื่อวันที่25ธันวาคม2
2559พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตามพระราชบัญญัติยกสถานะวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาและพระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายให้ใช้ชื่อว่าสถาบันการพยาบาลศรีสิรินธิราสภากาชาดไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสิรินธิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยการเจ้าที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษาการแพทย์การสาธารณสุขและวิชาชีพพยาบาลของไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันปัจจุบันสถาบันมีพันธกิจหลักคือผลิตบุคลากรทางการพยาบาลให้มีคุณภาพและศักยภาพในการทำคุณประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยคุณธรรมและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมบริการวิชาการและวิชาชีพด้วยเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพของสังคมพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ทำงานและการดำรงชีวิตเวลา 8:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนอกวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้นางนวลพันธ์ล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนและกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และร้อยเอกหญิงชยาดาหนีพานรองกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญของคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์หรือสอวนประจำปี2569มีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่5ในประเทศไทยพุทธศักราช2569การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่24ในประเทศไทยพุทธศักราช2570และการเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับเอเชียครั้งที่27ในประเทศไทยพุทธศักราช2570เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ72พรรษา2เมษายน2570นอกจากนี้ยังมีการสรุปผลการดำเนินงานประจำปี2569ซึ่งมูลนิธิสอวน.ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่นักเรียนพัฒนาศักยภาพครูอาจารย์และวิทยากรอยู่เสมอมีค่ายสอวน.5สาขาหลักได้แก่คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์เคมีชีววิทยาและฟิสิกส์รวมถึงค่ายสอวน.สาขาวิชาอื่นๆเช่นดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์ภาษาศาสตร์วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศเป็นต้น

การดำเนินงานของมูลนิธิสอวน.มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ยกระดับมาตรฐานการศึกษาของประเทศเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของชาติอย่างยั่งยืนได้ต่อไปพระอนุวงศ์เสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามณวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินได้ทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสณวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวัดละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ในเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสณวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระพิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระพิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะองคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการจัดเตรียมงานโครงการหลวง57วันนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาท รุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและประธานอำนวยการจัดงานโครงการหลวง57ตรวจเยี่ยมพื้นที่จัดงานโครงการหลวง57ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมือง The Blooming Legacy of Royal Flora เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานและผลสำเร็จของมูลนิธิโครงการหลวงตลอดระยะเวลา57ปี
ในการนี้องคมนตรีมีข้อเสนอนะให้ทำงานแบบบูรณาการในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนพัฒนาพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือชาวเขาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกและเป็นการสร้างการรับรู้และเผยแพร่ผลสำเร็จของงานโครงการหลวงสู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากรมสรรพากรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโคกกฐินวัดลานสกาในวัดมะนาวหวานวัดไม้เรียงวัดเจดีวัดสุชนจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดโลการามจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดตโนดจังหวัดนนทบุรีและวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นคณะผู้อบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงรุ่นที่5สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดลกลุ่มบริษัทอาคารภาคินจำกัดและบริษัทมาร์ช PB จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดนิมิตรัตนารามวัดหนองยางวัดกลางของวัดพรมสุรินวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินวัดดอนเกลือจังหวัดร้อยเอ็ดวัดคีรีวนาจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดนกจังหวัดชัยนาทและวัดฉลอนจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่วัดมหาพฤทธารามวัดไผ่เงินโชตนารามวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครวัดสันทรายน้อยวัดร่องขุ่นวัดศรีชุมจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาวันนี้เวลา 19:00 นสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมูลนิธิคีตาศิรวาทสมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรปในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมนักเรียนเก่าเนเธอร์แลนด์ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปณวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ
ากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมา

มีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญช่วงเช้าหน้าบ้านเลขที่172หมู่6ตำบลกุดชมพูอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์พระราชทานประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ผักจำนวน4ชุดคราชนิดกิ่งพันธุ์ไม้ผลจำนวน22ต้นและพันธุ์ปลาเนียนจิตรดาจำนวน900ตัวให้แก่ครอบครัวพันตรีนพพลบุญเลิศสังกัดกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่6กองพลทหารราบที่6ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ทั้งนี้ได้รับการเลื่อนยศจาก10เอกเป็นพันตรีภายหลังการเสียชีวิตครอบครัวนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นครั้งที่2เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่สูญเสียบุคคลสำคัญในครอบครัวเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและสร้างเสริมรายได้ในครัวเรือนจากผักปลอดภัยผลผลิตจากกิ่งพันธุ์ไม้ผลและลูกปลาเนียนจิตรดาช่วงบ่ายเดินทางไปยังบ้านเลขที่93หมู่1ตำบลโพนงามอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานสิทธิเดชสวัสดิ์สูงเนินสังกัดกรมทหารพรานที่23ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่จากแรงอัดและสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณปราสาทโดนตวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษณบ้านเลขที่31หมู่5ตำบลพระเหล่าอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกธานีพาหาสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่16ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่จากการเหยียบกับระเบิดบริเวณช่องโดนเอาอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษแต่ณบ้านเลขที่23หมู่7ตำบลเคียงใหญ่อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารปริวัติมีมานะสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่6ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่จากการเหยียบกับระเบิดบริเวณพื้นที่พรานยาวอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นบุคคลสำคัญและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดสถานที่ในพระบรมมหาราชวังเพื่อประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งในวันนี้หน่วยราชการในพระองค์904มีคณะทูตานุทูตกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์กงสุลกิติมศักดิ์และองค์การระหว่างประเทศเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงอาทิเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผู้แทนคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกหรือ SCAPอุปทูตรักษาการรัฐอธิปไตยทหาร Order of Malta ประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตรัฐสุลต่านโอมานกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐซานมาริโนประจำประเทศไทยกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์สาธารณรัฐมัลดีฟประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐคี

0: กีสประจำประเทศไทยกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์สาธารณรัฐเยเมนประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐอาร์เมเนียประจำประเทศไทยอุปทูตรักษาการสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยอุปทูตรักษาการสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยอุปทูตรักษาการสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทยผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์ราชอาณาจักรเลโซโทกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์สาธารณรัฐโดมินิกันเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตประเทศญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNIDO และที่ศาลาสหไทยสมาคมมีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิคณะพระสหายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมชิราวุฒิวิทยาลัยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนพรรคเพื่อไทยมูลนิธิชัยพัฒนากระทรวงศึกษาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมคณะผู้สื่อข่าวและช่างภาพข่าวในพระราชสำนักจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆโรงเรียนหนองพระพิทยาจังหวัดพิษณุโลกกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่6กองทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมแพทย์ทหารบกกรมแพทย์ทหารบกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ New Day Learning สาคลินิกบริษัทบราโว BKK จำกัดข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ธนาคารอาคารสงเคราะห์กรมสรรพากรบริษัทกอล์ฟDevelopment จำกัดมหาชนพบร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทบิวเวอรี่จำกัดกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติศาลปกครองสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรีค่ายเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนางพรทิพย์ไซมอนนักหิรัญกนกอดีตนางสาวไทยปี2531และมิสยูนิเวอร์ส1988พร้อมครอบครัวนอกจากนี้สำนักพระราชวังยังได้จัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัยภายในเต็นท์สนามหญ้าด้านข้างศาลาลูกขุนในโดยมีจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สูงวัยและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษด้วยท่านนี้จะเปิดให้ลงนามถวายความอาลัยถึงวันที่16มิถุนายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:00 นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤทธิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: มองโลกในแง่ลบนะครับต่างจากแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ที่มองโลกในแง่บวกนะครับสุดท้ายนะครับตอนที่ 11.3 นะครับสื่อมวลชนกับสังคมวัฒนธรรมนะครับเราแบ่งได้เป็น3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือบทบาทของสื่อมวลชนในการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมนะครับการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมนะครับก็ยังก็คือการพัฒนาสังคมสื่อมวลชนนะครับช่วยพัฒนาด้านสาธารณสุขนะครับตัวอย่างเช่นการแจ้งข่าวสารเรื่องไข้หวัดนกการล้างมือก่อนรับประทานอาหารการแจ้งข่าวเรื่องของการเกษตรนะครับ การรณรงค์เรื่องของการศึกษาอย่างเช่นมสท.เราเป็นการใช้สื่อมวลชนสื่อสารทางไกลนะครับการรณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมนะครับก็มักจะใช้สื่อมวลชนเหมือนกันนะครับในการสื่อสารและปัจจุบันก็เริ่มก้าวสู่การใช้อินเทอร์เน็ตด้วยเช่นเดียวกันนะครับในด้านของการพัฒนาวัฒนธรรมสื่อมวลชนพัฒนาวัฒนธรรมได้ตั้งแต่เรื่องของครอบครัวศาสนาแล้วก็การเผยแพร่วัฒนธรรมนะครับในด้านครอบครัวก็คือได้แต่ในเรื่องของการอบรมบ่มเพาะนะครับการสร้างสัมพันธ์ของคนในบ้านเช่นการดูทีวีร่วมกับลูกนะครับแล้วก็เวลาให้ลูกดูรายการเด็กๆอย่างนี้ก็ทำให้เด็กๆนั้นอบรมบ่มเพาะวัฒนธรรมที่ดีของสังคมไทยนะครับเช่นความรักชาติความรักพ่อแม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับในด้านศาสนานะครับสื่อมวลชนก็ช่วยพัฒนาทางด้านศาสนานะครับโดยเฉพาะรายการศาสนาแต่ในอีกด้านหนึ่งก็สามารถทำลายศาสนาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเช่นเรื่องของความเชื่อทางด้านไสยศาสตร์ความเชื่อเรื่องผีสางนะครับในด้านการเผยแพร่วัฒนธรรมนะครับสื่อมวลชนส่งเสริมได้เช่นเดียวกันเช่นงานประเพณีต่างๆนะครับบุญบั้งไฟออกพรรษานะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งนะครับสื่อมวลชนก็ทำลายวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมนะครับเราก็ดูได้จากพวกคลิปต่างๆที่อยู่ในสื่อมวลชนนะครับในด้านที่3นะครับบทบาทของสื่อมวลชนอันนึงนะครับนักวิชาการคนหนึ่งที่ชื่อว่าเกิร์บเนอร์บอกว่าสื่อมวลชนโดยเฉพาะโทรทัศน์นะครับมีอิทธิพลในการครอบงำมนุษย์นะครับเพราะว่าโทรทัศน์นั้นก้าวไปสู่ในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นคนก็เปิดโทรทัศน์ยิ่งเปิดนะครับมันก็เหมือนกับน้ำที่หยดลงหินทุกวันหินก็ยังกร่อนนะครับเพราะนั้นเราเปิดโทรทัศน์ทุกวันโทรทัศน์ก็สามารถทำให้คนเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องจริงบางทีเราไม่เคยไปสถานที่ต่างๆนะครับแต่ว่าเราถูกโทรทัศน์กล่อมกล่าวเช่นเราไม่เคยไปตะวันออกกลางมาก่อนเราดูโทรทัศน์ทุกวันทุกวันเราก็คิดว่าที่ตะวันออกกลางนั้นก็มีความรุนแรงความน่ากลัวเราก็เลยไม่อยากไปนั้นเป็นต้นอันนี้คือเรียกว่าทฤษฎีการปลูกฝังความเป็นจริงนะครับประเด็นเรื่องที่ 11.3.2 นะครับนอกจากสื่อมวลชนมีแง่ของการพัฒนาสังคมและธรรมแล้วนะครับก็ยังสื่อมวลชนยังถูกควบคุมด้วยนะครับจากสังคมวัฒนธรรมนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในสำนักที่เรียกว่าสำนักวิพากษ์หรือสำนักมาร์กซิสต์นะครับสำนักนี้ก็มีสำนักแยกย่อยไปได้ตั้งแต่อุดมการณ์นะครับจักรวรรดินิยมสื่อแล้วก็สำนักวัฒนธรรมศึกษาที่สนใจเรื่องการต่อสู้ต่อรองนะครับในประเด็นแรกนะครับอุดมการณ์ในสื่อมวลชนนะครับสำนักนี้สนใจเรื่องของการที่สื่อมวลชนนั้นสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตซ้ำอุดมการณ์นะครับแนวคิดนี้พัฒนาโดยคนที่ชื่อว่าอัลทูแซร์เป็นชาวฝรั่งเศสและกรัมชีเป็นชาวอิตาลีนะครับแนวคิดที่สนใจว่าอุดมการณ์คืออะไรอุดมการณ์คือกรอบความคิดในการมองโลกนะครับในการอธิบายว่าเราคือใครสังคมคืออะไรโลกคืออะไรนะครับอุดมการณ์เป็นชุดความคิดที่สังคมเป็นตัวกำหนดนะครับแล้วก็สร้างขึ้นแล้วก็ฝังลงไปในสมองเรานะครับตั้งแต่เราเด็กๆนะครับถ้าเทียบง่ายๆเหมือนกับฝังซอฟต์แวร์ลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าถ้าเทียบกับโทรศัพท์มือถือก็คือเหมือนเราโหลดแอปนะครับแล้วก็การโหลดแอปนั่นแหละนะครับก็เป็นการโหลดด้วยมือตัวเราเองอุดมการณ์ก็เป็นแบบนั้นนะครับคนอื่นนะครับหยิบมาฝากลงมาในสมองเรานะครับทำให้เราเรียนรู้โลกเข้าใจโลกโดยที่เราไม่ตั้งคำถามนะครับอุดมการณ์เหล่านี้มาจากไหนเขาบอกว่ามาจากตั้งแต่สถาบันครอบครัวโรงเรียนและที่สำคัญคือสื่อมวลชนขีดเส้นใต้ได้เลยนะครับว่าเป็นตัวที่ผลิตซ้ำอุดมการณ์นะครับตัวอย่างอุดมการณ์เช่นเรื่องอะไรครับเช่นเรื่องเพศชายเพศหญิงความดำความขาวความอ้วนความผอมตะวันออกตะวันตกนะครับสังเกตนะครับอาจารย์เล่าให้ฟังก็จะมีอุดมการณ์เหล่านี้นะครับถูกผลิตขึ้นตั้งแต่ครอบครัวเราตัวอย่างเช่นเรื่องเพศเรื่องความเป็นเด็กชายเด็กหญิงนี่ครอบครัวเราสร้างให้เราตั้งแต่เด็กนะครับถ้าเป็นเด็กผู้หญิงนะครอบครัวก็จะบอกว่าหนูต้องเป็นเด็กที่น่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสก็ต้องเล่นตุ๊กตาต้องใส่ชุดสีชมพูเวลาขยับไปที่โรงเรียนก็จะสร้างอุดมการณ์นี้ให้กับเราตรงที่ว่าถ้าคุณเป็นเด็กผู้หญิงคุณก็ต้องเรียนเย็บปักถักรอยถ้าเป็นสื่อมวลชนเป็นเด็กผู้หญิงปุ๊บทำยังไงครับเป็นน้ำส้มน้ำนางเอกสื่อมวลชนก็จะสอนให้เรารู้ว่าเราเป็นนางเอกเราต้องอดทนเสียสละให้กับพระเอกนะครับอุดมการณ์เหล่านี้ทำงานลักษณะที่เรียกว่า2ขั้วแบ่งแยกนะครับคือเพศชายเพศหญิงตะวันออกตะวันตกดำขาวและสื่อมวลชนนะครับอุดมการณ์ก็มักที่จะให้น้ำหนักนะครับว่าอะไรดีกว่าอะไรเช่นถ้าเราเป็นเด็กผู้ชายเราเป็นผู้ชายเราก็ดีกว่าผู้หญิงตรงที่ว่าผู้ชายแข็งแรงผู้หญิงก็ทำไมครับอ่อนแอถ้าดำก็ทำไมครับโอ้ดำก็แย่ขาวก็ดูดีอย่างนี้เป็นต้นสื่อมวลชนก็ถูกผลิตซ้ำนะครับวิธีคิดเหล่านี้ให้กับสังคมนะครับ ตัวอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์อธิบายไปนะครับคือเรื่องของครอบครัวก็จะสั่งสอนให้ลูกชายอดทนที่จะบอกว่าผู้ชายเป็นผู้ที่เข้มแข็งนะครับถ้าเล่นของเล่นก็ต้องเล่นของเล่นตุ๊กตาทหารไปโรงเรียนก็เรียนกีฬาพละฟุตบอลนะครับโทรทัศน์ก็ผลิต

ซ้ำความเป็นผู้ชายผ่านพวกพระเอกหนังบู๊เป็นต้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้จะมีการผลิตซ้ำอุดมการณ์ต่างๆนี้ในสังคมนะครับก็จะมีอุดมการณ์ที่ว่าต่อต้านได้เช่นเดียวกันนะครับเช่นถึงแม้ผู้ชายอาจจะไม่ต้องเข้มแข็งก็ได้ผู้ชายอาจจะเสียใจร้องไห้ก็ได้ผู้หญิงบางคนก็เริ่มเข้มแข็งได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ทั้งหมดนั้นก็ยังต้องต่อสู้กับอุดมการณ์หลักนะครับที่สังคมสร้างก็คือว่าผู้ชายนั้นต้องเข้มแข็งนะครับหรือในปัจจุบันก็เริ่มมีการต่อต้านออกมาว่าอุดมการณ์ความขาวที่ฝรั่งผิวขาวสร้างนั้นอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับผิวดำก็ดีได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นนะครับการควบคุมสื่อมวลชนก็อาจจะมาจากโลกมหาอำนาจนะครับสำนักนี้เราเรียกว่าสำนักที่เรียกว่าจักรวรรดินิยมสื่อสำนักนี้มองว่าสื่อมวลชนมักจะถูกครอบงำจากโลกมหาอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาสหรัฐก็จะเป็นแหล่งผลิตอุดมการณ์นี้นะครับก็คือผลิตวัฒนธรรมใหญ่ๆครอบงำประเทศอื่นๆตั้งแต่ฮอลลีวูดรายการโทรทัศน์แล้วก็สื่อต่างๆนะครับก็ทำให้ถูกครอบงำทั้งหมดทั่วโลกทำให้ทุกคนมองว่าตะวันตกดีกว่าหนังฮอลลีวูดดีกว่าหนังไทยนะครับแล้วก็ทุกคนก็เน้นการบริโภคแบบตะวันตกนะครับนอกเหนือจากสหรัฐในปัจจุบันการครอบงำจักรวรรดินิยมนั้นไม่เพียงแต่สหรัฐนะครับยังก้าวสู่ประเทศญี่ปุ่นเกาหลีเป็นต้นนะครับเราก็คงรู้จักกันดีในนามของวงต่างๆนะครับที่เข้ามาสู่ประเทศไทยที่ก๊อปปี้วัฒนธรรมของญี่ปุ่นเข้ามานะครับในประเด็นที่3นะครับก็คือการควบคุมสื่อมวลชนจากสังคมวัฒนธรรมนะครับตามสำนักวัฒนธรรมศึกษานะครับสำนักนี้สนใจการต่อรองของสื่อมวลชนนะครับด้านหนึ่งสื่อมวลชนถูกครอบงำนะครับแต่อีกด้านหนึ่งนะครับสำนักนี้สนใจว่ามนุษย์ก็สามารถต่อรองความหมายได้ด้วยเช่นกันนะครับการต่อรองมีตั้งแต่แนวคิดของฮอลนะครับแนวคิดของฮอลสนใจการเข้ารหัสและถอดรหัสเขาบอกว่าคนเราสามารถต่อรองหรืออ่านความหมายจากโทรทัศน์อย่างนี้นะครับได้ตั้งแต่3แบบแบบแรกคือทำตามที่ผู้ส่งสารกำหนดเลยนะครับว่าผู้ส่งสารกำหนดว่าสื่อมวลชนนั้นเช่นถ้าเห็นว่าน้ำนางเอกก็คือน้ำส้มนะครับคนดูก็เชื่อตามอันนี้แบบแรกนะครับแบบที่2คืออะไรครับถอดรหัสที่ขัดแย้งอันนี้ไม่เชื่อนะครับปฏิเสธเลยน้ำนางเอกก็อาจจะไม่ใช่เป็นน้ำส้มก็ได้นะครับดูแล้วไม่เชื่อนะครับแล้วแบบที่3คืออะไรครับถอดรหัสต่อรองหรือตามเงื่อนไขนั่นก็หมายความว่าอาจจะเห็นด้วยบางส่วนแต่ก็มีจุดต่างบางส่วนนะครับตัวอย่างเช่นนะครับบางคนอาจจะดูว่าน้ำนางเอกก็คือน้ำส้มนะครับแต่ในบางครั้งในชีวิตนั้นนางเอกก็อาจจะไม่ต้องดื่มน้ำส้มก็ได้หรือเปล่านะครับเช่นบางครั้งอาจจะดื่มกาแฟบางครั้งก็อาจจะดื่มน้ำแดงนะครับเป็นนางอิจฉาหรือบางครั้งก็ดื่มไวน์เลยนะครับตามอารมณ์ความรู้สึกอันนี้เรียกว่าการถอดรหัสแบบต่อรองนะครับอันที่2ก็คือแนวคิดเรื่องอัตลักษณ์หรือตัวตนนะครับแนวคิดที่สนใจว่าด้านหนึ่งสังคมกำหนดนะครับแต่อีกด้านหนึ่งมนุษย์ก็มีอำนาจในการต่อรองความหมายเช่นเดียวกันนะครับเช่นนักศึกษาอาจจะถูกมหาวิทยาลัยกำหนดนะครับให้แต่งชุดนักศึกษานะครับแต่อีกด้านหนึ่งอัตลักษณ์ของนักศึกษานะครับก็บอกว่าฉันก็เป็นของฉันอย่างนี้ฉันเป็นวัยรุ่นเนาะเพราะฉะนั้นการเป็นวัยรุ่นก็คืออาจจะแต่งชุดนักศึกษาตามวิถีของชีวิตของตัวเองเช่นอาจจะใส่สั้นนุ่งกระโปรงแคบนะครับก็เป็นการต่อรองแล้วก็ท้าทายอำนาจของสังคมหรือว่ามหาวิทยาลัยกำหนดนะครับแบบที่3นะครับก็คือการต่อรองที่เรียกว่าการข้ามสายพันธุ์ทางวัฒนธรรมหรือว่า hybridization นะครับแนวคิดนี้ต่างกับวิธีคิดเรื่องจักรวรรดินิยมวัฒนธรรมนะครับซึ่งสนใจการครอบงำแต่แนวคิดนี้สนใจว่าวัฒนธรรมเวลาถูกส่งมาจากต้นทางไม่ว่าจะเป็นอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีนะครับเข้ามาถึงไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกันนะครับเช่น AKB มาจากญี่ปุ่นนะครับวงดนตรีนะครับเข้ามาสู่ประเทศไทยอันนี้เปลี่ยนแล้วนะครับ BNK48 เลยนะครับหรือว่าขนมฝรั่งนะครับพิซซ่าฝรั่งเข้ามาถึงประเทศไทยก็กลายเป็นพิซซ่าหน้าต้มยำกุ้งอันนี้เรียกว่าวิธีคิดเรียกว่าการต่อรองทางด้านวัฒนธรรมนะครับเรื่องสุดท้ายก็คือผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีผลต่อสังคมสื่อมวลชนและผู้คนนะครับในเรื่องแรกนะครับบอกว่าสื่อมวลชนนะครับก็ในประเด็นสังคมนั้นก็ถูกกระทบด้วยนะครับก็คือว่าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนะครับเป็นสังคมข่าวสารสังคมเครือข่ายนะครับเพราะฉะนั้นผู้คนนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือผู้คนจะตระหนักในประเด็นเดียวกัน
พร้อมกันนะครับแล้วเกิดการผลักดันในประเด็นต่างๆได้ง่ายขึ้นอันนี้ง่ายๆนะครับในโลกปัจจุบันเรามือถือนะครับไลน์มาปุ๊บเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมทันทีแล้วเราก็เห็นเรื่องนั้นเกิดขึ้นทันทีไม่ว่าจะเป็นข่าวคราวคุณป้าหัวร้อนข่าวคราวต่างๆเนี่ยนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมโดยทันทีนะครับแต่ในด้านกลับกันนะครับบอกว่ามันก็สาดด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะบางครั้งหลายๆคนนะครับก็ไม่สามารถที่จะเกิดความเข้าเทียมกันก็ได้เราเรียกคำนี้ว่าดิจิทัลดีวายนะครับหรือว่าการประทุษร้ายทางวาจานะครับหรือว่าเฮทสปีชนะครับก็คือการเกลียดกันนะครับความรุนแรงเกิดขึ้นมาการใช้สื่อมวลชนแล้วก็สื่อใหม่นะครับประเด็นที่2นะครับสื่อมวลชนก็สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับผลกระทบต่อองค์กรสื่อสารมวลชนนะครับตั้งแต่การผลิตเผยแพร่นะครับและการบริโภคก็คือผลิตง่ายขึ้นนะครับเกิดการล้อมรวมสื่อนะครับแต่ก็ถูกการวิจารณ์ด้วยเช่นเดียวกันว่าเกิดความดราม่าด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คือว่าใครๆก็ผลิตใครๆก็ส่งสารอย่างรวดเร็วนะครับถึงแม้ช่องทางคมชัดก็จริงแต่ว่าทำไปปุ๊บก็ไม่สามารถที่จะลบออกไปจากโลกออนไลน์ได้นะครับส่วนผู้บริโภคนะครับในปัจจุบันก็บอกว่าในโลกเทคโนโลยีสมัยใหม่ผู้บริโภคก็กลายเป็นคนที่ผลิตได้เช่นเดียวกันนะครับก็ส่งผลกระทบทำให้สื่อมวลชนหลากหลายก็เริ่มล้มหายตายจากไปนะครับผลกระทบอีกอันนึงก็คือกระทบต่อผู้คนนะครับก็คือทำให้มนุษย์นั้นเขาเรียกว่าขยายผัสสะผัสสะคืออะไรครับก็คือรูปรสเรียกว่าอะไรการพูดการฟังนะครับการเข้าใจนะครับการสัมผัสอันนี้คือเรียกว่าการขยายออกไปเพราะว่าเราได้เทคโนโลยีที่มารวดเร็วนะครับเราก็ได้เรียนรู้เรื่องต่างๆได้เร็วขึ้นนะครับเรากลายเป็นนักผลิตสื่อได้ด้วยตนเองนะครับเดี๋ยวนี้ YouTube เอ่ยนะครับ Facebook เราสามารถผลิตสื่อกลายเป็นนักข่าวพลเมืองนะครับเกิดกลุ่มแฟนคลับนะครับที่อ่านสื่อแล้วก็ผลิตสื่อได้ด้วยตนเองนะครับโดยสรุปนะครับในหน่วยนี้นะครับก็จะมุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนกับสังคมใน2ด้านด้านแรกก็คือสื่อมวลชนนะครับในแง่ของมิติเศรษฐกิจการเมืองนะครับสังคมวัฒนธรรมในด้านบวกนะครับสื่อมวลชนจะทำหน้าที่ในการเผยแพร่ทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะครับแล้วก็มักจะอยู่ในวิธีคิดของสำนักบทบาทหน้าที่นิยมนะครับแต่อีกด้านหนึ่งนะครับก็จะมองว่านอกจากสื่อมวลชนทำหน้าที่นะครับก็มองว่าสื่อมวลชนก็ถูกควบคุมได้จากประเด็นทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรมเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็จะมองอยู่บนสำนักทฤษฎีบรรทัดฐานของสื่อที่เน้นมิติการเมืองนะครับสำนักวิพากษ์หรือว่ามาร์กซิสต์นะครับหรือว่าเศรษฐศาสตร์การเมืองนะครับที่สนใจเรื่องเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมที่ทำให้สื่อมวลชนนั้นตกอยู่ภายใต้อำนาจที่กำหนดนะครับเนื่องจากเนื้อหาในหน่วยนี้ค่อนข้างจะมีจำนวนมากนะครับเพราะนั้นอยากให้นักศึกษานั้นอ่านทบทวนเนื้อหาในหน่วยนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ

0: ำงานสร้างสรรค์ครับสนุกเพราะได้เดินทางตลอดเวลาได้ถ่ายภาพได้เขียนบทเหนือสุดใต้สุดผมไปมาหมดแล้วครับเรียนนิเทศศาสตร์ที่มสท.ทุกสิ่งที่ได้เรียนมาใช้ได้จริงใช้ได้ทันทีแต่ที่สำคัญคือไม่ต้องลางานด้วยห้องเรียนของคนอื่นอาจจะติดแอร์เย็นๆแต่ผมรับประกันได้เลยครับว่าห้องเรียนของผมใหญ่กว่าแน่นอนเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยความรู้ก็ได้ไอเดียไม่มีวันตันแน่นอนครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

0: ตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าทางงานที่เราทำวิจัยนะคะจากต่อเนื่องนะคะถือว่าเป็นการต่อยอดมาจากงานวิจัยเกี่ยวกับผ้าอินเดียในราชสำนักสยามเนี่ยนะคะเราก็มีกิจกรรมที่ต่อเนื่องเพื่อให้คนไทยเข้าใจถึงเรื่องของกระบวนการการผลิตผ้าลายนะคะเราก็มีกิจกรรมการเรียนรู้นะคะทำเวิร์กช็อปนะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะทั่วไปที่จะมาเรียนรู้เรื่องการผลิตผ้าลายด้วยการใช้แม่พิมพ์ที่แกะสลักจากแม่พิมพ์ไม้นะคะแล้วก็มาเรียนรู้ในเบื้องต้นนะคะถือว่าในขั้นตอนแรกเนี่ยเราใช้การพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ไม้ที่เป็นขั้นตอนที่ง่ายที่สุดนะคะเป็นสเต็ปแรกก็คือการพิมพ์ด้วยสีโดยตรงบนผืนผ้านะคะก็มีคนที่สนใจมากนะคะเนื่องจากว่าความรู้ชุดนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางในเมืองไทยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคำว่าผ้าไทยเนี่ยนะคะก็มีความหลากหลายนะคะเนื่องจากว่ามีวัฒนธรรมของกลุ่มคนที่หลากหลายที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยนะคะผ้าลายเนี่ยก็ถือว่าเป็นผ้าไทยชนิดหนึ่งนะคะที่มีความนิยมกันในเขตภาคกลางแล้วก็มีการแพร่กระจายไปในหลายๆภูมิภาคนะคะเพราะฉะนั้นคนไทยเราเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับผ้าลายในฐานะว่าเป็นผ้าลายไทยนะคะเราก็มีการนุ่งเป็นนุ่งจีบหน้านางนุ่งจงกระเบนอะไรต่างๆแล้วก็ในช่วงปัจจุบันเนี่ยนะคะที่มีกระแสเรื่องการแต่งไทยนะคะผ้าลายก็ถือว่าเป็นตัวเลือกอันหนึ่งนะคะที่เราเลือกใช้ในการแสดงการแต่งกายที่เป็นอัตลักษณ์แบบไทย
1: Wow, look at all the different designs and patterns. They're all so beautiful. And if you would like to learn how to screen print using wood carvings, you could also take the course as well. Up next, our guest is only 16 years old. She loves to study the English language and she volunteers at her local hospital.Let's go to Tot now and meet Nong Bai Pat in English Club.
2: สวัสดีครับ Hello everyone. Welcome to English Club. I'm Tot Satham Piem Sabun. Today I'm joined by a volunteer who works at the hospital and volunteers to help patients, help people, and she also wants to study in the medical field and also in healthcare. So let's meet today's special guest. Please welcome Nong Bai Pat. สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ Hello, so my name is Patanai Pilaphongs. So I go by Bai Pat and I am 16 years old and I am currently studying in the English program of Samsin Vithalai School.
2: Right, so Nong Bai Pat, you're only 16 years old and most 16 years old would care about having fun, going out. But for you, you volunteer at the hospital and we'll talk about that soon. However, you want to study in healthcare and medical field. What made you fall in love with this field of work?
3: Well, after

0: So there you go, ladies and gentlemen. You've just seen a 16-year-old who does voluntary work and also helps with society. So if she can do it, you can probably do it as well. Just go for it. And it doesn't matter how big or small the changes are, as long as you create an impact. We're out of time, so we'll see you next time. Sawadee krap.
1: Wow, Nong Bai Phat is such a great role model for all 16-year-olds because she studies hard and she volunteers her time. And one day, I'm sure she will be a great doctor. And now it's time for English Corner. Let's see what Ajahn Pui and Ajahn Kip have for us today.
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ English Corner ค่ะดิฉันปุ๋ยสิตาค่ะ
3: กิฟต์จิตตาสุภางค่ะพี่ปุ๋ยคะไปเดินเล่นกันไหมคะ
2: เดินเล่น
3: ค่ะ
2: go for a walk
3: go for a walk
2: แดดเปรี้ยงๆแบบนี้หรอคะ
3: รออีกแป๊บนึงก็ได้ค่ะแต่เดี๋ยวนะคะ go for a walk
2: ค่ะ
3: ไม่ได้แปลว่าไปเดินเหรอคะ
2: ไม่ค่ะ go for a walk เนี่ยแปลว่าไปเดินเล่นกันเถอะค่ะแต่ว่าจริงๆอ่ะเรามีอยู่ด้วยกัน3สำนวนเลยนะคะเวลาที่จะพูดว่าไปเดินเล่นเนี่ยค่ะอยากรู้ใช่ไหมคะ
3: ใช่เลยค่ะ
2: สำนวนที่1ค่ะ go for a walk ค่ะ
3: ค่ะ
2: สำนวนที่2ค่ะ take a walk
3: ค่ะ
2: และสำนวนที่3นะคะ go for a stroll
3: อ๋อมี3อันนะคะก็คือมี go for a walk take a walk แล้วก็ go for a stroll
2: ค่ะ
3: พี่ปุ๋ยมีตัวอย่างไหมคะ
2: อย่างเช่นLet's go for a walk along the river. ตัวอย่างที่หนึ่งนะคะ
3: ค่ะ
2: ตัวอย่างที่สองค่ะ Let's take a walk along the river. และตัวอย่างที่สามค่ะ Let's go for a stroll along the river.
3: โหอย่างนี้นี่เรามีหลายสำนวนเลยนะคะเนี่ย
2: ใช่
3: ค
2: ่ะแต่ว่าการไปเดินเล่นนะคะก็ขึ้นอยู่กับบริบทด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าเรานั่งอยู่นานๆแล้วอยากจะออกไปยืดเส้นยืดสายเราก็อาจจะใช้สำนวนว่า stretching one's legs ด้วยค่ะ
3: อ๋อค่ะแล้วถ้าหากว่ากิ๊บอยากจะบอกว่าเราอยากจะไปสูดอากาศอย่างนี้ล่ะคะ
2: ถ้าสูดอากาศเนี่ยนะคะเราจะใช้คำว่า take the air ค่ะ
3: อ๋อ take the air ดีจังเลยค่ะพี่ปุ๋ยขาแต่ตอนนี้ let's go for a walk in the woods กันดีกว่าค่ะ
2: Let's go for a walk in the woods.
3: ค่ะ
2: ไปเดินเล่นในป่าเนี่ยเหรอคะ
3: ใช่ค่ะก็พี่ปุ๋ยเป็นคนรักธรรมชาติไงคะ
2: โอ้ยแดดเปรี้ยงขนาดนี้ถ้าไปเดินในห้างเย็นๆไปกินขนมอร่อยอร่อยพี่ปุ๋ยไปค่ะ
3: ไปค่ะ
2: ใจง่ายด้วยนะคะ คุณผู้ชมคะงั้นเดี๋ยวปุ๋ยขอตัวไป go for a walk ในห้างหาขนมกินกันก่อนนะคะวันนี้ปุ๋ยกับกิ๊ฟใน English Corner ขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: Well, I hope you enjoyed today's show. Unfortunately, it's time to go. If you have any comments or suggestions you would like to give us, please send it to the address on the screen. And be sure to check out our show through these channels as well. I'm your host, Bukrit Rairat. See you next time on Hello English. สวัสดีครับ

รายการ Hello English ในตอนต่อไปเราจะได้พบกับตอนพิพิธภัณฑ์อัญมณีไทยซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้อัญมณีไทยแห่งแรกในประเทศไทยที่เราจะได้ทราบถึงประวัติของอัญมณีเรื่องราวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจากนั้นเราจะมาพูดคุยกับคุณจุ๊บแจงจงดีจันดำซึ่งเป็นผู้ช่วยที่ปรึกษาขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเธอมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นมากมายและจะมาเล่าประสบการณ์เหล่านี้ให้พวกเราได้ฟังกันจากนั้นมาเรียนรู้สำนวนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกับอาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์กิฟในช่วง English Corner ติดตามรับชมได้ในรายการ Hello English

0: ุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
11: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
12: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
13: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
14: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
15: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
16: I returned here for just one reason I fell in love
17: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีนะครับนักศึกษาวันนี้มาพบกับรายการเพื่อการศึกษาชุดวิชา41341กฎหมายวิธีสบัญญัติ1นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องภาระการพิสูจน์การนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อพิพาทก่อนหรือหลังทีนี้เรามาดูตอนที่1นะครับประเด็นภาระการพิสูจน์ภาระการพิสูจน์นะครับเราจะต้องมาศึกษาถึงความหมายและความสำคัญของภาระการพิสูจน์ก็คืออะไรทีนี้เราจะทราบได้ยังไงครับว่าอะไรคือภาระการพิสูจน์ก่อนอื่นผมให้นักศึกษาเปิดดูที่ตัวบทนะครับมาตรา84/1นะครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนักศึกษาจะเห็นว่าบทบัญญัติดังกล่าวเนี่ยครับเขาบัญญัติว่าคู่ความฝ่ายใดครับกล่าวอ้างข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุนคำคู่ความของตนให้คู่ความฝ่ายนั้นนะครับมีภาระนะครับการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะครับอันนี้ก็คือหน้าที่นะครับของคู่ความเนี่ย

ครับในการนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อศาลครับให้ศาลตามที่โจทย์หรือจำเลยเนี่ยครับที่เป็นฝ่ายกล่าวอ้างนะครับไว้ในคำคู่ความก็คือว่าศาลเขาก็จะมาพิจารณาครับว่าคำคู่ความของโจทย์และจำเลยเนี่ยที่มาต่อสู้กันในศาลเนี่ยครับใครนะครับที่มีพละการพิสูจน์บ้างและมีประเด็นข้อพิพาทอย่างไรนะครับทีนี้เรามาดูต่อมานะครับถึงนะครับความสำคัญความสำคัญนะครับของการที่มีภาระการพิสูจน์คืออะไรนะครับหนึ่งก็คือการกำหนดภาระการพิสูจน์ครับแน่นอนครับว่าเมื่อเราวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงในคดีครับเราคงไม่ทราบหรอกครับว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดหรือใครที่เป็นจะต้องถูกฟ้องดำเนินคดีหรือจะต้องเสียหายนะครับหรือต้องเสียค่าเสียหายอย่างไรกรณีดังกล่าวเนี่ยครับจะต้องนำพยานหลักฐานนะครับที่นะครับมีอยู่เนี่ยเข้ามาในสำนวนไว้นะครับพยานหลักฐานนะครับที่นำมาเป็นภาระการพิสูจน์เนี่ยครับจะต้องอยู่ในสำนวนคดีเท่านั้นนะครับทีนี้กฎหมายครับเขาก็ระบุว่าเว้นแต่นะครับหนึ่งก็คือข้อเท็จจริงที่รู้กันอยู่ทั่วไปนะครับสองก็คือข้อเท็จจริงซึ่งไม่อาจโต้แย้งได้นะครับและสามก็คือข้อเท็จจริงที่คู่ความรับหรือถือว่ารับกันแล้วในศาลอันนี้จะอยู่ที่มาตรา84มาตรา84จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่เราจะศึกษาในเรื่องของพยานหลักฐานกันทีนี้ต่อมานะครับต่อมาเราจะพูดถึงการคัดค้านการกำหนดภาระการพิสูจน์ครับคืออะไรนะครับแน่นอนครับเมื่อมีการกำหนดประเด็นข้อพิพาทแล้วนะครับในวันชี้สองสถานศาลจะมีการกำหนดภาระการพิสูจน์ครับว่าใครที่มีภาระการพิสูจน์ก่อนหรือหลังกันทีนี้กฎหมายเขาก็ระบุครับนะครับว่าถ้านะครับโจทย์หรือจำเลยเนี่ยครับที่เห็นว่าคดีดังกล่าวเนี่ยไม่ยุตินะครับศาลก็กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทแล้วก็มีภาระการพิสูจน์ตามมานะครับเมื่อมีการกำหนดภาระการพิสูจน์ตามมาแล้วถ้าไม่เห็นด้วยกฎหมายบอกให้คัดค้านครับซึ่งการคัดค้านเนี่ยครับอยู่ที่มาตรา183วรรค3นักศึกษาโฟกัสไปที่มาตรา183วรรค3นะครับเขาจะเขียนว่าคู่ความครับมีสิทธิ์คัดค้านว่าหน้าที่นะครับนำสืบที่ศาลกำหนดไว้นั้นไม่ถูกต้องโดยแถลงด้วยวาจาต่อศาลในขณะนั้นหรือยื่นคำร้องต่อศาลภายใน7วันนะครับนับแต่วันที่ศาลกำหนดนะครับและอีกมาตราหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็คือมาตรา183ทวิวรรค2นะครับก็คือแต่คู่ความที่ไม่มาศาลนั้นนะครับไม่มีสิทธิ์คัดค้านนะครับว่าหน้าที่นำสืบที่ศาลกำหนดไว้นั้นไม่ถูกต้องเว้นแต่กรณีที่ไม่สามารถมาศาลในวันชี้สองสถานได้นะครับเพราะเหตุจำเป็นที่ไม่อาจก้าวล่วงได้นะครับอันเพราะฉะนั้นการคัดค้านการกำหนดภาระการพิสูจน์นะครับนักศึกษาจะต้องไปดูมาตรา183วรรค3และมาตรา183ทวินะครับวรรค2นะครับประกอบกันทีนี้ต่อมาครับเราจะพูดถึงหลักเกณฑ์การกำหนดภาระการพิสูจน์ละนะครับหลักเนี้ยครับนักศึกษาต้องจำเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าในหลายๆเทอมนะครับก็มีการนำมาเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับที่ให้นักศึกษาเนี่ยได้ทดสอบกันผมขอพูดอย่างนี้ครับก่อนที่นักศึกษาจะศึกษาเรื่องภาระการพิสูจน์นักศึกษาต้องเข้าใจก่อนว่าโจทฟ้องจำเลยให้การอย่างไรนะครับซึ่งให้ไปดูมาตรา172นะครับเราจะพูดถึงคำฟ้องครับว่าจะต้องแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหานะครับและคำขอบังคับข้ออ้างที่เป็นหลักแห่งข้อหาเราก็ค่อยมาดูว่าจำเลยเนี่ยครับให้การชัดแจ้งไหมยอมรับหรือปฏิเสธนะครับรวมทั้งเหตุการปฏิเสธนั้นหรือเปล่าตามมาตรา177ทีนี้พอเราดูทั้งสองอันประกอบกันแล้วเนี่ยครับมันจะเกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทครับว่าถ้าอันไหนที่จำเลยไม่ยอมรับนะครับไม่ยอมรับนะครับก็คือปฏิเสธนั่นเองนะครับจะกลายเป็นประเด็นข้อพิพาทและมีภาระการพิสูจน์ตามมาซึ่งในหลายเทอมที่ผ่านมาครับนักศึกษาเนี่ยครับกำหนดภาระการพิสูจน์หรือกำหนดประเด็นข้อพิพาทเนี่ยมีการที่ผสมกันนะครับผสมกันโดยที่ไม่ได้มีการชี้ชัดว่าในข้อเท็จจริงดังกล่าวเนี่ยมีประเด็นและภาระการพิสูจน์อะไรบ้างก็เลยกลายเป็นปัญหานะครับเป็นปัญหาในการตรวจให้คะแนนพอสมควรทีนี้อันที่2ครับเป็นเรื่องภาระการพิสูจน์กรณีมีข้อสันนิษฐานอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับแต่บางครั้ง
ผู้ที่นำมาทดสอบเราอาจจะเห็นว่ายากเกินไปนะครับแต่ยังไงก็ต้องจำนะครับว่ากรณีใดบ้างนะครับที่มีข้อสันนิษฐานของกฎหมายซึ่งการมีข้อดังกล่าวเนี่ยครับจะผลักภาระการพิสูจน์เนี่ยไปให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งนะครับมีอะไรบ้างทีนี้เรามาดูทีละคดีกันนะครับคดีนิติกรรมสัญญาและเอกเทศสัญญานะครับอย่างประเด็นแรกนะครับอย่างประเด็นแรกประเด็นข้อพิพาทว่าโจทมีอำนาจฟ้องหรือไม่นะครับโจทมีอำนาจฟ้องหรือไม่อันนี้นะครับให้จำเป็นพิเศษนะครับจำเป็นพิเศษเพราะว่าอะไรครับกรณีโจทมีอำนาจฟ้องหรือไม่เนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายนะครับซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริงเนี่ยจะต้องมีการกำหนดภาระการพิสูจน์และกำหนดประเด็นข้อพิพาทครับแต่ถ้าเป็นปัญหาข้อกฎหมายศาลอาจจะวินิจฉัยได้เองนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้จะต้องดูเป็นพิเศษนะครับดูเป็นพิเศษทีนี้ในกรณีที่เป็นปัญหาข้อเท็จจริงนะครับแน่นอนครับเวลาที่โจทนะครับมาฟ้องคดีโจทก็จะต้องคิดอยู่แล้วครับว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยโจทมีอำนาจฟ้องถ้าจำเลยเนี่ยกล่าวอ้างว่าโจทไม่มีอำนาจฟ้องนะครับโจทจะต้องมีภาระการพิสูจน์ครับส่วนประเด็นต่อมาประเด็นพิพาทว่าจำเลยเป็นหนี้โจทตามฟ้องหรือไม่นะครับโจทเป็นฝ่ายกล่าวอ้างครับซึ่งกรณีดังกล่าวนะครับโจทก็เป็นภาระการพิสูจน์กรณีที่3ครับประเด็นข้อพิพาทว่าเอกสารตามนิติกรรมสัญญาที่โจทนำมาฟ้องเนี่ยเป็นเอกสารปลอมหรือเปล่านะครับซึ่งแน่นอนครับเวลาที่โจทมาฟ้องคดีครับโจทก็ต้องกล่าวอ้างอยู่แล้วครับว่าเอกสารที่เขาอะนำมาฟ้องเป็นของจริงนะครับเป็นของจริงแต่การที่จำเลยเนี่ยครับต่อสู้ว่าเอกสารน่ะไม่แท้จริงหรือปลอมนะครับกรณีดังกล่าวเนี่ยโจทต้องมีภาระการพิสูจน์นะครับพิสูจน์ว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารที่แท้จริงนั่นเองนะครับและกรณีที่4ครับเป็นประเด็นข้อพิพาทว่าหนี้ตามนิติกรรมสัญญาเนี่ยเป็นโมฆะโมคิยะหรือไม่สมบูรณ์นะครับอันนี้นะครับแตกต่างนิดนึงให้จำเป็นพิเศษนะครับก็คือจำเลยเนี่ยให้การยอมรับครับว่ามีการทำสัญญากันเกิดขึ้นจริงนะครับแต่บอกว่าสัญญาดังกล่าวเนี่ยเป็นโมฆะเป็นโมคิยะหรือไม่สมบูรณ์แสดงว่าอะไรครับอันเนี้ยจำเลยเป็นการกล่าวอ้างข้อเท็จจริงขึ้นใหม่ละนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจำเลยต้องมีภาระการพิสูจน์นะครับซึ่งนะครับก็มีประเด็นหลายๆอันที่น่าสนใจผมจะยกตัวอย่างเช่นประเด็นข้อพิพาทว่าฟ้องโจทขาดอายุความหรือไม่นะครับอันนี้น่าสนใจนะครับนักศึกษาการดอกจันไว้นะครับเพราะว่าหลายๆเทอมที่ผ่านมานะครับก็นำมาทดสอบความรู้นักศึกษากันนะครับทีนี้เราจะต้องมาดูครับว่าปกติแล้วเนี่ยครับการกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่าโจทขาดอายุความหรือไม่เนี่ยปกติคดีโจทมาฟ้องครับโจทจะไม่พูดอยู่แล้วว่าคดีโจทอยู่ในอายุความครับแต่กรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นกรณีที่จำเลยให้การต่อสู้ว่าคดีของโจทขาดอายุความนะครับทีนี้คนที่มีภาระการพิสูจน์คือใครครับก็คือคนที่นำคดีมาฟ้องนั่นเองเขาก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ครับว่าคดีที่เขามาฟ้องเนี่ยยังไม่ขาดอายุความนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จำเป็นพิเศษนะครับเช่นเดียวกันครับกับกรณีต่อไปนะครับเป็นประเด็นข้อพิพาทว่าโจทย์เสียหายหรือไม่เพียงใดนะครับอันนี้จะมีอยู่2ประเด็นนะครับแยกกันเวลาถามมาส่วนใหญ่นักศึกษาชอบเขียนมาเป็นประเด็นเดียวนะครับเป็นประเด็นเดียวแต่นะครับเวลาที่เราวินิจฉัยในเรื่องความเสียหายครับนักศึกษาจะต้องวินิจฉัย2กรณีด้วยกันนะครับ2กรณีด้วยกันก็คือ1นะครับโจทย์เสียหายหรือไม่กับ2โจทย์เสียหายเพียงใดนะครับซึ่งโจทย์เสียหายหรือไม่เนี่ยครับโจทย์จะต้องมีภาระการพิสูจน์นะครับว่าโจทย์เสียหายนะครับเสียหายจริงๆนะส่วนกรณีที่2ครับโจทย์เสียหายเพียงใดนะครับกรณีที่2เนี่ยถ้าโจทย์ไม่พิสูจน์นะครับศาลอาจกำหนดเองก็ได้นะครับอันนี้เป็นข้อยกเว้นอย่างหนึ่งในเรื่องภาระการพิสูจน์นะครับซึ่งนักศึกษาก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมกันเรื่องต่อไปครับเป็นกรณีคดีละเมิดคดีละเมิดเนี่ยครับก็มีอยู่3กรณีด้วยกันนะครับซึ่งหลักการจะคล้ายๆกับกรณีของนิติกรรมสัญญานะครับซึ่งผมแนะนำให้นักศึกษาไปดูให้ละเอียดนะครับอันนี้นะครับดูให้ละเอียดเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นกรณีที่จำเลยกระทำละเมิดต่อโจทหรือไม่นะครับหรือข้อพิพาทว่าฟ้องโจทขาดอายุความหรือไม่นะครับอันนี้หลักเกณฑ์เดียวกันเลยครับเพียงแต่มันเป็นคนละคดีกันนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องดูให้ดีนะครับกรณีคดีต่อไปครับคดีทรัพย์สินนะครับอันนี้อาจจะมีความสำคัญรองลงมานะครับรองลงมานะครับเป็นกรณีพิพาทกันว่านะครับที่ดินดังกล่าวเนี่ยครับหรือที่ดินที่มีนสสามเนี่ยครับมีการแย่งการครอบครองเมื่อใดนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาข้อเท็จจริงนะครับ
หรือกรณีดังกล่าวนี้ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์หรือไม่นะครับ

อันนี้ก็เป็นการวินิจฉัยนะครับส่วนอันที่4เป็นคดีครอบครัวครับประเด็นที่น่าสนใจก็คืออย่างเช่นมีเหตุฟ้องหย่าจำเลยหรือไม่นะครับประเด็นข้อพิพาทว่าลายมือชื่อในหนังสือยินยอมของคู่สมรสเนี่ยเป็นลายมือชื่อของผู้ร้องหรือไม่นะครับอันที่5ครับคดีมรดกนะครับคดีมรดกอันนี้ไม่ค่อยมีความสำคัญเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังไงก็ต้องอ่านนิดนึงนะครับก็คือทรัพย์ที่โจทก์ฟ้องขอแบ่งมรดกเนี่ยครับเป็นทรัพย์มรดกหรือไม่นะครับและประเด็นข้อพิพาทว่าคดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่นะครับในกรณีของเรื่องขาดอายุความอะครับขอให้นักศึกษาจำไว้เลยนะครับจำไว้เลยนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับโจทก์จะต้องมีภาระการพิสูจน์นะครับทีนี้ไปถึงกรณีภาระการพิสูจน์กรณีมีข้อสันนิษฐานครับอันนี้อยู่ในมาตรา84ทับ1เช่นกันนะครับแต่อยู่ในส่วนต่อมานะครับจากกรณีแรกก็คือว่าแต่ถ้ามีข้อสันนิษฐานไว้ในกฎหมายหรือมีข้อสันนิษฐานที่ควรจะเป็นซึ่งปรากฏจากสภาพปกติธรรมดาของเหตุการณ์เป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใดคู่ความฝ่ายนั้นต้องพิสูจน์เพียงว่าตนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขนะครับแห่งการที่ตนจะได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานนั้นครบถ้วนแล้วก็คืออะไรครับโดยปกติแล้วเนี่ยครับกฎหมายจะมีคำว่าข้อสันนิษฐานอยู่นะครับถ้าเราดูในประมวลแพ่งพาณิชย์เนี่ยเราจะเห็นคำว่าข้อสันนิษฐานปรากฏอยู่ในกฎหมายซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับทีละตัวอย่างแต่ก่อนอื่นเราต้องมาดูว่าข้อสันนิษฐานดังกล่าวเนี่ยครับมีกี่กรณีด้วยกันกรณีแรกครับเป็นข้อสันนิษฐานที่ทั้งสองฝ่ายมายันกันครับแต่ข้อสันนิษฐานเนี่ยเป็นคนละบทนะครับเป็นคนละบทโดยคู่ความฝ่ายหนึ่งเนี่ยครับได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานนะครับเด็ดขาดส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยครับได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานเบื้องต้นนะครับซึ่งอันเนี้ยต้องบังคับตามข้อสันนิษฐานเด็ดขาดนะครับจำไว้เลยนะครับคือความยากของกฎหมายพยานเนี่ยคือก็อยู่ที่การจำเนี่ยแหละครับว่านักศึกษาจำได้ไหมว่าข้อสันนิษฐานแต่ละเรื่องเนี่ยอะไรเป็นข้อสันนิษฐานเด็ดขาดอะไรเป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นนะครับทีนี้ก็ต้องดูตามข้อสันนิษฐานเด็ดขาดครับเพราะเนื่องจากเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่อาจโต้แย้งได้ส่วนกรณีต่อไปนะครับกรณีที่2นะครับเป็นข้อสันนิษฐานที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยครับอ้างมายันกันนั้นเป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นคนละบทครับซึ่งคู่ความทั้งสองฝ่ายก็ได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานทั้งคู่นะครับและข้อสันนิษฐานเบื้องต้นดังกล่าวเนี่ยไม่ขัดแย้งกันนะครับไม่ขัดแย้งกันกรณีดังกล่าวเนี่ยครับสามารถนำมาใช้ได้นะครับนำมาใช้ได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นอะไรนะครับในกรณีที่ดินมีโฉนดเนี่ยครับย่อมได้รับข้อสันนิษฐานว่าผู้มีชื่อในโฉนดเนี่ยเป็นเจ้าของนะครับเป็นเจ้าของการที่จำเลยกล่าวอ้างว่าจำเลยถือกรรมสิทธิ์นะครับที่ดินพิพาทแทนบุคคลอื่นเนี่ยจำเลยย่อมมีภาระการพิสูจน์หรือกรณีที่จำเลยซื้อสิ่งปลูกสร้างนะครับระหว่างสมรสกับโจทเนี่ยโจทย่อมได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานนะครับตาม1474ถ้าจำเลยกล่าวอ้างว่าที่ดินพิพาทไม่ใช่สินสมรสจำเลยการพิสูจน์นะครับกรณีที่3ครับกรณีที่3เป็นข้อสันนิษฐานที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยครับอ้างมายันกันเป็นคนละบทนะครับคนละบทเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขัดแย้งกันครับกรณีดังกล่าวนี้นะครับให้ใช้หลักทั่วไปนะครับให้ใช้หลักทั่วไปทีนี้ในเรื่องของข้อสันนิษฐานเนี่ยครับก็จะมีอยู่หลายกรณีด้วยกันนะครับเช่นนะครับในมาตรา6ถ้านักศึกษาสังเกตนะครับจะเห็นเขาว่าให้สันนิษฐานว่าบุคคลทุกคนกระทำการโดยสุจริตหรือมาตรา237วรรค1นะครับก็จะเห็นคำว่าท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้เพื่อระยะก่อนนั้นด้วยแล้วนะครับซึ่งจะเห็นว่าถ้อยคำในตัวบทเนี่ยครับจะมีคำว่าข้อสันนิษฐานซึ่งผมแนะนำให้จำนะครับมาตรา437นะครับเป็นหลักนะครับ437เป็นหลัก437เป็นมาตราที่สำคัญมากนะครับมากนะครับผมเน้นย้ำเลยว่ามากนะครับเพราะว่าเนื่องจากกรณีดังกล่าวเนี่ยครับเป็นกรณีที่เกี่ยวกับการละเมิดนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลใดครอบครองหรือควบคุมยานพาหนะเนี่ยครับอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลเนี่ยบุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบนะครับเพื่อความเสียหายอันเกิดจากยานพาหนะนั้นนะครับเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเนี่ยเกิดแต่เหตุสุดวิสัยนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นข้อสันนิษฐานในเกี่ยวกับกรณีบุคคลที่ครอบครองหรือควบคุมยานพาหนะนั้นครับจะต้องรับผิดนั่นเองแต่ความข้อนี้ครับไม่ใช้ไปตลอดถึงบุคคลที่มีไว้ในครอบครองนะครับของตนซึ่งทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรายนะครับได้โดยสภาพนะครับก็ให้ใช้บังคับไปด้วยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในมาตรา437เช่นเดียวกัน

ข้อสันนิษฐานต่อไปครับอยู่ที่มาตรา877วรรค2นะครับอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าเป็นหลักประมาณอันถูกต้องในการตีราคาเช่นว่านั้นนะครับทีนี้มาตรา900ครับเป็นกรณีบุคคลผู้ลงลายมือชื่อของตนในตั๋วอันนี้แน่นอนครับเข้าข้อสันนิษฐานครับว่าต้องรับผิดตามตั๋วนั้นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นตามกฎหมายทรัพย์สินครับมาตรา1369ครับเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานที่นักศึกษาก็จะต้องจำอยู่เหมือนกันครับว่าในกรณีที่ครอบครองทรัพย์สินอยู่เนี่ยครับมีการยึดถือเพื่อตนไหมนะครับหรือการครอบครองดังกล่าวเนี่ยครอบครองในฐานะที่เป็นผู้มีสิทธิครอบครองหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันครับเป็นกรณีของมาตรา1474นะครับในกรณีสินสมรสนะครับสินสมรสก็คือพูดง่ายๆครับสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรสนั่นเองถ้าได้มาระหว่างสมรสนะครับอันนี้ก็ให้นักศึกษาจำไว้และกรณีสุดท้ายนะครับที่เกี่ยวข้องกับนะครับของเรื่องภาระการพิสูจน์นะครับของอันนี้ก็คือกรณีมีข้อสันนิษฐานที่ควรจะเป็นซึ่งปรากฏจากสภาพปกติธรรมดาเหตุของเหตุการณ์นะครับเป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใดสำหรับในตอนที่1นะครับก็จะจบเพียงครับขอบคุณครับ การนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังนะครับทีนี้เราจะมาดูกันนะครับว่ามันมีเนื้อหาอะไรบ้างที่จะต้องมาศึกษากันการนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังนะครับซึ่งเราจะต้องดูก่อนครับว่าในเรื่องดังกล่าวเนี่ยครับอยู่ในมาตราใดนะครับผมขอให้นักศึกษาเปิดไปที่ตัวบทมาตรา183วรรคหนึ่งนะครับซึ่งเขาจะเขียนครับว่าในวันชี้สองสถานนะครับในวันชี้สองสถานเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาเจอคำนี้ครับในวันชี้สองสถานแสดงว่าอะไรครับกระบวนการดังกล่าวจะต้องผ่านการที่โจทฟ้องนะครับโจทฟ้องมาแล้วและโจทก็ได้มีการยื่นบัญชีระบุแล้วนะครับพร้อมกับส่งสำเนาเอกสารนะครับส่งสำเนาเอกสารทีนี้จำเลยก็ต้องให้การครับพอให้การเสร็จก็ให้การว่าอะไรนะครับก็มีการยื่นบัญชีระบุพยานเช่นกันนะครับในวันชี้สองสถานครับศาลก็จะเอาพยานต่างๆเนี่ยครับมาพิจารณานะครับแล้วก็ให้คู่ความมาศาลแล้วก็ให้ศาลตรวจคำคู่ความครับว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยข้ออ้างข้อเถียงที่ปรากฏในคำคู่ความเนี่ยข้ออ้างคืออะไรก็คือข้อที่โจทฟ้องข้อเถียงก็คือข้อที่จำเลยเถียงกับโจทเนี่ยแหละครับซึ่งปรากฏในคำคู่ความนะครับและคำแถลงของคู่ความเทียบกันดูก็คือเวลาที่นักศึกษาจะวินิจฉัยในเรื่องของการกำหนดประเด็นข้อพิพาทเนี่ยครับหรือการกำหนดภาระการพิสูจน์นะครับผมแนะนำนักศึกษาเสมอว่า1พอเราเห็นโจทย์ฟ้องจากข้อเท็จจริงมาแล้วเนี่ยครับให้เขียนประเด็นของโจทย์ก่อนพอเขียนประเด็นของโจทย์เสร็จเราจะได้ข้ออ้างครับของโจทย์ทั้งหมดต่อมาเราเอาของจำเลยมาเขียนครับในเรื่องของข้อเถียงนะครับข้อเถียงเอามาเขียนทั้งหมดเช่นกันแล้วก็เอามาเทียบกันดูครับว่าอันไหนที่นะครับจำเลยยอมรับบ้างนะครับหรือจำเลยปฏิเสธนั่นเองเพราะกฎหมายแพ่งบอกว่าถ้าจำเลยไม่ปฏิเสธถือว่าจำเลยยอมรับนะครับทีนี้ก็มาถามต่อครับว่าอ้าวแล้วคู่ความทุกฝ่ายที่ข้ออ้างข้อเถียงเนี่ยครับที่ยื่นพยานหลักฐานต่อศาลเนี่ยครับฝ่ายใดยอมรับหรือโต้แย้งข้ออ้างข้อเถียงนั้นอย่างไรก็ถามอีกรอบครับเอามาถามอีกรอบนึงข้อเท็จจริงใดที่คู่ความยอมรับก็เป็นยุติพูดง่ายๆครับที่เถียงกันอยู่นั่นแหละครับไอ้ที่โจทย์ฟ้องจำเลยให้การเนี่ยบางคดีมันประเด็นมันไม่ไปถึงต่อไปครับมันยุติในชั้นชี้สองสถานถ้าเกิดว่าจำเลยเนี่ยครับยอมรับส่วนข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่คู่ความฝ่ายหนึ่งยกขึ้นอ้างแต่คู่ความฝ่ายอื่นไม่รับนะครับและเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับประเด็นข้อพิพาทครับตามคำคู่ความก็กฎหมายก็บอกว่าให้ศาลกำหนดไว้เป็นประเด็นข้อพิพาทนะครับและกำหนดให้คู่ความฝ่ายใดนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นดุลพินิจของศาลนะครับทีนี้แหละครับที่นักศึกษามีปัญหากันมากเลยและทำแบบทดสอบกันนะครับหรือทำประเด็นปัญหาไม่ได้นะครับก็คือว่านักศึกษาไม่เข้าใจว่าอะไรคือประเด็นระหว่างข้ออ้างข้อเถียงนะครับของโจทและจำเลยนะครับแล้วก็เขียนรวมกันมานะครับซึ่งบางทีเขียนไม่ครบนักศึกษาก็ไม่ได้คะแนนในส่วนนั้นไปทีนี้ต่อมาครับเรามาดูกันจากมาตรา183นะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยครับเราก็จะมาสู่นะครับ2หัวข้อที่เราต้องศึกษาด้วยกันก็คือความหมายของการนำพยานหลักฐานมาสืบ
นะครับในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังนะครับซึ่งอันนี้ครับมันเป็นกระบวนการนะครับในวันชี้สองสถานนะครับหลังจากที่ศาลชั้นต้นนะครับได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทและกำหนดภาระการพิสูจน์ในแต่ละประเด็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอหลังจากนั้นนะครับศาลชั้นต้นก็จะกำหนดให้โจทก์หรือจำเลยเนี่ยครับนำพยานหลักฐานเนี่ยมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังนะครับศาลก็จะเลือกเอาครับว่าอะไรที่มีความสำคัญนะครับก็ให้นำมาสืบก่อนกรณีที่สองครับในหัวข้อของความสำคัญของการกำหนดให้มีการนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังนะครับซึ่งการสืบพยานหลักฐานเนี่ยครับก็มาเพื่อพิสูจน์นะครับข้อเท็จจริงคู่ความทั้งสองฝ่ายจะนำพยานหลักฐานไปมาสืบพร้อมกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องทำการสืบพยานหลักฐานไปทีละฝ่ายนั่นเองนะครับในส่วนนี้ทีนี้หลักเกณฑ์ในการนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังนะครับมีอยู่2กรณีด้วยกันนะครับ2กรณีด้วยกันการนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังเนี่ยครับกฎหมายกำหนดว่าให้เป็นดุลพินิจของศาลนะครับเพราะฉะนั้นศาลจะเป็นผู้ที่กำหนดนะครับว่าใครจะนำสืบก่อนหรือหลังนะครับไม่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเคร่งครัดนะครับส่วน 3.2 นะครับ 3.2 ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยครับแถลงรับต่อศาลว่าจะนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือทั้งคดีนะครับคู่ความฝ่ายนั้นจะต้องนำพยานหลักฐานมาสืบนะครับไปตามที่แถลงรับไว้ต่อศาลนั่นเองแสดงว่านะครับกรณีหลักเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยครับย่อมเห็นได้ว่ากฎหมายเนี่ยครับกำหนดให้เป็นดุลพินิจนะครับของศาลชั้นต้นที่จะกำหนดให้โจทก์หรือจำเลยหรือคู่ความฝ่ายใดเนี่ยครับนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังก็ได้นะครับเมื่อเราพิจารณาหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วเนี่ยครับก็จะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยมีสิ่งที่นักศึกษาจะต้องจำอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับทีนี้เรามาดูต่อไปนะครับเกี่ยวกับข้อยกเว้นนะครับเกี่ยวกับการนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังจะมีอยู่4เรื่องด้วยกันนะครับผมจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับเนื่องจากเวลามีจำกัดนะครับ1ก็คือคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาครับให้นักศึกษาไปเปิดตัวบทวิอาญานะครับอันนี้ข้ามไปนะฮะไปเปิดตัวบทประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา46คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญานะครับก็คือว่าในกรณีที่มีคดีแพ่งและคดีอาญาด้วยกันเนี่ยคำพิพากษาคดีแพ่งเนี่ยครับจะต้องไปตามคดีอาญานั่นเองนะครับซึ่งกรณีดังกล่าวเข้าข้อยกเว้นนะครับเข้าข้อยกเว้นนะครับก็คือเป็นไปตามนั้นส่วน2ครับกรณีที่คดีจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การซึ่งนักศึกษาที่ยังไม่ได้เรียนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของขาดนัดนะครับตามประมวลกฎหมายพิจารณาความแพ่งอาจจะงงหน่อยผมจะพูดอย่างนี้แล้วกันก็คือเวลาที่โจทฟ้องครับกฎหมายกำหนดครับว่าจะต้องจำเลยจะต้องให้การแต่ปรากฏว่าคดีดังกล่าวเนี่ยจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าอะไรครับมันไม่ได้มีการชี้สองสถานแน่นอนครับเพราะว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การมันมีแต่คดีของโจทคนเดียวเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเป็นข้อยกเว้นครับเช่นกันนะครับว่าใครจะนำสืบก่อนหรือหลังก็มีแต่โจทย์คนเดียวกรณีดังกล่าวให้นักศึกษาไปดูตัวบทประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับมาตรา198ทวินะครับ198ทวินะครับและ3ครับเป็นคดีที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะนะครับและ4ครับคดีที่คู่ความตกลงกันนะครับคดีที่คู่ความตกลงกันนะครับก็คือตกลงกันว่าใครจะนำสืบก่อนหรือหลังนั่นเองทีนี้นะครับเรามาสู่ประเด็นนะครับที่เราจะศึกษากันนะครับตัวอย่างคำถามนะครับที่เราจะให้นักศึกษาลองฝึกวิเคราะห์นะครับว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยภาระการพิสูจน์ตกแก่ฝ่ายใดเพราะเหตุใดจากคำถามนะครับจะเห็นได้ว่าโจทก์ภริยาฟ้องแบ่งที่ดินมีโฉนดนะครับซึ่งเป็นสินสมรสจากสามีและอ้างว่าที่ดินดังกล่าวซื้อมาหลังจดทะเบียนสมรสกันโดยโฉนดที่ดินครับระบุชื่อสามีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์นะครับก็คือพูดง่ายๆไม่ได้ระบุชื่อสามีภรรยาคู่กันนะฮะก็อาจจะด้วยความรักนะครับกับสามีก็เลยให้สามีคนเดียวนะครับสามีก็ให้การว่าที่ดินดังกล่าวเป็นสินส่วนตัวครับกรณีดังกล่าวมีภาระการพิสูจน์ตกแก่ฝ่ายใดเพราะเหตุใดอ่ะทีนี้เรามาดูช้อยกันนะครับช้อยนะครับมีอยู่5ช้อยด้วยกัน1ภาระการพิสูจน์ตกแก่โจทก์เพราะเป็นฝ่ายเริ่มคดีนะครับ2ภาระการพิสูจน์ตกแก่โจทก์เพราะโจทก์อ้างประโยชน์จากข้อสันนิษฐานตาม1474นะครับที่ว่าสินสมรสได้แก่ทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส
และกรณีที่เป็นสงสัยนะครับให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรสซึ่งต

กับประเด็นข้อพิพาทนะครับและ3ครับภาระการพิสูจน์ตกแก่จำเลยเพราะโจทย์อ้างประโยชน์จากข้อสันนิษฐานเบื้องต้นตามมาตรา1474นะครับที่ว่าสินสมรสได้แก่ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสนะครับและกรณีเป็นที่สงสัยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรสจำเลยจึงต้องนำสืบหักล้างข้อสันนิษฐานซึ่งตรงกับประเด็นข้อพิพาทนะครับและกรณีที่ก็จะพูดถึงมาตรา127นะครับเป็นกรณีที่เกี่ยวกับการที่อ้างเอกสารมหาชนนะครับได้รับการสันนิษฐานไว้ว่าถูกต้องซึ่งตรงกับประเด็นข้อพิพาทนะครับจะเห็นได้ว่าในแต่ละช้อยเนี่ยครับจะมีความแตกต่างกันแต่จะเป็นการวัดครับว่านักศึกษาเข้าใจเรื่องภาระการพิสูจน์ไหมถ้านักศึกษาจำตัวบทนะครับมาตรา1474ได้นะครับเกี่ยวกับสินสมรสนะครับนักศึกษาก็จะทราบว่าสินสมรสเนี่ยครับก็คือทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรสเพราะฉะนั้นหลักครับก็คือว่าถ้ามีใครมานำสืบนะครับมานำสืบว่ากรณีดังกล่าวเนี้ยไม่ตรงกับประเด็นคำถามนะครับก็คือตอนนี้ที่โจทย์นะครับที่โจทย์นี่นะครับที่โจทย์กล่าวอ้างนะครับที่โจทย์กล่าวอ้างนะครับภาระการพิสูจน์ก็ระบุเลยว่านะครับทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสินสมรสนั่นเองเมื่อสามีให้การดังกล่าวว่าเป็นสินส่วนตัวครับสามีจึงมีหน้าที่ภาระการพิสูจน์ครับว่ากรณีดังกล่าวเป็นสินส่วนตัวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์จากข้อกฎหมายในเรื่องข้อสันนิษฐานนี้จึงตกแก่โจทย์ภรรยานะครับก็คือได้ประโยชน์นั่นเองนะครับส่วนจำเลยก็คือสามีก็ต้องนำสืบครับนำสืบหักล้างข้อสันนิษฐานมาตรา1474ให้ได้ถ้านำสืบไม่ได้นะครับก็อาจจะแพ้คดีได้นะครับก็คือทำให้ทรัพย์สินดังกล่าวเนี่ยเป็นสินสมรสนั่นเองนะครับแม้ว่าจะมีชื่ออยู่ในโฉนดที่ดินก็ตามนะครับจากที่กล่าวมานะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ3นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะต้องหมั่นนะครับศึกษาตัวบทนะครับเพื่อทำความเข้าใจว่าเป็นไปตามมาตราไหนนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้รายการเพื่อการศึกษาครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ

สวัสดีครับหน่วยที่1ของชุดวิชา32331เป็นเรื่องของความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีทางการเงินนะครับในหน่วยที่1จะมีโครงสร้างเนื้อหาทั้งหมด3ตอนนะครับตอนที่1จะเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงินตอนที่2จะเป็นเรื่องของบทบาทของรัฐบาลในการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินนะครับตอนที่3จะเป็นเรื่องของความสำเร็จแนวโน้มและความท้าทายของเทคโนโลยีทางการเงินในตอนที่1นะครับก็จะมีเนื้อหาทั้งหมด3เรื่องนะครับก็จะเป็นเรื่องของบริการทางการเงินและเทคโนโลยีทางการเงินเรื่องของวิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางการเงินนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีหลักที่จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีทางการเงินในระยะต่อไปเราดูเรื่องแรกนะครับเรื่องของบริการทางการเงินและเทคโนโลยีทางการเงินนะครับความหมายของบริการทางการเงินนะครับบริการทางการเงินก็จะหมายถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่สถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินจัดให้แก่บุคคลธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินของผู้ใช้บริการต่างๆนะครับประเภทของบริการทางการเงินที่สำคัญนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็จะเป็นเรื่องของบริการทางการธนาคารนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของบริการทางด้านตลาดทุนและส่วนที่3ก็จะเป็นเรื่องของบริการด้านการชำระเงินครับเรามาดูความหมายของเทคโนโลยีทางการเงินนะครับเทคโนโลยีทางการเงินที่เราจะเรียกกันสั้นๆว่าฟินเทคนะครับจะหมายถึงการที่ผู้ให้บริการทางการเงินได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมทางการเงินนะครับเช่นการให้บริการทางการเงินผ่านแอปพลิเคชันนะครับซึ่งแอปพลิเคชันทั้งหลายที่เราใช้ก็จะใช้บนโทรศัพท์มือถือซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆได้เป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโอนเงินการฝากเงินถอนเงินหรือการขอสินเชื่อนะครับการลงทุนนะครับซึ่งธุรกรรมต่างๆเหล่านี้จะทำได้คล่องตัวและเร็วขึ้นทั้งนี้ก็มาจากการที่เราใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับมาใช้สร้างนวัตกรรมทางการเงินเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้งานนั่นเองนะครับบริการทางการเงินแบบใหม่ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีทางการเงินนะครับที่สำคัญนะครับอันแรกก็จะเป็นเรื่องของธนาคารพาณิชย์ไร้สาขานะครับหรือ Virtual Bank นะครับธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาก็จะเป็นรูปแบบใหม่ของธนาคารพาณิชย์นะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องมีสาขานะครับไม่จำเป็นต้องมีสำนักงานนะครับโดยการให้บริการต่างๆแก่ผู้รับบริการก็จะใช้ทรัพยากรที่ใช้ร่วมกับธนาคารพาณิชย์อื่นนะครับหรือหน่วยงานหรือองค์กรอื่นนะครับอย่างเช่นใช้ ATM นะครับหรือเครื่องรับเครื่อง ATM เครื่องถอนเงินนะครับหรือเครื่องฝากเงินอัตโนมัติร่วมกับธนาคารอื่นนะครับใช้ช่องทางการรับเงินรับฝากเงินและถอนเงินหรือการขอสินเชื่อนะครับผ่านสำนักงานนะครับของช่องทางของช่องการให้บริการของห้างสรรพสินค้าเคาน์เตอร์เซอร์วิสต่างๆนะครับซึ่งลักษณะการให้บริการแบบนี้ก็จะทำให้ธนาคารพาณิชย์และสาขาสามารถประหยัดต้นทุนในการให้บริการไปได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเช่าสถานที่หรือค่าใช้จ่ายด้านการพนักงานต้นทุนที่ประหยัดลงตรงนี้ก็จะสามารถทำให้ธนาคารเหล่านี้นำต้นทุนต่างๆนี้ที่ประหยัดได้มาพัฒนาการให้บริการต่างๆให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเทคโนโลยีการเงินที่สำคัญอันที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีด้านการชำระเงินนะครับหรือ payment technology นะครับหรือเราเรียกสั้นๆว่า paytech นะครับ paytech ที่สำคัญนะครับอันที่1ก็จะเป็นเรื่องของกระเป๋าเงินดิจิตอลและซูเปอร์แอปนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของกระเป๋าเงินที่เราสามารถที่จะใช้ในการจ่ายเงินต่างๆนะครับอย่างเช่นของไทยที่นิยมใช้กันก็จะเป็นพวก True Money ต่างๆนะครับอันที่2นะครับก็จะเป็นซื้อก่อนจ่ายทีหลังอันนี้จะเป็นลักษณะของการซื้อสินค้าออนไลน์ต่างๆนะครับแล้วผู้ให้บริการแพลตฟอร์มในการซื้อขายสินค้าก็จะสามารถให้บริการนะครับในการที่จะให้ผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าได้นะครับแล้วก็ผ่อนจ่ายทีหลังได้นะครับอันที่3นะครับเป็นเรื่องของการชำระเงินที่มีการกำหนดเงื่อนไขอัตโนมัติไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการซื้อสินค้านะครับแล้วก็สามารถที่การกำหนดเงื่อนไขว่าการชำระเงินสามารถเกิดขึ้นเมื่อมีเงื่อนไขต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นการซื้อสินค้าเมื่อมีการได้รับสินค้าแล้วถึงจะมีการโอนเงินให้กับจากผู้ซื้อไปให้กับผู้ขายเป็นต้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ข้อที่4ก็จะเป็นเรื่องของ
บริการทางการเงินแบบกระจายศูนย์แบบบล็อกเชนนะครับบล็อกเชนก็จะเป็นเรื่องของลักษณะของเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับที่จะเป็นเรื่องของการมีการกำหนด ข้อมูลในลักษณะของกระจายศูนย์นะครับซึ่งมีการลอกเลียนแบบได้ยากซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่นำมาใช้ในเทคโนโลยีทางการเงินในยุคใหม่แล้วก็นำมาใช้ในเรื่องของการเทคโนโลยีทางการชำระเงินอย่างกว้างขวางนะครับอันต่อมาก็จะเป็นเทคโนโลยีทางการทางตลาดทุนนะครับตลาดทุนก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับการจัดหาทุนนะครับหรือการระดมทุนต่างๆนะครับเทคโนโลยีตลาดทุนที่สำคัญนะครับอันแรกก็จะเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มการระดมทุนออนไลน์นะครับแพลตฟอร์มระดมทุนออนไลน์ก็มีหลากหลายนะครับที่มีนิยมใช้กันโดยทั่วไปนะครับอันแรกก็จะเป็นเรื่องของ crowdfunding นะครับ crowdfunding ก็จะเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มการระดมทุนไม่ว่าจะระดมทุนในรูปต่างๆนะครับระดมทุนในรูปของตราสารทุนนะครับในเรื่องของเงินทุนนะครับหรือการระดมทุนในลักษณะของตราสารหนี้นะครับหรือแม้แต่การระดมทุนในลักษณะอื่นๆเช่นระดมทุนเพื่อการกุศลนะครับหรือระดมทุนเพื่อใช้ในการ

พัฒนาสิ่งต่างๆที่มีผู้ที่มีความสนใจสามารถร่วมลงทุนได้นะครับเช่นเรื่องของการพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนะครับซึ่งผู้ร่วมระดมทุนก็จะได้ผลประโยชน์ตามที่ผู้ระดมทุนเขาประกาศไว้นะครับใครที่ลงทุนร่วมด้วยก็จะได้ผลประโยชน์ตามที่เขาประกาศอย่างเช่นเป็นสมาชิกได้รับสมาชิกสิทธิพิเศษในการร่วมนิทรรศการต่างๆที่ผู้ร่วมทุนนี่สนใจก่อนเป็นต้นนะครับ

เช่นเดียวกับผู้ที่ต้องการระดมทุนเข้ามาลงทะเบียนไว้นะครับในขณะที่ผู้ที่ต้องการเงินทุนก็มาลงทะเบียนในฝั่งของผู้ที่ต้องการเงินทุนเช่นกันนะครับเมื่อลงทะเบียนแล้วมีความต้องการที่ตรงกันก็จะแมทกันนะครับโดยที่เจ้าของแพลตฟอร์มก็จะได้ผลตอบแทนในรูปของลักษณะของเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนต่างในขณะที่ผลประโยชน์ที่ผู้ระดมทุนนะครับผู้ระดมทุนได้ประโยชน์ก็คือก็จะได้ผลประโยชน์คือต้นทุนเงินทุนที่ต่ำกว่าการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์นะครับในขณะที่ผู้มีเงินออมนะครับที่เป็นผู้ที่มีเงินทุนมาลงทุนตรงนี้ให้ผู้ระดมทุนใช้ก็จะได้ผลตอบแทนจากการออมตรงนี้ได้มากกว่าการออมกับธนาคารพาณิชย์เช่นกันนะครับลักษณะการระดมทุนอันที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเสนอโทเค็นดิจิตอลโทเค็นดิจิตอลก็คือการออกเป็นพวกสกุลเงินดิจิตอลนะครับเสนอขายนะครับซึ่งพวกนี้ก็มักจะเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่อ้างอิงกับสินทรัพย์บางอย่างนะครับเพื่อที่จะให้กับผู้ลงทุนมีความสนใจที่จะซื้อลงทุนนะครับเพื่อที่จะได้ให้ผลตอบแทนในอนาคตที่มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มการระดมทุนออนไลน์นะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นช่องทางการลงทุนนะครับช่องทางการลงทุนก็คือผู้ที่มีเงินเหลือนะครับต้องการออมเงินเพื่อให้ได้ผลตอบแทนมากขึ้นนะครับสามารถใช้ช่องทางการระดมการออมการลงทุนที่หลากหลายได้มากขึ้นนะครับอันที่1ก็คือ Robo Advisor Robo Advisor ก็จะเป็นลักษณะของการใช้เทคโนโลยี AI นะครับมาให้คำแนะนำนะครับ AI แล้วก็ MI การเรียนรู้ของเครื่องต่างๆเนี่ยมาช่วยในการที่จะแนะนำการลงทุนให้กับผู้ลงทุนในแต่ละรายที่มีความต้องการที่ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีต้นทุนที่ถูกกว่าการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่เป็นบุคคลนะครับอันที่2นะครับ ICO นะครับหรือ Initial Coin Offering อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของช่องทางการลงระดมทุนนะครับในเรื่องของโทเค็นดิจิตอลที่ออกโดยผู้ที่ต้องการจัดหาทุนนะครับผู้ลงทุนก็จะสามารถที่จะใช้ช่องทางนี้ในการลงทุนในเงินดิจิตอลต่างๆที่ผู้ต้องการเงินทุนเนี่ยออกมาขายได้ก็จะทำให้ผู้ลงทุนมีช่องทางที่จะลงทุนแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นอันที่3ก็จะเป็นการลงทุนผ่าน crowdfunding นะครับเมื่อผู้ระดมทุนออก crowdfunding มานะครับว่าต้องการลงทุนไปใช้ในอะไรนะครับผู้ที่มีเงินออมหรือผู้ที่ต้องการลงทุนเมื่อมีความต้องการตรงกันก็สามารถที่จะลงทุนใน crowdfunding ต่างๆที่มีผู้ออกมาได้เช่นกันนะครับต่อไปก็จะเป็นสินเชื่อนะครับเทคโนโลยีในการให้สินเชื่อก็จะใช้ลักษณะของ AI แล้วก็ Big Data มาร่วมกันทำงานนะครับเพื่อวิเคราะห์สินเชื่อแล้วก็จะสามารถให้สินเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอันต่อไปก็จะเป็นเทคโนโลยีทางด้านประกันภัยนะครับประกันภัยก็เช่นกันมีการใช้ AI แล้วก็ใช้ Big Data เพื่อที่จะมาวิเคราะห์นะครับความเสี่ยงต่างๆแล้วก็จะทำให้เบี้ยประกันนะครับกับความเสี่ยงที่ตรงกันมีประสิทธิภาพแล้วก็จะทำให้สามารถที่จะให้ผู้เอาประกันเนี่ยจ่ายเบี้ยประกันที่ถูกลงนะครับแล้วก็ผู้รับประกันก็จะสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากขึ้นนะครับอันที่6ก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีด้านกำกับดูแลนะครับการใช้เรื่องของบล็อกเชนต่างๆมาช่วยในการกำกับดูแลก็จะสามารถทำให้การกำกับดูแลมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไปเรามาดูวิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางการเงินนะครับวิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางการเงินก็จะแบ่งเป็นหลายยุคนะครับยุคที่1ก็จะเป็น Fintech 1.0 นะครับหรือยุคอนาล็อกนะครับยุคอนาล็อกก็จะเป็นช่วงของตั้งแต่คศ1866ถึง1967นะครับยุคนี้ก็จะเป็นยุคของจุดเริ่มต้นของ Fintech นะครับจุดเริ่มต้นของ Fintech ที่เกิดขึ้นก็คือเทคโนโลยีของด้านโทรเลขนะครับซึ่งจะมีการส่งข้อมูลทางด้านการเงินนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีทางการเงินในยุคที่1นะครับยุคแรกๆนะครับหลังจากนั้นในปีคศ1866นะครับก็จะเป็นยุคของการปฏิวัติระบบการสื่อสารที่รองรับเทคโนโลยีการส่งข้อมูลทางการเงินที่สำคัญนะครับซึ่งจะทำให้เกิดบริการบัตรเครดิตครั้งแรกในปี1950นะครับยุค Fintech 2.0 นะครับก็จะเป็นยุคดิจิตอลนะครับยุคดิจิตอลก็จะเกิดขึ้นในช่วงของยุคคศ1967ถึงปี2008นะครับยุคนี้ก็จะเริ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการให้บริการธนาคารพาณิชย์นะครับโดยนำ ATM มาใช้นะครับการนำ ATM มาใช้ก็จะทำให้การบริการทางด้านการธนาคารในการฝากเงินถอนเงินนะครับไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในเวลาทำการปกตินะครับสามารถทำได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการพัฒนาแบบฟอร์มการซื้อขายหุ้นนะครับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นในช่วงของทศวรรษ1970นะครับซึ่งก็จะช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการซื้อขายหุ้นนะครับแทนที่จะซื้อขายกระดานในสถานที่ต่างๆนะครับ

ในห้องค้าหุ้นก็จะเปลี่ยนเป็นการซื้อขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับในช่วงของปี1990ในช่วงทศวรรษช่วงปลายนะครับก็จะมีเรื่องของการขยายตัวของการให้บริการธนาคารออนไลน์นะครับเป็นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งซึ่งก็จะทำให้การให้บริการธนาคารสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับในยุคของฟินเทค 3.0 นะครับก็จะเป็นเรื่องของหลังวิกฤตซับพราม์นะครับก็คือตั้งแต่ปีคศ2008นะครับเป็นต้นมานะครับวิกฤตซับพราม์นะครับก็จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในประเทศสหรัฐนะครับซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของระบบสถาบันการเงินต่างๆนะครับในสหรัฐซึ่งก็จะทำให้เกิดปัญหาใหญ่ทางระบบเศรษฐกิจมีการแพร่ขยายไปผลกระทบไปทั่วโลกนะครับการเกิดวิกฤตซับพราม์ก็จะทำให้สถาบันการเงินต่างๆตื่นตัวที่จะมีความระมัดระวังนะครับแล้วก็หน่วยงานกำกับดูแลก็จะต้องมีความเข้มงวดในการกำกับดูแลที่ขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของการแนวคิดที่จะให้มีการให้บริการทางการเงินนะครับที่กระจายตัวนะครับจากหน่วยงานใหญ่ที่ให้บริการด้านการเงินก็คือสถาบันการเงินขนาดใหญ่กลายเป็นหน่วยให้บริการทางการเงินขนาดเล็กที่จะเป็นสตาร์ทอัพต่างๆที่ขึ้นมาแข่งขันกับสถาบันการเงินขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากนะครับซึ่งก็ทั้งหมดนี้ก็จะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่เข้มงวดนะครับของหน่วยงานกำกับดูแลสิ่งสำคัญนะครับที่จะทำให้การพัฒนาการที่จะทำให้การกำกับดูแลมีความสำคัญมากขึ้นก็คือมีการแข่งขันของสถาบันการเงินต่างๆกับผู้ประกอบการให้บริการทางเงินที่ไม่ใช่สถาบันการกลางนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะต้องใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ข้อมูลทางการเงินข้อมูลของระบบเศรษฐกิจต่างๆนะครับทั้งหมดนี้ก็ต้องใช้ระบบของ Big Data แล้วก็ Cloud Computing เป็นสำคัญนะครับวิวัฒนาการของฟินเทคในประเทศไทยนะครับเริ่มจากปีพ.ศ. 2512นะครับมีการใช้บัตรเครดิตครั้งแรกในประเทศไทยนะครับโดยบริษัทเดนเนอร์คับนะครับแต่เดนเนอร์คับก็จะเป็นบริษัทที่มาจากเป็นบริษัทลูกของต่างประเทศนะครับปีต่อมาคือในช่วงต่อมานะครับปี2515นะครับหรือปีคศ1972ก็จะเป็นช่วงของการให้บริการบัตรเครดิตของสถาบันการเงินไทยก็คือธนาคารกสิกรไทยกับธนาคารศรีนครนะครับเริ่มออกบัตรเครดิตซึ่งเป็นบัตรเครดิตของตนเองเป็นครั้งแรกนะครับปี2526นะครับก็จะมีเครื่อง ATM ที่ให้บริการครั้งแรกโดยธนาคารไทยพาณิชย์นะครับหลังจากนั้นในยุคของปี2559ระบบธนาคารไทยก็เริ่มมีการใช้พร้อมเพย์นะครับแล้วก็มีการใช้ QR Payment อันนี้จะเป็นจุดเริ่มแรกของเทคโนโลยีในการชำระเงินนะครับซึ่งทำให้การชำระเงินมีความสะดวกสบายแล้วก็มีความนิยมในการใช้บริการต่างๆในด้านนี้แพร่ขยายมากยิ่งขึ้นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญนะครับในระยะต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี AI นะครับแล้วก็เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องนะครับซึ่งก็จะใช้เทคโนโลยีต่างๆนี้ในเรื่องของการป้องกันการทุจริตนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของสถาบันทางการเงินต่างๆแล้วก็การให้คำแนะนำทางการเงินนะครับทั้งการเงินส่วนบุคคลแล้วก็การให้บริการลูกค้านะครับนอกจากนี้เทคโนโลยีเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือข้อมูล Big Data นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงการแบ่งกลุ่มลูกค้าแล้วก็การปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับการประมวลผลแบบคลาวด์นะครับการประมวลผลแบบคลาวด์ก็จะเป็นเรื่องของ Infrastructure as a Service นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการให้การประมวลผลทางการเงินต่างๆนะครับที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการใช้ Data Storage and Processing นะครับนอกจากนี้ก็ยังมี Internet ของสรรพสิ่งนะครับหรือ Internet of Things นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตในการสั่งการต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านการชำระเงินใช้อย่างเช่นใช้โทรศัพท์มือถือหรือใช้สมาร์ทวอทช์นะครับในการสั่งให้มีการชำระเงินนะครับหรือการประกันภัยต่างๆนะครับก็จะมีเรื่องของการใช้เซ็นเซอร์ต่างๆที่จะมาตรวจจับในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ต่างๆได้นะครับเพื่อที่จะทำให้มีการเคลมการประกันทำได้อย่างชัดเจนถูกต้องและเป็นธรรมมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็จะมีเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับซึ่งจะมีการใช้บล็อกเชนนะครับซึ่งเป็นศูนย์แยกประเภทซึ่งจะมาใช้ประโยชน์ต่างๆทั้งด้านเรื่องของการชำระเงินนะครับที่มีการกำหนดเงื่อนไขไว้นะครับการโอนเงินระหว่างประเทศแล้วก็การยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการต่างๆนะครับเรามาดูตอนที่2กันนะครับก็จะเป็นเรื่องของบทบาทของรัฐบาลในการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินนะครับในตอนที่2เราก็จะมีเนื้อหาทั้งหมด2เรื่องด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินในประเทศไทยนะครับกับการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินในต่างประเทศ

นะครับเรามาดูของในประเทศไทยก่อนนะครับในประเทศไทยนะครับหน่วยงานที่มีการดูแลหน่วยงานแรกก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีการออกแนวปฏิบัติเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการเงินนะครับที่มากำกับดูแลการให้บริการทางการเงินต่างๆที่เราเรียกว่า regulatory sandbox นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการออกแนวปฏิบัติต่างๆนะครับที่ใช้เทคโนโลยีทางการเงินด้านของบล็อกเชนนะครับแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่ดูแลในเรื่องของธุรกิจหรือเครือข่ายระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับสำหรับธุรกิจการให้สินเชื่อสำหรับบุคคลกับบุคคลนะครับอันนี้ก็คือpeer to peer นะครับกับอันที่4ก็จะเป็นเรื่องของการออกใบอนุญาตนะครับสำหรับธนาคารไร้สาขานะครับซึ่งจะเกิดขึ้นต่อไปนะครับในอนาคตสำหรับหน่วยงานที่สำคัญอีกหน่วยงานนึงนะครับในเรื่องของการกำกับดูแลนะครับตลาดทุนนะครับของประเทศไทยก็คือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงานกลต.นะครับสำนักงานกลต.ก็จะมีการใช้เทคโนโลยีทางการเงินนะครับที่สำคัญในการกำกับดูแลนะครับอันที่1ก็คือกำหนดหลักเกณฑ์นะครับการกำกับดูแลตลาดทุนนะครับสำหรับในการออกระดมทุนกับประชาชนนะครับผ่านการเสนอขายโทเค็นดิจิตอลนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเสนอขายโทเค็นดิจิตอลซึ่งหน่วยงานที่มีการกำกับดูแลของตลาดหลักทรัพย์ของกลต.สำนักงานกลต.นะครับก็จะเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาสำหรับการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับอันที่2นะครับของกลต.ก็คือเป็นเรื่องของการออกกฎเกณฑ์กำกับดูแลการซื้อเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ crowdfunding นะครับ crowdfunding ก็จะเป็นเรื่องของการระดมทุนจากผู้ออมหรือผู้สนใจลงทุนในเรื่องของการต่างๆซึ่งผ่านแพลตฟอร์มสมัยใหม่นะครับซึ่งใช้เทคโนโลยีทางการเงินอันนี้ก็จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานกลต.นะครับเรามาดูในภาคของการเงินนะครับที่ใช้เทคโนโลยีทางการเงินที่มีการกำกับดูแลโดยรัฐบาลจากต่างประเทศบ้างนะครับเรามาดูประเทศแรกนะครับเป็นเรื่องของสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์ธนาคารกลางของสิงคโปร์นะครับก็จะมีการจัดตั้ง regulatory sandbox นะครับตั้งแต่ปี2016นะครับรัฐบาลมีการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากลุ่มของฟินเทคนะครับในเรื่องของสถาบันการเงินต่างๆนะครับแล้วก็หน่วยวิจัยต่างๆนะครับที่อยู่ในเซกเตอร์ของฟินเทคอันนี้ก็จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับเพื่อให้สามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินเพื่อมาใช้ในอุตสาหกรรมทางการเงินของสิงคโปร์ได้มากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพในการแข่งขันมีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นนะครับข้อ3นะครับสิงคโปร์ก็จะมีการจัดตั้งสิงคโปร์ฟินเทคเฟสติวัลนะครับเป็นงานประจำปีระดับโลกเพื่อส่งเสริมการนำนวัตกรรมต่างๆทางการเงินนะครับมาเพื่อประกวดแล้วก็มีการใช้ในงานของสิงคโปร์ FinTech Festival นี้นะครับอันที่4นะครับสิงคโปร์จะมีการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อ FinTech นะครับผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนและก็สถาบันการศึกษาต่างๆด้วยนะครับเรามาดูประเทศใหญ่บ้างนะครับอย่างสหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกานะครับในมลรัฐต่างๆของประเทศก็จะมีการจัดตั้ง Innovation Hub นะครับซึ่งก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานของภาครัฐแล้วก็บริษัท FinTech ต่างๆนะครับที่ต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับอันที่2ก็จะมีการจัดตั้ง Regulatory Sandbox นะครับเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงินที่จะช่วยให้บริษัท FinTech ต่างๆสามารถที่จะทดสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ตัวเองออกแบบมาได้นะครับแล้วก็ใช้กับลูกค้าเสมือนจริงในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมานะครับแล้วก็สามารถที่จะไปใช้ในสถานการณ์จริงแล้วก็สามารถที่จะใช้แข่งขันในระดับโลกได้อันที่3ก็จะเป็นเรื่องของการสนับสนุนการลงทุนนะครับผู้ดำเนินการเทคโนโลยีทางการเงินนะครับต่างๆไม่ว่าจะใช้เรื่องของ AI หรือบล็อกเชนนะครับในภาคการเงินให้มีบริษัทฟินเทคในประเทศทำให้มีบริษัทในฟินเทคในประเทศมากถึง 1,412 แห่งในปี2013นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีบริษัทที่ใช้ฟินเทคในการให้บริการทางการเงินมากนะครับประเทศต่อไปก็จะเป็นสหรัฐอาณาจักรนะครับสหรัฐอาณาจักรก็จะเป็นผู้ให้บริการด้านฟินเทคที่สำคัญในยุโรปนะครับมีการจัดตั้ง Regulatory Sandbox นะครับแห่งแรกของโลกในปี2015นะครับส่งเสริมให้มีการใช้นวัตกรรมทางการเงินช่วยให้บริษัทฟินเทคต่างๆสามารถทดสอบผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการใหม่กับลูกค้าจริงในสภาพแวดล้อมที่กำหนดนะครับแล้วก็ข้อที่2ก็จะมีการควบคุมการลงทุนในส่วนของ FinTech

ที่มีมากที่สุดในยุโรปนะครับแล้วก็เป็นศูนย์กลางของฟินเทคชั้นนำของยุโรปนะครับมีบริษัทฟินเทคต่างๆอยู่ประมาณ 2,500 แห่งนะครับข้ามทวีปมาออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียก็จะเป็นประเทศที่มีการจัดตั้ง Fintech Advisor Group นะครับในปี2016มีการให้คำแนะนำแก่รัฐที่เกี่ยวข้องกับนโยบายลำดับความสำคัญในการพัฒนาภาคส่วนต่างๆของ Fintech นะครับอันที่2ก็จะมีการเริ่มความร่วมมือกับประเทศอังกฤษนะครับภายใต้โครงการที่ชื่อว่า UK Australia Fintech Bridge นะครับเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐบาลนะครับในหน่วยงานกำกับดูแลแล้วก็ภาคธุรกิจของ Fintech ทั้งหมดของ2ประเทศนะครับอันที่3นะครับออสเตรเลียก็จะมีการจัดตั้ง Regulatory Sandbox นะครับที่ช่วยให้บริษัท Fintech สามารถทดสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆก่อนที่จะได้รับอนุญาตเต็มรูปแบบได้นะครับแล้วมาดูตอนที่3กันนะครับก็จะเป็นเรื่องของความสำเร็จและแนวโน้มความท้าทายของเทคโนโลยีทางการเงินนะครับจะมี2เรื่องด้วยกันคือความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีทางการเงินแล้วก็แนวโน้มและความท้าทายของเทคโนโลยีทางการเงินนะครับเราดูเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีทางการเงินนะครับการให้บริการทางการเงินโดยใช้เทคโนโลยีทางการเงินในประเทศไทยนะครับอันที่1นะครับก็คือการใช้ QR Code Payment ที่สร้างความสำเร็จนะครับในการให้ผู้ใช้บริการได้ใช้ QR Code ในการที่จะชำระเงินนะครับในด้านของเทคโนโลยีการชำระเงินซึ่งมีความสะดวกและรวดเร็วในการชำระเงินที่ได้รับความนิยมนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการใช้ AI นะครับแล้วก็เรื่องของ Machine Learning นะครับซึ่งเป็นเรื่องของการเรียนรู้ของเครื่องนะครับมาประยุกต์ใช้ทางด้านการให้บริการทางการเงินในหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแชทบอทนะครับที่มีการสนทนาผ่านตัวแบบตัวอักษรโดยอัตโนมัตินะครับแนวโน้มในอนาคตนะครับแนวโน้มในอนาคตทางด้านการพัฒนาฟินเทคของประเทศไทยก็คือกำลังจะมีการพัฒนาระบบธนาคารพาณิชย์ไร้สาขานะครับซึ่งก็คิดว่าในปี2568นี้ก็น่าจะเริ่มมีการให้ใบอนุญาตนะครับสำหรับการประกอบธุรกรรมธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาได้นะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการพัฒนาสกุลเงินดิจิตอลของธนาคารกลางนะครับอันนี้ก็จะเป็นการร่วมมือกันระหว่างธนาคารกลางของ4ประเทศด้วยกันระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับธนาคารฮ่องกงนะครับธนาคารกลางของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับแล้วก็ธนาคารกลางของประเทศจีนครับเรามาดูในระดับโลกบ้างนะครับในระดับโลกนะครับจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีการเงินใหม่ๆนะครับซึ่งหลักๆเลยก็จะใช้เทคโนโลยีของ AI นะครับแล้วก็เทคโนโลยีของ Machine Learning นะครับที่มาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในการดำเนินงานการธุรกรรมทางการเงินให้มากขึ้นนะครับเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรนะครับที่มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับสำหรับการพัฒนาฟินเทคแล้วก็การขยายตัวของอุตสาหกรรมนี้ซึ่งขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์นะครับซึ่งเป็นปัญหาสำคัญเนื่องจากข้อมูลทางการเงินเป็นข้อมูลที่อ่อนไหวนะครับแล้วก็ต้องมีการได้รับการอย่างเข้มงวดนะครับอันที่3ก็จะเป็นเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ Open Banking นะครับซึ่งจะเปิดโอกาสให้กับสถาบันการเงินแบ่งปันข้อมูลกันเช่นบริษัทฟินเทคจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อนที่จะให้ข้อมูลนะครับก็จะช่วยให้มีการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการด้านการเงินต่างๆที่ไม่ใช่ธนาคารได้นะครับครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดของรายการที่1 นะครับความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีทางการเงินนะครับ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
2: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

0: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
1: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
2: เอ้า
1: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
2: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
3: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
4: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
5: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
6: โรคนี้รักษาหาย
5: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
7: ว้าวเพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยค่ะ
5: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
8: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงง่ายของทุกคนในครอบครัว
9: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
10: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
11: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
12: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
13: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
14: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
12: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
8: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
15: ครับต่อไปเป็นการบรรยายรายการที่2นะครับเรื่องเงินดิจิตอลและกลไกการชำระเงินนะครับเป็นนโยบายอินโนเวชันที่เปลี่ยนแปลงของธุรกิจการเงินโดยสิ้นเชิงนะครับเรามาดูว่าทำไมถึงเกิดเงินดิจิตอลเนื่องจากความเจริญเติบโตของและความพัฒนาของเทคโนโลยีด้านสารสนเทศและอินเครือข่ายเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเรียกบิ๊กแบงของโลกเลยงานเปลี่ยนแปลงหลายๆด้านในทั้งระบบการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการเคยใช้เงินตราที่เป็นแบบธนบัตรหรือเป็นเช็คเป็นเหรียญเนี่ยกลายเป็นใช้เงินดิจิตอลเพื่อให้การเคลื่อนไหวของเงินเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีการมาตรวจสอบได้เรามาดูที่ว่าใครมีการออกเงินดิจิตอลบ้างอันแรกคือออกโดยรัฐบาลกลางนะครับรัฐบาลกลางธนาคารกลางคนออกให้นะครับโดยออกมาใช้ในการบริการให้แก่บุคคลทั่วไปนะครับแต่ตอนนี้บ้านเราประเทศไทยเนี่ยก็ยังอยู่ในเงื่อนไขกำลังพัฒนาอยู่นะครับแต่ว่าในระดับยุโรปหรือในอเมริกามีการเปิดใช้แล้วอันที่2คือ e-money นะครับเป็นการที่ผู้ใช้บริการเนี่ยครับออกเหมือนออกตัวเงินล่วงหน้านะครับให้แบบผู้ให้บริการแล้วผู้ให้การให้เครดิตของให้เครดิตแก่ผู้ใช้บริการสามารถนำมันนี่ตัวเนี้ยนะครับเงินตัวเนี้ยไปใช้ในการซื้อขายในการต่างๆหรือชำระค่าสินค้าต่างๆได้นะครับโดยผ่านระบบแบงค์หรือระบบแอปพลิเคชันต่างๆนะครับต่อมาเป็น Fiat Reference Stable Coin นะครับเป็นการที่เงินที่ออกมาโดยมากเป็นภาคเอกชนที่ออกมาแต่เงินเนี้ยมีความเชื่อถือได้ต้องมีหลักค้ำประกันได้ว่าเงินที่ตอนนี้สามารถนำไปชำระเงินได้นำไปชำระค่าสินค้าได้หรือว่าชำระแล้วนะผู้รับชำระเนี่ยสามารถเอาเงินไปแปลงเป็นสิ่งที่เป็นมูลค่าได้เช่นอาจจะเป็นรูปของเงินตาทั่วไปหรือว่าเป็นลักษณะเป็นสินค้าแบบเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าได้นั้นการออกเงินดิจิตอลเนี่ยสามารถปัจจุบันนี้ในโลกของเราเนี่ยมี3แบบที่ออกมาแต่ประเทศไทยเนี่ยกำลังมีในส่วนของFiat Reference Stable Coin นะครับที่ออกมาในที่เราจะเห็นว่า สถาบันการเงินบ้างหรือว่าเอกภาคเอกชนบ้างออกมาเพื่อให้บริการนั้นออกมาให้บริการเนี่ยเขาต้องมีหลักประกันยืนยันได้ว่าเงินเขาเนี่ยมีการที่มีการคุ้มครองหรือว่ามีการรับประกันมูลค่าโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับแต่บ้านเราต้องขออนุญาตของจากสภาจากกลต.ในการที่ออกขายนะครับต่อมาเรามาดูวิวัฒนาการของการเงินนะครับมีวิธีการทั้งอยู่6ด้านคือยุคแรกนะครับใช้การแลกเปลี่ยนสินค้ากันโดยถ้าคุณมีพืชมีผักไปแลกกับข้าวหรือมีข้าวไปแลกกับเนื้อสัตว์นี่เป็นต้นนะครับในยุคแรกๆพอยุคที่2เนี่ยการใช้เงินตราแบบใช้เปลือกหอยแต่เปลือกหอยเนี่ยต้องทุกคนในสังคมต้องยอมรับว่าเปลือกหอยนั้นมีมูลค่านะครับอาจจะเป็นเบี้ยจั่นเบี้ยนั้นเราเห็นว่าในเงินตราเปล่าของประเทศไทยเนี่ยสมัยก่อนมีใช้เบี้ยจั่นครับเป็นหอยชนิดหนึ่งที่ใช้อาจจะเป็นหอยที่หายากนะครับแล้วทุกคนยอมรับในตัวนั้นที่3คือยุคที่มีการใช้เอกสารที่ระบุการเป็นหนี้นะครับคือเมื่อเราเปลี่ยนยุคเข้ามานั้นเราจะกู้หนี้ยืมสินเนี่ยต้องมีการเซ็นสัญญานะครับเป็นการระบุว่าเราเป็นหนี้เท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่นะครับในยุคนั้นอาจจะใช้เงินในรูปแบบของเบี้ยหอยอะไรก็ได้แต่ว่ามีการใช้ปอนด์คงโดยก็ใช้หนี้เป็นใบระบุหนี้เป็นตัวระบุนะครับ2ยุคต่อมาคือยุคเหรียญโลหะนะครับเป็นยุคที่เปลี่ยนแปลงนะครับคือเลิกจากใช้เปลือกหอยมากลายใช้เป็นเหรียญจะเป็นเหรียญทองคำเหรียญโลหะต่างๆที่มีมูลค่าที่การซื้อขายทั่วไปอย่างบ้านเราก็มีเหรียญบาทเหรียญ10เหรียญสตางค์ที่มีใช้อยู่นะครับต่อมาก็เป็นยุคที่4ยุคใช้ธนบัตรเนื่องจากแร่ที่ทำโลหะเนี่ยมันมีมูลค่าสูงขึ้นนะครับแล้วทำให้เหรียญจากมีมูลค่าที่อย่างว่า1บาทเนี่ยแต่ว่าต้นทุนในการใช้อาจจะสูงกว่านะครับก็มีเกณฑ์เป็นการใช้ธนบัตรแทนพวกนี้ต้นทุนที่ต่ำกว่านะครับเป็นธนบัตรคือใช้กระดาษหรือว่าใช้ต่อมาเนี้ยเป็นกระดาษเคลือบพลาสติกนะครับที่ใช้เข้ามาในช่วงแต่ยุคสุดท้ายกับยุคตอนนี้นะครับเป็นยุคการชำระเงินด้วยดิจิตอลคือทุกอย่างกระบวนการพวกทั้งหมดอะไปดิจิตอลทั้งหมดล้วนๆนะครับต่อมาดูประวัติของเงินดิจิตอลคือเริ่มต้นจากเคยใช้เงินดิจิตอลนะครับเป็นเงินออกแบบเครดิตทั่วไปเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรเรียกอะไรบัตรเครดิตหรือบัตรdeposit card นะครับหรือ debit card ที่ใช้อยู่ในทั่วๆไปที่2คือยุคที่ใช้ในการความตรวจการชำระเงินนะครับที่ใช้ในการที่จะรักษาหรือว่าจ่ายต่างๆนะครับต่อมาในยุคปัจจุบันก็คือยุคใช้การชำระเงินได้การโอนเงินหรือว่าการใช้แอปพลิเคชันในการที่ดำเนินการต่างๆพัฒนาขึ้นมาเป็นรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับต่อมาเราดูบทบาทของสกุลเงินดิจิตอลมีอะไรบ้างอันแรกคือคาเรนซีนะครับคริปโตเคอเรนซีนะครับเป็นการที่ออกแบบเป็นโทเค็นขึ้นมานะครับเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้นะครับต่อมาสเตเบิลคอยนะครับที่มี2ระบบคือเฟียร์เรฟเฟอเรนซ์กับAlgorithm สเตเบิลคอยนะครับที่ออกมานะครับต่อมาเป็นโทเค็นไนซ์deposit คือเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นโทเค็นที่เป็นเงินฝากที่ช่วยให้ผู้ฝากเงินเนี่ยสามารถนำไปฝากในรูปแบบนี้ต่อได้อันที่4คือสกุลดิจิตอลนะที่ใช้ในของธนาคารกลางนะครับที่ธนาคารกลางออกมาให้สามารถธุรกิจนำไปใช้ได้แต่ตอนนี้ประเทศไทยยังกำลังอยู่ในช่วงการพัฒนาและยังแก้เรื่องกฎหมายต่างๆที่ในปรับปรุงนะครับต่อมาคือเป็นการเข้ามาในตลาดการเงินของผู้ให้บริการฟินเทคคืออะไรคือฟินเทคคือบริษัทหรือผู้ให้บริการทางการเงินนะครับที่นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการกระบวนการทางบริหารแบบบริการแก่ผู้ใช้เนี่ยทางการเงินนะครับเพื่อให้มีการสะดวกสบายขึ้นเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นจุดที่มีการควบคุมในระบบถึงบ้านเรานะครับว่ามีใครออกได้บ้างฟินเทคในประเทศเรานะครับต่อมาเรามาดูเรื่ององค์ประกอบสำคัญสำหรับนโยบายทางการเงินแบบเปิดกว้างนะครับมันมี2ตัวคือ APIS นะครับคือเป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ให้บริการฟินเทคเจ้าหนึ่งกับอีกเจ้าหนึ่งหรือว่าธนาคารหนึ่งกับอีกธนาคารหนึ่งสถาบันการเงินหนึ่งกับสถาบันการเงินหนึ่งเชื่อมต่อก็หากันโดยที่ทั้ง2ธนาคารในแอปพลิเคชันอาจจะแตกต่างกันแต่วิธีการบริการให้เหมือนกันคือให้บริการทางด้านการเงินเหมือนกันนะครับต่อมา Open Banking นะครับเป็นระบบแอปพลิเคชันที่เป็นแพลตฟอร์มเดียวที่สามารถผู้ใช้สามารถไปใช้กับที่อื่นได้ตลอดเวลานะครับนั่นเห็นว่าในระบบตลาดการเงินตลาดดิจิตอลเนี่ยนะครับเงินดิจิตอลเนี่ยมันมีการเติบโตในตลาดอย่างกว้างขวางแล้วก็มีการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งนะครับและเป็นแนวโน้มว่าเราหนีไม่พ้นที่ทุกคนในวัฏจักรของสังคมปัจจุบันนะครับจะมีการต้องใช้เงินดิจิตอลอย่างแน่นอนครับ ต่อมาเป็นตอนที่2เกี่ยวกับเทคโนโลยีการชำระเงินนะครับนั้นการชำระเงินหมายว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะช่วยให้ผู้ทำธุรกรรมการเงินระหว่างกันสามารถโอนเงินหรือโอนค่าใช้จ่ายต่างๆในระหว่างกันได้ระหว่างเช่นระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือว่าบุคคลกับสถาบันการเงินหรือว่าสถาบันการเงินกับสถาบันการเงินหรือว่าธุรกิจอื่นๆนะครับที่มีการซื้อขายนะครับหรือการทำธุรกิจกันผ่านเข้าผ่านสถาบันการเงินเพื่อไปให้อีกบริษัทหนึ่งนะครับเป็นการเทคโนโลยีในการที่สามารถทำให้เพิ่มความสบายในการชำระเงินเทคโนโลยีนี้สามารถใช้ได้ทั่วไปนะครับในทุกคนทุกแห่งที่มีเครือข่ายเน็ตคุณอาจผ่านมือถือผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเรื่องต่างสามารถทำได้ต่อเวลานั้นทำให้เกิดวงกว้างในการชำระเงินนั้นเหมือนไม่มีขอบเขตเลยคุณสามารถชำระเงินได้ทุกเวลาที่มีความพร้อมหรือนัดการตกลงไว้ถึงว่าคุณทำธุรกิจอยู่ในคุณอาศัยอยู่ในภาคตอนเอเชียแต่ว่าคู่ธุรกิจคุณเนี่ยอยู่ในยุโรปนั้นเวลาต่างกันเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยต้องการเชื่อมโอนเงินเนี่ยจะใช้เวลาข้ามวันในการที่จะโอนเงินแต่เนื่องจากธุรกิจการชำระเงินเนี่ยทำให้สามารถโอนเงินได้ทันทีนะครับสามารถตรวจสอบได้ทันทีหรือว่าสามารถคอนเฟิร์มได้ทันทีว่าได้รับการเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูต่อนะครับเทคโนโลยีที่มีหลักที่มีขับเคลื่อนเทคโนโลยีขับเคลื่อนเทคโนโลยีการชำระเงินมีอะไรบ้าง1โมบายแบงกิ้งนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ธนาคารนะครับพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถทำธุรกรรมการเงินได้ทุกที่ทุกเวลาที่ลูกค้าต้องการนะครับและบางครั้งเนี่ยตอนนี้สมัยก่อนเราจะโมบายแบงกิ้งเนี่ยจะผ่านระบบคอมพิวเตอร์เป็นหลักเดี๋ยวนี้สมัยใหม่เนี่ยมีการพัฒนาแอปพลิเคชันผ่านมือถือและหลายๆธนาคารเนี่ยเลิกแอปพลิเคชันที่ผ่านคอมพิวเตอร์เรียบร้อยละเพราะว่ามันมีต้นทุนที่สูงกว่านะครับต่อมาดิจิตอลเพย์เมนต์ก็คือการชำระเงินผ่านระบบแอปพลิเคชันนะครับเช่นเป๋าตังหรือว่าเป็นทูวอลเล็ตหรือเป็นวอลเล็ตต่างๆที่แต่ละผลิตภัณฑ์กำหนดขึ้นมานะเพื่อให้ผู้ที่ใช้เนี่ยสามารถชำระเงินเดินทางไปได้ทั่วหรือชำระเงินได้ทั่วอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราใช้เงินคือเราพกเงินสดแต่กระเป๋าตังไปแล้วก็ไปจ่ายเงินกันแต่ดิจิตอลเพย์เมนต์เนี่ยหมายความว่าคุณมีแอปพลิเคชันในมือถือคุณสามารถใช้แอปพลิเคชันนั้นถ่ายเงินหรือชำระเงินผ่านระบบได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปเบิกเงินสดมาชำระเห็นว่าดิจิตอลเพย์เมนต์เนี่ยทำให้เกิดอะไรไหมระบบธนาคารประเทศไทยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นสมัยก่อนเราจะเห็นว่าตู้ ATM เต็มเลยทุกคนต้องไปเบิกเงินสดเพื่อมาชำระเงินเดี๋ยวนี้พอดิจิตอลเพย์เมนต์เกิดขึ้นเนี่ยตู้ ATM เนี่ยกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นละกลายเป็นมือถืออุปกรณ์มือถือหรือเครือข่ายต่างๆในสมาร์ทโฟนเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับในการที่จะพกพาไปไหนนะครับต่อมาคือ e-wallet นะครับเป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้เราชำระเงินได้สะดวกยิ่งขึ้นมันจะมี2 อย่างนะครับดิจิตอลเพย์เมนต์คือการชำระเงินผ่านแต่ e-wallet หมายความว่าเรามีกระเป๋าเงินแล้วเราสามารถแล้วก็สามารถแท็บกับเครื่องรับสื่อสารของหน่วยงานที่เราสมมติว่าเราไปซื้อข้างซื้อของในข้างค้า A นะครับไปซื้อนะครับนั้นเรามี e-wallet เนี่ยเราสามารถเอาเครื่องเปิดแอปพลิเคชันเราสามารถไปแท็บที่เครื่องรับส่งเขานะครับและสามารถหักเงินเราได้ตามที่เขาต้องการนะครับและเห็นว่าเทคโนโลยีหลักเครื่องขับเคลื่อนเนี่ยที่หลักๆตัวนี้มี3อันนะครับอันแรกคือโมบายแบงกิ้งเนี่ยธนาคารเป็นคนดูแลนะครับเป็นคนดูแลระบบแบงค์ต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆในธนาคารซึ่งเชื่อมโยงกับระบบบัญชีทั้งหมดที่เรามีอยู่2คือดิจิตอลเพย์เมนต์ก็คือการชำระเงินนะครับการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันนะครับที่เราสามารถเปิดแอปพลิเคชันแล้วเราสามารถโอนเงินได้เลยนะครับตอนนี้ธนาคารที่ใช้ดิจิตอลเพย์เมนต์ก็เกือบทุกธนาคารในประเทศไทยมีการชำระเงินหรือเอาเงินจากกระเป๋าตังค์เราเนี่ยจากบัญชีเราไปสู่ผู้ที่เราไปซื้อสินค้าได้นะครับตัว e-wallet ก็คือเราสามารถไปแท็บแล้วเครื่องเราเนี่ยไปแท็บที่เครื่องส่งเขาสามารถตัดเงินได้เลยนะครับตอนเรามาดูความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีการชำระเงินกับเทคโนโลยีการเงินนะครับเทคโนโลยีการเงินเนี่ยเป็นเทคโนโลยีนะครับที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้นะครับในการทำธุรกรรมการเงินต่างๆนะครับเช่นการโอนเงินถอนเงินหรือว่าชำระเงินต่างๆนะครับหรือว่ารับเงินสมัยก่อนเวลาเราจะรับเงินรับค่าจ้างว่าเราไปทำสินค้าตัวหนึ่งหรือไปรับจ้างทำงานขึ้นตอนเราจะต้องตีด้วยเช็คบ้างตีด้วยเงินสดบ้างนะครับบางครั้งเช็คก็มีปัญหาในการสั่งจ่ายนะครับหรือว่าผู้จ้างเราอาจจะบอกไม่ได้เบิกเงินสดมาเงี้ยเนื่องจากเทคโนโลยีการชำระเงินเนี่ยคุณสามารถมีเงินในบัญชีคุณสามารถชำระให้เราได้เลยโดยไม่ต้องไปรอว่าวันนี้ธนาคารปิดไม่ได้เช็คตีใจว่า

ันนี้อีก2วันได้อีก2อีกวันนึงได้เงี้ยเป็นต้นนั้นระบบเนี้ยมันหายไปแล้วนะครับต่อมาที่การเงินคือฟินเทคนะครับที่เป็นการผสมผสานระหว่างคําว่า financial กับเทคโนโลยีนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้อะไรมั้ยให้ผู้คนเนี่ยสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือทำธุรกรรมเงินได้ง่ายขึ้นนะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานมาโดยมากจะเป็นบริษัทที่คิดค้นขึ้นมานะครับตัวนี้จะให้บริการต่างๆเพราะว่าเราบอกว่าเราเปิดธุรกิจต้องการเงินนะครับต้องการเงินที่ระดมทุนนั้นบริษัทพวกฟินเทคเนี่ยสามารถระดมทุนให้เราได้ต่างๆเราสามารถนำไปใช้ได้จึงสะดวกเกิดขึ้นนะครับตอนเรามาดูวิธีการชำระเงินทางดิจิตอลนะครับนะครับจะมีการชำระเงินอยู่ได้4ทางครับคือแรกคือการชำระเงินด้วยบัตรนะครับบัตรบริการเงินเครดิตหรือเดบิตนะครับแล้วตัวเนี้ยเมื่อเราไปซื้อสินค้านะครับไปซื้อสินค้าเราสามารถบัตรที่เรามีอยู่เนี่ยครับบัตรที่เรามีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเราเนี่ยสามารถนำไปชำระเงินได้นะครับอันนี้เป็นยุคแรกๆที่ใช้นะครับในการที่เปลี่ยนแปลงจากเราจ่ายด้วยเงินสดนะครับหรือเป็นเช็คกลายเป็นใช้บัตรเครดิตนะครับที่มีออกจำหน่ายให้ออกให้บริการต่างๆหรือบัตรเดบิตนะเดบิตหมายความว่าบัตรเครดิตหมายความว่าเราสามารถรูดชำระเงินวันนี้ชำระค่าสินค้าวันนี้แต่จะตัดบัญชีเราในช่วงตามที่เขากำหนดได้แต่บัตรเดบิตเนี่ยนะครับเดบิตหมายความว่าเราชำระวันนั้นเราชำระเดบิตปุ๊บมาตัดบัญชีเราตอนนั้นทันทีนะครับที่สองคือการชำระเงินผ่านโทรศัพท์นะครับก็คือใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์เนี่ยชำระเงินนะครับอย่างที่ผมว่าเราซื้อของออนไลน์นะครับเขาจะถามว่าคุณจะชำระไหนชำระปลายทางถ้าเราชำระต้นทางหมายความว่าเราสามารถใช้เครื่องโทรศัพท์เราเนี่ยสามารถจ่ายเงินได้เลยนะครับจ่ายเงินได้เลยนะครับสามคือการชำระเงินแบบไร้สัมผัสก็คือแทนที่เราต้องการชำระเงินเราต้องไปทำนู่นเซ็นนี่เซ็นนี่แต่ระบบใหม่เนี่ยเพียงแต่ว่าเรามีแอปพลิเคชันในมือถือเราเนี่ยเราชำระเงินหมายความว่าเราเพียงแต่คล้ายๆว่ายกขึ้นมาเหมือนเป็นรีโมทนะครับเหมือนเรารีโมทเปิดประตูอะเราเข้าไปเราบัตรเนี่ยไปปุ๊บเนี่ยสัญญาณระหว่างเครื่องโทรศัพท์และแอปพลิเคชันเรากับเครื่องรับของผู้ให้บริการเนี่ยจะซิงเข้าหากันแล้วจะตัดบัญชีเราโดยที่เราไม่ต้องแตะอะไรกันเลยนั้นตัวเนี้ยใช้เติบโตในยุคที่เกิดวิกฤตการโควิดที่เราต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสนะครับสิ่งที่คือการชำระเงินนะครับผ่านด้วยกระเป๋าเงินดิจิตอลอันนี้4เนี่ยมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วนั้นบุคคลรุ่นใหม่เนี่ยคนรุ่นใหม่ที่รู้ว่านักธุรกิจต่างๆเนี่ยแล้วหรือผู้ที่ต้องการรับเงินสดมักจะต้องการที่ชำระเงินด้วยเงินดิจิตอลเพราะอะไรเพราะเขาสามารถรู้ทันทีว่าเงินนั้นมาถึงหรือยังเงินนั้นถูกต้องไหมเนื่องจากในระบบการชำระเงินจะมีการตรวจสอบความถูกต้องว่าเงินต่างๆที่มาเนี่ยมาจากที่ไหนมาจากใครนะครับแต่บางทีก็มันก็มี2จุดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการชำระเงินด้วยกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยเนื่องจากเวลาผมไปของที่ร้าน A ผมชำระเงินดิจิตอลในเวลาชำระเงินดิจิตอลทางดิจิตอลเนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะถูกแลกเปลี่ยนระหว่างกันและกันคือผมจ่ายเงินเขาจ่ายของเขาแอบบู๊ให้ผมนั้นบางอย่างข้อมูลพวกนี้ถ้าระบบร้านค้าหรือระบบแอปพลิเคชันนั้นไม่มีความสมบูรณ์ก็อาจจะเป็นจุดอ่อนให้พวกมิจฉาชีพในการที่จะเอาข้อมูลพวกนี้ไปแกะแล้วก็สามารถมาทำทุจริตต่อเราได้นะครับนั้นบางทีการชำระเงินกับปฏิเสธต้องดูด้วยว่าสถานที่เราไปชำระเงินเนี่ยเราสะดวกจริงแต่มีความปลอดภัยกับเราไหมนะครับอย่างสมัยนึงที่ยุคที่เราใช้บัตรเอทีเอ็มเป็นหลักเนี่ยเราจะเจอพวกแฮกเกอร์เนี่ยจะเอาเครื่องอ่านบัตรเนี่ยไปติดที่เครื่อง ATM ลักษณะการอ่านบัตรเครื่องอ่านบัตรจะเหมือนช่อง ATM ทุกอย่างแต่บางทีเราไม่รู้แล้วพอเราปึ๊บเขาก็อ่านบัตรไปหมดนะครับต่อมาการชำระเงินด้วยบัตรนะครับการชำระเงินด้วยบัตรมีสิ่งก็คือผู้ให้บริการบัตรเครดิตบัตรเครดิตคือเราชำระจะใช้วันนี้จ่ายเดือนหน้าหรือจ่ายในรอบต่อไป2ผู้ให้บริการบัตรเดบิตก็คือเราจ่ายวันนี้ตัดเงินบัญชีเราวันนี้นะครับนั้นตัดบัญชีนั้นขึ้นอยู่ว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนสามผู้ให้บริการที่รับบัตรหมายความว่าร้านค้าใดหรือสถานที่ใดหรือองค์กรใดหรือว่าหน่วยงานใดที่สามารถรับบริการบัตรที่เรากำหนดได้มาที่รับมาใช่ไหมอาจจะรับบัตรเครดิตอาจจะรับบัตรเดบิตหรือรับทั้งสองอย่างนั้นเห็นว่าบางสถานที่เนี่ยรับเฉพาะบัตรเครดิตอย่างเดียว

ไม่รับบัตรเดบิตนะครับหรือว่าจะรับบัตรเดบิตอย่างเดียวไม่รับบัตรเครดิตมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เขาจะบริหารจัดการการเงินเขานะครับสี่คือการพักเงินด้วยกระเป๋าเงินดิจิตอลนะครับอันนี้เป็นการธุรกิจที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยเริ่มใช้ระบบเทคโนโลยีมาช่วยนั้นไม่จำเป็นต้องพกเงินสดในกระเป๋านะครับไปตัวเปล่านะครับแล้วก็มีบัตรมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งพร้อมแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินดิจิตอลมาเราสามารถไปไหนก็ได้แต่ว่าในบัญชีต้องมีเงินนะครับไม่ใช่มีกระเป๋าเงินแล้วบัญชีไม่มีเงินก็ไม่ได้ต้องมีกระเป๋าเงินบัญชีเราเนี่ยมีเงินที่พร้อมจำชำระด้วยผ่านกระเป๋าตังค์เป๋าเงินดิจิตอลนะครับต่อมาเราดูการชำระเงินผ่านโทรศัพท์นะครับอันแรกคือโมบายเพย์เมนต์ก็คือการชำระเงินด้วยช่องทางสมาร์ทโฟนนะครับที่มีแอปพลิเคชันในการที่ช่วยเรานะนั้นไอ้ตัวโมบายเพย์เมนต์เนี่ยตอนนี้ผมถือว่าเป็นการชำระเงินที่เติบโตอย่างรวดเร็วนะครับอย่างรวดเร็วมากนะครับเพราะกลายเป็นปัจจัยหนึ่งของผู้คนทั่วไปละนะครับว่าไปไหนคุณเข้าไปถึงคุณไม่ต้องไปหาตู้ ATM หรือว่าแม่ค้าบอกไม่มีเงินทอนอันนี้พอระบบโมบายแบงค์โมบายเพย์เมนต์เกิดขึ้นนะสามารถชำระเงินเป็นทศนิยมเป็นสตางค์ได้สมัยก่อนถ้าเราบอกว่าต้องชำระเงิน100บาทกับ5สตางค์เนี่ยเราก็จะชำระเงิน100บาทกับ25สตางค์นั้นเราขาดทุนไป20ตังค์แล้วแต่ระบบโมบายเนี่ยโมบายเพย์เมนต์5สตังค์เราก็จ่ายแค่5สตังค์นะครับเพราะสมัยก่อนถ้าเป็นเหรียญหรือเป็นธนบัตรเนี่ยเราไม่สามารถจะหาเงินทอนเป็น5สตังค์ได้เพราะหายากมันมีระบบเหรียญตาอยู่แต่หายากที่จะมาทอนให้เรานั้นเราก็จะคืออ่ะจ่าย1สลึงแล้วกันคือจ่าย25สตังค์นั้นเราขาดทุนทุกครั้งที่จ่ายเนี่ย20สตังค์นะครับแต่ระบบเพย์เมนต์โมบายเพย์เมนต์เนี่ยคุณต้องจ่ายเท่าไหร่มันก็หักคุณเท่านั้นนะครับที่สองคือการพัฒนาโมบายเพย์เมนต์ครับเป็นช่วงก้าวกระโดดจากที่ผมบอกว่าเมื่อสมาร์ทโฟนเนี่ยมีความพัฒนาเกิดขึ้นมีราคาถูกขึ้นสามารถจับต้องได้ง่ายจากเคยหลักหมื่นก็เหลือหลักพันต้นๆสามารถใช้ได้นะแล้วต้องการที่ความเสถียรหน่อยหรือต้องการยืนยาก็ซื้อแพงหน่อยนั้นอุปกรณ์เนี้ยมีการถูกลงแบบรวดเร็วนะครับรวดเร็วเนื่องจากแล้วมีงานการให้เลือกแข่งเลือกให้ผู้ซื้อเนี่ยสามารถหลากหลายในการเลือกได้นั้นธนาคารเนี่ยจำเป็นต้องพัฒนาเพราะการใช้โมบายเพย์เมนต์เนี่ยทำให้ธนาคารลดต้นทุนต่างๆนะครับลดต้นทุนต่างๆนะครับเมื่อต้นทุนจะจ้างพนักงานที่มานั่งรับบริการฝากถอนเงินหรือต้องติดตั้งระบบตู้ ATM หรือต้องติดตั้งเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ในการที่จะอ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตนั้นระบบโมบายเพย์เมนต์เนี่ยมันจะโอนเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันของธนาคารโดยตรงที่โดยที่การทำธุรกรรมเนี่ยมีการตรวจสอบแล้วนะครับตัวธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบนะครับต่อมาคือการชำระเงินแบบไร้สัมผัสก็คือนะคือการชำระเงินที่สามารถทำได้รวดเร็วคือคุณมีโมบายแอปพลิเคชันนะครับตัวหนึ่งแล้วก็มี near field communication นะครับอันหนึ่งนะครับในระบบนั้นพอเมื่อเราเอาไปต้องการจ่ายเงินเราไปแตะเครื่องจ่ายระบบมันจะอ่านทันทีนะครับระบบของผู้รับกับของเราเนี่ยจะซิงกันนะครับพอซิงกันแล้วมันก็จะตรวจเช็คว่าเรายืนยันในการที่จะขายไหมเอ้ยในการจะชำระเงินไหมแล้วผู้ซื้อผู้ขายต้องการขายเราไหมนั้นทั้งคู่ยืนยันเนี่ยสามารถกดยืนยันแล้วนะข้อมูลทั้งสองฝั่งเนี่ยจะถูกแลกเปลี่ยนกันจะเห็นว่าระบบเนี่ยเรากับผู้ให้บริการเราเนี่ยไม่ถูกอะไรกันเลยไม่คือไม่แตะไม่สัมผัสกันเราไม่ต้องไปเซ็นชื่อไม่ต้องไปสัมผัสเครื่องเขานะครับนั้นระบบตัวนี้จะช่วยให้เราหลีกพ้นกับในใช้ในยุคที่เกิดการระบาดของโรคนะครับทำให้การสัมผัสลดน้อยลงไปนะครับต่อมาคือการชำระเงินด้วยกระเป๋าเงินดิจิตอลนะครับตัวนี้เป็นหรือที่เรียกดิจิตอลวอลเล็ตนะครับเป็นตัวนี้ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปตอนนี้เราเห็นว่าในจากภาพคุณเห็นว่าไอ้ตัวนี้เป็นการที่รัฐบาลชำระเงิน 10,000 บาทให้กับโครงการผู้สูงอายุที่ได้รับเงินนะครับนั้นธนาคารไอ้รัฐบาลเนี่ยภาครัฐบาลก็จะส่งเงินเข้าระบบดิจิตอลวอลเล็ตให้นะครับแล้วผู้ใช้ที่รับมาก็สามารถไปใช้ดำเนินการต่างๆจะฝากจะถอนนะครับหรือว่าจะใช้ชำระเงินต่างๆในตามที่เราต้องการได้นะครับดิจิตอลวอลเล็ตจริงๆแล้วเนี่ยเกิดมาผมเชื่อว่ายุคแรกๆเนี่ยที่

0: ผมศึกษาเนี่ยเรื่องจากผมสัมผัสมาตั้งแต่ปียุคปี2526สมัยก่อนมันมีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งกระเป๋าเงินที่เรียกมอนเด็กเป็นการทำระหว่างของภาคเอกชนในอังกฤษกับธนาคารฮ่องกงเซี่ยงไฮ้ตัวสมัยก่อนฮ่องกงเนี่ยขึ้นอยู่อังกฤษอยู่แล้วธนาคารฮ่องกงเซี่ยงไฮ้เนี่ยมาติดต่อที่ในประเทศไทยธนาคารในประเทศไทยเพื่อจะร่วมทำกระเป๋าเงินดิจิตอลร่วมกันแต่ยุคนั้นน่ะมันยังมีความเติบโตความเจริญของดิจิตอลมันยังไม่มากพอทำให้การพัฒนากระเป๋าเงินในช่วงนั้นน่ะมันมีการขาดหายไปแล้วก็หยุดไปเพียงแต่ได้ศึกษาว่ามีแนวโน้มที่ทำได้นั้นเห็นว่าแนวคิดกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยเกิดมาเกือบ30 กว่าปีแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าในยุคนั้นเทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้าเพียงพอที่จะให้ทุกคนสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้นะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยเนื่องจากความใหญ่โตหรือความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเนี่ยทำให้อะไรทำให้ผู้ใช้หรือผู้ให้บริการน่ะสามารถเข้าถึงซึ่งกันและกันได้ง่ายอย่างสมัยก่อนเราต้องเดินทางอย่างว่าบ้านเราอยู่ต่างจังหวัดไกลมากแก่ธนาคารเนี่ยจะเบิกเงินที่ต้องเข้ามาในเมืองแต่ปัจจุบันเนี้ยระบบกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยสามารถลดเวลาหรือลดช่องทางในการที่เราจะต้องเดินทางมาแล้วใครจ่ายเราทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการคือเราในการทั้งคู่นะครับต่อมาการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตดิจิตอลนะครับบัตรดิจิตอลคือนะครับที่บัตรดิจิตอลเนี่ยนะครับกระเป๋าเงินดิจิตอลก็คือลักษณะบริเวณก็คือในนี้จะมีเงินอยู่นะครับมีเงินนะครับให้ระบบให้เราและสามารถเอาบัตรเนี้ยนะครับไปชำระเงินได้เลยนะครับกระเป๋าเงินดิจิตอลนะครับนั้นตัวนี้จะช่วยความสะดวกสบายของเราในการที่จะอะไรที่จะช่วยให้เราสามารถชำระเงินได้มีความหลากหลายขึ้นนะครับนั้นจะเห็นว่าระบบเทคโนโลยีการชำระเงินเนี่ยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับเติบโตอย่างรวดเร็วบางครั้งเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าเราเหมาะสมกับการชำระเงินแบบไหนนั้นบุคคลทั่วไปชำระเงินแบบนี้แล้วสามารถดำเนินง่ายๆแต่ว่าธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยกระบวนการชำระเงินที่การชำระเงินเนี่ยอาจจะมีความหลากหลายหรือมีการซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากมีการตรวจสอบความถูกต้องและความแม่นยำในการชำระเงินที่ธุรกรรมที่เกิดขึ้นทั้งด้านความรักษาปลอดภัยและความปลอดภัยต่างๆในการที่โอนเงินทางนี้ต้องครับ
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนและก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
2: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
3: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับ

0: ปจากการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
5: ต่อมาเป็นรายการที่3นะครับเราจะบรรยายเรื่องเทคโนโลยีการเงินในตลาดการเงินนะครับในตลาดการเงินเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับมีการนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับเพื่อให้ตลาดมีความสภาพคล่องหรือว่ามีการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องได้นะครับทำให้ตลาดมีความน่าเชื่อถือนะครับบางทีตลาดการเงินบางที่เนี่ยบางแห่งเนี่ยบางเรื่องบางประเทศเนี่ยหรือบางทีเนี่ยผู้ใช้บริการขาดความน่าเชื่อถือเพราะว่าเนื่องจากอะไรมีข้อผิดพลาดหรือไม่มีความล่าช้าไม่มีความสะดวกสบายในการที่จะทำธุรกรรมร่วมกันได้นั้นเทคโนโลยีการเงินเนี่ยเข้ามาถึงตลาดการเงินเนี่ยทำให้ตลาดการเงินเนี่ยเปิดกว้างขึ้นนะครับไม่มีลิมิตที่ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือสถานที่หนึ่งละนั้นเปิดกว้างขึ้นเพื่อรับแหล่งเงินทุนต่างๆเข้ามาได้ง่ายขึ้นนะครับเรามาดูว่าบทบาทของเทคโนโลยีการเงินในตลาดการเงินมีอะไรบ้าง1นะครับมีบทบาทคือทำให้ผู้ใช้เนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับแหล่งเงินทุนหรือตลาดเงินได้ว่าSME เราเนี่ยต้องการเงินนะครับต้องการเงินมาลงทุนหรือขยายเงินการธุรกิจเนี่ยสามารถเข้าไปดูตลาดการเงินเราสามารถรู้ว่าแหล่งเงินทุนมาจากไหนนั้นแหล่งเงินทุนเนี่ยไม่ใช่มาเฉพาะในภายในประเทศไทยแต่มาจากหลากหลายสถานที่อาจจะมาจากสถาบันการเงินหรืออาจจะมาจากนักลงทุนบุคคลทั่วไปนะครับสองคือบทบาทในการปรับปรุงการบริหารการความเสี่ยงก็คือเทคโนโลยีการเงินเนี่ยครับพอเข้าอยู่ตลาดนั้นเนี่ยมันจะมีเรียกอะไรมีระบบการตรวจสอบระบบการเช็คกิ้งต่างๆทำให้รู้ว่าข้อมูลเหล่านี้ถูกต้องไหมมีความเสี่ยงไหมถ้ามีความเสี่ยงเขาจะมีการแก้ไขยังไงโดยเทคโนโลยีเนี่ยจะจัดการให้เสร็จไปเสร็จสมัยก่อนการบริหารการเงินความเสี่ยงการเงินเนี่ยเราต้องดูแลกันเองต้องเฝ้ามองกันเองแต่เทคโนโลยีเงินในตลาดเนี่ยจะมีระบบการตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับทำให้เราสามารถบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้นนะครับ3คือการส่งเสริมสิทธิภาพและภาพคล่องของตลาดนั้นตลาดการเงินเนี่ยเป็นตลาดที่ต้องมีความสภาพคล่องสูงไม่ใช่ผู้ต้องการรับเงินผู้การใช้บริการเข้ามาเงินในจำนวนในตลาดมีน้อยไม่เพียงพออย่างเงี้ยแต่นั้นตลาดการเงินทำให้เปิดกว้างขึ้นนะครับทำให้สภาพคล่องในตลาดที่การกู้ยืมเงินหรือการชำระเงินมีความหมุนเวียนได้อย่างรวดเร็วนะครับ สี่คือการสร้างความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีการเงินและกฎระเบียบของตลาดการเงินนะครับหมายว่าเทคโนโลยีที่เทคโนโลยีการเงินที่โตขึ้นที่ขยายขึ้นหรือพัฒนาขึ้นต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดการเงินที่กำหนดไว้นะครับนั้นทั้งสองอย่างนะทั้งกฎระเบียบกับเทคโนโลยีเนี่ยต้องดำเนินไปควบคู่กันเพื่ออะไรเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจากตลาดการเงินนั้นเห็นว่าบทบาทการเทคโนโลยีการเงินเนี่ยมีอยู่4ข้อดังที่กล่าวมานะครับต่อมาเรามาดูที่คุณสมบัติของเทคโนโลยีการเงินในตลาดการเงินมีอะไรบ้าง1การเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางหมายความว่าตลาดเนี่ยไม่ได้มองว่าตลาดเป็นศูนย์กลางแล้วจะเน้นผู้ต้องการใช้บริการเป็นศูนย์กลางที่มาจากทุกๆแห่งนะครับเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ที่อยากได้การเงินนะครับอยากได้ธุรกรรมการเงินระหว่างซึ่งกันและกันที่2คือการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดนะครับนั้นคุณสมบัติของเทคโนโลยีต้องมีความรักษาระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีนะครับไม่ใช่พอผู้มาซื้อขายในตลาดแล้วระบบไม่มีความปลอดภัยเพียงพอทำให้เกิดการแฮกเกอร์หรือการลักข้อมูลนะครับไปทำทางมิจฉาชีพได้3คือส่วนอันต่อมาคือความคล่องตัวหมายความว่าตลาดต้องมีสภาพคล่องมีการคล่องตัวที่ปรับเปลี่ยนได้เกิดเหตุการณ์หรือเกิดความต้องการที่เพิ่มสามารถปรับเปลี่ยนมีความคล่องตัวไม่ใช่อยู่ติดกับระเบียบอยู่ติดกับเงื่อนไขต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับ4คือความโปร่งใสก็คือในหลักการเงินเนี่ยทั้งนี้เนี่ยต้องมีความโปร่งใสเพื่ออะไรให้ทุกคนที่มีเข้ามาใช้บริการมีความเสมอภาคมีสิทธิและศักดิ์เท่ากันในการที่ทำธุรกรรมร่วมกันหรือว่าในการตกลงข้อตกลงร่วมกันนะครับมีความโปร่งใสสามารถตรวจเช็คได้ทันทะคือการเข้าถึงหมายความว่าผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการเนี่ยสามารถเข้ามาอยู่ตลาดเนี่ยสามารถเข้าผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงผู้ให้บริการและผู้ให้บริการก็สามารถให้บริการที่เข้าถึงต่อผู้ต้องใช้บริการนะครับอันที่6คือการบริการกับเทคโนโลยีอื่นๆหมายความว่าในตลาดการเงินเนี่ยไม่จะมีเทคโนโลยีเฉพาะการเงินอย่างเดียวอาจจะมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ใช้หรือการตรวจสอบเครดิตของผู้ที่มาขอเครดิตหรือมาซื้อขายต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยบริการกับเทคโนโลยีอื่นเพื่อให้เกิดความเสถียรภาพในเทคโนโลยีการเงินนะครับอันที่7คือประสิทธิภาพด้านต้นทุนนะครับเทคโนโลยีด้านในตลาดการเงินจะช่วยให้ลดต้นทุนต่างๆนะครับต้นทุนไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับต้นทุนจะคงที่หรือลดลงเพราะว่าไม่จำเป็นต้องว่าจ้างบุคลากรมากนักหรือว่าต้องไปตั้งเป็นสถานที่ในการที่จะค้าขายทางการเงินนะครับในที่มีเอกสารเยอะแยะมากมายแต่ว่าตลาดการเงินสมุนไพรเนี่ยจะช่วยให้ลดต้นทุนได้นะครับต่อมาประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์หมายความว่าพอมีการซื้อขายตลาดปุ๊บเนี่ยนะครับข้อมูลเนี่ยจะอัปเดตที่สุดไม่ใช่ว่าวันอย่างสมัยก่อนเรามีการต้องการซื้อเงินตราต่างประเทศผ่านตลาดเงินเราสั่งซื้อวันนี้นะครับเราจะไม่ได้วันนี้นะครับต้องไปดูเมื่อปิดตลาดที่จะได้หรือว่าในวันรุ่งขึ้นจะได้แต่ในการซื้อขายตลาดการธุรกิจการเงินเนี่ยตอนนี้นะพอซื้อขายเรารู้ทันทีเลยในการหรือการขอกู้เงินอะไรเนี่ยรู้ได้ทันทีนะครับเรียลไทม์นะครับต่อมาคือการปรับเปลี่ยนรูปแบบของเทคโนโลยีนะครับทางการเงินนะครับเนื่องจากที่ผมบอกว่าบริการการเงินมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นนั้นตลาดการเงินเทคโนโลยีเนี่ยต้องสามารถรองรับในแพลตฟอร์มต่างๆนั้นได้อย่างรวดครับต่อมาเทคโนโลยีการเงินเพื่อการลงทุนนะครับเรามาดูว่ามีอะไรบ้างอันแรกคือโทเก้นเพื่อการลงทุนนะครับเป็นข้อมูลทางเทคนิคที่ให้ผู้ที่ต้องการลงทุนนะครับสามารถเข้าไประดมทุนหรือว่าผู้ที่ต้องการเงินสามารถลงไประดมทุนได้โดยผู้นักลงทุนเนี่ยสามารถเข้าแลกเปลี่ยนกันได้นะครับต่อมาโทเก้นสเกลนะครับหรือโทเก้นหลักทรัพย์เนี่ยเป็นการสกุลเงินที่ออกมาเพื่อเป็นการซื้อขายทุนนะครับตัวที่การหาทุนในการที่จะทำธุรกิจนะครับต่อมาโทเก้นยูนิตี้นะครับหรือโทเก้นเพื่อการใช้ประโยชน์นะครับเป็นสกุลเงินนะครับที่มาใช้ในการธุรกรรมต่างๆมีแพลตฟอร์มหรือมีระบบการตรวจสอบนะครับทำให้คล่องขึ้นนะครับไอ้ตัวเนี้ยหมายว่าถ้าเราจะเป็นธุรกิจเราสามารถลงทุนด้วยแพลตฟอร์มพวกนี้ได้นะครับต่อมาคือเทคโนโลยีการลงทุนนะครับอันนี้ผมจะมันมีอยู่5ด้านแรกมาดูเรื่องลงทุนผ่านตราสารทุนก็คือผู้ต้องการเงินทุนส่งไปบริษัทกลางคือต้องการเงินนะครับเอาตราสารทุนมาวางไว้เพื่อผู้ลงทุนเนี่ยจะเข้ามาซื้อมาชำระเงินให้นะครับ พอชำระเงินเสร็จเนี่ยเจ้าของทางด้านผู้ต้องการเงินก็จะมอบทุนไปให้นะครับแล้วก็มอบตราสารทุนไปให้ตราสารทุนก็ส่งไปผู้นักลงทุนนะครับต่อมาการระดมทุนโดยใช้กู้ยืมระหว่างบุคคลนะครับคือแบบเพียร์หรือแบบเพียร์ทูเพียร์ก็คือธุรกิจต้องการกู้ยืมเงินส่งเข้ามากิจการผู้

ต่อมาการลงทุนแบบให้รางวัลนะครับอันนี้คือเสนอการลงทุนแบบให้รางวัลคือถ้าเสือเป็นบริษัทกลางนั้นนักลงทุนยินดีรับปุ๊บเนี่ยนั้นการที่ชำระค่าทุนเนี่ยนะครับการลงทุนเนี่ยไม่ได้แค่เป็นเงินนะครับแต่ให้เป็นสินค้าหรือว่าบริการนะครับแทนนะครับตรงนี้เป็นการเหมือนว่าผมมีผลิตภัณฑ์ที่ดีเงี้ยคุณมาลงทุนกับเราแล้วเราจะให้ผลิตภัณฑ์คุณไปเหมือนซื้อขายล่วงหน้านะครับนะฮะการลงทุนแบบบริจาคก็คือผู้การรับบริจาคกับผู้บริจาคเข้าหากันนะครับก็คือการลงทุนแบบอ้างอิงสิทธิ์ก็คือเป็นการลงทุนมันถึงพอถึงเวลาแล้วมีการจ่ายปันผลให้กับผู้ลงทุนนะครับนะครับจะเห็นว่าในตลาดการเงินเนี่ยเราสามารถลงทุนได้มีความหลากหลายคือแบบระดมทุนหรือลงทุนได้นะครับนั่นขึ้นอยู่ว่าเราต้องการธุรกิจแบบไหนครับต่อมาเป็นตอนที่2เรื่องการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อตลาดการเงินเราจะเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ในตลาดยังไงใช้แบบไหนนะครับเรามาดูนะอันแรกที่มายุกใช้ในตลาดกันคือใช้ปัญญาประดิษฐ์ด้วย AI นะครับ AI เนี่ยมีประโยชน์ต่อธุรกิจตลาดการเงินมากในปัจจุบันนะครับช่วยในการตัดสินใจหรือเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือปรับปรุงความรวดเร็วในการดําเนินธุรกิจนะครับหรือการขยายรูปแบบธุรกิจนะครับหรือการให้บริการลูกค้านะครับการให้บริการต่างๆนะครับปรับปรุงระบบการบริการหรือปรับปรุงการติดตามหรือว่าการลดข้อผิดพลาดของพนักงานนั่นได้เห็นว่าใน AI เนี่ยจากการเรียนรู้จากที่เราเคยทำอยู่นะครับมันสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้มาเป็นระบบนะครับ AI จะมีผลต่อตลาดการเงินในปัจจุบันเนี่ยมากเพราะอะไรเพราะว่ามันจะช่วยให้ผู้ให้บริการน่ะลดการตรวจสอบหรือสามารถติดตามกระบวนการได้อย่างรวดเร็วนะครับที่2เรามาดูคืออินเทอร์เน็ตออฟซิงนะครับมีประโยชน์ต่อตลาดการเงินคือจะให้ลูกค้าได้รับรู้ว่าสถาบันการเงินหรือว่าการเงินมีให้บริการยังไงนะครับให้ลูกค้ารู้เกิดความพึงพอใจนะครับเหมือนว่าสมัยก่อนเนี่ยเราจะให้บริการที่ลูกค้าต้องเดินทางมาที่เราต้องทำนู่นทำนี่แต่บอกจะได้ออฟซิงเนี่ยจะทำให้ลูกค้าสามารถลดเวลาหรือลดเวลาการติดต่อเรานะครับสองคือรักษาความปลอดภัยชั้นสูงหมายความว่าเรื่องจากตลาดการเงินเนี่ยเป็นตลาดที่สำคัญของทุกประเทศดีกว่านะครับเพราะมีผลต่อเศรษฐกิจหรือระบบของประเทศได้ง่ายนั้นระบบออฟซิงเนี่ยจะมีระบบรักษาความปลอดภัยชั้นสูงเพื่อป้องกันต่างๆในการผู้ที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบมากระทำต่อระบบตลาดการเงินนะครับสามคือปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานนะครับพนักงานเนี่ยทุกคนมีความสามารถนะครับแต่บางครั้งเนี่ยมันจะมีจุดนึงที่มีการเผลอเลอหรือว่าบางทีอาจจะว่าเฮ้ยทำมาแล้วไม่เคยเกิดแต่ว่าเคสต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้นั้นระบบเนี่ยจะเพื่อปรับปรุงสิทธิภาพการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามกฎหรือระเบียบที่องค์กรกำหนดไว้นะครับหรือทางการเงินกำหนดไว้2 4คือปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจอินเทอร์เน็ตช่วยในการตัดสินใจว่าข้อมูลเนี่ยที่ได้มาเนี่ยถูกต้องมั้ยมีความหลากหลายมั้ยหรือต้องทำอย่างไรนะครับต่อมาเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับแล้วบล็อกเชนเนี่ยตอนนี้บ้านเราเนี่ยถือว่าเข้าสู่ในโหมดของตัวนี้อย่างค่อนข้างเต็มรูปแบบที่ถึงมือผู้ใช้นะครับช่วยในการเงินคือปรับปรุงความปลอดภัยเพื่อมีการตรวจสอบนะครับป้องกันการฉ้อโกงได้นะครับที่2คือมีความโปร่งใสนะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีการระบบการตรวจสอบนะครับในการตรวจสอบในข้อมูลหรือในพฤติกรรมต่างๆนะครับในการธุรกรรมของการเงินที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมีการตรวจเช็คตรวจสอบได้ต่อเวลานะครับ3คือการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบนะครับอัตโนมัติและระบบอัตโนมัตินะครับคือเนื่องจากระบบบล็อกเชนเนี่ยนะครับมีการทำงานที่ระบบแบ่งแยกบัญชีเราสามารถตรวจสอบได้นะครับโดยทุกอย่างนี่ดำเนินการโดยอัตโนมัติตัวที่คนไม่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับต่อมาคลาวด์คอมพิวติ้งนะครับคลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทในทุกวงการรวมถึงตลาดการเงินนะครับเช่นช่วยในการบริหารบริการส่วนบุคคลตามข้อมูลนั้นพวกต้องการข้อมูลอะไรมีการค้นคว้าอย่างไรนะครับหรือต้องการแบบไหนนั้นสามารถค้นคว้าในคลาวด์คอมพิวติ้งได้2คือเป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเนื่องจากคลาวด์คอมพิวติ้งมันกว้างขวางนะครับในการเรื่องควบคุมต่างๆหรือในระบบเทคโนโลยีใช้เนี่ยต้องมีความเสถียรภาพสูงมากนะครับ3คือ

เสริมสร้างประสบการณ์กับลูกค้าคลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยช่วยประสบการณ์ลูกค้าไงคือรู้สึกมีความรวดเร็วพึงพอใจสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าได้นะครับที่ลูกค้าต้องการแบบนี้นะครับต้องการใช้เวลานี้ต้องการจ่ายการเงินเวลานี้หรือต้องการระบบการเชื่อมต่ออย่างนี้หรือระดับประมวลผลแบบนี้นะครับสามารถใช้ตามที่ลูกค้าต้องการได้4คือความปลอดภัยสูงนะครับในระบบคลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยในผู้ให้บริการเนี่ยในระบบเขาเนี่ยจะมีระบบความปลอดภัยที่สูงเพื่อป้องกันอะไรป้องกันข้อมูลหรือป้องกันการดำเนินงานจากที่บุคคลที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาสู่ระบบเขานะครับเพื่อให้ผู้ใช้บริการของคลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นนะครับเกิดความเชื่อมั่นนั้นข้อมูลต่างๆที่มีแฮกเกอร์ต่างๆเนี่ยจะมีการผันแปรมีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั้นระบบคอมพิวติ้งเนี่ยก็จะมีการปรับอัปเดตข้อมูลต่างๆตลอดเวลานะครับ5คือความสามารถในการขยายขนาดและด้วยต้นทุนที่ความสมเหตุสมผลคือวันนี้เราต้องการใช้ข้อมูล1เทราไบต์นะครับวันนี้พรุ่งนี้เราต้องการใช้2เทราไบต์ต้องการใช้5เทราไบต์หรือใช้10เทราไบต์หรือต่างๆเราสามารถกำหนดได้แต่ละวันเราใช้ข้อมูลอะไรทำให้เราสามารถจ่ายเงินนะครับชำระเงินตามจริงที่เกิดขึ้นอย่างสมัยก่อนถ้าบอกเราต้องการ10เทราไบต์เราต้องจ่าย10เทราไบต์ตลอดเวลาทั้งที่บางทีเราใช้ไม่ถึงนั้นแต่ระบบได้จะแค่เรารู้ว่าเราจะจ่ายแค่นี้แค่นี้นะครับนี่คือการตลาดที่รวดเร็วหมายความว่าเรามีระบบการประมวลผลนะครับประมวลผลต่างๆที่รวดเร็วทำให้สามารถตัดสินใจในการตลาดได้ว่าวันนี้ธุรกรรมการเงินเราจะเป็นแบบไหนหรือจะให้บริการในกลุ่มไหนนะครับต่อมาเรื่องความปลอดภัยในไซเบอร์นะครับความปลอดภัยในไซเบอร์เนี่ยความปลอดภัยในไซเบอร์เราจะมีแบ่งกัน5ระดับนะครับ5ระดับคือระดับแรกคือความปลอดภัยพื้นฐานนะครับเรามีแค่คุ้มครองบางส่วนป้องกันบางส่วนระดับที่2เนี่ยเป็นระดับกลางก็คือจะเคยเพิ่มเลเวลขนาดนี้ให้แค่บุคคลใช้แค่นี้นะเรามีการเพิ่มชั้นเบเรื่อยที่3คือระบบการปลอดภัยไซเบอร์ที่ดีหมายความว่าเราเริ่มควบคุมมากขึ้นนะครับนั้น4คือรักษาความปลอดภัยทางการเงินที่เชิงลุกคือแทนที่จะรอเข้ามาโจมตีเราไปตั้งระบบด่านต้องข้างหน้าต้องกันเลยเนื่องจากเราสามารถพยากรณ์ว่าต่อไปแนวโน้มข้างหน้าความไม่ปลอดภัยมันจะมีจุดไหนเกิดขึ้นเราสามารถไปป้องกันได้ระดับที่5คือระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดนะครับในไซเบอร์ที่สั้นสูงสุดหรือก้าวหน้าก็คือระบบที่5เนี่ยนะครับตอนนี้ในต้องพูดว่าในปัจจุบันในโลกของความเป็นจริงเนี่ยระบบที่5เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะถูกลดระดับอย่างที่4ในการที่เราบอกว่าตอนนี้เราอยู่เลเวลที่5นะแต่พอช่วงระยะนึงอาจจะอยู่แค่ที่4เพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกวิชาชีพอ่ะหรือพวกลักแฮกเกอร์ต่างๆเนี่ยเขามีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นนั้นถ้าเราจะต้องการอยู่ระบบที่5ต้องมีการเมนเทนทั้งขั้นสูงค่าใช้จ่ายขั้นจะสูงนะครับต่อมาเอ็ดคอมพิวติ้งนะครับเอ็ดคอมพิวติ้งเนี่ยคือการกระจายศูนย์เราเกิดเราว่าเราอยู่ที่ศูนย์ที่มสทที่เดียวตนที่เดียวแต่เรากระจายเซิร์ฟเวอร์เราหรือระบบเราไปตามศูนย์วิทยาฐานะเราศูนย์พัฒนาต่างๆที่มีอยู่ในแต่พื้นที่เพื่ออะไรเพื่อความรวดเร็วนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องมีต้องเหมือนว่าข้อมูลเราอยู่ที่นครศรีธรรมราชไม่ต้องส่งเข้ามาที่กรุงเทพนครศรีธรรมราชกับบริหารตัวเองที่ตรงนั้นข้อมูลจำเป็นแค่ส่งกรุงเทพนะครับนำให้ลดเวลาแฝงที่ในการรับส่งข้อมูลนะครับสองปรับปรุงความปลอดภัยเราสามารถป้องกันความปลอดภัยเฉพาะเราเองในภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้นะครับสามคือประหยัดต้นทุนนะครับแทนที่เราจะใช้ส่วนกลางเป็นตัวศูนย์รวมหมดนั้นนครศรีธรรมราชสามารถใช้ส่วนตัวเองเนี่ยบริหารจัดการได้จำนวนผู้ใช้อาจจะไม่ได้เยอะเหมือนที่ส่วนกลางส่วนกลางเป็นพันคนที่ศูนย์อาจจะได้หลัก10นะครับนั้นต้นทุนมันแตกต่างกันนะครับสี่คือความน่าเชื่อถือและความยืดหยุ่นนั้นที่เรามีระบบอยู่ที่ปลายทางเนี่ยเราสามารถมีความยืดหยุ่นในการปรับปรุงได้ในการจะเสนอแนะได้นะครับห้าคือความสามารถในการปรับขนาดได้นะครับในบิ๊กดาต้านะครับบิ๊กดาต้าก็มีการปรับปรุงนะครับในตัวใหญ่ที่มีศูนย์ข้อมูลช่วยปรับปรุงการตัดสินใจช่วยประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้นการเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นหรือการปรับปรุงความปลอดภัยนั้นจะเห็นว่าระบบต่างๆเนี่ยจะมีลักษณะใกล้เคียงกันนะครับจะเห็นว่าเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในตลาดการเงินนะครับจะมีความหลากหลายขึ้นอยู่เราเลือกใช้เทคโนโลยีแบบไหนแล้วเรามีเป้าหมายแบบไหนนั้นแต่การเงินเนี่ยไม่เฉพาะแค่หน่วยงานที่ทำการเงินเท่านั้นนะครับหน่วยงานทุกภาคทุกหน่วยทุกภาคทุกหน่วยที่มีธุรกรรมการเงินที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการการเงินในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและปลอดภัยสูงสุดครับ

ครับต่อมาตอนที่3เกี่ยวกับการพัฒนาที่นวัตกรรมเทคโนโลยีการเงินปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีอย่างขนาดนี้นะครับประมาณนี้หน่วยแค่นี้8 ชนิดที่หลักๆแต่ว่าแต่การเงินที่มีความเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วมีความซับซ้อนขึ้นมีผู้เล่นในตลาดเนี่ยสูงขึ้นจากเดิมมีผู้เล่นคือสถาบันการเงินกับสถาบันการเงินเท่านั้นต่อมาแต่การเงินเนี่ยจะมีนักลงทุนเข้ามายุ่งหรือว่าเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าธุรกิจอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องในฐานะเป็นผู้ใช้บริการนะครับสถาบันการเงินเนี่ยจะอยู่ในฐานะผู้ให้บริการนะครับนั้นตลาดการเงินมีความซับซ้อนขึ้นมีความอะไรครับขยายในทุกมิตินะครับสมัยก่อนเราจะกู้หนี้ยืมสินหรือกู้เงินเนี่ยหาแหล่งเงินเราต้องเป็นระดับองค์กรที่หากู้ง่ายๆหรือว่าเป็นระดับบุคลากรบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือทางสังคมในการที่เข้าสู่ตลาดกันเนี่ยแต่ตลาดเงินสมัยใหม่เนี่ยนะครับมีการเปิดกว้างทำให้ผู้คนเข้ามาได้ทำให้ต้องมีการพัฒนานวัตกรรมต่างๆที่มาซัพพอร์ตให้เกิดความรวดเร็วขึ้นตามสมัยที่เกิดขึ้นนะครับเรามาดูที่ว่ากระบวนการพัฒนาการเงินมีอะไรบ้างนะครับมีอยู่ทั้งหมด5ขั้นตอนนะครับอันแรกคือความคิดที่เปิดกว้างนั้นการพัฒนานวัตกรรมเงินเนี่ยเราจะจำกัดความคิดตัวเองไม่ได้บางครั้งเราต้องไปดูว่าจริงๆและความต้องการของตลาดคืออะไรความต้องการของผู้ใช้เงินคืออะไรสมัยก่อนเราจะมองความต้องการผู้ให้บริการต้องการอะไรแต่แนวคิดว่าการเงินของสมัยใหม่เนี่ยต้องเอาความต้องเปิดกว้างคือรับทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการมาเข้ามานะครับในการพัฒนานวัตกรรมเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดพัฒนาแล้วไม่มีผู้ใช้มันก็เสียเปล่านะครับที่2ประเมินผลความคิดหลังจากที่เรารวบรวมความคิดต่างๆหรือความคิดเห็นต่างๆจากทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการแล้วนะครับหรือว่าจากกฎหมายแล้วเราก็ประเมินเอามาประเมินผลความคิดว่ามีความเป็นไปได้ขนาดไหนนะครับดูซิว่าจุดนี้ดีไหมจุดนี้ทำได้ไหมจุดนี้มีจุดเด่นอะไรหลังจากเราประเมินผลและตัดสินใจนะครับแล้วก็สู่การพัฒนาเราพัฒนานวัตกรรมเนี่ยโดยที่มีเป้าหมายว่าผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการสามารถพัฒนาประสิทธิภาพตัวเองสูงสุดขึ้นมาได้สามารถซัพพอร์ตความต้องการที่ดีขึ้นได้นะครับเราพัฒนาแล้วต่อมาขั้นตอนการผลิตนะครับขั้นตอนผลิตคือเอาแนวคิดที่เราคิดเนี่ยแล้วพัฒนาขึ้นมาสู่การผลิตนะครับผลิตเนี่ยหมายความว่าออกมาเป็นจากโปรโตไทป์จากพัฒนาเป็นโปรโตไทป์เนี่ยมาเป็นสู่กระบวนการใช้งานจริงตัวนี้เราผลิตขึ้นมาแล้วให้ใช้บริการนะครับอันที่ต่อมาที่5คือหลังจากที่ให้บริการแล้วมันต้องมาทบทวนว่านวัตกรรมที่เราให้ไปเนี่ยนะครับมีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงมีอะไรต้องปรับปรุงไหมไม่ใช่มีแค่ว่านวัตกรรมพัฒนาแล้วเพอร์เฟกต์เลยไม่มีนะครับมันต้องมีการทบทวนแล้วมีการปรับปรุงเพราะอะไรเนื่องจากอาจจะกฎหมายเปลี่ยนแปลงหรือว่าพฤติกรรมผู้บริโภคผู้ใช้เปลี่ยนแปลงหรือระเบียบกฎระเบียบต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องมีการทบทวนนะครับในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นพัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยมีความเข้มแข็งและสามารถใช้ต่อเนื่องในระยะยาวนะครับไม่ใช่ว่าใช้ต่อชีวิตแต่ไม่ใช่นะครับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเนี่ยมันจะมีจุดนึงที่มันจะสิ้นสุดช่วงชีวิตผลิตภัณฑ์นะครับนั้นในการทบทวนเนี่ยเราปรับปรุงเพื่อให้นวัตกรรมที่เราคิดมาใหม่เนี่ยสามารถใช้อย่างยืนยาวและปลอดภัยนะครับสนองต่อความต้องการของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วนะครับตอนเรามาดูที่ว่าแนวโน้มของนวัตกรรมเทคโนโลยีเป็นอย่างไรนะครับอันแรกคือเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านะครับในวันข้างหน้าที่จะเข้ามาตลาดการเงินนะครับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศหนึ่งคือการจัดการความน่าเชื่อถือและความเสี่ยงนะครับแล้วก็ความปลอดภัยจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์นั่นคือต่อไปแล้วแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์เนี่ยจะมีผลต่อตลาดเงินมากเพราะเนื่องจากมันจะเก็บข้อมูลต่างๆนะครับทำให้เกิดการจัดการที่ดีขึ้นนะครับการอะไรนำมาใช้ในการป้องกันความเสี่ยงนะครับหรือว่าเกิดเคสสร้างซีนาริโอขึ้นมาเราสามารถว่าปัญญาประดิษฐ์ช่วยเหลือเราได้นะครับต่อมาการจัดการเปิดเผยภัยคุกคามที่มีอย่างต่อเนื่องก็คือถ้าเกิดสมัยก่อนนี้เราปอหน่วยงานทางสถาบันการเงินเนี่ยพอตัวเองถูกโจมตีทางข้อมูลทางแฮกเกอร์นะครับการขโมยข้อมูล

0: ทุกคนมักจะปิดไม่อยากเปิดเผยนะครับเพราะว่าความเสียหายต่อธุรกิจนะครับอับอายต่างๆแต่ว่าในแนวโน้มทางนวัตกรรมสมัยใหม่เนี่ยนะครับจะมีการเปิดเผยแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับเพื่อให้เพื่อเราเจอเราได้ประกาศไว้มันมีเนี่ยทุกคนได้ป้องกันนะครับต่อมาเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนนะครับหมายว่าแนวโน้มที่จะไปใช้เนี่ยต้องมีความยืดหยุ่นไม่ใช่ไปใช้หนึ่งปีแล้วจบสองปีแล้วจบเนื่องจากมีการต้นทุนและการพัฒนาต่างเนี่ยเงื่อนไขต่างๆมันเกิดขึ้นนั้นเทคโนโลยีที่เรามาใช้ต้องมีความยั่งยืนนะครับสามารถใช้ได้ระยะยาวนะครับแล้วมีความยั่งยืนต่อธุรกิจนะครับและต่อสังคมนะครับต่อมาวิศวกรรมแพลตฟอร์มนะครับจะเป็นเทคโนโลยีที่มาใช้ในการออกแบบหรือว่าการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆนะครับหรือนำมาใช้ในการปรับปรุงนะครับเพื่อให้ขมดระบบฐานข้อมูลหรือว่าระบบแพลตฟอร์มเราเนี่ยมีประสิทธิภาพขึ้นนะครับถ้าคือการส่งเสริมด้วยปัญญาประดิษฐ์การจัดการส่งเสริมประดิษฐ์ก็คือผมว่าแล้วงานการพัฒนาต่อไปเนี่ยนะครับทุกอย่างแอปพลิเคชันเนี่ยจะถูกเอาปัญญาประดิษฐ์ด้วย AI เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะ AI มันมีการเรียนรู้สิ่งเรียกอะไรสิ่งที่มันบกพร่องในอดีตเข้ามาสามารถเรียนรู้และปรับปรุงให้ใหม่ได้นะครับต่อมาคือแพลตฟอร์มคลาวด์สำหรับอุตสาหกรรมนะครับต่อไประบบอุตสาหกรรมเนี่ยจะใช้แพลตฟอร์มเป็นหลักนะครับต่ออย่างนักศึกษาเนี่ยต่อไปจะสมัครที่มสทของเราจะมีแพลตฟอร์มขึ้นมาแพลตฟอร์มนี้แล้วสามารถใช้ตั้งแต่สมัครจนถึงชำระเงินนะครับเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่คือเหมือนวันสต็อปทุกอย่างนะในแพลตฟอร์มนี้ต่อมาคือแอปพลิเคชันเชิงแอปพลิเคชันอัจฉริยะหมายความว่าแอปพลิเคชันเนี่ยเหมือนช่วยเราตัดสินทุกอย่างมีความฉลาดมีความเฉลียวต่างๆในการที่จะตรวจสอบนะครับเป็นนวัตกรรมที่ตลาดการเงินต้องการนะครับเพราะว่ามันจะช่วยลดหลายๆสิ่งหลายอย่างได้นี่แปลคือปัญญาประดิษฐ์เสริมสร้างสรรค์ที่คนเข้าถึงได้นั้นต่อไปเนี่ยนโยบายนวัตกรรมใหม่ๆหรือที่ใหม่ๆเนี่ยต้องให้ผู้คนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกง่ายไม่ใช่โอ้โหคุณเข้าไปทีต้องมีแพทต้องทำนี่4 5 6 7 8 10คนไม่ใช้เพราะไม่มีความสะดวกนั้นแพลตฟอร์มสมัยใหม่เนี่ยนะครับ AI มั้ยต้องมาช่วยในการที่ว่าเข้ารวดอย่างรวดเร็วแล้วมีการตรวจสอบความปลอดภัยที่สูงขึ้นที่5คือการเชื่อมโยงระหว่างการทำงานร่วมกันมากขึ้นนะครับในการคือต่อไปเนี่ยพนักงานทุกคนเนี่ยไม่ใช่ทำงานเพราะส่วนตัวเดียวทุกคนต้องสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันหรือมีการถ่ายทอดข้อมูลร่วมกันโดยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนั้นข้อมูลการเงินเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราใช้แค่มุมเดียวเนี่ยมันอาจจะมีข้อบกพร่องได้นะครับที่10คือลูกค้านะครับลูกค้ามาจากเครื่องจักรหรือว่ามาจากหุ่นยนต์ต่อไปเนี่ยลูกค้าเราจะไม่ใช่คนบุคคลคุยกับสถาบันละกลายเป็นเครื่องจักรว่ามันเป็นหุ่นยนต์เมื่อเราบอกต้องการภายในตีสองเราใส่โปรแกรมในเครื่องในหุ่นยนต์หุ่นยนต์มาถึงเวลาตีสองมันจะจัดการขอสินเชื่อเลยนะครับแทนที่จะต้องคนมานั่งเฝ้านะครับต่อมาแนวโน้มของภูมิทัศน์ทางการธุรกิจนะคือจะปรับรูปแบบของธุรกิจใหม่แต่การเงินใหม่นะครับโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในรูปแบบการจัดการทางกายเกิดขึ้นนะครับหรือความยั่งยืนและพื้นที่ก็คือรักษาโลกขึ้นมากขึ้นนะครับรักษาโลกและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับสองแล้วก็มีแนวทางส่วนบุคคลลูกค้าเป็นศูนย์กลางนะครับมองลูกค้าแล้วบุคคลเป็นบุคคลเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็มีความต้องการของบุคคลที่สามคือต่อไปเนี่ยการส่งของไม่จำเป็นต้องทำเองนะใช้หน่วยงานอื่นมาติดตั้งนะครับนั้นต่างๆรูปแบบต่างๆเนี่ยสุดท้ายคือรูปแบบธุรกิจแบบกระจายแบบกระจายคือมีความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับคล่องตัวสูงขึ้นนะครับทำให้ธุรกิจสามารถเดินได้อย่างรวดเร็วนะครับเห็นว่าแนวโน้มต่อไปเนี่ยมีการเติบโตต่างๆการเงินเนี่ยต้องการใช้ธุรกิจทางการเงินอย่างมากขึ้นครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่น วิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
2: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
4: ฮัลโหล
5: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
4: งานนี้ผมขอแล้วกัน
5: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
4: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
6: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชันขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
7: สวัสดีนักศึกษาและผู้รับชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของเทคโนโลยีทางการเงินในตลาดเงินนะครับในส่วนของวิชานี้เราจะมีพูดกันอยู่2ส่วนนะครับส่วนที่1จะว่าด้วยเรื่องของตลาดการเงินแล้วก็การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในตลาดเงินนะครับและส่วนที่2เราจะพูดถึงกรณีศึกษานะครับสำหรับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในตลาดเงินนะครับว่าในปัจจุบันในต่างประเทศและในประเทศไทยเองนะครับมีการนำเทคโนโลยีทางการเงินมาใช้ในตลาดเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นขอเข้าสู่ในเรื่องของความสำคัญของตลาดเงินก่อนนะครับในระบบเศรษฐกิจหรือในระบบการเงินของเรานะครับตลาดเงินเนี่ยมีบทบาทสำคัญนะครับใน4ด้านหลักๆนะครับเรื่องของการบริหารสภาพคล่องนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่าในการบริหารสภาพคล่องผ่านตลาดเงินนั้นนะครับเราสามารถที่จะออกตราสารหนี้ระยะสั้นได้นะครับเพื่อเป็นสภาพคล่องให้กับการประกอบธุรกิจแม้แต่เป็นเงินกองทุนให้กับทางสถาบันการเงินก็ตามนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับเรื่องของตลาดเงินเนี่ยยังสามารถที่จะใช้ในการดำเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารกลางในแต่ละประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มปริมาณเงินเข้าไปในระบบนะครับหรือการลดปริมาณเงินในระบบก็สามารถกระทำได้ผ่านระบบการเงินผ่านตลาดเงินนะครับอีกอันนึงคือเรื่องของการระดมทุนระยะสั้นนะครับอันนี้ตรงไปตรงมาเลยนะครับการระดมทุนระยะสั้นผ่านการออกตราสารที่มีความเป็นหนี้หรือเป็นการออกตราสารหนี้ระยะสั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตั๋วเงินคลังนะครับหรือตราสารหนี้ระยะสั้นที่ออกโดยภาคเอกชนนะครับเหล่านี้สามารถออกมาเพื่อระดมทุนผ่านตลาดเงินได้เช่นเดียวกันนะครับอีกบทบาทนึงของตลาดเงินที่ชัดเจนมากคือเรื่องของการใช้เป็นดัชนีชี้วัดหรือเป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจนะครับเราสามารถจะดูจากอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเพื่อบ่งชี้เรื่องของสภาพหรือสภาวะทางเศรษฐกิจผ่านตลาดเงินได้ณขณะนั้นนะครับนี่คือความสำคัญของตลาดการเงินในระบบการเงินนะครับสำหรับธุรกรรมหลักๆนะครับที่สอดคล้องกับบทบาทความสำคัญของตลาดเงินนะครับอย่างแรกเลยก็คือบทบาทของการให้ยืมและการกู้ยืมระยะสั้นนะครับผ่านการออกตราสารหนี้ระยะสั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมหรือการออกตราสารหนี้ระยะสั้นที่เป็นลักษณะของการกู้ยืมข้ามคืนนะครับเป็นเรื่องของ overnight loan หรือการให้สินเชื่อระยะสั้นสำหรับการกู้ยืมเงินนะครับผ่านตลาดเงินหรืออีกลักษณะหนึ่งคือการที่เรามีตราสารหนี้ระยะสั้นอยู่นะครับสามารถจะนำตราสารหนี้ระยะสั้นนั้นไปเป็นหลักประกันนะครับในการขอกู้ยืมเงินระยะสั้นหรือที่เราเรียกว่าเป็นตลาดซื้อคืนพันธบัตรระหว่างสถาบันการเงินหรือระหว่างธนาคารนั่นเองนะครับเราจะมีศัพท์เรียกเฉพาะการกระทำเช่นนี้หรือกิจกรรมแบบนี้ในตลาดเงินว่าเป็นตลาดรีโปหรือ repurchase market นั่นเองนะครับอีกลักษณะหนึ่งคือการออกและเสนอขายตราสารผ่านตลาดเงินนะครับนี่คือการออกตราสารหนี้ระยะสั้นนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกตั๋วเงินคลังนะครับที่กระทำโดยภาครัฐนะครับหรือการออกตราสารหนี้ระยะสั้นของภาคธุรกิจภาคเอกชนต่างๆนะครับรวมถึงสถาบันการเงินเองก็อาจจะมีเครื่องมือหรือวิผลิตภัณฑ์สำหรับการฝากเงินระยะสั้นที่เรียกว่าเป็นบัตรเงินฝากนั่นเองนะครับก็เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนผ่านตลาดการเงินหรือตลาดเงินในส่วนของตลาดเงินนะครับซึ่งเป็นการระดมทุนในระยะสั้นนั่นเองนะครับ อีกส่วนหนึ่งที่เป็นบทบาทหน้าที่ของตลาดเงินนะครับที่จะไม่พูดถึงในวันนี้ไม่ได้นะครับคือเรื่องของตลาดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะครับจะมี2ลักษณะนะครับคือการทำการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศหรือเงินตราต่างประเทศในระยะสั้นนะครับหรือที่เรียกว่าเป็น short term currency swap ก็คือการแลก

เปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศยกตัวอย่างเช่นนะครับเงินไทยบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐแต่เป็นการแลกเปลี่ยนในระยะสั้นนะครับเพื่อสอดรับกับการทําธุรกิจในระยะสั้นหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถาบันการเงินในระยะสั้นนะครับอีกลักษณะหนึ่งก็คือในเรื่องของตราสารที่เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับสกุลเงินหรือตราสารการแลกเปลี่ยนล่วงหน้าที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั่นเองนะครับแต่จะเป็นการออกตราสารหรือออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในระยะสั้นนะครับเพื่อสอดรับกับบทบาทของตลาดเงินนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูเรื่องของการนําเทคโนโลยีมาใช้นะครับหรือการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับส่งผลทําให้ตลาดเงินที่เราเห็นจากสไลด์เมื่อสักครู่นะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับเทคโนโลยีที่นิยมใช้ในปัจจุบันนะครับก็อย่างเช่นบล็อกเชนนะครับหรือว่าการเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์นะครับหลายๆท่านอาจจะได้ยินคำว่าการเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์นะครับหรือว่าเป็น distribution ledger technology นะครับหรือ DLT นะครับหรือบางท่านอาจจะได้ยินคำว่า blockchain นะครับก็คือลักษณะของเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลที่มีรูปแบบที่คล้ายกันคือเป็นการเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์นั่นเองนะครับอีกอันนึงที่เป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมานะครับคือการสร้างโทเค็นดิจิตอลหรือการแปลงตราสารทางการเงินในตลาดเงินที่เป็นตราสารระยะสั้นเนี่ยออกเป็นโทเค็นดิจิตอลนะครับเพื่อให้เกิดความง่ายหรือความสะดวกมากขึ้นในการเข้าถึงนะครับหรือว่าในการแลกเปลี่ยนกันนะครับนอกเหนือจากนั้นการเกิดขึ้นของอัจฉริยะนะครับซึ่งเป็นส่วนต่อยอดของบล็อกเชนนะครับทำให้สามารถดำเนินการบางอย่างภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ได้โดยอัตโนมัตินะครับก็ช่วยให้การระดมทุนหรือการเข้ามาซื้อขายการพัฒนาตลาดเงินเนี่ยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนอกเหนือจากนั้นเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ครับ artificial intelligence หรือ AI นะครับการเรียนรู้ของเครื่องหรือตัว machine learning ML นะครับทั้ง AI และ ML นี้นะครับก็มีบทบาทสำคัญนะครับในการผลักดันหรือในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีใหม่ๆที่ถูกนำมาใช้ในตลาดเงินซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันในรายละเอียดสไลด์ต่อไปนะครับธนาคารกลางเองก็มีการปรับตัวนะครับมีการเข้ามาศึกษาแล้วก็ออกในเรื่องของเงินสกุลดิจิตอลของธนาคารกลางนะครับหรือตัว CBDC ซึ่งเดี๋ยวเราจะว่ากันในเรื่องของกรณีศึกษาต่อไปนะครับเมื่อมีเทคโนโลยีเกิดขึ้นครับก็จะนำมาซึ่งความท้าทายนะครับไม่ว่าจะเป็นความท้าทายเรื่องความปลอดภัยทางเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับเรื่องของความเสี่ยงเชิงระบบที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับจากการนำเทคโนโลยีมาใช้แล้วเกิดการแพร่ขยายหรือแพร่กระจายความผิดพลาดหรือความบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันจะเร็วกว่าการทำธุรกรรมโดยปกติอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีซึ่งอาจจะนำมาสู่เรื่องของความเสี่ยงเชิงระบบนะครับอีกอย่างนึงที่ต้องเป็นความท้าทายเหมือนกันนะครับคือการกำกับดูแลนะครับบางเทคโนโลยีค่อนข้างใหม่นะครับสำหรับการนำมาใช้ก็ต้องหน่วยงานกำกับดูแลเองก็ต้องเท่าเรียนรู้แล้วก็ติดตามเท่าทันนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่การออกมาตรการหรือนโยบายหรือกฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลต่อไปนะครับทีนี้ถ้าถามว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ในตลาดเงินนะครับส่งผลทำให้เกิดอะไรขึ้นหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างกับตลาดเงินนะครับผมสรุปให้นะครับในส่วนนี้ก็อันแรกเลยคือเรื่องของการให้บริการครับรูปแบบของการให้บริการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะใช้บริการบางอย่างในตลาดเงินได้ตลอดเวลา24วันขอโทษ24ชั่วโมง7วันนะครับ24ชั่วโมง7วันกันเลยนะครับไม่ต้องมีวันหยุดกันละนะครับเนื่องจากว่ามันทำธุรกรรมผ่านเทคโนโลยีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทั้งหมดนะครับสิ่งหนึ่งที่จะตามมาครับพอเราทำธุรกรรมหรือเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับเรื่องของตัวกลางครับเรื่องของสถาบันการเงินนะครับหรือตัวการที่เคยเข้ามาเป็นผู้เล่นในสมัยก่อนเนี่ยก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทไปนะครับอาจจะไม่ได้มีตัวกลางที่เราจะไปทำธุรกรรมด้วยที่สาขาอาจจะไม่ได้มีแบบนั้นแล้วแต่เราทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มหรือผ่านเว็บไซต์แทนนะครับเพราะฉะนั้นตัวกลางเดิมนะครับหรือบทบาทเดิมของสถาบันการเงินที่อยู่ในตลาดเงินนี่ก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเรื่องของการเข้าถึงนะครับพอเราใช้เทคโนโลยีแล้วนะครับขึ้นสู่โลกอินเทอร์เน็ตแล้วการเข้าถึงโดยประชาชนหรือนักลงทุนเนี่ยก็สามารถที่จะกระทำได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นพอเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นะครับบริการบางอย่างหรือบริการหลายๆอย่างที่สมัยก่อนไม่เคยไปถึงได้ยากเนี่ยก็จะเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นนะครับสอดคล้องกับเรื่องของความท้าทายและก็โอกาสรวมถึงแนวโน้มในอนาคตนะครับจากการนำเทคโนโลยีมาใช้ในตลาดเงินนะครับอย่างที่แจ้งท่านไปอย่างที่บอกท่านไปนะครับว่าพอมีอินเทอร์เน็ตปุ๊บนะครับทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นั่นหมายความว่ามีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีทางการเงินใหม่ๆได้เช่นเดียวกันนะครับหลายๆเทคโนโลยีที่สมัยก่อนเราต้องไปใช้บริการที่สาขาหรือเราจะเป็นต้องลงทุนด้วยเงินจำนวนมากพอมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเราอาจจะลงทุนด้วยเงินจำนวนไม่มากก็สามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับก็เป็นข้อดีนะครับนอกเหนือจากนั้นยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในเรื่องของการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยนะครับในการกำหนดราคานะครับในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็น8โมงเช้าถึง4โมงเย็นละนะครับอย่างที่บอกไปคือ24ชั่วโมงเลยสามารถทำธุรกรรมได้ตลอดเวลานะครับ

แนวโน้มในอนาคตครับก็คงมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้อย่างที่หลายๆท่านได้ยินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบปัญญาประดิษฐ์นะครับหรือการเรียนรู้ของเครื่องนะครับหลายๆท่านจะได้ยินคำว่า AI กับ ML ใช่ไหมครับมันจะมาคู่กันเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือความการเรียนรู้ของเครื่องนะครับก็จะถูกนำมาประยุกต์ใช้กับบริการในภาคของตลาดเงินมากยิ่งขึ้นในอนาคตนะครับเรื่องถึงเทคโนโลยีเรื่องของการเก็บข้อมูลนะครับบนเทคโนโลยีที่ว่าการเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์หรือเชนนะครับก็จะถูกนำมาประยุกต์ใช้เช่นเดียวกันเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับธุรกรรมหรือเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูลของลูกค้าที่เข้าทำธุรกรรมเหล่านั้นนะครับเรามาดูกรณีศึกษากันครับกรณีศึกษานี้เกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับเป็นของบริษัทที่เรียกว่าปากกาย่านะครับอยู่เข้าใจว่าอยู่ในประเทศอินโดนีเซียนะครับปากกาย่าเทคโนโลยีนะครับเขาใช้เทคโนโลยีมาช่วยทำอะไรครับเขาใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการออกตราสารระยะสั้นในตลาดเงินครับเป็นการออกตราสารหนี้ระยะสั้นนั่นเองนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยกว่าเราจะออกตราสารหนี้ได้กว่าจะไปขออนุญาตหน่วยงานกำกับดูแลนะครับกว่าจะออกเสนอขายได้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาอาจจะเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนนะครับแต่จากการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกเชนหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญญาประดิษฐ์การเรียนรู้ของเครื่องนะครับมันสามารถที่จะล่นระยะเวลาในการจัดการเรื่องของกระบวนการออกและก็เสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้นได้จากที่ต้องใช้เวลาเป็นวันเป็นสัปดาห์นะครับสามารถใช้เวลาได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับก็สามารถที่จะออกตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อเสนอขายให้กับประชาชนหรือนักลงทุนได้แล้วนะครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องของต้นทุนครับหากใช้ระบบตัวกลางอย่างเช่นเราใช้ทุกวันนี้นะครับก็จะมีต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการออกและเสนอขายนะครับต้นทุนพวกนี้บางครั้งก็จะถูกคิดรวมเข้าไปในเรื่องของราคาเสนอขายหรือทำให้ผู้ออกตราสารเนี่ยต้องคำนึงถึงการพิจารณาทางเลือกที่จะมาออกตราสารหนี้ระยะสั้นนะครับเรื่องของต้นทุนในการออกและเสนอขายนี้หากเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับอย่างในกรณีของปากาย่านะครับก็สามารถลดต้นทุนในการทำธุรกรรมหรือลดต้นทุนในการออกเสนอขายตราสารหนี้ได้ไปประมาณ30%หรือ 30% นะครับงั้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็สามารถก่อให้เกิดประสิทธิภาพในเรื่องของการจัดการต้นทุนและก็สนับสนุนเรื่องของการออกตราสารระยะสั้นผ่านตลาดเงินให้มีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเรื่องของความโปร่งใสครับถ้าเราใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าการเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์หรือบล็อกเชนก็จะทำให้การออกเสนอขายในทุกครั้งนะครับทุกคนที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลบนบล็อกเชนได้นะครับทำให้เราทราบได้ว่าการออกในครั้งนั้นเนี่ยมีการเสนอขายอย่างไรจำนวนเท่าไหร่หรือเสนอขายไปที่ใครบ้างนะครับอย่างไรก็ดีครับมีความท้าทายต้องคำนึงถึงนะครับเรื่องของการออกเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้นอาจจะมีการเสนอขายให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศด้วยนะครับเรื่องของการขอบเขตการใช้บังคับของข้อกฎหมายนะครับหรือเรื่องของการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีกับระบบงานเดิมนะครับหรือกระบวนการเสนอขายแบบเดิมที่บางอย่างอาจจะต้องกลับเข้าสู่เรื่องของกระบวนการอนุมัติหรือกระบวนการอนุญาตนะครับของหน่วยงานกำกับดูแลพวกนี้ก็ต้องมีการสอดประสานกันให้เหมาะสมแล้วก็ให้สมดุล นะครับให้สามารถจะนำเทคโนโลยีมาใช้ได้แล้วก็มีการกำกับดูแลมีการคุ้มครองผู้ลงทุนได้อย่างเหมาะสมนะครับอีกกรณีนึงนะครับของ Jasper Obin นะครับก็เป็นโครงการที่นำเทคโนโลยีมาใช้นะครับเรื่องของการโอนเงินข้ามประเทศนะครับมีการนำเทคโนโลยีที่เรียกว่าการเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์หรือบล็อกเชนหรือเป็น DLT เนี่ยนะครับเป็นความร่วมมือกันระหว่างธนาคารกลางของแคนาดากับสิงคโปร์นะครับเพื่อให้การโอนเงินระหว่างประเทศเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นทุกวันนี้ครับเวลาที่เราโอนเงินข้ามประเทศกันนะครับท่านอาจจะมีการใช้บริการกับผู้ให้บริการต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์หรือหลายวันใช่ไหมครับในการโอนเงินระหว่างประเทศหากเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับอย่างในกรณีของ Jasper Urbin เนี่ยเขาบอกว่าสามารถลดระยะเวลาจากที่เป็นวันเป็นสัปดาห์เนี่ยครับเหลือเพียงแค่วินาทีหรือเป็นนาทีด้วยซ้ำนะครับเราก็สามารถที่จะโอนเงินข้ามประเทศกันได้แล้วนะครับอย่างไรข้อดีครับบนประโยชน์เหล่านั้นเนี่ยก็ยังมีความท้าทายนะครับเรื่องของการกำกับดูแลนะครับเนื่องจากเป็นธุรกรรมข้ามประเทศใช่ไหมครับเรื่องของบริบททางกฎหมายหรือการกำกับดูแลของหน่วยงานระหว่างประเทศเนี่ยต้องมีการสอดประสานกันว่าถ้ามีธุรกรรมนี้เกิดขึ้นนะครับจะกำกับดูแลร่วมกันอย่างไรนะครับรวมถึงตัวเทคโนโลยีเองนะครับหากมีการนำมาใช้ต่อสาธารณะมีธุรกรรมเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากเนี่ยเทคโนโลยีเหล่านี้จะต้องมีความเสถียรพอที่จะรองรับธุรกรรมเป็นจำนวนมากตามไปด้วยนะครับอีกตัวอย่างนึงครับเรื่องของการจัดการเงินทุนนะครับคือ Vanguard Group นะฮะ Vanguard Group ก็ทำหน้าที่รับจัดการทรัพย์สินให้กับนักลงทุนนะครับมีการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์นะครับรวมถึงรู้ของเครื่องนะครับมาช่วยในการจัดการกองทุนนะครับจัดการเรื่องของเงินแล้วก็สภาพคล่องต่างๆนะครับให้มีเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจหรือรวมถึงการถอนของผู้ลงทุนนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับยังใช้เทคโนโลยีเหล่านี้นะครับช่วยในการเลือกหลักทรัพย์ที่จะเข้าไปลงทุนแล้วก็บริหารจัดการกองทุนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับบนความเสี่ยงที่
ลูกค้าทุกคนยอมรับได้หรืออยู่บนนโยบายการลงทุนที่กำหนดเอาไว้นะครับอย่างไรก็ดีความท้าทายที่เกิดขึ้นนะครับการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้นะครับก็ต้องมีการจัดการมีการกับดูแลที่ดีนะครับจะได้นำมาใช้แล้วถูกต้องถูกใจแล้วก็เหมาะสมกับการให้บริการกับนักลงทุนนะครับทั้งความท้าทายนะครับก็เป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือถึงการรักษาความปลอดภัยด้านของไซเบอร์นะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงนะครับในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้จะนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างไรให้ปลอดภัยให้เหมาะสมกับผู้ลงทุนนะครับนี่ก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่หน่วยงานกับดูแลรวมถึงทุกคนที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ต้องคำนึงถึงนะครับรวมถึงเรื่องของการประสานเทคโนโลยีเข้ากับระบบงานเดิมหรือสิ่งที่เราทำอยู่ในทุกๆวันนี้นะครับว่าจะนำเข้ามาสอดประสานกันอย่างไรให้เหมาะสมลงตัวที่สุดเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการให้บริการและเป็นประโยชน์กับระบบเศรษฐกิจนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในตลาดเงินนะครับตั้งแต่ภาพเดิมของตลาดเงินมาจนถึงเรื่องของรูปแบบและกรณีศึกษาการนำเทคโนโลยีมาใช้ครับในส่วนนี้เรามาดูเทคโนโลยีทางการเงินในตลาดเงินนะครับเรามาดูความเป็นมาของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในตลาดเงินบ้างนะครับขอเปิดภาพตั้งแต่การนำมาใช้ในระดับสากลก่อนนะครับผมแบ่งภาพของการนำเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยออกเป็น3ช่วงละกันนะครับช่วงที่1คือถอยกลับไปไกลนิดนึงนะครับช่วงหลังสงครามโลกเลยนะครับเป็นสงครามโลกครั้งที่2นะครับช่วงนั้นเนี่ยก็เริ่มมีแนวคิดแล้วนะครับว่าหลังสงครามโลกเนี่ยเศรษฐกิจของแต่ละประเทศก็เข้าสู่เรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจใช่มั้ยครับก็เริ่มมีการคิดว่าเราจะเชื่อมโยงหรือเราจะนำเทคโนโลยีที่มีอยู่ในขณะนั้นซึ่งเป็นลักษณะของระบบอนาล็อกนะครับยังไม่ได้เป็นดิจิตอลอย่างทุกวันนี้แต่จะนำเทคโนโลยีณตอนนั้นเนี่ยมาใช้เชื่อมโยงธุรกรรมหรือเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างประเทศกันอย่างไรนั่นก็ถือว่าเป็นจุดแรกเริ่มนะครับของการมีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับในตลาดเงินระหว่างประเทศต่อมาครับในเรื่องของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับในช่วงปี90นะครับหรือคริสตศักราช1990จนถึงปี2000นะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่อินเทอร์เน็ตเริ่มถูกนำมาใช้ในเรื่องต่างๆมากขึ้นแล้วก็แพร่หลายมากขึ้นนะครับก็เริ่มมีการมีแนวคิดที่จะนำอินเทอร์เน็ตมาใช้ในเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินนะครับหรือการเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศให้เชื่อมโยงถึงกันแล้วก็มีการส่งผ่านข้อมูลระหว่างกันได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้นจากสมัยก่อนที่ต้องเป็นกระดาษใช่ไหมครับส่งเป็นไปรษณีย์ข้ามประเทศไปมันก็ใช้เวลาเยอะพอเริ่มมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยข้อมูลบางอย่างธุรกรรมบางอย่างนะครับทางตลาดเงินเนี่ยก็สามารถที่จะเชื่อมโยงต่อกันได้อย่างไรก็ดีครับในช่วงต่อมานะครับหลังจากวิกฤตซับพรามในประเทศสหรัฐอเมริกาช่วงปี2009นะครับเราก็พบว่าหลังจากเกิดซับพรามขึ้นเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นนะครับสถาบันการเงินต่างๆก็เป็นหัวเรือใหญ่เลยครับในการที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับทั้งในช่วงในเรื่องของการช่วยในการกำกับดูแลนะครับแล้วก็การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อช่วยในการให้บริการกับลูกค้ารวมถึงการลดต้นทุนนะครับเราเห็นการปรับตัวของสถาบันการเงินในต่างประเทศเยอะมากสำหรับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในช่วงนั้นนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการนำมาให้บริการกับลูกค้าแล้วยังคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นจากการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับนั่นก็คือเวทนาการทั้ง3ช่วงของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในตลาดเงินของเรานะครับทีนี้ย่อยภาพลงมาครับมาดูที่ตลาดเงินของประเทศไทยบ้างนะครับหากเราพูดถึงตลาดเงินของประเทศไทยนะครับก็คงต้องพูดถึงผู้กำกับดูแลหลักก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็เป็นหนึ่งในกลุ่มของธนาคารกลางแห่งแรกแห่งแรกๆในโลกนะครับที่คำนึงถึงและก็เข้าใจถึงเรื่องสำคัญของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับในการกำกับดูแลหรือในการให้บริการกับประชาชนนะครับในตลาดเงินนะครับธนาคารประเทศไทยเองนะครับก็มีมาตรการนะครับมีนโยบายนะครับที่จะส่งเสริมให้กับสถาบันการเงินนะครับหรือผู้ประกอบธุรกิจในตลาดเงินเนี่ยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับโดยภาพที่ชัดเจนที่สุดของธนาคารประเทศไทยนะครับคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่า regulatory sandbox นะครับ regulatory sandbox คืออะไรครับก็คือสนามลองผิดลองถูกนั่นเองนะครับในการที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในตลาดเงินบางครั้งนะครับเทคโนโลยีบางอย่างหรือบริการบางอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่เนี่ยก็อาจจะเป็นความยากอย่างนึงนะครับในการพิจารณาให้รอบด้านว่ามีความเสี่ยงตรงไหนบ้างนะครับหรือมีข้อดีอย่างไรมีข้อจำกัดอย่างไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นธนาคารประเทศไทยก็เลยใช้สิ่งที่เรียกว่าเนี่ยสนามลองผิดลองถูกนะครับหรือตัว regulatory sandbox เพื่อให้ลองมาประกอบธุรกิจลองนำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้ดูนะครับว่าหากนำมาใช้แล้วเนี่ยมันมีข้อดีหรือข้อควรระวังอย่างไรบ้างนะครับเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้หลักๆนะครับที่ผ่านมานะครับก็คือเรื่องของ
การใช้ QR code ในการชำระเงินนะครับหรือการจ่ายเงินทุกวันนี้ท่านอาจจะรู้สึกว่า QR code ที่ท่านไปใช้กล้องโทรศัพท์มือถือยิงจ่ายเงินเวลาที่เราไปซื้อของเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแล้วใช่ไหมครับแต่ลองมองภาพย้อนกลับไปสัก5ปีที่แล้วสิครับเรื่องนี้คือเรื่องใหม่นะครับณตอนนั้นเนี่ยเรื่องใหม่แบบนี้นะครับจากการที่เราต้องถือธนบัตรไปจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันเป็นการใช้โทรศัพท์มือถือสแกนแล้วก็ยิงผ่าน QR code เนี่ยก็เป็น

เรื่องใหม่ในยุคนั้นนะครับฉันก็เลยต้องผ่านการลองผิดลองถูกกันก่อนใน Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับปัจจุบันก็มีอยู่หลายโครงการนะครับที่ยังอยู่ใน Sandbox หรืออยู่ในสนามลองผิดลองถูกของธนาคารประเทศไทยนะครับซึ่งก็น่าจะออกหมายท่านใช้ได้อย่างเต็มรูปแบบเร็วๆนี้กลับมาดูที่แผนของธนาคารประเทศไทยบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าแบงก์ชาติหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นธนาคารกลุ่มแรกๆของโลกนะครับที่ให้ความสำคัญอย่างมากกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับในตลาดเงินนะครับหากจะดูเรื่องของการสนับสนุนในเชิงของแผนหรือนโยบายในภาพใหญ่นะครับธนาคารประเทศไทยนะครับรวมถึงกระทรวงการคลังเองเนี่ยก็ได้มีการร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินนะครับอาจจะแบ่งได้เป็น3ระยะนะครับในระยะที่1เนี่ยตั้งแต่ปี2547นะครับก็เป็นเรื่องของการสร้างความแข็งแกร่งนะครับหลายท่านอาจจะจำภาพตอนนั้นได้ใช่ไหมครับว่าตอนปี41 42เราเจอวิกฤตที่เรียกว่าต้มยำกุ้งใช่ไหมครับพอปี47เนี่ยเราก็มีแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินจะเน้นไปที่การสร้างความแข็งแกร่งให้กับสถาบันการเงินนะครับต่อยอดไปถึงฉบับที่2ครับปี53ถึงปี57ก็เป็นการส่งเสริมเรื่องของความแข็งแกร่งให้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เปิดให้สามารถแข่งขันได้กับต่างประเทศนะครับแล้วก็เริ่มมีการเปิดรับการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้นะครับสืบเนื่องต่อเนื่องมาจนถึงฉบับที่3นะครับปี59ถึง63อันนี้ก็ชัดเจนเลยครับว่าต้องการที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับเพื่อก่อเกิดประสิทธิภาพในการให้บริการกับประชาชนในประเทศไทยนะครับรวมถึงเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆให้สะดวกแล้วก็ง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีหลังจากหมดปี2563ไปแล้วนะครับหลังจากสิ้นสุดแผนระยะที่3ไปแล้วนะครับทางประเทศไทยเองก็ยังมีการทำแผนต่อเนื่องนะครับเราเรียกว่าเป็นแนวภูมิทัศน์ของภาคตลาดเงินไทยนะฮะหรือแนวภูมิทัศน์ของภาคการเงินไทยนั่นเองนะครับจะแบ่งออกเป็น3ด้านนะครับด้านที่1ก็คือจะสนับสนุนเรื่องของการนำดิจิตอลเข้ามาใช้หรือการนำเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้นะครับก่อให้เกิด3สิ่งตามมานะครับคือเรื่องของการเปิดการแข่งขันให้กว้างมากขึ้นนะครับมี Open Competition คือเปิดการแข่งขันให้กว้างมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันท่านจะได้ยินคำว่าธนาคารไร้สาขาใช่ไหมครับเป็น Virtual Bank หรือธนาคารที่ไม่ได้มีสาขาตั้งให้เราเห็นแต่อยู่บนแอปพลิเคชันอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์แบบนี้เป็นต้นนะครับก็เปิดการแข่งขันให้มันกว้างขึ้นในหลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ก็เป็นเรื่องของ Open Infrastructure หรือการเปิดโครงสร้างพื้นฐานครับให้สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทางตลาดเงินได้อย่างง่ายดายมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพิสูจน์ยืนยันตัวตนของลูกค้าก่อนที่จะใช้บริการกับสถาบันการเงินแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือเรื่องของการเปิดให้เข้าถึงข้อมูลนะครับ Open Data เนื่องจากเทคโนโลยีเข้ามาใช้จำเป็นต้องพึ่งพาการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าถึงแหล่งข้อมูลจะช่วยส่งเสริมให้ประสิทธิภาพในการนำเทคโนโลยีมาใช้นั้นมันมีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยนะครับเรื่องที่2คือเรื่องของความยั่งยืนครับความยั่งยืนในที่นี้นะครับก็จะมองอยู่2 ส่วนคือเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวนะครับแน่นอนครับช่วงนี้ทั่วโลกคำนึงถึงเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวใช่ไหมครับเรื่องของความยั่งยืนทางเศรษฐกิจนะครับทางประเทศไทยเองก็มองครับว่าการแม้ว่าจะมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวต้องทำธุรกิจโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมนะเรื่องของ climate change เรื่องของสภาพภูมิอากาศหรือการทำธุรกิจนะครับนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้วต้องไม่ก่อให้เกิดสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมหรือต่อสภาพแวดล้อมนะครับอีกมุมนึงคือการเข้าถึงของเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับต้องทำให้ครัวเรือนเนี่ยได้ประโยชน์จริงๆด้วยนะครับต้องได้ประโยชน์กับครัวเรือนอย่างยั่งยืนด้วยไม่ใช่ว่าเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้วเกิดการเอาเปรียบไปก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นกับประชาชนแบบนี้ก็ไม่สมควรที่จะนำเทคโนโลยีแบบนั้นเข้ามานะครับอีกมุมนึงนะครับคือเรื่องของ resilience นะครับเรื่องของความมีเสถียรภาพหรือว่าความมั่นคงนะครับเรื่องของการกำกับดูแลนะครับให้มีเกิดเสถียรภาพในระบบตลาดการเงินเนี่ยธนาคารประเทศไทยเนี่ยที่เป็นผู้กำกับดูแลหลักนะครับก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เนี่ยต้องมีเสถียรภาพต้องมีการกำกับดูแลที่เท่าทันนะครับแล้วก็เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ผู้ลงทุนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดหรือประชาชนได้รับประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างสูงสุดนะครับแผนพัฒนาของสถาบันการเงินที่ดูแลโดยธนาคารประเทศไทยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับการนำเทคโนโลยีทางการเงินนะครับมาใช้ในประเทศไทยนะครับที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในภาคตลาดเงินนะครับบางครั้งเราอาจจะได้ยินคำว่าฟินเทคใช่ไหมครับหลายๆท่านจะคุ้นหูคำว่าฟินเทคนะครับฟินเทคนะครับหรือว่า financial technology นั่นเองนะครับคือการนำเทคโนโลยีมาใช้กับเรื่องของการเงินนะครับงั้นเรามาดูตัวอย่างกันนะครับแบบแรกคือการทำสิ่งที่เรียกว่าการออกหนังสือค้ำประกันนะครับหรือตัว LG สมัยก่อนเวลาที่เราทำธุรกิจนะครับแล้วท่านต้องการที่จะออกหนังสือค้ำประกันหรือออก LG นะครับท่านต้องไปที่สถาบันการเงินใช่ไหมครับมีขั้นตอนทางเอกสารต่างๆมากมายกว่าจะได้หนังสือ LG ตัวนี้ออกมานะครับ
หลายๆครั้งอาจต้องใช้เวลา3วันถึง7วันหรือเป็นสัปดาห์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจึงมีโครงการจะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับเพื่อช่วยย่นระยะเวลาแล้วก็ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการออกหนังสือค้ำประกันหรือตัว LG เหล่านี้นะครับก็เป็นหนึ่งในโครงการที่อยู่ในโครงการที่เรียกว่า Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเราเรียกว่า ELG นั่นเอง on blockchain นะครับเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ช่วยในการออกหนังสือและจัดเก็บข้อมูลหนังสือค้ำประกันหรือตัว LG ผ่านเทคโนโลยีที่เรียกว่า blockchain นะครับข้อดีของเทคโนโลยีบล็อกเชนคือธุรกรรมใดๆนะครับหรือเอกสารข้อมูลใดๆที่ถูกบันทึกอยู่บนบล็อกเชนแล้วนะครับก็เป็นการยากที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับดังนั้นข้อมูลเหล่านั้นจึงเป็นที่ยอมรับโดยสากลนะครับว่ามีความน่าเชื่อถือสูงนะครับข้อดีอย่างที่2คือพอข้อมูลแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ยากมีความน่าเชื่อถือสูงเนี่ยนะครับก็สามารถนำไปใช้ได้ในหลายๆที่เนื่องจากมันอยู่บนระบบอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการล่นระยะเวลาการออกหนังสือค้ำประกันหรือตัว LG จาก3วัน7วันเนี่ยออกลดลงมาเหลืออาจจะแค่วันเดียวหรือไม่ถึงวันด้วยซ้ำนะครับยังสามารถนำข้อมูลหนังสือตัวนี้นะครับไปใช้ในเรื่องอื่นๆได้อีกนะครับอย่างเช่นเอาไปใช้ในเรื่องของการค้ำประกันให้กับผู้เกี่ยวข้องนะครับหรือเป็นหลักฐานแสดงให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าหรือกระบวนการอื่นๆนะครับก็จะสะดวกขึ้นเนื่องจากอยู่บนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับอีกโครงการหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของ PromBiz นะครับเรื่องของโครงการพัฒนาระบบการชำระเงินดิจิตอลนะครับทุกวันนี้เวลาเราทำธุรกิจนะครับต้องมีการรับเงินจ่ายเงินมีการวางใบเรียกเก็บเงินใช่ไหมครับมีการวางใบ invoice กันเนี่ยบางทีต้องเป็นกระดาษต้องมีกระบวนการส่ง messenger ไปหรือส่งไปรษณีย์ไปใช่ไหมครับเหล่านี้เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็มีต้นทุนเอกสารทั้งนั้นนะครับก็เลยมีโครงการที่จะนำเทคโนโลยีที่เรียกว่าบล็อกเมื่อสักครู่นี่แหละครับเข้ามาเก็บข้อมูลนะครับใช้การเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์นะครับที่ข้อมูลเนี่ยแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ยากนะครับแล้วข้อมูลอยู่บนระบบอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่ตรงนี้นะครับไปพิสูจน์ความถูกต้องนะครับหรือนำไปใช้ในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้นะครับในเรื่องของโครงการPromBizตรงนี้นะครับก็แบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆนะครับคือเรื่องของการดูแลในเรื่องของการรับจ่ายเงินนะครับ Trade and Payment นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการวางนะ invoice นะครับหรือการวางเรื่องของใบเสร็จรับเงินต่างๆให้เป็นรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะประหยัดต้นทุนลงไปได้นะครับแล้วก่อให้เกิดความรวดเร็วในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ซื้อผู้ขายหรือผู้ทำธุรกรรมนะครับอีกส่วนนึงเรียกว่าเป็น supply chain finance นะครับหลายๆครั้งนะครับการที่เราทำธุรกิจเหล่านี้นะครับถ้าเป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อมนะครับ SME อาจจะต้องการนำเอกสารไม่ว่าจะเป็นหนังสือค้ำประกัน LG เมื่อสักครู่นะครับหรือเป็นใบ invoice ต่างๆหรือเป็นใบคำสั่งซื้อต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำไปใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันการขอสินเชื่อระยะสั้นจากสถาบันการเงินได้ใช่ไหมครับการที่ข้อมูลเหล่านี้นะครับอยู่บนระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วและสามารถเชื่อมโยงกับสถาบันการเงินได้นั่นย่อมอำนวยความสะดวกในการไปขอสินเชื่อระยะสั้นให้กับผู้ประกอบธุรกิจได้อีกด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นในมุมของสถาบันการเงินเองนะครับก็ลดต้นทุนในการตรวจสอบเอกสารนะครับถ้าเป็นเอกสารรูปแบบของกระดาษสมัยก่อนก็ต้องไปนั่งตรวจสอบกันอีกว่ากระดาษแผ่นนี้เป็นของจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับมีความจริงแท้หรือเปล่านะครับหรือเจ้าเอกสารฉบับนี้เคยถูกนำไปใช้ประกอบการขอสินเชื่อระยะสั้นจากสถาบันการเงินอื่นมาแล้วหรือยังนะครับอย่างที่เรียกว่าเป็นปัญหาเรื่องของดับเบิลไฟแนนซิ่งนะฮะหรือการขอสินเชื่อซ้ำซ้อนนั่นเองนะครับแต่พอข้อมูลเหล่านี้นะครับลดรูปอยู่บนเลือกแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะครับสถาบันการเงินก็สามารถพิสูจน์ทราบได้บนบล็อกเชนนะครับว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจริงหรือไม่นะครับแล้วข้อมูลชุดนี้หรือเอกสารชุดนี้เคยถูกนำไปขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินแห่งใดมาก่อนแล้วหรือยังนะครับก็จะลดต้นทุนในการตรวจสอบแล้วก็เพิ่มความรวดเร็วในการขอสินเชื่อระยะสั้นให้กับผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมด้วยนะครับก็สนับสนุนเรื่องของการค้าการทำธุรกิจให้มีความคล่องตัวแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอีกโครงการนะครับที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคตอันใกล้นะครับคือเรื่องของเงินสกุลดิจิตอลของธนาคารกลางนะครับต้องเล่าท่านแบบนี้ครับว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็เป็นกลุ่มแรกๆของธนาคารกลางของโลกเลยนะครับที่เข้ามาศึกษาเรื่องของเงินสกุลดิจิตอลของธนาคารกลางผ่านโครงการที่เรียกว่าโครงการอินทนนท์นะครับโครงการอินทนนท์ก็คือการสร้างเงินสกุลดิจิตอลที่เป็นเงินไทยบาทนี่แหละครับจะอยู่บนเทคโนโลยีที่เรียกว่าบล็อกเชนนะครับแล้วสามารถใช้เงินไทยบาทที่อยู่บนบล็อกเชนนี้ในการซื้อขายสินค้ากันได้โดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับนี่ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ธนาคารไทยจะพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับเทคโนโลยีในอนาคตรองรับการใช้ของประชาชนคนไทยในอนาคตนะครับนอกเหนือจากโครงการที่เรียกว่า
ครงการสกุลเงินของธนาคารกลางแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องของโครงการที่แบงก์ชาติทำอีกเรื่องนึงคือเรื่องของ Mbridge นะครับ Mbridge ก็คล้ายๆกับโครงการของ Jasper Urban เมื่อสักครู่ในต่างประเทศนะครับคือเรื่องของโครงการโอนเงินข้ามประเทศกันนะครับธนาคารกลางหลายประเทศก็มาคุยกันนะครับว่าจะทำยังไงดีให้เพิ่มประสิทธิภาพการโอนเงินระหว่างประเทศหรือระหว่างกันนะครับก็มีการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาช่วยนะครับเพื่อลดระยะเวลานะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนในการธุรกรรมในการทำธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศนะครับก็ขอให้เกิดโครงการ Mbridge ขึ้นนะครับประสิทธิภาพอย่างหนึ่งที่วัดได้อย่างชัดเจนนะครับคือเรื่องของการลดระยะเวลานะครับจากเดิมที่ผมเล่าไปว่าท่านต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์หรือหลายๆวันนะครับในการโอนเงินข้ามประเทศแต่พอใช้โครงการ Mbridge ที่อยู่ในช่วงการทดสอบตอนนี้นะครับการโอนเงินข้ามประเทศสามารถทำจนเสร็จสิ้นกระบวนการได้ภายในเวลาไม่เกิน24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นประโยชน์ไปอย่างมากและที่สำคัญคือใช้ Mbridge มันอยู่บนระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับถ้าสามารถทำธุรกรรมได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือประสิทธิภาพอีกอย่างนึงนะครับที่จะเกิดขึ้นจากการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้นะครับทั้งหมดนี้ก็คือภาพของการนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการของธนาคารกลางเองนะครับหรือโครงการที่สนับสนุนธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการนำเทคโนโลยีมาใช้ในตลาดเงินครับ

0: ัวใหญ่ใหญ่
1: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เป็นการสอนเสริมทางไกลนะคะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชื่อวิชากฎหมายระหว่างประเทศค่ะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์3ท่านซึ่งเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ท่านแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัยศรีรัตน์สวัสดีค่ะอาจารย์ค
1: ่
0: ะท่านที่2 อาจารย์ดร.ศาสดาวิริยานุพงศ์สวัสดีค่ะอาจารย์
2: สวัสดีครับ
0: ส่วนอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤติยดาเกิดลาภผลนะคะในวันนี้จะมีการบรรยายทั้งหมด3หน่วยคือหน่วยที่1หน่วยที่2และหน่วยที่3หากนักศึกษาสนใจสามารถดาวน์โหลดนะคะเอกสารการสอนซึ่งเป็น PowerPoint นะคะจากเว็บไซต์ของสาขาวิชาได้เลยค่ะในวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยหน่วยที่1นะคะซึ่งอาจารย์ก็จะเป็นผู้บรรยายนะคะในหน่วยที่1
2: ครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ
2: ผมจะเริ่มในส่วนของหน่วยที่1ก่อนนะครับผมเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศนะครับผมนั้นเดี๋ยวเราเริ่มมาดูกันก่อนเนื่องจากว่าในหน่วยที่1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศนั้นเนี่ยเราแบ่งเนื้อหาใหญ่ๆเนี่ยออกเป็น3ส่วนก็คือความหมายและลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศวิวัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศและบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศครับเดี๋ยวเราเริ่มดูในส่วนของความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศกันก่อนนะครับผมนะฮะกฎหมายระหว่างประเทศนั้นหมายถึงกฎหมายและข้อบังคับทั้งปวงของสังคมระหว่างประเทศที่กำกับและควบคุมพฤติกรรมของบุคคลระหว่างประเทศให้อยู่ร่วมกันโดยสันติสุขนะครับผมซึ่งเนี่ยเดี๋ยวพอเราจะเห็นความหมายอย่างเงี้ยและเดี๋ยวเราจะเห็นว่าชุดวิชาของเรานั้นได้มีการออกแบบเนื้อหาให้ได้ครบถ้วนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนี่ยอย่างในกรณีของพอเรามีพูดถึงกฎหมายและข้อบังคับนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีหน่วยที่5ที่พูดถึงนะฮะนั้นหน่วยที่1ของเราเนี่ยอาจจะอย่าไปมองว่าไม่สำคัญแล้วอ่านผ่านๆไปนะฮะเป็นหน่วยที่เรียกว่าเก็บทุกอย่างก่อนที่จะเปิดประตูไปเห็นโลกของประเทศครับ
0: ซึ่งอาจจะเป็นการมาออกข้อสอบก็ได้หน่วยนี้ใช่ไหมคะในอัตนัย
2: จะเรียกว่าที่สังเกตดูก็ออกอยู่บ่อยอยู่เหมือนกัน
0: ค่ะ
2: เนื่องที่ออกอยู่บ่อยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีเนื้อหาที่สำคัญหลายจุดน
0: ะ
2: แล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่นักศึกษาทุกคนนั้นควรจะรู้หรือทราบนะครับผมผมด้วยเวลาจำกัดของเราเหมือนกันขออนุญาตมาให้เห็นว่าอย่างวันนี้พูดถึงกฎหมายและข้อบังคับทั้งปวงของสังคมระหว่างประเทศที่กำกับและควบคุมพฤติกรรมของบุคคลระหว่างประเทศดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามีท่านอาจารย์ที่จะบรรยายในส่วนของหน่วยที่2ด้วยบุคคลระหว่างประเทศนะครับผมและเขตแดนและอำนาจรัฐเพราะมันมีความเกี่ยวเนื่องกันความเป็นตัวตนของรัฐว่าเอกตรงรัฐเนี่ยมันมีเรียกรูปร่างหน้าตาแค่ไหนอย่างไรก็ไม่ดูเรื่องของเขตตรงเขตแดนนะครับนั้นความหมายในเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศนั้นจึงสื่อถึงหลายๆเรื่องนะฮะถึงเรื่องเขตแดนถึงเรื่องของกฎหมายทะเลนะซึ่งก็เชื่อมโยงไปให้เห็นภาพว่าเฮ้ยมันก็โยงจากเขตแดนแหละแต่ไปลงไปในน้ำละพูดถึงองค์ระหว่างประเทศด้วยนะครับผมนะแล้วก็คราวนี้ในความหมายมีบอกว่าเป็นเรื่องของการให้อยู่ร่วมกันโดยสันติสุขนะครับผมดังนั้นเนี่ยเราก็มีเนื้อหาหมายถึงว่าทั้งเรื่องของกฎหมายประเทศและทั้งในชุดวิชาของเราก็พูดถึงการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธี
0: ค่ะ
2: นะฮะซึ่งก็จะมีในครั้งถัดๆไปพูดถึงความรับผิดของรัฐพูดถึงกฎหมายการทูตนะครับผมดังนั้นเนี่ยนั้นในความหมายอย่างเดียวเนี่ยก็สามารถจะอธิบายได้หลายอย่างนั้นถ้าท่านเข้าใจความหมายเนี่ยท่านก็นึกภาพต่อไปถึงเรื่องเนื้อหาสาระของเรื่องอื่นๆได
0: ้โยงไปหน่วยอื่นๆ
2: ได้โยงไปหน่วยอื่นได้ครับผมนั่นคือในส่วนเบื้องต้นนะฮะคือความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศนะย้ำอีกทีนะฮะก็คือเป็นกฎหมายและข้อบังคับของสังคมระหว่างประเทศนะกำกับควบคุมพฤติกรรมของบุคคลระหว่างประเทศให้อยู่ร่วมกันโดยสันติสุข
0: ค่ะ
2: ครับผมคราวนี้เราดูลักษณะทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศกันนะครับผมนะฮะผมจากตรงนี้นะฮะเราผมเอาตรงกฎหมายระหว่างประเทศก่อนเลยนะฮะกฎหมายประเทศมีสถานะเป็นกฎหมายนะอาจจะดูกำปั้นทุบดินแต่ก็ต้องบอกว่าเนี่ยกฎหมายประเทศมีสถานะเป็นกฎหมายดังนั้นการละเมิดกฎหมายประเทศจึงมีโทษตามกฎหมายระหว่างประเทศนะฮะซึ่งเดี๋ยวหน่วยต่อๆไปนะฮะอาจจะได้มีการพูดถึงว่าเอ๊ะมันจะมีโทษยังไงบ้างจริงๆในหน่วยนี้ก็มีพูดถึงอยู
0: ่
2: นะคราวนี้ มันมีอีกเรื่องนึงที่คนก็สงสัยว่าเอ๊ะมันถือเป็นกฎหมายว่างประเทศด้วยหรือเปล่าก็คือมารยาทหรืออัธยาศัยไมตรีอันดีต่อกันในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและศีลธรรมระหว่างประเทศนะคือบางทีเราเป็นเราใช้คําเป็นวิถีปฏิบัติเป็นธรรมเนียมทางการทูตนะฮะเอ๊ะถ้าไม่ทําแล้วผิดหรือเปล่าไม่ทําแล้วจะต้องได้รับผลอะไรหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราแยกให้เห็นก่อนว่าเมื่อมันยังไม่ใช่กฎหมายประเทศก็ไม่ได้มีโทษตามกฎหมายระหว่างประเทศนะฮะก็คือไม่มีสถานะเป็นกฎหมายแต่ใช้คำว่าแต่อาจจะความสัมพันธ์อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะมีเรื่องการจะติดต่อกันในเรื่องการค้าเรื่องทางความสัมพันธ์เรื่องการทูตเนี่ยอาจจะดูเรียกอ่อนด้อยลงไปคือคุยกันยากขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้มีผลแซงชั่นทางกฎหมายนะครับผมนี่คือความแตกต่างที่ชัดเจนให้เห็นระหว่างความเป็นกฎหมายระหว่างประเทศกับวิธีปฏิบัติหรือแนวทางที่ได้ดำเนินการนะครับผมนั่นคือลักษณะทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศครับอาจารย
0: ์ค่ะ
2: คราวนี้มีโทษสำหรับการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศเมื่อกี้บอกแล้วไงว่าถ้าเป็นกฎหมายเนี่ยต้องมีโทษ
0: ต้องมีโทษ
2: ต้องมีโทษเนี่ยเราเข้าใจหลายท่านก็จะผ่านวิชาอื่นมาแล้วเช่นกฎหมายอาญานี้ชัดเจนมากจะทำความผิดจะโทษยังไง
0: แต่นี้แต่ละประเทศก็มีแต่ละรัฐก็มีอำนาจอธิปไตยเดี๋ยวนี้จะมีการลงโทษยังไง
2: นี่น่าสนใจฮะจะอยู่จะบอกว่าจะไปจับผู้นำของอีกรัฐนึงได้ไหมหรือว่าคนอีกรัฐนึงจะได้แค่ไหนยังไงนะฮะเรามาดูกันนะโทษตามกฎหมายระหว่างประเทศนะฮะก็มีตั้งแต่เรื่องของผมขออนุญาตโชว์เพราะว่าหลายท่านอาจจะสนใจมากถึงขนาดจดตามหรือถ่ายรูปบางท่านเดี๋ยวนี้ชอบถ่ายรูป
0: แต่ว่าถ้าเกิดสนใจอันนี้ก็อาจจะไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์ของสาขา
2: คงจะมีลงต่อไปนะครับผมทีนี้เรามาดูโทษของโทษตามกฎหมายระหว่างประเทศอันหนึ่งอันแรกเป็นความรับผิดชอบของรัฐความชอบของรัฐเนี่ยรัฐที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศต้องทำให้ทุกอย่างกลับคืนสภาพเดิมและถ้าทำไม่ได้ก็ต้องจ่ายค่าชดเชย อันนี้ผมเข้าใจว่าในการมุมมองว่าถ้ามันเป็นกฎหมายแพ่งหรือหมายอาญานี่ก็เข้าใจได้ไม่ยากนะก็คือว่าสมมติว่าท่านทำรถเขาเสียหายท่านก็อาจจะต้องซ่อมแซมให้เขา
0: ในละเมิดเนี่ยก็ต้องใช้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทน
2: หรือถ้าเกิดว่าท่านซ่อมให้เขาไม่ได้ท่านก็อาจจะต้องจ่ายเงินมาเพื่อซื้อรถคันใหม่ให้เขาในก็คล้ายๆกันนะถ้าเกิดอาจจะมีไปล่วงละเมิดเช่นไปทำลายอาคารสถานที่ของอีกรัฐนึงซึ่งตั้งอยู่ในอีกที่นึงอาจจะต้องซ่อมแซมปรับปรุงให้เขาหรือไม่ก็ต้องสร้างใหม่ให้เลยอันนี้คือเป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับผมต่อมาการลงโทษด้วยมาตรการทางเศรษฐกิจอันนี้เป็นการตัดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้านะครับผม

0: ครองประเทศที่อาจจะไม่เป็นประชาธิปไตยเท่าที่ควร
1: ค่ะ
0: นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องมาตรการทางเศรษฐกิจนี่พอค้าขายไม่ได้ก็จะอยู่ลำบาก
1: ค่ะ
0: นะฮะบางทีก็ต้องการซื้อของใช้จากภายนอกมาใช้หรือต้องการขายเพื่อได้มีเงินเพื่อไปซื้ออย่างอื่นนะครับผมการตัดให้อยู่โดดเดี่ยวทางการทูตนะฮะอันนี้ก็พูดง่ายๆก็คือถ้าเราใช้ภาษาง่ายๆคือก็ไม่ครบฮะก็ไม่ครบหาสมาคมถามว่าประเทศนั้นยังมีอยู่ไหมก็ไม่ได้ถูกยึดหรือถูกทำลายแต่ไม่ครบฮะ
1: ก็เท่ากับเป็นแซงชั่น
0: เป็นแซงชั่นฮะเหมือนกันครับนั่งกันอยู่เนี้ยถ้าอาจารย์เก๋บอกไม่เอาแล้วไม่ครบแล้วอาจารย์ศาสดาเนี่ยก็นั่งก็ไม่พูดคุยด้วย
1: ไม่พูดค
0: ุ
1: ย
0: ไม่พูดคุยด้วยนะฮะไม่พูดคุยด้วยไม่ติดต่อด้วยอะไรนะครับผมนะฮะเพื่อที่จะให้มีความรู้สึกว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะปรับปรุงให้เพื่อนๆหรือประเทศอื่นเนี่ยนะท่านยอมรับเราอันสุดท้ายเนี่ยอาจจะค่อนข้างรุนแรงหน่อยฮะการใช้กำลังอาวุธการใช้กำลังอาวุธอันนี้ก็คือการใช้กำลังอาวุธปัจจุบันที่เราจะคุ้นเคยเช่นเป็นกองทัพของประเทศที่อยู่ในสหประชาชาติเนี่ยที่ไปร่วมแม้แต่ไทยเองก็ไปช่วยแต่ของไทยส่วนใหญ่จะไปช่วยในเชิงของมนุษยธรรมมากกว่าที่จะไปลบรา
1: ค่
0: าฟันไปช่วยสร้างถนนหรือว่าเป็นหน่วยแพทย์ที่ไปช่วยมันก็จะมีของประเทศอื่นอย่างสหรัฐอเมริกาก็จะส่งเข้าไปหรือผู้ที่จะเข้าไปก็จะเป็นกองกำลังของสหประชาชาตินะฮะที่เข้าไปในช่วยเหลือจริงๆฮะบางทีอาจจะมันมีในกรณีของคือช่วยเหลือจากปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศช่วยเหลือในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บหรือทั้งหลายที่เกิดในช่วงภาวะสงครามน
1: ะ
0: แต่ขณะเดียวกันเมื่อเสร็จสิ้นนะฮะเรียกเสร็จสิ้นภารกิจหรือเสร็จสิ้นสงครามเนี่ยมันก็ติดตามด้วยการชดใช้ค่าปฏิกรสงครามก็คือง่ายๆคือมันมีความเสียหายที่เกิดขึ้นผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ใช้คำว่าอย่างนี้แก่มนุษยชาติเนี่ยก็อาจจะต้องได้รับผลนั้นเช่นอาจจะต้องชดเชยจ่ายเงินจ่ายทองหรืออย่างอื่นตามที่ต้องการนะให้กับประเทศที่ได้ลงทุนลงแรงเพื่อที่จะปกป้องเพื่อให้โลกนั้นมีสันติสุขนะครับผมอันนี้คือในส่วนของโทษสำหรับการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศครับผมนะครับคราวนี้เรามาดูอีกประเด็นหนึ่งซึ่งหลายคนเนี่ยสนใจคือความต่างระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในนะฮะอันนี้ขออนุญาตมองท่านอาจารย์วิชัยนิดหนึ่งฮะอันนี้เราคุ้นๆนะฮะว่ามัน
1: เคยออก
0: มันออกข้อสอบเราเพราะว่าเราก็ได้มีการเรียกประชุมประชุมกันประชุมธงเพื่อให้มีแนวทางชัดเจนแนวทางที่นักศึกษาทุกคนจะได้สบายใจได้ว่าข้อสอบเรามีมาตรฐานคำตอบเราก็มีมาตรฐานอาจารย์ทุกท่านก็ตรวจโดยมีหลักเกณฑ์เดียวกัน
1: ค่ะนะฮะก็จะมีธงคำตอบให้ทุกท
0: ่
1: าน
0: ครับอันนี้ก็เป็นข้อสอบอยู่เร็วนี้ก็เลยนึกขึ้นมาได
1: ้ค่ะ
0: นะฮะซึ่งมีสองส่วนนะฮะคือมีปัจจัยด้านโครงสร้างกับปัจจัยด้านพื้นฐานของกฎหมาย
1: ค่ะ
0: นะฮะคราวนี้เรามาดูด้านปัจจัยด้านโครงสร้างนะฮะปัจจัยด้านโครงสร้างนั้นในส่วนของกฎหมายระหว่างประเทศนั้นเนี่ยสังคมระหว่างประเทศมีการรวมตัวระดับต่ำเดี๋ยวผมพูดไปถึงกฎหมายในประเทศเลยสังคมระหว่างประเทศมีการรวมตัวกันในระดับสูงนะฮะไอ้กฎหมายระหว่างประเทศนั้นที่บอกว่ามีการรวมตัวในระดับต่ำก็คือแต่ละประเทศเนี่ยก็มีอำนาจอธิปไตยของตัวเองนะผมใช้คำว่ามีตัวตนของเขานอกจากอำนาจอธิปไตยแล้วยังมีขนบธรรมเนียมประเพณีศาสนาที่อาจจะมีความแตกต่างกันนั้นการรวมตัวกันมันก็มีลักษณะของการรวมตัวที่ยังไม่ได้แน่นหนามากเช่นอาจจะเพราะด้วยความแตกต่างทางด้านศาสนาหรือด้วยความแตกต่างในเรื่องของภาษานั่นอย่างสหภาพยุโรปอย่างเงี้ยก็มีการรวมตัวกันแต่ว่าก็ยังมีความแตกต่างในเรื่องของภาษาเนี่ยเช่นว่าเป็นภาษาฝรั่งเศสภาษาสเปนหรือภาษาอิตาลีหรือภาษาเยอรมันหรือภาษาอื่นๆนะฮะซึ่งตรงนี้ทำให้การรวมตัวนั้นอาจจะมีความแตกต่างหรือแม้แต่ของเราในกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับผมซึ่งของเราในกลุ่มประเทศอาเซียนนั้นก็อาจจะมีความแตกต่างเช่นในเรื่องของศาสนานะแต่เราก็อยู่ร่วมกันได้นะฮะแต่อย่างที่บอกคราวนี้ในกฎหมายในประเทศนั้นเนี่ยสังเกตได้ว่าเรานั้นอยู่รวมกันนะเราอยู่รวมกันอย่างเรียกว่ากระชับมากกว่านะเนื่องจากว่าส่วนใหญ่ก็อาจจะนับถือศาสนาเดียวกันถึงแม้จะมีต่างกันบ้างแต่ก็ไม่ได้มีความชัดเจนนะฮะหรืออย่างของไทยเราพูดได้ชัดเจนอาจจะมีทางเรื่องสองทางจังหวัดภาคใต้แต่ว่าเราก็อยู่ร่วมกันได้นะครับผมนะหรือภาษาเนี่ยยังไงเราก็มีภาษาไทยภาษากลางที่ใช้ร่วมๆกันอยู่นะอันนี้ทำให้นักศึกษาได้เห็นภาพนะคราวนี้มาดูในข้อถัดมาคือหลักอำนาจอธิปไตยของรัฐทำให้สังคมระหว่างประเทศไม่มีองค์กรใดที่มีอำนาจเหนือรัฐในขณะที่กฎหมายในประเทศนั้นมีองค์กรของรัฐซึ่งมีอำนาจเหนือปัจเอกชนทำหน้าที่เป็นผู้สร้างและบังคับใช้กฎหมายนะฮะพูดง่ายก็คือมีรัฐบาลทำหน้าที่บริหารประเทศบังคับใช้กฎหมายดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายฮะมีสภาในการออกกฎหมายและก็ใช้กันทั้งประเทศนะเราออกกฎหมายกันที่กรุงเทพมหานครแต่กฎหมายของเราก็

0: ก็ใช้ทุกจังหวัดนะฮะมีอำนาจเหนือแต่ในขณะที่กฎหมายระหว่างประเทศนั้นเนี่ยสถานะเนี่ยยังไม่ถึงขนาดที่จะบังคับได้หมดอาจจะมีบ้างฮะเช่นอาจจะเป็นออกเรียกแนวปฏิบัตินะอย่างสภาพยุโรปก็ออกเขาเรียกไปเขาเรียกว่า directive หรือแนวปฏิบัติน
1: ะ
0: มีแนวปฏิบัติแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้มีอำนาจถึงจะไปปรับเปลี่ยนเช่นไปให้รัฐธรรมนูญของทุกประเทศเหมือนกันปกครองระบอบเดียวกันฮะอย่างฝรั่งเศสเป็นสาธารณรัฐอย่างสเปนเป็นราชอาณาจักรนะฮะเนี่ยก็ไม่ได้ไปปรับเปลี่ยนให้แต่ละประเทศนั้นต้องเหมือนกันนะครับผมคราวนี้ดูในเรื่องของสภาพบังคับของกฎหมายนั้นในส่วนของกฎหมายระหว่างประเทศนั้นสภาพบังคับของกฎหมายนั้นไม่เด็ดขาดและก็ไม่มีประสิทธิภาพนะฮะอันนี้จริงๆก็อาจจะใช้คำรุนแรงไปหน่อยนะผมเข้าใจว่าเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างนะแต่ว่าปัจจุบันผมเข้าใจว่าประสิทธิภาพก็ดีขึ้นมาเรื่อย
1: ๆ
0: การยอมรับคือโลกเราทุกวันนี้ยิ่งตอนนี้อยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยเหตุเกิดที่อเมริกาเหตุเกิดที่ญี่ปุ่นที่ฝรั่งเศสเนี่ยเรารู้ได้ทันทีนะฮะยังโอ้โหเราเร็วมากดังนั้นทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าผมก็ประสิทธิภาพมันก็ตามมาคือเกิดเหตุที่หนึ่งที่อื่นก็รับรู้ไปด้วยมีการแซงชั่นมีการตอบโต้มีหรือมีการช่วยเหลือกันนะสภาพบังคับของกฎหมายก็อาจจะยังไม่เท่าที่ควรนะในขณะที่กฎหมายในประเทศนั้นสภาพบังคับของกฎหมายนั้นเด็ดขาดและมีประสิทธิภาพนะซึ่งหลายท่านก็จะคุ้นเคยกับวิชาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภายในทั้งหลายนะฮะกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งเนี่ยพูดถึงการบังคับคดีอย่างเงี้ยพูดถึงเรื่องของหรือการบังคับคดีทางอาญาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเข้าไปจนถึงระบบจนถึงราชทัณฑ์เนี่ยมันก็เราจะเห็นว่าเรามีระบบที่มีความชัดเจนนะมีความชัดเจนคราวนี้เรามาดูปัจจัยด้านพื้นฐานของกฎหมายนะฮะกฎหมายของประเทศนั้นมีพื้นฐานอยู่บนหลักแพคตาสุนสวันดานะฮะและการยอมรับของรัฐในประชาคมระหว่างประเทศนะฮะหลักแพคตาสุนสวันดาเนี่ยเอาง่ายๆก็คือหลักก็คือเราใช้ภาษาง่ายๆคือการปฏิบัติตามสัญญาหรือสัญญานั้นต้องเป็นสัญญา
1: ะ
0: นะฮะพูดง่ายก็คือเราตกลงกันแล้วทำสัญญาร่วมกันแล้วระหว่างประเทศนั้นนะหลักการของเราคือเราก็ควรปฏิบัติตามสัญญานั้นนะฮะอันนี้มันจะไปสอดคล้องกับว่าสภาพบังคับเนี่ยมันไม่ได้เด็ดขาดเท่าที่ควรนั้นมันอยู่ที่เขาเรียกว่ารัฐระหว่างรัฐ ด้วยกันเองหรือคู่สัญญาด้วยกันเองที่จะยอมรับปฏิบัติตามหรือซื่อสัตย์ต่อข้อตกลงนั้นนะครับผมแต่ถ้าในกฎหมายในประเทศนั้นเนี่ยมีพื้นฐานอยู่บนรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วเป็นคำสั่งของรัฐาธิปัตย์หรือคำสั่งของรัฐนะครับผมมีพื้นฐานอยู่บนรัฐธรรมนูญก็คือเรามีกฎหมายสูงสุดของเราก่อนนะครับกฎหมายอื่นที่รองลงมาเนี่ยก็ต้องอยู่ภายในกรอบของรัฐธรรมนูญเนี่ยเช่นในเรื่องของสิทธิเสรีภาพรัฐธรรมนูญพูดถึงความเท่าเทียมของหญิงชายการเคารพในการนับถือศาสนาดังนั้นกฎหมายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นระดับพระราชบัญญัติหรือรองลงมาเนี่ยก็ต้องเคารพหลักเกณฑ์พวกดังกล่าวพวกนี้ด้วยนะครับผมคราวนี้มาในส่วนของผลบังคับของกฎหมายนะฮะในส่วนกฎหมายประเทศนั้นขึ้นอยู่การยอมรับของรัฐซึ่งอยู่ใต้บังคับของกฎหมายคือหมายความว่าคือขึ้นอยู่กับรัฐที่เข้าร่วมกันน
1: ะ
0: ทำสัญญาเข้าด้วยกันนะครับผมนะแต่ในส่วนของกฎหมายภายในประเทศเนี่ยหลายท่านบอกว่าไม่ได้ต้องการเลยเช่นขับรถเราขับคิดว่า130เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้อันตรายมากถนนก็ดีรถก็ดีขึ้นแต่กฎหมายไม่ได้กำหนดอย่างนั้นงั้นเราจะมาบอกว่าเราไม่ได้เห็นด้วยแล้วเราไม่ปฏิบัติตามเนี่ยก็ไม่ได
1: ้
0: นะอย่างนี้แค่ตัวอย่างง่ายๆนะครับผมนะครับผมนั่นในส่วนของความแตกต่างคราวนี้ในส่วนของสถานะความเป็นกฎหมายของกฎหมายระหว่างประเทศนั้นจริงๆมีข้อพิสูจน์ได้หลายประการฮะแต่ด้วยเราจะอาจจะพูดแค่บางประเด็นนะ
1: คร
0: ับเราจะเอาประเด็นที่เป็นกฎหมายให้ดูชัดเจนก็คือการที่ธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะฮะได้บัญญัติไว้ในมาตรา38นะฮ
1: ะ
0: ว่าอะไรบ้างที่เป็นบ่อเกิดและเป็นที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับผมอ
1: ันนี้ก็ชอบออกข้อสอบ
0: ครับผมเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องค่อนข้างสำคัญก็คือหมายความว่ารู้เรื่องนี้ต่อได้หลายเรื่องเลยฮะไปต่อว่ามีอะไรบ้างที่เป็นบ่อเกิดหรือบางครั้งเนี่ยอาจารย์ก็รู้สึกว่าถามรวมๆไปก็ไม่ลึกก็เน้นไปเลยว่าเรื่องไหนยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คิดว่าเป็นเรื่องที่ให้เรื่องที่เราหมายถึงว่าผู้เกี่ยวข้องกฎหมายของประเทศนะให้ความสำคัญนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะจับต้องได
1: ้
0: นะหลายเรื่องอาจจะมีการโต้เถียงกันอยู่ว่าเอ๊ะมันเป็นหรือเปล่าได้รับการยอมรับแค่ไหนยังไงแต่ตรงนี้ได้มีการบัญญัติไว้ชัดเจนซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะครับผมนะฮะคราวนี้ในส่วนของสภาพบังคับของกฎหมายระหว่างประเทศนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีลักษณะที่ค่อนข้างจะหลากหลายหน่อยนะหลากหลายหน่อยเนี่ยมันอย่างที่บอกมันยังไม่ได้ชัดเจนเหมือนทางกฎหมายภายในเท่าไหร่

0: อาจจะแค่ยกตัวอย่างให้เห็นนะฮะก็คืออันแรกก็คือดูที่เจตนารมณ์ของผู้ทรงสิทธิ์ของกฎหมายแล้วก็รูปแบบนะฮะตั้งแต่เรื่องของการที่รัฐนั้นเนี่ยได้จำกัดอำนาจอธิปไตยของตนเองนะโดยการสร้างกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งก่อให้เกิดข้อผูกพันของตนเองพูดง่ายๆก็คือว่ารัฐแต่ละรัฐเลือกเองเนี่ยที่จะเข้ามาทำสัญญาด้วยการยอมลดบางอย่างของตัวเองลงไปยอมลดตัวอย่างลงไปนะฮะอันนี้คือเกิดจากเจตนารมณ์ร่วมกันแล้วก็กลับไปในหลักเดิมก็คือสัญญาต้องเป็นสัญญาก็คือเมื่อเราตกลงร่วมกันก็ควรจะปฏิบัติตามที่เราได้ตกลงกันไว้นะครับผมนะครับผมคราวนี้อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแนวคิดที่ยึดปัจจัยภายนอกที่ไม่ใช่เจตนารมณ์ของรัฐนะฮะอันนี้อาจจะดูเรื่องความสำคัญของเหตุผลมุ่งไปที่ข้อพิจารณาทางศาสนาภาวะวิสัยพิจารณาจากการสังเกตการของสังคมนะฮะอันนี้อย่างที่บอกว่าอาจจะใช้คำว่ามีลักษณะของความเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะฮะคือทางรัฐศาสตร์เรื่อยก็อาจจะต้องจะมีน้ำหนักไปด้านนี้ก็คือบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้มีการตกลงไว้ชัดเจนแต่ว่าเราได้ทำกันมาอย่างนี้ปฏิบัติกันมาอย่างนี้หรือในท้ายที่สุดต้องใช้คำว่าก็ถ้ารัฐส่วนใหญ่คิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ถูกต้องนะเช่นอาจจะเป็นเรื่องที่เคารพต่อสิทธิมนุษยชนถึงแม้อาจจะไม่ได้มีการบัญญัติไว้ชัดเจนเนี่ยแต่ว่ารัฐที่ละเมิดเนี่ยก็เป็นที่เข้าใจได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอาจจะยังหนึ่งไม่ได้ลงชื่อหรือร่วมลงในอนุสัญญาฉบับนั้น
1: ค่ะ
0: ก็ได้นะครับผมนั่นคือในส่วนของสภาพบังคับของกฎหมายระหว่างประเทศคราวนี้ในส่วนของวิวัฒนาการนะในส่วนของวิวัฒนาการนั้นกฎหมายระหว่างประเทศนั้นเราก็เริ่มมาจากเรื่องของกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศนะฮะกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศแล้วต่อมาก็จะมีการสร้างกฎหมายระหว่างประเทศขึ้นมาใหม่ในรูปของสนธิสัญญาและพัฒนาจากสนธิสัญญาทวิภาคีเป็นพหุภาคีนะครับผมอาจารย์ก็ขออธิบายสั้นๆตรงนี้ว่าก็คือเริ่มจากอย่างที่กฎหมายเจ้าพิธีก็คือการปฏิบัติติดต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วก็ใช้คำว่าเห็นพ้องต้องกันคือเห็นว่าเป็นแนวทางที่ดีในปฏิบัติที่ดีแล้วดำเนินการมาจนต่อมาเนี่ยก็จากที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นรับทราบกันก็ได้ถูกมาบัญญัตินะบัญญัติหรือมาเขียนนะเป็นสนธิสัญญาก็คือเป็นข้อตกลงกันนะระหว่างรัฐและขยายขอบเขตขึ้นมาคือเป็นข้อตกลงกันระหว่างหลายรัฐนะก็คือเป็นสัญญาพหุภาคีนะครับผมนะฮะคราวนี้ถ้าในส่วนของด้านเนื้อหาล่ะครับในด้านเนื้อหาเนี่ยเราได้มีการบอกว่าเดิมเนี่ยมีเพียงกฎหมายมหาชนระหว่างประเทศภาคมหาชนนะฮะแล้วก็กฎหมายภาคสงครามหลายท่านอาจจะตกใจฮะกฎหมายภาคสงครามจริงๆที่เราศึกษากันส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นที่อื่นนะเราจะเน้นไปเรื่องของภาคมหาชนหรือกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองแต่เนื่องจากมสทของเรานั้นเนี่ยเราเรียกว่าเป็นชุดวิชาซึ่งครอบคลุมทั้งหมดของกฎหมายประเทศดังนั้นเนี่ยในเนื้อหาของเราจะมีครบเลยนะจะมีส่วนของกฎหมายภาคสงครามด้วยแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นกฎหมายที่แนะนำให้ท่านไปทำสงครามนะครับผมแต่ว่าจริงๆปัจจุบันเนี่ยเราพยายามเปลี่ยนชื่อแล้วเหมือนกันเป็นกฎหมายเป็นมนุษยธรรมก็คือว่าในภาวะสงครามแต่รัฐต้องปฏิบัติตัวยังไงเช่นหรือการทำสงครามกันจะต้องมีการประกาศสงครามก่อนนะไม่ใช่ว่าคือมีกฎกติกามารยาทในการทำสงครามไม่มีการทิ้งระเบิดลงไปในโบสถ์วัดมัสยิดหรือโรงพยาบาลอย่างเงี้ยเป็นต้นเรื่องการถ้าจับเฉลยศึกได้มีวิธีการปฏิบัติยังไงนะกับเฉลยศึกนะฮะซึ่งตรงนี้ก็คือเดิมเนี่ยเราก็จะสนใจขึ้นเป็นเรื่องของระหว่างรัฐแต่ต่อมาก็ได้ขยายมาก็คือมีกฎหมายระหว่างประเทศภาคเอกชนนะภาคเอกชนเนี่ยซึ่งก็คือพูดถึงเรื่องการที่อาจจะเป็นเรื่องของบอกเราเนี่ยเดี๋ยวนี้โลกมันแคบแล้วนะฮะในกอเป็นคนไทยไปเรียนอังกฤษไปเจอสาวแหม่มฮะถูกใจฮะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ส่วนตัวป่ะคะ
0: ไม่ใช่ครับก็ไปเจอสาวแหม่มถูกใจก็ตกลงปลงใจแต่งงานกันแต่งงานกันลืมบอกฮะจริงๆชีวิตไม่ได้ง่ายฮ
1: ะ
0: ไปสาวแหม่มก็ไปเป็นเพื่อนไปเรียนด้วยกันที่อังกฤษแต่ที่ไหนได้ฮะสาวแหม่มคนนั้นไม่ใช่คนอังกฤษฮะเป็นคนฝรั่งเศสอีกเป็นคนฝรั่งเศสอีกกลายเป็นว่าเป็นหนุ่มไทยไปพบรักที่อังกฤษแต่งงานกับสาวฝรั่งเศสจดทะเบียนเรียบร้อยแต่ว่าย้ายไปทำงานที่ออสเตรเลีย
1: ไป
0: มีลูกที่ออสเตรเลียอีกเอาท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอเขาเรียกว่าคลอดบุตรมามีเขาเรียกคือเด็กเนี่ยตกลงจะเป็นสัญชาติอะไรดีตามพ่อไหม

0: พราะว่าพ่อเป็นไทยหรือจะเป็นแม่เป็นฝรั่งเศสหรือว่าจะทำสถานที่เกิดที่เป็นออสเตรเลียนะฮะนี่คือยกแค่เรื่องเดียวฮะจริงๆปัจจุบันสิ่งที่ไกลกว่านี้คือเช่นเรื่องของการค้า
1: ค่ะทำสัญญากัน
0: แล้วอีกเรื่องนึงซึ่งทางใช้คำว่าชุดวิชานี้รวมถึงสาขาที่สายร้อยความสำคัญคือเรื่องของอาญาระหว่างประเทศด้วยเช่นเรื่องของการอะไรดีปัจจุบันเช่นเรื่องของการค้ามนุษย
1: ์
0: ระหว่างประเทศนะฮะเรื่องหรือการเรื่องของยาเสพติดเลยพวกนี้นะฮ
1: ะ
0: เพราะว่ามันไม่ได้ซื้อขายกันภายในประเทศแล้วนะฮะมันก็จะมีไปข้ามไปประเทศอื่นด้วยทำให้ปัจจุบันกฎหมายประเทศเนี่ยถึงได้แตกแขนงออกไปเป็นอีกหลายสาขา
1: ค่ะ
0: นะหรืออาจจะเป็นกฎหมายสิทธิมนุษยชนเพราะว่าเป็นเรื่องของทุกประเทศเช่นเรื่องของสิทธิ์ต่างๆมันไม่ได้มันเป็นสิทธิ์ที่ใช้เฉพาะไทยใช้เฉพาะที่อังกฤษฝรั่งเศสอเมริกานะฮะมันก็ใช้ที่อื่นด้วย
1: เดี๋ยวนี้ไปถึงอวกาศเรามีกฎหมายอวกาศ
0: มีกฎหมายอวกาศครับก็อย่างที่บอกว่าอันนี้น่าจะไปโยงในหน่วยของท่านอาจารย์เก๋ด้วยหรือเปล่าก็คือไม่ใช่ท่านอาจารย
1: ์วิชัยเรายังไม่
0: ถึงกัน
1: ยังไม่ไปอวกาศเรายังอยู
0: ่แต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะมีพูดถึงเรื่องของดินแดนใช่ไหมฮะเมื่อก่อนเนี่ยดินแดนเนี่ยเรากำลังพูดถึงว่าเคบนบกเราจะอยู่กันยังไงโอเคถ้าลงใต้ดินไปเป็นยังไงบนท้องฟ้าน่านฟ้าบางทีมีเครื่องบินของประเทศอื่นล่วงล้ำเข้ามาแต่ว่าอย่างที่ท่านอาจารย์เก๋บอกคือตอนนี้เราทะลุออกไปนอกโลกแล้วครับ
1: นอกโลกแล้ว
0: ทะลุออกไปนอกโลกแล้วครับผมนี่คือพัฒนาการของกฎหมายต่างประเทศที่น่าสนใจมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับผมคราวนี้ในเชิงประวัติศาสตร์นะครับผมอันนี้เราอาจจะใช้เวลากับมันไม่มากนะฮะก็คือตั้งแต่ยุคโรมันแล้วก็พัฒนามาเป็นยุครัฐชาติหรือรัฐยุคกลางก็คือเริ่มมีความเป็นรัฐชัดเจนมีการแบ่งเป็นประเทศชัดเจนฮะเป็นเรียกเป็นรัฐชาติรวมถึงจุดสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือการจัดตั้งองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่2การมีองค์การสหประชาชาติเนี่ยจะมีสันนิบาตชาติมีองค์การสหประชาชาติและต่อมาก็ตามมาด้วยการเช่นมีสหภาพยุโรป
1: มี
0: อาเซียนนะครับผมแล้วก็มาถึงจุดสิ้นสุดสงครามเย็นนะฮะเข้าสู่สงครามทางเศรษฐกิจและการค้าเนี่ยตอนนี้ทุกคนก็น่าจะติดตามอยู่ตลอดเวลาว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีแนวทางยังไงกับเช่นกับประเทศจีนหรือกับประเทศอื่นนะฮะนั่นเป็นเรื่องการค้าระหว่างประเทศเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรามากในปัจจุบันนะครับคราวนี้กลับมาที่หัวข้อสำคัญฮะบ่อเกิดของกฎหมายประเทศนะฮะ
1: ค่ะ
0: เราคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วผมเข้าใจว่านักศึกษาก็น่าจะคุ้นนะฮะหมายถึงว่าท่านอาจารย์ก็คงได้มีการย้ำหรือมีการสอนตรงนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญนะฮะซึ่งอันนี้เป็นไปตามมาตรา38ของธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะฮะซึ่งกฎหมายระหว่างประเทศนั้นมีบ่อเกิดอยู่5รูปแบบนะครับผมก็ได้แก่สนธิสัญญากฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศหลักกฎหมายทั่วไปแนวคำพิพากษาระหว่างประเทศแล้วก็ทฤษฎีของผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายระหว่างประเทศนะครับผมเดี๋ยวเราลงมาดูในแต่ละข้อนะครับโดยสัมเขตนะครับผมมาดูสนธิสัญญาเป็นบ่อเกิดที่สำคัญที่สุดของกฎหมายระหว่างประเทศเพราะว่าดูง่ายฮะเพราะว่ามันมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเอามาดูกันนะฮะเป็นความตกลงระหว่างประเทศที่กระทำระหว่างบุคคลระหว่างประเทศเกิดสิทธิและพันธะกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศอาจกระทำด้วยแบบทวิภาคีหรือพหุภาคีก็ได้นะฮะทวิภาคีก็คือสมมติว่าประเทศไทยทำกับประเทศเพื่อนบ้านทำกับพม่าทำกับลาวหรือกับมาเลเซียหรือในขณะเดียวกันเนี่ยก็อาจจะเป็นการลงนามร่วมกันทั้งหมดในกลุ่มประเทศอาเซียนอันนี้ก็จะเป็นพหุภาคีหรือส่วนที่สัญญาหรืออนุสัญญาต่างๆเนี่ยซึ่งมีมากมายนะครับผมคงจะพูดได้ไม่หมดนะครับผมคราวนี้เรามาดูบ่อเกิดที่2ก็คือกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศอันนี
1: ้
0: ความแตกต่างที่ชัดเจนก็คือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรข้อด้อยของมันก็จะมีคือขาดความชัดเจนทั้งในด้านขอบเขตและเนื้อหาสาระนะฮะแต่ว่าเราจะทราบขอบเขตเนื้อหาที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันโดยคำพิพากษาระหว่างประเทศหรือเมื่อหลักกฎหมายนั้นได้ถูกประมวลขึ้นมาเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับผมแต่อย่าคิดว่าไม่สำคัญนะครับกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งหลายเนี่ยก็พัฒนามาจากกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศและในหลายครั้งเมื่อไม่ได้มีกฎหมายบัญญัติเนี่ยศาลระหว่างประเทศเนี่ยก็จะกลับมาดูในเรื่องของ นะปฏิบัติหรือจารีตประเพณีที่ได้ปฏิบัติต่อกันโดยเฉพาะถ้าเกิดมันคู่กรณีเป็นรัฐที่ได้มีปฏิบัติต่อกันแล้วเนี่ยอ
1: ัน
0: นี้ศาลหยิบมาดูอย่างเขาเรียกว่ารวดเร็วเลยนะครับผมนะฮะต่อมาหลักกฎหมายทั่วไปนะ
1: คร
0: ับอันนี้ก็เป็นรูปหนึ่งของกฎหมายระหว่างประเทศน
1: ะ
0: ฮะก็คือมีไว้เพื่อปิดช่องโหว่ของกฎหมายเมื่อไม่มีสนธิสัญญาหรือกฎหมายจารีตประเพณีมาปรับใช้ในบางกรณีกฎหมายจะเรียกมีกับหลักกฎหมายทั่วไปก็ใกล้เคียงกันนะครับผมอันนี้เข้าใจว่าทางกฎหมายแพ่งเนี่ยเราพูดถึงอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่พูดถึงมาตรา4นะฮะพูดถึงเรื่องหลักทั่วไปน
1: ะ
0: ในการใช้การตีความกฎหมายนะครับผมก็เช่นเดียวกัน
1: เช่นอย่างกฎหมายปิดปากหลักสุจริตอะไรอย่างนี้
0: ครับผมจริงๆเนี่ยโอ้ท่านอาจารย์แก่พูดมาถือได้เวลาเรามีจำกัดนะแม้แต่กฎหมายปิดปากเนี่ยพูดได้ยาวเลยน
1: ะ
0: เรามีเคสสั้นๆนะฮะแต่ไม่พูดถึงนะฮ
1: ะ
0: เก็บไว้เพื่อครั้งๆต่อไปน
1: ัก
0: ศึกษาจะได้สนใจติดตามกันต่
1: อ
0: เช่นในเรื่องของเขตแดนเนี่ยเรื่องของเรากับกัมพูชาเนี่ย
1: ตอนพระวิหาร
0: เขาวิหารเพราะว่าก็มีเรื่องของกฎหมายปิดปากหลักเอสโตเปลที่ได้เข้ามาเกี่ยวข้อง
1: ะ
0: นะครับผมนะฮะคราวนี้แนวคำพิพากษาระหว่างประเทศนะฮะอันนี้ก็ชัดเจนฮะก็คือถ้ามันมีแนวได้มีคำพิพากษามีการตัดสินไว้อยู่แล้วแล้วเกิดเหตุหรือเกิดคดีข้อพิพาทที่มันเหมือนกันนั้นโดยหลักการแล้วเนี่ยก็มาดูว่าศาลท่านที่เคยได้ตัดสินยังไงถ้าไม่มีข้อเท็จจริงใหม่หรือว่ามีแนวคิดใหม่หรือมีการตกลงหรือมีอนุสัญญาสัญญาที่ได้จัดทำขึ้นมาใหม่แล้วแตกต่างไปจากเดิม
1: ใช่ในประเทศคอมมอนลอว์เขาอาจจะคุ้นชิน
0: เขาจะคุ้นชิน
1: อย่างของเราใช้ซิวิลลอว์เราก็มีบ้าง
0: ครับใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะ
0: รวมถึงคำวินิจฉัยที่ขาดของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศก็เช่นเดียวกันนะฮะคราวนี้ทฤษฎีของผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายระหว่างประเทศอย่างที่บอกว่าความยืดหยุ่นของกฎหมายประเทศนั้นก็จะค่อนข้างสูงหน่อยดังนั้นเนี่ยหลายครั้งเนี่ยความเห็นความคิดของท่านผู้เชี่ยวชาญ นั้นเนี่ยก็ส่งผลน
1: ะ
0: ก็ส่งผลเช่นจะมีท่านศาสตราจารย์ที่จริงๆมีชื่อเสียงหลายท่านนะครับผมที่อาจจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องของเขตแดนความเชี่ยวเรื่องของสัญญาท่านก็จะมีเขียนบันทึกเอาไว้หรือว่าเป็นตำรับตำราจริงๆเนี่ยที่มากไปกว่านั้นเนี่ยถ้าบางท่านได้มีโอกาสดูการพิจารณาคดีในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนั้นเนี่ยด้วยทีมทนายเนี่ยยังของยังกรณีของไทยนะฮะก็จะมีทีมทนายก็จะมีเป็นท่านศาสตราจารย์ที่เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายระหว่างประเทศก็อยู่ในทีมทนายของไทยเหมือนกันดังนั้นความเป็นของท่านเนี่ยนอกจากความเป็นอาความแล้วนั้นน่ะที่อยู่ในของระหว่างคู่พิพาททั้งสองฝ่ายนั้นน่ะก็เป็นเรื่องของความเชี่ยวชาญของท่านที่ได้บอกว่าเรื่องนี้จริงๆเนี่ยควรยังไงเพราะได้มีได้ดำเนินการมายังไงมีการสืบค้นมีการทำวิจัยมีการค้นคว้าหาข้อมูลมาอย่างไรนะครับผมอันนี้ก็เลยทำให้เป็นการยอมรับในเรื่องของความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายระหว่างประเทศด้วยนะครับผมแต่เราพูดมาหมดแล้วฮะแต่ตกไปอย่างนึงนะครับผมนะตกคือหมายถึงว่าไม่ได้อยู่นะฮะไม่ได้อยู่ในมาตรา38นะฮะแต่ว่าในชุดวิชาของเราเนื้อหาส่วนนี้ไม่ได้ตกลงไปนะครับ
1: ค
0: ่ะก็คือบ่อเกิดที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศก็แก่การกระทำฝ่ายเดียวเช
1: ่
0: นการกระทำฝ่ายเดียวของรัฐเช่นการประกาศสละสิทธิ์หรือคำมั่นสัญญา
1: ค่ะ
0: เช่นอาจจะประกาศสละสิทธิ์ในดินแดนหนึ่งที่เป็นหมู่เกาะเพราะอยากตัดปัญหาไกลเกินไปต้องส่งกองกำลังทหารไปดูแลหรือเกิดการทะเลาะบอกแหวงแล้วก็มองว่ายอมเสียตรงนั้นไปเพื่อความสงบสุขโดยรวมหรืออาจจะสละสิทธิ์ตรงนั้นเพื่อที่ไปแลกกับอีกตรงที่หนึ่งอย่างเงี้ยอันนี้ก็ส่วนหนึ่ง
1: จบการบรรยายเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเนื้อหากำลังเข้มข้นเราก็มาต่อกันในช่วงที่2ค่ะในช่วงที่2ก็จะเป็นหน่วยที่2นะคะเรื่องบุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศค่ะนี่พอพูดถึงบุคคลนะคะเราก็จะนึกถึงบุคคลนะคะตามที่กฎหมายภายในของเรานะคะอาจารย์ก็แต่ในเรามาดูซิว่าบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะไม่ว่าในระบบกฎหมายใดๆก็ตามเนี่ยบุคคลเนี่ยก็หมายถึงองคภาวะนะคะซึ่งมีสภาพบุคคลตามกฎหมายของในระบบกฎหมายนั้นๆเลยนะคะส่วนแนวความคิดของบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยก็เราก็ย้อนกลับไปดูบุคคลตามกฎหมายภายในนะคะก็คือไม่ว่าทุกระบบกฎหมายเนี่ยจะพูดถึงสถานะของบุคคลซึ่งสถานะของบุคคลเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีสิทธิแล้วก็มีหน้าที่นะคะตามกฎหมายสามารถที่จะ มีสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายในระบบกฎหมายนั้นๆ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะทำให้เกิดบุคคลระหว่างประเทศก็จะมีองคภาวะที่มีสภาพบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศนั่นเองนะคะก็จะมีสิทธิแล้วก็หน้าที่นะคะตามกฎหมายระหว่างประเทศนั่นเองนะคะตลอดจนมีความสามารถที่จะทำรงรักษาสิทธิของตนเอาไว้นะคะแล้วก็มีการใช้สิทธิเรียกร้องในทางระหว่างประเทศได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลอย่างบุคคลธรรมดาตามกฎหมายภายในแล้วก็สามารถที่จะทำสัญญาได้ถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถตามกฎหมายนั้นนะคะบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศก็เช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นรัฐหรือว่าองค์การระหว่างประเทศเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าทำสัญญากับรัฐอื่นๆได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ประการแรกเนี่ยเรามาดูประเด็นที่สำคัญ2ประการเนี่ยทำให้รัฐใดรัฐหนึ่งหรือองค์การระหว่างประเทศเนี่ยมีสภาพบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศนะคะประการแรกเนี่ยเรามาดูว่าอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาดูนะคะว่าประการแรกเนี่ยองคภาวะนั้นเนี่ยจะต้องมีสิทธิแล้วก็หน้าที่ตามกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็ได้พูดถึงคร่าวๆไปแล้วนะคะก็อาจจะมีไม่ใช่ที่เป็นสิทธิหน้าที่ตามระบบกฎหมายอื่นๆเราก็มาดูในระหว่างประเทศเนี่ยเขามีสิทธิหน้าที่หรือเปล่านะคะถ้ามีสิทธิหน้าที่ตามระบบกฎหมายภายในของรัฐก็ไม่ถือกับว่ามีสภาพบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะเราก็มาดูอาจจะมีสภาพบุคคลตามกฎหมายภายในด้วยสภาพบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็น2ทางนะคะนี่ประการที่2นะคะที่จะเป็นบุคคลได้ตามกฎหมายระหว่างประเทศก็คือองคภาวะนั้นเนี่ยต้องเป็นผู้ที่กฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมุ่งที่จะมุ่งหมายโดยตรงให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นเพียงภาระหรือว่าเป็นประโยชน์อะไรอย่างนี้นะคะมุ่งที่จะให้มีสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายนะคะหรือว่าอาจจะเป็นไปตามสนธิสัญญาที่มีกำหนดเอาไว้ว่าให้เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่2ประการนะคะประการแรกต้องมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายระหว่างประเทศนะคะไม่ใช่สิทธิหน้าที่ตามระบบกฎหมายอื่นประการที่2ก็คือจะต้องมุ่งหมายให้มีสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายเหล่านั้นไม่ใช่ว่าเป็นเพียงแต่เป็นภาระหรือว่าความผูกพันอะไรที่จะต้องดำเนินการนะคะอันนี้ก็เป็นประการสำคัญที่จะทำให้เกิดบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศนะคะนี้สภาพบุคคลของรัฐเนี่ยก็จึงอาจจำแนกเป็นบุคคลดั้งเดิมบุคคลต้นกำเนิดเลยรัฐเนี่ยเป็นบุคคลต้นกำเนิดซึ่งเป็นบุคคลแรกๆดั้งเดิมที่เกิดขึ้นก่อนที่เราจะมีองค์การระหว่างประเทศซึ่งเป็นบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ตามมานั่นเองนะคะรัฐเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาดูซิว่ารัฐเนี่ยสามารถที่จะมีสิทธิหน้าที่แล้วก็ความรับผิดได้อย่างไรบ้างนะคะต่อไปโดยเฉพาะหน่วยนี้ก็จะพูดถึงสิทธิหน้าที่ของรัฐส่วนหน่วยต่อไปที่อาจารย์วิชัยจะพูดถึงก็อาจจะลงละเอียดไปในเรื่องของรัฐนะคะในรายละเอียดนะคะนี่เรามาดูนะคะรัฐนะคะในเรื่องกำเนิดของรัฐการรับรองรัฐสิทธิหน้าที่ของรัฐแล้วก็พูดคร่าวๆถึงเรื่องการสืบสิทธิ์ของรัฐนะคะเพราะนี่เรามาดูองค์ประกอบของรัฐก่อนนะคะองค์ประกอบของรัฐเนี่ยหลักเกณฑ์ของรัฐเนี่ยก็ไม่ได้มีปรากฏอยู่ในจารีตประเพณีแต่ว่ามีอนุสัญญาอนุสัญญาหนึ่งนะคะซึ่งที่พูดถึงสิทธิและหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นอนุสัญญาที่เกิดขึ้นที่เมืองมอนเทวิเดโอนะคะซึ่งอยู่ในค.ศ.1933เนี่ยเขาก็เป็นเรื่องของประมวลกฎหมายระหว่างประเทศนั่นเองเขาก็อยู่ในพื้นที่ประเทศนี้อยู่ในลาตินอเมริกาหรือว่าพวกอเมริกาใต้นั่นเองนะคะอนุสัญญาเนี้ยก็บัญญัติให้รัฐเนี่ยมีองค์ประกอบสำคัญอยู่4ประการด้วยกันนะคะประการแรกก็คือดินแดนนะคะที่กำหนดไว้โดยแน่ชัดนะคะประการที่2ก็คือประชากรที่มีถิ่นอาศัยอยู่อย่างที่นั่นน่ะโดยถาวรนะคะประการที่3ก็คือมีรัฐบาลนะคะส่วนประการที่4ก็จะต้องมีอำนาจอธิปไตยนั่นเองนะคะนี่เรามาดูดินแดนนะคะดินแดนของรัฐเนี่ยนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะนะคะดินแดนของรัฐเนี่ยจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะประกอบด้วยคุณสมบัติสำคัญด้วยกันอยู่2ประการนะคะประการแรกก็คือดินแดนของรัฐเนี่ยจะต้องมีความมั่นคงนะคะมีความมั่นคงคือประชากรของรัฐเนี่ยต้องใช้ดินแดนของรัฐเหล่านั้นเนี่ยอย่างถาวรถ้ามีการล่อนเล่ตลอดเวลาอย่างพวกยิปซีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ถือว่าเป็นประชากรที่มีอยู่ในที่นั้นอย่างถาวรนั่นเองนะคะ อีกประการหนึ่งก็คือดินแดนของรัฐจะต้องมีเขตกำหนดอย่างแน่ชัดเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้พูดถึงไปว่าเขตกำหนดอย่างแน่ชัดอาจารย์ก็จะพูดถึงพื้นที่ที่อยู่บนบกและยังไปถึงทะเลอาณาเขตทางทะเลอีกด้วยนะคะหรือรวมถึงน่านฟ้าอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดินแดนของรัฐเนี่ยจะต้องมีเขตกำหนดไว้อย่างแน่ชัดนั่นเองอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติสำคัญสองประการในเรื่องของดินแดนนั่นเองอีกประการหนึ่งก็คือประชากรที่มีถิ่นที่อยู่อย่างถาวรนะคะประชากรเนี่ยหมายถึงบรรดาบุคคลทั้งหลายที่มีถิ่นที่อยู่ในรัฐนั้นนะคะในดินแดนของรัฐนั้นเนี่ยรวมทั้งคนชาติอันนั้นเราก็ได้ยินคำหนึ่งขึ้นมาละคนชาตินะคะคนชาติซึ่งมีสัญชาติตามกฎหมายของรัฐนั้นนะคะแล้วก็คนชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่เข้ามาพำนักอยู่ในรัฐนั้นเนี่ยนะคะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวความแตกต่างระหว่างคนชาติกับคนชาติอื่นที่เข้ามาพำนักอยู่ในรัฐนั้นคนชาติเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะคนชาติเนี่ยหมายถึงบุคคลซึ่งเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของรัฐนั่นเองนะคะแล้วก็มีความผูกพันกับรัฐนั้นในทั้งด้านของเรื่องของการปกครองและก็ต้องอยู่ภายใต้ของกฎหมายของรัฐนั้นด้วยนะคะก็อาจจะมีการได้สัญชาติอาจจะมีการเสียสัญชาตินะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะบัญญัติเอาไว้ในกฎหมายนะคะแตกต่างกันในเรื่องของอาจจะมีคนในบังคับอันนี้ไม่ใช่คนชาติละนะคะนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนชาติเนี่ยก็จะมีได้รับการคุ้มครองอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องของความสำคัญเลยก็คือความคุ้มครองทางการทูตหรือว่าที่เราเรียกว่า diplomatic protection อันนี้ก็เคยออกข้อสอบเหมือนกันนะคะอาจารย์นักศึกษาก็จะไปสับสนกับเรื่องการทูตอันนี้เราจำไว้ว่าเวลาที่อย่าสมมุติว่าเราไปอ่านเจอข้อสอบเก่าๆนะคะเราจะเขียนส่วนใหญ่เวลาเราออกเพื่อไม่ให้นักศึกษาเนี่ยสับสนเราก็จะวงเล็บภาษาอังกฤษเอาไว้ว่าเป็น diplomatic protection ซึ่งมันจะต่างกับเรื่องกฎหมายการทูตนะคะไม่ใช่เรื่องการทูตนะคะเป็นเรื่องของความคุ้มครองทางการทูตของคนชาตินั่นเองนี่เรามาดูว่าหลักในการที่พิจารณาถึงการคุ้มครองทางการทูตนะคะกับคนชาติของตนเนี่ยมีการพิจารณาอยู่3ประการที่สำคัญนะคะประการแรกคือความคุ้มครองทางการทูตเนี่ยจะอยู่ในดุลพินิจของใครก็จะอยู่ในดุลพินิจของรัฐผู้ให้ความคุ้มครองแต่เพียงผู้เดียวและก็อย่างเด็ดขาดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูว่าดุลพินิจของรัฐนั้นเนี่ยให้ความคุ้มครองคนชาตินั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของความเด็ดขาดของรัฐนะคะที่จะให้ความคุ้มครองหรือไม่นะคะส่วนการคุ้มครองเนี่ยมันจะต้องถ้ามีคดีต่อกันเนี่ยคดีนั้นเนี่ยจะต้องถึงที่สุดนะคะอยู่ในรัฐผู้รับซึ่งมีความผิดเนี่ยได้เกิดขึ้นนะคะหรือเมื่อการกระทำของรัฐผู้รับเนี่ยก่อให้เกิดความเสียหายแก่คนชาติแล้วก็ความทางกระบวนการยุติธรรมที่เขาจะได้รับนะคะอันนี้เนี่ยเราก็ต้องดูกรณีที่2ก็คือคดีนั้นเนี่ยจะต้องถึงที่สุดนะคะคดีจะต้องถึงที่สุดอย่างไรบ้างนะคะประการแรกก็คือคดีต้องถึงที่สุดในของรัฐผู้รับซึ่งความผิดได้เกิดขึ้นนะคะเช่นคนชาติของรัฐกอเนี่ยได้รับการว่าจ้างจากบริษัทเอกชนนะคะหรือว่าหน่วยงานราชการเนี่ยของรัฐขอให้ไปทำงานที่รัฐนั้นในรัฐขอนะคะแต่นายจ้างเนี่ยปรากฏว่าไม่ยอมจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างตามสัญญาลูกจ้างซึ่งเป็นคนชาติของรัฐกอเนี่ยจะต้องดำเนินคดีกับนายจ้างตามกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายภายในนะคะของรัฐขอให้ถึงที่สุดเสียก่อนถึงจะมีการที่จะมาขอความคุ้มครองทางด้านการทูตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคดีนั้นจะต้องถึงที่สุดของรัฐผู้รับเสียก่อนแล้วก็มีการที่ทำให้เสียกระบวนการยุติธรรมนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการให้การคุ้มครองประชากรและคนชาตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนชาติจะได้รับการคุ้มครองทางการทูตส่วนการทำครั้งที่สองก็คือมีการทำให้สูญเสียความเสียหายเกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีการไม่แฟร์นะคะก็คือกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเสียไปแล้วก็คดีนั้นจะต้องถึงที่สุดส่วนเงื่อนไขของการคุ้มครองทางการทูตเนี่ยนะคะรัฐจะให้การคุ้มครองทางการทูตต่อเมื่ออย่างไรบ้าง 1. บุคคลนั้นเนี่ยมีสัญชาติ
2: ม
1: ีสัญชาติของรัฐผู้ขอและมีความสัมพันธ์กับรัฐนั้นด้วยนะคะรัฐเนี่ยอาจจะเป็นปฏิเสธได้ไหมถ้าเกิดว่ามีคนมาขอให้คุ้มครองทางการทูตรัฐนั้นเนี่ยอาจจะปฏิเสธที่จะให้ความคุ้มครองทางการทูตได้นะคะถ้าบุคคลนั้นเนี่ย ปรากฏสัญชาติหรือว่ามีหลายสัญชาติแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าคนนั้นเนี่ยมีความผูกพันกับรัฐอื่นมากกว่านะคะมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อคนนั้นเนี่ยทำไมคะเกิดอย่างคนไทยก็มีนะคะที่สื่อสองสัญชาตินะคะมีถือสัญชาติไทยอเมริกันอะไรเงี้ยมีทั้งไทยแล้วก็สัญชาติอเมริกันด้วยนี้ถ้าเกิดว่าไปขอความคุ้มครองทางด้านของทางอเมริกันอเมริกาประเทศสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าเขาบอกว่าเอ๊ะคุณเนี่ยมีความผูกพันกับทางประเทศไทยมากกว่าเขาอาจจะปฏิเสธที่ไม่ให้ความคุ้มครองก็ได้นะคะอันนั้นก็เป็นสิทธิอย่างเด็ดขาดของรัฐนั้นนะคะนี้อีกประการหนึ่งก็คือการกระทำความผิดของคนชาตินั้นเนี่ยจะต้องเป็นการกระทำผิดโดยปราศจากเจตนาอันมิชอบ อะไรบ้างที่เป็นเจตนาอันมิชอบเช่นพยายามลักลอบเอาสินค้าหนีภาษีเข้าไปอย่างเงี้ยรัฐนั้นก็อ้าวตาแล้วทำผิดกฎหมายมีเจตนาทุจริตนะคะเจตนาที่ไม่ชอบรัฐก็อาจจะปฏิเสธความคุ้มครองทางการทูตได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนชาติแล้วก็ความคุ้มครองทางการทูตที่รัฐให้นะคะคนต่างด้าวคนต่างด้าวก็จะหมายถึงคนต่างชาติที่ได้รับอาจจะได้รับการตรวจตาคนเข้าเมืองเข้ามาอาศัยอยู่นะคะอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ก็ไม่รวมถึงพวกเจ้าหน้าที่ทางการทูตอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคนต่างด้าวที่อยู่ในรัฐนั้นนะคะส่วนการปฏิบัติอย่างไรกับคนต่างด้าวนั้นเนี่ยเดี๋ยวนักศึกษาก็ไปดูรายละเอียดในเอกสารการสอนของเราได้เพราะว่าเวลาเราก็มีน้อยนะคะนี่เรามาดูประการที่3นะคะก็คือในเรื่องของรัฐบาล
0: รัฐบาล
1: นะคะรัฐบาลเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญที่สุดนะคะของรัฐนั่นเองเพราะรัฐเนี่ยไม่สามารถจะใช้อำนาจทำสัญญาอะไรได้ด้วยตัวเองเพราะรัฐเนี่ยไม่ได้เป็นบุคคลที่แท้จริงนะคะแต่ว่ารัฐเนี่ยก็จะเกิดจากการใช้อำนาจของคณะบุคคลนะคะที่เหนือดินแดนแล้วก็ประชาชนนะคะถ้าหากไม่มีรัฐเนี่ยที่ไม่มีรัฐบาลที่มั่นคงนะคะหรือว่าเสถียรภาพของรัฐเองเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกเหนือจากที่รัฐบาลเนี่ยนะคะจะใช้อำนาจเหนือประชากรแล้วก็ดินแดนของตนเองแล้วในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอ่ะรัฐนั้นก็เป็นผู้ใช้อำนาจแทนประชากรของตนประชาชนทั้งประเทศของตนด้วยนะคะเพื่อให้บรรลุถึงความมุ่งหมายของตัวเองเนี่ยที่มีต่อรัฐอื่นๆนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจของรัฐที่รัฐบาลเนี่ยอาจจะประกอบด้วยความสามารถทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐก็จะต้องมีการดำเนินนโยบายหรือว่าดำเนินความสัมพันธ์กับรัฐอื่นๆก็จึงจะต้องมีตัวแทนของรัฐที่จะไปทำการในด้านนี้เกิดให้เกิดขึ้นมาบรรลุถึงประสงค์ของรัฐได้นะคะนี่มาดูอีกประการหนึ่งที่สำคัญของรัฐของการที่เป็นบุคคลระหว่างประเทศก็คือรัฐนั้นเนี่ยจะต้องมีเอกราชอธิปไตยนี่เขาใช้คำสองคำที่คล้ายๆกันก็คือคำว่าเอกราชแล้วก็อธิปไตยนี่เป็นสำนวนที่เรามักใช้จะใช้คู่กันไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอกราชเป็นเงื่อนไขที่บางคนเนี่ยบอกว่าสำคัญที่สุดเลยที่ทำให้ก่อให้เกิดรัฐที่ทำให้รัฐนั้นเนี่ยมีการอยู่อย่างมั่นคงแล้วก็แท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอกราชเป็นสิทธิของรัฐที่จะใช้อำนาจได้ตัวของตัวเองได้อย่างเด็ดขาดนะคะก็เหนือดินแดนของตัวเองกิจการใดๆที่ตัวเองได้ทำลงไปนะคะแล้วก็ในเช่นในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่รัฐนั้นเนี่ยจะทำต่อผู้อื่นก็อาจจะมีเราอาจจะยินยอมเสียอำนาจอธิปไตยของเราบางส่วนนะในการที่เราไปทำสนธิสัญญากับประเทศอื่นแล้วก็อาจจะลดตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจอธิปไตยก็เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของการที่เป็นรัฐที่ในการที่เป็นบุคคลระหว่างประเทศนั่นเองนะคะนี่เรามาดูอีกประการหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการรับรองรัฐนะคะการรับรองรัฐเนี่ยนะคะจากใน PowerPoint ของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ทฤษฎีนะคะทฤษฎีแรกเนี่ยมองว่าการรับรองรัฐเนี่ยเป็นเงื่อนไขหลักหรือเราเรียกทฤษฎีนี้ว่าทฤษฎีว่าด้วยเงื่อนไขของการก่อกำเนิดรัฐนั่นเองนะคะมองว่าการรับรองรัฐเนี่ยเป็นเงื่อนไขหลักประการหนึ่งของการที่ทำให้ก่อกำเนิดรัฐ รัฐเนี่ยจะไม่สามารถกำเนิดขึ้นมาได้โดยลำพังในประการนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับรองรัฐเนี่ยจะมีข้อสรุปอยู่ใน3ประการก็คือ1จะต้องเป็นรัฐที่มีองค์ประกอบสมบูรณ์นะคะแล้วก็ไม่ขัดต่อหลักกฎหมายระหว่างประเทศข้อ2จะต้องไม่เป็นลักษณะของการเป็นเรื่องของการต่อรองทางการเมืองนะคะข้อ3ก็คือการรับรองรัฐเนี่ยทำให้รัฐเนี่ยมีสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศแต่ทฤษฎีนี้เนี่ยก็มีคนเขาบอกเอาไว้ว่ามันไม่สอดคล้องกับในโลกของสังคมสภาพสังคมของปัจจุบันนี้เพราะว่า

เพราะอะไรเพราะว่า1เนี่ยผู้สนับสนุนทฤษฎีนี้เนี่ยต้องการให้การรับรองรัฐเนี่ยมีเป็นไปตามหลักกฎหมายนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีอีกข้อนึงก็บอกว่ากฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมันไม่ได้เป็นการที่ทำให้รัฐเนี่ยเป็นผู้สร้างรัฐขึ้นมารัฐนี่มันเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาตินะคะส่วนทฤษฎีนี้ก็เลยทำให้มองให้เห็นว่ามันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในยุคปัจจุบันนะคะนี้เนี่ยประการที่3ก็คือถ้าเขาบอกว่าถ้ามีการใช้ทฤษฎีนี้เนี่ยรัฐก็ไม่สามารถจะเดินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับรัฐอื่นได้จนกว่าจะมีการรับรองรัฐเสียก่อน อันนี้มันก็เป็นไปในทางที่แตกต่างกับความเป็นจริงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทฤษฎีนี้เนี่ยทำให้มีคนมองเอาไว้ว่าไม่สอดคล้องกับในโลกของปัจจุบันนี้นะคะส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือทฤษฎียืนยันหรือทฤษฎีประกาศนะคะมองว่าการรับรองรัฐเนี่ยมันเป็นเพียงวิธีการนะคะที่จะสังเกตสถานะของรัฐนะคะที่เกิดขึ้นมาแล้วล่ะรัฐเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วเป็นเพียงแต่วิธีการสังเกตการนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นผู้สร้างรัฐนะคะบทบาทของการรับรองรัฐเป็นเพียงแค่การยืนยันหรือว่าการประกาศสถานะที่มีอยู่แล้วของรัฐนั้นเท่านั้นเองนะคะนี้เราก็มารู้แล้วว่าการรับรองรัฐเนี่ยประกอบไปด้วย2ทฤษฎีนะคะมันก็ข้อสอบมันก็อาจจะมีออกไปได้นะคะบางทีมันฉีกออกมานักศึกษาแบบอ่านไม่ถึงก็ทำให้อาจจะพลาดในส่วนนี้ไปได้นะคะนี่เรามาดูนะคะสิทธิและหน้าที่ของรัฐนะคะแล้วก็ความรับผิดชอบระหว่างประเทศของรัฐในที่ยังไม่ได้มีการรับรองนี่เรามาดูความรับผิดชอบของในทางระหว่างประเทศของรัฐที่รัฐนั้นเนี่ยยังไม่ได้รับการรับรองนะคะถึงแม้ว่ารัฐเนี่ยจะไม่ได้รับการรับรองทางการทูตรัฐนั้นเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบหรือไม่นักศึกษาจะสงสัยว่ากิจกรรมที่รัฐนั้นเนี่ยทำไปแล้วเนี่ยรัฐนั้นต้องรับผิดชอบในกิจการที่ตนได้ทำไปหรือไม่นะคะก็กฎหมายระหว่างประเทศก็บอกว่ารัฐนั้นเนี่ยจะต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่ตนได้กระทำขึ้นนะคะเคยมีศาลภายในของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ทำความเห็นหรือให้ดุลพินิจหรือเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้แล้วนะคะว่ารัฐเนี่ยจะต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมใดๆที่ตนเนี่ยได้ทำขึ้นนะคะนี่เรามาดูประโยชน์ของการรับรองรัฐว่าการรับรองรัฐเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยการรับรองรัฐเนี่ยในทางกฎหมายระหว่างประเทศก็บอกว่ามันก็ยังจำเป็นอยู่นะนะคะมันก็ยังมีความจำเป็นในสังคมระหว่างประเทศในปัจจุบันเพราะว่าการรับรองทำให้สถานะของรัฐเนี่ยนะคะหรือว่าบุคคลระหว่างประเทศของรัฐเนี่ยมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สามารถดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปได้อย่างสมบูรณ์นะคะแล้วก็การรับรองเนี่ยก็เป็นประกันผลประโยชน์ของรัฐนั้นด้วยนะคะส่วนประการที่2ในการปฏิบัติการรับรองเนี่ยนะคะทำให้เกิดสถานะที่เอื้ออำนวยต่อการเปิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัฐอื่นต่อรัฐอื่นๆอีกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของการรับรองรัฐนี่เรามาดูประเภทของการรับรองรัฐบ้างนะคะประเภทของการรับรองรัฐก็มีการรับรองชั่วคราวหรือว่าการรับรองโดยพฤตินัยนะคะการรับรองโดยพฤตินัยเนี่ยเป็นวิธีการรับรองชั่วคราวนะคะรัฐผู้ให้การรับรองเนี่ยอาจจะมีการเพิกถอนการรับรองของตนเองได้ภายหลังแล้วแต่ว่าตัวเองเนี่ยมีดุลพินิจคิดว่าอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นการรับรองโดยชั่วคราวส่วนอีกการรับรองอีกประการนึงก็คือการรับรองโดยถาวรนะคะการรับรองโดยถาวรหรือว่าโดยนิตินัยทำให้การออกมีการออกแถลงการร่วมอย่างนี้เป็นต้นนะคะทำให้หรือว่าอาจจะมีเรื่องของการทำสนธิสัญญาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นการเฉพาะโดยมีการประกาศรับรองรัฐนะคะเพียงแต่ฝ่ายเดียวโดยอาจจะมีการส่งหนังสือนะคะหรือว่าการทำหนังสือแลกเปลี่ยนนะคะในเอกสารการสอนของเรายังเขียนว่ามีการโทรเลขซึ่งเดี๋ยวนี้การโทรเลขเนี่ยเราก็เริ่มจะแบบโบราณมากแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ไปบ้างอย่างประเทศไทยนี่ไม่มีแล้วนะคะยกเลิกไปแล้วนะคะการโทรเลขนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวนี้สหประชาชาติเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นใหญ่ที่สุดละในปัจจุบันนะคะเป็นองค์การระหว่างประเทศเนี่ยถ้าเกิดว่าสหประชาชาติยอมรับรัฐในเข้าเป็นสมาชิกเนี่ยก็เท่ากับรัฐนั้นเนี่ยมีอาจจะมีผลทางการเมืองเกี่ยวกับรัฐนั้นด้วยทำให้มีเหมือนมีการรับรองสถานะของรัฐนั้นไปโดยปริยายด้วยนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของประเภทของการรับรองรัฐนี่อีกประการหนึ่งก็คือเรามาพูดถึงการรับรองรัฐบาลบ้างนะคะการรับรองรัฐบาลเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเมื่อรัฐนั้น

0: เนี่ยได้รับเอกราชใหม
1: ่
0: นะคะ
1: ครับ
0: การรับรองรัฐบาลหรือว่าการรับรองรัฐเนี่ยก็มีผลทำให้ถ้าเรามีการรับรองรัฐก็เท่ากับมีการรับรองรัฐบาลไปโดยปริยายด้วยนะคะแต่สำหรับรัฐที่มีการก่อตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะการรับรองรัฐบาลเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เรื่อยๆหรือเปล่านะคะเมื่ออย่างเช่นจะต้องไปรับรองซ้ำไหมคือการมีการรับรองไปแล้วต้องรับรองทุกครั้งไหมนะคะอันนี้ก็เว้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องของเกิดผู้แทนหรือว่ารัฐบาลนั้นเกิดทำไมคะครองอำนาจโดยวิธีการที่อาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายอะไรบางอย่างนะคะอันนั้นอาจจะต้องมีการรับรองรัฐบาลนี้เรามาดูรูปแบบของการรับรองรัฐบาลนะคะอย่างที่เราบอกไว้ก็มี2ประการนิตินัยแล้วก็พฤตินัยนะคะผลทางกฎหมายที่สำคัญก็คือทำให้มีการยอมรับนะคะเข้าไปนะคะว่าอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เราได้กล่าวถึงรายละเอียดไปแล้วนะคะนี้เรามา มาดูอีกประการนึงที่สำคัญของรัฐนะคะที่ทำให้รัฐนั้นเป็นบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศก็คือสิทธิและหน้าที่ของรัฐนั่นเองนะคะนี้เราได้พูดกันไปคร่าวๆแล้วล่ะว่ารัฐเนี่ยจะต้องมีสิทธิหน้าที่แล้วก็ความรับผิดในเมื่อรัฐนั้นเนี่ยเป็นบุคคลระหว่างประเทศแล้วเรามาดูสิทธิของรัฐนี่กฎข้อสอบก็เคยออกเหมือนกันให้นักศึกษาอธิบายถึงสิทธิและหน้าที่วิตายอ่านไม่ถึงอ
1: ่
0: านไปอ่านหน่วยหนึ่งไปเจาะว่าเอ๊ะบอกเกิดกฎหมายระหว่างประเทศคืออะไรนะคะนี่หน่วยที่สองมันก็อาจจะมีการออกข้อสอบไปได้บ้างเรื่องของสิทธิหน้าที่ของรัฐนี่เรามาดูสิทธิและหน้าที่ของรัฐเนี่ยอาจจะมีการจำแนกออกเป็นสิทธิในเอกราชแล้วก็สิทธิในเรื่องของความเสมอภาคนะคะก็เรามาดูซิว่าสิทธิในเอกราชเนี่ยคืออะไรนะคะสิทธิในเอกราชของรัฐนะคะดูจากใน PowerPoint ของเราเราก็จะเห็นว่ารัฐเนี่ยมีสิทธิที่จะเลือกรูปแบบการปกครองนะคะออกกฎหมายภายในของตัวเองนะคะเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ตัวเองเนี่ยกำหนดเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐเนี่ยยังมีสิทธิที่จะเลือกดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกด้วยนะคะว่าได้ด้วยตัวเองว่าเราจะทำความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับรัฐไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธินะคะมีการแสดงออกอย่างไรบ้างก็คือมีการแสดงออกซึ่งเอกราชภายในดินแดนของรัฐนั่นเองนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐเนี่ยก็สามารถที่ดำเนินกิจการภายในประเทศตามดุลพินิจของตนสามารถออกกฎหมายได้เช่นกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะหรือว่าระเบียบข้อบังคับต่างๆในรัฐของตนได้ทุกประเภทเลยนะคะเพื่อบังคับใช้กับใครคนชาตินั่นเองซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราได้พูดถึงไปนะคะส่วนสิทธิอีกประการหนึ่งก็คือสิทธิซึ่งแสดงออกในเอกราชในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะนี่เรามาดูหลักการเดียวกันรัฐก็มีอิสระเช่นเดียวกันที่สามารถที่จะดำเนินนโยบายหรือว่าความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆที่ตัวเองเนี่ยได้ต้องการจะทำความสัมพันธ์ด้วยโดยการมีการทำความตกลงทั้งในเรื่องของที่เมื่อสักครู่อาจารย์พูดไปพหุภาคีทวิภาคีนะคะอาจจะเป็นมีการสละนะคะอำนาจส่วนหนึ่งของตัวเองนะคะเพื่อที่เป็นเรื่องของความสมัครใจกฎหมายระหว่างประเทศจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของความยินยอม
1: ความ
0: สมัครใจของรัฐนั่นเองนะคะที่จะลดนะคะอำนาจอธิปไตยหรืออำนาจตัวเองส่วนหนึ่งเพื่อจะไปทำคู่สัญญากับรัฐอื่นๆซึ่งเป็นความสำคัญที่เป็นการแสดงออกที่มีความสำคัญนะคะประการหนึ่งที่เราเรียกว่าอำนาจอธิปไตยนั่นเองนะคะก็เป็นเรื่องนี้นี่อีกสิทธิอีกประการหนึ่งก็คือสิทธิในความเสมอภาคนะคะสิทธิในความเสมอภาคเนี่ยนี่เรามาดูว่าหลักนะคะความเสมอภาคเนี่ยนะคะของรัฐเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของหลักอธิปไตยเลยนะคะแล้วก็เอกราชของรัฐในความเสมอภาคนี้เนี่ยนะคะไม่ได้หมายถึงเฉพาะในรัฐในทางกฎหมายเมื่อรัฐเนี่ยเป็นสมาชิกในองค์การอย่างเช่นใหญ่ๆอย่างเช่นองค์การสหประชาชาติเนี่ยย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกันในการออกคะแนนเสียงไม่ว่าเราจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือว่าเราจะเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาในทางเขาเรียกอะไรเนี่ยในทางนิตินัยแล้วเนี่ยเรามีความเสมอภาคแต่พฤตินัยเนี่ยจะเป็นอีกเรื่อง
1: หรือว่าจะมีประชากรมากประชากรน้อยประเทศเล็กใหญ่ก็
0: เท่ากันมีสิทธิเสมอภาคเท่ากันนะคะจะเป็นด้อยพัฒนาหรืออะไรแต่ในความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นไหมคะมันก็อาจจะมีการมหาอำนาจที่แบบว่ามีการครอบมีบทบาทมากกว่านะคะอาจจะมีการครอบงำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสำคัญของสิทธิแห่งความเสมอภาคก็คือหนึ่งไม่มีการ ที่ไม่เลือกปฏิบัตินะคะไม่คือไม่เลือกปฏิบัติอันที่สองก็เป็นหลักที่เราเรียกว่าหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติเราอยากให้ใครเขาปฏิบัติกับเราอย่างไรเราก็ปฏิบัติกับคนอื่นอย่างนั้นเช่นเดียวกับชีวิตประจำวันเราอยากให้ใครทำอะไรให้เราเราก็ต้องทำแบบเดียวกันเนี่ยกับคนอื่นๆอีกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการไม่เลือกปฏิบัติแล้วก็หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติซึ่งเป็นหลักสำคัญของสิทธิแห่งความเสมอภาคนี่เรามาดูอีกประการหนึ่งที่สำคัญนะคะก็คือหน้าที
1: ่
0: สิทธิก็ต้องตามมาด้วยหน้าที่นั่นเองหน้าที่ของรัฐก็คือการละเว้นของรัฐนะคะที่จะดำเนินการใดๆเพื่อขัดขวางการใช้สิทธิอันชอบธรรมของประเทศอื่นๆหรือรัฐอื่นๆโดยที่รัฐนั้นเนี่ยจะต้องละเว้นการแทรกแซงในกิจการภายในของรัฐอื่นๆซึ่งในความเป็นจริงการแทรกแซงมันก็เป็นไปได้ทุกอย่างแหละมันอาจจะมีแอบแอบแทรกแซงเข้ามานู่นนิดนี่หน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ในทางกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยการแทรกแซงเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายก็คือการเข้าแทรกแซงอย่างเช่นทางการทหารเมื่อก่อนเนี่ยโซเวียตนะคะอาจจะมีการแทรกแซงทางการทหารต่อรัฐอื่นๆแถบนั้นนะคะหรือว่าการเข้าแทรกแซงอีกประการนึงก็คือโดยชอบด้วยกฎหมายการแทรกแซงโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยอาจจะทำได้นะคะโดยการที่รัฐบาลของรัฐนั้นเนี่ยโดยชอบรัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะได้ร้องขอนะคะหรือว่ามีการแทรกแซงโดยอาศัยสนธิสัญญาเข้าไปแทรกแซงได้ซึ่งอันนั้นก็เป็นความยินยอมที่จะให้เขาไปแทรกแซงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแทรกแซงอีกประการหนึ่งก็เพื่อมนุษยธรรมก็มี3ประการนี่เรามาดูประการแรกการเข้าแทรกแซงโดยอาศัยคำร้องขอจากรัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะเช่นก็จะมีอย่างเช่นเรื่องออสเตรียเนี่ยให้รัสเซียเนี่ยขอให้รัสเซียเนี่ยต่อต้านฮังการีนะที่เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้ว เมื่อปีค.ศ. 1849ซึ่งพวกเราก็ยังไม่ได้เกิดนะคะ อันนี้การแทรกแซงโดยอาศัยสิทธิจากสนธิสัญญาอันนี้ก็เป็นอาศัยสิทธิทางสัญญาที่ระบุเงื่อนไขต่างๆที่อาจจะทำให้รัฐนั้นเนี่ยสามารถจะเข้าไปแทรกแซงได้นะคะส่วนประการที่3การเข้าแทรกแซงเพื่อพิทักษ์คนชาติของตัวเองนะคะถ้าไม่มีสนธิสัญญาเนี่ยรัฐเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าไปเข้าแทรกแซงประเทศอื่นไม่ได้แหละแต่ว่าเหตุผลหนึ่งที่จะทำได้คือพิทักษ์คนชาติของตัวเองนะคะซึ่งแต่ละรัฐเนี่ยมีเขตอำนาจอย่างเด็ดขาดเป็นของตัวเองอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่สามารถจะเข้าแทรกแซงได้นี่อีกประการหนึ่งก็คือการเข้าแทรกแซงเพื่อมนุษยธรรมการเข้าแทรกแซงเพื่อมนุษยธรรมเนี่ยอาจจะมีคนชอบใช้ไปเป็นข้ออ้างไปเป็นข้ออ้างที่จะเข้าแทรกแซงประเทศอื่นโดยประเทศมหาอำนาจจะเป็นคนใช้ข้ออ้างนี้นะคะเมื่อเกิดการสังหารหมู่ในชนกลุ่มน้อยนะคะอย่างเช่นในซีเรียที่เขาเกิดขึ้นบ่อยๆอย่างนี้ก็เป็นต้นนะคะโดยสรุปแล้วเราจะเห็นได้ว่าการแทรกแซงกิจกรรมภายในของรัฐอื่นเนี่ยเป็นหน้าที่ที่รัฐต่างๆเนี่ยพึงละเว้นที่จะไม่ไปปฏิบัติการแทรกแซงแต่ทีนี้เนี่ยการแทรกแซงมักจะพยายามสอหาตัวบทสนธิสัญญาอะไรหรือว่ามนุษยธรรมมาเป็นข้ออ้างในการแทรกแซงนานาประเทศนี้เราก็ต้องดูนะคะเราอาจจะติดตามข่าวนะคะแล้วเราก็จะคิดไปด้วยว่าเอ๊ะอันนี้ทำได้หรือทำไม่ได้นะคะ
2: STOU Channel
0: ค่ะพบกันในช่วงที่3นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันในหน่วยที่3นะคะซึ่งวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัยศิริรัตน์ก็จะบรรยายให้เราได้ฟังนะคะในหน่วยนี้ค่ะเชิญอาจารย์ค่ะ
3: ครับสวัสดีครับนักศึกษาท่านเมื่อกี้ทางอาจารย์ศาสตราได้อธิบายเรื่องของความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศไปแล้วนะครับว่าคืออะไรกฎหมายคือระหว่างประเทศคือกฎเกณฑ์ที่ใช้ในความสัมพันธ์ของรัฐนะครับรัฐแล้วในกบฏรัฐนะครับแล้วก็อาจารย์กิตติยดาก็ได้อธิบายว่ารัฐคืออะไรรัฐคือดินแดนที่มีประชากรใช้แสดงออกถึงอธิปไตยโดยรัฐบาลนะครับที่ใช้อธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าอธิปไตยนะครับจุดสำคัญคืออธิปไตยอธิปไตยเพราะนี้กฎหมายระหว่างประเทศมันจะเน้นในเรื่องของความสัมพันธ์ของอธิปไตยของดินแดนต่างๆดินแดนต่างๆใช้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่เราต้องมาทำความเข้าใจว่า 1. อธิปไตยหมายความว่าอย่างไร 2. ดินแดนที่มีอธิปไตยนั้นที่บอกว่าเป็นรัฐนั้นมันมีขอบเขตแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีความสำคัญที่จะต้องศึกษาในเรื่องของ ดินแดนดินแดนในหนังสืออาจจะเขียนว่าเขตแดนอันนี้อย่าไม่ต้องสงสัยนะครับดินแดนหรือว่า territory เนี่ยความหมายเดียวกันแต่อาจารย์จะสะดวกที่จะใช้คำว่าดินแดนเพราะว่ามันจะสัมพันธ์กับสอดคล้องกับที่เป็นภาษาอังกฤษมากกว่านั่นก็คือ territory ถ้าหากว่าเราพูดถึงเขตแดนมันอาจจะทำให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องของขอบเขตมากกว่าขอบเขตหมายถึง border หรือว่าเส้นเขตแดนจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับโดยหลักคิดแล้วเนี่ยกฎหมายระหว่างประเทศนั้นเป็นเรื่องของการจัดความสัมพันธ์ระเบียบกฎเกณฑ์ของรัฐต่างๆรัฐต่างๆนั้นแสดงออกถึงอธิปไตยของตัวเองเพราะฉะนั้นในดินแดนที่มีประชากรนั้นมีปัญหาว่าอธิปไตยของแต่ละรัฐนั้นสิ้นสุดเพียงไหนจึงจำเป็นต้องมาอธิบายถึงเรื่องของเขตแดนนะครับก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าคำว่าดินแดนหรือเขตแดนกับอธิปไตยมีความหมายคนละอย่างกันนะครับคำว่าดินแดนหรือ territory นั้นเป็นพื้นที่นะครับที่ตั้งของกลุ่มสังคมที่มีอธิปไตยส่วนคำว่าอธิปไตยนั้นหมายถึงการใช้อำนาจเพราะฉะนั้นจึงมีความอาจจะไม่สอดคล้องกันนั่นหมายความว่าดินแดนหนึ่งอาจจะไม่มีอธิปไตยก็ได้หรืออธิปไตยของรัฐหนึ่งอาจจะขยายไปยังดินแดนของรัฐอื่นได้ตรงนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับประเทศไทยนะครับเรามีรัฐมีสถานะเป็นรัฐในฐานะเป็นบุคคลของกฎหมายระหว่างประเทศเรามีดินแดนดินแดนของเราอยู่ในเนี่ยเขตสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับทุกคนก็รู้รูปร่างคล้ายขวานทองเราก็จะใช้อธิปไตยภายในดินแดนของเราดินแดนในที่นี้หมายถึงขอบเขตที่รัฐสามารถจะใช้อธิปไตยได้นะครับอธิปไตยนั้นมีความหมาย2 อย่างมี2ด้านนะครับในการใช้อธิปไตยอธิปไตยเหนือดินแดนอีกด้านหนึ่งก็คืออธิปไตยเหนือบุคคลนะ2ด้านใหญ่ๆเดี๋ยวมันจะมีอธิบายเรื่องของการขยายขอบเขตออกไปนะครับแล้วมีดินแดนไหนบ้างที่มีอธิปไตยเหนือดินแดนของคนอื่นนะครับตรงนี้ถ้าเราพิจารณาดูอย่างเช่นฮ่องกงเมื่อก่อนนี้ฮ่องกงเป็นดินแดนของจีนนะครับจีนแผ่นดินใหญ่นั่นเองนะครับแต่อังกฤษทำสัญญาเช่านะครับอันนั้นหมายความว่าอังกฤษใช้อธิปไตยเหนือดินแดนของฮ่องกงแต่ดินแดนของฮ่องกงนั้นมีฐานะเป็นดินแดนของจีนเป็นเจ้าของดินแดนนะครับเพราะฉะนั้นเราแยกกันให้ออกระหว่างดินแดน territory กับอธิปไตยอธิปไตยหมายถึงการที่มีอำนาจสูงสุดเด็ดขาดเหนือดินแดนนั้นๆครับส่วนความเป็นรัฐเมื่อกี้อาจารย์กฤตัญญาบอกว่าต้องมีดินแดนดินแดนนั้นอาจจะเป็นดินแดนที่เป็นพื้นดินเดียวกันก็ได้อย่างเช่นประเทศลาวเป็นประเทศที่หรือสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่เป็น landlocked country หรือว่าเป็นดินแดนที่ไม่มีทางออกทะเลอะไรเลยนะครับเป็นดินแดนเดียวกันนะครับแต่ดินแดนอาจจะมีหลายๆดินแดนประกอบกันก็ได้นะครับอย่างเช่นมาเลเซียประกอบด้วยแคว้นมาลายูนะครับดินแดนที่เป็นมาลายูเป็นส่วนที่ต่อไปจากประเทศไทยแล้วก็มีเกาะบอร์เนียวเกาะอื่นเกาะสลาวักนะครับพวกนั้นเป็นดินแดนส่วนที่เป็นประกอบของมาเลเซียนะครับนอกจากนั้นดินแดนของรัฐอาจจะเป็นรัฐที่ประกอบด้วยรัฐหมู่เกาะต่างๆรัฐหมู่เกาะหมายความว่าอย่างไรรัฐหมู่เกาะหมายถึงว่ารัฐที่ไม่มีดินแดนใดที่ติดกับผืนแผ่นดินทวีปส่วนใหญ่ปัญหาตามมาก็คือว่ารัฐหมู่เกาะนั้นมันจะมีพื้นน้ำประกอบเป็นส่วนใหญ่ด้วยคำว่าดินแดนหรือ territory ของรัฐหมู่เกาะนี่แหละที่จะมาเป็นปัญหาสำคัญในการพิจารณาของกฎหมายระหว่างประเทศเพราะว่าดินแดนที่เป็นรัฐหมู่เกาะเช่นอะไรบ้างเช่นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียฟิจิรัฐหมู่เกาะในหมู่เกาะแปซิฟิกอย่างนี้นะครับเหล่านั้นจะไม่มีส่วนใหญ่ติดกับผืนแผ่นดินใหญ่ที่เป็นพื้นทวีปแต่กรีซซึ่งเป็นประเทศที่ส่วนหนึ่งติดกับทวีปยุโรปแต่จะมีหมู่เกาะเยอะแยะไปหมดเลยของกรีซอันนั้นเราไม่ถือว่ากรีซเป็นรัฐหมู่เกาะแต่ถือว่าเป็นรัฐเป็นแลนด์นะครับเป็นรัฐที่ติดกับพื้นแผ่นดินใหญ่นะครับระบอบของรัฐหมู่เกาะเนี่ยจะใช้กฎหมายระหว่างประเทศใหญ่ๆเลยก็คืออนุสัญญา ว่าด้วยกฎหมายทะเลมาบังคับใช้นั่นก็คือว่าภายในขอบเขตของรัฐหมู่เกาะภายในเส้นฐานนะลากเส้นฐานล้อมรอบรัฐหมู่เกาะแล้วพื้นน้ำถือว่าเป็นถือเสมือนว่าเป็นดินแดนด้วย
0: ครับ
3: เพราะฉะนั้นและเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องดินแดนเพราะฉะนั้นดินแดนนะครับดินแดนประกอบด้วยอะไรบ้างดินแดนประกอบด้วยพื้นดินของรัฐนะครับในส่วนที่เป็นพื้นดินเป็นซอยนะครับพื้นดินพื้นน้ำพื้นอา

0: กว้างใหญ่ไพศาลบางประเทศเล็กนิดเดียวอย่างเช่นนครรัฐวาติกันเนี่ยล้อมรอบด้วยกำแพงนะ
1: ฮะอะไรนะลิทเทนสไตน์
0: หรือว่าโมนาโกเนี่ยนะครับอาจารย์ก็ไปบ่อยๆคงจะเดินรอบภายในไม่กี่ชั่วโมง อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นรัฐเล็กๆพวกนี้สามารถจะล้อมรอบได้แต่ปัญหาคือรัฐใหญ่ๆเช่น
1: สหร
0: ัฐอเมริกาซึ่งพยายามทำรั้วอยู่เนี่ยนะฮะจะทำรั้วรอบหรือเปล่านะฮ
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นปัญหาว่าเขตแดนมันอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นมันจะมีกฎหมายรูปแบบหนึ่งก็คือเรื่องของการกำหนดเขตแดนถ้าหากว่าไม่มีการปักปันเส้นเขตแดนเราจะใช้อะไรนะครับโดยหลักแล้วนะครับอธิปไตยเนี่ยจะขยายไปจนถึงสิ้นสุดเขตแดนของรัฐนะครับปัญหาคือเขตแดนอยู่ตรงไหนอย่างประเทศไทยนะครับเรามีพรมแดนบอร์เดอร์เนี่ยครับติดต่อกับประเทศหลายประเทศทางตะวันตกติดกับพม่าทางตะวันออกติดกับลาวและกัมพูชาทางใต้ติดกับมาเลเซียโดยทั่วไปแล้วกฎหมายระหว่างประเทศในยุคโบราณเนี่ยมันก็มีการกำหนดเอาเฉพาะเรื่องว่าชนกลุ่มโน้นกลุ่มนี้มาอยู่ในอำนาจของตัวเองนะครับต่อมาเมื่อมีการตั้งเป็นรัฐชาติขึ้นมามีการกำหนดว่าควรจะต้องมีขอบเขตนั้นขอบเขตโดยหลักแล้วเนี่ยเขาจะใช้พรมแดนตามธรรมชาติเช่นอะไรบ้างพรมแดนธรรมชาติหรือที่เรียกว่าเป็นอุปสรรคตามธรรมชาติทำไมเราใช้อุปสรรคตามธรรมชาติเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสังคมมนุษย์เนี่ยมันจะรวมตัวก่อตั้งขึ้นเป็นชนชาติเป็นรัฐเนี่ยอยู่ภายในสังคมที่ติดอยู่กลุ่มเดียวกันนั่นก็คืออาจจะผูกติดกับลุ่มน้ำนะครับหรือว่าแบซินนะครับแบซินที่เป็นลุ่มน้ำต่างๆเช่นในของไทยเนี่ยก็จะอยู่แม่น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาทางพม่าก็เป็นลุ่มน้ำอีราวดีทางลาวก็เป็นลุ่มน้ำโขงหรือลุ่มน้ำกัมพูชาก็เป็นลุ่มน้ำโขงอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสังคมต่างๆมันจะแยกแยะให้เห็นชัดเจนว่ามีวัฒนธรรมความผูกพันต่างๆกันการติดต่อสัมพันธ์ก็มักจะติดต่อสัมพันธ์กันภายในลุ่มน้ำเพราะฉะนั้นจึงเกิดเป็นรัฐชาติขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นความยุติธรรมเบื้องต้นที่มองว่าอุปสรรคตามธรรมชาติก็คือพรมแดนตามธรรมชาติของเราอยู่ทางตะวันตกเนี่ยเราก็ถือเอาเทือกเขาบรรทัดเป็นพรมแดนทางตะวันออกเรามีอะไรบ้างเป็นพรมแดนก็คือแม่น้ำโขงใช่ไหมครับแม่น้ำโขงหรือทางใต้ก็อาจจะเอาแม่น้ำสุงไหงโกลกหรือเทือกเขาบรรทัดเป็นพรมแดนเพราะฉะนั้นโดยหลักนะครับเขาจะแบ่งอย่างนี้นะครับถ้าหากว่าเป็นพรมแดนนะครับถ้าเป็นพรมแดนทางบกจะใช้ถ้าเป็นทิวเขานะครับอาจจะใช้ทิวเขาหรือสันเขาคือจุดที่สูงบนภูเขานั่นเองที่มองเห็นได้ง่ายทุกคนรู้ว่าพอมองออกไปก็รู้ว่าตรงเนี้ยสิ้นสุดละสิ้นสุดเขตสยามสิ้นสุดเขตตองอูนะครับแล้วแต่นะครับ อีกจุดหนึ่งที่เขามักจะใช้เป็นจุดแบ่งในการแบ่งเขตแดนก็คือสันปันน้ำสันปันน้ำก็คือ water chest นี่คืออะไร water chest นี่ก็คือจุดที่สูงในทิวเขานั้นๆและแบ่งน้ำออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็ไหลไปทางหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็ไหลไปทางหนึ่งนะครับแต่จุดนี้อาจจะไม่ใช่เป็นจุดสูงสุดก็ได
1: ้
0: อย่างเช่นของเราเนี่ยทางเทือกเขาทางตะวันตกเทือกเขาบรรทัดใช่ไหมครับเทือกเขาถนนต้องชัยนะครับอย่างนี้จะมีทิวเขาที่สูงหลายๆเขาแต่ว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่พอฝนตกมาน้ำก็ไหลไปลงแม่น้ำอิระวดีนะครับหรือแม่น้ำกกนะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็จะไหลมาทางแม่น้ำปิงและแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นต้นอันนั้นคือสันปันน้ำหรือว่า water chest ซึ่งถ้าดูในยุโรปเนี่ย water chest เนี่ยจะเป็นบทบาทที่สำคัญในใช้ในการแบ่งสันปันน้ำนะครับ
1: นี่มันมีจริงไหมคะอาจารย์อย่างเคยเห็นว่าประเทศทางยุโรปเนี่ยเขาจะอยู่ติดกันแล้วมีอยู่บ้านหลังนึงเนี่ยครึ่งนึงเป็นของเบลเยียมอีกครึ่งนึงน่าจะเป็นของอะไรเนเธอร์แลนด์
0: ครับ
1: ถ้าจำไม่ผิด
2: มีครับ
0: เป็นร้านกับร้านคาเฟ่ช็อปหรือว่าเป็นร้านพัตเตอร์คาร์นะครับ
2: มีหมดฮะผมเคยไปอย่างเป็นเมืองลินแล้วก็เมืองตูกวงซึ่งอยู่ทางตอนเหนือติดเบลเยียมติดกับเบลเยียมก็นั่งอยู่บ้านนี้แหละรู้จักกันเขาก็บอกข้างหลังบ้านเขา
1: เป็น
2: เบลเย
1: ีย
2: มแล้วเขาเสร็จแล้วพอเดี๋ยวจะไปทานข้าวกันเขาขับรถออกมาหน้าปากซอยนะถ้าเรียกบ้านเราพอพ้นหน้าปากซอยแล้วเขาไปถึงร้านเรานั่งทานกันเขาก็บอกเนี่ยเบลเยียมแล้ว
1: เบลเยียมแล้วนี่เราได้ไป2ประเทศแล้ว
0: บางทีกินข้าวอยู่เนี่ยขาข้างหนึ่งอยู่อีกประเทศนึง

0: ข้างหนึ่งอยู่อีกประเทศหนึ่ง
1: เขายุโรปเขาจะติดกันมากใช่ไหมคะมันจะอาจจะไม่มีแนวธรรมชาติขนาดนั้น
0: มันอาจจะเกิดจากการแบ่งโดยเจ้าผู้ครองนครสมัยก่อนนะครับแบ่งกันว่าจะลากเส้นไปเสร็จแล้วก็ไอ้ร้านอาหารเนี่ยอาจจะมาตั้งทีหลังตรงนี้ครับทีนี้ถ้าเราดูเนี่ยถ้าดูในแอฟริกานะครับเราจะเห็นได้ว่าไอ้ปัญหาเรื่องของการตกลงกันแล้วใช้เส้นสมมุติเส้นสมมุติก็คือลากเส้นตรงไปแบ่งเนี่ยเกิดปัญหาเยอะไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นความขัดแย้งของยนเผ่าต่างๆพวกเนี้ยนะครับมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามหาอำนาจมาถอนตัวไปจากแอฟริกาแล้วเนี่ยก็กำหนดให้คือขีดเส้นลงในแผนที่บางทีก็พาไปในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งแยกกันเป็น2ประเทศและไอ้หมู่บ้านที่มันทะเลาะ กันดันไปอยู่ในประเทศเดียวกันแล้วก็เลยทะเลาะ กันอย่างเช่นรวันดาเนี่ย2ประเทศอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นการแบ่งเส้นเขตแดนตรงนี้ก็มีความสำคัญในกฎหมายระหว่างประเทศในเรื่องของความขัดแย้งแก้ไขความขัดแย้งนะครับนั้นเส้นเขตแดนทางบกนะครับในของประเทศไทยก็มีปัญหาเรื่องของเส้นเขตแดนเหมือนกันที่เราถูกกัมพูชานะครับฟ้องในคดีขอบพระวิหารนั่นก็คือความไม่ชัดเจนเนื่องจากว่าคดีขอบพระวิหารเนี่ยเป็นการพิพาทกันเรื่องของตัวปราสาทพระวิหารว่าอยู่ในอธิปไตยของใครเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของหลักเอสตอปเปิลน
1: ะ
0: จริงๆแล้วคดีเนี่ยเป็นเรื่องของว่าพระวิหารเนี่ยอยู่ในอธิปไตยของใครมันเป็นเรื่องของอธิปไตยแต่โดยไม่ได้พูดถึงเรื่องของเส้นเขตแดนเลยนะครับเพราะฉะนั้นพอศาลเมื่อปี2505ตัดสินว่าเขาพระวิหารเนี่ย อยู่ภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาเนื่องจากว่ามันมีข้อที่จริงบางอย่างข้อที่จริงนั้นก็คือว่าสมัยกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้เสด็จไปเยือนมณฑลทางตะวันออกเนี่ยนะครับแล้วก็พระองค์และก็ทหารที่ติดตามไปได้ยืนเคารพธงชาติของฝรั่งเศสในขณะที่บรรเลงเพลงชาติฝรั่งเศสก็ถือว่าธงชาติเนี่ยเป็นเครื่องหมายของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อยืนเคารพธงชาติถ้าว่าเราก็ยอมรับอธิปไตยของฝรั่งเศสเมื่อฝรั่งเศสถอยไปถอนตัวไปเขมรก็สืบสิทธิ์กลายเป็นว่าเรายอมรับอำนาจอธิปไตยของฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็ตกทอดมายังกัมพูชาเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเขาพระวิหารตรงนั้นปราสาทพระวิหารเนี่ยเป็นของฝรั่งเศส
1: เขายังพูดเรื่องแผ่นที่ด้วย
0: พอปีต่อมาเนี่ยคดีล่าสุดเนี่ยเข้าใจว่าปี2556หรือว่า54เนี่ยนะฮะที่ตัดสินเรื่องของเขมรบอกว่าขอทวงคืนและให้ไทยเนี่ยถอยออกมานอกเขตแดนซึ่งศาลคดีหลังเนี่ยตัดสินว่าไอศาลไม่มีหน้าที่ในเรื่องของกำหนดหรือว่าตัดสินเรื่องของเขตแดนไม่มีอำนาจนะเรื่องของเขตแดนคุณไปตกลงเอาเองนะครับเพราะฉะนั้นในวิธีการดำเนินการทางการทูตเนี่ยจริงๆแล้วเราก็มีเรื่องของคณะกรรมการปักปันเขตแดนอยู
2: ่
0: ซึ่งควรจะต้องไปตรงนั้นไทยลาวมาดูทางลาวลาวเนี่ยมันมีส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงโดยทั่วไปตามหลักกฎหมายทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยแม่น้ำเนี่ยควรจะต้องใช้ร่องน้ำลึกในการเดินเรือในระหว่างประเทศถ้าเป็นแม่น้ำระหว่างประเทศทำไมถึงใช้ร่องน้ำลึกเพราะว่าเรือที่เดินทางไปในแม่น้ำนั้นจะได้อยู่ตรงกลางไม่อยู่ในเขตอธิปไตยของไทย ของใครรัฐใดรัฐหนึ่งนะครับดังนั้นหลักนี้ก็คือใช้ซึ่งมันเกิดมาจากไหนเกิดจากในแม่น้ำรายเนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับแม่น้ำรายซึ่งใช้สันปัดไอ้โทษร่องน้ำลึกในการเดินเรือเทเวตเนี่ยนะครับเทเวตใช้ในการเดินเรือนอกจากนั้นวิธีการแบ่งแม่น้ำระหว่างประเทศอาจจะใช้วิธีการให้กึ่งกลางแม่น้ำเป็นเส้นเขตแดนก็ได้เส้นกึ่งกลางหมายถึงว่าลากจุดมัธยะระหว่างรัฐสองรัฐจากชายฝั่งมาแล้วจุดกึ่งกลางตรงไหนก็ลากเส้นปะต่อไปมันก็จะไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงก็คือว่าเรืออาจจะเดินในร่องน้ำลึกแล้วอยู่ในอธิปไตยของรัฐอีกรัฐหนึ่งโดยทั้งหมดเลยนะครับนอกจากนั้นรูปแบบต่อมาก็อาจจะให้ตะลิ่งของทั้งสองรัฐเนี่ยเป็นเขตแดนแล้วก็แม่น้ำก็จะเป็นไม่มีเจ้าของหรืออาจจะใช้อธิปไตยร่วมกันก็เป็นรูปแบบหนึ่งอีกประเภทหนึ่งก็คือว่าให้ทั้งลำน้ำเลยเป็นของรัฐใดรัฐหนึ่งไปเลยตรงนี้ก็มันอาจจะเกิดขึ้นน้อยแต่อาจจะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่รัฐนั้นมีอำนาจต่อรองมากกว่าก็อาจจะให้ทำสัญญาให้ตะลิ่งของรัฐหนึ่งเป็น

0: ขตแดนยันรัฐอีกรัฐหนึ่งก็จะมีสิทธิอธิปไตยเหนือลำน้ำทั้งหมดแม่น้ำเนี่ยแม่น้ำระหว่างประเทศมันมีสองลักษณะลักษณะหนึ่งคือเป็นแม่น้ำชายแดนที่ไหลจากรัฐหนึ่งขนานมาตามแม่น้ำชายแดนตรงนี้รัฐควรจะต้องมีสิทธิ์ในการใช้ด้วยกันอีกประเภทหนึ่งก็คือรัฐที่ไหลจากก็เรียกรัฐต้นน้ำกับรัฐท้ายน้ำที่ต้นน้ำเกิดจากประเทศหนึ่งและลงมาท้ายน้ำประเทศหนึ่งอันนั้นก็ถือว่าเป็นแม่น้ำระหว่างประเทศเหมือนกันในกฎหมายระหว่างประเทศนั้นจะมีบทเรื่องของระบอบของการเดินเรือระหว่างประเทศอยู่อันนี้เรียกว่ากฎหมายในการเดินเรือในแม่น้ำระหว่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นในยุโรปนะครับแล้วก็หลักมันก็คือว่าเรือสินค้าทุกๆรัฐมีสิทธิ์ที่จะเดินทางโดยเสรีนั่นก็คือทำไมควรจะต้องใช้ร่องน้ำลึกในการเดินเรือระหว่างประเทศนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราดูพื้นดินหรือว่าดินแดนทางบกเนี่ยดินแดนทางบกนั้นหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำห้วยเขาคลองหนองบึงต่างๆพวกนี้เมื่ออยู่ภายในเขตแดนของรัฐก็ถือว่าอยู่ภายใต้อธิปไตยของรัฐทั้งสิ้นนะครับภายในรัฐทั้งสิ้นมีปัญหาก็คือว่าในอาณาเขตทางทะเลอาณาเขตทางทะเลเนี่ยเมื่อมีอนุสัญญาว่าด้วยทะเลของฉบับมอนติเกลเบย์นะครับออกมานะครับถือว่าเป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศในเรื่องของเฉพาะในเรื่องของการกำหนดอาณาเขตทางทะเลนะครับได้กำหนดไว้ว่ารัฐเนี่ยสามารถที่จะกำหนดอาณาเขตทางทะเลได้นะครับมีสิทธิทางทะเลได้ในลักษณะต่างๆกันสิทธิทางทะเลนะครับที่เราถือว่ารัฐมีอธิปไตยเลยก็คือจนถึงเขตทะเลอาณาเขตหรือทอเรียลซีทะเลอาณาเขตคืออะไรทะเลอาณาเขตคือทะเลที่รัฐมีอธิปไตยสมบูรณ์นะครับภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศวัดจากไหนครับวัดจากเส้นฐานเส้นฐานคืออะไรเส้นฐานคือเส้นที่จุดที่น้ำลงต่ำสุดนะครับที่รัฐได้ทำเครื่องหมายเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารัฐที่ฉลาดหน่อยก็ต้องไปวัดตอนที่คืนเดือนมืดใช่ไหมเพราะน้ำจะลงมาเยอะลงมาเยอะพอจุดหมายจุดบางครั้งมันห่างจากฝั่งเนี่ยเป็นสิบไมล์นะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเราทำเครื่องหมายเอาไว้พอทำเครื่องหมายไว้แล้วลากเส้นประจุดที่น้ำลงต่ำสุดพวกนี้ไว้ลากเส้นฐานมาอันนี้เรียกว่าเป็นเส้นฐานปกตินะครับเส้นฐานปกติหรือว่า normal baseline baseline เนี่ยใช้วัดเส้นทางทะเลทุกๆเส้นเลยนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางอุทกศาสตร์หรือว่าเปลี่ยนแปลงทางภูมิกายภาพของพื้นดินเส้นฐานนี้ก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเกิดน้ำซ้อตะลิงอะไรต่างๆของเราในถ้าหากว่าใครไปแถวบางขุนเทียนก็จะเห็นนะครับหลักหมุดของเขตทะเลของเราเนี่ยครับอยู่ในทะเลห่างไป 2-3 กิโลนะครับตรงนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้น1เส้นฐานคือเส้นที่ใช้วัดอาณาเขตทางทะเลหลังจากเส้นฐานไปจนถึงแผ่นดินนั้นเราเรียกว่าเป็นเขตหน้าน้ำภายใน internal water internal water นั้นรัฐมีสิทธิอธิปไตยสมบูรณ
1: ์
0: นะครับเรือต่างชาติไม่สามารถที่จะเดินเข้ามาในเขตหน้าน้ำภายในได้นะครับเลยจากเส้นฐานไป10ไม่เกิน12ไมล์ทะเลอันนั้นจะเป็นทะเลอาณาเขตทะเลอาณาเขตก็คือเทอริทอเรียลซีดูให้ดีนะครับเทอริทอเรียลก็คือว่าดินแดนซีก็คือทะเลเพราะฉะนั้นมันจะตกอยู่ภายใต้ระบอบของกฎหมายทะเลระบอบของกฎหมายทะเลมีอะไรบ้างก็คือการเดินเรือเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ตกติดมากับทะเลอาณาเขตก็คือการเดินเรือโดยเสรีหลักคิดนะครับการเดินเรือเสรีหลักอันหนึ่งซึ่งเป็นกฎหมายจารีตประเพณีที่ทุกรัฐยอมรับปฏิบัติกันก็คือเรื่องของสิทธิในการเดินเรือโดยสุจริต innocent passage ตรงนี้มันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณสมัยกรีกสมัยโรมันนะครับ innocent passage เพื่อประโยชน์ของทุกรัฐในการเดินเรือถามว่ารัฐจะห้ามรัฐใดรัฐหนึ่งไม่ให้เดินเรือในทะเลอาณาเขตได้ไหมไม่ได้อันนี้ถือว่าเป็นเหมือนกับเป็นภาระจำยอมในกฎหมายระหว่างประเทศ12ไมล์ทะเลรัฐมีอธิปไตยแต่อย่างไรก็ตามอยู่ภายใต้ข้อจำกัดหรือว่าภาระจำยอมภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศรัฐอาจจะออกกฎเกณฑ์เพื่อความสะดวกได้เช่นร่องน้ำไหนที่เดินเพื่อความสะดวกแต่รัฐไม่สามารถจะห้ามได้ทีนี้นักศึกษาต้องไปดูว่าการเดินเรือโดยสุจริตมีลักษณะอย่างไรโดยทั่วไปก็คือว่าต้องไม่ก่อให้เกิดการคุกคามต่อรัฐชายฝั่งเช่น

0: รบนี่ก็ต้องปิดกับปากกระบอกปืนต้องเรือประมงก็ไม่ต้องไม่ลากอวนไปอย่างนี้เป็นต้น
1: เรือดำน้ำ
0: เรือดำน้ำก็ต้องโผล่ขึ้นมาก็ถือว่าไม่คุกคามนะครับเลยจากทะเลอาณาเขตไป12ไมล์ทะเลโทษ24ไมล์ทะเลจากเส้นฐานเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ถัดจากทะเลอาณาเขตไปอีก12ไมล์ทะเลก็จะเป็นเขตต่อเนื่องเขตต่อเนื่องนี่ไม่ถือว่ารัฐมีอธิปไตยนะครับไม่ถือว่าอยู่ภายใต้อำนาจรัฐแต่กฎหมายระหว่างประเทศกำหนดให้รัฐไม่สามารถมีสิทธิบางประการได้เพื่อความสงบเพื่อความปลอดภัยของรัฐนั้นกฎหมายที่ออกอย่างเช่นเรื่องของการคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัยอาจจะออกกฎเกณฑ์เรื่องของการกักกันโรคกักกันสัตว
1: ์
0: นะครับเรื่องของศุลกากรมาขายน้ำมันเถื่อนอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับแต่เรือสินค้าสามารถจะอ้างเรื่องของการเดินเรือได้โดยเสรีนะครับเหมือนกับเรื่องของทะเลหลวงนะครับรัฐไม่มีอำนาจนะครับเลยออกไปอีกนะครับเลยออกไปจากเขตต่อเนื่อง12ไมล์จากเส้นฐานไปเลยไปจนถึง200ไมล์ทะเลนั่นก็คือว่าเลยไป24ไมล์ทะเลแล้วนะครับก็จะเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะนั่นก็คือเขตที่รัฐมีอำนาจในการหาประโยชน์จากเศรษฐกิจเรียกว่าเป็น exclusive ของรัฐชายฝั่งเจ้าเดียวนะครับที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเขตเศรษฐกิจจำเพาะคือเขตที่รัฐชายฝั่งมีอำนาจแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจแต่เพียงเจ้าเดียวจนถึง200ไมล์ทะเลอันนั้นคืออาณาเขตทางทะเลแต่อย่างไรก็ตามนะครับอาจารย์ย้ำนะครับว่ารัฐมีอำนาจอธิปไตยเฉพาะภายในทะเลอาณาเขตเท่านั้นนะครับถ้าเราดูกฎหมายของเราในมาตรา4เนี่ยเขตอำนาจจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับผู้ใดกระทำความผิดในราชอาณาจักรราชอาณาจักรหมายถึงว่า12ไมล์ทะเลจากเส้นฐานซึ่งเราก็ประกาศในกฎกระทรวงนะครับประกาศว่าเขตเส้นฐานเราอยู่ตรงไหนแล้วก็วัดออกไป12ไมล์ทะเลในมาตรา4เนี่ยเขียนไว้ชัดเจนนะครับทีนี้ถ้าเลยจากนั้นไปก็จะเป็นเรื่องของการกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรเคยมีคดีนะครับที่มีการที่ตำรวจไปจับผู้ที่กระทำความผิดอย่างหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่เป็นความผิดรุนแรงอาจจะเล่นการพนันนะแล้วมาฟ้องแต่ปรากฏว่าอัยการไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าอยู่จากห่างอยู่ห่างจากชายฝั่งเท่าไหร่จำเลยเนี่ยอ้างว่าอยู่นอกเขตอำนาจของศาลไทยนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเมื่อพิสูจน์ว่ามันไม่ได้อยู่ในทะเลอาณาเขตกฎหมายไทยก็เอื้อมไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นลงโทษไม่ได้การจะลงโทษความผิดที่อยู่นอกทะเลอาณาเขตอำนาจศาลไทยได้มันจะต้องอยู่ภายใต้ของหลักสากล นะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของเขตทะเลอาณาเขตทางบกทางพื้นดินนะครับนักศึกษาไปดูนะครับอีกเรื่องหนึ่งคืออากาศอาณาเขตทางอากาศนั่นก็คือว่ามันมีปัญหาว่าเหนือขึ้นไปบนพื้นดินหรือ territory เนี่ยนะเรามีอธิปไตยแค่ไหนแค่ไหนตรงนี้นะครับมันไม่มีเป็นที่ถกเถียงแต่หลักคิดอันหนึ่งของกฎหมายก็คือว่าเมื่อคุณมีอธิปไตยคุณก็สามารถจะใช้สิทธิ์ใช้อำนาจได้เพราะฉะนั้นคุณใช้สิทธิ์ใช้อำนาจได้แค่ไหนมันควรจะรักอยู่แค่นั้นเมื่อไรก็ตามที่คุณไม่สามารถที่จะเคลมหรือว่าอ้างสิทธิ์ปกป้องด้านฟ้าคุณได้อธิปไตยก็หยุดแค่นั้นนั่นก็คือกลายเป็นหลักที่ว่าเมื่อไรก็ตามที่เรามีความสามารถในการปกป้องอำนาจอธิปไตยเราได้เครื่องบินรบเรามีความสามารถที่จะปกป้องไอ้ศัตรูได้แค่ไหนอธิปไตยเราอยู่แค่นั้นเพราะฉะนั้นอาจจะไม่เท่ากันนะครับอธิปไตยเหนือพื้นดินใต้พื้นดินมีไหมอธิปไตยใต้พื้นดินก็มีนะครับนั่นก็คือว่าได้เท่าที่เรามีความสามารถเพราะฉะนั้นรัฐอื่นอาจจะมาดูดน้ำมันขุดเจาะน้ำมันภายใต้อาณาเขตประเทศไทยได้ไหมไม่ได้เพราะเรามีอธิปไตยเหนือดินแดนนะครับนอกจากอธิปไตยแล้วนะครับเรามาดูเรื่องของการใช้อธิปไตยนะครับการใช้อธิปไตยหรือว่าเขตอำนาจศาลเหนือบุคคลนะครับการใช้อธิปไตยนี้เมื่อกี้อาจารย์อธิบายว่า

0: เป็นการที่เรามีอำนาจสูงสุดเด็ดขาดเหนือดินแดนเพราะฉะนั้นการที่อธิปไตยในที่นี้หมายถึงว่าอำนาจในการบริหารออกกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายทุกๆอย่างทำอะไรก็ได้นะครับโดยไม่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นถือว่าสูงสุดเด็ดขาดนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครก็ตามมากระทำความผิดในราชอาณาจักรไทยเรามีอำนาจในการบังคับคดีได้นะครับปัญหาต่อมาถ้าเกิดว่าคนไทยไปทำความผิดต่างประเทศนะครับศาลไทยมีอำนาจหรือไม
1: ่
0: นะครับอันนี้ก็มันจะเป็นอีกระบบหนึ่งก็คือว่าอธิปไตยเหนือตัวบุคคลรัฐประกอบด้วยเมื่อกี้อาจารย์กิตติยาบอกว่ารัฐประกอบด้วยดินแดนรัฐบาลและบุคคลบุคคลเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคลซึ่งเราถือว่าเป็นทรัพย์กฎหมายมองว่าเป็นทรัพย์หรือว่าเป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นรัฐนะครับเพราะฉะนั้นรัฐเมื่อมีบุคคลเป็นองค์ประกอบมันก็จะเกิดสิทธิและหน้าที่ต่อกันด้านหนึ่งก็คือว่ารัฐมีหน้าที่ในการบังคับบัญชากับบุคคลในขณะเดียวกันบุคคลเมื่อตกระกำลำบากอาจจะต้องได้รับความดูแลจากรัฐไม่ว่าบุคคลนั้นจะไปตกลำบากอยู่ที่ไหนนะรัฐต้องมีหน้าที่เรียกว่าเป็นการช่วยเหลือเพราะฉะนั้นทุกๆประเทศนะครับจะมีสถานทูตสถานกงสุลดูแลนะครับถ้าหากว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ใช้ที่เรียกว่า diplomatic protection หรือว่าการคุ้มครองทางทูตในการที่จะช่วยเหลือไม่ให้เขาได้รับความไม่เป็นธรรมอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคลแต่ถ้าหากว่าบุคคลนั้นบุคคลของรัฐไปทำให้รัฐอื่นเสียหายมันก็อาจจะก่อความผิดถึงรัฐได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงต้องมีเรื่องของเขตอำนาจศาลเหนือตัวบุคคลนะครับเขตอำนาจศาลเหนือตัวบุคคลเมื่ออย่างบุคคลในกฎหมายถือว่าเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นทรัพย์ของรัฐไปอยู่ที่ไหนเราก็มีประโยชน์รัฐมีประโยชน
1: ์
0: นั้นรัฐก็สามารถจะบังคับเอาจากบุคคลได้นะครับบุคคลไทยคนสัญชาติไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้าหากว่ากระทำความผิดนะครับเราก็สามารถที่จะบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายไทยได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้าหากว่าประเทศไทยมีศึกสงครามเราก็สามารถจะเรียกให้เข้ามารับราชการทหารอย่างนี้เป็นต้นนะครับขณะเดียวกันเมื่อมีสิทธิ์ก็อาจจะก่อให้เกิดหน้าที
1: ่
0: คนไทยเสียภาษีอันนั้นเสียภาษีตามกฎหมายมหาชนนะครับแต่ถ้าหากว่าคนไทยไปก่อให้เกิดความเสียหายกับรัฐอื่นตรงนี้นะครับรัฐอาจจะต้องรับผิดทางกฎหมายระหว่างประเทศได
2: ้
0: เพราะถือว่าเป็นบุคคลของรัฐรัฐมีหน้าที่ต้องไม่ให้เกิดความเสียหายกับรัฐอื่นโดยหลักแล้วในเรื่องของความรับผิดของรัฐเนี่ยบุคคลปัจเจกชนเนี่ยถ้าหากว่ากระทำความผิดให้เกิดความเสียหายกับรัฐอื่นโดยหลักแล้วรัฐจะไม่ต้องรับผิดจนกว่าพิสูจน์ว่ารัฐนั้นไม่ได้ใช้มาตรการป้องกันนะครับที่เพียงพอมันก็จะโอนความรับผิดจากบุคคลมาสู่รัฐนะครับเราไปดูในคดีทรานส์เมลเตอร์ที่ปัจเจกชนของแคนาดาก่อให้เกิดมลพิษในอเมริกา นะครับอันนั้นเป็นการกระทำของปัจเจกชนนะครับแล้วก็ อนุญาโตตุลาการตัดสินว่าแคนาดานั้นมีอธิปไตยในการที่บังคับในการที่จะออกกฎเกณฑ์ในการที่ห้ามไม่ให้ปัจเจกชนนั้นก่อให้เกิดความเสียหายกับรัฐอื่น
1: เมื่อก็เคยออกคล้ายๆอย่างเงี้ย
0: เคยออก
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อหากว่าถ้าหากว่าแคนาดาไม่ออกกฎเกณฑ์บังคับให้พลเมืองของตัวเองป้องกันความเสียหายแล้วเมื่อความเสียหายเกิดขึ้นกับรัฐอื่นเพราะฉะนั้นแคนาดาต้องรับผิดชอบในความเสียหายนะครับ
1: เราก็หมดเวลาในช่วงของช่วงที่3นะคะก็เดี๋ยวเรากำลังเนื้อหากำลังเข้มข้นเลยเดี๋ยวเราก็มาต่อกันในช่วงที่4ช่วงที่4ซึ่งเป็นเรื่องของคำถามคำตอบนะคะของแต่ละหน่วยซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มีคำถามทั้งหมด3ข้อนะคะที่จะมาลองให้นักศึกษาลองทำดูซิว่าหลังจากฟังบรรยายไปแล้วเนี่ยนักศึกษาสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้หรือไม่นะคะก็มาเริ่มกันตั้งแต่ข้อที่1นะคะข้อที่1เนี่ยเป็นเรื่องของให้นักศึกษาเนี่ยอธิบายถึงบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศโดยสังเขปแต่บางครั้งเนี่ยข้อสอบก็อาจจะออกสังเขปบ้างโดยละเอียดบ้างแล้วแต่ว่าอาจารย์เนี่ยอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยมีถ้าเกิดว่าบอกสังเขปเนี่ยอาจจะมีหลายคำถามอยู่ในคำถามเดียวแต่อย่างนี้เนี่ยเราก็ปรานีนิดนึงให้นักศึกษาอธิบายโดยสังเขปนะคะ
2: หรือบางครั้งอาจจะเลือกเพราะว่าบอกเกิดเนี่ยมีหลายบอกเกิดหลายรูปแบบ
1: อาจจะเจาะ
2: อาจจะให้มีความลึกซึ้งในแต่

0: บ่อเกิด
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ครับนี่เราก็มาดูสิคะว่าบ่อเกิดหรือที่มาเนี่ยนะคะของกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมีอะไรบ้าง
0: ครับผมบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับนั้นเป็นไปตามมาตรา38ของธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนั่นคือเราเรียกว่าเป็นตัวบทกฎหมายที่ได้มีการบัญญัติไว้ชัดเจนถึงบ่อเกิดนะครับผมบ่อเกิดที่สำคัญหรือเราอาจจะใช้คำว่าสำคัญที่สุดเลยก็คือส่วนที่สัญญานะฮะ
1: ก็คือทั้งหมดเนี่ยมี5รูปแบบแต่ที่จะเรียกว่าสำคัญที่สุดที่ใส่ก็คือส่วนที่สัญญา
0: ส่วนที่สัญญาฮะส่วนที่สัญญานั้นเราจะถือว่าเป็นบ่อเกิดที่สำคัญที่สุดของกฎหมายระหว่างประเทศนะฮ
1: ะ
0: ก็คือมีลักษณะเป็นการประมวลนะฮะเป็นการประมวลหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะฮะแล้วก็เป็นทางเดียวที่ทำให้รัฐเนี่ยสามารถสร้างกฎหมายระหว่างประเทศขึ้นมาได้เองโดยตกลงเจรจากันนะตกลงเจรจากันแล้วก็ทำขึ้นมาในรูปแบบของไม่ว่าจะเป็นทวิภาคีและมีพหุภาคีซึ่งก็คือมากกว่า2ฝ่ายนะครับผมนั่นคือส่วนที่สัญญาบ่อเกิดถัดมานะครับผมที่สำคัญก็คือในส่วนของกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศนะครับผมอันนี้ก็มีลักษณะที่สำคัญนะฮะที่สำคัญถึงแม้จะไม่ได้มีการบัญญัติไว้ชัดเจนนะฮะแต่ว่าได้มีการระบุไว้ในมาตรา38ไว้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็ศาลก็จะเอามาดูจะมีหลากหลายมากนะครับจะมีหลากหลายมากนะฮะซึ่งจะอยู่ที่คำวินิจฉัยของศาลระหว่างประเทศหรืออนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศที่ได้มาใช้นะครับผมจริงๆตรงนี้เราต้องใช้คำว่าในทางปฏิบัติมันก็จะมีเป็นเคสนะฮะเป็นเคสในเรามีข้อพิพาทว่าศาลเนี่ยได้นำจารีตประเพณีระหว่างประเทศมาใช้ปรับในการพิพากษา
1: ครับและนอกจากนั้นก็ยังมีองค์ประกอบของการทำให้เกิดกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศด้วยซึ่งอาจจะมี3องค์ประกอบด้วยกันที่สำคัญ
0: จะมีเรื่องขององค์ประกอบทางด้านวัตถุ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: องค์ประกอบทางด้านเวลา
1: เวลาน
0: ะฮะองค์ประกอบทางด้านเวลา
1: แล้วก็องค์ประกอบทางด้าน
0: จิตใจนะครับผมนะฮะองค์ประกอบทางด้านวัตถุเนี่ยหมายถึงในทางปฏิบัติของนานาชาติที่ได้มีการเรียกว่ายอมรับน
1: ะ
0: ยอมรับภายใต้สถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะปฏิบัติกันเช่นนั้น
1: เช่นน
0: ั้นนะครับผมส่วนทางด้านเวลาเนี่ยก็หมายถึงว่าได้มีปฏิบัติกันต่อเป็นเวลายาวนานก็คือปฏิบัติต่อกันม
1: า
0: เรื่อย
1: ๆแต่ก็ไม่ได้บอกว่ายาวนานแค่ไหน
0: แ
1: ต่มาระยะนึงละ
0: ระยะนึงแล้วฮะตรงนั้นไปครับผมนะฮะส่วนทางด้านจิตใจทางด้านจิตใจเนี่ยก็คือการที่รัฐอื่นหรือรัฐทั้งหลายเนี่ยได้รับยอมรับว่ามันมีสถานะเป็นกฎหมาย
1: ก็คือมีความเชื่อว่ามันเป็นกฎหมาย
0: เชื่อ
1: ค่ะ
0: เชื่อ
1: ว่าสิ่งที่ปฏิบัติเหล่านี้เนี่ยเป็นกฎหมายไม่ใช่ว่าเอ้ยเราได้ประโยชน์เราถึงจะมาทำอะไรอย่างนี้ไม่ใช่
0: ใช่ครับผมนั่นคือในส่วนของจารีตประเพณี
1: จิตใจค่ะ
0: ผมทั้งหมด
2: อันที่3คือหลักกฎหมายทั่วไป
1: หลักกฎหมายทั่วไป
0: หลักกฎหมายทั่วไปฮะ
1: ค่ะ
0: หลักกฎหมายทั่วไปก็เช่นเดียวกันก็ยังถือเป็นบ่อเกิดหลัก
1: หลัก
0: นะเป็นบ่อเกิด
1: เพราะฉะนั้นเนี่ย3บ่อเกิดแรกเนี่ยเป็นบ่อเกิดหลักซ
0: ึ
1: ่งคือสนธิสัญญาจารีตกฎหมายจารีตประเพณีแล้วก็หลักกฎหมายทั่วไป
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: ซึ่งหลักกฎหมายทั่วไปเนี่ยเวลาใช้งานจริงเนี่ยก็ไม่ได้มีการระบุหรอกว่าเป็นหลักกฎหมายทั่วไป
1: ค่ะ
0: นะศาลก็ไม่ได้ระบุลงละเอียดแต่ว่าเป็นที่เข้าใจกันว่าเนี่ยศาลได้ยกหลักกฎหมายทั่วไปมา
1: เพื่อจะอุดช่องโหว
0: ่ใช่เพื่ออุดช่องโหว
1: ่ค่ะที่ไม่มีอะไรบัญญัติเอาไว้เราก็มาใช้กฎหมายทั่วไป
0: ค่
1: ะ
0: นะฮะนอกจากนั้นแล้วก็มีเป็นบ่อเกิดลำดับรองนะฮะบ่อเกิดลำดับรองซึ่งได้แก่แนวคำพิพากษา
1: ค่ะ
0: แนวคำพิพากษาระหว่างประเทศ
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็ทฤษฎีของผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายระหว่างประเทศ
1: คร
0: ับผม
2: จันตรงนี้ผมขออนุญาตเสริมนิดนึงถ้าคำถามอย่างนี้นะครับปัญหาใหญ่ก็คือว่านักศึกษาไม่รู้ว่าจะตอบแค่ไหนปัญหาที่เราตรวจข้อสอบเราจะเจอนักศึกษาจะเขียนบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ
1: 1 2 3 4 5
2: ถูก
1: จบ
2: แค่นั้นเองไม่ได้อธิบายเหมือนกับการถาม
1: เติมคำในช่องว
2: ่
1: าง
2: อันนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้นักศึกษาเนี่ยสอบไม่ผ่านการสอบวิชากฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับวิชาอื่นๆวิชาอื่นๆครับมันจะเป็นข้อเท็จจริงให้อธิบายเอาหลักกฎหมายมาอธิบายกับข้อเท็จจริงเรียกว่าเป็นโจทย์ตุ๊กตา
1: อันนี้เหมือนเป็นการบรรยาย
2: แต่ตรงนี้เป็นการบรรยายเราต้องการที่จะตรวจสอบทดสอบว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าหากนักศึกษาจำได้เขียนได้เขียนไปเลยนะฮะอธิบายยิ่งอธิบายได้เยอะยิ่งทำให้
1: บางคนมีตัวอย่างด้วยนะ
2: ตัวอย่าง

0: ีนี้ถ้าหากว่าถามอย่างเงี้ยนะหนึ่งก็คือจะตอบอย่างไรบ้างนะก็คือ5ลักษณะนะใช่เดี๋ยวจะเขียนแค่ไหนอาจจะบอกว่าบอกเกิดเรื่องของสนธิสัญญาสัญญาคืออะไร
1: คือ
0: ตามสนธิสัญญาในความหมายอย่างกว้างหรือว่าตามอนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยสนธิสัญญาอะไรพวกนี้นะครับ
2: ที่สำคัญเพิ่มละ
0: ใช่ครับแล้วก็หลักสำคัญของสนธิสัญญาก็คือว่าเป็นเจตนาของคู
1: ่
0: ของรัฐ
2: คู่ภาค
0: ีอาจจะอธิบายว่าสนธิสัญญาไม่ว่าจะเป็นสนธิสัญญาพหุภาคีหรือทวิภาคีนะครับแต่ที่สำคัญต้องมีเจตจำนงที่จะปฏิบัติตามไม่ว่าจะสนธิสัญญาหรือว่าเอกสารนั้นเรียกชื่ออย่างไรอย่างนี้นะอันเนี้ยก็จะให้อาจารย์เห็นว่าโอ้นักศึกษาได้มีความรู้เข้าใจเยี่ยมนะครับหรือถ้าหากอธิบายเรื่องของจารีตประเพณีระหว่างประเทศนักศึกษาอาจจะอธิบาย
2: ถึงองค์ประกอบ
0: อาจจะเป็นเรื่องของแนวปฏิบัติของรัฐที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาสืบทอดกันมาและมีความเชื่อว่าเป็นกฎหมายอย่างนี้เป็นต้นนะฮะและพอปัญหาเรื่องขององค์ประกอบการกระทำโดยรัฐเรียกว่า state practice เนี่ยเป็นการกระทำของรัฐปัญหาคือต้องแนวปฏิบัตินั้นต้องเป็นแนวปฏิบัติของรัฐหรือเป็นผู้แทนของรัฐเป็นคนกระทำและไม่ใช่เป็นการกระทำหรือว่าเป็นการปฏิบัติของเอกชนอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าเมื่อพูดถึงเรื่องของความเชื่อว่าเป็นกฎหมายนะครับระยะนานแค่ไหนที่ทำให้เกิดความเชื่อว่าเป็นกฎหมายนั่นก็จนที่ทุกคนไม่สามารถปฏิเสธได้นั่นเองนะครับอันเนี้ยก็จะให้เห็นว่านักศึกษามีความรู้แล้วก็เมื่อกี้ที่อาจารย์กิตติยาบอกว่าอาจจะยกตัวอย่างเช่นสนธิสัญญาอาจจะยกตัวอย่างเช่นสนธิสัญญาแรกส่งผู้แรกข้ามแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาเป็นสนธิสัญญาสองฝ่ายหรืออนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตเนี่ยนะ
2: ทำให้ได้คะแนนเพิ่มขึ้นอีก
0: ถูกต้องครับถูกต้อง
1: ก็เพื่อให้ได้ท่านอาจารย์ได้รู้ว่าเรายังมีความเข้าใจ
2: ความรู้
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าถ้าหากว่าเราเขียนในส่วนนี้ได้เยอะส่วนอื่นที่เราตอบหรือไม่ถูกเนี่ยมันจะไปชดเชยกันหรืออย่างเช่นเรื่องของจารีตประเพณีนะอาจจะยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของการคุ้มกฎหมายการเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตหรือเรื่องของการเดินเรือโดยสุจริตอย่างเงี้ยนะฮ
2: ะ
0: นั่นแสดงว่านักศึกษาพอรู้นักศึกษาสามารถจะรู้ว่าแหล่งที่มาเป็นกฎหมายลักษณะของกฎหมายอะไรมันมีความหมายว่ายังไงสามารถยกตัวอย่างได้เนี่ยอาจารย์คิดว่านักศึกษาเข้าใจแล้วนะอ
2: ัน
0: นี้ก็จะนักศึกษาก็จะได้คะแนนเยอะในการตอบข้อสอบนะครับ
2: ค่ะนี้เรามาดูในข้อนะคะในข้ออีกถัดไปนะคะในข้อถัดไปใน PowerPoint เลยนะคะข้อที่2นะคะให้นักศึกษาเนี่ยอธิบายถึงสิทธิและหน้าที่ของรัฐนะคะตามกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็ได้มีการบรรยายไปแล้วนะคะคำตอบเรามาดูกันนะคะแล้วก็ดูเนี่ยในเอกสารการสอนของเราก็จะอธิบายไว้ละเอียดเลยนะคะนี้เรามาดูว่าสิทธิของรัฐคืออะไรนะคะสิทธิของรัฐคือสิทธิที่รัฐเนี่ยอาจจะกระทำการนะคะหรือว่าเป็นประโยชน์ของรัฐที่พึงได้รับนะคะจากการที่รัฐนั้นเนี่ยมีสถานภาพเป็นรัฐตามกฎหมายระหว่างประเทศนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากมีสิทธิแล้วเนี่ยรัฐก็ยังจะต้องมีหน้าที่ในการละเว้นการกระทำการใดๆเพื่อที่จะไปทำการขัดขวางการใช้สิทธิของรัฐอื่นๆนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องอยู่ภายในขอบเขตของกฎหมายระหว่างประเทศด้วยนะคะนักศึกษาอยากได้คะแนนเพิ่มขึ้นนักศึกษาก็ตอบต่อไปว่าสิทธิของรัฐเนี่ยอาจจำแนกได้เป็นอะไรบ้างอันนี้ก็จะได้คะแนนเพิ่มไปอีกนะคะว่าสิทธิของรัฐเนี่ยแบ่งออกเป็นสิทธิในเอกราชนะคะแล้วก็สิทธิในความเสมอภาคและนักศึกษาก็มาอธิบายนะคะว่าสิทธิในเอกราชเนี่ยคืออะไรนะคะก็คือสิทธิที่รัฐเนี่ยมีสิทธิที่จะเลือกรูปแบบการปกครองนะคะแล้วก็ตากฎหมายภายในนะคะเพื่อจะให้ดำเนินการเนี่ยเป็นไปตามนโยบายของตนเองนะคะนอกจากนั้นเนี่ยรัฐก็ยังมีสิทธิที่จะเลือกดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับรัฐอื่นๆได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับของประเทศอื่นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสิทธิในเอกราชซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นเบสิกนั่นแหละนะคะนักศึกษาพยายามอธิบายสิ่งที่เข้าใจเนี่ยให้อาจารย์ได้ทราบนะคะว่านักศึกษาเนี่ยมีความรู้ในข้อนี้ส่วนสิทธิในเอกราชเนี่ยยังแบ่งออกเป็นข้อย่อยอีกนะคะคือหัวข้อย่อยแรกเนี่ยก็คือสิทธิในการแสดงออกซึ่งเอกราชภายในดินแดนของรัฐอันนี้เป็นเรื่องของภายในดินแดนของรัฐนะคะเพราะรัฐเนี่ยมีสิทธิดำเนินกิจการภายในประเทศของตนเองได้ตามดุลพินิจของตัวเองนะคะเราก็มาดูซิว่ารัฐเนี่ย

0: ทำอะไรได้บ้างในการดำเนินกิจการก็คือมีการออกกฎหมายนะคะออกกฎหมายอะไรบ้างนักศึกษาก็อธิบายไปรัฐธรรมนูญหรือว่าระเบียบข้อบังคับหรือว่ากฎหมายย่อยๆพระราชบัญญัติหรือว่าอะไรต่างๆนะคะได้ทุกประเภทเลยเพื่อที่เอาไปทำลายกฎหมายนั้นเนี่ยเอาไปบังคับกับคนชาติของรัฐนั่นเองนะคะแล้วก็หรือว่าไปบังคับกับคนชาติอื่นที่เข้ามาพักอาศัยอยู่ในดินแดนของรัฐตนเองได้นะคะทั้งนี้เนี่ยการใช้สิทธิ์ของรัฐจะไม่ให้ผลไปเกิดความกระทบกระเทือนของสิทธิของรัฐอื่นอันนี้ก็สำคัญนะคะในข้อย่อยอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือสิทธิในการแสดงออกซึ่งเอกราชในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะนอกจากเรามีใช้สิทธิในการออกกฎหมายภายในของรัฐเราเองแล้วเรายังมีสิทธิในการแสดงออกซึ่งเอกราชเพื่อที่จะไปทำความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการเดียวกันกับข้อแรกเลยก็คือรัฐเนี่ยมีอิสระที่จะดำเนินความสัมพันธ์กับรัฐอื่นๆได้นะคะโดยอาจจะมีการตกลงทำความตกลงระหว่างประเทศในรูปแบบทั้งพหุภาคีทวิภาคีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำความตกลงระหว่างประเทศเนี่ยถือว่ารัฐเนี่ยสละและซึ่งอำนาจส่วนหนึ่งของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดขึ้นจากความอะไรความสมัครใจไปบังคับเขาก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นความสมัครใจของรัฐภาคีคู่สัญญาเป็นการแสดงออกที่สำคัญประการหนึ่งของอำนาจอธิปไตยของรัฐนั้นนั่นเองนะคะซึ่งการที่รัฐเนี่ยเป็นบุคคลระหว่างประเทศประเภทเดียวที่สามารถทำความตกลงระหว่างประเทศได้ในทุกเรื่องนะคะอย่างองค์การระหว่างประเทศซึ่งเป็นบุคคลเช่นกันอาจจะมีการจำกัดในการทำความตกลงในบางเรื่องนะคะนี้คำตอบข้อ2นะคะสิทธิของรัฐข้อใหญ่ในข้อ2ก็คือสิทธิแห่งความเสมอภาคอย่างที่เราบอกกันว่าหลักแห่งความเสมอภาคของรัฐเนี่ยเป็นเรื่องของหลักอธิปไตยและเอกราชความเสมอภาคในที่นี้ในหมายความเฉพาะในทางกฎหมายเท่านั้นนะคะก็คือเช่นเมื่อรัฐเนี่ยเข้าร่วมไปเป็นสมาชิกในสมัชชาใหญ่ขององค์การระหว่างประเทศอย่างเช่น UN หรือว่าที่เราเรียกว่าสหประชาชาติเนี่ยและสมาชิกย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกันอย่างเช่นเห็นได้ชัดๆก็เรื่องของการลงคะแนนเสียงนะคะเพื่อกำหนดท่าทีขององค์การระหว่างประเทศใดๆก็ตามเนี่ยในเรื่องนั้นๆนะคะหรือว่าเป็นการกำหนดท่าทีของรัฐนั่นเองนะคะในเรื่องนั้นนะคะที่อยู่ในองค์การระหว่างที่ตัวเององค์การระหว่างประเทศที่ตัวเองเป็นสมาชิกนะคะอันนี้ก็เป็นสิทธิแห่งความเสมอภาคนะคะนี่เรามาดูหน้าที่บ้างนะคะเราตอบสิทธิเสร็จแล้วเราก็ได้คะแนนในส่วนนั้นอธิบายให้อาจารย์เข้าใจในส่วนของเรื่องสิทธิครบถ้วนแล้วก็ได้เต็มมาละนี่เรามาดูหน้าที่ของรัฐหน้าที่ของรัฐคืออะไรหน้าที่ของรัฐคือการละเว้นของรัฐที่จะดำเนินการใดๆเพื่อที่จะไปทำการขัดขวางกีดกันการใช้สิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายของรัฐอื่นหน้าที่ที่ของรัฐก็คือมีการให้ความเคารพนะคะของสิทธิซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นแกนหลักเลยของเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเห็นได้ว่าบรรดารัฐต่างๆเนี่ยสามารถทำรงไว้เอกราชอย่างแท้จริงเนี่ยรัฐเนี่ยจะต้องละเว้นที่จะไปแทรกแซงกิจการภายในของรัฐอื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมายมันจะมีการแทรกแซงโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็การแทรกแซงโดยมิชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายเนี่ยอย่างเช่นการแทรกแซงทางการทหารอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนั้นก็ไม่สามารถรัฐไม่สามารถจะทำได้มันเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะละเว้นนะคะในการกระทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูว่าการแทรกแซงเมื่อสักครู่นี้พูดถึงโดยชอบด้วยกฎหมายไปแล้วนะคะก็คือ อย่างเช่นการทหารนี่การแทรกแซงโดยชอบด้วยกฎหมายมีอะไรบ้างการแทรกแซงโดยชอบด้วยกฎหมายการแทรกแซงโดยการมีการทำความร้องขอจากรัฐบาลนั้นนะคะให้เข้าไปแทรกแซงได้แล้วก็การแทรกแซงโดยใช้สิทธิทางสนธิสัญญาแล้วก็การแทรกแซงเข้าไปพิทักษ์คนชาตินะคะ อันนั้นก็เป็นเรื่องของการแทรกแซงแล้วก็การแทรกแซงอีกประเภทหนึ่งก็คือการแทรกแซงในเรื่องของมนุษยธรรมถ้านักศึกษาอธิบายเรื่องของการแทรกแซงของแต่ละหัวข้อเนี่ยมาให้อาจารย์ทราบสักนิดนึงว่ามันคืออะไรเราก็จะได้คะแนนเต็มในส่วนนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายของระหว่างประเทศของรัฐเนี่ยก็อธิบายเอาไว้นักศึกษาก็อธิบายให้ครบถ้วนนะคะแล้วนักศึกษาก็จะได้คะแนนไปในส่วนนี้เนี่ยเต็มเลยนะคะอันนี้เรามาดูในข้อ3บ้างนะคะข้อ3เนี่ยให้อธิบายการได้มาซึ่งดินแดนของรัฐที่สำคัญนะคะ
2: การได้มาซึ่งดินแดนนะครับเมื่อกี้อาจารย์ยังไม่ได้อธิบายนะฮะจะอยู่ในหน่วยที่3นะครับที่สำคัญก็คือการได้มาโดยการครอบครอง
0: ค่ะ
2: 2คือการได้มาโดยการ

0: อายุความโดยอายุความ
1: ค่ะ
0: นะครับหรือว่า prescription นะครับโดยการครอบครองคือ occupation ก็คือการครอบครองโดยที
1: ่
0: ไม่มีคนอยู่นะครับหรือถ้าหากว่าเป็นของคนอื่นรัฐอื่นครอบครองอยู่แล้วรัฐนั้นไปปกครองครอบครอง
1: นะ
0: ไม่มีใครโต้แย้งตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของอายุความนะครับประการที่3ก็คือเรื่องของได้มาโดยการแลกเปลี่ยน exchange นะครับรัฐ2รัฐอาจจะมีการแลกเปลี่ยนกันเพื่อความสะดวกบางอย่างเช่นบางดินแดนเนี่ยอาจจะอยู่ไกลอยู่ใกล้กับรัฐอื่นนะครับอาจจะมีการแลกเปลี่ยนกันหรือได้มาประเภทที่4ก็คือโดยการซื้ออย่างเช่นอเมริกาซื้ออลาสก้าจากโซเวียตมานะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นรูปแบบนี้คือการที่ได้มาซึ่งดินแดนของรัฐนะครับ
1: ก็คือมีเรื่องของการครอบครองการรับอาจจะโอนมานะคะรับโอนหรือก็มันจะมีเรื่องของการงอก
0: extension นะครับก็คือกรณีที่อย่างเช่นเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นมาดินแดนโผล่ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการงอกนะครับ
1: การงอก
0: แล้วก็หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการควบรวมการควบรวมนะครับของดินแดนตรงนี้เป็นรายละเอียดปลีกย่อยแต่นักศึกษาต้องไปดูปัญหาอันหนึ่งที่อยากจะย้ำตรงนี้ก็คือว่าเราจะเขียนตอบแค่ไหนน
1: ะ
0: ถ้าหากว่าเราเขียนเยอะนะครับอธิบายเรามีความรู้อย่างดีเขียนมากเรามีเวลาแค่ข้อละประมาณ30นาทีตรงนี้นะครับ30นาทีเพราะฉะนั้นเอาให้เหมาะสมนะครับน
1: ัก
0: ศึกษาควรจะต้องดูทั้งหมดทั้ง3ข้อแล้วโน้ตไว้ว่าจะเขียนประเด็นอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตั้งเวลาไว้ว่าจะเขียนกี่นาทีข้อละกี่นาทีนะครับแล้วก็เขียนถ้าเกิดว่ามันเลยไปมากก็ควรจะต้องหยุดละไปทำข้อใหม่นั้นนะครับ
1: ค่ะอันนี้มันก็จะมีปัญหาที่บางครั้งเนี่ยอย่างสมมติว่าถามพูดถึงเรื่องกฎหมายทะเลแล้วให้นักศึกษาอธิบายถึงว่าเขตทะเลใดบ้างที่มีอำนาจอธิปไตยอะไรเงี้ยเราไม่ใช่ว่าเขตทางทะเลอันใดบ้างที่เป็นดินแดนของรัฐนั้นเราควรจะอธิบายถึงเรื่องเราเรียนกฎหมายแล้วก็ต้องอธิบายว่าอำนาจอธิปไตยของรัฐชายฝั่งเนี่ยมีอะไรบ้างเหนือทะเลอาณาเขตหรือว่าเหนือทะเลหลวงมีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานอกจากอธิบายทางด้านภูมิศาสตร์แล้วเนี่ยเราก็ต้องอธิบายทางด้านกฎหมายด้วยเนาะกฎหมายระหว่างประเทศด้วย
0: ถ้าคำถามอย่างที่อาจารย์กิจยาถามนะอาณาเขตทางทะเลมีอะไรบ้างนะมันจะมีอยู่2ส่วนนะครับ3ส่วนนะ1ก็คือระยะใช่ไหมระยะความกว้าง
1: นั่นก็คือเป็นเรื่องของภูมิศาสตร
0: ์ใช่ครับว่าตามแล้วพูดถึงระยะเนี่ยเราต้องอ้างให้ได้นะครับว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรบางครั้งก็เกิดจากจารีตประเพณีนะบางครั้งก็เกิดจากอนุสัญญากฎหมายทะเลมันมีหลายฉบับเกิดขึ้นฉบับไหนนะครับตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเขตไหลทวีปนะครับเกิดตามอนุสัญญากฎหมายทะเลฉบับไหนเขตเศรษฐกิจจำเพาะเกิดโดยกฎหมายทะเลฉบับไหนอย่างนี้นะครับ1อาณาเขต2ก็คือสิทธิของรัฐชายฝั่งมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างแต่ละเขตเนี่ยมีสิทธิไม่เหมือนกันนะครับอย่างนี้ต้องอธิบายเมื่อพูดถึงความกว้างชื่อมันคืออะไรความกว้างเท่าไหร่อำนาจของรัฐชายฝั่งหรือสิทธิของรัฐชายฝั่งมีอะไรบ้าง
1: มีอะไรบ้าง
0: ข้อจำกัดมีอะไรบ้าง
1: ะ
0: นะครับข้อจำกัด3เรื่องใหญ่ๆ
1: 3เรื่องใหญ่ๆอย่างเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ
2: บ
1: างครั้งนักศึกษาก็จะเอ๊ะมันบ่อเกิดนักศึกษาก็เขียนไปเลยแต่ถ้านักศึกษารู้ว่าที่มาของบ่อเกิดเนี่ยมาจากมาตรา
2: 38
1: แห่งธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเนี่ยนักศึกษาก็แหมเท่ากับอธิบายให้อาจารย์ทราบว่านักศึกษาเนี่ย
0: รู้
1: ที่มาว่ามาจากไหนเป็นต้น
2: มีหลักมาอ้างอิง
1: หลักมาอ้างอิงเพราะฉะนั้นก็ได้จะได้แบบบางนักศึกษาอาจจะแบบบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยกฎหมายระหว่างประเทศเหมือนไม่มีกฎหมายเราอ้างอิงไม่เหมือนประมวลกฎหมายแพ่งประมวลกฎหมายจริงๆแล้วมี
2: ก็มี
1: เราก็มีสนธิสัญญาต่างๆที่เป็นมาตรานู้นมาตรานี้หรือว่าเราไปทำสนธิสัญญามันก็ก่อให้เกิดผลตามมาจากส่วนที่สัญญานั้นๆทำให้เกิดอย่างเช่นเกิดบ่อเกิดขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ย
0: บางคนเนี่ยถ้าถามเรื่องของบ่อเกิดบางคนอาจจะอธิบายด้วยซ้ำไปว่าทำไมเราต้องมาศึกษาเรื่องบ่อเกิดเพราะมันเป็นปัญหาอันหนึ่งก็คือว่าจะรู้ได้อย่างไรว่ากฎหมายมันมีอยู่อย่างไรเพราะฉะนั้นมันมีปัญหามันไม่เหมือนกฎหมายภายในที่
2: มันช
0: ั
2: ดเจน
0: รัฐธรรมนูญพรบ.อะไรต่างๆพวกนี้มันเนื่องจากมันมีองค์กรที่บังคับใช้กฎหมายแต่กฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นปัญหาหนึ่งว่าเราจะถืออะไรมาเป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับมันมีปัญหากันเยอะสมัยก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อมีก็มีการค้นหากันว่าจะเอาอะไรมาเป็น

0: ที่ถือว่าเป็นบ่อเกิดนั้นข้อ38ของธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเนี่ยหรือว่า ICJ ที่เราท่องอ่ะ ICJ ก็คือ International Court of Justice เนี่ยนะข้อ38น่ะมาเป็นเอกสารลำดับต้นๆได้อธิบายว่ามันมีอะไรบ้างที่ถือว่าเป็นบ่อเกิดของกฎหมายของกฎเกณฑ์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ไม่ใช่มีแค่นั้นอย่างที่อาจารย์ศาสดาบอกนะมันมีอย่างอื่นอีกเช่นการกระทำฝ่ายเดียวพูดง่ายๆกฎหมายระหว่างประเทศถ้าเราศึกษากฎหมายระหว่างประเทศนะพยายามนึกถึงกฎเกณฑ์ภายในรัฐกฎหมายระหว่างประเทศมันเป็นการสะท้อนกฎเกณฑ์ที่บังคับสังคมภายในขึ้นสู่ระดับระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นคนที่ร่างคนที่คิดออกมามันก็ต้องเอาสิ่งที่ตนคุ้นเคยเนี่ยมาใช้ถ้าเราลองดูเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับมาตรา4ก็คล้ายๆกับข้อ38นะหลักกฎหมายทั่วไปหลักกฎหมายทั่วไปพวกนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องของมันใช้กันอยู่ทั่วๆไปอยู่แล้วหลักของความยุติธรรมหลักของสุจริตอะไรต่างๆพวกนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันถ้าหากเราเรียนกฎหมายสนธิสัญญาเห็นได้ชัดเจนเลยสนธิสัญญามันก็คือหลักเรื่องของนิติกรรมสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
1: เพราะมันมีคำว่าสัญญานักศึกษาก็รู้จริงๆแล้วมันเกิดจากอะไร
0: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องของนิติกรรมสัญญามันเป็นกฎหมายมาจากของโรมันแล้วก็ไอ้สนธิสัญญาเนี่ยเกิดจากแนวปฏิบัติซึ่งประเทศในยุโรปมันแนวปฏิบัติเอามาจากกฎหมายโรมันหมดเพราะฉะนั้นมันก็สะท้อนออกมาอยู่ในรูปของจากแนวปฏิบัติในประเทศมาสู่แนวปฏิบัติของระหว่างประเทศถ้าหากเราเข้าใจตรงนี้ศึกษากฎหมายระหว่างประเทศไม่ยากเลยนะครับ
2: ก็เหมือนหลักแพคตาสุนสวันดาเนี่ยเราพูดในกฎหมายประเทศแต่จริงๆเนี่ยต
0: ้
2: องย
0: ื
2: นมาก่อนกฎหมายเนี่ยพี่นี่อย่างเงี้ยนี่กฎหมายสัญญาเนี่ยเราพูดถึงเรื่องแพคตาสุนสวันดามาก่อนที่จะเรียนกฎหมายระหว่างประเทศซะด้วยซ้ำ
1: ได้ยินจากเพลงสัญญาก็คือสัญญาเนี่ยสงสัยเขาเรียนกฎหมายระหว่างประเทศมาแน่เลยถึงไปแต่งเพลงนั้นนะ
0: ใครที่เรียนงานอธิญาณาเนี่ยสบายนะอาจารย์จะอารมณ์ดีจะยิ้มได้ตลอด
1: บางครั้งต้องแล้วแต่นักศึกษานักศึกษาทำให้เราอารมณ์ดีเราก็จะอารมณ์ดีนะคะโอเคนั้นวันนี้เนี่ยเราก็ได้คำตอบนะคะลองให้นักศึกษาไปลองถ้าอยากจะฝึกการเขียนก็ดีเหมือนกันนะคะถ้าเราได้ฝึกอะไรบ่อยๆเนี่ยเวลาเข้าไปในห้องสอบเนี่ยเราก็จะไม่ตกใจนะคะไม่ตกใจว่าเอ๊ะเราจะเขียนยังไงและอย่างน้อยเนี่ยข้อหนึ่งก็20คะแนน20คะแนนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาควรจะอธิบายให้มันคุ้มหน่อยนะคะให้อ่านแล้วว่าสมหน่อยเนี่ยจะได้20คะแนนเนี่ยสมมุติว่านักศึกษาเขียนมาบอกเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศมีอะไรให้อธิบายเขียนมา1 2 3 4 5นี้เราจะให้กี่คะแนนคะอาจารย์เราก็ให้ไม่ถูกมันก็ได้แค
2: ่คือถามว่าผิดมั้ยมันก็ไม่ผิด
1: ไม่ผ
2: ิ
1: ด
2: แต่ว่า
0: ถูกแค่ไหน
2: แต่ว่ามันถูกแค่ไหน
0: ครับ
1: ค่ะ
2: มันได้คะแนนแค่ไหน
1: ได้คะแนนแค่ไหนก็ได้แค่นั้นแหละนะคะเท่าที่เขียนนะคะ
0: ถ้าหากว่าถามว่ากฎหมายระหว่างประเทศบอกเกิดมีอะไรบ้าง1 2 3 4 5ความเห็นผมนะ
1: ค่ะ
0: ไม่เกิน5คะแนน
1: ใช่ไหมใช่ใช่ไม่เกิน
0: แต่ถ้าหากว่าเขียนอธิบายยกตัวอย่างนะครับเขียนอธิบายแค่ไหนตรงเนี้ยแต่หากว่ายกตัวอย่างแล้วคือทำอย่างไรที่จะทำให้ผู้ตรวจเชื่อว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่างดีเนี้ยตรงนี้สำคัญ
1: ตรงนี้สำคัญนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงอย่างถ้าแบบเขียนเกินไปเช่นการกระทำฝ่ายเดียวไปอีกอาจจะได้คะแนนพิเศษจะอุดช่องข้างบนที่แบบได้น้อยลงเราอาจจะมีเพิ่มให้
2: พลาดไปมันก็มาเติมเต็ม
1: เติมเต็มได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองทำนะคะแบบฝึกปฏิบัติแล้วก็ลองดูนะคะในเอกสารการสอนของเราเนี่ยจะมีแบบฝึกท้ายนะคะท้ายเป็นกิจกรรมอย่างเงี้ยนักศึกษาก็ลองดูนะคะลองทำกิจกรรมดูว่าส่วนไหนเนี่ยที่นักศึกษาสามารถตอบได้บ้างนะคะนอกจากนั้นเรายังมี pre test post test นะคะเราก็ลองทำดูว่าก่อนที่เราจะเรียนนะคะในหน่วยที่1เนี่ยเราลองทำ pre test ดูว่าเราทำได้แค่ไหนนะคะและหลังจากเราศึกษาบทที่1ไปไอ้หน่วยที่1ไปแล้วเนี่ยเราทำ post test ซิว่าเราได้คะแนนเนี่ยความเข้าใจเนี่ยมากขึ้นหรือเปล่านะคะแล้วก็ลองฝึกเขียนดูเนี่ยเป็นส่วนสำคัญนะคะเพราะว่าเราเป็นวิชาบรรยายนอกจากอัตนัยสำคัญแล้วปรนัยก็ยังสำคัญอีกด้วยนะคะส่วนปรนัยเนี่ยโอ้บอกได้เลยนะคะว่าละเอียดมากๆนะคะแล้วก็อาจจะมีภาษาต่างประเทศเข้ามานอกจากภาษาโรมันภาษาอังกฤษนะคะ
2: จริงๆแม้แต่ภาษาไทยก็อาจจะถ้าคนไม่คุ้นเคยมีคำเช่นพักขยานวัด
1: ใครคืออะไรใครคืออะไร
2: ก็จะรู้จะแปลก
1: อย่างเมื่อสักครู่นี้พูดถึงสิทธิหน้าที่หรือว่าบุคคลระหว่างประเทศเราบอกองคภาวะอย่างเงี้ยใช้ศัพท์สูงนะแล้วแบบว่าเราจะสามารถ
2: เทคนิคของเขา
1: ศัพท์เทคนิคแล้วจากนั้นเนี่ยถ้าเราแบบพยายามจำภาษา

0: กฤษได้บ้างเคยมีข้อสอบออกเป็นภาษาอังกฤษก็มีมีนะคะอย่างเช่นเราถามเรื่อง territorial sea คืออะไรอะไรอย่างเงี้ย high sea อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นภาษาอังกฤษล้วนเลยแต่พยายามจะไม่ออกนอกจากมีอาจารย์ใจร้ายมีไหมคะ
1: มีไม่มีครับ
0: ไม่มีไม่มีอาจารย์มีแต่อาจารย์ใจดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็อ่านให้โดยละเอียดนะคะแล้วก็ฟังคำบรรยายถ้าสนใจPowerPoint นะคะของการบรรยายในครั้งนี้สามารถดาวน์โหลดได้นะคะจากเว็บไซต์ของสาขาวิชานิติศาสตร์เข้าไปนะคะแล้วก็มันจะมีเรื่องดาวน์โหลดนะคะเรื่องดาวน์โหลดของเอกสารทั้งหลายนะคะนักศึกษาก็เข้าไปดาวน์โหลดได้ดูซิว่ามันมีหน่วยไหนบ้างนะคะที่

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมประกอบชีววิชาการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการค่ะสามารถรับชมการสอนเสริมนี้นะคะได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช STOU Channel หรือทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล DLTV 14หรือทาง www.stou.ac.th ค่ะแล้วก็เลือกอีทูทอเรียลเลือกชุดวิชาการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการค่ะซึ่งการสอนเสริมนี้นะคะมีสาระทั้งหมด15หน่วยโดยภาพรวมค่ะต้องการให้ท่านผู้ชมและก็นักศึกษานั้นมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำบัญชีและการนำเสนอรายงานทางการเงินการนำข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในการจัดทำธุรกิจแล้วก็ใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงินและก็การบัญชีต่อไปด้วยค่ะแน่นอนค่ะการสอนเสริมของชีววิชานี้นะคะมีการสอนเสริมด้วยกันทั้งหมด5ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงสำหรับครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นครั้งที่1มีการสอนด้วยกัน3หน่วยค่ะคือหน่วยที่1เรื่องความรู้เบื้องต้นทางการบัญชีและวิชาชีพบัญชีหน่วยที่2รายงานทางการเงินและหน่วยที่3ค่ะกระบวนการทางการบัญชี1และตอนนี้ดิฉันเชื่อแน่นอนว่านักศึกษาที่อ่านหนังสือมานั้นอยากจะเรียนแล้วนะคะเกิดมีคำถามสงสัยประการใดนะคะสามารถฝากคำถามไว้ที่กระดานสนทนาที่ www.stou.ac.th ค่ะเลือก tutorial เลือกกระดานสนทนานะคะและตอนนี้ขอเชิญนักศึกษานะคะรับชมการสอนเสริมของหน่วยที่1เรื่องความรู้เบื้องต้นทางการบัญชีและวิชาชีพบัญชีโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะติดตามรับชมได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาในวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอชุดวิชา30208การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการในหน่วยที่1นะครับความรู้ทั่วไปหรือความรู้เบื้องต้นทางการบัญชีและวิชาชีพบัญชีนะครับในชุดในหน่วยที่1นี้นะครับเราจะแบ่งเป็น3ตอนนะครับตอนที่ 1.1 จะพูดถึงลักษณะของการบัญชีว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็พูดถึงหน่วยงานทางการบัญชีตอนที่ 1.2 นี่จะพูดถึงสถาบันกฎหมายแล้วก็จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีนะครับแล้วก็ตอนสุดท้าย 1.3 จะพูดถึงกรอบแนวคิดมาตรฐานการรายงานทางการเงินและนโยบายการบัญชีนะครับในตอนที่ 1.1 ลักษณะของการบัญชีเนี่ยเราก็จะแบ่งออกและหน่วยงานของธุรกิจเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3เรื่องนะครับเรื่องแรกจะพูดถึงความหมายและความสำคัญว่าการบัญชีหรือข้อมูลทางการเงินเนี่ยมันมีความหมายและก็มีความสำคัญอย่างไรนะครับเรื่องที่2จะพูดถึงประเภทและวัตถุประสงค์ของการบัญชีนะครับแล้วก็เรื่องที่3จะพูดถึงวงจรธุรกิจและประเภทของหน่วยงานธุรกิจนะครับการบัญชีหรือ accounting เนี่ยนะครับก็คือกระบวนการนะหรือของการรวบรวมบันทึกจำแนกและสรุปผล

ข้อมูลคำสำคัญก็คือคำว่าข้อมูลข้อมูลเนี่ยจะต้องมีการรวบรวมจดบันทึกจำก็สรุปผลรวมถึงการตีความผลสรุปผลดังกล่าวนะครับข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจนะหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในกิจการเช่นมีการซื้อมีการขายมีการรับเงินมีการจ่ายเงินอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้หรือเกิดจากเหตุการณ์เนี่ยก็จะวัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือจำนวนเงินถ้าประเทศไทยเราก็ใช้หน่วยเงินบาทนะครับเพื่อให้สารสนเทศหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ใช้ทั้งผู้ใช้ภายในและภายนอกกิจการนะครับความหมายของการบัญชีเนี่ยนักศึกษาสามารถจะศึกษาเพิ่มเติมได้จากภาพที่ 1.1 ในเอกสารการสอนชุดวิชา30208นะครับความสำคัญการบัญชีมีความสำคัญอย่างไรก็อย่างที่กล่าวไปนะว่าการบัญชีเป็นเรื่องข้อมูลเพื่อการตัดสินใจหรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจการที่เราจะตัดสินใจที่ดีขึ้นนั้นนะเราต้องอาศัยสารสนเทศหรือข้อมูลทางการเงินนะทำให้การบัญชีเนี่ยมีความสำคัญก็คือทำให้เราทราบข้อมูลทางการเงินของกิจการว่ากิจการตอนนี้สถานะการเงินเป็นอย่างไรมีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรนะครับและข้อมูลทางการบัญชีก็จะเป็นหลักฐานเพื่อใช้การอ้างอิงในภายหลังว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นจริงนะมันมีข้อมูลเหล่านี้เกิดขึ้นจริงแล้วก็3ใช้ในการคำนวณแล้วก็เสียภาษีอากรให้แก่รัฐนะกรมสรรพากรก็จะใช้ข้อมูลตัวเลขกำไรจากทางบัญชีเนี่ยเป็นฐานในการคำนวณนะเพื่อเสียภาษีหรืออาจจะใช้รายได้หรือรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆเนี่ยเพื่อเป็นฐานในการคำนวณเพื่อเก็บภาษีนะครับนอกจากนี้เนี่ยข้อมูลทางการบัญชียังใช้ประกอบการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินสมมติกิจการเนี่ยต้องการขอสินเชื่อของเงินกู้ยืมจากธนาคารสถาบันการเงินเนี่ยโดยทั่วไปธนาคารพาณิชย์เนี่ยหรือสถาบันการเงินก็ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านการเงินนะของกิจการเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าควรจะปล่อยสินเชื่อหรือไม่นอกจากนี้ข้อมูลทางการบัญชียังใช้ในการควบคุมกำกับดูแลรักษาทรัพย์สินถ้าเรามีการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินไว้เช่นเรามีโต๊ะเก้าอี้นะเรามีเครื่องจักรนะเรามีสินค้าที่เป็นสินทรัพย์นะหรือทรัพย์สินเนี่ยจำนวนเท่าไหร่เราจดบันทึกไว้มีเพิ่มขึ้นลดลงคงเหลือเท่าไหร่เราจดบันทึกไว้พอเรามาตรวจนับนะเอามาตรวจนับของจริงเราก็มีการเปรียบเทียบเราก็จะทำให้เราทราบว่าตัวเลขในบัญชีที่เราบันทึกไว้ที่เป็นตัวควบคุมเนี่ยกับตัวเลขจริงที่เกิดการผลการตรวจนับเนี่ยมันตรงกันหรือไม่ทรัพย์สินสูญหายหรือว่าเสื่อมสภาพไปหรือไม่มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอย่างไรอันนี้ก็เป็นความสำคัญของข้อมูลความสำคัญของการบัญชีนะฮะในส่วนของประเภทของการบัญชีเราก็มีเกณฑ์ในการจำแนกได้หลายเกณฑ์แต่ที่นิยมใช้มากก็คือเกณฑ์ผู้ใช้ user คือข้อมูลทางการบัญชีมันมีความสำคัญก็ต่อเมื่อมีผู้ใช้เนี่ยเอาข้อมูลเนี่ยไปใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อการตัดสินใจเราจึงจำแนกประเภทการบัญชีส่วนใหญ่ก็จะใช้เกณฑ์ผู้ใช้นะโดยแบ่งเป็น2ประเภทก็คือการบัญชีการเงิน financial accounting ซึ่งจะมุ่งเน้นผู้ใช้ภายนอกเป็นหลักให้ข้อมูลในรูปของงบการเงิน financial statement นะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งนะก็คือการบัญชีเพื่อการจัดการก็มุ่งเน้นผู้ใช้ภายในให้ข้อมูลในรูปของรายงานสำหรับผู้บริหารงั้นผู้ใช้ภายในก็คือผู้บริหารของกิจการนั้นๆเองและด้วยประเภทของการบัญชีมี2ประเภทดังกล่าวคือการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการจึงเป็นที่มาของชื่อชุดวิชานี้นะชื่อชุดวิชาการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการในส่วนแรกการบัญชีการเงินก็จะมุ่งเน้นให้ผู้ใช้ภายนอกเป็นหลักนะในรูปของงบการเงินส่วนการบัญชีเพื่อการจัดการหรือการบัญชีบริหารก็เพื่อให้จัดทำในรูปรายงานข้อมูลในรูปรายงานให้กับผู้บริหารนั่นเองนะครับข้อมูลทางการเงินที่กล่าวถึงเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับ3เรื่องเรื่องแรกเราจะพูดถึงทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการนะนักบัญชีใช้คำว่าสินทรัพย์คำว่าทรัพยากรเนี่ยหรือทรัพย์สินนะคนทั่วไปหรือนักกฎหมายเรียกว่าทรัพย์สินนะแต่นักบัญชีเรียกสินทรัพย์ซึ่งสินทรัพย์หรือทรัพย์สินตัวนี้นักบัญชีเรียกสินทรัพย์เนี่ยมันเป็นทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตก็คือเอาสินทรัพย์ตัวนี้ไปก่อให้เกิดกระแสเงินสดในอนาคตได้นะครับเรื่องที่2ก็คือสิทธิเรียกร้องต่อกิจการถามว่าสินทรัพย์เนี่ยได้มาจากไหนก็ได้มาจากเจ้าหนี้กับเจ้าของนะเจ้าหนี้ก็คือหนี้สินนะเช่นเราไปกู้ยืมเงินจากบุคคลภายนอกมานะส่วนจากเจ้าของก็คือเจ้าของนำ

เงินมาลงทุนในกิจการซึ่งทั้งเจ้าหนี้และเจ้าของเป็นผู้ให้เงินทุนจึงมีสิทธิเรียกร้องต่อกิจการนะครับก็สรุปได้ว่าถ้าเราเขียนเป็นสมการบัญชีนะครับสินทรัพย์จะเท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของสิ่งที่เราเห็นสินทรัพย์อย่างเช่นเห็นที่ดินเห็นอาคาร

หรือส่วนของเจ้าของเนี่ยมันจะมีผลกระทบก่อให้เกิดรายได้และค่าใช้จ่ายเช่นเรามีสินค้าเราเอาสินค้าไปขายก็จะมีรายได้จากการขายสินค้าสินค้าเป็นสินทรัพย์ลดลงเกิดรายได้เพิ่มขึ้นรายได้เมื่อไปเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายสมมติสินค้านี้เรามีต้นทุนนะเราก็จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนขายหรือต้นทุนสินค้าที่ขายไปผลต่างเป็นกำไรกำไรก็จะตกเป็นของส่วนของเจ้าของอย่างนี้เป็นต้นซึ่งรายละเอียดต่างๆเหล่านี้เนี่ยท่านผู้ชมแล้วก็นักศึกษาเนี่ยจะได้ศึกษาในหน่วยต่อๆไปนะครับดังที่กล่าวมาแล้วนะครับว่าผู้ใช้ข้อมูลเนี่ยเราแบ่งเป็น2ประเภทคือภายนอกกับภายในนะครับผู้ใช้ภายนอกจำแนกได้เป็น2กลุ่มย่อยนะครับกลุ่มที่1ก็คือผู้ใช้ภายนอกที่มีส่วนได้เสียทางการเงินโดยตรงนะขอย้ำว่าโดยตรงโดยตรงก็คือโดยตรงกับกิจการเลยก็คือเป็นผู้ให้เงินทุนเป็น capital provider ก็ได้แก่2เจ้าคือเจ้าของกับเจ้าหนี้นะเจ้าของก็คือผู้ลงทุนหรือเจ้าหนี้หรือผู้ให้กู้ยืมเงินแล้วก็เจ้าหนี้อื่นนะครับอันนี้มีส่วนได้เสียโดยตรงเพราะว่าเขาเอาเงินเนี่ยมาลงทุนในกิจการนะครับให้เงินทุนแก่กิจการนะกลุ่มที่2ก็เป็นผู้ใช้ภายนอกที่มีส่วนได้เสียทางการเงินโดยอ้อมคือไม่ได้โดยตรงโดยอ้อมอย่างเช่นพนักงานลูกจ้างนะลูกค้าที่มาซื้อสินค้าหรือมาใช้บริการเราหน่วยงานภาครัฐรวมทั้งสาธารณชนนะครับอันนี้ก็เป็นผู้ใช้ภายนอกที่มีส่วนได้เสียทางการเงินนะพนักงานลูกจ้างเนี่ยเขาก็จะได้เงินเดือนค่าตอบแทนมาใช้แรงงานนะครับหรือว่ามาให้ความรู้ความสามารถกับกิจการกิจการก็จ่ายค่าตอบแทนให้ลูกค้ามาใช้ซื้อสินค้าหรือบริการนะหรือหน่วยงานภาครัฐเช่นสรรพากรก็จะเก็บภาษีนะครับสาธารณชนทั่วไปก็จะดูว่ากิจการเนี่ยได้มีความรับผิดชอบต่อสังคมไหมมีการเอื้อเฟื้อต่อสังคมและชุมชนหรือไม่รักษาสิ่งแวดล้อมอะไรหรือไม่เหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นผู้ใช้ภายนอกที่มีส่วนได้เสียโดยอ้อมนะครับประเภทของผู้ใช้ภายในนะกลุ่มที่2คือผู้ใช้ภายในเนี่ยเราแบ่งก็คือผู้บริหารนะภายในนี่หมายถึงภายในกิจการก็คือผู้บริหารของกิจการนั้นๆซึ่งโดยทั่วไปเราก็จะแบ่งระดับของผู้บริหารเนี่ยออกเป็น3ระดับสูงสุดเราเรียกว่าผู้บริหารระดับสูงนะตรงกลางเรียกผู้บริหารระดับกลางแล้วก็ผู้บริหารระดับต้นนะอันนี้ก็โดยทั่วไปก็จะแบ่งเป็น3ระดับซึ่งเป็นผู้บริหารนะทำหน้าที่บริหารจัดการภายในกิจการนั้นๆ นะครับวัตถุประสงค์ของการบัญชีเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าการบัญชีเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลทางการเงินนะครับให้ข้อมูลงั้นถ้าเป็นวัตถุประสงค์ต่อผู้ใช้ภายนอกหรือวัตถุประสงค์ของการบัญชีการเงินเนี่ยก็จะเป็นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือการให้สินเชื่อเช่นเจ้าของจะมาลงทุนหรือไม่เขาก็ต้องอาศัยข้อมูลทางการบัญชีว่ากิจการนี้ดำเนินงานแล้วมีผลประกอบการดีไหมมีกำไรไหมเขาก็จะลงทุนหรือเจ้าหนี้จะให้สินเชื่อทางการค้าก็ดีหรือว่าเจ้าหนี้ธนาคารที่เป็นสถาบันการเงินจะให้ปล่อยสินเชื่อให้เราหรือไม่เขาก็ต้องอาศัยข้อมูลเพื่อการตัดสินใจอันนี้คือต่อผู้ใช้ภายนอกนะครับอีกประเด็นนึงก็อาจจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการประเมินกระแสเงินสดในอนาคตนะครับอันนี้แน่นอนนะก็สืบเนื่องมาจากข้อแรกเนี่ยนะครับว่าการตัดสินใจจะลงทุนหรือให้สินเชื่อเนี่ยเขาจะดูว่าอนาคตเนี่ยกิจการเนี่ยจะมีกระแสเงินสดเกิดขึ้นมาไหมนะกระแสเงินสดรับต้องมากกว่ากระแสเงินสดจ่ายสุทธิแล้วต้องเป็นบวกนะแสดงว่ากิจการนี้มีความสามารถในการเติบโตแล้วก็จะยั่งยืนนะไม่ใช่ว่ากระแสเงินสดติดลบแปลว่าให้ไปแล้วเนี่ยเงินคงจะไม่ได้กลับคืนมาอย่างนี้เขาก็คงจะไม่มีใครจะไปอยากจะไปร่วมลงทุนหรือว่าไปให้สินเชื่อนอกจากนี้ก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางเศรษฐกิจของกิจการด้วยทรัพยากรทางเศรษฐกิจก็คือตัวสินทรัพย์ว่าสินทรัพย์ที่กิจการมีอยู่เนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างสินทรัพย์เหล่านั้นนะก่อให้เกิดรายได้นะหรือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะครับถ้าเป็นวัตถุประสงค์การบัญชีต่อผู้ใช้ภายในก็คือการบัญชีเพื่อการจัดการก็คือเป็นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและการควบคุมกิจการเพราะว่าหน้าที่สำคัญของผู้บริหารกิจการเนี่ยก็คือการวางแผนการวางแผนงานการควบคุมงานของกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้เช่นการวางแผนกำไรนะเราจะต้องมีการวางแผนกำไรว่าในเดือนหน้าในปีในไตรมาสหน้าในปีหน้าเราจะขายสินค้าอะไรมีรายได้เท่าไหร่มีต้นทุนเท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่จะเกิดกำไรในอนาคตเท่าไหร่เนี่ยเป็นการวางแผนกำไรหรือการวางแผนด้านการจัดการหาเงินทุนถ้าเงินทุนเราไม่เพียงพอเราจะจ่ายหาเงินทุนจากแหล่งใดวางแผนควบคุมโดยใช้งบประมาณเอาตัวงบประมาณหรือบัดเจ็ตเนี่ยมาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานจริงนะครับว่ามันมีผลต่างเกิด

ขึ้นดีหรือไม่ดีเกิดจากสาเหตุใดนะครับรวมถึงการปรับปรุงกิจการนะให้ทันสมัยนะครับหรืออาจจะส่วนงานบางส่วนงานเนี่ยมันประสบผลขาดทุนก็อาจจะมีการตัดสินใจยกเลิกไม่ดำเนินงานในส่วนงานนั้นๆเป็นต้นนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะนั้นเห็นว่าข้อมูลทางการบัญชีเนี่ยก็จะมีประโยชน์ต่อผู้ใช้ผู้บริหารนะเพื่อการตัดสินใจในเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนและการควบคุมซึ่งเป็นหน้าที่งานที่สำคัญของผู้บริหารนะครับธุรกิจเนี่ยก็จะมีวงจรการดำเนินงานนะซึ่งโดยทั่วไปวงจรธุรกิจเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็จะเป็นกิจกรรมลงทุนในกิจการจากผู้ให้เงินทุนก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าของนะก็มี2เจ้านะครับคือเจ้าหนี้กับเจ้าของเป็นผู้ให้เงินทุนหรืออันนี้มองทางฝั่งทางผู้ให้เงินทุนเราเรียกว่ากิจกรรมลงทุนในกิจการแต่ถ้าเรามองฝั่งตัวกิจการเองกิจการได้รับเงินทุนมาเรามองว่าอันนี้เป็นกิจกรรมจัดหาเงินนะครับส่วนที่2เป็นกิจกรรมดำเนินงานอันนี้คือภายในกิจการเมื่อกิจการได้เงินสดมาแล้วก็จะนำเงินสดเนี่ยมาเก็บไว้เฉยๆไม่ได้เพราะว่ามันมีต้นทุนนะครับมันไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทนเขาก็จะนำเงินสดเนี่ยไปจัดหาวัตถุดิบไปจัดหาบริการขึ้นมาเช่นไปจ้างแรงงานนะครับไปจัดซื้อวัตถุดิบไปจัดจ้างแรงงานเพื่อเอามาผลิตเปลี่ยนวัตถุดิบหรือบริการเนี่ยให้เป็นผลิตภัณฑ์ productsคำว่าผลิตภัณฑ์ product เนี่ยก็คือสินค้าหรือบริการนั่นเองนะจากนั้นก็จะเอาขายผลิตภัณฑ์เนี่ยออกไปให้กับลูกค้าถ้าเป็นการขายเชื่อคือขายที่ยังเก็บเงินไม่ได้ให้เครดิตเราเรียกว่าขายเชื่อเนี่ยก็จะเกิดลูกหนี้การค้าขึ้นแต่ถ้าขายแล้วเก็บเปลี่ยนจากผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการเนี่ยเป็นเงินสดได้ทันทีเราเรียกว่าขายสดหรือขายสินค้าเป็นเงินสดเงินก็จะเข้ามาเลยนะครับแต่ถ้าเป็นการขายเชื่อขั้นต่อไปก็คือต้องมีการเก็บเงินจากลูกหนี้เมื่อหนี้ถึงกำหนดนะรายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมได้ในภาพที่ 1.3 ในเอกสารการสอนชุดวิชานะครับประเภทของหน่วยงานธุรกิจเนี่ยมีเกณฑ์ในการจำแนกได้หลายเกณฑ์นะครับแต่ที่นิยมก็จะแบ่งเกณฑ์ที่1ก็คือลักษณะของการประกอบกิจการหรือตัวผลิตภัณฑ์อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยธุรกิจเนี่ยเขาก็จะขายสินค้าหรือไม่ก็ขายบริการนะถ้าเป็นกิจการที่ขายบริการหรือให้บริการอย่างเช่นโรงพยาบาลนะโรงรับจำนำธนาคารพาณิชย์ร้านตัดผมอะไรเงี้ยนะครับร้านเสริมสวยเนี่ยอันนี้เป็นธุรกิจให้บริการนะศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิจัยอะไรพวกนี้เป็นธุรกิจให้บริการนะครับอันนี้ไม่มีสินค้ามองไม่เห็นจับต้องไม่ได้นะครับนะอันนี้เรียกว่ากิจการให้บริการอีกประเภทหนึ่งก็เป็นกิจการที่ซื้อสินค้ามาแล้วขายไปเราเรียกว่าพาณิชยกรรมนะอันนี้ก็พวกร้านค้าปลีกร้านค้าที่เป็นพ่อค้าปลีกพ่อค้าส่งก็คือรับสินค้าเข้ามาขายนะรับมาแล้วก็เอามาแบ่งขายเป็นรายย่อยๆนะอาจจะเป็นผู้ค้าส่งผู้ค้าปลีกวัวเซลเลอร์รีเทลเลอร์นะอันนี้เราก็จะเห็นทั่วๆไปอย่างเช่นร้านขายยาร้านขายยางรถยนต์หรือว่ากิจการที่ประกอบธุรกิจแบบไม่ได้ทำเองคือไปรับเข้ามาแล้วเอามาขายแต่นี่เป็นสินค้าส่วนกลุ่มที่3นะครับก็เป็นกิจกรรมอุตสาหกรรมการผลิตอันนี้จะเป็นโรงงานจะมีการเปลี่ยนรูปวัตถุดิบให้เป็นสินค้าหรือบริการก่อนนะอันนี้จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะอันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนวัตถุดิบนะมีการจ้างแรงงานมีค่าใช้จ่ายการผลิตเกิดขึ้นนะครับซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการผลิตหรือต้นทุนการผลิตเนี่ยจะศึกษาในหน่วยต่อไปพวกนี้จะเป็นพวกโรงงานอย่างโรงงานทอผ้าโรงงานต่างๆนะครับเพื่อผลิตสินค้าขึ้นมานะครับแล้วเอาสินค้าที่ตัวเองผลิตขึ้นเนี่ยไปขายกิจการพาณิชยกรรมเนี่ยตัวเองไม่ได้ทำเนี่ยซื้อมาแล้วขายไปผลต่างก็คือสมมติซื้อมา10บาทขายไป12บาทได้กำไร2บาทนะแต่ถ้าเป็นกิจการอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ได้ซื้อสินค้ามาขายซื้อวัตถุดิบจ้างแรงงานแล้วมาเปลี่ยนรูปให้กลายเป็นสินค้าสำเร็จรูปก่อนจากนั้นจึงเอาไปขายนะแต่มันก็เป็นสินค้าเหมือนกันแหละเพียงแต่ว่าต้องมีการเปลี่ยนสภาพก่อนนะแปลสภาพก่อนถ้าเป็นกิจการอุตสาหกรรมนะครับงั้นความซับซ้อนยุ่งยากก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเกณฑ์ที่2เราก็ใช้การจัดตั้งกิจการตามรูปแบบของกฎหมายนะอันนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งดูว่าถ้าเราจะจำแนกกิจการธุรกิจเนี่ยโดยอาศัยรูปแบบของกฎหมายพูดง่ายๆคือดูจำนวนเจ้าของถ้ากิจการนั้นมีเจ้าของคนเดียวเราเรียกว่ากิจการเจ้าของคนเดียวพวกร้านค้าต่างๆนะเช่นร้านอู่ซ่อมรถ

ร้านตัดผมอะไรเงี้ยก็ชื่ออะไรเช่นร้านสีฟ้าอ่ะเจ้าของก็คือสีฟ้าเป็นเจ้าของอันนี้ก็คือกิจการเจ้าของคนเดียวนะครับถ้ามีผู้เป็นเจ้าของตั้งแต่2คนขึ้นไปมารวมตัวกันนะมาร่วมหุ้นกันเราเรียกว่าห้างหุ้นส่วนซึ่งห้างหุ้นส่วนเนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทห้างหุ้นส่วนสามัญกับห้างหุ้นส่วนจำกัดนะห้างส่วนสามัญก็หมายถึงว่าผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนนะมีอำนาจหน้าที่เท่าเทียมกันหมดนะแล้วก็จำกัดความรับผิดแบบไม่จำกัดแต่ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดนี่หมายถึงว่าจะมีหุ้นส่วนประเภทที่จำกัดความรับผิดกับไม่จำกัดความรับผิดหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดเท่าจึงจะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการมีอำนาจบริหารจัดการนะครับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือบริษัทนี้เขาจะให้เจ้าของเนี่ยถือหุ้นเป็นผู้ถือหุ้นนะครับมีการเปลี่ยนมือกันได้นะครับอำนาจการความเป็นเจ้าของกิจการก็มีการเปลี่ยนมือใบหุ้นกันได้อันนี้ก็จะมี2รูปแบบคือบริษัทจำกัดกับบริษัทมหาชนจำกัดส่วนใหญ่บริษัทมหาชนจำกัดเนี่ยก็จะอยู่ในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับแต่บางบริษัทมหาชนจำกัดบางบริษัทก็อาจจะไม่ได้อยู่นอกตลาดก็ได้นะแต่ว่าถ้าเป็นบริษัทมหาชนเนี่ยมันก็จะมีกฎเกณฑ์เพราะว่ามันกระทบต่อคนจำนวนมากผู้มีส่วนได้เสียจำนวนมากเนี่ยข้อกฎหมายก็จะมีความเข้มงวดมากขึ้นนะครับจะต่างจากกิจการเจ้าของคนเดียวข้อกฎหมายก็จะไม่ค่อยเข้มงวดเพราะว่าเป็นความรับผิดเฉพาะตัวแล้วก็วงเงินที่ทุนที่จะมาลงเนี่ยก็เป็นทุนของเขาคนเดียวนะครับความรับผิดก็เขารับผิดแบบไม่จำกัดจำนวนอยู่แล้วนะจะต่างจากบริษัททั้งบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดเนี่ยผู้ถือหุ้นเนี่ยจะรับผิดจำกัดในจำนวนเงินที่ตนส่งเข้าหุ้นใช้ไม่ครบแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดความเสียหายเกิดขึ้นมาในบริษัทเนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยจะมาเรียกร้องเอาจากผู้ถือหุ้นได้ไม่เกินเงินเข้าหุ้นที่เขาส่งพอส่งจบก็จบกันนะฮะเจ้าหนี้จะมาเรียกร้องเพิ่มอีกไม่ได้ไปเรียกร้องเอาจากกรรมการไปเรียกร้องเอาจากนิติบุคคลนะครับเพราะว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดก็ดีบริษัทเป็นนิติบุคคลมีสภาพแยกออกต่างหากจากบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของนะครับรูปแบบของกิจการทั้ง3ประเภทเนี่ยสามารถจะศึกษาเปรียบเทียบได้ให้ดูในตารางที่ 1.1 ในเอกสารการสอนชุดวิชา30208นะครับในตอนที่ 1.2 นะครับก็พูดถึงสถาบันกฎหมายและจรรยาบรรณนะเรื่องแรกก็จะพูดถึงสถาบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีซะก่อนนะครับสถาบันเหล่านี้เนี่ยบางทีก็ต้องอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะในการกำกับดูแลหรือในการมาเกี่ยวข้องกับการบัญชีแล้วผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเนี่ยเนื่องจากว่ามีผลกระทบต่อสาธารณชนเนี่ยแล้วก็มีสถาบันมากำกับดูแลเนี่ยจำเป็นจะต้องปฏิบัติงานให้ไปตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่สถาบันวิชาชีพบัญชีนั้นกำหนดขึ้นนะในส่วนของสถาบันที่เกี่ยวกับการบัญชีเนี่ยเราก็แบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับคือสถาบันวิชาชีพบัญชีอันนี้ก็จะมีหน้าที่พัฒนาส่งเสริมนะอีกประเภทนึงก็คือสถาบันกำกับดูแลอันนี้ก็จะใส่อำนาจตามกฎหมายเนี่ยมาบังคับนะครับสถาบันวิชาชีพบัญชีของเราแบ่งเป็นในประเทศไทยเนี่ยสถาบันวิชาชีพหลักก็คือสภาวิชาชีพบัญชีนะสภาวิชาชีพบัญชีนะครับแต่ถ้าในต่างประเทศเนี่ยก็คือคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศนะครับหรือ IASB นะ IASB นะครับส่วนในต่างประเทศก็ยังมี IFAC หรือสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศสมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา AICPA นะครับสภาวิชาชีพบัญชีซึ่งเป็นอะไรอ่ะเป็นสถาบันวิชาชีพหลักนะครับสถาบันวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยเราหลักอันนี้แหละก็จะจัดตั้งขึ้นตามพรบ.พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพ.ศ.2547ก็ทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพบัญชีรวมทั้งกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้วยนะครับซึ่งจะมีผู้ทำบัญชีกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนะจะต้องอยู่ในความควบคุมหรือในการกำกับดูแลของสภาวิชาชีพบัญชีคำว่าควบคุมหมายความว่าผู้ที่จะมาเป็นผู้ทำบัญชีเซ็นในแบบสบช.3ที่จะยื่นงบการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือว่าผู้ที่จะลงลายมือชื่อรับรองแสดงความเห็นต่องบการเงินได้เนี่ยที่เรียกว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเนี่ยจะต้องได้รับใบอนุญาตหรือได้รับการขอเปลี่ยนหรือเป็นสมาชิกกับสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อให้สภาวิชาชีพบัญชีเนี่ยสามารถกำกับดูแลได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้ประกอบ2ด้านนี้แต่เกี่ยวข้องกับการบัญชีอย่างนั้นไม่จำเป็นนะฮะใครๆก็ทำได้นะครับ
ถาบันกำกับดูแลทางการบัญชีที่เป็นหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมีหลายหน่วยงานหรือหลายองค์กรเช่นกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมสรรพากรธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือเรียกว่าสำนักงานก.ล.ต.นะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีก็ที่สำคัญเนี่ยจะมีอยู่2ฉบับฉบับแรกเรียกว่าพระราชบัญญัติการบัญชีพ.ศ. 2543ขอย้ำว่าการบัญชีนะอันนี้ในพระราชบัญญัตินี้ก็จะเน้นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีก็คือนิติบุคคล5ประเภทนะครับตัวนิติบุคคลนะครับแล้วก็ผู้ทำบัญชีก็คือผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดอย่างน้อยก็ต้องจบปริญญาตรีหรือปวส.ทางการบัญชีนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติอื่นๆอีกจึงจะเป็นผู้ทำบัญชีได้ตามกฎหมายนะครับส่วนกฎหมายฉบับที่2คือพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพ.ศ. 2547เนี่ยเขาแบ่งวิชาชีพบัญชีเนี่ยออกเป็น6ด้านอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับว่าวิชาชีพ2ด้านแรกคือด้านการทำบัญชีกับด้านสอบบัญชีเนี่ยเป็นวิชาชีพควบคุมนะครับส่วน4ด้านที่เหลือนะอันนี้ไม่ควบคุมใครๆก็ประกอบวิชาชีพได้นะครับสี่ด้านที่เหลือมีอะไรบ้างเช่นด้านการบัญชีบริหารการวางรูปบัญชีการบัญชีภาษีอากรนะเทคโนโลยีการเทคโนโลการศึกเทคโนโลยีและการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีนะพวกนี้นี่ไม่ใครๆก็ประกอบวิชาชีพได้นะครับยังไม่ได้ถูกควบคุมนะครับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีนอกจากกฎหมาย2ฉบับคือพรบการบัญชี2543กับพรบวิชาชีพบัญชี2547แล้วเนี่ยก็ยังมีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีนะเช่นประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะฮะพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535ประมวลรัษฎากรพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินพ.ศ. 2551ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตล.ต.หรือรวมทั้งข้อบังคับและประกาศของสำนักงานก.ล.ต.หรือกรต.คือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วยในส่วนของจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพเนี่ยจรรยาบรรณก็เป็นสิ่งที่กำหนดความประพฤติหรือวิธีปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพที่จะต้องยึดถือไว้ทำไมต้องมีจรรยาบรรณก็เพื่อที่จะดำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการความเชื่อถือได้ในผลงานและความเป็นมืออาชีพตลอดจนคุณภาพของงานบริการนะเนื่องจากว่าวิชาชีพบัญชีเนี่ยเป็นการให้บริการข้อมูลนะครับรวมทั้งเสริมสร้างเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชีให้เป็นที่ยอมรับนะครับข้อกำหนดของจรรยาบรรณเนี่ยในพรบวิชาชีพบัญชีพ.ศ. 2547ให้สภาวิชาชีพบัญชีเนี่ยเป็นผู้จัดทำจรรยาบรรณมี4ข้อกำหนดใหญ่นะข้อกำหนดที่1ความโปร่งใสความเป็นอิสระความเที่ยงธรรมความซื่อสัตย์สุจริตข้อที่หมวดที่2ความรู้ความสามารถมาตรฐานในการปฏิบัติงานหมวดที่3ก็จะเป็นความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการและการรักษาความลับแล้วก็4ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นผู้เป็นหุ้นส่วนหรือบุคคลหรือที่บุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ให้ซึ่งในข้อกำหนดดังกล่าวเนี่ยเป็นข้อกำหนดแบบกว้างๆมี4หมวดนะครับในปี2553เนี่ยสภาวิชาชีพบัญชีก็ได้ออกข้อบังคับนะฉบับที่19เรื่องจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีออกมามี7หมวดนะมีรวมทั้งหมดอ่ะ30ข้อเป็นข้อๆจำนวน30ข้อเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีคำชี้แจงเพิ่มเติมอีกในแต่ละข้อว่าจะวินิจฉัยมีการตีความวินิจฉัยว่าอย่างไรนะครับนะท่านนักศึกษาสนใจหรือท่านผู้ชมสนใจก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของกรมของสภาวิชาชีพบัญชีนะworldwide.ap.or.th หรือคีย์คำว่าสภาวิชาชีพบัญชีเข้าไปนะครับก็จะทราบรายละเอียดนะหรือศึกษาจากเอกสารการสอนชุดวิชานะครับโทษของการประพฤติผิดจรรยาบรรณก็จะมีอยู่4สถานนะจากเบาไปหาหนักเบาสุดก็คือตักเตือนเป็นหนังสือไม่มีการตักเตือนเป็นวาจานะครับตักเตือนเป็นหนังสือทำเป็นจดหมายไปอันที่2ก็คือภาคทันอันที่3พักใช้ใบอนุญาตหรือพักการขึ้นทะเบียนห้ามการประกอบวิชาชีพแต่ไม่เกิน3ปีถ้าโทษร้ายแรงมากอาจถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตเพิกถอนการขึ้นทะเบียนสั่งให้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาการสั่งให้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาบางคนบอกเออก็ดีสิไม่ต้องเสียค่าสมาชิกแต่ไม่ใช่ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีเนี่ยคุณสมบัติข้อหนึ่งเนี่ยจะเป็นผู้ทำบัญชีหรือผู้สอบบัญชีได้เนี่ยต้องเป็นสมาชิกสภาหรือขึ้นทะเบียนไว้กับสภาถ้าคุณถูกพ้นสภาพการเป็นสมาชิกแปลว่าคุณนั้นอ่ะไม่มีสิทธิ์จะเป็นผู้ทำบัญชีหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลยอันนี้มันโทษที่ร้ายแรงมากหรือถ้าเป็นผู้สอบบัญชีแล้วมีใบอนุญาตถูกเพิกถอนใบอนุญาตเนี่ยก็คือประกอบวิชาชีพไม่ได้นะครับประกอบวิชาชีพไม่ได้แต่ถ้าพักใช้เนี่ยเป็นการชั่วคราว
โทษทั้ง4

รฐานเนี่ยเรียงจากเบาไปหาหนักเนี่ยไม่ได้แปลว่าพอเราทำความผิดครั้งที่หนึ่งเขาเอาสถานเบาก่อนไม่ใช่นะขึ้นอยู่กับความรุนแรงหรือความผิดของการผิดจรรยาบรรณว่ามันอยู่ในระดับไหนนะครับเพียงแต่อันนี้เรียงมาจากเบาไปหาหนักแต่ว่าเวลามีสถานการณ์จริงเกิดขึ้นมีการวินิจฉัยไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วจรรยาบรรณคุณผิดจรรยาบรรณข้อไหนอันนี้มันหนักไหมถ้าหนักก็อาจจะไปถึงขั้นที่3เลยพักใช้เลยไม่ต้องตักเตือนและภาคทันกันแล้วนะแต่ถ้าเป็นความผิดที่พอที่จะภาคทันเอาไว้ได้ก็จะภาคทันคือผิดเล็กๆน้อยๆบ่อยๆเขาก็ภาคทันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการลงโทษนะครับในตอนสุดท้าย 1.3 นะพูดถึงกรอบแนวคิดมาตรฐานการรายงานทางการเงินและนโยบายการบัญชีก็มีอยู่3เรื่องกรอบแนวคิดการรายงานทางการเงินมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้วก็นโยบายการบัญชีคำว่าการรายงานทางการเงินเนี่ยบางทีเราก็เรียกว่างบการเงินนะถ้าเป็นบุคคลภายนอกนะนักบัญชีเรียกงบการเงินนะในกรอบแนวคิดก็เป็นแนวคิดที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดทำและนำเสนองบการเงินสำหรับผู้ใช้ภายนอกเป็นหลักนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ของกรอบแนวคิดก็เพื่อให้บุคคลทุกฝ่ายเนี่ยเข้าใจตรงกันแล้วก็ทำหน้าที่ของตนเนี่ยได้สอดคล้องประสานสัมพันธ์กันนะครับขอบเขตของกรอบแนวคิดเนี่ยก็จะมีอยู่4เรื่องใหญ่เรื่องแรกวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเรื่องที่2ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินเรื่องที่3แนวคิดเกี่ยวกับทุนและการรักษาระดับทุนเรื่องที่4คำนิยามการรับรู้การวัดมูลค่าองค์ประกอบของโครงสร้างงบการเงินซึ่งเรื่องที่4เนี่ยจะไม่ขอกล่าวถึงในที่นี้นะครับวัตถุประสงค์ของรายงานทางการเงินหรืองบการเงินก็คือการให้ข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับกิจการต่อผู้ให้เงินทุนนะครับเพื่อให้ผู้ให้เงินทุนเนี่ยได้ใช้ข้อมูลทางการเงินประกอบการตัดสินใจว่าควรจะให้ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจแก่กิจการหรือไม่อ่านแล้วเข้าใจยากใช่ไหมครับผมพูดแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจคืออย่างนี้ครับคือเวลาเจ้าหนี้กับเจ้าของเนี่ยเขาจะเอาเงินมาลงทุนในกิจการเนี่ยที่เป็นสินทรัพย์เนี่ยนะครับก็คือทรัพยากรเศรษฐกิจเนี่ยเขาต้องอาศัยข้อมูลทางการเงินก่อนว่ากิจการเนี่ยเป็นอย่างไรนะอันนี้ไอ้ตัวงบการเงินหรือรายงานทางการเงินตัวนี้จะบอกให้เจ้าของกับเจ้าหนี้เนี่ยทราบว่าฐานะการเงินผลการงานเป็นอย่างไรแล้วเขาควรจะมายุ่งเกี่ยวหรือจะมาลงทุนให้เงินทุนกับกิจการหรือไม่การให้เงินทุนลงไปในกิจการมันก็จะกลายเป็นสินทรัพย์ของกิจการแล้วก็กิจการก็จะเกิดสิทธิเรียกร้องก็จะต้องมีสิทธิเรียกร้องจากเจ้าหนี้และเจ้าของเกิดขึ้นมานั่นเองข้อ2ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินก็มี2ระดับเป็นคุณภาพพื้นฐานกับคุณภาพเสริมนะครับคุณภาพพื้นฐานก็คือความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจกับความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมคำว่าความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหมายถึงว่าข้อมูลทางการเงินน่ะจะมีคุณภาพก็ต่อสามารถที่จะช่วยประเมินเหตุการณ์ได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตมีคุณค่าทางการพยากรณ์อนาคตแล้วก็มีคุณค่าในการยืนยันว่าข้อมูลในอดีตที่เราเคยพยากรณ์ไว้หรือคาดหวังไว้เนี่ยมันไปตามที่เราอย่างนั้นหรือไม่ส่วนการเป็นตัวแทนที่ทำก็หมายถึงข้อมูลสะท้อนถึงเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจทั้ง3ลักษณะคือข้อมูลนั้นจะต้องครบถ้วนเป็นกลางและปราศจากข้อผิดพลาดที่มีสาระสำคัญถ้าเป็นข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆไม่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเนี่ยเราก็ถือว่าไม่มีสาระสำคัญนะครับแต่ถ้ามีผลกระทบอันนี้ต้องปราศจากที่มันมีสาระสำคัญนะครับที่มีสาระสำคัญคุณภาพเสริมก็จะมี4อย่างคือกความสามารถเปรียบเทียบกันได้ขอความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้ขอความทันเวลาและ4ความสามารถเข้าใจได้นะครับแนวคิดเกี่ยวกับทุนและการรักษาระดับทุนเวลาวัดผลกำไรคือเอารายได้เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายเป็นผลต่างคือกำไรเนี่ยมันมี2แนวคิดแนวคิดที่1ก็คือทุนทางการเงินเวลาเขาเปรียบเทียบเขาเอาทุนสิ้นงวดไปลบทุนต้นงวดนะอย่างที่บอกว่าสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของส่วนเจ้าของนี่ก็คือทุนถ้าเอาทุนสิ้นงวดเช่นทุนสิ้นปีตั้ง100ลบทุนต้นปียกมา80แปลว่าทุนเพิ่มขึ้น20แปลว่าไอ้20เนี่ยคือกำไรนะครับเพราะกำไรเนี่ยมันจะไปบวกเข้ากับบัญชีทุนต้นงวดเป็นทุนปลายงวดถ้าไม่มีการแบ่งกำไรหรือถอนทุนออกมานะครับซึ่งการวัดทุนทางการเงินเนี่ยในการบัญชีการเงินหรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินส่วนใหญ่ก็จะใช้แนวคิดที่1นี้นะแต่หน่วยวัดเนี่ยเงินตราเนี่ยอาจจะใช้อำนาจซื้อเดิมนะก็คือตอนที่มันเกิดรายการขึ้นอำนาจซื้อเงินกี่บาทก็เท่านั้นหรืออาจจะมีปรับอำนาจซื้อคงที่โดยใช้ดัชนีราคาเนี่ยมาปรับให้เป็นอำนาจซื้อณวันสิ้นงวดที่ตรงกันนะแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะใช้อำนาจซื้อเดิมนะครับส่วนทุนทางกายภาพหมายถึงอันนี้กำลังการผลิตสิ้นงวด
รียบเทียบกับกำไรผลิตณวันต้นงวดผลต่างตัวนี้คือกำไรทุนทางกายภาพเนี่ยเขาจะดูไม่ได้ดูจากตัวทุนที่ทางการเงินแต่ดูจากกำลังความสามารถในการก่อให้เกิดกระแสเงินสดในอนาคตซึ่งอันนี้จะมองในเชิงของเศรษฐกิจหรือทางเชิงเศรษฐศาสตร์นะแล้วเขาจะวัดมูลค่าด้วยราคาทุนปัจจุบันคือ current cost นะครับรายละเอียดการคำนวณหากำไรทั้ง3กรณีนะกรณีแรกก็คือทุนทางการเงินโดยอาศัยอำนาจซื้อเดิมทุนทางการเงินอำนาจซื้อคงที่และก็ทุนทางกายภาพเนี่ยดูได้จากตัวอย่างการคำนวณในเอกสารการสอนจุดวิชานะครับเรื่องที่2คือมาตรฐานการรายงานทางการเงินเนี่ยงบการเงินที่จัดทำขึ้นเนี่ยจะถูกต้องตามที่ควรหรือว่าเป็นที่เชื่อถือได้เนี่ยต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแต่ก่อนเรียกว่ามาตรฐานการบัญชีปัจจุบันเปลี่ยนเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS ย่อมาจาก Thai Financial Reporting Standard นะซึ่งเป็นหลักการหรือวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเฉพาะเรื่องที่ใช้ในการจัดทำและนำเสนองบการเงินนะครับประกอบด้วย4ส่วนใหญ่นะครับก็คือคำว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินเนี่ยมันเป็นชื่อกว้างๆนะครับ TFRS เนี่ยมันจะมี4ส่วนก็คือตัวมาตรฐานการรายงานทางการเงินแต่ละฉบับมาตรฐานการบัญชีแต่ละฉบับการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินแต่ละเรื่องแล้วก็การตีความมาตรฐานการบัญชีนะครับทั้ง4ส่วนรวมกันเนี่ยเราเรียกว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินนะครับวัตถุประสงค์ของ TFRS หรือมาตรฐานการรายงานทางเงินก็เพื่อให้งบการเงินเนี่ยสามารถตอบสนองความต้องการร่วมกันของผู้ใช้ได้คือเราบอกผู้ใช้ภายนอกมีหลายฝ่ายซึ่งแต่ละฝ่ายก็อาจจะมีความต้องการเนี่ยร่วมกันอยู่ซึ่งงบการเงินตัวนี้สามารถที่จะตอบสนองความต้องการร่วมได้เพื่อให้งบการเงินสามารถเปรียบเทียบกันในแต่ละปีหรือเปรียบเทียบได้ในแต่ละกิจการและเพื่อให้ผู้สอบบัญชีเนี่ยมีหลักเกณฑ์ในการที่จะใช้ประเมินความถูกต้องตามที่ควรของงบการเงินเวลาผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินจะบอกงบการเงินถูกหรือผิดเนี่ยก็จะอาศัย TFRS เนี่ยเป็นเกณฑ์ในการประเมินถึงความถูกต้องตามที่ควรนะนอกจากนี้ TFRS ยังให้ผู้ลงทุนเนี่ยจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลแล้วก็เพื่อให้ตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยพัฒนาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนองค์ประกอบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS ก็มีอยู่5องค์ประกอบโดยนะอาจจะไม่สมบูรณ์ในแต่ละฉบับนะแต่ทั่วไปก็จะมีคำนิยามการรับรู้รายการการวัดมูลค่าการแสดงมูลค่าการเลือกรับรู้รายการการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลนะครับ TFRS ของไทยก็จะมี2ชุดชุดใหญ่ PAE นะครับ TFRS ชุดใหญ่สำหรับการมีส่วนได้เสียสาธารณะส่วนชุดเล็กนะ TFIS for NPE ซึ่งกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียนะก็จะมีทางเลือก2ทางคือใช้ชุดเล็กหรือจะใช้ชุดใหญ่ก็ได้ถ้าประสงค์นะครับเรื่องสุดท้ายนโยบายการบัญชีก็เป็นหลักการหลักเกณฑ์และประเพณีปฏิบัติกฎและวิธีปฏิบัติที่เฉพาะกิจการนำมาใช้ในการจัดทำและนำเสนองบการเงินตัวอย่างของนโยบายการบัญชีนะครับเช่นการตีราคาทุนของสินค้าคงเหลือถ้าสินค้าเนี่ยมีลักษณะเฉพาะเจาะจงไม่อาจสับเปลี่ยนได้ก็ต้องใช้ราคาเจาะจงแต่ถ้าสินค้าเนี่ยอาจสับเปลี่ยนทดแทนกันได้มี2ทางเลือกจะใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อนหรือวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักก็ได้รายละเอียดนักศึกษาจะได้ผู้ชมและนักศึกษาจะได้ศึกษาเพิ่มเติมในหน่วยต่อๆไปนะครับหรือวิธีการแสดงมูลค่าของที่ดินอคาบกรสินทรัพย์ไม่มีตัวตนก็มี2ทางเลือกคือจะใช้ราคาทุนหรือวิธีราคาที่ตีใหม่หรือวิธีแสดงมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนก็มี2ทางเลือกคือจะใช้มูลค่ายุติธรรมหรือวิธีราคาทุนโดยทั่วไปหมายเหตุประกอบงบการเงินจะเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินนะนโยบายจะเปิดเผยในหมายเหตุประกอบเงินซึ่งจะมีอยู่3เรื่องคือเกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้ในการจัดทำนโยบายการบัญชีอื่นที่การเลือกใช้และลักษณะการดำเนินงานหรือประเภทธุรกิจของกิจการที่มีผลต่อการเปิดเผยนโยบายการบัญชีนโยบายการบัญชีควรจะใช้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อให้งบการเงินมาเปรียบเทียบกันได้นะครับเราลองมาดูแบบประเมินผลง่ายๆนะครับนะข้อ1 นะการบัญชีจำแนกตามเกณฑ์ผู้ใช้แบ่งออกได้อย่างไรอย่างที่บอกการบัญชีเนี่ยเราแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่การบัญชีการเงินกับการบัญชีเพื่อการจัดการยังคำตอบงงงูเพราะถ้าบัญชีการเงินคือผู้ใช้ภายนอกส่วนการบัญชีเพื่อการจัดการก็คือผู้ใช้ภายในนะครับข้อ2รายการใดไม่อยู่ขีดเส้นใต้คำว่าไม่อยู่ในกิจกรรมดำเนินงานการจ่ายส่วนแบ่งกำไรให้กับเจ้าของกิจการอันนี้ไม่อยู่ในเพราะว่าเจ้าของกิจการเนี่ยเอาเงินออกจากกิจการไปแบ่งกำไรให้เจ้าของอันนี้ไม่ได้อยู่ในกิจกรรมดำเนินงานส่วนตั้งแต่การจัด
การเปลี่ยนรูปวัตถุดิบอันนี้อยู่นะการจัดเก็บเงินจากลูกค้าการขายสินค้าให้ลูกค้า

0: การเก็บเงินจากลูกหนี้การขายการหรือการจัดหาวัตถุดิบขอใครขอควายงองูจอจานอันนี้เป็นกิจกรรมดำเนินงานของกิจการโดยปกติสถาบันใดที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีในประเทศไทยที่ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานการบัญชีหรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินก็คือสภาวิชาชีพบัญชีขอควายนะครับข้อมูลช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินเหตุการณ์ในอดีตปัจจุบันอนาคตได้เป็นลักษณะเชิงคุณภาพประเภทใดของรายงานทางการเงินตามกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินนะครับอันนี้ก็คือความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจคือมีการยืนยันพยากรณ์มีคุณค่าในการพยากรณ์อนาคตแล้วก็มีการยืนยันข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตคำตอบกอไก่ข้อสุดท้ายนะครับวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีหลายอย่างยกเว้นข้อใดนี้มาตรฐานการรายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบการเงินก็คือผู้ใช้ภายนอกเป็นหลักก็ให้งบเปรียบเทียบกันได้ใช่แต่ก็ถามยกเว้นแสดงว่าข้อกรไม่ใช่คำตอบขอให้งบการเงินตอบสนองต่อผู้ใช้ร่วมได้ใช่ก็ไม่ใช่ขอยกเว้นขอตลาดเงินตลาดทุนอย่างมีคุณภาพใช่งอเพื่อให้ผู้ลงทุนจัดสรรได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ใช่จอเพื่อให้ผู้บริหารขีดเส้นใต้ผู้บริหารผู้บริหารนี่เป็นบุคคลภายในไม่ใช่ไม่ในการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องใช้ตัวมาตรฐานการรายงานทางการเงินนะครับอันนี้เป็นการบัญชีเพื่อการจัดการยังคำตอบคือจอจานนะครับเท่าที่กล่าวมานะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมและนักศึกษาจะได้รับความรู้สาระเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นนะทางการบัญชีและวิชาชีพบัญชีตามสมควรนะสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากชุดวิชา30208นะครับ
1: นั่นก็เป็นสาระสำคัญของหน่วยที่1ค่ะตอนนี้นะคะเราไปฟังสาระสำคัญของหน่วยที่2เรื่องรายงานทางการเงินโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ธัญรัตน์วสวรรณวัฒน์ค่ะติดตามรับชมได้เลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและนักศึกษาในหน่วยที่2นี้จะเป็นเรื่องรายงานทางการเงินหรือ financial report บางคนก็จะเรียกว่ารายงานการเงินก่อนอื่นมาทราบความหมายก่อนนะคะความหมายของการรายงานทางการเงินก็คือการสื่อสารข้อมูลทางการเงินในรูปของรายงานซึ่งมีส่วนประกอบที่สำคัญคืองบการเงินนะคะงบการเงินถือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของรายงานทางการเงินนอกจากนี้ก็จะมีรายงานทางการเงินอื่นๆอย่างเช่นข้อมูลสำคัญในรอบ3ปีหรือ5ปีรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการดำเนินงานของฝ่ายบริหารรายงานทางการเงินนี้ก็จะนำเสนอให้กับผู้ใช้ซึ่งแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือผู้ใช้ภายในและผู้ใช้ภายนอกกิจการผู้ใช้ภายในก็คือผู้บริหารเท่านั้นไม่ได้รวมถึงพนักงานโดยทั่วไปนะคะเพราะข้อมูลทางด้านการบริหารจะมีความสำคัญถือเป็นความลับของกิจการส่วนผู้ใช้ภายนอกนั้นจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือผู้ใช้ที่มีส่วนได้เสียโดยตรงกับกิจการและมีส่วนได้เสียในทางการเงินโดยอ้อมกับกิจการผู้ที่เป็นมีส่วนได้เสียโดยตรงกับกิจการนั้นก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะซึ่งเป็นผู้ให้เงินทุนแก่กิจการก็คือกลุ่มที่เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้นในกรณีที่เป็นบริษัทจำกัดแล้วอีกกลุ่มนึงก็คือที่เป็นเจ้าหนี้กิจการก็เป็นผู้ให้เงินทุนแก่กิจการแต่อยู่ในฐานะเจ้าหนี้นะคะในหน่วยที่2เนี้ยจะเน้นเรื่องของรายงานทางการเงินในรูปของงบการเงินและงบการเงินที่จะกล่าวเนี้ยก็จะเป็นงบการเงินที่จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์โดยทั่วไปที่จะนำเสนอกับผู้ใช้ภายนอกคือผู้ใช้ภายนอกเนี้ยเป็นกลุ่มที่ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้กิจการจะทำรายงานตามที่ตัวเองต้องการคืออยากรู้อะไรก็ไม่สามารถจะแบบล้วงลึกข้อมูลได้นอกจากเป็นรายงานที่กิจการนำเสนอโดยวัตถุประสงค์ทั่วไปแต่ว่าก็เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีนะคะไม่ได้จัดทำเองตามที่อำเภอใจแต่ว่าต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินคราวนี้มาดูว่าในมาตรฐานรายงานทางการเงินอันนี้จะใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่1เรื่องการนำเสนองบการเงินปี2560นะคะก็ได้ระบุว่างบการเงินฉบับสมบูรณ์นั้นจะประกอบได้5อย่างด้วยกันอย่างที่1คืองบแสดงฐานะการเงิน2งบแสดง2งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ3งบกระแสเงินสด4งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

แต่ถ้าพูดโดยรวมส่วนของเจ้าของนะคะตรงนี้ก็เลยเรียกว่างบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและ5หมายเหตุประกอบงบการเงินใน5ส่วนนี้ก็จะมีการจัดทำและนำส่งกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดให้นิติบุคคล5ประเภทเนี่ยนำส่งแต่ว่านำส่งไม่เหมือนกันนะคะเรามาดูตารางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ได้กำหนดแบบรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินเนี่ยไว้เป็น5แบบแล้วก็แบ่งตามผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีตามกฎหมายบัญชีซึ่งมีนิติบุคคลแต่ละประเภทประเภทแรกเนี่ยก็คือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนจะต้องทำตามแบบ1แบบ1คือประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนและหมายเหตุประกอบงบการเงินจะเห็นว่าห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนจะทำงบองค์ประกอบงบการเงินแค่3รายการนี้เท่านั้นนะคะแต่ถ้าเป็นบริษัทจำกัดจะต้องทำตามแบบ2ก็คือมีงบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของแล้วก็หมายเหตุประกอบงบการเงินแต่ถ้าเป็นบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งมีผู้ถือหุ้นจำนวนมากอันนี้จะต้องทำตามแบบ3ก็จะมีงบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของงบกระแสเงินสดและหมายเหตุประกอบงบการเงินจะเห็นว่าในส่วนของบริษัทที่เป็นมหาชนจำกัดเนี้ยจะต้องทำอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เนื่องจากบริษัทมหาชนจำกัดเป็นบริษัทที่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณชนมีผู้ถือหุ้นจำนวนมากประชาชนทั่วไปที่ซื้อหุ้นนั้นจะต้องได้รับความคุ้มครองดังนั้นเนี่ยจะต้องนำเสนองบการเงินที่เป็นฉบับสมบูรณ์โดยเฉพาะจะเห็นว่ามีการทำงบกระแสเงินสดนะคะซึ่งกฎหมายไม่ได้กำหนดให้กิจการอื่นทำนะตอนนี้กฎหมายกำหนดให้เฉพาะมหาชนจำกัดเท่านั้นต้องทำงบกระแสเงินสดส่วนงบกำไรขาดทุนเนี้ยจะไม่เรียกว่างบกำไรขาดทุนเฉยๆนะคะจะมีส่วนต่อท้ายว่างบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จต่อไปนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยอันนี้ต้องทำตามแบบ4ก็มีงบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและหมายเหตุประกอบงบการเงินส่วนนิติบุคคลที่เป็นกิจการร่วมค้าตามประมวลราษฎากรก็ต้องทำตามแบบ5มีงบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและหมายเหตุประกอบงบการเงินนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องทราบนะคะโดยเฉพาะขอเน้นย้ำอีกทีนะคะในเรื่องของบริษัทมหาชนจำกัดนะคะต้องทำฉบับสมบูรณ์แบบคือมีงบกระแสเงินสดและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทีนี้มาดูว่ามาตรฐานการบัญชีเนี่ยต้องการให้ผู้ใช้งบการเงินได้ทราบว่าสิ่งนี้เราเรียกว่างบการเงินดังนั้นเนี่ยจึงต้องมีการระบุชื่อของงบการเงินมี5ส่วนนะคะที่จะทำให้ทราบว่าเป็นงบการเงินส่วนแรกก็คือชื่อบริษัทกิจการนี้ชื่อบริษัทพิมพ์ใจจำกัดส่วนที่2คือชื่อของงบการเงินอันนี้แสดงตัวอย่างคืองบแสดงฐานะการเงินถ้าเป็นงบกระแสเงินสดตรงนี้ก็ต้องใช้คำว่างบกระแสเงินสดส่วนที่3คือวันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงานในงบแสดงฐานะการเงินจะต้องระบุวันที่ให้ชัดเจนว่าเป็นวันใดโดยปกติก็จะเป็นวันสิ้นรอบถ้ารอบบัญชีนั้น1ปีก็คือสิ้นสุดถ้าเริ่ม1มกราคมสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมแต่ถ้าเป็นงบกำไรขาดทุนจะต้องแสดงเป็นงวดจะไม่ใช้คำว่าณวันที่นะคะเนื่องจากกำไรขาดทุนนั้นเนี่ยจะแสดงเป็นงวดเช่นงวด1เดือนหรืองวด3เดือน6เดือนหรือ1ปีต่อไปส่วนประกอบที่4สกุลเงินที่ใช้รายงานตรงนี้ก็คือเป็นเงินสกุลเงินบาทนะคะแต่ถ้าเป็นของประเทศอเมริกาก็จะใช้เป็นสกุลสหรัฐดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็ส่วนที่5คือจำนวนหลักที่ใช้ในการแสดงจำนวนเงินอันนี้เป็นหลักพันบาทแต่ถ้าเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเนี่ย

อาจจะต้องใช้เป็นหลักถึงล้านบาทนะคะแล้วก็มีข้อสังเกตอีกว่าในการแสดงงบการเงินเนี้ยปีที่แสดงคือ 2025X2 นะคะเป็นปี 25X2 แต่เวลาแสดงตัวเลขเนี่ยจะต้องมีเปรียบเทียบปีก่อนหน้าคือ 25X1 แล้วก็มีหมายเหตุประกอบงบการเงินคือส่วนที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับรายการนั้นๆเป็นคำอธิบายเพิ่มเติมนะคะซึ่งจะอยู่เดี๋ยวจะอธิบายในตอนหลังมาดูงบแสดงฐานะการเงินก่อนมีองค์ประกอบอะไรบ้างงบแสดงฐานะการเงินเนี่ยก็จะบอกว่ากิจการมีสินทรัพย์เท่าไหร่ซึ่งสินทรัพย์จะเท่ากับหนี้สินบวกด้วยส่วนของเจ้าของนะคะสินทรัพย์เนี้ยก็จะแยกเป็นส่วนใหญ่ๆคือสินทรัพย์หมุนเวียนแล้วก็สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทางด้านหนี้สินก็จะมีหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียนแล้วก็ประกอบด้วยส่วนของเจ้าของรวมกันแล้วเนี่ยด้านซ้ายสินทรัพย์รวมต้องเท่ากับด้านขวาคือหนี้สินและส่วนของเจ้าของนะคะการที่เราจะบอกว่ากิจการนั้นร่ำรวยหรือไม่เราจะดูแค่สินทรัพย์อย่างเดียวไม่ได้บางทีเราเห็นว่ามีหรือบุคคลธรรมดาที่มีบ้านหรือรถยนต์จำนวนมากเนี่ยเราจะคิดว่าเขารวยก็ไม่ใช่เราต้องดูว่าเขามีหนี้สินไหมเพราะว่ารถยนต์หรือสินทรัพย์ที่เราเห็นนั้นเนี่ยอาจจะติดไฟแนนซ์อยู่มีภาระหนี้สินอยู่และเป็นส่วนของเขาเองเนี่ยเท่าไหร่นะคะจึงจะทราบว่าฐานะการเงินของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรทีนี้ในส่วนของเจ้าของเนี่ยก็จะมีลักษณะต่างกันตามประเภทกิจการเช่นกิจการเจ้าของคนเดียวเราจะเรียกว่าส่วนของเจ้าของก็จะแสดงทุนของเจ้าของอันนี้สมมุตินายเขียวทองแล้วก็บวกด้วยกำไรสุทธิแล้วก็ออกยอดรวมแต่ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนเนี่ยเราจะเรียกว่าส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนนะคะตรงนี้ยกตัวอย่างว่ามีหุ้นส่วน2คนคือนายกและนายขอก็จะแสดงทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคนแล้วก็จะแสดงบวกด้วยกำไรหรือขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสังเกตว่าถ้าเป็นกำไรจะไม่ใส่วงเล็บแต่ถ้าเมื่อไหร่ใส่วงเล็บนั่นแสดงว่าเป็นผลขาดทุนส่วนของบริษัทจำกัดในส่วนของบริษัทอาจจะเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดก็ได้นะคะอันนี้ก็แสดงส่วนของผู้ถือหุ้นมีที่สำคัญคือทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วบวกด้วยส่วนเกินมูลค่าหุ้นแล้วก็กำไรสะสมทีนี้เรามาดูรูปแบบของงบแสดงฐานะการเงินนะคะซึ่งสามารถแสดงได้2แบบคือแบบบัญชีและแบบรายงานที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าแบบบัญชีก็คือแบ่งเหมือนกับรูปตัวทีนะคะถ้านี้เรามองเส้นนี้นะแล้วก็เส้นแบ่งเนี่ยคือเหมือนกับรูปตัวทีนั่นคือสินทรัพย์เนี่ยแสดงอยู่ด้านซ้ายมือและส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ด้านขวามือแล้วก็เรียงตามสภาพคล่องจะเห็นว่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีความคล่องตัวได้มากที่สุดก็แสดงเป็นรายการแรกแล้วก็ตามด้วยสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องน้อยลงมาตามลําดับจนกระทั่งถึงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นทางด้านหนี้สินก็เช่นกันหนี้สินหมุนเวียนก็คือหนี้สินต้องชำระภายใน12เดือนหรือ1ปีเนี่ยนะคะก็มีพวกเงินเบิกเกินบัญชีหรือเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเจ้าหนี้การค้าส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน1ปีรวมถึงภาษีเงินได้ค้างจ่ายอันนี้ก็เป็นประเภทที่เรียกว่าหมุนเวียนส่วนที่ไม่หมุนเวียนเนี่ยก็จะเป็นเงินกู้ระยะยาวแล้วก็ไม่หมุนเวียนอย่างอื่นนะคะส่วนของผู้ถือหุ้นนี้ได้อธิบายแล้วนะคะอันนี้เราเรียกว่าแบบบัญชีคราวนี้ด้านซ้ายมือที่เราเห็นสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยคำว่าสินทรัพย์หมุนเวียนก็คือสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดแน่นอนเลยคือตัวแรกคือเงินสดแล้วก็ตัวอื่นๆก็คือสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายใน12เดือนหรือ1ปีนะคะเช่นเงินลงทุนชั่วคราวหรือลูกหนี้การค้าก็ต้องเก็บเงินได้ภายใน1ปีเงินให้กู้ระยะสั้นหรือสินค้าคงเหลือพวกนี้จัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก็คือให้ประโยชน์ในระยะยาวเกินกว่ารอบ12เดือนนะคะเช่นเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ดินอาคารอุปกรณ์รวมถึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทีนี้ถ้าเราจะทำงบการเงินในปัจจุบันเนี้ยงบแสดงฐานะการเงินก็นิยมที่จะแสดงแบบรายงานนะคะถ้าเราไปดูในงบของตลาดหลักทรัพย์ต่างๆเนี่ยบริษัทต่างๆแสดงแบบรายงานก็คือจะแสดงสินทรัพย์เนี่ยเรียงจากข้างบนลงล่างแล้วส่วนที่เป็นหนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้นเนี่ยจะมาแสดงต่อจากรายการสินทรัพย์
นะคะอันนี้จะไม่ได้แสดง

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
2: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตได้เอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.thหรือคลิกไปที่ www.scou.ac.th
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
4: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
5: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ
6: ่อผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ่อ
7: แล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
8: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
9: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
7: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
3: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
10: กลับมาสู่ช่วงที่2ค่ะตอนนี้นะคะไปฟังสาระสำคัญของหน่วยที่2กันต่อค่ะ
11: ทีนี้มาในเรื่องของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จก็จะมีองค์ประกอบ2ส่วนใหญ่ๆคือองค์ประกอบของกำไรขาดทุนแล้วก็องค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จกำไรขาดทุนนี่ก็คือตัวรายได้กับค่าใช้จ่ายส่วนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส่วนใหญ่ก็คือเป็นรายการที่ยังไม่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนยกตัวอย่างเช่นการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้นหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนอันนี้จะอยู่ในเรื่องของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมาดูตัวอย่างนะคะการแสดงงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเนี่ยสามารถแสดงได้2แบบคือแบบงบเดียวกับแบบ2งบอันนี้เป็นแบบงบเดียวนะคะก็จะดูที่หัวงบหัวงบนี่คืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด1ปีนะก็จะมีรายได้หักด้วยค่าใช้จ่ายเรียกว่ากำไรขาดทุนก่อนภาษีเงินได้แล้วก็หักด้วยภาษีเงินได้ 20% เป็นกำไรขาดทุนสำหรับปีแล้วก็ต่อลงมานะคะด้วยกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตรงนี้เผอิญในหน้าสไลด์ไม่พอก็ได้ยกมาไว้ตรงนี้นะคะในความหมายก็คือว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่ต่อจากกำไรขาดทุนสำหรับปีนะคะก็มาลงเป็นกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นประกอบด้วยขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายอันนี้หมายความว่า

เงินลงทุนเนี้ยเคยซื้อมาราคาทุนเช่น10บาทแล้วมูลค่ายุติธรรมลดลงก็เลยกลายเป็นผลขาดทุนนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ขายไปจริงก็เลยถือว่ายังไม่รับรู้แต่ในการแสดงของงบเบ็ดเสร็จเนี่ยจะต้องนำมาแสดงไว้ให้ทราบด้วยก็เลยมาต่อท้ายตรงนี้นะคะตรงนี้ขาดทุนเนี่ยไม่เสียภาษีเพราะนั้นขาดทุนเบ็ดเสร็จสุทธิก็คือ2นะคะ2ล้านบาทผลลัพธ์สุดท้ายเรียกว่ากำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี238ล้านบาทอันนี้เรียกว่าแบบงบเดียวนี้ถ้าทำเป็น2งบเรามาดูหัวงบนะคะหัวงบแรกเนี่ยเราเรียกว่างบกำไรขาดทุนหัวงบที่2เราเรียกว่างบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะเห็นว่าจะคล้ายคลึงกับแบบเดียวแต่ว่าแตกออกมาเป็น2งบการเงินเห็นว่าในงบกำไรขาดทุนเนี่ยจะเอารายได้หักค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็นกำไรขาดทุนก่อนภาษีเงินได้หักด้วยภาษีเงินได้เป็นกำไรขาดทุนสำหรับปีนะคะอันนี้ก็จะจบที่ตรงนี้240ล้านบาทส่วนอีกงบหนึ่งงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จก็จะเอาเฉพาะส่วนที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยจะเอากำไรขาดทุนสำหรับปีตัวเลขสุดท้ายของงบแรกคะมาตั้งต้นเป็นรายการแรกแล้วก็จะมาบวกลบด้วยกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอันนี้ก็คือผลขาดทุนจากการที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการผลขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายแล้วก็ได้ผลลัพธ์เท่ากันนะคะคือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีเนี่ย238ล้านบาทบริษัทสามารถจะทำงบการเงินแบบงบเดียวหรือ2งบก็สามารถเลือกทำได้นะคะทีนี้ในส่วนของค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะมีการจำแนกค่าใช้จ่ายเป็น2แบบคือตามลักษณะของค่าใช้จ่ายกับตามหน้าที่ถ้าเป็นตามหน้าที่เนี่ยก็ยังมี2แบบคือแบบขั้นเดียวกับแบบหลายขั้นเรามาดูตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของงบกำไรขาดทุนซึ่งจำแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายลักษณะนั้นคืออะไรเรามาดูในกรอบสีแดงนี้นะคะลักษณะอย่างอันแรกเนี่ยการเปลี่ยนแปลงในส่วนของสินทรัพย์ที่เป็นสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำถ้าเป็นแบบหน้าที่เราก็จะเรียกตรงนี้ว่าต้นทุนขายแต่ถ้าเป็นแบบลักษณะตรงนี้เราจะเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำส่วนที่หายไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นค่าใช้จ่ายหรือส่วนของวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ไปอันนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายแล้วก็ยังมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆอันนี้ก็เรียกว่าจำแนกตามลักษณะของค่าใช้จ่ายนะคะส่วนล่างนี้ก็จะเหมือนกันนะคะมาดูแบบตามหน้าที่อันนี้แสดงแบบขั้นเดียวนะคะขั้นเดียวก็คือรวมยอดรายได้รวมยอดค่าใช้จ่ายนะคะเรียกว่าขั้นเดียวแล้วก็ส่วนข้างล่างเนี้ยกำไรก็จะแสดงเหมือนกันอันนี้ค่าใช้จ่ายเนี่ยทำไมถึงเรียกว่าตามหน้าที่หน้าที่ในการกิจการที่ผลิตสินค้าขายเนี่ยก็จะมี3หน้าที่ใหญ่ๆคือหน้าที่การผลิตก็เรียกว่าต้นทุนขายคือเมื่อผลิตแล้วนำออกขายเนี่ยต้นทุนที่ถูกตัดออกไปขายแล้วเนี่ยก็จะเรียกว่าต้นทุนขายนะคะคือตัดจากต้นทุนการผลิตไปเป็นต้นทุนขายแล้วก็หน้าที่ที่เกี่ยวกับการขายเช่นพนักงานขายค่าขนส่งค่าโฆษณาอันนี้ก็จะเป็นการขายเรียกว่าค่าใช้จ่ายในการขายส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารสำนักงานค่าตอบแทนผู้บริหารเงินเดือนของพนักงานบัญชีที่อยู่ในสำนักงานหรือว่าค่าอุปกรณ์ตกแต่งสำนักงานนะคะอันนี้ก็เรียกว่าค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ทีนี้ถ้าเราแบบตามหน้าที่แต่ว่าใช้แบบหลายขั้นก็จะแสดงกำไรขาดทุนเนี่ยเป็น5ขั้นด้วยกันนะขั้นที่1เรียกว่ากำไรขั้นต้นก็คือเอารายได้จากการขายหักต้นทุนขายก่อนเรียกว่ากำไรขั้นต้นส่วนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเรียกว่าสำคัญที่สุดเลยในการบริหารจัดการธุรกิจแล้วก็รวมด้วยรายได้อื่นผลลัพธ์เรียกว่าขั้นที่2คือกำไรก่อนค่าใช้จ่ายหลังจากนั้นหากค่าใช้จ่ายในการขายค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าใช้จ่ายอื่นก็จะได้ผลลัพธ์ขั้นที่3คือกำไรขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ต่อมาหากต้นทุนทางการเงินได้ขั้นที่4คือกำไรขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้วก็หักด้วย

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็นขั้นสุดท้ายคือกำไรขาดทุนสุทธิทีนี้งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของก็จะยกตัวอย่างของรูปบริษัทจำกัดนะคะเรียกงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นคำว่าเปลี่ยนแปลงก็คือต้องแสดงการเคลื่อนไหวตั้งแต่ต้นงวดปลายงวดตรงนี้ยกตัวอย่างยกมามียอดคงเหลือยกมาวันที่1มกราคม 25X1 เป็นวันต้นงวดแล้วก็มีรายการเปลี่ยนแปลงระหว่างงวดแล้วก็ยอดคงเหลือณวันสิ้นงวดคือ31ธันวาคมปี 25X1 มีรายการที่สำคัญก็คือทุนที่ชำระแล้วนะคะต้นงวดเนี่ยมีอยู่ 2,500 นะคะมีหน่วยเป็น1,000บาทขอเรียกสั้นๆว่า 2,500 แล้วก็มีรายการเปลี่ยนแปลงคือมีการเพิ่มทุนบริษัทหุ้นสามัญขายเพิ่มทุนอีก 2,000 รวมเป็น 4,500 นะคะแต่ในการขายเนี้ยขายได้มากกว่ามูลค่าที่จดทะเบียนไว้มูลค่าที่จดทะเบียนไว้เราเรียกว่าราคาตราไว้หรือว่า par value แต่ว่าขายได้มากกว่า 2,000 นะคะขายได้เป็น 2,330 ส่วนที่เป็น330เนี่ยเราไม่เรียกกำไรนะคะเราเรียกว่าส่วนเกินมูลค่าหุ้นก็จะแยกออกมาต่างหากผลก็คือทำให้ส่วนเกินมูลค่าหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 นะคะส่วนกำไรสะสมมีต้นงวดอยู่135มีการปรับปรุงโดยการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีมีผลทำให้ตัวกำไรเนี่ยได้ปรับปรุงเพิ่มขึ้นเป็น435ในระหว่างปีมีกำไรเกิดขึ้นอีก 1,485 นี้เป็นตัวบวกแล้วก็ได้มีการจ่ายเงินปันผลไป800อันนี้ก็เป็นตัวหักผลลัพธ์ก็จะเหลือ 1,120แล้วก็ยังมีองค์ประกอบอื่นอีกนะคะซึ่งมียอดต้นงวด980มียอดเพิ่มขึ้นอีก101ก็เป็น 1,080 ตรงนี้เราเลยเรียกว่างบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะอีกอันนึงเป็นงบกระแสเงินสดงบกระแสเงินสดเนี่ยจะมีกิจกรรม3อย่าง3กิจกรรมด้วยกันคือกิจกรรมดำเนินงานกิจกรรมลงทุนแล้วก็กิจกรรมจัดหาเงินนะคะสิ่งที่จะแสดงตรงนี้ก็คือกิจกรรมดำเนินงานเนี่ยสามารถทำได้2วิธีคือวิธีทางตรงและวิธีทางอ้อมวิธีทางตรงอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นว่าเราทราบว่ามีการได้มาจากไหนแล้วใช้ไปทำอะไรบ้างตรงนี้จะเห็นว่ารายการส่วนใหญ่ได้เงินสดมาจากการขายสินค้า 300,000 กว่าบาทแล้วก็มีการจ่ายที่เป็นรายการใหญ่คือซื้อสินค้านอกนั้นก็จ่ายค่าใช้จ่ายในการขายบริหารและภาษีตรงนี้จึงเรียกว่าวิธีทางตรงนะคะเบ็ดเสร็จแล้วมีเงินสดสุทธิเนี่ยได้มามากกว่าใช้ไปก็ได้มามากกว่าใช้ไปอยู่ 40,000 บาททางด้านขวาเป็นวิธีทางอ้อมเราจะไม่ทราบว่าได้มาและใช้ไปจากอะไรบ้างเนื่องจากเราจะตั้งต้นด้วยกำไรก่อนภาษีเงินได้และมีการปรับกระทบยอดกำไรตัวนี้เป็นกำไรที่เรียกว่าเกณฑ์คงค้างนะคะนักศึกษาคงได้เรียนมาแล้วในหน่วยที่1นะคะคำว่าเกณฑ์คงค้างเสร็จแล้วเราต้องมีการปรับกระทบยอดให้รายการกำไรตัวนี้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงานเรียกว่าเกณฑ์เงินสดนะคะอันนี้ก็วิธีการปรับปรุงจะไม่อธิบายนะคะเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยจะอยู่ในหน่วยที่5เรื่องงบกระแสเงินสดนะคะเพียงแต่ตรงนี้ให้นักศึกษาได้เข้าใจว่าการแสดงกิจกรรมดำเนินงานนั้นสามารถแสดงได้2แบบคือวิธีทางตรงและวิธีทางอ้อมซึ่งกิจการส่วนใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็จะใช้วิธีทางอ้อมนะคะอันนี้เป็นการแสดงกิจกรรมลงทุนนะคะซึ่งจะเป็นรายการที่ต่อจากกิจกรรมดำเนินงานนะคะแล้วก็ตามด้วยกิจกรรมจัดหาเงินแล้วเมื่อนำ3กิจกรรมเนี่ยมารวมกันแล้วเนี่ยก็จะได้ผลลัพธ์คือรายการเงินสดตรงนี้เพิ่มขึ้นสุทธิ 140,000 นะคะก็คือเมื่อกี้ขอย้อนนิดนึงก็คือมาจากการดำเนินงานเนี่ย 40,000 บาทแล้วก็ใช้ไปอยู่ 35,000 แล้วก็มีได้มาจากการจัดหาเนี่ย 45,000 เบ็ดเสร็จแล้วก็มีเงินเนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่เงินสดเพิ่มขึ้น 140,000 บาทเมื่อเทียบกับต้นงวดแล้วเนี่ยก็ทำให้เงินไปงวดเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 150,000 บาทองค์ประกอบสุดท้ายของงบการเงินก็คือหมายเหตุประกอบงบการเงินเราเรียกว่า note to the financial statements อันนี้จะมีการแสดง4รายการใหญ่ๆนะคะรายการที่ต้องเปิดเผยข้อแรกก็คือข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การจัดทำ

งบการเงินต้องระบุว่าเป็นไปตามมาตรฐานเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้วก็ซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชีข้อที่2เป็นการสรุปนโยบายการบัญชีหรือ accounting policy ที่สำคัญเฉพาะที่สำคัญนะคะในส่วนนี้ก็จะ

หรือใช้มูลค่ายุติธรรมอันนี้ก็ต้องบอกเกณฑ์ไว้ฮะแล้วก็ 2.2 จะต้องบอกนโยบายการบัญชีที่กิจการเลือกใช้เช่นมีการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์เนี่ยใช้วิธีเส้นตรงมีอายุการใช้งานเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องระบุไว้หรือเรื่องของลูกหนี้การค้าก็ต้องระบุไว้ว่าใช้นโยบายในการหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์โดยมีวิธีการคิดอย่างไรการเปิดเผยในกลุ่มที่3เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินได้กำหนดให้เปิดเผยนะคะแล้วก็ข้อที่4ข้อมูลเพิ่มเติมที่ยังไม่ได้นำเสนอไว้ในที่อื่นในงบการเงินตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างเช่นบริษัทไปค้ำประกันแล้วก็อาจจะมีหนี้สินที่จะต้องชดใช้ในอนาคตเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่จะต้องเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วยนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเห็นองค์ประกอบของงบการเงินซึ่งมี5องค์ประกอบใหญ่ๆนักศึกษาต้องทำความเข้าใจให้ดีนะคะใน5องค์ประกอบนี้ทีนี้จะมาเน้นหลักการพื้นฐานของบัญชีก็คือเรียกว่าสมการบัญชีหรือ accounting equationนะคะสมการบัญชีจะมีสมการคือสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกด้วยส่วนของเจ้าของนะคะซึ่งก็จะเป็นที่มาของงบแสดงฐานะการเงินเมื่อเราย้ายข้างสินส่วนที่เป็นส่วนของเจ้าของเนี่ยมาไว้ด้านซ้ายย้ายสินทรัพย์ไปข้างขวาเราจะได้ว่าส่วนของเจ้าของเท่ากับสินทรัพย์ลบหนี้สินนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่อธิบายไปแล้วว่าเราจะดูว่าฐานะการเงินดีหรือไม่ดูแค่สินทรัพย์อย่างเดียวไม่ได้ต้องดูว่าเขามีหนี้สินไหมนะคะเมื่อมีหนี้สินนำมาหักออกก็จะเหลือเป็นส่วนของเจ้าของถึงจะทราบว่ามีฐานะการเงินเนี่ยเป็นอย่างไรดีหรือไม่นะคะส่วนของเจ้าของเนี่ยเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสินทรัพย์สุทธินะคะสินทรัพย์สุทธิก็เลยเท่ากับสินทรัพย์รวมลบด้วยหนี้สินรวมนะคะอันนี้เราจะมาดูว่าเมื่อมีรายการค้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมีผลกระทบต่อสมการบัญชีอย่างไรแล้วมันก็จะส่งผลไปยังงบแสดงฐานะการเงินเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะตัวอย่างรายการที่1การลงทุนโดยผู้ถือหุ้นสามัญบริษัทได้ขายหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นรวมแล้วเนี่ย 300,000 บาทรายการนี้ก็จะทำให้สินทรัพย์ที่เป็นเงินสดนั้นเพิ่มขึ้น 300,000 บาทแล้วก็มีผลกระทบในด้านขวามือคือทำให้ทุนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นซึ่งทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะคะตรงนี้300,000บาทรายการที่2บริษัทได้ซื้ออุปกรณ์เป็นเงินสด 50,000 บาทมีผลกระทบอย่างไรจะเห็นว่าเงินสดจะลดลง 50,000 บาทในขณะเดียวกันมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 50,000 บาทเป็นการกระทบด้านสินทรัพย์ด้วยกันนะคะส่วนด้านขวามือนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปรายการที่3ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเป็นเงินเชื่อรายการนี้มีการซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเป็นเงินเชื่อ 60,000 บาทก็จะทำให้สินทรัพย์ที่เป็นวัสดุขอกับวัสดุสำนักงานเนี่ยเพิ่มขึ้น 60,000 บาทด้านซ้ายนะคะด้านขวาก็คือจะมีหนี้สินคือส่วนของเจ้าหนี้การค้าเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น 60,000 บาทดังนั้นสมการก็ยังสมดุลอยู่นะคะรายการที่4ได้รับเงินสดจากการให้บริการบริษัทนี้ได้ให้บริการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะเมื่อได้รับเงินสดมาเนี่ยก็จะถือเป็นรายได้ผลกระทบก็คือด้านซ้ายเรามีเงินสดที่เพิ่มขึ้นมีเงินสดเพิ่มขึ้น 40,000 บาทและด้านขวาก็คือมีรายได้เพิ่มขึ้น 40,000 บาทรายได้ที่เพิ่มขึ้นนี้จะส่งผลทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นรายการที่5ให้บริการซ่อมแซมแล้วสำเร็จแล้วแต่ว่าลูกค้ายังไม่ชำระเงินเพราะนั้นการกระทำตรงนี้ถือว่าสำเร็จแล้วก็คือมีรายได้เกิดขึ้นแล้วแต่ลูกค้ายังไม่ชำระเงินจำนวน 30,000 บาทก็ถือว่ามีสินทรัพย์เนี่ยเป็นลูกหนี้การค้าลูกหนี้การค้าทำไมเรียกว่าเป็นสินทรัพย์เป็นเพราะว่ากิจการมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้ลูกหนี้เนี่ยมาชำระหนี้ภายในเวลาที่กำหนดนะคะจึงเรียกว่าสิทธิตัวนี้ในบัญชีเรียกว่าลูกหนี้การค้าก็จะมียอดเพิ่มขึ้น 30,000 บาท

0: ทางด้านขวามีรายได้เพิ่มขึ้นก็ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้น 30,000 บาทรายการที่6บริษัทได้จ่ายค่าเช่าร้านไป 10,000 บาทจ่ายเงินเดือนพนักงาน 18,000 บาทแล้วก็จ่ายค่าสาธารณูปโภค 5,000 บาททั้งหมดรวมแล้วเนี่ย 33,000 บาทก็ทำให้สินทรัพย์นั้นลดลงคือเงินสดนะคะและทางด้านขวาเนี่ยรายการทั้ง3นี้เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายนี้มีผลทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงนะคะ 33,000 รายการที่7เงินสดรับจากลูกหนี้การค้าเมื่อกี้เรามีลูกหนี้อยู่ 30,000 ตอนนี้ลูกหนี้นำเงินมาชำระ 12,000 บาทผลกระทบก็คือทำให้เงินสดเพิ่มขึ้น 12,000 บาทแล้วก็ลูกหนี้การค้านั้นลดลง 12,000 บาทนะคะส่วนข้างขวาไม่เปลี่ยนแปลงนะคะไม่มีผลกระทบรายการที่8การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด 27,000 อันนี้เป็นการยกตัวอย่างให้เห็นผลกระทบแต่ในทางปฏิบัติความเป็นจริงแล้วเนี่ยบริษัทต้องคำนวณรายได้หักค่าใช้จ่ายแล้วหากำไรขาดทุนและปิดงบประจำปีก่อนจึงจะนำเสนอผู้ถือหุ้นให้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลนะคะอันนี้ก็ได้ลัดขั้นตอนตรงนั้นไปแต่ต้องการนำมาแสดงเพื่อให้เห็นว่ามีผลกระทบอย่างไรในการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้นะคะเมื่อจ่ายเป็นเงินสดเนี่ยเงินสดก็ลดลงไป 27,000 แล้วก็ทางด้านขวาคือตัวกำไรสะสมนั้นก็จะลดลงกำไรสะสมที่ลดลงเนี่ยก็ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 27,000 มีข้อสังเกตว่าเงินปันผลนี้ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายนะคะเพราะเป็นการจ่ายจากกำไรนะคะสุดท้ายเราก็จะมาดูว่ารายการทั้ง8เนี่ยมีผลทำให้เงินสดของกิจการเหลือเท่าไหร่ตอนนี้ก็คือรายการที่1ขายหุ้นได้ 300,000 หักค่าซื้ออุปกรณ์ 50,000 บวกรายได้ค่าซ่อมเป็นเงินสด 40,000 หักค่าใช้จ่าย 33,000 รับเงินจากลูกหนี้บวกอีก 12,000 หากจ่ายเงินสดปันผลอีก 27,000ผลลัพธ์ก็คือมีเงินสดเหลืออยู่ 242,000 บาทตัวนี้ก็จะไปปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินนะคะอันนี้เราก็จะเชื่อมโยงสมการบัญชีเนี่ยมาที่งบแสดงฐานะการเงินเราก็จะเห็นว่าณวันที่30กันยายนซึ่งเป็นวันที่รายงานเนี่ยมีเงินสดเหลืออยู่ 242,000 บาทส่วนลูกหนี้การค้าก็จะนํา 30,000 ลบ 12,000 ก็คงเหลือเป็นลูกหนี้การค้า 18,000 บาทวัสดุสำนักงานตรงนี้ยังแสดงด้วยยอดเต็ม 6,000 บาทแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยจะต้องมีการมาคำนวณว่าได้ใช้ไปเท่าไหร่แล้วนำตัวที่ใช้ไปนั้นตัดเป็นค่าใช้จ่ายแล้วจึงแสดงยอดที่เหลือตรงนี้นะคะซึ่งในรายละเอียดเนี่ยจะอยู่ในหน่วยที่3 4ในเรื่องของกระบวนการบัญชีนะคะจะต้องมีการปรับปรุงวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปในส่วนของอุปกรณ์สำนักงานอันนี้ก็ยังคงแสดงตามที่ซื้อมา 50,000 แต่ในทางปฏิบัติทางบัญชีก็จะต้องมีการปรับปรุงค่าเสื่อมราคานะคะซึ่งรายละเอียดก็จะอยู่ในกระบวนการบัญชีหน่วยที่3 4เช่นกันนะคะสรุปแล้วสินทรัพย์ของบริษัทก็จะมี 316,000 บาททางด้านหนี้สินเจ้าหนี้การค้ายังไม่ได้จ่ายชำระหนี้ก็ยังคงอยู่ 6,000 บาททุนหุ้นสามัญมีอยู่ 300,000 ตัวกำไรสะสมก็มาจากตัวรายได้ 70,000 ลบด้วยค่าใช้จ่าย 33,000 เท่ากับตรงนี้มีกำไรอยู่ 37,000 หากด้วยเงินปันผลจ่าย 27,000 ก็จะคงเหลือกำไรสะสมเนี่ย 10,000 บาทแล้วก็มียอดรวมของส่วนของผู้ถือหุ้น 31,000 บาทตัวนี้เนี่ยจะนำไปเชื่อมโยงต่อนะคะเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสมการบัญชีกับงบการเงินทั้ง5ส่วนนะคะแต่ตรงนี้ไม่ได้นำเสนอในเรื่องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนะคะจะเอาเฉพาะตัวเลขที่อยู่ในงบทั้ง4งบด้วยกันเริ่มจากตัวงบกำไรขาดทุนอันนี้เป็นงวด1เดือนน่ะก็จะมีรายได้หักค่าใช้จ่ายเป็นกำไรสำหรับงวด 37,000 บาทตัวนี้ก็จะเชื่อมโยงไปที่งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นทำให้ตัวกำไรสะสมเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะแล้วจากงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนผู้ถือหุ้นเนี่ยทุนเรือนหุ้นตรงนี้มันก็จะไปต้องไปสอดคล้องกับตัวเลขที่อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินตัวนี้ 10,000 ก็เช่นกันนะคะมันจะไปโยงเข้าไปที่งบแสดงฐานะการเงินที่จะสอดรับซึ่งกันและกันนะคะอันนี้จะเห็นว่ามีลูกศรที่เชื่อมโยงมานะคะในส่วนของทุนหุ้นสามัญกำไรสะสมแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นทีนี้ตัวเงินสดที่เราว่า เหลืออยู่ 242,000 นั้นเนี่ยเราสามารถจะทราบได้ว่าได้มาแล้วใช้ไปจากการทำอะไรบ้างก็จะมาดูที่งบกระแสเงินสดจะเห็นว่าได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานเนี่ยอยู่ที่สุดที่แล้วเนี่ยได้มา 19,000 บาทแล้วก็มีกิจกรรมลงทุนคือซื้อเครื่องอุปกรณ์เนี่ยอยู่ 50,000 แล้วก็ได้มาจากกิจกรรมจัดหาสุดที่แล้วเนี่ยได้มา 273,000 บาทดังนั้นก็เลยทำให้บริษัทนี้มีเงินสดเพิ่มขึ้น 242,000 บาทเนื่องจากตัวอย่างนี้เป็นกิจการเริ่มต้นดำเนินธุรกิจวันที่1กันยายนยอดยกมาต้นงวดเป็น0นะคะเพราะนั้นสุทธิปลายงวดเนี่ยยกไปก็คือ 242,000 บาทจะเห็นว่ามีลูกศรที่เชื่อมโยงไปซึ่งกันและกันนะคะจะเห็นที่มาที่ของการได้มาและใช้ไปของเงินสดตัวนี้แล้วก็ยอดที่คงเหลืออยู่ในงบแสดงฐานะการเงินนะคะดังนั้นเนี่ยจากที่กล่าวมาจะเห็นว่าในหน่วยนี้จะให้ความสำคัญกับงบการเงินนะคะซึ่งมีองค์ประกอบทั้งหมดได้กัน5องค์ประกอบขอให้นักศึกษาไปทบทวนในแต่ละองค์ประกอบนะคะที่ได้พูดเน้นย้ำมานะคะแล้วก็ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหลังเรียนเพื่อวัดผลความรู้นะคะสุดท้ายขอให้นักศึกษาศึกษาด้วยอย่างมีความสุขแล้วก็สามารถสอบผ่านในชุดวิชานี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: ที่นักศึกษารับชมจบไปนะคะเป็นการบรรยายสอนเสริมของหน่วยที่2ค่ะหากว่านักศึกษาชมแล้วไม่เข้าใจประการใดสามารถไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารการสอนชุดวิชานี้ค่ะต่อไปนะคะไปรับชมการสอนเสริมของหน่วยที่3เรื่องกระบวนการทางการบัญชี1โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์เบญจมาศจันทร์อํารุงตอนนี้ท่านพร้อมแล้วนะคะไปรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีท่านผู้ชมและก็นักศึกษานะคะวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องกระบวนการทางบัญชีส่วนที่1 นะคะอยู่ในหน่วยที่3นักศึกษาจะเห็นว่าเวลาที่เราประกอบธุรกิจมาในระยะนึงเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลตัวเลขทางการบัญชีที่สำคัญเอามาโชว์เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินได้นำไปตัดสินใจได้ถูกต้องตัวเลขเนี่ยอย่างที่เห็นในข้อมูลนะคะก็จะมีตั้งแต่สินทรัพย์รวมหนี้สินรวมส่วนของผู้ถือหุ้นมูลค่าหุ้นที่ได้ชำระแล้วรายได้รวมและกำไรสุทธิจะเห็นได้ว่าส่วนมากเนี่ยจะโชว์เป็นรายปีซึ่งก็มีรายไตรมาสด้วยแต่กว่าที่จะมาหาถึงตัวเลขนี้ได้เนี่ยก็จะมีกระบวนการทางบัญชีที่เกิดขึ้นมีอยู่ที่8ขั้นตอนขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือการเกิดรายการค้าอันนี้2คือวิเคราะห์รายการค้า3บันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไปจากนั้นเนี่ยผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทจัดทำงบทดลองจากนั้นส่วนลำดับที่6เนี่ยจะเป็นการปรับปรุงบัญชีและแก้ไขข้อผิดพลาดหากมีข้อมูลที่มันต้องมีการปรับให้มันถูกต้องตามช่วงเวลานั้นๆจากนั้นนะคะขั้นตอนที่7คือการปิดบัญชีแล้วก็หายอดคงเหลือยกไปสุดท้ายคือการจัดทำงบการเงินเพื่อเสนอให้ต่อผู้ใช้งบภายนอกที่ได้รับทราบข้อมูลในส่วนของขั้นตอนแรกนะคะการเกิดรายการค้าการเกิดรายการค้าคือการเคลื่อนย้ายของทรัพยากรระหว่างหน่วยงานหนึ่งไปอย่างอีกหน่วยงานหนึ่งจะทำให้ฐานะการเงินของกิจการมีการเปลี่ยนแปลงไปฐานะการเงินที่พูดถึงเนี่ยอาทิเช่นสินทรัพย์พวกเงินสดลูกหนี้สินค้าคงเหลือแล้วก็การเกิดหนี้สินเกิดขึ้นอาทิเช่นการที่เราไปซื้อสินค้าก็เป็นส่วนหนึ่งของการเกิดรายการค้าการชำระหนี้การขายสินค้าเป็นต้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการไปดูสินค้าเท่านั้นเพียงแค่ไปดูอันนี้ถือว่าไม่มีการเคลื่อนย้ายของทรัพยากรระหว่างหน่วยงานฐานะการเงินของธุรกิจนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ถือว่าไม่ใช่รายการค้านะคะประเภททางบัญชีเนี่ยเขาจะแบ่งอยู่หลักๆคือ5ประเภทเรียงตามนี้โดยเฉพาะเลยอันที่1ก็คือกลุ่มของสินทรัพย์กลุ่มที่2คือหนี้สินส่วนที่3คือส่วนของเจ้าของส่วนที่4คือรายได้ส่วนที่5คือค่าใช้จ่ายส่วนมากก็คือจะปกติเรียงตามนี้เลยมาดูตัวอย่างนะคะของแต่ละหมวดบัญชีว่ามีส่วนประกอบเรื่องอะไรบ้างอย่างสินทรัพย์อาทิเช่นเงินสดเงินฝากธนาคารลูกหนี้การค้าสินค้าคงเหลือของบริษัทตัวที่ดินอาคารและก็อุปกรณ์อันนี้คือประกอบการเป็นกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าสินทรัพย์อีกกลุ่มต่อมานะคะคือหนี้สินหนี้สินที่เกิดขึ้นอย่างเช่นเงินเบิกเกินบัญชีเจ้าหนี้การค้าเงินกู้ยืมอันที่3ส่วนของเจ้าของอันที่เช่นทุนทุนก็คือการเอาที่มาลงทุนต่อมาคือกำไรสะสมส่วนที่4รายได้อาทิเช่นรายได้จากการขายสินค้าดอกเบี้ยรับคือดอกเบี้ยที่บริษัทรับเข้ามา อันต่อมาคือรายได้ค่าธรรมเนียมส่วนที่5นะคะเป็นส่วนของกลุ่มของค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายก็มีอาทิเช่นต้นทุนสินค้าค่าสาธารณูปโภคเงินเดือนพนักงานที่บริษัทต้องจ่ายค่าโฆษณาค่าเช่าแล้วก็ดอกเบี้ยจ่ายคือดอกเบี้ยที่ทำให้บริษัทมีภาระในการจ่ายชำระนั่นเองค่ะตัวอย่างของผังบัญชีนะคะก็จะมีเลขที่บัญชีจะสังเกตได้ว่าเลขที่บัญชีเนี่ยจะเรียงตามหมวดก็คือหมวด1สินทรัพย์หมวด2หนี้สินหมวด3คือส่วนของเจ้าของหมวด4รายได้หมวด5ค่าใช้จ่ายแต่ว่าเลขที่บัญชีเนี่ยก็จะไม่ใช่101เสมอไปคือแล้วแต่ว่าถ้าธุรกิจนั้นมีรายการที่ค่อนข้างเยอะอาจจะเป็น1001หรือว่า 1A อะไรก็ว่าไปแล้วแต่ว่าเลขที่บัญชีตัวหน้าจะเรียงตามหมวดบัญชีเป็นหลักค่ะกติกาของการบันทึกบัญชีก็จะมีกติกาดังนี้นะคะหมวดบัญชีเรียงตามที่เราคุยกันไว้คือหมวด1สินทรัพย์หมวด2หนี้สินหมวด3ส่วนของเจ้าของหมวด4รายได้หมวด5ค่าใช้จ่ายฉะนั้นแต่ว่าทางการบัญชีเนี่ยเวลาลงบันทึกบัญชีเขาจะลงด้วยหลักบัญชีคู่คือฝั่งเดบิตและเครดิตต้องเท่ากันเสมอฉะนั้นเนี่ยก็จะมีกติกาการบันทึกบัญชีโดยจะบอกว่าถ้าสินทรัพย์กับค่าใช้จ่าย2ตัวนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยจะอยู่ในฝั่งของที่เรียกว่าเดบิตแต่ว่าถ้ามันลดลงก็จะอยู่ในกลุ่มของคำว่าเครดิตนี่นะคะก็จะเป็นผังการจัดวางเวลาที่เราบันทึกบัญชีเรามาดูตัวอย่างกันในสมุดรายวันทั่วไปที่เราพูดถึงคำว่าเดบิตกับเครดิตเนี่ยลักษณะหน้าตาการบันทึกบัญชีจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเริ่มต้นมีคำว่าสมุดรายวันทั่วไปมีวันเดือนปีมีรายการค้าที่เกิดขึ้นมีเลขที่บัญชีมีคำว่าเดบิตและเครดิตตะกี้ที่คุยกันไว้วันเดือนปีนะคะคือวันที่เกิดรายการค้านั้นๆคำว่าเดบิตเนี่ยก็คือเวลาบันทึกบัญชีจะบันทึกชิดเส้นด้านซ้ายแล้วก็ตัวเลขจะใส่ในช่องคำว่าเดบิตส่วนเครดิตเนี่ยก็คือเหมือนกดแท็บมา1แท็บเว้นระยะนะส่วนหนึ่งแล้วก็ตัวเลขใช้ใส่ในตรงที่ตรงช่องเครดิตส่วนข้างล่างจะเป็นการบันทึกไว้ให้รู้ว่ารายการนี้คือรายการที่เกิดรายการค้าอะไรอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างแรกวันที่1มกราคม2511เนี่ยนายสอนนำเงินมาลงทุน 76,000 บาทฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราวิเคราะห์รายการค้าเราต้องวิเคราะห์ว่ารายการนี้มันมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องอันดับแรกเรามองว่าตัวเราคือตัวบริษัทก่อนนายสอนนำเงินสดมาลงทุนแปลว่าเงินสดของตัวบริษัทเพิ่มขึ้นโอเคไหมคะเงินสดเพิ่มขึ้นตีตาแล้วต่อมาอันที่2ก็คือทุนของนายสอนก็เพิ่มขึ้นด้วยฉะนั้นเมื่อสินทรัพย์ที่เป็นเงินสดเพิ่มขึ้นจะอยู่ในช่องที่เรียกว่าเดบิตทุนในสอนอยู่หมวดส่วนของเจ้าของเวลาเพิ่มขึ้นจะอยู่ที่เรียกว่าเครดิตฉะนั้นเมื่อเรามาบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปเราก็จะได้ข้อมูลดังนี้ค่ะคือเดบิตด้วยเงินสดชิดเส้นเลยในสมุดรายวันทั่วไปด้วยจำนวนเงิน 76,000 บาทเลขที่บัญชีก็คือหมวดที่1 101อันนี้ผังบัญชีแล้วแต่ธุรกิจนั้นๆที่เขาลิสต์ไปแล้วว่าเงินสดต้องเป็นเลขที่เท่าไหร่ต่อมานะคะเรื่องทุนในสอนก็คือส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นอยู่ฝั่งเครดิตนะคะ 76,000 บาทคุณจะเห็นได้ว่าฝั่งเดบิตกับเครดิตเนี่ยจะมีมูลค่าที่เท่ากันเสมอนะคะให้รู้ที่มาแล้วก็ที่ไปของมันนั่นเองต่อมาค่ะอีกหัวข้อหนึ่งก็คือถ้ารายการวันที่3มกราคม2511ซื้อเครื่องใช้สำนักงานเป็นเงินเชื่อคำว่าเงินเชื่อเนี่ยอาจจะคุยง่ายว่าเชื่อชนะอนาคตจะต้องจ่ายก็คือตอนนี้จ่ายหรือยังอาจจะยังไม่จ่ายนะคะมูลค่าอยู่ที่ 2,400 บาทซื้ออีกชิ้นหนึ่งก็คือซื้อเครื่องมือในการซ่อมรถเป็นเงินเชื่อเหมือนกันมูลค่า 20,000 บาทฉะนั้นเราวิเคราะห์รายการค้าว่ามีรายการค้าอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างอันดับ1เขาซื้อเครื่องใช้สำนักงานเครื่องใช้สำนักงานเป็นสินทรัพย์ของกิจการแปลว่าเมื่อเราซื้อเครื่องใช้สำนักงานเครื่องใช้สำนักงานในบริษัทเราก็จะเพิ่มขึ้นก็จะเป็นกลุ่มของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากนั้นที่ซื้อคือเครื่องมือในการซ่อมรถยนต์ก็เป็นสินทรัพย์ของบริษัทเช่นกันเมื่อเราซื้อเข้ามาเครื่องมือนี้ก็เป็นสินทรัพย์ที่มันเพิ่มขึ้นจากนั้นทั้ง2รายการนี้ยังไม่ได้ชำระเงินฉะนั้นกิจการที่เราไปเอาของเข้ามาเราเรียกเขาว่าเจ้าหนี้การค้ามาจากเจ้าหนี้ที่เกิดจากการทำมาค้าขายปกติของธุรกิจก็จะเป็นหนี้สินที่เพิ่มขึ้นจากนั้นเรามาดูกติกาที่เราเคยคุยกันไว้เบื้องต้นว่าถ้าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจะต้องอยู่ฝั่งสินทรัพย์เนาะลองดูค่ะคุณจะเห็นได้ว่าเมื่อบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปก็จะกลายเป็นวันก็จะกลายเป็นเดบิตเครื่องใช้สำนักงาน 2,400 บาทเครื่องมือในการซ่อมรถ 20,000 บาท2ฝั่งนี้อยู่ในส่วนของ สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจึงอยู่ในกลุ่มของเดบิตจากนั้นเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นอยู่ฝั่งเครดิตนะคะก็เป็น

ของหนี้สินนั่นเองคุณจะเห็นว่ารายการนี้ก็จะเปรียบเทียบเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้จะเห็นว่านี้มีตั้ง3รายการคือมีเครื่องใช้สำนักงานเครื่องมือในการซ่อมรถแล้วก็เจ้าหนี้การค้าแต่เมื่อคุณดูตัวเลขเดบิตและเครดิตมันจะเท่ากันอยู่ที่ 22,400 นะคะจากนั้นอีกรายการหนึ่งเมื่อนำรายการที่เราบันทึกในสมุดรายงานทั่วไปทั้งหมดที่ทำไว้แล้วนะใน1เดือนหรือใน1สัปดาห์เราทำบัญชีโดยผ่านไปที่สมุดแยกประเภทหน้าตาสมุดแยกประเภทจะเป็นข้างล่างเนี่ยค่ะก็จะเป็นตัว T account แบ่งระหว่างฝั่งด้านซ้ายคือฝั่งเดบิตฝั่งด้านขวาคือฝั่งเครดิตเวลาที่เราทำเนี่ยนะคะก็จะต้องดูรายการตั้งแต่สมุดรายวันทั่วไปว่ามีรายการไหนบ้างเราเริ่มตั้งแต่รายการแรกรายการแรกเนี่ยเริ่มตั้งที่วันที่1มกราคม X1บันทึกบัญชีเดบิตด้วยเงินสด 76,000 บาทฉะนั้นเนี่ยแยกประเภทรายการแรกที่เราทำกันนะครั้งนี้ก็คือใช้แยกประเภทที่เรียกว่าแยกประเภทตัวของหัวข้อเงินสดก็ใส่เงินสดตรงนี้เลขที่บัญชี101นะคะตามที่เราดูในผังบัญชีกันไว้จากนั้นมาดูเงินสดเนี่ยมันเป็นฝั่งของสินทรัพย์เวลาสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจะอยู่ฝั่งเดบิตคือด้านซ้ายมือเสมอเวลาเงินสดลดลงจะอยู่ฝั่งเครดิตอันนี้คือกติกาการบันทึกบัญชีฉะนั้นเมื่อเราเริ่มต้นการบันทึกบัญชีในแยกประเภทมาจากดูค่ะว่าเงินสดฝั่งนี้อยู่ทางฝั่งเดบิตฉะนั้นตัวเลข 76,000 ก็จะใส่ในช่องเดบิตเสมอแต่ชื่อบัญชีเราจะใช้ชื่อบัญชีตรงข้ามอย่างเช่นชื่อบัญชีตรงข้ามครั้งนี้คือทุนในสอนอยู่ที่ 76,000 หน้าบัญชีรว1ย่อมาจากรายวันหน้าที่1การที่เราบันทึกบัญชีในส่วนของแยกประเภทเงินสดแต่ใช้ชื่อบัญชีตรงข้ามทำให้รู้ว่าเงินสดเวลาที่มันเพิ่มขึ้นด้านซ้ายมือ 76,000 บาทมีที่มาจากที่ทุนในสอนเอาเงินมาลงทุนในกิจการฉะนั้นเนี่ยบัญชีแยกประเภทจึงใช้รายการฝั่งตรงข้ามมาบันทึกเพื่อให้รู้ที่มาของตัวเลขนั้นๆรายการต่อมานะคะของวันที่5 X1 เนี่ยก็จะเป็นเดบิตด้วยเงินสดเครดิตด้วยรายได้ค่าบริการรายการนี้ในสมุดรายงานทั่วไปบ่งบอกว่ากิจการได้รับเงินสดจากการบริการซ่อมรถมูลค่า 2,000 บาทฉะนั้นพอดูแยกประเภทเงินสดของกิจการเงินสดเพิ่มขึ้นเวลาเงินสดเพิ่มขึ้นเป็นสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอยู่ฝั่งเดบิตในมูลค่า 2,000 บาทแต่เราจะใช้ชื่อบัญชีตรงข้ามในสมุดรายงานทั่วไปมาบันทึกก็คือคำว่ารายได้ค่าบริการ 2,000 บาททำให้รู้ว่าเงินสดของกิจการเนี่ยเพิ่มขึ้นมาจากการที่เราให้บริการลูกค้าด้วยมูลค่า 2,000 บาทจากนั้นนะคะเราจะทำแบบนี้ทุกรายการค้าของในสมุดรายวันทั่วไปนำไปโพสต์ในสมุดแยกประเภทอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นของสมุดแยกประเภทเงินสดจะเห็นว่ามีรายการวันที่1แล้วก็วันที่5รวมกันอยู่ที่ 18,000 บาทการทำงบทดลองไม่ใช่งบการเงินของกิจการแต่ว่ามันเป็นเครื่องมือนึงในการพิสูจน์ว่าเราบันทึกบัญชีได้ถูกต้องหรือเปล่าคำว่าถูกต้องเนี่ยก็คือตามระบบบัญชีคู่ฝั่งเดบิตยอดรวมกับเครดิตยอดรวมจะต้องเป็นตัวเลขที่เท่ากันเสมอถ้ามันไม่เท่าจะต้องนั่งดูเลยว่าเฮ้ยเราผิดตรงไหนหรือเปล่าแล้วก็ค่อยๆไปตรวจสอบดูนะคะการรวบรวมตัวเลขในแต่ละรายการจากสมุดแยกประเภทเนี่ยเพื่อจัดทำงบทดลองก็จะหน้าตางบทดลองเป็นแบบนี้ข้างบนนะคะชื่อข้างบนก็คือส่วนของชื่อกิจการจะเป็นร้านกรบริการซ่อมรถหรือว่าบริษัทห้างร้านต่างๆบรรทัดที่2เนี่ยใช้คําว่างบทดลองบรรทัดที่3คือประจำณวันที่เราจัดทํางบทดลองคือณตัวอย่างนี้คือประจำวันที่31มกราคม 25X1 หน้าตาของงบทดลองจะมีหน้าตาประมาณนี้นะคะฝั่งด้านซ้ายคือชื่อบัญชีเราจะเรียงตามหมวดบัญชีซึ่งเรียงตามผังบัญชีที่เราคุยกันไว้คือเริ่มตั้งแต่กลุ่มของสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายอันต่อมาคือเลขที่บัญชีก็จะเรียงตามผังบัญชีคือเรียงตั้งแต่น้อยไปหามากนะคะก็จะเห็นว่าย้ำอีกรอบถ้าเป็นสินทรัพย์เลขที่บัญชีจะขึ้นต้นด้วยหมวดที่1ถ้าเป็นหนี้สินคือหมวดที่2ส่วนของเจ้าของคือหมวดที่3รายได้หมวด4แล้วก็ค่าใช้จ่ายอยู่ที่หมวดที่5ตรงนี้นะคะก็จะเป็นช่องของเดบิตกับเครดิตข้างล่างคือช่องรวมตะกี้เราคุยกันแล้วว่างบทดลองไม่ใช่งบเงินเพียงแต่เป็นเครื่องมือในการพิสูจน์ว่าเราบันทึกบัญชีได้ถูกต้องหรือไม่ตามหลักบัญชีคู่ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเอาทุกรายการค้าในสมุดรายงานทั่วไปโพสต์มาที่บัญชีแยกประเภทและมาจะ

ทำงบทดลองจะต้องเห็นได้ว่าฝั่งเดบิตและเครดิตตัวเลขต้องสมดุลกันเสมอถ้าไม่สมดุลก็ต้องนั่งคิดแล้วค่ะว่าหายไปตรงไหนดีมาดูตัวอย่างนะคะวิธีการเอามาจากแยกประเภทโพสต์มาที่งบทดลองมาดูของร้านสอนบริการซ่อมรถกันนะคะรายการที่เราทำตัวอย่างไปนะก่อนหน้านี้คือส่วนของเงินสดคุณจะเห็นได้ว่าเงินสดเนี่ยมันมีอยู่แค่2รายการคือนะวันที่1 76,000 บาทกับวันที่5อยู่ที่ 2,000 ยอดรวมอยู่ที่ 78,000 บาทยอดรวม 78,000 บาทจะเป็นตัวเลขที่รวมแล้วอยู่ในฝั่งของกลุ่มช่องเดบิตฉะนั้นเวลาที่บันทึกบัญชีลงในงบทดลองก็อยู่ในช่องของเดบิตอันนี้คืองบทดลองเมื่อทำทุกรายการค้าเสร็จหมดแล้วนะคะก็จะเห็นว่าร้านสอนบริการซ่อมรถเนี่ยจะมีเงินสด 78,000 บาทเงินฝากธนาคารก็คือบุ๊กแบงค์ที่อยู่ในธนาคารนั่นเองอยู่ที่ 1,000 บาทลูกหนี้อยู่ที่ 1,400 สินค้าคงเหลือ 4,600 เครื่องใช้สำนักงาน 2,400 เครื่องมือในการซ่อมรถ 20,000 เจ้าหนี้การค้า 22,400 จะสังเกตได้ว่าจากที่เราเคยคุยกันไปว่ากติกาของบัญชีเนี่ยถ้าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจะอยู่ในฝั่งเดบิตค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอยู่ฝั่งเดบิตนอกนั้นจะอยู่ฝั่งเครดิตทั้งหมดนะคะก็จะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยจะอยู่ที่ 113,400 เท่ากันทั้งคู่ค่ะเรามาดูจุดที่เราเน้นสำหรับหน่วยนี้กันนะคะคุณจะเห็นว่าวงจรบัญชีเนี่ยมีอยู่8ส่วนด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบนึงอย่างชัดๆส่วนแรกเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในธุรกิจในทุกๆวันในทุกรายการเนี่ยมันเป็นรายการค้าหรือไม่รายการค้าก็คือสิ่งที่ทำให้ทรัพยากรเกิดการแลกเปลี่ยนการระหว่างหน่วยงานต่อมาเราต้องมีการวิเคราะห์รายการค้าตะกี้ที่เราคุยกันแล้วคือวิเคราะห์รายการค้าทำในสมุดรายวันทั่วไปก่อนที่จะบันทึกได้เราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าสิ่งที่มันเกิดเนี่ยอยู่นะหมวดบัญชีไหนหรือเปล่าหนี้สินทุนรายได้ค่าจ่ายเพิ่มขึ้นหรือลดลงยังไงใช้กติกาทางบัญชีเข้ามาจับจากนั้นเนี่ยค่อยบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปทำแบบนี้ในทุกๆรายการซึ่งในทางบัญชีเนี่ยนะคะเวลาที่บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่มีหลักฐานเท่านั้นมีใบเสร็จรับเงินมีเอกสารที่เกี่ยวข้องแสดงหลักฐานที่ชัดเจนว่ามันเกิดขึ้นจริงถ้าเกิดว่าลูกน้องเดินเข้ามาแล้วบอกว่าไปเติมน้ำมันรถมา500บาทแต่ไม่มีใบเสร็จเนี่ยเราก็ยังบันทึกบัญชีไม่ได้เนาะเพราะไม่มีข้อมูลที่แสดงหลักฐานว่ามันเกิดขึ้นจริงๆจากนั้นนะคะการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปเนี่ยจะต้องทำอย่างต่อเนื่องและทำอย่างทันเวลารายการเกิดขึ้นวันนี้ก็บันทึกบัญชีซะวันนี้อย่าให้เลยผ่านเนิ่นนานจนเกินไปเดี๋ยวจะมีการผิดพลาดหรือว่าไม่ลืมหรือว่าลืมในการเอามาบันทึกบัญชีจากนั้นเนี่ยเราต้องทำการผ่านรายการเป็นบัญชีแยกประเภทแยกประเภทตะกี้ที่เราคุยกันคือแยกประเภทของแต่ละบัญชีแยกประเภทในกลุ่มของเงินสดแยกประเภทในกลุ่มของเงินฝากธนาคารในกลุ่มของลูกหนี้ทำให้เรารู้ว่าใน1รอบเดือนหรือ1รอบปีหรือ1รอบไตรมาสเนี่ยเรามีลูกหนี้คงค้างเท่าไหร่ลูกหนี้มาชำระเงินเท่าไหร่ก็จะเป็นส่วนที่ชัดเจนในรายละเอียดว่าในแต่ละรายการของบัญชีเงินสดมีการรับเข้ามีการจ่ายออกตั้งแต่วันไหนบ้างและสุดท้ายบาลานซ์อยู่ที่กี่บาทเงินที่เหลืออยู่จากนั้นเนี่ยจัดทำงบทดลองงบทดลองอย่างที่เราคุยกันไว้ว่ามันไม่ใช่งบการเงินของกิจการแต่เป็นเพียงแค่เครื่องมือทำให้เราย้อนกลับมาเช็คว่าในสมุดรายวันทั่วไปที่เราบันทึกบัญชีเนี่ยเราบันทึกได้ถูกจุดหรือเปล่ากติกาของเราคือฝั่งเดบิตและเครดิตมีการบาลานซ์กันไหมซึ่งบอกที่มาที่ไปของตัวเลขทางการเงินถ้าเกิดว่าเท่าที่ดูเนี่ยในวงจรในหน้านี้นะคะจะเห็นว่าตั้งแต่เกิดรายการค้าจนถึงจะทำงบทดลองเนี่ยจะอยู่นะหน่วยที่3เรื่องกระบวนการทางบัญชีส่วนที่1หลังจากนั้นนะคะในส่วนของปรับปรุงบัญชีข้อผิดพลาดจนถึงทำงบการเงินเนี่ยเราจะมาคุยกันต่อในกระบวนการทางบัญชีในเรื่องที่2แต่เดี๋ยวก็จะเกริ่นนำเลยก่อนว่าหลังจากที่เราจะทำงบทดลองเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีการปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดทำไมต้องปรับปรุงด้วยคือบางอย่างที่เราจ่ายชำระเงินไปมันจะเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่ถูกต้องที่สุด
อาทิเช่นเราจ่ายค่าเบี้ยประกันรถยนต์ณเดือนเมษาแต่เบี้ยประกันรถยนต์โดยส่วนมากเนี่ยเราจะจ่ายล่วงหน้า1ปีก็คือเมษาของปีนี้แล้วก็ยาวไปถึงณปีหน้าฉะนั้นเนี่ยการปรับปรุงบัญชีและแก้ไขข้อผิดพลาดส่วนมากจะนิยมทำการตอนสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีหรือวันที่31ธันวาปีนั้นเราก็จะมองณจุดวันที่31ธันวาว่าตัวเลขที่เราจ่ายค่าเบี้ยประกันเนี่ยมันเพียงพอไหมหรือมันพอดีกับณวันที่31ธันวาหรือเปล่ามีอะไรที่จ่ายเกินไปสำหรับรอบปีหน้าไหมต้องมีการปรับปรุงให้ตัวเลขเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะวันที่เราปิดบัญชีจากนั้นเมื่อปิดบัญชีเสร็จเนี่ยเราจะหายอดคงเหลือการปิดบัญชีทำให้เรารู้ว่าการดำเนินงานใน1รอบระยะเวลาของบัญชีเนี่ยเรามีกำไรหรือเรามีขาดทุนกำไรเนี่ยมาจากการที่เรามีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเรารายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายแปลว่าเราขาดทุนทำให้เรารู้แล้วว่าผลการดำเนินงานนะรอบช่วงนี้เราทำแล้วมีกำไรหรือว่าขาดทุนยังไงจากนั้นเนี่ยเมื่อปิดบัญชีเสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องไปดูก่อนว่าสินทรัพย์หนี้สินทุนเป็นยังไงมีอะไรที่ยกยอดไปปีหน้าหรือไม่และเราจะทำงบการเงินงบการเงินนะคะที่เราเคยเรียนรู้กันในกระบวนการบัญชีเนี่ยก็จะมีงบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนงบเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นงบกระแสเงินสดแล้วก็หมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วเราจะมาดูตัวอย่างกันสั้นๆเฉพาะตัวเลขทางบัญชีที่สำคัญซึ่งมาโชว์อยู่ในเว็บของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอันนี้แบ่งที่ยกขึ้นมานะคะคุณจะเห็นได้ว่าอันนี้คือตัวเลขทางบัญชีที่สำคัญที่เขาดึงเอามาโชว์จะเห็นว่ามันจะมีสินทรัพย์หนี้สินแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นตัวเลขเนี่ยอย่างที่โชว์ไปแต่ว่าข้อมูลบรรทัดที่3ที่เรียกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยบางท่านอย่าเพิ่งงงคือถ้าเป็นกิจการขนาดเล็กจะใช้คำว่าทุนต่อมาเนี่ยถ้าเกิดเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยหรือเป็นมีผู้ถือหุ้นจะใช้คำว่าส่วนของผู้ถือหุ้นจริงๆแล้วความหมายเหมือนกันเวลาที่มองว่าคนคนหนึ่งฐานะการเงินเขาดีหรือไม่ดีส่วนมากคนจะชอบมองสินทรัพย์ที่เรามองเห็นถ้าเกิดสินทรัพย์เขาเยอะแปลว่าโอเคเขาดูฐานะการเงินที่ดีและดูรวยแต่เราควรจะดูองค์ประกอบอาทิเช่นนอกจากดูสินทรัพย์ต้องดูด้วยว่าหนี้สินเขามีหรือเปล่าหนี้สินคือที่มาของการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้นมีสัดส่วนประมาณเท่าไหร่ฉะนั้นนะคะเมื่อเอาสินทรัพย์ลบหนี้สินเนี่ยก็จะเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นคือส่วนที่เราเคลียร์เรียบร้อยแล้วอาทิเช่นมาดูตัวนี้กันยกตัวอย่างนะคะอย่างปีงบปี60ที่ตัดวันที่31ธันวาปี2560เนี่ยธุรกิจนี้มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 16,282 หน่วยเป็นล้านบาทแต่เขามีหนี้สินเพียงแค่ 2,454 คุณจะเห็นได้ว่าสินทรัพย์ที่มีตั้ง 16,000 ล้านแต่เป็นหนี้สินเพียงแค่ 2,400 ฉะนั้นส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือบ่งบอกถึงความมั่งคั่งว่าธุรกิจนี้หรือคนคนนี้มีความมั่งคั่งได้มากน้อยแค่ไหนคุณจะเห็นว่าส่วนของผู้ถือหุ้นของธุรกิจนี้อยู่ที่ 13,828 ฉะนั้นเนี่ยเมื่อวัดเป็นสัดส่วนว่าสินทรัพย์ 16,000เป็นหนี้สินเพียงแค่ 2,400 ที่เหลือเป็นส่งผู้ถือหุ้นตั้ง 13,000 แปลว่าธุรกิจนี้ถ้าดูภาพรวมอาจจะรู้สึกแบบไม่ค่อยมีความเสี่ยงเพราะหนี้สินเขาค่อนข้างน้อยฉะนั้นเนี่ยนะคะ3ตัวหลักหรือ3หมวดของเราคือหมวดสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของ3หมวดนี้บ่งบอกถึงคำว่าฐานะการเงินของธุรกิจฐานะการเงินเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละวันที่เราดูกันอันนี้เช่นถ้าเกิดเป็นบุคคลทั่วไปวันนี้เป็นวันที่อาจจะไม่รวยแต่วันพรุ่งนี้อาจจะร่ำรวยขึ้นมาฉะนั้นเนี่ยงบฐานะการเงินจะดูใช้คำว่าณวันที่คือบ่งบอกณช่วงเวลานั้นๆเท่านั้นต่อมาอีกงบหนึ่งที่สำคัญที่หลายคนอาจจะต้องดูแล้วก็เรียนรู้กันไปก็คือเฮ้ยธุรกิจนี้ดำเนินงานมามีกำไรหรือขาดทุนนี่เป็นเรื่องสำคัญมากที่หลายคนชอบมองอันดับต้นๆแต่ว่าถ้าอยากรู้ลึกซึ้งกว่านี้จะต้องเรียนรู้เรื่องบัญชีเพิ่มขึ้นนะคะมาดูการอย่างธุรกิจนี้ค่ะเขามีกำไรสุทธิเนี่ยถ้าเกิดคุณสังเกตตั้งแต่ปี57อยู่ที่ 2,000 ล้านบาทปี58 1,800 ล้านบาทปี59กระโดดขึ้นมาเพิ่มขึ้นเป็น 2,099 ล้านและปี60เพิ่มขึ้นมาที่ 2,424 ล้านบาทจะบอกว่าตัวเลขทางการบัญชีมันไม่สำคัญเลยถ้าเกิดคุณไม่มีการเปรียบเทียบอาทิเช่นปี60คุณบอกว่าอยู่ที่กำไร 2,424 ล้านบาทคุณควรเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเนาะว่ารายได้เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่กำไรอยู่ที่เท่าไหร่อย่างรอบนี้ค่ะคุณจะเห็นว่ากำไรจาก 2,099 ล้านกระโดดเป็น 2,424 ล้าน
บางทีเนี่ยการที่คุณเห็นตัวเลขทางการบัญชีคุณจะสามารถพยากรณ์ได้ว่าในอนาคตเนี่ยสัดส่วนทางการบัญชีหรือสัดส่วนทางการเงินรายการนั้นเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมากน้อยระดับไหนอาจจะดูเป็นแนวทิศทางไปได้อีกอย่างนึงที่ลองสังเกตมันจะมาคู่กันนะคะอันนี้คือในเว็บตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเขาจะโชว์ว่ารายได้รวมของธุรกิจนี้อยู่ที่ 15,000 ล้านบาท 14,000 กระโดดมา 15,000 แล้วก็ตบด้วยปี60อยู่ที่ 16,457

คุณอาจจะดูเป็นสัดส่วนเลยว่ากำไรสุทธิเมื่อเทียบกับรายได้ถือว่าเป็นสัดส่วนประมาณกี่เปอร์เซ็นต์จะบอกว่าข้อมูลทางการบัญชีเป็นข้อมูลที่สำคัญไม่ว่าคุณจะเป็นนักทำบัญชีหรือคนลงทุนหรือเจ้าของกิจการคุณควรจะเรียนรู้ตัวเลขทางการบัญชีไว้เพื่อจะได้กำหนดทิศทางในอนาคตเพราะว่าธุรกิจทุกๆธุรกิจคุณมีความคาดหวังเดียวกันหมดก็คือไก่สูงสุดและเป็นกำไรในระยะยาวฉะนั้นการที่จะได้กำไรมาได้คุณต้องดูว่าอะไรเป็นส่วนประกอบทำให้เกิดกำไรปลายทางคือกำไรก็จริงแต่ก่อนกำไรมันคือรายได้และค่าจ่ายทำยังไงให้รายได้เยอะขึ้นและบันทึกข้อมูลบัญชีได้ครบถ้วนต้นทุนทำยังไงให้ลดลงข้อมูลพวกนี้ควรจะต้องเรียนรู้ในส่วนของบัญชีให้ลึกซึ้งมากขึ้นนะคะส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะเน้นสำหรับหน่วยนี้ก็คือหน่วยการวิเคราะห์รายการค้าก็จะมีแนวข้อสอบที่อาจจะเป็นการบันทึกบัญชีว่าถ้าเกิดรายการค้าแบบนี้ควรจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไรมาดูการกติกาบัญชีกติกานี้เป็นเหมือนกันทั่วโลกนะคะก็คือหมวดบัญชีเนี่ยเราแบ่งเป็น5หมวดย้ำอีกรอบเนาะคือหมวดแรกคือสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของ3รายการนี้เนี่ยจะบ่งบอกถึงฐานะการเงินของกิจการหมวดที่4หมวดที่5เรื่องรายได้ค่าจ่ายรายได้ค่าจ่ายเนี่ยบ่งบอกถึงผลการดำเนินงานของกิจการว่าคุณดำเนินงานได้ดีหรือไม่ค่อยดีขนาดไหนเพราะว่าเมื่อเอาหมวด4รายได้ลบหมวด5ค่าจ่ายสิ่งที่ได้มาคือธุรกิจนั้นได้กำไรหรือขาดทุนณช่วงเวลานั้นๆมาดูกันย้ำอีกรอบสำหรับกติกาที่สำคัญในการบันทึกบัญชีฝั่งสินทรัพย์และฝั่งหนี้สินถ้าเพิ่มขึ้นจะอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเดบิตส่วนที่เหลือหนี้สินส่งกับเจ้าของรายได้ถ้าเพิ่มขึ้นอยู่ฝั่งเครดิตฉะนั้นเนี่ยตอนที่อาจารย์จำเนี่ยอาจารย์จะจำในส่วนของสินทรัพย์กับค่าใช้จ่ายว่าถ้าเพิ่มขึ้นอยู่เดบิตฉะนั้นนอกนั้นจะเป็นสิ่งที่ตรงข้ามหมดก็คือถ้าหนี้สินส่งกับเจ้าของรายได้เพิ่มก็อยู่ตกฝั่งตรงข้ามคือเครดิตมาดูจุดที่มันลดลงกันถ้ารายการนั้นลดลงสินทรัพย์ลดลงจะอยู่ฝั่งเครดิตค่าใช้จ่ายลดลงอยู่ฝั่งเครดิตนอกนั้นคือตรงข้ามกันหมดฉะนั้นตอนที่ทริคการจำอาจจะจำเฉพาะตัวที่อาจารย์ทำตัวหนาไว้ให้นี่ก็ได้มันก็จะได้จำได้ง่ายขึ้นอาจจะจดบันช็อตโน้ตไว้ก่อนที่จะเจอรายการค้าในการวิเคราะห์ย้ำอีกรอบนะคะเวลาที่เราบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปเนี่ยเวลาบันทึกมันจะบันทึกในหน้าตาลักษณะแบบนี้เนาะคือหน้าตาของสมุดรายวันทั่วไปตรงรายการตรงนี้ค่ะก็ค่อนข้างสำคัญเพราะว่านักศึกษาบางท่านเนี่ยจะเขียนค่อนข้างชิดระหว่างเดบิตกับเครดิตคุณควรจะตั้งสติเนาะแล้วก็ดูนิดนึงว่ารายการเนี่ยถ้าเป็นฝั่งเดบิตควรจะค่อนข้างชิดเส้นส่วนที่เครดิตเนี่ยก็จะกดเหมือนกดแท็บมาสักระยะหนึ่งให้เข้าใจได้ว่ามันมีความต่างระหว่างการบันทึกฝั่งเดบิตกับเครดิตในช่องของรายการส่วนตัวเงินนะคะฝั่งเดบิตก็จะมีช่องเฉพาะของเขาอยู่แล้วตัวด้านล่างเนี่ยที่เป็นตัวหนังสือเล็กๆ เนี่ยเขาเรียกว่าบันทึกความจำว่าเราเดบิตกับเครดิตรายการนี้ด้วยเนื้อหาอะไรอย่างรอบนี้ค่ะเราก็จะเขียนว่าได้รับเงินจากลูกค้าค่าห้องพักก็คือบริการห้องพักให้ลูกค้านั่นเองฉะนั้นเนี่ยการที่เราบันทึกเล็กๆนี้ไว้มันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการตัวเลขของเดบิตเครดิตนะแต่ว่าเวลาที่คุณตัวเลขมันไม่ตรงในงบทดลองคุณอาจจะมาดูว่าเฮ้ยสิ่งที่มันเกิดผลต่างนั้นน่ะตัวเลขมันมาจากรายการไหนแล้วก็ข้อมูลในการบันทึกบัญชีเนี่ยเราวิเคราะห์ถูกหรือเปล่าจะได้หยิบมาได้ถูกต้องถ้าสมมุติว่าแนวข้อสอบออกมาเป็นแบบนี้อาทิเช่นนะวันที่3 X1 ที่เราคุยกันไปว่าเราซื้อของอยู่2ชิ้นชิ้นแรกคือเครื่องใช้สำนักงานเครื่องใช้สำนักงานอาทิเช่นคอมพิวเตอร์โต๊ะแบบนี้นะคะเราซื้อเป็นเงินเชื่อเมื่อกี้คุยแล้วว่าเงินเชื่อคือยังไม่ได้จ่ายเงินเชื่อนะว่าอนาคตจะจ่ายแต่ตอนนี้จ่ายยังคือยังไม่จ่ายเราก็ต้องวิเคราะห์ก่อนนะคะสมมุติว่าโจทย์ข้อสอบเนี่ยมาแบบนี้เลยซื้อเครื่องใช้สำนักงานเป็นเงินมูลค่าเท่านี้ซื้อสิ่งนี้เป็นมูลค่าเท่านี้และบันทึกบัญชีในสมุดไปอย่างไรฉะนั้นคุณต้องหาก่อนเลยว่ารายการตัวไหนที่เป็นชื่อรายการทางบัญชีที่น่าจะเกี่ยวข้องอาทิเช่นอย่างข้อนี้คุณก็ดูเลยว่าไฮไลท์มันคือเครื่องใช้สำนักงานมาแล้วเครื่องใช้สำนักงานคือสินทรัพย์สินทรัพย์เพิ่มขึ้นอยู่ฝั่งเดบิตเครื่องมือในการซ่อมรถเป็นสินทรัพย์อยู่ฝั่งเดบิตเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นเจ้าหนี้การค้าคือหนี้สินเพิ่มขึ้นอยู่ฝั่งเครดิตฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ข้อสอบออกมาเขาก็จะมีมาให้เลือกเป็นช้อยเลยว่ารายการที่เกี่ยวข้อ

0: องที่พูดมาทั้งหมดนะรายการนั้นนะวันนั้นบันทึกบัญชีอย่างไรก็จะมีตัวเลือกมาให้คุณเลือกเนาะคุณก็ลองเลือกดูคือถ้าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นสินทรัพย์เพิ่มขึ้นหมายถึงว่าสินทรัพย์ในกิจการมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นก็อยู่ฝั่งของเดบิตหนี้สินเพิ่มขึ้นอยู่ฝั่งเครดิตคำว่าบันทึกบัญชีคู่อย่างที่เราบอกกันไปว่าเดบิตกับเครดิตเนี่ยตัวเลขจะเท่ากันเสมอแต่สิ่งที่ตัวเลขเท่ากันเสมอมันจะมีนัยยะอยู่ที่ว่าข้างบนฝั่งเดบิตตรงนี้คือสิ่งที่ได้มาแล้วฝั่งเครดิตคือฝั่งที่เราจ่ายไปประเด็นคือรอบนี้เราไม่ได้จ่ายด้วยเงินสดแต่เราจ่ายด้วยการที่เรามีภาระผูกพันที่เรียกว่าเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นในมูลค่ารวมอยู่ที่ 22,400 บาททำแบบนี้ในทุกรายการค้านะคะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญอีกนิดนึงหลังจากเราวิเคราะห์รายการค้าทำในสมุดรายวันทั่วไปแล้วเนี่ยอีกจุดนึงที่เราทำคือเรียกว่าสมุดบัญชีแบบแยกประเภทจุดเนี้ยนักศึกษาจะทำผิดค่อนข้างบ่อยอาจจะมีการหลงลืมติ๊กว่าบันทึกไปแล้วหรือลืมติ๊กว่ายังไม่ได้บันทึกฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีเครื่องมืออีกเครื่องมือนึงที่ทำให้เราทดสอบว่ามีรายการไหนมีตัวเลขไหนที่ยังขาดไปนั่นก็คือการจัดทำงบทดลองอย่างที่เราคุยกันว่างบทดลองเนี่ยมันไม่ใช่งบการเงินเป็นเพียงเครื่องมือในการเช็คว่าคุณได้วิเคราะห์รายการค้าและบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปถูกหรือไม่บาลานซ์กันไหมระหว่างตัวเลขทางเดบิตและเครดิตจากนั้นเนี่ยเราจัดทำบัญชีแยกประเภทในแต่ละรายการในส่วนของเช่นรายการเงินสดรายการเงินฝากธนาคารเงินแล้วก็ในส่วนของรุ่นนี้การค้าเราบันทึกบัญชีได้ถูกต้องไหมแยกประเภทถูกต้องหรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยความว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเราจะดูที่งบทดลองก็จะเห็นได้ว่างบทดลองนะคะก็จะเป็นตัวเลขที่บาลานซ์การอยู่ข้างล่างสุดจะเห็นว่าฝั่งเดบิตและเครดิตจะเท่ากันเสมออยู่ที่ 113,400 สำหรับตัวอย่างนี้เนาะคุณจะเห็นว่าสินทรัพย์แล้วก็ต้นทุนจะอยู่ในฝั่งของเดบิตแต่ในส่วนของหนี้สินส่วนของเจ้าของแล้วก็รายได้จะอยู่ในกลุ่มของฝั่งเครดิตอาจจะดูตัวเลขที่มันมีความดิฟกันหรือมีความต่างกันแล้วคุณค่อยไปนั่งเจาะดูว่าตัวเลขที่มันหายไปคืออยู่ณรายการไหนนะคะแล้วก็เดี๋ยวในส่วนถัดไปของการทำกระบวนการทางบัญชีเราจะมาคุยกันต่อในกระบวนการทางบัญชี2สำหรับหน่วยที่4ค่ะ
1: นั่นก็เป็นสาระสำคัญของหน่วยที่1ถึงหน่วยที่3ค่ะในกรสอนเสริมครั้งที่1ของชุดวิชาการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการหวังว่าคงช่วยให้นักศึกษานั้นได้รับความเข้าใจในเนื้อหายิ่งขึ้นนะคะในโอกาสนี้ค่ะขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะรองศาสตราจารย์ธัญรัตน์วัชวรรณวัฒน์และอาจารย์เบญจมาศจันทร์อมรุงที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ค่ะและพบกับการสอนเสริมชุดวิชา30208การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการครั้งที่2หน่วยที่4ถึงหน่วยที่6ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
4: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
5: จัดแถวหนึ่ง
6: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำ

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สำหรับหัวข้อแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะหัวข้อนี้ก็จะเป็นการปูพื้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาคนนะคะหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะซึ่งจริงแล้วก็จะมีเนื้อหาสาระเนี่ยนะคะเป็นแนวคิดต่างๆนะคะที่เป็นหลักการสำคัญนะคะที่คนที่จะมาเรียนทางด้านการพัฒนาคนหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยควรจะรู้ก่อนนะในส่วนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยว่ามีความหมายยังไงนะคะมีจุดมุ่งหมายยังไงนะคะรวมถึงมีพัฒนาการหรือความเป็นมาอย่างไรนะคะแล้วก็มีระดับยังไงบ้างมีระดับมหภาคจุลภาคในการพัฒนาคนยังไงบ้างนะคะแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นแนวคิดที่มีความใกล้เคียงกันแต่ว่าไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะคะให้เรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะในส่วนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะจริงๆแล้วความเป็นมานะคะหรือพัฒนาการของมันเนี่ยอาจจะแบ่งได้เป็น2ยุคนะคะคือช่วงที่เป็นเรื่องของการฝึกอบรมอันนี้ก็จะเน้นเรื่องของการฝึกอบรมเป็นหลักเนื่องจากช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงของการเกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆนะคะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ต้องการให้สานประกอบการหรือว่าโรงงานต่างๆเนี่ยมีแรงงานที่มีคุณภาพเขาก็เลยมีการมุ่งเน้นเรื่องของการฝึกอบรมที่เป็นทางการเกิดขึ้นในช่วงยุค1800นะคะแต่ว่าตอนช่วงหลังเนี่ยตั้งแต่1969เป็นต้นมาเนี่ยยุคที่2เนี่ยก็จะเน้นเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งไม่ได้มองแค่เรื่องของการฝึกอบรมที่เป็นทางการละนะคะแต่มองไปถึงพัฒนาในด้านอื่นด้วยนะคะเช่นเรื่องของการจัดการความรู้นะคะการพัฒนาอาชีพหรือว่าการพัฒนาที่มันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในห้องอบรมนะคะหรือในห้องเรียนนะคะเช่นการเอาท์ติ้งนะคะหรือว่าการเล่นเกมต่างๆนะคะที่เป็นการพัฒนาคนหรือว่าเพิ่มคุณภาพของคนนะคะอันนี้ก็จะเป็นยุคต่อมาในช่วงปี1969นะคะเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะคะจะเห็นได้ว่ามันมีพัฒนาการแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีวิธีการเทคนิคที่มันแตกต่างไปจากเดิมที่ในแต่เรื่องของการฝึกอบรมอยู่ในห้องเรียนนะคะในช่วงปี1800ถึง1968นะคะแล้วก็ในเชิงของปรัชญานะคะของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะก็จะเริ่มต้นนะคะเกิดจากการที่องค์กรต่างๆเนี่ยเริ่มมองเห็นว่าเอ๊ะเราจะทําให้องค์กรเนี่ยประสบความสําเร็จได้เนี่ยจะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของมนุษย์หรือว่าคนในองค์กรนะคะจึงมีการพยายามพัฒนาด้วยกระบวนการเทคนิคต่างๆนะคะรวมถึงกิจกรรมต่างๆเนี่ยที่ทําให้คนในองค์กรเนี่ยมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นนะคะเกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวคนแต่ละคนเองสามารถทํางานได้บรรลุเป้าหมายนะคะที่เขาได้รับการมอบหมายมาแล้วก็องค์การหรือว่าองค์กรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะทํางานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การนะคะในส่วนของความหมายว่านิยามนะคะของคําว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะกล่าวได้ว่ามันคือกระบวนการนะคะหรือกลุ่มของกิจกรรมนั่นแหละนะคะที่เน้นในเรื่องของการพัฒนาบุคคลนะคะพัฒนาอาชีพแล้วก็พัฒนาองค์การนะคะซึ่งทําให้เกิดผลในเรื่องของการเรียนรู้ของคนนะคะกลุ่มแล้วก็องค์การเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะอาจจะเกิดเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นะคะหรือเกิดการสร้างผลปฏิบัติงานนะคะทั้งระดับบุคคลจนถึงระดับที่เป็นระดับกลุ่มหรือว่าทีมระดับองค์การแล้วก็ระดับประเทศแล้วอาจจะมองภาพใหญ่ไปถึงระดับโลกด้วยซ้ำนะคะตัวเชิงของมุมมองเนี่ยอาจจะมองเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในมุมมองแบบแคบก็ได้ก็คือการพัฒนาในองค์การแต่ละองค์การนะคะในระดับจุลภาคนะคะคือมองแค่ว่าเราจะพัฒนาคนในองค์การของเราเนี่ยให้มีการเรียนรู้ที่ดีแล้วก็เกิดผลการทํางานที่ดีได้อย่างไรนะคะถ้าเป็นมุมมองแบบกว้างนะคะนี่คือจะมองไปถึงระดับมหภาคก็คือระดับประเทศนะคะอย่างเช่นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของเรานะคะหรือว่าระดับภูมิภาคนะในโซนอาเซียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าระดับโลกในปัจจุบันเนี่ยพลเมืองโลกเนี่ยเขามีการทําข้อตกลงกันนะคะกับสหประชาชาติเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะดังนั้นเขาพยายามพัฒนาพลเมืองของโลกเนี่ยให้มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะอันนี้ก็เป็นมุมมองเชิงที่เป็นแบบกว้างหรือว่าระดับมหภาคองค์ประกอบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นแบ่งเป็น3เรื่องด้วยกันหลักๆก็คือการพัฒนาตัวบุคคลพัฒนาอาชีพแล้วก็พัฒนาองค์การนะคะในตัวบุคคลเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องของการทํากิจกรรมทํากระบวนการทํางานที่ทําให้เขาเนี่ยเกิดการเรียนรู้แล้วก็ทํางานได้ดีขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นการพัฒนาอาชีพอันนี้จะเน้นเรื่องความก้าวหน้าเป็นหลักนะคะจะมีการทําแผนพัฒนาอาชีพนะคะเป็น career path นะคะให้เขาเห็นความก้าวหน้าของเขาในเชิงของอาชีพด้วยนะคะส่วนการพัฒนาองค์การนะคะอันนี้เน้นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงองค์การให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุดนะคะอาจจะสร้างทําให้เกิดองค์การแห่งการเรียนรู้นะคะหรือองค์การนวัตกรรมอันนี้ก็ดูด้วยว่ามันตอบรับกับวิสัยทัศน์หรือว่ากลยุทธ์ขององค์การที่มุ่งเน้นแบบไหนนะคะบางองค์การเขามุ่งเน้นว่าต้องเป็นองค์การนวัตกรรมนะคะอันนี้เขาอาจจะเน้นว่าต้องเปลี่ยนแปลงองค์

การเขาเนี่ยให้เป็นองค์การนวัตกรรมให้ได้นะคะโดยการพัฒนาคนนั่นเองนะคะหัวข้อต่อมานะคะเรื่องของจุดมุ่งหมายนะคะของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะในด้านการเรียนรู้แล้วก็ด้านการสร้างผลการปฏิบัติงานนะคะในส่วนของด้านการเรียนรู้จะเห็นได้ว่าในระดับมหาภาคเนี่ยจะมองในเชิงของการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลหรือว่าในทีมงานนะคะเพราะว่าบางทีเราทํางานด้วยกันเนี่ยเป็นทีมเนี่ยนะคะก็ต้องให้ทุกคนมีการเรียนรู้ในเรื่องที่เราเห็นว่าสําคัญหรือจําเป็นต่อเนื้องานเนี่ยร่วมกันนะคะให้เขาเรียนรู้ในระดับจุลภาคในองค์การของตัวเองก่อนนะคะซึ่งถ้าสามารถทําได้ทางเนี่ยมันจะกลายเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นะคะแล้วก็สามารถสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีได้นะคะในระดับจุลภาคคือในระดับองค์การอย่างน้อยก็ไม่เกิดความขัดแย้งในการทํางานร่วมกันแล้วก็ผลงานในเชิงขององค์การเนี่ยดีขึ้นนะคะเกิดขวัญกำลังใจในการทํางานอะไรแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นระดับมหาภาคอันนี้จะมองจุดมุ่งหมายนะคะที่จะเกิดขึ้นในเชิงของการเรียนรู้เนี่ยที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งในห้องเรียนนอกห้องเรียนให้เกิดขึ้นกับพลเมืองโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเลยเป็น hot issue นะคะที่ควรต้องรู้ทั้งในเรื่องของความสมดุลในเชิงเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อคนรุ่นหลังหรือว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะอันนี้ก็เห็นได้ว่าสหประชาชาติเลยเนี่ยระดับที่เขาทั่วโลกเลยนะคะรวมถึงเราก็เป็นประเทศสมาชิกด้วยประเทศไทยนะคะก็จะพยายามให้ความรู้ในเรื่องนี้แล้วก็มีแพลตฟอร์มในการประเมินความรู้ด้วยนะคะเพื่อดูว่าเรามีการรู้ในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะ UN เขาทำแพลตฟอร์มที่สถาบันต่างๆเนี่ยสามารถจะเข้าไปใช้นะคะหรือว่าเอาไปปรับให้เข้ากับตัวหน่วยงานหรือว่าสถาบันของตัวเองได้นะคะอย่างเช่นสถาบันศึกษาอย่างมสทเองก็สามารถจะเอาไปปรับใช้อะค่ะนะกับการประเมินนักศึกษาของมสทก่อนจบก็ได้นะคะว่ามีความรู้ในเชิงของการเป็นพลเมืองโลกอะเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ด้านการสร้างผลงานก็คือถ้าเกิดการพัฒนาหรือการเรียนรู้ในส่วนนี้แล้วเนี่ยมันก็ส่งผลน่ะนะต่อการที่เขาจะทําอะไรต่างๆไม่ว่าทำงานหรือว่าการใช้ชีวิตของเขาวิถีชีวิตของเขาเนี่ยก็จะทําให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะหรือว่าในแง่ของนวัตกรรมก็เช่นเดียวกันนะคะถ้ามีการมองระดับมหาภาคเนี่ยการที่คนแต่ละคนเนี่ยนะคะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะคะมีดีไซน์ทิงกิ้งหรือว่ามีการคิดในเชิงออกแบบการสร้างนวัตกรรมในระดับจุลภาคเนี่ยมันอาจจะนําไปสู่ระดับมหาภาคนะคะเกิดนวัตกรรมใหม่ๆให้กับโลกได้นะคะเราก็เห็นได้ว่าช่วงหลังนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ใช้นวัตกรรมนะผ่านเทคโนโลยีค่ะหรือ AI เนี่ยเข้ามาทําให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆนะคะก็มีการเปลี่ยนโลกเลยแหละนะคะไม่ได้เปลี่ยนแค่ในเซกเตอร์ขององค์กรเขาหรือว่าในงานของเขาหรือว่าในประเทศเขานะคะมันไปทั่วโลกเลยแล้วก็รวมถึงประเทศหลายประเทศเนี่ยเขาเน้นเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเพราะว่ามันนําให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยนะคะอย่างยั่งยืนนะคะในอนาคตของประเทศเขาเองนะคะในส่วนของระดับของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะถ้าเรามองในเชิงระดับก็จะมีระดับจุลภาคกับระดับมหาภาคนะคะอย่างที่ได้กล่าวเบื้องต้นไปแล้วนะคะระดับที่เป็นระดับมหาภาคเนี่ยหรือเอาง่ายๆคือมองระดับประเทศนะคะนะมองไปถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของเรานะคะนี่จะเห็นภาพได้ชัดเพราะว่าทุกแผนของเราตั้งแต่แผนฉบับแรกนะคะจนถึงฉบับปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขามีการมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาโดยตลอดนะคะเพียงแต่จุดเน้นของเขาเนี่ยจะแตกต่างกันนะคะเพราะว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับมหาภาคหรือระดับประเทศเนี่ยก็จะพยายามให้อุปสงค์ให้มันสมดุลนะคะคือได้คนที่มีปริมาณแล้วก็มีคุณภาพในเชิงความรู้ทักษะแล้วก็ทัศนคติเนี่ยที่มันสอดรับกับการพัฒนาประเทศของเขาถ้าย้อนไปในอดีตนะคะนี่ก็อาจจะต้องมีการพูดถึงพัฒนาการนิดนึงเนาะเนื่องจากเราจะได้ทราบที่มาที่ไปนะคะหรือว่าความแตกต่างในอดีตจะเห็นได้ว่าการพัฒนาคนของเรานะคะในเชิงปริมาณเนี่ยเราจะมีการเขียนไว้ในแผนเลยนะคะว่าเราเน้นเรื่องของการควบคุมอัตราการเพิ่มของประชากรอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแผนฉบับที่1ถึง6นะคะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเรามีการเติมเติบโตของประชากรเนี่ยสูงนะคะหรือว่าคนก็จะมีบุตรกันเยอะนะคะไม่ได้มีการคุมกําเนิดอะไรกันโดยเฉพาะแผน1ถึงแผน6เนี่ยชัดเจนมากต้องพยายามควบคุมเพราะว่าถ้าคนเยอะเกินไปเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะนะคะต้องมีการควบคุมในส่วนนี้ในแผนอันนี้เป็นในเชิงปริมาณแต่ว่าถ้าสังเกตระยะหลังๆนะคะจะเปลี่ยนไปเลยนะคะในแผนฉบับที่11เนี่ยจะเขียนเราต้องส่งเสริมให้คู่สมรสนะคะที่มีความพร้อมนะคะให้มีบุตรเพิ่มขึ้นแล้วก็รักษาอัตราการเจริญพันธุ์ไม่ต่ำกว่าจํานวนที่อยู่ในปัจจุบันนะคะซึ่งนี่แสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้เน้นเรื่องของการเพิ่มปริมาณละแต่เขาพยายามที่จะเขาไม่เน้นเรื่องของการลดปริมาณนะคะแต่เขาเน้นเรื่องของการ

ริมาณละเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะเริ่มเข้าสู่โครงสร้างประชากรที่มันเปลี่ยนแปลงไปอะค่ะคือแทนที่จะมีบุตรตามปกติเนี่ยคนก็เริ่มมีบุตรน้อยลงอาจจะโสดมากขึ้นนะคะหรือว่าสมรสแต่ว่าไม่มีบุตรนะคะแล้วก็ตัวผู้สูงอายุเนี่ยก็มีมากขึ้นดังนั้นเนี่ยการที่มีบุตรน้อย

อย่าแบบปล่อยให้มันต่ำไปกว่านี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นได้ว่าแผนหลังๆเนี่ยนะก็จะเริ่มมองเห็นแล้วนี่ละต้องมีการวางทิศทางแบบนี้แล้วนะคะในเชิงปริมาณส่วนในเชิงคุณภาพนะคะก็จะเห็นได้ว่าแผนในช่วงแรกของประเทศไทยเนี่ยในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาตินะคะเขาพูดถึงการพัฒนาคนไม่เหมือนกันว่าในเชิงคุณภาพคนเนี่ยเขาก็อยากให้มีการฝึกอบรมนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานอย่างแผน1-7เนี่ยจะไปเน้นในทางนี้หมดเลยนะคะแต่พอระยะหลังๆนะคะก็จะเริ่มมองว่าเอ๊ะไม่ใช่แค่การตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานโดยการฝึกอบรมแล้วแหละนะคะต้องเน้นในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะใช้คํานี้เลยนะคะโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแสดงว่าเรามุ่งเน้นนะคะการพัฒนาที่ไม่ใช่แค่การฝึกอบรมละนะคะแล้วก็มองในเรื่องของทิศทางที่ต้องอยู่บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะคะในการพัฒนาหรือว่าอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างนะคะในระยะหลังๆตั้งแต่แผน9 10 11เลยต้นมานะคะนอกจากใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการมุ่งเน้นว่าเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้นะคะแผนที่10อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแผนฉบับที่11นะคะก็อาจจะเน้นในเรื่องของการเป็นการพัฒนาซึ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนนะมีคําว่ายั่งยืนด้วยเพราะว่าเป็นทิศทางของโลกนะคะอันนี้จะเห็นได้ถึงความแตกต่างในเชิงคุณภาพนะคะของแผนระยะหลังๆแล้วก็จะเห็นได้ว่าสําหรับเมืองไทยนะคะการพัฒนาคุณภาพประชากรหรือคุณภาพคนเนี่ยในเชิงมหาภาคนะคะเราก็จะยึดโยงกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะความพอประมาณมีเหตุมีผลนะคะมีภูมิคุ้มกันบนฐานของความรู้แล้วก็คุณธรรมเพราะว่าเราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงนั้นนะคะตั้งแต่ฉบับที่9เป็นต้นมาเนี่ยก็จะเริ่มแบบเน้นในเรื่องนี้นะคะในการพัฒนาคนด้วยนะคะให้เกิดความยั่งยืนด้วยอันนี้ก็เป็นจุดต่อนะคะเพราะจริงๆแล้วปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็นําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะนี่เป็นที่ยอมรับในระดับทั่วโลกเลยนะคะในส่วนของการพัฒนาในระดับชลภาคนะคะจะเห็นได้ว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะระดับองค์การหรือระดับชลภาคเนี่ยก็จะมุ่งเน้นนะคะถึงหลักการที่เรียกว่า KSA นะคะคือความรู้ knowledge นะคะ K นะคะ knowledge นะคะแล้วก็ S นะคะ skill ทักษะนะคะแล้วก็ attitude นะคะ A อันนี้เป็นพื้นฐานนะอย่างน้อยต้องพัฒนาในส่วนนี้แล้วก็ระยะหลังก็มีการพัฒนามุ่งเน้นไปที่เรื่องของสมรรถนะด้วยนะคะการพัฒนาระดับชลภาคขององค์การเนี่ยก็เน้นให้คนมีความรู้นะคะมีทักษะมีทักษะสติที่ดีนะคะหรือว่ามี KSA นั่นเองนะคะซึ่งจะส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การก็เลยมีขั้นตอนหลักๆว่าจะต้องค้นหาความต้องการนะในการพัฒนาคนเนี่ยว่าคนในองค์การเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีประเด็นปัญหาอะไรนะคะหรือต้องวิเคราะห์องค์การอะว่าองค์การมีสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงภายในภายนอกยังไงนะคะจะได้จัดหลักสูตรได้ถูกสมทั้งความต้องการขององค์การแล้วก็ความต้องการของบุคคลแต่ละคนนะคะอาจจะมีการทำเทรนนิ่งนิดนะคะหรือหาความต้องการฝึกอบรมนะคะนี่เป็นพื้นฐานที่เขาไม่จะทำกันในทางปฏิบัตินะคะการออกแบบอันนี้ก็ต้องดูว่าแต่ละหัวข้อที่เราอบรมเนี่ยหรือเราพัฒนาเนี่ยมันเหมาะสมไหมกับการใช้เทคนิคต่างๆนะคะเพราะจริงเทคนิคมีเยอะนะไม่ได้มีแค่การบรรยายในห้องเรียนนะคะมีการสาธิตนะคะมีการไปดูงานมีการเวิร์กช็อปนะคะมีการใช้เกมต่างๆนี่มีเยอะแยะนะคะแล้วก็ไปนอกพื้นที่นอกออฟฟิศก็ได้นะคะแล้วแต่เราจะดีไซน์นะเกมนี่ก็เดี๋ยวนี้เป็นบทบาทเยอะเพราะว่าอยู่ในสังคมที่เป็นค่อนข้างเป็นสังคมออนไลน์นะคะเขาก็จะใช้เกมเนี่ยมาช่วยในการพัฒนาคนได้นะคะหรือการนำไปปฏิบัตินะคะการประเมินผลอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนหลักๆนะให้เอ่ยถึงในเบื้องต้นแต่ว่าเดี๋ยวในรายละเอียดก็จะมีการพูดถึงต่อไปนะคะในส่วนของการค้นหาความต้องการนะคะตัวอย่างนะอย่างเช่นที่เราจะพบบ่อยๆเนื่องจากว่าในบริบทของภาครัฐเนี่ยมันจะเป็นงานบริการเราจะเจอปัญหาที่คนขาดจิตสำนึกในการบริการหรือว่า service mind นะคะซึ่งก็ส่งผลต่อองค์กรนะคะหรือองค์การต่างๆนะคะว่าทําให้ผู้รับบริการหรือประชาชนเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยพึงพอใจนะคะดังนั้นเนี่ยอย่างแรกต้องหาก่อนว่าจะต้องการพัฒนาในส่วนไหนนะถ้าเราเห็นปัญหาแล้วว่าปัญหาของคนในองค์การเราเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีความต้องการพัฒนาแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องจัดหลักสูตรที่มันเน้นในเรื่องของการสร้างเซอร์วิสมายนะคะให้เขารู้ถึงประโยชน์นะคะหรือว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันส่งผลยังไงต่อองค์การบ้างนะคะบางทีเขาไม่รู้นะเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะคะที่จะให้บริการที่ไม่ค่อยดีนะคะให้กับประชาชนอันนี้ก็ต้องมีการให้ความรู้เขาหรือว่า
มีกิจกรรมที่ทำให้เขาทำแล้วก็อาจจะสร้างจิตสำนึกในส่วนนี้ให้เกิดขึ้นนะคะ

ำให้เขาบริการได้ดีขึ้นแล้วก็ต้องมีการวิเคราะห์ด้วยนอกจากมีการดูความต้องการแล้วองค์การเราคนของเราเนี่ยต้องการการพัฒนาในหลักสูตรแบบไหนนะคะหรือว่าเรื่องอะไรแน่นอนปัจจุบันมีความเป็นพลวัตหรือว่าเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะคะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีหรือว่า AI เนี่ยก็มีบทบาทค่อนข้างมากนะคะต่อทุกองค์การเลยแหละนะคะไม่ใช่เฉพาะองค์การภาคธุรกิจนะคะหรือองค์การใดองค์การหนึ่งนะคะจริงภาครัฐเองก็กระทบเยอะนะคะแล้วก็ปัจจุบันด้วยนโยบายซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมหนึ่งขององค์การภาครัฐนโยบายของรัฐเนี่ยเขาก็มุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างรัฐบาลดิจิทัลนะคะหรือว่าการที่จะพัฒนาให้การบริการสาธารณะต่างๆเนี่ยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อ่ะนะคะให้เกิดประโยชน์เกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพสูงสุดการวิเคราะห์งานคราวนี้ต้องกลับมาดูเนื้องานด้วยว่างานของแต่ละคนเนี่ยนะคะหรือว่าในแต่ละตำแหน่งงานเนี่ยเขามีความต้องการในเรื่องของความรู้ทักษะอะไรบ้างนอกจากเทคโนโลยีแล้วเนี่ยปัจจุบันด้วยเราเปิดนะมีการไปรวมกลุ่มกับประเทศนู้นประเทศนี้นะคะเปิดเข้าสู่อาเซียนเนี่ยมากขึ้นนะคะ AEC อะไรต่างๆที่เป็นนโยบายของรัฐบาลเนี่ยก็ทําให้เรื่องของภาษาอังกฤษก็สําคัญนะคะในการที่จะทํางานในองค์การดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยถ้าจะหลีกเลี่ยงเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของภาษาเนี่ยไม่ได้เลยรวมถึงเรื่องอื่นด้วยนะคะเดี๋ยวนี้จะมีบทบาทมากขึ้นในเนื้องานต่างๆส่วนการวิเคราะห์แต่ละบุคคลอันนี้ก็เห็นนะคะหลายองค์การก็ทําแล้วคือทําเป็นแบบการประเมินสมรรถนะหรือประเมินความรู้อ่ะนะอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยต้องประเมินก่อนเพราะว่าถ้าเราจัดหลักสูตรไปเลยนะคะบางทีเนี่ยมันไม่เหมาะกับเขาอะค่ะคือเขาอาจจะมีความรู้มากกว่านั้นแล้วอย่างเงี้ยเราไปให้เขาเรียนรู้พื้นฐานเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยสนใจเรียนนะคะหรือว่าเข้ารับการอบรมหรือการพัฒนาในส่วนนี้ก็ต้องอาจต้องมีการวัดความรู้ก่อนเพื่อให้แบบจัดหลักสูตรแล้วก็จะทําให้มันเหมาะสมอ่ะกับความต้องการการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลด้วยนะคะงั้นการออกแบบนะก็จะเป็นสิ่งที่ตามมาพอเรารู้แล้วเราองค์การเราตัวงานตัวบุคคลเราเนี่ยมีความต้องการแบบไหนนะเราวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อาจจะนําไปสู่การออกแบบนะคะเทคนิคต่างๆที่เหมาะสมงานกิจกรรมที่มันเหมาะสมกับเรื่องที่เรากําลังพัฒนาเขาอยู่รวมถึงระดับของเขาด้วยนะเขาแอดวานซ์มากๆเนี่ยนะเขามีความรู้สูงแล้วนะคะในเรื่องนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาเทคนิคให้เหมาะสมบางทีไปบรรยายเหมือนเดิมเขาอาจจะไม่อยากฟังนะคะเราก็ต้องหากลยุทธ์นะคะใช้เทคนิคแบบไหนเป็นเวิร์กช็อปดีไหมนะคะให้เขาได้มีโอกาสมาแสดงความเห็นด้วยมีการอภิปรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จัดสรรงบประมาณก็สําคัญคือการ allocate ตัวทรัพยากรนะคะงบประมาณปัจจุบันถ้าใช้การเรียนรู้หรือการพัฒนาผ่านทางสื่อออนไลน์เนี่ยอาจจะเตรียมในเรื่องของสถานที่น้อยลงนะคะแต่ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่มันมีความพร้อมในเชิงเทคโนโลยีนะคะในส่วนของการนำไปปฏิบัตินะคะอันนี้ก็นำกิจกรรมการพัฒนานะคะต่างๆไปลงมือปฏิบัติแหละนะอย่างเช่นถ้ามีหลักสูตรฝึกอบรมนะคะก็จัดฝึกอบรมให้เรียบร้อยตามกำหนดการนะคะแล้วก็การประเมินผลนะคะหรือการวัดดูว่าไอ้สิ่งที่เราจัดไปเนี่ยมันสำเร็จล้มเหลวยังไงมันพัฒนาคนได้จริงหรือเปล่านะคะหรือว่าแค่แบบไปเซ็นชื่อเฉยๆอย่างเงี้ยเราก็คงไม่ได้หวังแบบนั้นเนี่ยนะคะตัวแสดงหลักๆในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะก็จะมีทั้งระดับมหาภาคแล้วก็จุลภาคนะคะระดับมหาภาคนะคะถ้าเป็นเรื่องของการพัฒนาอย่างระดับประเทศเนี่ยจะชัดเจนเลยคือยังไงไม่พ้นนโยบายรัฐบาลนะคะว่าเขาให้ความสําคัญกับเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากน้อยแค่ไหนนะคะเช่นการเป็นรูปแบบศึกษานะคะหรือหน่วยงานที่จะดูแลทางด้านการพัฒนาคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางหน่วยงานก็ยังอาจจะยังมีปัญหาขุกขักอยู่นะในเชิงของการทํางานนะคะถ้าในระดับภาคต้องมองตั้งแต่เด็กๆเลยอะนะคะเพราะว่าจะอยู่จะเขาโตมาแล้วอะจะมาพัฒนาเขาที่หลังเนี่ยมันค่อนข้างยากอยู่นะคะต้องพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่แรกนะคะหน่วยงานอื่นเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาตินะคะสํานักงานในส่วนของราชการพลเรือนนะคะกพ.หรือว่ากระทรวงศึกษากระทรวงแรงงานนะคะแม้กระทั่งสถาบันการศึกษาเองอย่างมสทเองก็เป็นตัวแสดงหนึ่งนะคะเป็นคีย์แอคเตอร์หนึ่งอ่ะในการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะของภาครัฐส่วนภาคส่วนอื่นนะคะก็จะเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนนะคะทั้งระดับที่เป็นประถมจนถึงอุดมศึกษานะคะหรือสื่อมวลชนในปัจจุบันสื่อมวลชนจะมีบทบาทมากทั้งสื่อหลักแล้วก็สื่อออนไลน์นะคะเช่นเรื่องของการให้ความรู้เรื่องที่มันเป็นฮอตอิชชูอ่ะนะบางทีพลเมืองในบ้านเรานะคะในประเทศเราเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาปกติเนี่ยแต่เขาได้ความรู้ผ่านสื่อเหล่านี้แหละนะคะสื่อออนไลน์

หรือว่าสื่อหลักเนี่ยให้ความรู้เขานะเรื่องสุขภาพหรือเรื่องอื่นก็ตามนะคะหรืออย่างพวกเครือข่ายอะค่ะอย่างเช่นเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุนะคะเขามีการตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะของตามชุมชนนะคะอันนี้ก็เป็นการพัฒนาอาชีพให้กับผู้สูงอายุด้วยแล้วก็รวมถึงพัฒนาด้านสุขภาพนะด้านร่างกายจิตใจให้กับประชากรที่เป็นวัยสูงอายุด้วยนะคะอันนี้ก็สามารถมาเล่นบทบาทหรือว่าเป็นตัวแสดงในส่วนของภาคส่วนอื่นได้นะคะรวมถึงพวกองค์กรอื่นๆนะคะองค์กรประชาสังคมองค์กรภาคเอกชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวแสดงที่อยู่ภายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับจุลภาคหรือว่าในองค์การต่างๆนะคะโดยเฉพาะองค์การภาครัฐเนี่ยนะคะซึ่งเป็นศาสตร์ที่เรากำลังศึกษาอยู่นะคะก็คือผู้บริหารระดับสูงนะคะหรือว่าคนที่จะเป็นเชนเอเจนต์แหละนะคะเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะเป็นตัวนําเลยนะคะโดยตําแหน่งก็มักจะเป็นผู้บริหารระดับสูงเบอร์หนึ่งขององค์การเนี่ยให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเขาให้ความสําคัญเนี่ยเขาก็อาจจะมีการจัดสรรงบประมาณให้มากนะคะรวมถึงผู้บริหารสายงานต่างๆนะคะบุคคลในองค์การผู้บริหารเนี่ยอาจจะต้องดูว่าถ้าเป็นระดับต้นหรือระดับกลางที่อยู่ตามสายงานเนี่ยเขาก็มีบทบาทนะในทางอ้อมอย่างเช่นบางทีเนี่ยจัดอบรมหรือจัดการพัฒนาขึ้นมาถ้าเขาไม่ให้ลูกน้องไปหรือว่าไม่ให้บุคลากรในทีมของตัวเองไปเนี่ยก็อาจจะทําให้เขาไม่ได้รับการพัฒนาในส่วนนี้นะคะเขาให้การสนับสนุนนะคะหรือว่ามีการให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะคะก็ทําให้นําไปสู่การพัฒนาที่มันแบบเกิดขึ้นกับคนในองค์การได้อย่างทั่วถึงรวมถึงทางด้านนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะหรือว่าหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยตรงนะคะอย่างกองพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะหรือว่าศูนย์ e-learning นะคะศูนย์ทางด้านเป็นเรื่องของการเรียนรู้อะค่ะที่ก็สามารถจะเข้ามาบทบาทในส่วนของการเป็นตัวแสดงหลักๆได้ในการพัฒนาคนในองค์การนะคะส่วนปัจจัยแวดล้อมนะคะที่มีผลนะคะต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งภายในและภายนอกนะคะก็จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นภายนอกเนี่ยจะมีเยอะแยะเลยนะคะทั้งเป็นสภาพแวดล้อมทั่วไปแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เป็นเฉพาะองค์การในแต่ละองค์การนะคะสภาพทั่วไปเนี่ยอย่างนโยบายรัฐบาลนะคะการเมืองนะคะการเข้าสู่ประชาชนอาเซียนตามนโยบายรัฐบาลหรือว่าการเป็นรัฐบาลดิจิทัลเนี่ยอันนี้ชัดเจนมากก็คือมีผลหมดนะคะต่อการที่จะพัฒนาคนนะคะทั้งทางตรงทางอ้อมเหมือนที่กล่าวมาแล้วนะคะเศรษฐกิจเศรษฐกิจไม่ดีนะการได้รับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาจากภาครัฐเนี่ยก็มาจากได้รับน้อยในแต่ละองค์การนะคะทําให้มีงบในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยค่อนข้างจํากัดหรือว่าสังคมวัฒนธรรมอันนี้ก็จะมีผลปัจจุบันคนอาจจะไม่ได้ต้องการใบปริญญานะคะในเชิงของการพัฒนารูปแบบของการศึกษาเนี่ยในระยะยาวเนี่ยมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะอาจจะต้องการเป็นยูทูบเบอร์นะต้องการที่จะทํางานอิสระนะเสรีอยู่กับบ้าน work from home นะคะดังนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็มีผลต่อการจะจัดหลักสูตรอะไรต่างๆเหมือนกันนะคะรวมถึงในภาคของการศึกษาเองเนี่ยบางทีเขาก็มีการปรับหลักสูตรนะคะให้มันเหมาะสมกับไอ้ความต้องการของคนเปลี่ยนไปละวัฒนธรรมเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนนะคะแล้วก็เทคโนโลยีนะคะอย่างที่บอกไปว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจะมีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่อนข้างมากนะคะทั้งระดับมหภาคแล้วก็จุลภาคนะรวมถึงส่งผลต่อเรื่องของอาจต้องมองในมุมของจริยธรรมด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีมากๆเราไม่รู้เอ๊ะเราไปใช้โดยที่มันไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมหรือเปล่านะคะอันนี้อาจต้องสอดแทรกเข้ามาในการให้ความรู้นอกจากเรื่องของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแล้วนะคะส่วนปัจจัยแวดล้อมเฉพาะองค์การนะคะถ้าเป็นองค์การอย่างสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นสถาบันที่อาจจะมีความมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาคนเป็นหัวใจสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันระดับอุดมศึกษานะคะแต่ละองค์การเนี่ยก็จะมีสภาพแวดล้อมแตกต่างกันนะคะถ้าเป็นอุดมศึกษาอย่างมหาลัยเปิดอย่างมสทนะคะการที่จะจ้างอาจารย์ชาวต่างชาตินะคะเข้ามาสอนเนี่ยจะง่ายขึ้นก็ได้เพราะว่าด้วยนโยบายของรัฐบาลที่เปิด AC นะคะดังนั้นเนี่ยการจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติก็จะง่ายขึ้นหรือว่าเรื่องของนักศึกษาชาวต่างชาติที่เข้ามาเรียนเนี่ยค่ะก็จะง่ายขึ้นนะคะแต่ขณะเดียวกันก็อาจจะมีภัยคุกคามนะจากภายนอกอย่างเช่นสถาบันการศึกษาที่เขาเป็นอยู่ในกลุ่มเดียวกับเราเนี่ยนะคะเขาอาจจะเป็นคู่แข่งกับเราก็ได้นะคะหรือว่ารูปแบบการเรียนที่เป็นออนไลน์หรือว่าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอาจจะเข้ามาแทนการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยนะคะหรือสถาบันอุดมศึกษาได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แต่ละองค์การต้องมีการวิเคราะห์ด้วยเหมือนกันว่าเฉพาะองค์การเราเนี่ยมันมีปัจจัยแวดล้อมอะไรบ้างที่เราต้องปรับตัวนะคะรวมถึงภายในองค์การเราเองเช่นถ้าองค์การเรามุ่งเน้นมากเลยต้องการเป็นองค์การ

0: ามเนี่ยเราก็อาจต้องมีหลักสูตรพวกดีไซน์ทิงกิ้งหลักสูตรการออกแบบในเชิงการคิดเชิงออกแบบนะคะหรือว่าอะไรที่มันส่งเสริมการวิเคราะห์เชิงระบบนะการริเริ่มสร้างสรรค์อะไรแบบนี้ค่ะแต่ถ้าตอนเรามุ่งเน้นในเรื่องของปัจจัยแวดล้อมในแง่ของค่านิยมว่าทําที่มุ่งเน้นเรื่องความเอมพัตตีนะคะเป็นสำคัญเลยเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีหลักสูตรหรือว่าการพัฒนาคนให้มีความเข้าอกเข้าใจคนอื่นนะเห็นใจคนอื่นมีเมตตาต่อคนอื่นนะคะแต่ถ้าองค์กรเราผู้บริหารเน้นในเรื่องของการทํางานแบบมีส่วนร่วมนะคะทำงานเป็นทีมอันนี้ก็แน่นอนเลยอาจต้องมีองค์เอาตรงเอาติ้งมีกีฬาสงกีฬาสีนะคะกิจกรรมอะไรที่มันสื่อถึงการที่จะพยายามให้เกิดคนเนี่ยได้ทํางานร่วมกันได้หรือว่ามีส่วนร่วมกับองค์การมากขึ้นนะคะอันนี้ก็แล้วแต่องค์การจะวิเคราะห์ดูว่าเออองค์การเราภายในเนี่ยค่านิยมสไตล์การบริหารผู้บริหารนะกลยุทธ์องค์การจะไปทางทิศทางไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การด้วยส่วนหัวข้อสุดท้ายนะคะในประเด็นสุดท้ายก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคะระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งหลายท่านจะเข้าใจผิดนะจริงๆแล้วมันคือหน้าที่หนึ่งนะคะ HRD หรือว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเป็นหน้าที่หนึ่งของระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะหลายคนก็ใช้ศัพท์กันไปมานะคะดังนั้นเนี่ยเราอาจต้องทําความเข้าใจนิดนึงนะคะว่ามันมีความสัมพันธ์ในแง่มุมไหนบ้างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะหรือการพัฒนาคนเนี่ยง่ายๆนะคะมันมีผลในส่วนของหน้าที่อื่นๆในการบริหารคนนะคะก็คือเรื่องของด้านกําลังคนนะด้านค่าตอบแทนด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยแล้วก็ด้านแรงงานสัมพันธ์ด้านกําลังคนนะคะการพัฒนาคนเนี่ยก็ส่งผลในส่วนของการทำให้เราได้คนอย่างที่เราต้องการนะคะเพราะเวลาที่เราจะทําฟังก์ชันหรือทําหน้าที่ด้านกําลังคนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเราจะมีการทําแผนกําลังคนหรือแผนอัตรากําลังนะคะซึ่งเราจะมีการคาดหวังไว้ว่าเนี่ยเราต้องการคนแบบนู้นแบบนี้จํานวนเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยการพัฒนาคนเนี่ยจะเข้าไปช่วยตอบสนองความต้องการในส่วนนี้ได้นะคะแล้วก็ลดภาระในส่วนของการสรรหาคัดเลือกด้วยอ่ะถ้าเราได้คนที่มีคุณภาพอยู่ในองค์การแล้วนะคะก็จะไม่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนกําลังคนนะมากนักนะคะด้านค่าตอบแทนนะคะแน่นอนถ้าเรามีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดีอ่ะนะคะก็ทําให้คนเนี่ยมีผลงานที่ดีแล้วก็ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมทั้งแบบที่เป็นตัวเงินแล้วก็ไม่ใช่ตัวเงินนะคะเช่นคําชมหรือว่าได้รับการยกย่องในรูปแบบต่างๆการให้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนด้านความปลอดภัยและก็สุขอนามัยนะคะนะการบริหารคนในหน้าที่เนี้ยนะคะเราอาศัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเข้ามาช่วยเพราะว่าเราสามารถจัดฝึกอบรมนะคะหรือการพัฒนารูปแบบใหม่ๆเนี่ยนะคะเข้ามาพัฒนาร่างกายอารมณ์จิตใจนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีหลายหลักสูตรที่เขาจะพยายามสอดแทรกเมื่อก่อนก็อาจจะแบบเชิญพระมานะคะหรือว่าเชิญนักบวชมาเดี๋ยวนี้ก็จะมีการหลายรูปแบบเลยนะคะบางทีก็เชิญนักจิตวิทยาเข้ามานะคะเพื่อพัฒนาคนทางด้านจิตใจนะคะหรือว่ามีหลักสูตรอะไรใหม่ๆอ่ะนะคะที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้คนมีสุขอนามัยที่ดีนะคะจะได้ทํางานได้ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จทั้งแต่ตัวบุคคลเองแล้วก็ตัวองค์การด้วยนะคะในส่วนของแรงงานสัมพันธ์นะคะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็จะเข้ามามีส่วนช่วยนะคะเนื่องจากว่าเขาช่วยในเรื่องของการปรับทัศนคติได้นะคะหรือเพิ่มทักษะเพิ่มความรู้บางอย่างที่มันจําเป็นสําหรับการทํางานร่วมกันระหว่างนายจ้างลูกจ้างนะคะลดการเกิดปัญหาความขัดแย้งได้นะคะถ้าเรามีทัศนคติที่ดีต่อกันอ่ะผ่านรูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะในหน้าที่ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั่นเองนะคะซึ่งเป็นหน้าที่หนึ่งนะคะที่สําคัญสําหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะให้ประสบความสําเร็จแล้วก็องค์การก็จะประสบความสําเร็จด้วยสวัสดีค่ะ
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025-0477หรือ www.stou.ac.th
2: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของทุนมนุษย์นะคะและก็การจัดการทุนมนุษย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะคะของวิชา33410นะคะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในส่วนแรกนะคะอาจารย์ก็จะมาพูดถึงนะคะรายละเอียดเล็กน้อยเกี่ยวกับทุนมนุษย์และการจัดการทุนมนุษย์ก่อนนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยแนวคิดนะคะตามสไตล์ของมสท.เนาะก่อนที่เราจะลงรายละเอียดในเรื่องต่างๆเนี่ยเราก็ต้องทราบความหมายและก็แนวคิดของมัน

ก่อนนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาดูถึงรายละเอียดที่ลึกลงไปนะคะเกี่ยวกับการจัดการทุนมนุษย์วางโครงสร้างนะคะทุนมนุษย์อย่างไรทุนมนุษย์แตกต่างกับทรัพยากรมนุษย์อย่างไรนะคะและในอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นการลงทุนและผลตอบแทนในทุนมนุษย์นั่นเองทุนมนุษย์นะคะคำนี้เนี่ยนะคะตามความหมายของมันเนี่ยแปลว่าความรู้ทักษะความสามารถประสบการณ์และสุขภาพพลานามัยนะคะนักศึกษาต้องอย่าลืมนะมันไม่ได้หมายความถึงแค่การลงทุนในคนเท่านั้นนะคะประเด็นหนึ่งที่คนมักจะลืมเนี่ยสุขภาพพลานามัยความแข็งแรงทั้งกายและใจของคนเนี่ยถือเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบของทุนมนุษย์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจำไว้เลยทักษะความสามารถประสบการณ์และสุขภาพพลานามัยนะคะที่ได้สร้างและพัฒนาสั่งสมไว้ในตัวมนุษย์เป็นประโยชน์ในการนำไปใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การและพัฒนาประเทศตรงนี้เนี่ยอาจารย์อยากจะให้นักศึกษาขีดเส้นใต้คำว่าองค์การและประเทศนะคะจะเห็นได้ว่าคำว่าทุนมนุษย์มันไม่ได้หยุดแค่ในระดับขององค์การเท่านั้นทุนมนุษย์เนี่ยสามารถใช้ได้ในสเกลใหญ่สุดเลยนะคือสเกลของประเทศเรานะคะเหมือนที่เห็นหลายครั้งนะนักศึกษาอาจจะจำได้ในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของประเทศไทยเนี่ยด้านหนึ่งเป็นด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะนะคะของทุนมนุษย์ในประเทศเพราะฉะนั้นทุนมนุษย์เนี่ยมันจะกว้างนะคะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ที่องค์กรนะไปถึงในระดับของประเทศก็ได้เช่นกันนะต่อมานะคะเราจะมาดูนะคะว่าคำว่า human capital นะซึ่งในชุดวิชานะคะก็จะมีนักวิชาการหลายท่านเนี่ยได้ให้ความหมายของมันเอาไว้แต่คำนี้เนี่ยริเริ่มขึ้นมาครั้งแรกนะคะในปีคศของฝรั่งนะ1961นะคะโดยทีโอดอร์ W. ซูสนะคะ Human Capital หรือว่าคำว่าทุนมนุษย์เนี่ยในความหมายของมันนะคะจำแนกได้เป็น2 ส่วนนะคือส่วนที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดนะคะแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยสามารถพัฒนาเสริมสร้างและสั่งสมขึ้นมาใหม่ได้ดังนั้นไม่ได้หมายความว่าเราเกิดมาเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่นะคะในความหมายของทุนมนุษย์ทุนมนุษย์เนี่ยเป็น2 ส่วนเหมือนที่ได้แยกเอาไว้ให้เห็นในสไลด์นะคะติดตัวเรามาแต่เกิดและสั่งสมประสบการณ์เพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นทุนในตัวบุคคลเช่นกันนะคะต่อมานะคะเรามาดูว่าคำว่าทุนมนุษย์เนี่ยนะสักครู่นะคะมันสไลด์ซ้ำค่ะเดี๋ยวข้ามไปเมื่อกี้ได้เลยค่ะเริ่มตรงนี้ก็ได้ค่ะพี่ค่ะค่ะต่อมานะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญมากๆนะคะการที่เราจะพูดถึงเรื่องทุนมนุษย์หรือว่า human capital เนี่ยเราต้องทราบนะคะว่ามันมีความแตกต่างจากทุนประเภทอื่นอย่างไรนะคะข้อแรกนะคะทุนมนุษย์ไม่อาจขายลิขสิทธิ์ได้ตามกฎหมายทุนอื่นเช่นทุนในการลงทุนทุนขององค์กรทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆนวัตกรรมเนี่ยอาจจะขายลิขสิทธิ์ได้นะแต่คำว่าทุนมนุษย์ซึ่งเป็นประสบการณ์องค์ความรู้ที่สั่งสมอยู่ในตัวบุคคลเนี่ยไม่สามารถที่จะขายทอดลิขสิทธิ์กันได้นะคะต่อมานะคะทุนมนุษย์ซึ่งได้แก่ความรู้ความสามารถความชำนาญเนี่ยมีลักษณะที่ไม่มีตัวตนและจับต้องไม่ได้นะมันฟังเหมือนจะเป็นนามธรรมนะคะแต่ก็นับเป็นทุนประเภทหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้น2ข้อนี้เนี่ยนะเป็นความแตกต่างของทุนมนุษย์กับทุนประเภทอื่นที่นักศึกษาต้องจำให้ดีนะคะต่อมาเราจะมาดูนะคะความแตกต่างของทุนมนุษย์นะกับทุนประเภทอื่นในข้อที่3นะคะทุนมนุษย์อยู่ในลักษณะที่ไม่สามารถแยกออกต่างหากเด็ดขาดจากเจ้าของทุนได้ถามว่าใครเป็นเจ้าของทุนมนุษย์ก็คือปัจเจกบุคคลนั่นเองแต่ละคนใช่ไหมมีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์มีทักษะยกตัวอย่างเช่นนะคะคนคนหนึ่งเนี่ยเขามีทักษะในการที่จะเย็บผ้าสามารถเย็บผ้าได้สวยมากทำงานฝีมือได้สวยมากทุนตรงนี้เนี่ยเมื่อคนคนนั้นเสียชีวิตหรือตายไปทุนก็จะหายไปกับเขาด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในลักษณะนี้เนี่ยมันบ่งบอกชัดเจนว่าเราไม่สามารถแยกทุนมนุษย์ซึ่งเป็นองค์ความรู้ความสามารถเนี่ยออกจากตัวบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของทุนนั้นได้นะต่อมานะคะการลงทุนในทุนมนุษย์เนี่ยเป็นการลงทุนโดยการใช้จ่ายเพื่อการศึกษา

ซึ่งมีผลในการเพิ่มผลิตภาพของทุนมนุษย์ให้สูงขึ้นจะถือเป็นการลงทุนในหลายๆครั้งนะคะเวลาเราทำงานในองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนเนี่ยจะมีการส่งบุคลากรไปอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในวิธีการนะคะที่เราสามารถที่จะเพิ่มพูนพัฒนาทุนมนุษย์ได้โดยเชื่อว่าถ้าเราลงทุนพัฒนาเขาเนี่ยผลตอบแทนที่ได้มาเนี่ยจะทำให้องค์กรเนี่ยมีประสิทธิภาพมีผลผลิตและมีผลิตภาพเพิ่มขึ้นในระดับประเทศก็เช่นกันนะคะการลงทุนในทุนมนุษย์ระดับประเทศคือการศึกษาถ้าเราพัฒนาการศึกษาเริ่มตั้งแต่เด็กๆเลยเนี่ยจนถึงวัยโตเนี่ยให้มีคุณภาพคำว่าการศึกษาที่มีคุณภาพแปลว่าอะไรการศึกษาที่มีคุณภาพไม่ได้หมายความว่าต้องเรียนสูงนะการศึกษาที่ดีที่สร้างเสริมทุนมนุษย์เนี่ยเราต้องให้คนคนนั้นเรียนในสิ่งที่ทันกับโลกทำให้เขาพัฒนาตัวเองเป็นแรงงานที่เหมาะสมกับโลกในยุคสมัยนั้นๆเช่นทักษะดิจิตอลทักษะเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่เป็นปัจจุบันนะถ้าเราสร้างฐานการศึกษาที่เข้มแข็งเนี่ยทุนมนุษย์ของประเทศก็จะเข้มแข็งตามไปด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะต่อมาเรามาดูนะคะความสำคัญของทุนมนุษย์นะมีหลายระดับเลยเริ่มไปตั้งแต่ตัวบุคคลนะคะต่อองค์การและต่อประเทศชาติเหมือนที่อาจารย์ได้เกริ่นนำไปเล็กน้อยในส่วนต้นทุนมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่แค่หยุดอยู่ในระดับขององค์กรนะไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐหรือเอกชนแน่นอนมีการพัฒนาทุนมนุษย์แน่นอนนะคะแต่ทุนตรงนี้เนี่ยที่เรียกว่า human capital เนี่ยเป็นแก่นที่สำคัญในการพัฒนาประเทศด้วยไม่อย่างนั้นเขาคงไม่บรรจุมันเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของเรานะประเทศชาติจะพัฒนาได้อย่างไรนะคะถ้าคนไม่พัฒนาเพราะฉะนั้นทุนมนุษย์แบ่งเป็นความสำคัญได้3ระดับด้วยกันต่อตัวบุคคลเองนะคะต่อองค์การและต่อประเทศชาติต่อมานะคะเรามาลงรายละเอียดกันนะความสำคัญของทุนมนุษย์ต่อบุคคลนะคะทุนมนุษย์ได้สร้างพัฒนาและสั่งสมตัวบุคคลเนี่ยผู้เป็นเจ้าของทุนนะคะจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานถ้าเราเก่งมีความสามารถเราก็มีโอกาสที่จะได้ทำงานดีๆได้เลื่อนตำแหน่งมีโอกาสได้จะขยายเส้นทางอาชีพของเรามากขึ้นนะคะ 2. การเพิ่มพูนความสามารถและเสริมทุนมนุษย์ในตัวบุคคลเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญทำให้คนมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าในอาชีพนะก็คือว่าถ้าเราเก่งเรามีทักษะที่เป็นทุนมนุษย์ที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรเนี่ยแน่นอนเรามีโอกาสเติบโตไปได้ไกลในสายงานที่เราทำจริงไหมคะต่อไปนะคะเรามาดูความสำคัญต่อตัวบุคคลต่อนะผลตอบแทนก็จะดีขึ้นด้วยเก่งมีความสามารถมีทักษะประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรเงินเดือนก็อาจจะมีโอกาสได้ขึ้นนะคะต่อไปนะคะการมีทุนมนุษย์ที่ดีเนี่ยจะช่วยให้บุคคลได้รับความสุขใจในการทำงานอย่างแท้จริงอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวบุคคลนะต่อไปมาดูในส่วนขององค์การกันบ้างข้อที่1 นะคะทุนมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์การบรรลุเป้าหมายได้ตามกลยุทธ์ที่วางไว้ทุนมนุษย์นะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มผลิตภาพขององค์กรด้วยนะนอกจากนั้นนะคะในข้อต่อมานะทุนมนุษย์นะคะเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์การและนะคะทำให้มีการพัฒนาเมื่อองค์การมีทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพนะคะในทุกระดับเนี่ยทำให้องค์การสามารถพัฒนาตนเองจะเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและมั่นคงในอนาคตได้นักศึกษาจะเห็นได้ว่าความสำคัญของทุนที่อยู่ในตัวบุคคลเนี่ยมันเชื่อมโยงโดยตรงนะคะกับความสำเร็จกับการบรรลุเป้าหมายกับความยั่งยืนกับประสิทธิภาพนะคะขององค์กรเชื่อมกันอย่างปฏิเสธไม่ได้นะต่อมานะคะมาดูในระดับสเกลใหญ่สุดนะเรามาดูในระดับของสเกลประเทศชาติกันบ้างนะคะความสำคัญของทุนมนุษย์ต่อประเทศชาตินั้นหนึ่งนะคะทุนมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศถ้าประเทศเรามีคนที่อยู่ในวัยแรงงานที่ไม่ได้มีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของโลกเนี่ยแน่นอนเราไปสู้ใครไม่ได้นะทุนมนุษย์ในระดับประเทศจึงสำคัญมากๆเหมือนที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วการศึกษาต้องสอนในสิ่ง

ที่เท่าทันกับโลกสร้างแรงงานนะคะสร้างคนที่พร้อมจะพัฒนาประเทศให้ไกลตัวอย่างของประเทศหนึ่งที่มีทุนมนุษย์ในระดับประเทศที่เข้มแข็งมากๆเนี่ยคือประเทศสิงคโปร์สิงคโปร์เป็นประเทศที่ไม่มีอะไรเลยนะแต่มีคนที่มีคุณภาพทุกวันนี้เขาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะและใช้ทุนมนุษย์นี่แหละในการขับเคลื่อนประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าทุนมนุษย์สำคัญยังไงให้ไปดูงานของสิงคโปร์ได้นะต่อมานะคะทุนมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยเพิ่มผลผลิตมวลรวมของประเทศแน่นอน GDP ที่เราได้ยินน่ะ GDP ประเทศจะสูงจะต่ำจะโตไม่โตขึ้นอยู่กับคนนะเช่นประเทศเวียดนามเพื่อนบ้านเราเนี่ยมีทุนมนุษย์ที่เก่งนะ GDP เขาโต7โต6โต5เนี่ยเพราะเขามีแรงงานมีคนที่พร้อมจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้โตได้นะคะต่อมานะคะทุนมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะแน่นอนนะทีนี้นะคะเราก็มาถึงในหัวข้อที่เราจะสรุปกันแล้วนะคะเกี่ยวกับแนวคิดของทุนมนุษย์ทุนมนุษย์เหมือนที่อาจารย์บอกไปนะมีความสำคัญมากๆกับประเทศชาติกับองค์กรและตัวบุคคลนะคะเป็นเรื่องที่เป็นทรัพย์สินนะเรียกว่าเป็นทรัพย์สินได้นะคะทรัพย์สินที่ไม่สามารถแยกออกจากตัวบุคคลนั้นๆนะคะพัฒนาไปพร้อมกับเราเพราะฉะนั้นทุนมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องที่ในยุคปัจจุบันนะคะไม่สามารถที่จะมองข้ามได้เลยนะเหมือนที่เราได้พูดไปนะคะแนวคิดเกี่ยวกับทุนมนุษย์เนี่ยมีความสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาและเข้าใจมันนะไม่ใช่แค่พัฒนาตัวเองแต่เป็นการช่วยพัฒนาองค์กรของเราและที่สำคัญที่สุดนะคะคือการช่วยพัฒนาประเทศชาติด้วยต่อไปนะคะเราจะมาดูถึงในเรื่องของหลักการพื้นฐานในการจัดการทุนมนุษย์แน่นอนนะคะใช้การจัดการทุนมนุษย์เป็นพื้นฐานในการจัดการกลยุทธ์ขององค์กร2นะคะบูรณาการหน้าที่ของทุนมนุษย์ให้เป็นส่วนหนึ่งกับทีมผู้บริหารระดับสูง3นะคะใช้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกร่วมเสริมความรู้ทักษะนะคะของผู้ทำงานด้านทุนมนุษย์และกำหนดลักษณะของผู้นำที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จนะคะเหล่านี้เนี่ยนะก็ถือได้ว่าเป็นหลักการพื้นฐานนะคะในการจัดการทุนมนุษย์ที่สำคัญนะคะต้องมีการเขาเรียกว่าเชื่อมโยงนโยบายกลยุทธ์นะคะขององค์กรเข้ากับการจัดการทุนมนุษย์ด้วยนะคะผู้บริหารเองนะคะก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการจัดการทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพนะคะต่อมานะคะต้องมีการสื่อสารวิสัยทัศน์และสร้างทุนมนุษย์ให้ทุกคนในองค์กรเนี่ยทราบโดยทั่วกันนะคะว่าองค์กรของเรากำลังจะมุ่งไปทางไหนอะไรคือทักษะนะคะและประสบการณ์ที่องค์กรต้องการเขาจะได้ไปพัฒนาถูกนะต่อมานะคะเรามาดูหลักการพื้นฐานในการจัดการทุนมนุษย์กันบ้างสร้างสมรรถนะที่จำเป็นต่อการบรรลุผลงานระดับสูงนะต่อมานะคะคือการจัดระบบจูงใจนะคะพนักงานสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเองสร้างแรงจูงใจในการเสริมสร้างทุนที่มีคุณภาพในตัวเรานะคะคือองค์ความรู้ประสบการณ์ทักษะต่างๆนะส่งเสริมอันนี้สำคัญมากนะคะทุนมนุษย์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะพัฒนาได้โดยปราศจากวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กรจริงๆมีหลายแนวคิดนะเช่นนะคะแนวคิด learning organization องค์กรแห่งการเรียนรู้ก็ดีนะคะหรือการเสริมสร้างบรรทัดฐานสร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่ชื่นชมนะคะการพัฒนาความรู้ของคนในองค์กรชื่นชมและให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการจัดการทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพมันก็จะขับเคลื่อนและเป็นการสร้างแรงจูงใจนะให้คนในองค์กรเนี่ยพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองด้วยนะต่อมานะคะให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดในการพัฒนาหรือว่ากำหนดนโยบายเกี่ยวกับทุนมนุษย์ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการช่วยในการจัดการได้ให้มีการวัดประสิทธิภาพของการดำเนินงานด้านทุนมนุษย์นะคะกล่าวโดยสรุปนะผู้บริหารก็ดีคนที่อยู่ในเป็นหัวหน้ากองหัวหน้าฝ่ายก็ดีบุคลากรทุกประเภทนะคะตั้งแต่ระดับบนกลางและก็ระดับปฏิบัติการเนี่ยมีส่วนสำคัญและมีความจำเป็นที่จะต้องมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะในการจัดการทุนมนุษย์ด้วยกันทั้งสิ้นนะคะ
ทีนี้นะคะเรามาดูการจัดการทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์กันบ้างนะคะอันแรกนะมาดูกรอบแนวคิดก่อนนะคะมันก็จะมีกรอบที่เราคิดสามารถเรียนรู้ได้นะและมีความเกี่ยวข้องโดยตรงนะคะกับการจัดการทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดวางกลยุทธ์นะความสามารถเชิงกลยุทธ์นะคะการเรียนรู้และภาวะผู้นำคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของทุนมนุษย์นะคะมันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่จะต้องจัดการนะเพราะฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเด็นของการจัดวางกลยุทธ์นะคะความสามารถเชิงกลยุทธ์มันก็คืออันเดียวกันนะคะแบบใหม่องค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยนะคะจะสามารถช่วยนะคะในการเสริมสร้างกรอบแนวคิดนะคะของการจัดการทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์ได้นะการจัดการผลลัพธ์เชิงกลยุทธ์ด้วยก็เช่นกันนะคะต่อมานะคะเราจะมาดูเรื่องของการพัฒนาทุนมนุษย์กันบ้างนะอย่างที่บอกตอนแรกสุดเลยนะคะอาจารย์บอกไปแล้วว่าการทุนมนุษย์เนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทใช่ไหมทุนที่ติดตัวเรามาแต่เกิดเลยนะทักษะโดยกำเนิดพรสวรรค์น่ะเรียกง่ายๆนะหรืออีกอย่างนึงก็คือทุนที่เราพัฒนาขึ้นภายหลังเพราะฉะนั้นคำว่าทุนมนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนที่ติดตัวมาแต่กำเนิดหรือส่วนที่เราสร้างและพัฒนาขึ้นมาทีหลังเนี่ยก็นับว่าเป็นทุนทั้งสิ้นทีนี้มาดูอันแรกนะคะการพัฒนาทุนมนุษย์โดยครอบครัวพันธุกรรมนะการดูแลเด็กตั้งแต่ในครรภ์นะการอบรมเลี้ยงดูให้การศึกษาพัฒนาทักษะความสามารถนะคะต่อมานะโดยบุคคลนะคะเราใฝ่รู้ใฝ่เรียนไหมนะในการศึกษาการฝึกอบรมพัฒนาทักษะความสามารถและที่ขีดตัวแดงไว้นะคะการพัฒนาสุขภาพพลานามัยก็สำคัญเช่นกันดังนั้นทุนมนุษย์เนี่ยมันจึงเป็นองค์ประกอบที่จะต้องสร้างจากตัวแสดงที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยหลายตัวมากไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การเลี้ยงดูในวัยเด็กพ่อแม่ผู้ปกครองครอบครัวส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะคะตัวเราเองนะคะมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากน้อยแค่ไหนหรือแม้แต่ว่าสังคมรอบข้างเนี่ยนะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนามากน้อยแค่ไหนก็เป็นปัจจัยเช่นกันนะโดยองค์การล่ะมีอะไรบ้างนะคะการศึกษาการฝึกอบรมนะการสอนงานการเป็นพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นแนนนี่นะไม่ใช่นะพี่เลี้ยงคือการเป็นพี่เลี้ยงในงานเป็นเมนเทอร์นะคะในการดูแลให้คำปรึกษาในการทำงานก็ถือเป็นการพัฒนาทุนมนุษย์ได้เช่นกันนะการจัดการคนเก่งนะคะ talent management เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สามารถทำได้นะเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพในองค์กรนักศึกษาจะเห็นว่าการพัฒนาด้านสาธารณสุขเกี่ยวอะไรกับทุนมนุษย์เกี่ยวแน่นอนนะคะคนจะเก่งได้ยังไงถ้าไม่แข็งแรงเด็กจะโตมาเป็นทรัพยากรหรือว่าเป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพได้ยังไงถ้าไม่มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะดังนั้นนะคะทุนมนุษย์เนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยนะรัฐเองก็ต้องช่วยในการพัฒนาด้วยนะคะเช่นนะจัดระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพการศึกษาเริ่มตั้งแต่ป.1ไปจนถึงม.6ที่ถือว่าเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยจะต้องสอดแทรกนะคะทักษะความสามารถและประสบการณ์เพื่อที่จะผลิตคนให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพกับประเทศได้นะดังนั้นนะไม่ว่าจะโดยครอบครัวด้วยตัวเองโดยบุคคลนะคะโดยองค์การหรือว่าจะโดยรัฐเนี่ยล้วนมีส่วนสำคัญนะในการพัฒนาทุนมนุษย์ทั้งสิ้นทีนี้เรามาดูนะคะว่าในส่วนของปัจจัยนะคะปัจจัยที่มีผลนะคะกับการพัฒนาทุนมนุษย์ล่ะมีเรื่องอะไรบ้างค่าใช้จ่ายในการทำนะคะเวลานะผลตอบสนองข้อผิดพลาดและก็ปริมาณเหล่านี้เนี่ยนักศึกษาสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในหนังสือนะเขาก็จะพูดถึงปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับด้านนี้นะคะในส่วนของหัวข้อที่2นะการจัดการทุนมนุษย์นะคะก็มาสรุปกันเล็กน้อยนะคะนักศึกษาจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของการจัดการทุนมนุษย์เนี่ยไม่สามารถทำได้ด้วยใครคนใดคนหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลองค์กรหรือประเทศก็ต้องช่วยกันนะคะเพื่อผลักดันให้ทุนมนุษย์เนี่ยมันพัฒนาแม้แต่ในระดับขององค์กรเองนะคะ

บริหารบุคลากรทุกคนก็ต้องช่วยกันนะองค์กรก็ต้องมีนโยบายมีวัฒนธรรมองค์กรนะคะที่สนับสนุนกับการพัฒนาทุนมนุษย์ด้วยมันจึงเป็นเขาเรียกว่างานที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันทำถึงจะได้ผลออกมาเป็นการจัดการทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพนะคะต่อไปนะคะเรามาดูการตัดสินใจลงทุนในมนุษย์โดยครอบครัวนะรายได้นะสำคัญมากนะปัจจัยทางเศรษฐกิจนะคะสองนะคะอาชีพของบิดามารดานะการศึกษาของบิดามารดาที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็จำนวนบุตรที่อยู่ในระหว่างการศึกษาปัจจัยดังกล่าวเนี่ยนะเป็นปัจจัยที่จะกำหนดนะคะว่าคนคนหนึ่งเนี่ยมีโอกาสที่จะได้พัฒนาทุนที่อยู่ในตัวเองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะเรื่องเงินนะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของโอกาสความเป็นไปได้ปัจจัยสนับสนุนจากครอบครัวเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะที่จะกำหนดว่าคนคนนี้จะมีทุนมนุษย์ที่สั่งสมมาในตัวไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเองหรือว่ามีมาโดยกำเนิดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะค่านิยมก็สำคัญนะค่านิยมของพ่อแม่หรือค่านิยมของผู้ปกครองที่ดูแลเด็กคนนั้นเนี่ยให้ความสำคัญกับการศึกษามากน้อยแค่ไหนให้ความสำคัญกับการสนับสนุนส่งเสริมให้เขาเรียนรู้มากน้อยแค่ไหนปัจจัยเหล่านี้นะคะก็มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงทุนในทุนมนุษย์โดยครอบครัวไม่อย่างนั้นเด็กทุกคนก็เหมือนกันเนาะคนเราโตมาต่างกันเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้ทุนมนุษย์ในตัวแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันด้วยนะคะทีนี้มาดูการตัดสินใจในทุนมนุษย์โดยตัวบุคคลเองรายได้ปัจจัยทางความพร้อมของเศรษฐกิจเนี่ยสำคัญมากนะคะผลตอบแทนทางการเงินนะโอกาสในการทำงานนะความก้าวหน้านะคะความพึงพอใจส่วนตัวนะคะปัจจัยเหล่านี้เนี่ยนะจะมีผลอย่างยิ่งนะคะกับการลงทุนในทุนมนุษย์โดยบุคคลข้อที่สำคัญมากๆเลยนะคือผลตอบแทนทางการเงินถ้าเราเป็นบุคลากรขององค์กรหรือเราเป็นคนของประเทศก็ได้มองงี้นะคะเรารู้สึกว่าถ้าเราพัฒนาทักษะความสามารถเรามีโอกาสได้ทำงานดีๆเมื่อเราได้ทำงานที่ดีขึ้นเนี่ยเงินตอบแทนมันก็จะมากขึ้นด้วยเหล่านี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยแวดล้อมที่จูงใจนะคะให้คนคนนึงเนี่ยตัดสินใจที่จะเพิ่มหรือว่าลงทุนในทุนมนุษย์ของตัวเองมีต่อนะนะคะสำหรับในส่วนของการตัดสินใจลงทุนในทุนมนุษย์โดยตัวบุคคลเนี่ยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและบริการดูก็ได้นะคะลดความสูญเสียจากการทำงานนะเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้นะคะแล้วก็เพื่อให้บริการแก่สังคมด้วยต่อมาดูนะคะการตัดสินใจลงทุนในมนุษย์โดยรัฐข้อแรกนะคะเป็นบริการสาธารณะถือว่าเป็นนโยบายนะเป็นหน้าที่ของรัฐรัฐที่นี้คือประเทศนะคะประเทศในที่นี้คือรัฐที่มีอำนาจมีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในรัฐเนี่ยนะถือว่าเป็นบริการสาธารณะที่เราต้องทำนะต่อมานะคะช่วยให้เกิดการกระจายรายได้มากขึ้นทำไมให้เกิดการกระจายรายได้ถ้าเราให้โอกาสในการพัฒนาตัวเองเนี่ยมันก็จะทำให้คนคนนั้นนะคะสามารถที่จะมีรายได้มากขึ้นนะคะต่อมานะคะตอบสนองต่อความต้องการในการวางแผนกำลังคนนะเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลด้วยนะคะแล้วก็ด้านสังคมก็เช่นกันนะคะแล้วก็เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศข้อที่สำคัญคือที่เขาทำตัวแดงนะเป็นหน้าที่ที่รัฐต้องทำนะและสองนะคะสังคมจะเท่าเทียมรายได้จะกระจายอย่างเสมอภาคถ้าคนทุกคนมีทรัพยากรในตัวเองหรือทุนมนุษย์ที่เท่ากันนะอันนี้สำคัญนะนะคะผลตอบแทนของการลงทุนในทุนมนุษย์มีอะไรบ้างนะจริงๆมีหลายอย่างมากเลยนะมีหลายวิธีมากๆที่จะสามารถวิเคราะห์นะคะผลตอบแทนของการลงทุนในทุนมนุษย์ได้เช่นเดียวกับทุนประเภทอื่นๆเมื่อลงทุนไปแล้วก็วัดผลตอบแทนได้แม้ทุนมนุษย์เนี่ยจะจับต้องไม่ได้แต่ผลของมันสามารถวัดได้เป็นตัวเลขนะเช่นใช้วิธีการวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันสุทธินะหรือการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน IRR เนี่ยอันนี้ก็วัดได้นะคะนักศึกษาสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในหนังสือนะนะคะ ROI

0: คืออะไรนะคะ ROI คือการวิเคราะห์ผลตอบแทนในการลงทุนของทุนมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกใจความสำคัญเนี่ยของเรื่องนี้ก็คือทุนที่ลงทุนในคนเนี่ยมันเหมือนกับทุนประเภทอื่นๆเช่นองค์กรไปลงทุนในธุรกิจประเภทนึงเนี่ยก็สามารถวัดผลตอบแทนจากการลงทุนได้ทุนมนุษย์ก็เช่นกันนะคะไม่ว่าจะวัดผ่าน NPV Net Present Value วัดผ่าน ROI นะคะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่ามีวิธีการวิเคราะห์ผลตอบแทนที่เป็นตัวเลขที่ชัดเจนซึ่งสามารถวัดคุณค่าที่เกิดจากการลงทุนในคนหรือสร้างทุนมนุษย์เนี่ยได้ชัดเจนเป็นตัวเลขที่จับต้องได้นะแม้ทุนมนุษย์จะจับต้องไม่ได้แต่ผลของมันเนี่ยจับต้องได้นะคะต่อนะอันนี้นักศึกษาไปดูเองได้นะ BC นะคะBenefit Cost Ratio นะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีการนั่นแหละที่เขาจะวัดผลตอบแทนจากการลงทุนในคนนะคะ IRR Internal Rate of Return ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีเวลาเขาสอบถามเขาจะถามว่ามีวิธีใดบ้างที่จะวัดผลตอบแทนจากการลงทุนในคนก็ไปจำนะมีอะไรบ้างล่ะ ROI NPV ใช่ไหม IRR นะคะ Benefit Cost Ratio ต่างๆเนี่ยนักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือนะมีหลายอันเลยนะคะนี้ก็ประมาณนี้นะคะในส่วนของการจัดการทุนมนุษย์และเรื่องของ human capital ที่เราต้องทราบนะก็นักศึกษาต้องจำเอาไว้นะคะว่าตรงนี้เนี่ยสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือได้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะในเรื่องของการวางแผนกลยุทธ์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะนักศึกษาจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะวิชาไหนนะโดยเฉพาะวิชาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การบริหารหรือวิชารปศของเรานี่แหละถ้ามีคำว่ากลยุทธ์เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยโดยมากมันมักจะเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมใช่ไหมเพื่อหากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรในอนาคตต่อไปเรื่องนี้ก็เช่นกันนะคะการวางแผนกลยุทธ์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเราจะแบ่งหัวข้อออกเป็นอันแรกนะคะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์และการพัฒนาอันที่2นะคะแนวทางการวางแผนกลยุทธ์และการพัฒนาข้อต่อมานะคะการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์นั้นๆนะอันสุดท้ายนะคะการควบคุมแผนกลยุทธ์การพัฒนาทีนี้เรามาดูกันในส่วนแรกกันก่อนนะหัวข้อแรกนะคะคือแผนกลยุทธ์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แผนในที่นี้นะคะหมายถึงแผนที่กำหนดวิธีทางวิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามเขาขีดเส้นแดงแปลว่าสำคัญใช่ไหมสภาวะการที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกนะเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรอาจารย์จะยกตัวอย่างสภาวะแวดล้อมภายนอกขององค์การเช่นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมกฎหมายเทคโนโลยีปัจจัยเหล่านี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่องค์กรเนี่ยควบคุมไม่ได้นะคะดังนั้นจะต้องเตรียมกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการรับมือไว้เสมอนะต่อมานะคะเรามาดูความสำคัญของแผนกลยุทธ์กันบ้างความสำคัญของแผนกลยุทธ์ตรงนี้เนี่ยองค์กรนะพัฒนาตนเองให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นอิสระสามารถรับผิดชอบตนเองได้นะสอดรับกับการกระจายอำนาจนะคะและเป็นเงื่อนไขของงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานอันนี้ต้องอธิบายเพิ่มปัจจุบันระบบงบประมาณเนี่ยมีหลายประเภท

เหตุแต่ถ้าจะเป็นระบบงบประมาณที่มีประสิทธิภาพมันต้องมีการวางแผนไว้ก่อนว่าเราจะใช้เงินเพื่ออะไรนะคะใช้งบประมาณเพื่ออะไรดังนั้นถ้าเราจะให้เป็นไปตามเงื่อนไขของระบบงบประมาณที่มีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยต้องกำหนดกลยุทธ์ขึ้นมาก่อนนะตรงนี้ก็จะช่วยให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะท้าทายความสามารถนะคะแล้วก็เกิดความคิดเริ่มสร้างทางเลือกได้เองนะคะมีแผนพัฒนาที่ยั่งยืนนะต่อมานะคะเรามาดูการวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะเป็นขั้นตอนแรกของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์อันนี้ต้องจำนะคะถ้าข้อสอบสมมุตินะเขาถามว่าขั้นตอนใดนะเป็นขั้นตอนแรกเราต้องตอบเลยนะคะว่าการวางแผนแน่นอนมันเป็นขั้นตอนแรกนะคะ ขอโทษค่ะไอ้นิดนึงการวางแผนนะคะเป็นขั้นตอนแรกของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มุ่งเน้นงานนะคะแล้วก็มีเพื่ออะไรล่ะเพื่อความอยู่รอดขององค์การนะคะแล้วก็สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กรด้วยนะคะ ขออภัยค่ะไอต่อมานะคะเรามาดูการวางแผนกลยุทธ์ในขั้นต่อไปนะคะหลักสำคัญนะใช้ประโยชน์จากความเข้มแข็งขององค์กรความเข้มแข็งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจุดแข็งก็ได้นะการวางแผนกลยุทธ์ที่ดีเนี่ยจะต้องเริ่มมาจากจุดแข็งหรือว่าข้อได้เปรียบขององค์กรนะคะเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องเขาเรียกว่าอะไรขับจุดเด่นปิดจุดด้อยนะอันนี้ก็เป็นหลักการที่สำคัญนะคะแล้วก็แสวงหาประโยชน์จากความได้เปรียบขององค์กรนั้นๆ นะคะแล้วก็คำนึงถึงข้อจำกัดและปรับวิกฤตให้เป็นโอกาสพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์และสังคมไทยสู่สังคมภูมิปัญญาและการเรียนรู้นะคะจริงๆเนี่ยเหมือนที่อาจารย์ได้เคยเล่าไปแล้วนะว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีของเราเนี่ยมันมีด้านหนึ่งนะที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะคะกับเรื่องของการพัฒนาทุนมนุษย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศนะคะดังนั้นแน่นอนนะคะยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์ระดับประเทศเนี่ยต้องนำมาเชื่อมโยงกับองค์การและเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าภาคีนะภาคีแปลว่าร่วมมือกันทำช่วยกันทำหลายหน่วยหลายฝ่ายนะคะปัจจุบันแนวคิดทางการบริหารทฤษฎีทางการบริหารของรปส.เนี่ยเราจะได้เรียนใช่ไหม NPG นะ New Public Governance อะไรพวกนี้นะคะมันจะเป็นเรื่องของภาคีเครือข่ายนะดังนั้นนะคะการสร้างภาคีเครือข่ายที่สำคัญเนี่ยมันก็จะช่วยให้การขับเคลื่อนนโยบายต่างๆรวมไปถึงการพัฒนานะคะทรัพยากรมนุษย์ในสังคมไทยเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยอันนี้เรามาดูภาคีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กันบ้างนะคะภาคีอันนี้มีเรื่องมีด้านไหนบ้างครอบครัวใช่ไหมชุมชนนะคะแล้วก็ภาครัฐสร้างอะไรบ้างนะคะช่วยกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเอกชนนะสื่อมวลชนนะคะอปทคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นอบต. อบจ.เทศบาลเมืองเทศบาลนครพวกนั้นนะสถาบันการศึกษาต่างๆเริ่มมาตั้งแต่ประถมมัธยมมหาลัยนะคะสถาบันศาสนาก็สำคัญนะคะแล้วก็ประชาคมทุกคนด้วยทั้งหมดเนี่ยต้องช่วยกันทำนะคะถึงได้เรียกว่าเป็นภาคีนะต่อมานะคะเรามาดูภาคีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องมีอะไรบ้างนะวิสัยทัศน์นะคะพันธกิจนะเป้าหมายนะคะวัตถุประสงค์นโยบายกลยุทธ์นะคะแล้วก็มีแผนปฏิบัติการมีกิจกรรมนะคะเหล่านี้เนี่ยนะถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ภาคีซึ่งประกอบไปด้วยตัวแสดงในสไลด์ที่แล้วเนี่ยต้องช่วยกันสร้างช่วยกันกำหนดช่วยกันวางวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายเพื่อให้ได้มานะคะซึ่งแผนปฏิบัติการและกิจกรรมในขั้นตอนต่อไปเนี่ยที่เกิดจากความร่วมมือช่วยกันคิดช่วยกันทำของภาคีเครือข่ายนะต่อมานะคะเรามาดูการวางแผนกลยุทธ์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะในเรื่องของความรู้ทั่วไปนะคะแนวทางและก็การดำเนินการที่ผ่านมาเนี่ยพูดอันแรกไปแล้วใช่ไหมรู้แล้วว่าความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์เนี่ยคืออะไรต่อไปนะคะเราก็จะมาดูกันในเรื่องของแนวทางการวางแผนกลยุทธ์การพัฒนากันบ้างกระบวนการวางแผนกลยุทธ์หรือว่า HRD เนี่ยอันแรกก็คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเนี่ยจริงๆมันแบ่งได้เป็นสภาพแวดล้อมภายนอก

แล้วก็สภาพแวดล้อมภายในองค์กรนะสภาพแวดล้อมภายนอกเช่นเศรษฐกิจการเมืองสังคมกฎหมายเทคโนโลยีนะคะพวกเพสเทลน่ะมันมีหลักจำนะมีหลายหลักมากนะคะแต่ให้จำไว้ว่าสภาพแวดล้อมภายนอกคือสภาพแวดล้อมที่องค์กรเนี่ยควบคุมอะไรมันไม่ได้มากนะสภาพแวดล้อมภายในก็เช่นนโยบายขององค์กรนะโครงสร้างองค์กรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อมานะหลังจากวิเคราะห์สภาพแวดล้อมแล้วก็ต้องมีการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์นะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะจึงจะมากำหนดและพัฒนาแผนกลยุทธ์จากแผนภาพอันนี้เราจะเห็นได้ว่ากลยุทธ์ขององค์กรเนี่ยมันไม่ได้คิดขึ้นเองนะไม่ใช่ว่าผู้บริหารไปนั่งประชุมกันแล้วก็ออกกลยุทธ์ไม่ได้นะมันต้องเกิดจากกัดให้ได้มาจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วยนะคะหลังจากนั้นก็มีการวางแผนปฏิบัติการนะคะและต้องมีการควบคุมและประเมินผลด้วยเช่นกันการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเนี่ยเราต้องรู้นะคะว่าอะไรคือสภาพแวดล้อมภายนอกสภาพแวดล้อมภายนอกตรงนี้เนี่ย external environment แปลว่าสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะต้องดูนะคะว่ามันมี strength คือจุดแข็งนะคะ weakness คือจุดอ่อน opportunity คือโอกาสและ threat คืออุปสรรคคุ้นๆไหมว่ามันคืออะไรมันคือ SWOT analysis นั่นเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อให้ได้มาซึ่งกลยุทธ์ขององค์กรเนี่ยมีหลากหลายวิธีมากแต่ส่วนมากนะคะองค์กรต่างๆเนี่ยจะใช้ SWOT analysis เพราะมันทำง่ายนั่นคือข้อที่1 2เลยนะคะ SWOT analysis เนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ครอบคลุมสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกนะและภายในด้วยนะถึงแม้ว่านะคะ strength weakness opportunity and threat เนี่ยนะมันจะเขาเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์ที่ดูเหมือนง่ายนะแต่ว่ามันสามารถได้ผลที่ครอบคลุมนะคะ strength คืออะไรคือจุดแข็งนะองค์กรเนี่ยก็ต้องดูก่อนนะคะว่าจุดแข็งขององค์กรเนี่ยคืออะไรนะคะ weakness คือจุดอ่อนองค์กรมีจุดอ่อนอะไรบ้างนะคะ opportunity คือโอกาสนะโอกาสในการที่จะดำเนินธุรกิจดำเนินกิจการตามเป้าหมายขององค์กรเนี่ยมีอะไรบ้างเทรดคืออุปสรรคนะคะนักศึกษาสังเกต4ช่องนะไอ้ตัว strength and weakness เนี่ยมันคือสภาพแวดล้อมภายในนะ opportunity and threat เนี่ยคือสภาพแวดล้อมภายนอกเพราะฉะนั้นเอา4ตัวมาบวกกันเราก็จะรู้เลยว่าทั้งภายนอกภายในเนี่ยองค์กรเนี่ยอยู่ในสถานะไหนนะคะอันนี้เขาเรียก SWOT นะหลังจากที่วิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเอาไปจับคู่เช่นองค์กรของเรามีโอกาสแต่ก็มีอุปสรรคควรดำเนินกลยุทธ์แบบนี้ดังนั้นนะคะโดยสรุป SWOT analysis คือเครื่องมือผลิตกลยุทธ์ขององค์กรนั่นเองนะต่อมานะคะเรามาดูการวางแผนกลยุทธ์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หลักสำคัญนะคะใช้ประโยชน์จากความเข้มแข็งขององค์กรนะแก้ไขข้อบกพร่องนะคะแสวงหาประโยชน์จากความได้เปรียบนะคะคำนึงถึงข้อจำกัดและปรับวิกฤตให้เป็นโอกาสเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วใช่ไหม SWOT analysis เหมือนที่อาจารย์บอกคือเครื่องมือในการผลิตกลยุทธ์ขององค์กรคำถามต่อมาคือมันจะผลิตยังไงล่ะวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งโอกาสอุปสรรคไปแล้วขั้นต่อมาคือเอามันมาจับคู่กันเช่นถ้าเรามี SO แปลว่ามีจุดแข็งและมีโอกาสด้วยมีทั้ง strength แล้วก็ opportunity เนี่ยให้ดำเนินกลยุทธ์เชิงรุกอันนี้ข้อสอบชอบออกนะเวลาข้อสอบจะออกข้อสอบจะถามว่าถ้ามีลักษณะของ SWOT แบบนี้ควรดำเนินกลยุทธ์แบบไหนเราจำไว้เลยถ้ามีทั้ง SO จุดแข็งโอกาสให้ดำเนินกลยุทธ์เชิงรุกนะคะถ้ามี WO แปลว่ามี weakness แปลว่ามีจุดอ่อนแต่ก็มีโอกาสด้วยเนี่ยให้ดำเนินกลยุทธ์แบบแก้ไขถ้ามี ST คือมีจุดแข็งแต่ก็มี threat คือภัยคุกคามอุปสรรคนะให้ดำเนินกลยุทธ์แบบป้องกันสุดท้ายเลยถ้ามีทั้ง weakness และ threat คืออยู่ในค่อนข้างแย่น่ะให้ดำเนินกลยุทธ์เชิงรับนะคะดังนั้นกลยุทธ์ที่สามารถผลิตออกมาจาก SWOT เนี่ยมี4แนวทางรุกแก้ไขป้องกันแล้วก็รับนะขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ว่าเราจะได้สภาพแวดล้อมแบบไหนนะคะทีนี้นะคะมาถึงในหัวข้อที่3กัน

แล้วนะก่อนหน้านี้เนี่ยเราเรียนไปแล้วว่าความรู้ทั่วไปคืออะไรแนวทางคืออะไรหัวข้อต่อมานะคะเราจะมาดูการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนานะแนวทางการดำเนินกลยุทธ์ให้ประสบความสำเร็จ how to ทำอย่างไรหลัง

รมีอิสระและมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานมีนโยบายพัฒนาทักษะของ HR HR ในที่นี้คือหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การนะปัจจัยต่างๆเนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่าผู้บริหารเองก็ต้องมีความใส่ใจไม่ใช่แค่วางกลยุทธ์จบแล้วไม่สนใจแล้วนะคะไม่ได้นะผู้บริหารต้องติดตามงานในทุกๆขั้นตอนทำไมถึงบอกว่าควรเปิดโอกาสให้บุคลากรมีความคิดอิสระในการทำงานนะเพราะไอ้ความคิดอิสระเนี่ยมันจะตอบสนองทำให้การแก้ไขปัญหาและการดำเนินตามเป้าหมายขององค์กรเนี่ยง่ายขึ้นดังนั้นทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารเองเชิงนโยบายนะในด้านของการพัฒนาหน่วยงาน HR ให้มีศักยภาพเนี่ยทุกองค์ประกอบมันจะโอบอุ้มซึ่งกันและกันแล้วก็ช่วยกันนะทำให้การดำเนินแนวทางตามกลยุทธ์เนี่ยประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะมันมีคำพูดที่เอามาจากหนังสือนะจัดการแบบเท้าแตะดินเท้าแตะดินคือผู้บริหารต้องลงสัมผัสทุกจะทุกสิ่งในองค์กรนะเข้าถึงและสัมผัสความเป็นจริงนะคะดำเนินการโดยผู้บริหารมืออาชีพและทำสิ่งที่ถนัดนะจัดโครงสร้างในที่นี้คือโครงสร้างองค์กรโครงสร้างแบบเรียบง่ายเนี่ยแปลว่าเรามีสายบังคับบัญชาน้อยมีกฎระเบียบที่ควรจะมีเท่าที่จำเป็นเท่านั้นมันจะเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับระบบราชการนะโครงสร้างสายบังคับบัญชาโละมันออกบ้างไม่จำเป็นต้องเอาไว้เยอะกฎระเบียบเอาเท่าที่มีเพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการนะคะเพราะฉะนั้นถ้าข้อสอบถามว่าโครงสร้างแบบเรียบง่ายเนี่ยคืออะไรมันคือการจัดโครงสร้างองค์กรนะที่เน้นความยืดหยุ่นสายบังคับบัญชาน้อยๆกฎระเบียบเอาที่จำเป็นนะเพื่อเน้นความสร้างสรรค์และยืดหยุ่นในการปรับตัวนะคะมีการกระจายอำนาจตัดสินใจและมีการตัดสินใจร่วมกันข้อสุดท้ายเนี่ยมันก็จะส่งเสริมข้อที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีอิสระในการทำงานด้วยนะคะและเมื่อมีโครงสร้างแบบเรียบง่ายเนี่ยโดยมากมันก็จะเกิดการกระจายอำนาจโดยอัตโนมัตินึกภาพสายบังคับบัญชานะสายบังคับบัญชาที่ดิ่งลงมาเป็นแนวตั้งเนี่ยบางครั้งเขาเรียกว่าไม่เหมาะกับโลกในยุคปัจจุบันนะคะทีนี้มาดูต่อนะปัญหาอุปสรรคในการดำเนินกลยุทธ์นะของการพัฒนา HRD เนี่ยมีอะไรบ้าง HRD คือ Human Resource Development นะคะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะใช้เวลาในการดำเนินกลยุทธ์นานเกินไปนะเกิดปัญหาที่อาจจะไม่ได้คาดคะเนไว้ล่วงหน้านะคะไม่มีประสิทธิภาพในการประสานงานขาดความสนใจในการดำเนินกลยุทธ์นะคะหรือ HR มีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอนะHR ในระดับปฏิบัติการเนี่ยไม่ได้รับการฝึกอบรมให้มีความเข้าใจในเชิงนโยบายหรือมีทักษะในการประสานงานติดตามงานที่มากพอเกิดผลกระทบจากสภาวะแวดล้อมภายนอกนะคะขาดความเป็นผู้นำนะการกำหนดกิจกรรมไม่ชัดเจนนะคะและขาดข้อมูลในการตรวจสอบการดำเนินการปัจจัยเหล่านี้เนี่ยมันจะมีทั้งแฟกเตอร์นะที่มาจากภายในองค์กรซึ่งควบคุมได้เช่นถ้า HR เราไม่เก่งเราส่งไปฝึกใหม่หรือนะคะเขาเรียกว่ามีเวลาในการดำเนินกลยุทธ์มากหรือน้อยไปปรับอันนี้เขาเรียกปัจจัยภายในและเช่นเดียวกันมันก็จะมีปัจจัยภายนอกเช่นปัญหาที่ไม่ได้คาดไว้ล่วงหน้าหรือปัญหาที่มาจากสภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมขององค์กรจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่มันเป็นปัญหาและอุปสรรคที่สามารถเกิดขึ้นได้นะในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือ HRD นะคะทีนี้มาดูกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน HRD กันบ้างว่าทำยังไงนะอันแรกนะคะการใช้อำนาจนะการใช้การเมืองในองค์การนะคะการเจรจาต่อรองนะการสื่อสารบทบาทของผู้นำเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ไหนก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายแล้วมันต้องประนีประนอมนะและอาจจะต้องใช้หลายกลยุทธ์ผสมผสานกันเพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรลุเป้าหมายนะคะของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะหลายๆครั้งเวลานโยบายขององค์กรเนี่ยถูกปล่อยออกไปเนี่ยมันจะมีการต่อต้านเป็นธรรมดานะคะเพราะความไม่เข้าใจก็ดีเพราะงั้นการสื่อสารสำคัญนะเจรจาต่อรองก็สำคัญใช้อำนาจก็สำคัญจะต้องมีการดำเนินกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนน่ะที่เหมาะสมตามแต่สถานการณ์ขององค์กรที่เป็นทีนี้นะคะมาดูความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ HRD กันบ้างนะ
structure

ด้านของโครงสร้างนะคะ strategy คือกลยุทธ์นะ system คือระบบนะ staff คือบุคลากรนะคะ style คือแนวทางการบริหาร skill คือทักษะนะคะแล้วก็ share value นะคือค่านิยมร่วมนะปัจจัยเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นตัวชี้วัดนะคะความสำเร็จในการดำเนินกลยุทธ์ตามแผนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีอีกนะเขาเรียกว่า 7S Framework McKinsey นะข้อสอบชอบออกจริงๆ 7S McKinsey เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าวิธีการนะในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กรก็ได้แต่ในบริบทนี้เนี่ยเราจะนำมาเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ HRD นะคะถ้าได้ศึกษาไปเรียนวิชาอื่นแล้วเห็น 7S McKinsey Framework เนี่ยให้รู้ไว้เลยว่า S ทุกตัวที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอเนี่ยมันเป็นสภาพแวดล้อมภายในเน้นนะภายในองค์การเท่านั้นนะไม่มีภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะและสามารถใช้ในการวัดความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ขององค์กรได้ด้วย Structure Strategy System Staff นะคะ Style Skill แล้วก็ Share Value นะทั้งหมดนี้นะข้อสอบออกนะนักศึกษาไปดูตรงนี้พิเศษนะคะอันนี้ก็คือรูปที่เป็นแผนภาพใยแมงมุมตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือทุกองค์ประกอบของ 7S McKinsey เนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันนะคะต่อมานะคะมาดูการจัดระบบการดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะเราเรียนไปแล้วนะว่ามีหลายขั้นตอนนะคะเช่นการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานและการแยกแยะกิจกรรมนะการกำหนดตารางเวลาสำคัญนะคะในแต่ละขั้นตอนใหไม่สั้นไม่ยาวจนเกินไปมีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนว่าสิ้นสุดเมื่อไหร่นะกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละกิจกรรมนะคะกำหนดทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้นะทรัพยากรในที่นี้เนี่ยเราพูดถึงทรัพยากรทางการบริหารแน่นอนเงินคนวัสดุอุปกรณ์พวก 4M นะทั้งหลายนะคะไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวนะเงินคนวัสดุอุปกรณ์การเหล่านี้เรียกว่าเป็นทรัพยากรทางการบริหารที่อาจจะต้องใช้นะคะในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อมานะคะเรามาดูการวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กันบ้างนะเราเรียนไปแล้วนะคะในหัวข้อที่ผ่านมานะว่าความรู้ทั่วไปเป็นยังไงแนวทางเป็นยังไงการดำเนินการเป็นยังไงมาถึงหัวข้อที่4นะการควบคุมแผนกลยุทธ์การพัฒนานะคะหลังจากทำทุกขั้นตอนแล้วเนี่ยสุดท้ายมันต้องมีการควบคุมนะคะแล้วก็เพื่อพัฒนานะเพราะฉะนั้นในหัวข้อต่อไปที่จะพูดนะคะก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมแผนกลยุทธ์ HRD นะว่าทำยังไงนะคะการติดตามตรวจสอบประเมินผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงแก้ไขหากไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์นะคะประเภทก่อนอันแรกเลยนะคะจำแนกตามช่วงเวลาควบคุมก่อนขณะหลังอันนี้หลักการมันก็คล้ายๆกับการประเมินผลโครงการนั่นแหละเวลาเราทำอะไรสักอย่างเราก็ต้องอยากจะตรวจสอบใช่ไหมว่ามันดีมากน้อยแค่ไหนทีนี้วิธีการจะดูว่ามันดีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยต้องเทียบกับวัตถุประสงค์ที่เราวางไว้ว่าสามารถบรรลุได้มากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าจะจำแนกประเภทของการติดตามประเมินผลหรือการควบคุมเนี่ยตามช่วงเวลาก่อนระหว่างแล้วก็หลังนะคะต่อมานะคะมีการจำแนกแบบอื่นๆอีกนะเช่นการควบคุมด้านคุณภาพนะการควบคุมด้านปริมาณการควบคุมด้านเวลาและการควบคุมด้านต้นทุนนะคะทีนี้เรามาดูกระบวนการควบคุมและการดำเนินกลยุทธ์เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนะการกำหนดมาตรฐานและเป้าหมายที่ชัดเจนอย่าลืมนะคะว่าถ้าเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยตัวชี้วัดเวลาเราประเมินผลมันก็จะไม่ชัดเจนด้วยนะมีการสร้างการติดตามตรวจสอบนะคะการวัดผลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับอะไรกับมาตรฐานเหมือนที่เมื่อกี้อาจารย์บอกถ้าเป้าหมายตัวชี้วัดมาตรฐานไม่ชัดเจนเนี่ยเช่นเราอยากจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เราต้องมีเป้าหมายเลยในอีก5ปีบุคลากร 80% จะต้องมีทักษะด้านดิจิทัลเกินเกณฑ์ที่เรากำหนดไว้

0: ันนี้คือการสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนนะไม่ใช่ไปลมๆแรงๆไปเรื่อยไปเปื่อยนี้ไม่ได้นะคะต้องมีการกำหนดกรอบทักษะที่ต้องการพัฒนานะว่าอีกกี่ปีบุคลากรกี่เปอร์เซ็นต์ขององค์กรจะพัฒนาไปทางไหนอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะแต่การกำหนดมาตรฐานและเป้าหมายเนี่ยสำคัญนะไม่งั้นเราก็จะติดตามและประเมินผลไม่ได้นะคะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมคืออะไรนะจำไว้นะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมคือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์กรสภาพแวดล้อมภายนอกอาจารย์ย้ำให้อีกรอบเช่นการเมืองเศรษฐกิจสังคมต่างๆนะคะภายในก็คือสิ่งที่องค์กรสามารถควบคุมได้นะแล้วก็ประเมินผลแก้ไขถ้าจำเป็นอะไรที่มันไม่ตรงกับวัตถุประสงค์อะไรที่มันต้องแก้ถ้าการประเมินเที่ยงตรงเราก็จะแก้ได้ตรงจุดนะคะมาดูเกณฑ์กันบ้างเกณฑ์ในการควบคุมการดำเนินกลยุทธ์เนี่ยนะของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือ HRD เนี่ยอันแรกนะคะก็จะมีเรื่องของการวัดผลด้านการเงินนะ2นะคะการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการวัดการดำเนินการภายในองค์กรนะการวัดความพึงพอใจของ HR เองนะแล้วก็การวัดความพึงพอใจของ stakeholder หรือว่าผู้มีส่วนเสียด้วยข้อสอบชอบถามว่าเกณฑ์ในการควบคุมการดำเนินกลยุทธ์เนี่ยมีการวัดด้านไหนบ้างแล้วก็ท่องไปเลยอันนี้นะคะที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนะคะมันก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเน้นไปที่การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกที่ต้องทำนะและสำคัญมากๆการวางแผนที่ดีจะนำไปสู่การดำเนินการในขั้นต่อไปที่มีประสิทธิภาพด้วยนะคะดังนั้นในส่วนแรกในขั้นตอนแรกในเรื่องของการวางแผนเนี่ยนักศึกษาก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือในหน่วยการเรียนค่ะ
1: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
2: ปลัดอำเภอ
1: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2: นักธุรกิจ
1: นักการเงิน
2: นักการธนาคาร
1: นักการตลาด
2: นักการบัญชี
1: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
2: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
2: โทรศัพท์02504 8181-6โทรศัพท์02503-3612
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
4: สำหรับกระบวนการการพัฒนาทรัพย์มนุษย์นะคะหัวข้อนี้นะคะก็จะนำเสนอนะคะถึงเรื่องของแนวคิดนะคะแนวปฏิบัตินะคะในกระบวนการการพัฒนาทรัพย์มนุษย์นะคะการหาความจำเป็นการออกแบบนะคะการดำเนินการและการประเมินผลซึ่งจริงแล้วก็ขยายผลจากในส่วนที่เราได้พูดถึงแนวคิดพื้นฐานนะคะในเชิงของการพัฒนาทรัพย์มนุษย์ไปนะคะอันนี้เป็นในเชิงของกระบวนการทำจริงละนะคะความหมายของกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะหรือการพัฒนาคนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์การนะคะก็คือการเสริมสร้างคุณภาพคนนั่นแหละง่ายๆนะคะโดยเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมุ่งเน้นแค่ตัว KSA ก็คือเรื่องของความรู้ทักษะแล้วก็ทัศนคตินะคะระยะหลังตั้งแต่1973เป็นต้นมาเนี่ยเราก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาสมรรถนะด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็จะมองถึงคุณลักษณะที่มันสามารถวัดได้นะคะมีการประเมินที่มันออกมาชัดเจนนะคะว่าคนมีความรู้ทักษะแล้วก็คุณลักษณะต่างๆเนี่ยที่ส่งผลต่อผลกำเนิดงานเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นกระแสหลักเลยแหละนะคะสำหรับองค์การในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะว่าจะพัฒนาเขาได้เนี่ยจะต้องอาจต้องมีการวัดในส่วนนี้ด้วยนะคะว่าพัฒนาไปจริงแล้วเนี่ยมันเกิดผลจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยได้สถานะที่ต้องการไหมนะคะอันนี้หลายองค์การจานเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็มีการทำการวัดหาแก๊ปในนิสิตนะคะหรือว่าการวิช็อคช่องว่างอ่ะในเชิงของสถานะจริงๆนะคะเกิดขึ้นเป็นระบบอ่ะมีระบบของการประเมินผลแล้วก็มีการวัดที่ชัดเจนนะคะก็นำไปสู่การที่เราสามารถจะกำหนดหลักสูตรแล้วก็เรื่องที่เราจะพัฒนาได้อย่างเหมาะสมด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะเราก็จะไม่ได้มองแค่เป็นการพัฒนา

ระยะสั้นในการฝึกอบรมแค่วันสองวันแล้วก็มุ่งผลระยะยาวนะคะแต่เราหวังว่าเอ๊ะมันจะเกิดผลระยะยาวด้วยอะค่ะไม่ได้แค่ผลระยะสั้นนะคะดังนั้นเนี่ยเราจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะเราก็ต้องมองนะว่าไอ้เรื่องที่เราพัฒนาไปเนี่ยมันส่งผลระยะยาวหรือผลในอนาคตยังไงบ้างอย่างเช่นเราต้องการให้เกิด talent people นะคะหรือว่าคนที่เป็นคนเก่งที่จะมีความก้าวหน้าขึ้นไปจนถึงเป็นผู้บริหารในอนาคตเนี่ยเราก็ต้องจัดหลักสูตรให้เหมาะสมนะคะกับคำที่ทําให้เขาเติบโตขึ้นเป็นผู้บริหารในอนาคตได้ด้วยนะคะรวมถึงการดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ปัจจุบันนี้กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะในองค์การต่างๆเนี่ยก็อาจต้องมีการดูสภาพแวดล้อมเนี่ยบ่อยครั้งหน่อยนะคะก่อนที่เราจะมีการจัดการพัฒนาใดๆก็ตามนะคะเพื่อให้องค์การเนี่ยสามารถดำเนินการได้อย่างเกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพนะคะในส่วนของความสําคัญนะคะของกระบวนการนี้นะคะสําคัญทั้งต่อตัวผู้บริหารนะผู้เข้ารับการพัฒนาผู้ให้การพัฒนาองค์การแล้วก็หน่วยงานที่เขาจัดนะคะผู้บริหารนี่แน่นอนเลยถ้าเราได้พัฒนาคนได้อย่างมีคุณภาพนะคะทั้งเชิงความรู้ทักษะทัศนคติแล้วก็สมรรถนะเนี่ยผู้บริหารก็เบาใจแล้วเหมือนมีคนมาช่วยงานนะคะตัวผู้เข้ารับการพัฒนาเองก็แน่นอนก็จะมีผลงานที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ปัญหาต่างๆที่อาจจะเคยเกิดขึ้นเช่นขวัญกำลังใจเรื่องของการขัดแย้งกันอะไรเงี้ยถ้าทําได้เกิดประสิทธิภาพนะคะในเชิงกระบวนการพัฒนาเนี่ยมันก็ทําให้สิ่งเหล่านี้มันลดน้อยลงนะคะหรือว่าผู้ให้การพัฒนาอย่างวิทยากรเองก็คงคาดหวังแหละนะคะเมื่อเขามาพัฒนาให้ใครเนี่ยนะคะในรูปแบบต่างๆหรือแม้กระทั่งครูอาจารย์นะคะซึ่งจริงๆก็อยู่ในกระบวนการพัฒนาโดยตลอดนะวิทยากรเนี่ยเขาก็หวังว่าเอ๊ะสิ่งที่เขาพัฒนาไปเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์นะกับผู้ที่เข้าร่วมการพัฒนาด้วยนะคะหรือว่าคนจัดนะอย่างเช่นกองการเจ้าหน้าที่นะคะกองพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะศูนย์ e-learning หรือว่าหน่วยงานที่เขาทําหน้าที่เรื่องของการพัฒนาคนนะในรูปแบบต่างๆเรื่องของการเรียนรู้อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็คาดหวังแหละนะคะว่ากระบวนการเหล่านี้เนี่ยจะนําไปสู่ทําให้องค์กรเนี่ยประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นจะมีความสําคัญทั้งต่อทุกกลุ่มนะคะในองค์กรนะคะขั้นตอนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะอย่างที่ได้ทราบในหน่วยที่1ไปแล้วนะคะหรือว่าในส่วนของการพูดถึงแนวคิดพื้นฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะเราจะเห็นได้ว่ามันต้องเริ่มจากการประเมินความต้องการก่อนจนถึงการออกแบบการดำเนินการแล้วก็การประเมินผลนะซึ่งความต้องการเนี่ยต้องมีการอัปเดตในการประเมินเสมอนะคะเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์เคยเห็นในหน่วยงานต่างๆเนี่ยบางทีทําการประเมินความต้องการเนี่ยเป็นเทรนนิ่งลิสต์คือการดูการอบรมอะค่ะว่าต้องการอบรมอะไรบ้างอะไรเงี้ยเขามักจะทำช่วงแบบปลายปีหรือว่าช่วงที่เขาต้องทำแผนเนี่ยพัฒนาในอนาคตนะคะจริงๆสามารถทำได้ตลอดนะในช่วงของการจัดหลักสูตรต่างๆค่ะสามารถถามได้เลยอ่ะในตัวของแบบสอบถามหรือแบบสำรวจนะคะเมื่อมีการพัฒนาไปแล้วนะคะว่าเอ๊ะเขาอยากจะอบรมอะไรต่อหรือว่าอยากพัฒนาอะไรต่อนะคะซึ่งเขาอาจจะคิดออกเพราะว่าช่วงนั้นเขาเพิ่งได้รับการพัฒนาไปนะคะเขาจะเอ๊ะส่วนนี้ยังขาดไปหรือว่าหัวข้อที่กำลังพัฒนาอยู่เนี่ยอาจจะยังไม่ได้พูดถึงในแง่มุมนี้นะคะก็สามารถจะสำรวจความต้องการได้ตลอดนะไม่ต้องรอให้เป็นแบบปลายปีแล้วค่อยมาสำรวจบางทีเขาลืมไปแล้วค่ะแล้วเขาก็อาจจะจำไม่ได้ว่าเขาต้องการพัฒนาในส่วนไหนนะคะส่วนการออกแบบนะอันนี้ก็พยายามจัดให้มันมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายหรือว่าผู้เข้ารับการพัฒนาให้ได้มากที่สุดนะอย่ายึดติดแค่รูปแบบที่เราคุ้นชินกันเช่นการอบรมในห้องเรียนนะคะจริงๆก็มีหลายๆรูปแบบที่สามารถเอามาปรับใช้ได้ดูความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายเป็นหลักนะแม้กระทั่งการเรียนรู้แบบ e-learning หรือว่าออนไลน์ e-training อะไรพวกนี้ค่ะก็สามารถเอามาใช้ได้และให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะเขาอาจจะมีความยืดหยุ่นในการเรียนรู้มากขึ้นนะคะไม่ได้แบบฟิกว่าต้องมาตามกําหนดการระยะสั้นที่เรากําหนดแค่3ชั่วโมงนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สามารถมาเรียนรู้ของเขาในเวลาที่เขาสะดวกหรือว่าเวลาว่างได้หรือว่าการจัดการความรู้การสร้างเวทีแชร์ลิงแลกเปลี่ยนความรู้กันเนี่ยมันก็สามารถทําได้หลากหลายเลยปัจจุบันเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีเนี่ยมันเข้ามาช่วยค่อนข้างเยอะนะคะในการจะเปิดเวทีอะนะเกิดฟอรั่มนะฟอรั่มดิสคัชชันอะไรเงี้ยค่ะให้คนสามารถมาแลกเปลี่ยนความรู้หรือว่าประสบการณ์อะไรต่างๆได้ง่ายเยอะกว่าเมื่อก่อนมากนะคะแล้วก็ดําเนินการพัฒนานะคะรวมถึงการประเมินผลด้วยส่วนแนวทางนะคะก็จะต้องมีการวางแผนดําเนินการแล้วก็ประเมินผลนะแนวปฏิบัติจริงนะคะก็จะเน้นในเรื่องของการที่ต้องไป
ศึกษาจริงๆแหละนะคะในการวางแผนก็ต้องพอประเมินความต้องการแล้วเนี่ยจะออกแบบขึ้นมานะคะว่าจะพัฒนายังไงออกไปเป็นแผนการพัฒนาประจําปีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีการค้นหาความต้องการนะคะแล้วก็วิเคราะห์องค์การให้เหมาะสมนะอย่างเช่นองค์การอาจจะมีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันนะในภาครัฐมีปัญหาคอร์รัปชันบ่อยๆเนี่ยต้องมีการจัดหลักสูตรเรื่องของความซื่อตรงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาช่วยเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมหรือว่าความซื่อตรงอะค่ะที่ให้เกิดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ทำยังไงเอ๊ะทำไงเขาไม่น่าเบื่อหรือว่าเหมือนกับมาฟังบรรยาย2-3 ชั่วโมงแล้วก็กลับไปก็เข้าสู่ลูปเดิมหรือว่าเกิดโยโย่เอฟเฟกต์นะคะพฤติกรรมก็ไม่เปลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะเราทำไงเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะจริงต้องอิงกับเรื่องของการประเมินผลด้วยนะคะหลังการพัฒนาซึ่งไม่ใช่แค่การทดสอบความรู้อะว่ารู้นะหาสาระแค่ไหนแต่ว่าต้องนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยเราอาจต้องมีการบอกออกแบบการพัฒนาที่มันเหมาะสมส่วนการดําเนินการนะคะก็อาจจะยึดโยงกับรูปแบบเดิมวิทยากรส่วนกลางในบางเรื่องนะแต่บางเรื่องก็อาจต้องอาศัยกิจกรรมสนับสนุนเข้ามาช่วยด้วยนะคะอาจจะมีสื่อต่างๆเข้ามาสนับสนุนทําให้การพัฒนาเนี่ยมันเกิดผลจริงๆนะคะการประเมินผลนะก็มีหลายแบบนะส่วนการประเมินผลเนี่ยสามารถเลือกเกณฑ์ได้หรือออกแบบเครื่องมือได้นะคะอาจจะเป็นแบบประเมินสมรรถนะนะคะหรือว่าเป็นแบบประเมินความรู้นะแบบเกมก็ได้นะคะบางทีทำออกมาเป็นเกมก็ได้ในการประเมินแล้วก็ดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมระยะยาวก็ได้เหมือนกันถ้าเราต้องการประเมินถึงพฤติกรรมนะคะเช่นอาจจะสอบถามกับผู้บังคับบัญชาหรือว่าผู้บริหารหรือว่าทีมงานของเขาอ่ะนะผู้ร่วมงานนะคะจะเป็นการประเมินแบบ360 องศานะคะประเมินผู้รับบริการด้วยนะคะผู้ร่วมงานด้วยนะทั้งภายในภายนอกหรือว่าผู้บริหารผู้บังคับบัญชาด้วยอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงตัวเขาเองก็สามารถประเมินตัวเองได้อ่ะว่าตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมอะไรมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็แปลผลการประเมินเพื่อให้ได้ข้อสรุปอ่ะว่าสิ่งที่เราพัฒนาไปจริงแล้วมันเกิดผลจริงๆหรือเปล่านะคะอันนี้มาดูในรายละเอียดนะคะอย่างเรื่องของการวิเคราะห์นะคะหาช่องว่างในเชิงของการพัฒนานะคะหรือความแตกต่างระหว่างสิ่งที่มีอยู่จริงกับสิ่งที่เราคาดหวังนะคะในอนาคตสําหรับบุคลากรของเราเนี่ยเราก็อาจต้องมีการวิเคราะห์ gap analysis นะคะดูช่องว่างนั้นนะคะอาจจะมีการดูจาก competency ที่กําหนดเช่นในหน่วยงานต่างๆในปัจจุบันเขาจะมีพวก core competency นะคะสมรรถนะหลักนะสมรรถนะตามสายงานนะ functional competency นะคะสมรรถนะสำหรับผู้บริหารนะคะสมรรถนะแบบmanagerial competency อะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้เนี่ยแต่องค์การเขามักจะทำไว้แล้วนะคะโดยเฉพาะภาครัฐเนี่ยก็จะทำเอาไว้นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญคือต้องเอาไปสู่การใช้ประโยชน์ด้วยอ่ะเอามาใช้ในการประเมินก็ได้นะคะวัดว่าเอ๊ะมันตอนนี้สมรรถนะของคนในองค์การเป็นยังไงนะคะแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาได้ด้วยนะเราจะรู้ว่าเอ๊ะมันยังมีแกปอยู่นะเขายังไม่ได้ตามเป้าที่เราคาดหวังไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแต่ละตําแหน่งแต่ละคนเนี่ยเราจะมีความคาดหวังแตกต่างกันนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเจ้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเนี่ยตําแหน่งระดับปฏิบัติงานเนี่ยเราอาจจะคาดหวังแบบหนึ่งตําแหน่งเชี่ยวชาญเราก็คาดหวังแบบหนึ่งนะคะดังนั้นสมรรถนะเขาเนี่ยก็จะแตกต่างกันอ่ะนะเราก็ต้องหาข้อมูลในส่วนเนี้ยเพื่อจัดหลักสูตรให้เหมาะเขาด้วยนะคะระดับปฏิบัติต้องให้ความรู้อะไรมากน้อยแค่ไหนนะคะระดับที่เป็นเชี่ยวชาญต้องมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ดูจากสิ่งที่เราได้ประเมินมานะคะแล้วก็ความคาดหวังที่กำหนดเอาไว้ในเอกสารสมรรถนะของในแต่ละตำแหน่งงานนะคะในส่วนของการวิเคราะห์องค์การนะคะนี่ก็ในภาพรวมก็วิเคราะห์ได้นะในส่วนของสภาพแวดล้อมทั่วไปสภาพแวดล้อมเฉพาะนะคะหรือว่าโดยรวมแล้วเนี่ยองค์การเราคงต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งนะคะต้องการสิ่งใหม่ๆเนี่ยเราอาจต้องผู้นําต้องการผู้นําการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยแล้วองค์การเรายังไม่มีอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจต้องมีการวิเคราะห์ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้นี่แหละจะนําไปสู่หลักสูตรที่ต้องสร้างขึ้นเช่นหลักสูตรผู้นําในระดับต่างๆนะคะที่เน้นในเรื่องของการเป็น transform leadership มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะหรือการวิเคราะห์ตัวคนนะวิเคราะห์ตัวงานนะคะว่าเขายังขาดในส่วนไหนนะคะในแต่ละบุคคลแล้วก็หน่วยงานเองต้องการอะไรมากบ้างนะคะสําหรับการพัฒนาในอนาคตให้เขาเติบโตยิ่งขึ้นนะคะในเชิงจริยธรรมนะคะในการที่เราจะไปหาความต้องการของเขาในการพัฒนาเขาเนี่ยก็จะเหมือนกับการทําวิจัยเลยนะคะคือต้องมีจริยธรรมด้วยเช่นเดียวกันน่ะไปเอาข้อมูลเขามานะคะบางทีเราก็ต้องระมัดระวังเช่นบางทีเราให้เขาตอบแบบสํารวจนะคะความต้องการของเขาเนี่ยนะคะเราก็อาจจะไม่ต้องไปขอชื่อเขา

นะคะหรือว่าต้องไม่เกิดประโยชน์ในเชิงที่ต่อตัวเราอ่ะแต่ว่าเกิดผลเสียต่อเขานะคะเช่นเราอาจจะได้ประโยชน์จากข้อมูลของเขาแต่ว่าเขาตอบมาแล้วเนี่ยเขาอาจจะทำให้ผู้บริหารเนี่ยไม่ค่อยพอใจเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นการไม่ระบุชื่อนะคะการระมัดระวังในเรื่องของข้อมูลนี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะรวมถึงเรื่องของหลักคุณธรรมด้วยอันนี้ก็เป็นจริยธรรมข้อหนึ่งที่ควรต้องมีเนี่ยสำหรับการเก็บข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์นะคะให้โอกาสทุกคนได้ให้ข้อมูลเราแล้วก็รวมถึงการนำไปใช้เนี่ยต่างๆนะคะต้องนำไปสู่การพัฒนาคนที่แบบไม่ใช้ในเชิงของระบบอุปถัมภ์อย่างเดียวอะนะคะต้องดูด้วยว่ามันหรือให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนนะคะเราต้องดูความเท่าเทียมกันนะคะหรือว่าเออโอกาสของคนที่รับการพัฒนาเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ดูความต้องการของเขาด้วยว่าเขามีความต้องการมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นประเด็นที่ควรพิจารณาด้วยเหมือนกันนะคะเพราะบางคนอาจจะไม่รับโอกาสอย่างมากพอเนาะมันก็ทําให้เขาเนี่ยขาดโอกาสในการพัฒนาในอนาคตนะคะตัวเขาเองเขาอาจจะไม่ค่อยมีทรัพยากรหรือมีเงินอยู่แล้วอาจจะไปหาหลักสูตรอบรมเองเป็นไปได้ยากนะคะก็ต้องอาศัยองค์การนี่แหละที่จะต้องสนับสนุนในส่วนนี้ด้วยส่วนของการออกแบบนะคะก็นอกจากในเรื่องของเนื้อหาสาระแล้ววิทยากรก็สําคัญนะคะในส่วนของการเลือกวิทยากรที่จะมาให้ความรู้อ่ะต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นนะคะแล้วก็ตามหลัก Merit System เลยอะค่ะคือต้องมีความรู้ความสามารถนะตรงกับเนื้อเรื่องที่กำลังให้การพัฒนาอยู่นะคะรวมถึงเลือกใช้วิธีการก็เทคนิคที่เหมาะสมนะคะแล้วก็กำหนดในส่วนกำหนดการการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องมีไทม์ไลน์นะคะที่กำหนดแล้วออกแบบไว้ให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของการดําเนินการจริงแล้วการประเมินผลนะการดำเนินการเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนสนับสนุนก็คือจริงๆแล้วเป็นบทบาทของทางเจ้าที่นะคะนะเช่นเป็นการพัฒนาบุคลากรเนี่ยในองค์การส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝ่ายทรัพยากรมนุษย์นะหรือฝ่ายพัฒนาบุคลากรนะหรือกองการเจ้าที่นะคะหรืออย่างถ้าเป็นมหาวิทยาลัยเองการศึกษาเองเนี่ยจริงๆหลักสูตรต่างๆก็จะมีหน้าเจ้าที่สนับสนุนนะคะซึ่งเจ้าที่เหล่านี้เขาจะทําหน้าที่สนับสนุนการทํางานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเชิญวิทยากรติดต่อวิทยากรนะคะการประสานงานนะคะการให้การต้อนรับนะกล่าวแนะนําอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะหน่วยนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะด้านสถานที่นะคะนี่ก็จะเป็นพวกการถ้าเป็นต้องจัดแบบออนไซต์นะคะก็ต้องมีความพร้อมในเชิงของการใช้อุปกรณ์ต่างๆนะคะไม่ใช่ไมค์ไม่ดังนะคะหรือว่าอุณหภูมิห้องไม่เหมาะสมสถานที่ไม่เอื้ออํานวยนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่เขาต้องจัดเตรียมเรื่องของสถานที่ด้วยเรื่องของเอกสารนะคะข้อมูลต่างๆที่ต้องการให้กับผู้เข้าร่วมพัฒนาเนี่ยได้มีส่วนร่วมนะคะเอกสารที่เราใช้ในการเวิร์กช็อปนะหรือว่าการลงทะเบียนนะหรือแบบประเมินใบประกาศหรือต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นการสนับสนุนการพัฒนาจากในภาคส่วนที่เป็นส่วนสนับสนุนนะคะรวมถึงการจัดกิจกรรมอื่นๆเช่นอาจต้องมีการ observeการดําเนินการจริงอะค่ะว่าเอ๊ะสังเกตดูว่าคนสนใจฟังแค่ไหนนะคะมีการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรที่ตรงประเด็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่ฝ่ายสนับสนุนเนี่ยเข้ามาช่วยได้นะคะหรือว่าเป็น MC นะอันนี้ก็หลายท่านก็ถ้าเป็นเจ้าที่ฝึกอบรมหรือเป็นเจ้าที่ทางด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็อาจต้องฝึกเรื่องของการเป็น MC หรือพิธีกรด้วยนะคะผู้ดําเนินรายการอะไรพวกนี้ค่ะก็จะเข้ามามีบทบาทนะคะในวันที่มีการฝึกอบรมหรือว่าการพัฒนาเกิดขึ้นนะคะส่วนของการประเมินผลนะคะการประเมินผลเนี่ยก็คือการวัดความสําเร็จนะคือการตัดสินน่ะนะคะว่าสําเร็จล้มเหลวยังไงเหมือนการสอบนะคะก็เราสอบในเรื่องของการศึกษาหลักการเดียวกันเลยค่ะเพราะว่าการศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับมหาภาคนะคะที่เราอาจจะคุ้นชินกันนะในระบบการศึกษานะคะการพัฒนาในองค์กรเองอ่ะเขาก็จะมักจะมีการประเมินผลนะคะเพื่อวัดความสําเร็จของเขาอ่ะว่าเขาได้จัดการพัฒนาไปเนี่ยมันทําให้เกิดความสําเร็จล้มเหลวยังไงบ้างนะคะซึ่งจะนําไปสู่การตัดสินเนี่ยนะคะนั้นในเชิงตัวบุคคลด้วยว่าอาจนําไปสู่การประเมินหรืออะไรต่างๆนะคะในอนาคตของเขาด้วยนะคะหรือว่าในเชิงของตัวโครงการพัฒนาเองต้องมีการปรับปรุง PDCA เนาะต่อไปว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันต้องแอคชั่นหรือปรับเปลี่ยนอะไรยังไงต่อไปนะคะตัวหลักการของการ

ประเมินผลการพัฒนาแล้วนะคะมันจะมีโมเดลกลางๆอ่ะที่เขาไว้ใช้กันนะคะคือแบบจําลองการประเมินผลการพัฒนานั่นเองนะคะแบบจําลองนี้เนี่ยจะมีการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองนะคะอย่างเช่นเรื่องของการเข้าอบรมที่เป็นออนไซต์เนี่ยบางทีเขาอาจจะมีสถานที่ที่เขาเป็นห้องแล้วก็มีกล้องวิดีโอจับอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะเห็นปฏิกิริยาของคนที่เรียนอยู่ในห้องหรือว่ามีเจ้าที่ฝ่ายฝึกอบรมคอยสังเกตอ่ะพฤติกรรมการตอบสนองของคนที่เข้าร่วมอบรมเข้าร่วมพัฒนาเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างวิทยากรเป็นไงบ้างการแต่งกายเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งเหล่านี้ก็สามารถประเมินในเชิงของปฏิกิริยาตอบสนองได้นะคะแล้วก็เรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะสถานที่จัดอบรมหรือว่าการพัฒนาเกิดขึ้นนะคะมีการถามแล้วมีการโต้ตอบไหมอะไรเงี้ยนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่สามารถวัดได้เบื้องต้นด้วยเหมือนกันนะคะหรือว่าถ้าเป็นในระบบออนไลน์เนี่ยอย่าง Microsoft Teams หรือโปรแกรมต่างๆนะคะที่เขาใช้กันในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะก็สามารถจะมีการอัดนะหรือเก็บข้อมูลปฏิกิริยาตอบสนองในห้องเรียนได้หรือว่าห้องอบรมได้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นตัวประเมินได้อีกนะคะหรือว่าการประเมินการเรียนรู้อันนี้เราจะคุ้นชินกันในระบบการศึกษานะคะการทำ pre-test post-test หรือการทำแบบประเมินก่อนหลังนะคะอันนี้มสทก็จะทำบ่อยนะคะแล้วก็อาจจะอยู่ในรูปของกระดาษหรือว่าปัจจุบันนี้ก็ถ้าในระบบ e-learning ก็มาจะใช้เป็นรูปแบบของออนไลน์ที่สามารถจะทำแบบสำรวจออนไลน์ได้มีแพลตฟอร์มต่างๆที่สามารถใช้ประเมินได้จากการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะหรือว่า SDG เนี่ยทางสหประชาชาติเองเขาทำแพลตฟอร์มที่ใช้ประเมินการเรียนรู้นะคะเป็นออนไลน์ในมิติของความเป็นพลเมืองเนี่ยนะคะเราควรต้องรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะทั้งในระดับที่เป็นระดับบุคคลระดับองค์การระดับชาติอะไรเงี้ยค่ะก็องค์การต่างๆหรือว่าสถาบันศึกษาก็สามารถปรับใช้ออกแบบให้เหมาะสมกับองค์การตัวเองได้หรือสถาบันศึกษาตัวเองได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นที่ที่น่าสนใจในปัจจุบันเหมือนกันนะคะแล้วเขาจะประเมินการเรียนรู้เรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะเขาก็ทําเป็นแบบออนไลน์เป็นแพลตฟอร์มนะคะที่คนสามารถใช้ได้นะคะที่เปิดเลยนะคะใครสนใจก็เข้าไปดูได้หรือการประเมินพฤติกรรมนะอันนี้ก็เป็นการประเมินหลังจากที่มีการอบรมหรือว่าการพัฒนาไปแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็มาจะไปสอบถามทางผู้บังคับบัญชาหรือว่าผู้บริหารนะคะว่าพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรมหรือว่าผู้เข้ารับการพัฒนาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะคะหรือว่ายังโยโย่นะคะกลับไปเป็นแบบเดิมนะคะอันนี้ก็จะได้เห็นที่ชัดเจนว่าตกลงแล้วที่เราจัดไปเนี่ยมันคุ้มค่าไหมนะคะเกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพจริงไหมแล้วก็เชิงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์การนะแบบจําลองนี้ก็จะมองไปถึงผลลัพธ์ด้วยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยองค์การเนี่ยได้ผลเนี่ยนะคะรับที่ต้องการจริงหรือเปล่านะคะในเชิงของการบริการนะคุณภาพการบริการนะคะหรือการที่คนจะกลับมาใช้บริการอีกครั้งหนึ่งนะอยากกลับมาไหมเนี่ยเรามีการบริการที่ดีไหมเราจัดฝึกอบรมในเรื่องของการให้บริการไปแล้วนะคะคนไม่เห็นอยากกลับมาใช้เลยอะนะคะหรือว่ามารับบริการของเราเลยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะสะท้อนว่าเรายังจัดอบรมได้ไม่เหมาะสมหรือเปล่าหรือจัดการพัฒนาที่ไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะผลลัพธ์มันควรจะเป็นในเชิงบวกนะคะหรือเป็นสิ่งที่เราคาดหวังไว้นะคะจากการพัฒนาคนของเรานะคะนี่ก็แล้วแต่ว่าเราตั้งตัวชี้วัดนะตั้ง OKR อะไรต่างๆเอาไว้มากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้โดยกระบวนการการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเนี่ยเขาก็ต้องมีการเลือกเกณฑ์นะคะว่าเราจะวัดหรือตัดสินด้วยเกณฑ์อะไรนะอย่างเหมือนการศึกษาของเราก็จะมี A B C D นะคะหรือว่ามสทก็จะมีซูซูกินะคะมีฮอนด้าอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลในเรื่องของการเรียนรู้ในเชิงของความรู้นะคะวัดความรู้เป็นหลักอาจจะมีวัดเรื่องความเข้าใจบ้างเรื่องการวิเคราะห์บ้างอะไรเงี้ยค่ะนะคะอันนี้ก็ต้องมีเกณฑ์ในการที่ตัดสินเหมือนกันเวลาเราพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเราในองค์การนะคะแล้วก็เครื่องมือที่ใช้อาจจะเป็นแบบทดสอบนะคะเหมือนกับเราสอบในสถาบันการศึกษาหรือว่าอาจต้องมีการทำแบบอะไรสักอย่างอะนะในการประเมินอะที่ให้เห็นได้ว่ามันมีการพัฒนาแล้วดีขึ้นนะคะหรือมีเกมที่จะวัดก็ได้นะคะหรือว่ามีการทดลองปฏิบัติจริงนะคะเรามีการพัฒนาเขาโดยการจัดสาธิตให้แล้วเนี่ยพอเขาปฏิบัติจริงเนี่ยเขาทำได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ประเมินในเชิงของผลที่เกิดขึ้นจริงนะคะรวมถึงการแปลผลอันนี้ก็เป็นขั้นตอนในกระบวนการการประเมินผลแล้วก็มีการทํารายงานด้วยนะคะปกติแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนหลายๆคนเคยเข้าอบรมหรือเข้ารับการพัฒนาตัวเองแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าเขามักจะมีการแจกแบบต่างๆให้เราแล้วก็
สุดท้ายเขามีการรายงานผลด้วยนะคะว่าโดยภาพรวมเนี่ยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละครั้งเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะโดยมีพวกชื่อของโครงการอบรมนะคะวัตถุประสงค์นะคะซึ่งแน่นอนก็จะบ่งบอกแหละว่าจริงๆเราคาดหวังอะไรกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือการอบรมครั้งนี้นะคะวิธีการประเมินนะคะแล้วก็ผลการวิเคราะห์ซึ่งแน่นอนต้องสอดคล้องกับหัวข้อวัตถุประสงค์นะคะและนําไปสู่ข้อเสนอแนะนะรวมถึงข้อมูลต่างๆจะเป็นพวกภาคผนวกอะไรที่บ่งบอกถึงแบบต่างๆที่เอามาใช้ในการซัพพอร์ตหรือสนับสนุนน่ะว่าเป็นหลักฐานว่าเรามีการประเมินจริงนะนะคะเพราะว่ามันอาจจะเชื่อมโยงเรื่องของการจัดสรรงบประมาณด้วยนะคะเป็นรูปแบบของการรายงานจริงเวลาในการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรนะคะให้เหมาะสมนะหัวข้อนี้ก็เลยมุ่งเน้นว่าในเชิงของการปฏิบัติจริงนะคะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจะมีกระบวนการอย่างไรบ้างนะคะทั้งในเชิงของแนวปฏิบัติแล้วก็ขั้นตอนต่างๆในการทำจริงนะคะในทางปฏิบัตินะคะสวัสดีค่ะ

0: ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทําอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของ

0: สาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
2: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของนสท.มาเปิดสอน
3: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องของสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
4: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
2: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
4: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
5: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
6: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเสริมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
7: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
8: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871008000หรือที่อีเมลoce.training@stou.ac.ts
9: STOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในคลังหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
10: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
11: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
2: สมัครง่ายๆแค่เป็น4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันได้เลย
1: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะ ถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
2: แล้วเจอกันนะครับ
12: สารพันคำถามกับสภากาชาติไทยตอนเคล็ดลับในการเลือกแว่นกันแดดทราบหรือไม่ว่าการสวมแว่นกันแดดเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากแสงแดดที่จะทำอันตรายแก่ดวงตาของเราและในวันนี้เรามีเคล็ดลับในการเลือกแว่นกันแดดมาฝากกันค่ะแว่นที่ดีควรกันแสง UVA และ UVB อย่างน้อย 99-100% และกันแสงทั่วไปอย่างน้อย 75-90% แว่นชนิด Polarizing Filter ให้ภาพที่คมชัดขึ้นและป้องกันแสงแดดได้ดีอย่าเลือกแว่นราคาถูกเพราะอาจมีคุณภาพไม่ดีไม่สามารถกรองแสงได้อย่าเชื่อสติ๊กเกอร์ที่ติดไว้ข้างแว่นหากไม่แน่ใจให้ปรึกษาร้านแว่นที่ไว้ใจได้ร้านแว่นบางร้านจะมีเครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์การกรองแสง UV ซึ่งสามารถขอเช็คซ้ำได้สวมแว่นกันแดดแล้วส่องกระจกหากคุณสามารถมองเห็นดวงตาของคุณเองผ่านเลนส์ได้แสดงว่าเลนส์อาจจะไม่เข้มพอที่จะกรองแสงควรเลือกแว่นสีโทนเทาน้ำตาลหรือเขียวเพื่อให้สามารถมองเห็นสีได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ผิดเพี้ยนอย่าเลือกสีแดงสีน้ำเงินเพราะอาจทำให้แสงความยาวคลื่นที่เป็นอันตรายสามารถผ่านเข้าสู่ดวงตาได
13: ้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
14: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
15: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
16: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มครับพ
17: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
18: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
19: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
17: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
13: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

0: มาเรียนรู้เรื่องราวเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยกับผมวรวิทย์นาคแป้นสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับชุดรายการสุขใจไฮเอจรายการที่มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าในสังคมสูงวัยรายการของเราแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกชีวิตดีมีสุข High Age High Story ช่วงที่2วิถีสุขใจกับ High Age และช่วงที่3สุขสังคม Happy Society วันนี้นะครับเรามาพบกับตอนที่มีชื่อว่าตอกเส้นเจ็บแต่จบเรื่องราวของศาสตร์การนวดตอกเส้นภูมิปัญญาไทยที่ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดฟื้นฟูสุขภาพและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุโดยมีครูทองครูนวดตอกเส้นมาเป็นวิทยากรในวันนี้ไปติดตามกันได้ในช่วง High Age High Story ชีวิตดีมีสุขครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ชื่อคุณครูธนามาศนะคะธนามาศรามวงค่ะเรียกสั้นๆว่าครูทองนะคะครูทองเคยรับราชการครูอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะอำเภอทุ่งสงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์6นะคะรับราชการที่นั่น25ปีนะคะช่วงเวลาตอนปลายละของที่อยู่ที่ทุ่งสงก็จะมีอาการปวดกระดูกทับเส้นนะคะมีโรคประจำตัวกระดูกทับเส้นที่จำเป็นที่จะต้องหาหมอกายภาพนะคะแต่ด้วยเหตุที่ว่าตำแหน่งที่โรงเรียนที่ตั้งอยู่เป็นชายแดนของจังหวัดโรงพยาบาลตอนที่ครูทองอยู่ตอนนั้นยังไม่สะดวกนะคะก็จะต้องมาใช้บริการที่โรงพยาบาลทุ่งสงตอนนี้เวลาที่เราจะมาใช้บริการมันจะต้องกายภาพนะคะต้องทำทุกวันพอกายภาพกว่าจะเสร็จถึงเวลามืดค่ำครูทองไม่มีรถกลับบ้านค่ะตอนนั้นรถโดยสารจะไม่มีแล้วก็เลยต้องหาทางเลือกโดยการใช้วิธีนวดจับเส้นมาช่วยบำบัดอาการเจ็บปวดของเราไปก่อนนะคะหมอนวดก็เลยชวนให้เรียนด้วยเรียนนวดครูก็เรียนด้วยนะคะทีนี้พอเราเริ่มเข้ามาอยู่ในวงจรของการนวดเรียนนวดการเรียนนวดเนี่ยมันช่วยประโยชน์ทำให้ครูทองรู้ว่าตอนนี้ร่างกายเราเกิดปัญหาตรงไหนแล้วการที่เรามีความรู้ในเรื่องของนวดเนี่ยมันก็ดีนะคะพอร่างกายเราเริ่มเจ็บปวดตอนกลางคืนเนี่ยตีสองตีสามครูมีอาการครูก็สามารถใช้ความรู้ในการนวดเนี่ยมาช่วยเหลือตัวเองค่ะเดี๋ยวครูทองจะพูดถึงเรื่องการนวดธรรมดานะคะเพราะว่าครูทองก็เรียนการนวดด้วยนะคะการนวดไทยเนี่ยถ้าใครที่เรียนนวดไทย150ชั่วโมงเนี่ยก็จะต้องเรียนนวดราชสำนักนะคะนวดราชสำนักเนี่ยสมัยก่อนน่ะก็จะใช้ในวังหลวงนะคะแล้วส่วนข้าราชบริพารแล้วก็คนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยก็จะใช้วิธีนวดแบบเฉลยศักดิ์ก็จะมี2แบบที่เขาเรียกว่านวดไทยนะคะตอนนี้นวดไทยเนี่ยก็จะต้องใช้ก็คือเส้นประธาน10จะต้องนวดไปตามเส้นประธาน10เส้นประธาน10ที่อยู่ในร่างกายของคนเราเนี่ยก็ครูบาอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยก็จะสืบทอดตำราไว้ให้เรานะคะจนเดี๋ยวนี้นวดไทยก็จะกลายเป็นมรดกโลกแล้วนะคะแล้วการนวดไทยเนี่ยจะต้องมีท่าเริ่มต้นจากเท้าค่อยๆนวดไปตามจุดตามสัญญาณตามเส้นประธาน10นะคะแล้วก็มีการกดสัญญาณแล้วโดยใช้มือของเราใช้นิ้วใช้ศอกส่วนประกอบของร่างกายนะคะอันนั้นคือการนวดไทย
1: การนวดตอกเส้นคือศาสตร์การบำบัดแบบล้านนาโบราณที่ใช้ค้อนไม้และลิ่มไม้ตอกเป็นจังหวะตามแนวเส้นพลังงานในร่างกายเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อที่ลึกและเอ็นให้คลายตัวลดอาการปวดเมื่อยตึงเครียดช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นและฟื้นฟูสมดุลร่างกายได้อย่างรวดเร็วโดยมีทั้งแบบตอกเบาๆนุ่มนวลไม่เจ็บไปจนถึงการตอกที่แรงขึ้นเพื่อแก้อาการเฉพาะจุด
0: ตอนนี้ถ้าเป็นนวดตอกเส้นเนี่ยก็จะต้องมีอุปกรณ์นะมีค้อนตอกค้อนอันนี้ไม่ใช่ค้อนตอกตะปูนะคะจะเป็นค้อนที่ส่งแรงสะท้อนก็จะตอกอันนี้ตัวนี้ก็คือตัวดัมเบลสำหรับตอกเพื่อให้เลือดทั้งร่างกายวิ่งเล่นโดยทั่วก่อนที่เราจะใช้ตอกสลายพังผืดอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่จะต้องสลายพังผืดหลักๆเลยต้องหาพังผืดให้เจอนี่คือหัวใจของการนวดตอกเส้นนะคะแล้วครูก็ไปออกบูธกับเพื่อนๆหมอตอกเส้นด้วยกันครูทองใช้ชีวิตในการออกบูธอยู่3ปีจนได้ความชำนาญจนเราสามารถรู้แล้วว่าโรคนี้เราจะต้องแก้ไขยังไงเก็บเคสมาได้ 2,000 กว่าเคสก็พอมองงานหน้างานแล้วเราก็จะตอบได้เลยนะคะในขณะที่มีผู้มีอาการนะคะเข้ามาเดินมาหาเราเนี่ยอาการเขาอาการหนักมากจนเราเนี่ยมองแล้วเรานึกในใจนะว่าเอ้ยจะไหวไหมเราจะรับมือเขาได้ไหมปรากฏว่าพอเราเอามาตอกเส้นเนี่ยเขาสามารถภายในชั่วโมงนั้นเลยนะคะเขาสามารถลุกเดินได้มันดีใจความรู้สึกมันดีใจมันภูมิใจว่าเออเราเนี่ยเหมือนกับเราได้เป็นหมอนะเราสามารถที่จะช่วยเขาให้เขามีร่างกายที่ฟื้นคืนกลับมาไ การตอกเส้นเหมือนกับเป็นการซ่อมร่างกาย
1: สำหรับครูทองแล้วการเรียนนวดตอกเส้นไม่เพียงเป็นการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพของตนเองจากอาการเจ็บป่วยที่เผชิญอยู่แต่ยังเป็นโอกาสในการส่งต่อการดูแลและการเยียวยาให้กับผู้อื่นช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยทั้งร่างกายและเติมเต็มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นสิ่งเหล่านี้คือความภาคภูมิใจของครูผู้เกษียณท่านหนึ่งที่แม้จะวางมือจากหน้าที่ราชการแล้วแต่ยังคงใช้ความรู้ประสบการณ์และหัวใจแห่งการให้เพื่อยืนหยัดยืนยันว่าผู้สูงอายุยังคงมีคุณค่าและสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างงดงามเสมอค่ะ
2: ค่ะคือมีอาการปวดสะบักด้านซ้ายอะค่ะเพราะว่าไปออกกำลังกายผิดท่าไปค่ะแล้วก็มีแบบว่าเจ็บตลอดเวลามันก็รู้สึกรำคาญด้วยมีการปวดตลอดเวลาค่ะทางด้านซ้ายอะครูทองก็จะบอกให้เราลองยืดเส้นก็คือคลายเส้นได้ด้วยค่ะก็หลังจากการนวดเนี่ยคือเส้นที่เราตึงๆอะมันก็คลายด้วยแล้วก็อาการปวดสะบักก็คือแบบทุเลาเยอะมากเลยค่ะก็กลับบ้านไปก็แบบมันดีขึ้นเรื่อยๆค่ะก็ยังบอกกับแม่เลยว่าโอ้โหแบบโชคดีอ่ะเพราะว่ามันปวดทรมานตลอดเวลาแล้วพอมานวดครูทองแค่ครั้งแรกมันเห็นผลแบบชัดเจนเลยค่ะ
3: หลังจากที่ได้เห็นประสบการณ์จริงจากผู้สูงอายุในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทยไม่เพียงแต่จะช่วยลดความเจ็บปวดแต่ยังสร้างความสุขทางกายให้ผู้สูงวัยได้อย่างยั่งยืนมาต่อกันในช่วงที่2ครับวิถีสุขใจกับ High Age เราจะมาพูดคุยกันถึงพลังบวกจากการนวดตอกเส้นที่นอกจากจะช่วยผ่อนคลายร่างกายแต่ยังช่วยเติมสุขให้จิตใจของผู้สูงวัยอีกด้วยครับ
0: สำหรับผู้สูงอายุนะคะการนวดตอกเส้นเนี่ยจะดีมากค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะปวดเมื่อยบ่อยมากแล้วก็ร่างกายแต่ละส่วนเนี่ยจะทรุดโทรมอย่างเช่นกระดูกสันหลังนะคะเข่าคอจะเป็นบ่อย
1: ๆในสังคมไทยปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือคนวัยทำงานหลายคนกำลังเผชิญกับปัญหาเดียวกันนั่นคืออาการปวดเมื่อยล้าร่างกายกล้ามเนื้อปวดคอบ่าไหล่รวมถึงอาการที่เราคุ้นเคยกันดีในชื่อออฟฟิศซินโดรมพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ต้องนั่งทำงานเป็นเวลานานการใช้โทรศัพท์มือถือหรือการขาดการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเหมาะสมล้วนส่งผลต่อสุขภาพกายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และเมื่อร่างกายไม่สบายสุขภาพจิตใจก็มักได้รับผลกระทบตามไปด้วย
4: สวัสดีครับปัญหาเรื่องอาการปวดเมื่อยไม่ได้เลือกวัยนะครับแต่สามารถเกิดได้ทั้งคนวัยทำงานที่นั่งอยู่หน้าจอทั้งวันหรือในกลุ่มของผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมของร่างกายตามวัยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของสาเหตุแล้วก็วิธีการแก้ไขเพื่อให้ทุกวัยนั้นสามารถกลับมาขยับร่างกายได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับเริ่มกันที่วัยทำงานนะครับอาการที่เรียกว่าออฟฟิศซินโดรมมักเกิดจากการใช้กล้ามเนื้อในท่าเดิมๆซ้ำเป็นระยะเวลานานนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการนั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์หรือเพ่งอยู่ที่หน้าจอมือถือนั่นเองอาการที่พบบ่อยมักจะเริ่มต้นในเรื่องของการปวดเมื่อยบริเวณคอบ่าแล้วก็ไหล่นะครับบางครั้งอาจจะลามไปบริเวณศีรษะแบบรู้สึกว่าเป็นไมเกรนก็ได้นะครับหรือบางครั้งอาจจะมีในเรื่องของอาการชาปลายมือปลายเท้าเนื่องจากมีผังผืดไปกดทับที่บริเวณเส้นประสาทนั่นเองครับสาเหตุหลักมาจากในเรื่องของสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่เหมาะสมนะครับอย่างเช่นระดับเก้าอี้นั้นสูงจนเกินไปหน้าจอต่ำจนเกินไปหรือนั่งหลังคอมนะครับซึ่งทำให้กล้ามเนื้อต้องรับภาระหนักนั่นเองนะครับวิธีแก้ไขในเบื้องต้นนะครับควรที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการพักสายตาแล้วก็ยืดเหยียดกล้ามเนื้อในทุกๆ1ชั่วโมงครับอย่าปล่อยให้กล้ามเนื้อนั้นรู้สึกเกร็งเป็นระยะเวลานานๆเพราะอาจจะนำไปสู่ในเรื่องของการปวดเรื้อรังได้นั่นเองนะครับเข้ามาที่กลุ่มของผู้สูงอายุนะครับอาการปวดเมื่อยในวัยนี้จะต่างออกไปนะครับเนื่องจากเกิดขึ้นจากการเสื่อมของกล้ามเนื้อแล้วก็เนื้อเยื่อต่ำวัยนั่นเองนะครับกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุนั้นมีความยืดหยุ่นที่ลดน้อยลงแล้วก็มักจะมีปัญหาร่วมกับในเรื่องของข้อเสื่อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทำให้ในเรื่องของการขยับร่างกายนั้นไม่สะดวกเหมือนเดิมนั่นเองนะครับ จุดที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษมักจะปวดบริเวณส่วนล่างเข่าแล้วก็สะโพกนะครับซึ่งถ้าหากทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานๆอาจจะส่งผลต่อในเรื่องของการเดินแล้วก็การทรงตัวแล้วก็นำไปสู่ในเรื่องของความเสี่ยงที่จะหกล้มในที่สุดนั่นเองนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของแนวทางในเรื่องของการดูแลนะครับก็คือ

0: แวดล้อมภายในบ้านนะครับทำให้ในเรื่องของการเคลื่อนไหวนั้นสะดวกยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงวัยใดนะครับหัวใจสำคัญก็คือในเรื่องของการจัดสรีระให้ถูกต้องตามหลัก ergonomics นะครับซึ่งก็มีคำแนะนำง่ายๆดังนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับโดยขอบจอบนของคอมพิวเตอร์ควรที่จะอยู่ในระดับสายตานะครับทำให้เราไม่ต้องก้มหรือเงยมากจนเกินไปนั่นเองนะครับอย่างที่สองก็คือในเรื่องของท่านั่งครับคุณผู้ชมแผ่นหลังควรที่จะแนบอยู่กับพนักพิงเข่าตั้งฉาก90องศานะครับแล้วก็วางเท้าสองข้างบนพื้นไม่ควรให้เท้าลองนะครับถ้าสมมติว่าเท้าลอยขึ้นมานะครับก็ควรจะหาแผ่นมาเสริมรองนั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้ก็คือในเรื่องของโต๊ะทำงานครับคุณผู้ชมควรมีความสูงที่พอเหมาะเพื่อให้แขนแล้วก็ข้อมือเนี่ยวางขนานอยู่ในแนวราบกับพื้นไม่ควรที่จะยกไหล่ขึ้นมาในขณะที่พิมพ์งานนั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับในกลุ่มของผู้สูงอายุควรที่จะเลือกเก้าอี้ที่มีพนักพิงแล้วก็มีที่เท้าแขนเพื่อที่จะช่วยพยุงตลอดเวลาโดยเฉพาะในเรื่องของการลุกนั่งแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการนั่งพื้นเป็นระยะเวลานานๆนั่นเองนะครับสรุปแล้วก็คือในเรื่องของอาการปวดเมื่อยนั้นสามารถแก้ไขและก็ป้องกันได้โดยการปรับท่าทางแล้วก็หมั่นขยับร่างกายเป็นประจำนั่นเองนะครับเพียงเท่านี้ก็จะทำให้ในเรื่องของการเคลื่อนไหวของเรานั้นถูกต้องแล้วก็ทำให้เรานั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นนะครับ
1: ตอนนี้นะคะในสังคมไทยเราก็จะมีอาการออฟฟิศซินโดรมซึ่งเกิดจากพฤติกรรมของการใช้ชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นคนที่ขับรถนานๆจะอยู่ในท่านี้นะคะไหล่จะห่ออย่างนี้นะคะถ้ายิ่งขับรถไปต่างจังหวัดก็จะพบปัญหาปวดเมื่อยตรงคอตรงช่วงไหล่นี้นะคะแล้วคนที่ใช้โทรศัพท์ก็จะก้มหน้าอย่างนี้นานๆ นะคะก็จะเกิดปัญหาตรงช่วงไหล่นี้เหมือนกันไหล่จะงุ้มอย่างนี้นะคะคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ก็จะอยู่ในท่านี้นานๆเราจะไม่รู้ตัวเลยว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันจะค่อยๆดึงตัวมาข้างหน้านะคะทีนี้สิ่งที่เราจะแก้ไขได้นะคะที่เราจะคืนกล้ามเนื้อของเรากลับไปตอนเย็นกลับบ้านนะคะให้เราคืนกล้ามเนื้อของเรากลับเข้าที่เดิมก็คือโดยการหมุนอย่างนี้นะคะสักประมาณ20ครั้งหรือว่ามีเวลาก็ทำไปได้เรื่อยๆนะคะมันจะได้ในส่วนของการคืนกล้ามเนื้อไปข้างหลังและได้ในส่วนของกระดูกสันหลังช่วงบนเนี่ยนะคะเราจะไม่ค่อยเกิดพังผืดเพราะว่าเราได้คืนกล้ามเนื้อให้เขานะคะแล้วอย่างเนี้ยที่ขับรถเนี่ยเราก็คืนกล้ามเนื้อไปอีกอย่างนึงที่เราจะสังเกตได้ว่าเอ๊ะเราเริ่มจะมีพังผืดแล้วยังเราลองดูอย่างนี้ต้องยกแขนให้ช่วงนี้แขนเนี่ยแนบกับหูเราถ้าเรายกได้แค่นี้แสดงว่าคุณต้องรีบหาหมอแล้วนะคะไปแก้ไขตัวเองหาหมอตอกเส้นที่อยู่รอบๆอยู่ใกล้ๆบ้านเราก็ได้หรือว่าหมอนวดแล้วก็พอบรรเทาไปได้บ้างก่อนนะคะแต่ถ้าให้ดีถ้าเป็นอย่างนี้คุณมีพังผืดนะคะมาตอกเส้นสลายพังผืดนะคะเราบริหารตอนเย็นๆเราบริหารกลับคืนไปอย่างนี้นะคะท่านี้แล้วอีกท่านึงก็คือเนี่ยทำอย่างเงี้ยให้มันสะบัดไปแรงๆประมาณ20ทีนะคะการสะบัดเนี่ยที่มันกำลังจะเกิดพังผืดอ่ะมันจะได้หลุดทำไปอย่างเงี้ยนะคะมันจะได้หมดเลยได้สะบักด้วยนะคะท่านี้สามท่าอย่างนี้คุณก็ช่วยตัวคุณเองได้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะ
2: ท่านผู้ชมครับสุขภาพกายที่ดีต้องมาพร้อมสุขภาพใจที่แข็งแรงและสิ่งสำคัญไม่แพ้กันก็คือการมีสังคมที่เข้าใจและดูแลซึ่งกันและกันมาต่อกันในช่วงสุดท้ายสุขสังคม Happy Society เราจะพาไปดูแนวทางและกิจกรรมดีๆของชุมชนที่ร่วมกันส่งเสริมสุขภาพและความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างอบอุ่นและยั่งยืนครับ
3: ลูกประคบสมุนไพรเป็นภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานใช้สมุนไพรพื้นบ้านเช่นไพรตะไคร้ขมิ้นใบมะขาม เพื่อช่วยบรรเทาอาการปวด

0: วดเมื่อยลดการอักเสบและผ่อนคลายร่างกายในหลายชุมชนผู้สูงอายุคือผู้ที่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการคัดเลือกสมุนไพรรวมถึงขั้นตอนการทำลูกประคบอย่างถูกวิธีจากกิจกรรมเล็กๆภายในครัวเรือนวันนี้ลูกประคบได้กลายเป็นโอกาสใหม่ที่เปิดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุได้กลับมามีบทบาทมีรายได้และมีคุณค่าในสายตาของตนเองและสังคม
1: ครูทองเป็นหมอนวดตอกเส้นนะคะและตอนนี้ก็เป็นเจ้าของวิสาหกิจชุมชนด้วยในวิสาหกิจชุมชนของครูทองก็รับทำผ้าหุ้มลูกประคบเซรามิกอันนี้นะคะในส่วนของครูทองที่เป็นผู้สูงวัยก็สามารถทำผ้าหุ้มอันนี้นะคะตอนนี้ที่เราทำอ่ะครูทองก็จะต้องเอาผ้ามีหน้าที่เอาผ้าเนี่ยนะคะมาตัดให้ได้รูปทรงของลูกประคบตามแบบนะคะเป็นแบบนี้เราตัดเป็นแบบนี้ตัดเยอะๆเลยนะคะแล้วเราก็จะส่งต่อผ้านี้ไปให้คนพิการเพื่อช่วยให้คนพิการมีรายได้นะคะและอีกส่วนหนึ่งในส่วนของการเย็บริมนี้ก็จะส่งไปที่ผู้สูงอายุที่เขาเกษียณอายุจากราชการแล้วนะคะก็มารับทำของศูนย์ศิลปาชีพนะคะก็มารับทำเย็บริมนี้นะคะเพราะว่างานของลูกประคบเขาจะต้องมีความละเอียดเราก็จะส่งต่อเพื่อช่วยเหลือให้ผู้เกษียณมีรายได้แล้วก็ผู้พิการก็มีรายได้ด้วยนะคะเราจะพิจารณาว่าในส่วนไหนที่ผู้พิการทำได้อย่างเช่นหัวจุกอย่างเนี้ยจุกเนี้ยจะเอามาใส่ลูกประปิดฝาอย่างนี้นะคะเพื่อไม่ให้สมุนไพรหลุดเราก็จะส่งต่อเนี้ยไปให้ผู้พิการทำโดยเราตัดแบบส่งไปให้แล้วในส่วนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของครูทองที่รวมตัวกันที่นี่ก็จะมีหน้าที่แพ็คอันนี้คือเกลือที่จะต้องใส่เข้าไปในลูกประคบนะคะเป็นส่วนประกอบของลูกประคบแล้วสมุนไพรอันนี้เป็นสมุนไพรผงนะคะซึ่งเราก็จะต้องมีการแพ็คสมุนไพรใส่ถุงเหมือนกันอันนี้เป็นงานเล็กๆน้อยๆที่ผู้สูงวัยสามารถทำได้เป็นงานเบาแต่ว่าทำในปริมาณที่มากนะคะก็จะมีรายได้เข้ามานะคะ
0: การรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อนำลูกประคบสมุนไพรมาพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนไม่เพียงช่วยสร้างรายได้แต่ยังช่วยสร้างระบบการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่การแบ่งหน้าที่การควบคุมคุณภาพการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไปจนถึงการทำตลาดในชุมชนสิ่งสำคัญที่สุดคือผู้สูงอายุได้ใช้เวลาร่วมกันเกิดการเรียนรู้ลดความเหงาและมีเป้าหมายร่วมกันในแต่ละวันวิสาหกิจชุมชนลูกประคบจึงไม่ใช่เพียงเรื่องเศรษฐกิจแต่คือการฟื้นฟูสุขภาพกายสุขภาพใจและความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
1: อย่างอันนี้เป็นตัวหุ้มคอเราก็จะต้องตัดผ้าตามนี้ส่งเป็นแบบให้เขาอันในการสร้างแบบพวกนี้อยู่ที่ครูทองจะต้องเป็นคนทำนะคะแล้วก็ส่งต่องานไปให้เครือข่ายของเรานะคะเสร็จแล้วในขั้นต่อไปก็จะต้องไปสาธิตการนวดด้วยลูกประคบด้วยเพราะครูทองเป็นหมอนวดตอกเส้นก็จะใช้ลูกประคบนี้ประคบหลังจากการตอกเส้นนะคะสำหรับที่จะส่งต่อให้กับชุมชนก็จะเป็นส่วนของผ้าหุ้มนะคะลูกประคบที่ของสมัยก่อนเขาจะหุ้มด้วยผ้านะคะและเอาสมุนไพรเป็นชิ้นใหญ่ๆใส่ลงไปแล้วก็ห่อให้เป็นลูกกลมแล้วเวลาใช้จะต้องเอาไปนึ่งแล้วเอาไปประคบที่ตัวคนไข้สิ่งที่มันตามมาก็คือเสื้อผ้าของเขาจะเปื้อนนะคะแต่ตอนนี้ลูกประคบเซรามิกเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมาเป็นนวัตกรรมนะคะตอนนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกเลยนะคะที่ทางทีมงานเขาก็จะทำส่งออกด้วยลูกประคบนี้เราก็จะใช้เกลือกับสมุนไพรเนี่ยที่เป็นผงๆเนี่ยใส่ลงไปนะคะคุณสมบัติก็จะเป็นเหมือนกับลูกประคบผ้าและจะมีตัวเกลือเนี่ยเป็นตัวนำตัวซึมผ่านให้สมุนไพรเนี่ยซึมผ่านประเดี๋ยวจะได้มีการสาธิตในการใช้ลูกประคบนี้ด้วย

0: นะคะ
1: ลูกประคบประเภทนี้เป็นนวัตกรรมที่ผสานความสะดวกสบายเข้ากับการดูแลสุขภาพสามารถใช้งานได้ง่ายให้ความร้อนสม่ำเสมอช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งไปกว่านั้นลูกประคบประเภทนี้ยังถูกเติมเต็มคุณค่าด้วยผ้าหุ้มลูกประคบที่ออกแบบและรังสรรค์อย่างประณีตโดยกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนจากฝีมือสู่ผลงานที่สวยงามจากภูมิปัญญาสู่ผลิตภัณฑ์ที่น่าใช้งานลูกประคบจึงไม่ใช่เพียงอุปกรณ์ดูแลสุขภาพแต่คือเรื่องราวของคุณค่าความตั้งใจและพลังสร้างสรรค์ของผู้สูงอายุอย่างแท้จริง
0: ซึ่งลูกประคบเนี้ยก็จะเป็นหนึ่งในมรดกโลกด้วยของแพทย์แผนไทยคนที่มีอาชีพแพทย์แผนไทยนวดไทยก็จะใช้ลูกประคบเป็นการนวดประคบเพื่อส่งความร้อนช่วยผ่อนคลายให้กับการนวดนะคะถือเป็นภูมิปัญญาไทยที่สมควรที่จะต้องสืบทอดต่อไปค่ะเป็นหนึ่งในมรดกโลกด้วยค่ะ
2: ประเทศไทยนะครับกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบคำถามก็คือเราจะสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุยังคงมีบทบาทมีรายได้และมีคุณค่าในสังคมได้อย่างไรนะครับวันนี้รายการของเรานะครับพาไปดูกรณีตัวอย่างกรณีนึงนะครับเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนนะครับทำผ้าหุ้มลูกประคบนะครับซึ่งก็จากในรายการนะเราก็จะได้เห็นนะครับว่าเคสสตี้ของเรากรณีตัวอย่างของเรานะครับท่านก็มีปัญหาบางอย่างใช่ไหมครับแล้วท่านก็ไปพยายามแก้ปัญหานั้นด้วยตัวเองแต่การแก้ปัญหาแล้วจบที่ตัวเองเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอครับท่านก็เลยมีการนำเอาปัญหาที่ท่านแก้นั้นในเรื่องราวเงื่อนไขเหล่านั้นเนี่ยไปพัฒนาต่อยอดให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ครับก็คือผ้าหุ้มลูกประคบทีนี้การที่กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาแล้วเนี่ยท่านได้เอาความรู้เอาไอเดียตรงนั้นนะครับไปเผยแพร่ครับไปชักชวนเพื่อนๆในกลุ่มชุมชนเนี่ยแล้วก็ทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยซึ่งปกติอาจจะมีความถนัดในเรื่องของการตัดเย็บปักถักร้อยออกแบบอะไรก็ตามนะครับอยู่ในชุมชนนั้นจากเดิมที่ทำอยู่ที่บ้านเพียงอย่างเดียวเพียงคนเดียวรวมตัวกันเป็นกลุ่มครับแล้วก็ก่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาซึ่งตามหลักกระบวนการแล้วมันก็ต้องใช้คนในพื้นที่นะครับแล้วก็ใช้วัตถุดิบใช้ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่แล้วก็พัฒนาขึ้นมาการทำผ้าห่มลูกประคบตรงนี้เนี่ยมันก็จำเป็นจะต้องใช้หลายอย่างมันอาจจะเหมือนเป็นผ้าง่ายๆนะครับแต่จริงๆแล้วการที่เราจะนั่งออกแบบให้ผ้าแต่ละชิ้นนะครับลายแต่ละแบบมาดูน่าสนใจมาดูใช้งานจริงได้เนี่ยมันใช้ทักษะใช้ประสบการณ์ใช้การวางแผนอย่างมากเลยครับถ้าเขาอยู่กันเพียงแค่เป็นกลุ่มเล็กๆแล้วก็ไม่ทำงานเป็นระบบเลยเนี่ยการต่อยอดการพัฒนาก็จะยังไม่เป็นระบบครับแต่พอเข้าสู่ระบบอย่างวิสาหกิจชุมชนที่เป็นองค์กรสำคัญนะครับในระดับชุมชนที่ช่วยในเรื่องของการพัฒนาเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เกิดการสนับสนุนจากภาครัฐด้วยและการสนับสนุนเหล่านั้นนะครับก็จะนำไปสู่อะไรครับการพัฒนานะครับการรับรองคุณภาพนะครับแล้วก็การพากลุ่มไปสู่เป้าหมายซึ่งอาจจะเป็นทั้งในเรื่องของการขายนะครับในแบบออนไลน์หรือออนไซต์หรือแม้แต่การเชิญชวนให้องค์กรต่างๆเข้ามาสนับสนุนมากขึ้นแต่นอกจากนี้ครับถ้าจะพูดกันแบบทางวิชาการอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เขารวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับประโยชน์อ่ะมันคงไม่ได้มีแค่การที่เขามารวมตัวกันแล้วก็มาขายของอะไรสักอย่างหรอกครับถ้าจะสรุปกันในภาพรวมทางวิชาการจริงๆเนี่ยการรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนผ้าหุ้มประคบตรงนี้นะครับมันสามารถแบ่งผลกระทบผลลัพธ์หรือว่ามิติที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเนี่ยได้3ส่วนด้วยกันครับส่วนที่1ครับคือมิติด้านเศรษฐกิจมีคำกล่าวนะครับที่หลายๆคนคงได้ยินกันแล้วงานคือเงินเงินคืองานบาดาลสุขใช่มั้ยครับทำงานก็จะต้องได้เงินใช่ไหมครับทำผิดพันธ์ไปขายก็ต้องได้เงินครับและการได้เงินแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำงานหลักแล้วเกษียณอายุแล้วตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้เกิดความมั่นคงทางด้านรายได้ครับเราก็จะช่วยลดความกังวลของผู้สูงอายุนะครับทางด้านเศรษฐกิจของตัวเองมากขึ้นนะครับจะมากจะน้อยสุดแท้แต่เงินมันเข้าเงินคือเงินครับมากน้อยก็เงินเหมือนกันมิติที่1ครับมิติที่2ครับมิติทางด้านสภาพจิตใจครับสุขภาพจิตครับสุขภาพจิตสำคัญมากเลยนะครับในสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้นะครับการที่เราวันนึงเคยมีความสำคัญเคยทุ่มเทงานต่างๆมากมายนะครับแล้วหยุดไปเลยความเหงาเกิดขึ้นครับความโดดเดี่ยวเกิดขึ้นความรู้สึกไม่เป็นที่ต้องการเกิดขึ้นครับแต่วันนี้ครับถ้ามีพื้นที่เปิดถ้ามีงานสักงานนึงซึ่งเราเนี่ยที่เกษียณอายุแล้วเนี่ยสามารถที่จะทุ่มเทจิตใจทุ่มเทความคิดแรงใจที่ยังมีลงไปสู่งานนั้นได้นะครับแล้วก็ไม่ได้ทำคนเดียวด้วยนะยังคงมีเพื่อนที่ร่วมชะตากรรมเดียวกันนะครับที่มีพื้นฐานหลากหลายเลยมาทำงานร่วมกันเนี่ยก็จะช่วยลดภาวะซึมเศร้าครับลดความเหงาความโดดเดี่ยวได้นะครับทำให้เรารู้สึกมีคุณค่าแล้วก็เป็นที่ต้องการแล้วก็ยังมีบาทในสังคมได้หลายคนนะครับที่เป็นผู้ที่มีความสำเร็จในโลกนี้นะครับ เริ่มต้นอาชีพตอนอายุ65ก็มีอย่างผู้พันแซนเดอร์รู้จักไหมครับทำ KFC เริ่มต้น65นะครับอายุไม่น้อยเลยนะครับผมแต่ก็ยังไหวอยู่นะครับมิติที่3ครับมิติทางด้านสังคมและชุมชนครับอย่างที่เล่าให้ฟังไปนะครับเราเอาความรู้ความคิดจากคนที่มีพื้นฐานประสบการณ์หลากหลายมารวมตัวกันเกิดการถ่ายทอดความรู้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันครับและตรงนี้มันจะไม่ใช่แค่คนที่อยู่ในเจนเดียวกันที่ถูกระบุเป็นผู้สูงอายุเหมือนกันนะครับแต่ละคนมีลูกหลานแต่ละคนมีเพื่อนแต่ละคนมีคนรู้จักที่อายุน้อยกว่าอายุต่างกันคนเหล่านั้นสามารถที่จะนำเอาทักษะเอาความรู้ที่ตัวเองถนัดเนี่ยมาร่วมกันพัฒนาแล้วก็ต่อยอดตัวผลิตภัณฑ์ผ้าหุ้มลูกประคบตรงนี้ได้แน่นอนครับทักษะบางอย่างเราเก่งกว่าเรามีประสบการณ์มากกว่าแต่บางอย่างก็ต้องยอมรับจริงๆครับเด็กๆเขาเก่งถ้าเกิดมารวมตัวกันประสบการณ์ของคนเก่าไอเดียของคนใหม่มาได้มันจะเกิดสังคมการเรียนรู้แล้วก็เกิดการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนครับผมนะครับดังนั้นนะครับผ้าหุ้มลูกประคบตัวนี้ที่ผลิตโดยกลุ่มผู้สูงอายุนะครับจึงไม่เป็นเพียงแค่สินค้าเพื่อการใช้งานครับแต่เป็นผลลัพธ์ของความร่วมมือความตั้งใจและก็ประสบการณ์ชีวิตที่ถูกถ่ายทอดออกมานะครับทุกชิ้นงานเลยนะครับสะท้อนถึงการสร้างรายได้การสร้างพลังใจและการสร้างความหมายให้กับชีวิตในผู้สูงอายุครับเมื่อผู้สูงอายุนะครับได้รับโอกาสในการรวมกลุ่มเพื่อทำสิ่งที่ถนัดและก็สนใจและสิ่งนั้นสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้นะครับพลังเหล่านี้นะครับก็จะสามารถขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็งได้อย่างแท้จริงครับวิสาหกิจชุมชนผ้าหุ้มลูกประคบนะครับจึงเป็นมากกว่าอาชีพครับแต่คือแบบอย่างนะครับของการดูแลผู้สูงอายุควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนครับผม
3: และนี่คือเรื่องราวดีๆในตอนตอบเส้นเจ็บแต่จบที่สะท้อนให้เห็นว่าแม้ร่างกายจะเคยเจ็บแต่ด้วยการดูแลที่ถูกวิธีเราก็สามารถกลับมามีชีวิตที่มีความสุขได้อีกครั้งขอขอบคุณเรื่องราวและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากคุณธนามาศรามวงศ์หรือครูทองนวดตอกเส้นพบกับผมวรวิทย์นาคแป้นและรายการสุขใจไฮเอชได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: มสทได้เหรอ
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

นักศึกษาทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงโมดูลที่11แล้วนะครับซึ่งจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับจักรวรรดินิยมและการล่าอาณานิคมซึ่งประกอบไปด้วย3ตอนดังนี้1การเข้าสู่สมัยจักรวรรดินิยม2ชาติมหาอำนาจกับอาณานิคมในคริสต์ศตวรรษที่18และ19 3ผลกระทบจากการขยายจักรวรรดินิยมแบบใหม่ซึ่งนักศึกษาจะต้องเรียนตามวัตถุประสงค์ดังนี้ก็คือ 1. นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงปัจจัยและผลที่เกิดขึ้นจากการเข้าสู่สมัยจักรวรรดินิยมได้ 2. เชื่อมโยงปัจจัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการล่าอาณานิคมของชาติมหาอำนาจยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 18-19 ได้ 3. วิเคราะห์ผลกระทบจากการขยายจักรวรรดินิยมที่มีผลต่อโลกได้ตอนที่ 1. นะครับการเข้าสู่สมัยจักรวรรดินิยมนะครับก็จะมีแบ่งอยู่2เรื่องก็คืออันดับแรกก็คือการล่าอาณานิคมช่วงคริสตศตวรรษที่15ถึง17นะครับเรื่องที่2ก็จะเป็นแดนอาณานิคมช่วงคริสตศตวรรษที่15ถึง17นะครับซึ่งวัตถุประสงค์เนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะอธิบายนะครับปัจจัยที่ส่งผลต่อการแสวงหาอาณานิคมนะครับและก็แสวงหาอาณานิคมของชาติมหาอำนาจในช่วงคริสตศตวรรษที่15ถึง17ได้นะครับ2อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการแสวงหาอาณานิคมของมหาอำนาจยุโรปนะครับไปยังดินแดนต่างๆในช่วงคริสตศตวรรษที่15ถึง17นะครับแล้วก็เราก็มาเริ่มกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ในช่วงคริสตศตวรรษที่15 17เนี่ยนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยการเดินทางทางบกเนี่ยจะลำบากมากนะครับเพราะว่ามันไม่แน่ไม่นอนบางทีไปเจออุทกภัยไปเจอสภาพอากาศที่เลวร้ายนะครับก็จะไม่ค่อยเซฟในการเดินทางนะครับส่วนมากการเดินทางเนี่ยก็จะเน้นการเดินทางทางทะเลนะครับแล้วก็ประเทศมหาอำนาจนะครับที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีกำลังทางทหารกำลังทางเศรษฐกิจที่สามารถส่งเสริมให้เกิดการเดินทางทางทะเลเนี่ยก็จะมี2ประเทศนะครับซึ่ง2ประเทศนี้ก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากันนะครับก็คือสเปนกับโปรตุเกสนะครับซึ่งโปรตุเกสกับสเปนเนี่ยนะครับก็เริ่มมีการสำรวจการทางทะเลนะครับถามว่า2ประเทศนี้เนี่ยทำไมถึงเดินทางทางทะเลก็เพราะว่าในช่วงนั้นมีเกิดปัญหาเกี่ยวกับสงครามครูเสดเกิดขึ้นมานะครับสงครามครูเสดเนี่ยเป็นช่วงที่เอาง่ายๆก็คือเป็นช่วงที่การค้าขายเนี่ยมันหยุดชะงักลงไปถามว่ามันมีไหมมันมีนะครับแต่ว่ามันก็โดนแทนที่ด้วยพ่อค้าชาวอาหรับนะครับที่ควบคุมบริเวณเดินทางไปยังฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกนะครับดังนั้นเนี่ยจึงทำให้พ่อค้าชาวโปรตุเกสกับพ่อค้าสเปนเนี่ยจึงมองหาหนทางนะครับที่จะนำเอาสินค้าต่างๆนะครับจากโลกตะวันออกหรือว่าโลกใหม่เนี่ยนะครับเอามาใช้ในยุโรปนะครับดังนั้นเนี่ยเนื่องจากสิ่งพวกนี้เนี่ยนะครับมันจึงทำให้โปรตุเกสกับสเปนนั้นเดินทางออกจากดินแดนตนเองทางทะเลนะครับแต่การเดินทางครั้งนี้คนละเส้นทางกันนะครับทางฝั่งสเปนนะครับประเทศใหญ่กว่าก็จริงนะครับแต่ก็ได้อิทธิพลในการเดินทางเนี่ยก็ต้องเดินทางจากสเปนเดินทางมุ่งหน้าไปทางที่ตะวันตกนะครับไปเจอทวีปอเมริกานะครับเจอทวีปอเมริกาก็เข้าไปยึดครองดินแดนต่างๆของพวกแอสเท็กนะครับก็คือเม็กซิโกนะครับต่อมาก็ได้มีการขยายต่างๆนะครับแล้วก็เดินทางไปยังข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งก็คือบริเวณแถวฟิลิปปินส์นะครับซึ่งฟิลิปปินส์เนี่ยก็ชื่อก็บ่งบอกอยู่แล้วนะครับว่ามาจากคำว่าฟิลิปนั่นเองนะครับก็คือเป็นหนึ่งในกษัตริย์ในช่วงนั้นของสเปนนั่นเองนะครับก็คือพระเจ้าฟิลิปนะครับส่วนโปรตุเกสนะครับก็ได้รับภาระหน้าที่ก็คือเดินทางไปยังฝั่งโลกตะวันออกการเดินทางก็ไม่ใช่ว่าจะเดินทางผ่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับแต่ว่าล่องลงใต้ไปก่อนไปเจอทวีปแอฟริกานะครับแต่ก่อนหน้าที่ไปทวีปแอฟริกาเนี่ยก่อนหน้านั้นโปรตุเกสเป็นชาติแรกที่เดินทางไปยังทวีปอเมริกาก่อนแต่ว่าเป็นอเมริกาใต้นะครับก็ได้เดินทางไปมีอาณานิคมก่อนนั้นแล้วก็คือบราซิลนะครับก็คือบราซิลแล้วก็ทำให้โปรตุเกสนั้นมีทรัพยากรมากมายป้อนเข้าสู่ประเทศของตนเองนะครับต่อมาก็มีการเดินทางนะครับลงมาอย่างทางใต้เข้าสู่แอฟริกานะครับแล้วก็จากนั้นก็อ้อมแหลมกุดโฮปไปเจออินเดียก่อนนะครับเมื่อไปเจออินเดียเสร็จแล้วก็เข้าไปทำสถานีการค้าต่างๆนะครับก็คือทำโกดังทำท่าเรือนะครับเพื่อที่จะเอาสินค้าต่างๆนะครับมาขายยังโปรตุเกสนะครับจากนั้นปรากฏว่าสินค้าชนิดหนึ่งที่ยุโรปต้องการมากก็คือเครื่องเทศนะครับเครื่องเทศมันดันอยู่ที่บริเวณ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเราเรียกว่าหมู่เกาะเครื่องเทศนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เรารู้จักกันในนามประเทศอินโดนีเซียนะครับก็มีการเดินทางไปจำนวนมากนะครับเดินทางไปเรือจำหลายๆลำเลยนะครับก็ส่งผลให้ก่อให้เกิดการขยายเศรษฐกิจการค้าเกิดขึ้นนะครับแล้วก็การต้องการสินค้านะครับก็คือการต้องการวัตถุดิบนั่นเองนะครับการเดินทางไปนะครับไปซื้อกับการไปปกครองการไปปกครองถูกกว่านะครับดังนั้นจึงเริ่มต้นของการอะไรฮะก็คือการเริ่มต้นของการยึดครองอาณานิคมนะครับการยึดครองอาณานิคมนั้นทั้งสเปนทั้งโปรตุเกสเหมือนกันก็คือเดินทางเข้าไปก็ใช้กำลังทหารในการปราบปรามผู้ต่อต้านนะครับต่อมาก็สามารถที่จะยึดครองบริเวณตรงนั้นได้แล้วก็นำเอาระบบเศรษฐกิจสังคมเข้าไปนะครับการนำเอาวัตถุดิบที่ต้องการนะครับเอามาค้าขายยังยุโรปแล้วก็ได้กำไรกับเมืองแม่ไปแล้วก็ส่งผลต่อทำให้ในอาณานิคมนั้นก็มีความถดถอยเกิดขึ้นนะครับต่อมาก็เกิดการต่อต้านเกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยทรัพยากรนะครับที่เป็นสิ่งที่ต้องการนะครับก็จะมีอยู่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเครื่องเทศเอ่ยโกโก้เอ่ยกาแฟเอ่ยข้าวมันสำปะหลังยางพารานะครับสินค้าพวกนี้ได้จากอาณานิคมทั้งสิ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยสเปนยิ่งกว่านั้นได้รับสินค้าที่ค่อนข้างที่จะมีราคาก็คือทองคำนะครับนอกจากนี้เนี่ยในแอฟริกาก็จะมีพวกทาสนะก็สามารถนำเอาทาสไปค้าขายได้เพราะว่าทาสนั้นเป็นอะไรเป็นแรงงานกสิกรรมชั้นยอดนะครับเพราะว่าโครงสร้างของชาวแอฟริกาหรือแอฟริกันเนี่ยจะตัวใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเอาไปนำไปทำเป็นแรงงานของกสิกรรมเนี่ยก็จะทำให้ได้รับผลผลิตที่ดีนะครับ

จากนี้เนี่ยการเดินทางไปอย่างที่ต่างๆได้มีการนำเอาบาทหลวงไปด้วยนะครับแล้วเพราะว่ามองเห็นว่าพื้นที่ต่างๆเป็นพื้นที่ที่มันไม่มีความเจริญดังนั้นจึงเอาบาทหลวงเข้าไปเพื่อที่จะเผยแผ่ศาสนาคริสต์ด้วยนะครับเป็นภาระของคนขาวนั่นเองตามที่คนยุโรปมักจะมองอย่างนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยจึงมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ไปและทำให้ปัจจุบันนี้ในพื้นที่ต่างๆของโลกเนี่ยจึงมีการนับถือศาสนาคริสต์เกิดขึ้นเพราะในยุคล่าอาณานิคมช่วงนี้ด้วยดินแดนอาณานิคมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่15ถึง17นะครับในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงการที่ขับเคี่ยวกันระหว่างโปรตุเกสกับสเปนนะครับอย่างที่กล่าวกันไปแล้วนะครับซึ่งส่งผลให้นะครับโปรตุเกสนั้นมีอาณานิคมนะครับก็อยู่3ทวีปก็คืออเมริกาแล้วก็แอฟริกาแล้วก็เอเชียนะครับซึ่งอเมริกาเนี่ยเป็นการได้นะครับได้อาณานิคมตั้งแต่ช่วงต้นของศตวรรษที่15เลยนะครับก็คือบราซิลนะครับซึ่งมีวัตถุดิบจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นโกโก้เอ่ยน้ำตาลเอ่ยอ้อยเอ่ยนะครับก็สร้างความร่ำรวยให้กับโปรตุเกสอย่างมากนะครับต่อมาเนี่ยได้มีการเดินทางสำรวจในแอฟริกานะครับแล้วก็ทำให้โปรตุเกสนั้นเข้าไปยังประเทศกินีนะครับยังดินแดนกินีแล้วก็ดำมีการนำเอาชนเผ่าต่างๆนะครับในชาวแอฟริกาเนี่ยมาค้าทาสนั่นเองนะครับค้าทาสในที่นี้ก็คือค้าไปเป็นทาสแรงงานให้กับในยุโรปนะครับแล้วก็มีดินแดนต่างๆประเทศต่างๆซื้อทาสพวกนี้เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็นำเอาไปใช้ในอาณานิคมของตัวเองนะครับหรือแม้แต่ในพื้นที่ของตัวเองนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเสร็จสิ้นจากแอฟริกาแล้วนะครับโปรตุเกสก็ยังมุ่งหน้าลงไปยังอินเดียนะครับเพื่อที่จะค้าขายกับอินเดียนะครับแล้วจากนั้นก็ได้มีการยึดครองในพื้นที่ต่างๆในอินเดียแต่ก็ไม่สามารถยึดครองได้ทั้งหมดนะครับก็ได้บริเวณเมืองท่านะครับริมทะเลต่างๆนะครับเพื่อที่จะเป็นพื้นที่ในการขนส่งสินค้านะครับแล้วก็การปกครองนั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยได้มีการเดินทางไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับตรงบริเวณมะละกานะครับก็ถือว่าเป็นหมู่เกาะเครื่องเทศนะครับซึ่งหมู่เกาะเครื่องเทศนี้เนี่ยนะครับสร้างผลกำไรให้กับโปรตุเกสอย่างมากนะครับเพราะว่าเครื่องเทศนั้นเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำอาหารในยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นการถนอมอาหารเอ่ยนะครับการทำอาหารต่างๆนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆซึ่งแต่เดิมเนี่ยคนที่ผูกขาดในการค้าขายก็จะเป็นพ่อค้าอาหรับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตัดตรงนี้ไปได้โปรตุเกสจึงได้รับผลประโยชน์อย่างมากแล้วก็เป็นโปรตุเกสเป็นชาติแรกนะครับที่สามารถควบคุมนะครับเส้นทางการเดินเรือนะครับตั้งแต่จีนจนถึงอินเดียได้นะครับก็คือพูดง่ายๆคือเป็นคนที่ควบคุมผลประโยชน์ในระหว่างจีนกับอินเดียนั่นเองบริเวณหมู่เกาะเครื่องเทศนะครับแล้วก็ช่องแคบมะละกาเราลองมาดูการของสเปนด้วยนะครับสเปนเนี่ยก็ยังก็มีการค้นพบในพื้นที่ต่างๆนะครับก็มีดินแดนต่างๆเพราะว่าโปรตุเกสกับสเปนนั้นเนี่ยได้มีการทำสุริยยังเกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดการทะเลาะเบาแหวงกันเกิดขึ้นนะครับสเปนได้มีการเดินทางไปยังฝั่งโลกตะวันตกนะครับเข้าไปยังอเมริกานะครับแล้วก็ได้มีการปกครองเม็กซิโกนะครับเปรูอาร์เจนตินาชิลีต่างๆนะครับก็ได้มีการเข้าไปยึดครองดินแดนพวกนี้นะครับแล้วก็ได้มีการนำสินค้าต่างๆนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในเม็กซิโกเนี่ยยังมีแร่เงินแร่ทองคำต่างๆสเปนก็ร่ำรวยขึ้นมาในช่วงนั้นนะครับจากนั้นก็ได้มีการล่องเรือนะครับไปยังทางตะวันตกต่อไปซึ่งโลกเป็นสันธานกลมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเดินทางไปก็จะไปเจอฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์เมืองที่สำคัญก็คือเมืองมะลิลานะครับเป็นเมืองท่าที่สำคัญแล้วก็ต่อมาก็กลายเป็นเมืองหลวงนะครับซึ่งเมืองนี้เนี่ยเมื่อค้นพบแล้วเนี่ยก็ได้มีการตั้งชื่อให้เป็นถวายเกียรติให้กับพระเจ้าฟิลิปนะครับแห่งสเปนนั่นเองนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็ใช้ชื่อคำว่าฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็มีการส่งเสริมให้มีการนับถือศาสนาคริสต์มีการโรมันคาทอลิกนะครับแล้วก็มีการค้าขายนะครับนำเอาสินค้าต่างๆนะครับแล้วก็ใช้ฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นฐานในการเดินทางค้าขายกับจีนด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของสเปนกับโปรตุเกสอย่างที่บอกไปนะครับเพื่อไม่ให้มีการทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับในช่วงแรกของการที่จะเดินทางสำรวจเนี่ยนะครับพระสันตะปาปานะครับอเล็กซานเดอร์นะครับก็ได้มีการออกคำสั่งนะครับแล้วให้มีการลงสันธิสัญญากันเกิดขึ้นก็คือสันธิสัญญาเทอร์เดลซิลัสนะครับที่บอกให้สเปนกับโปรตุเกสนั้นแยกฝั่งกันเดินทางนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการปะทะกันนั่นเองตอนที่2ชาติมหาอำนาจกับอาณานิคมในคริสต์ศตวรรษที่18และ19นะครับประกอบไปด้วยปัจจัยที่ก่อใ

เกิดการแสวงหาอาณานิคมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่18และ19เรื่องที่2มหาอำนาจยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่18เรื่องที่3อาณานิคมในทวีปต่างๆระหว่างคริสต์ศตวรรษที่18และ19ซึ่งนักศึกษาจะได้ศึกษาวัตถุประสงค์ดังนี้นักศึกษาสามารถอธิบายบริบทของยุโรปและปัจจัยที่ก่อให้เกิดการแสวงหาอาณานิคมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่18และ19ได้2อธิบายบริบทของชาติในยุโรปช่วงคริสต์ศตวรรษที่18ที่ส่งผลต่อการกลายเป็นมหาอำนาจได้3อธิบายผลที่เกิดจากการล่าอาณานิคมของมหาอำนาจยุโรปช่วงคริสต์ศตวรรษที่18และ19ได้ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการแสวงหาอาณานิคมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่18และ19ก็ส่งผลมาจากการที่ในช่วงคริสต์ศตวรรษ15ถึง17นั้นนะครับสเปนกับโปรตุเกสนั้นมีความสามารถในการเดินทางข้ามทะเลนะครับแล้วก็ทำให้เกิดอาณานิคมอยู่หลากหลายที่นะครับแล้วก็ทำให้2ประเทศนั้นเนี่ยแข่งขันกันสะสมอำนาจแล้วก็มีเงินทองมากมายนะครับความเจริญต่างๆนะครับต่อมาเนี่ยโลกมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับมีเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นมาที่อังกฤษเป็นที่แรกนะครับดังนั้นเนี่ยจึงทำให้ในยุคนั้นเนี่ยอังกฤษจึงก้าวเข้ามาเป็นผู้นำของการปฏิวัติในเรื่องเกี่ยวกับการเศรษฐกิจเกิดขึ้นนะครับกล่าวก็คือนะครับในช่วงแรกนะครับการปกครองหรือการค้าขายต่างๆนะครับของชาวในยุโรปหรือว่าคนในทั้งโลกเนี่ยก็จะเป็นยุคของการเกษตรกรรมนะครับต่อมาการเกษตรกรรมเปลี่ยนไปนะครับก็ไปเป็นอุตสาหกรรมแทนนะครับดังนั้นเนี่ยก็อุตสาหกรรมเนี่ยมันส่งผลต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจนะครับอันดับแรกก็คือความต้องการวัตถุดิบป้อนโรงงานนะครับวัตถุดิบในชาติยุโรปเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่มีจำนวนมากเท่ากับอาณานิคมนะครับจึงต้องมีการแสวงหาอาณานิคมนะครับแล้วก็บางครั้งต้องไปซื้อนะครับเมื่อไปซื้อมาเนี่ยก็ราคาแพงเมื่อราคาแพงป้อนเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมมันจึงทำให้ก่อให้เกิดวัตถุดิบมันแพงวัตถุดิบมันแพงก็คือต้นทุนมันสูงนั่นเองนะครับดังนั้นจึงก่อให้เกิดเริ่มที่จะมีความคิดที่จะออกไปหาอาณานิคมเพื่อที่ต้องการแรงงานด้วยนะครับสินค้าด้วยวัตถุดิบด้วยแล้วก็ตลาดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาณานิคมจะตอบโจทย์ทุกอย่างในระบบเศรษฐกิจใหม่นะครับ2ความต้องการตลาดสินค้าในต่างแดนตลาดสินค้าในที่นี้คืออะไรคนรับซื้อนะครับแต่เดิมเกษตรกรรมทำแล้วค้าขายในพื้นที่ต่อมาทำในโรงงานมันได้จำนวนมากยิ่งขึ้นเมื่อจำนวนมันได้มากยิ่งขึ้นมันล้นตลาดล้นตลาดต้องหาทางระบายดังนั้นอาณานิคมจึงเป็นพื้นที่ที่สามารถระบายได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับความต้องการอาหารของชาวยุโรปนะครับยุโรปนั้นอย่างที่บอกไปนะครับแต่เดิมทำเกษตรกรรมต่อมาทำอุตสาหกรรมคนละทิ้งไร่นาพืชสวนเดินทางไปยังอะไรเดินทางไปยังโรงงานนะครับเมื่อเดินทางไปยังโรงงานก็ก่อให้เกิดสภาพสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมทำงานเป็นเวลานะครับคนทิ้งไร่นาดังนั้นจึงทำให้อาหารนั้นขาดแคลนนะครับอาหารขาดแคลนจึงต้องแหละนำเข้าจากดินแดนต่างๆเพราะฉะนั้นการมองหาอาณานิคมจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศที่ต้องการจะพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเนี่ยต้องไปหาอาณานิคมเพื่อที่จะต้องนำเอาวัตถุดิบต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวเอ่ยแป้งสาลีเอ่ยต่างๆนะครับป้อนเข้าสู่เมืองแม่นะครับแล้วก็นำมาค้าขายได้นะครับนอกจากนี้มีการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรคมนาคมการขนส่งเรือกลไฟต่างๆนะครับนี่ก็เกิดขึ้นมานะครับนอกจากนี้การพัฒนาเศรษฐกิจในการค้ายุโรปเนี่ยก็เป็นแปลงการลงทุนนะครับแต่เดิมเนี่ยนายทุนก็คือเป็นคนที่มีสตุ้งสตังมีเงินนะครับก็มีการลงทุนนะครับหรือเงินในครอบครัวแต่ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็จะเป็นนายทุนเอ่ยมีนายช่างดูแลโรงงานมีผู้จัดการควบคุมการผลิตนะครับมีผู้แทนจำหน่ายคนระบายสินค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้จึงทำให้มันเกิดแรงงานรายได้และรายจ่ายสูงด้วยตามกันไปดังนั้นจึงมีการจะทำรูปแบบใหม่ก็คือการทำเป็นรูปแบบของเศรษฐกิจแบบใหม่ก็คือการใช้เงินลงทุนนะครับจากธนาคารเอ่ยจากที่ไหนก็ตามที่ให้กู้ยืมก็มาสร้างโรงงานกันนะครับแล้วก็ทำให้พวกนี้เนี่ยร่ำรวยขึ้นมานะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างของเศรษฐกิจด้วยนะครับซึ่งโครงสร้างเศรษฐกิจในที่นี้แต่เดิมรัฐจะต้องเป็นอะไรเป็นผู้ที่ดูแลทุกอย่างในเศรษฐกิจข้ามชาติแต่ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งมีนักคิดคนหนึ่งชื่ออดัมสมิธนะครับก็ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการ
ทำเขาเรียกว่าทำโรงงานอุตสาหกรรมหรือระบบเศรษฐกิจนั่นเองนะครับรัฐ

ไม่เข้าไปยุ่งนะครับจึงทำให้เอกชนเติบโตได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก่อให้เกิดการค้าแบบเสรีด้วยนะครับแนวคิดเรื่องผลประโยชน์และก็เกียรติภูมิของชาตินะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้ประเทศยุโรปซึ่งเป็นคนขาวจะมองเห็นว่าคนดำคนผิวเหลืองเป็นประเทศด้อยพัฒนาดังนั้นเขาจึงเรียกว่าเป็นภาระของคนขาวนะครับเดินทางเข้าไปดูแลเขาบอกว่าคนที่มีความเจริญมากกว่าจะเข้าไปดูแลคนที่มีความเจริญน้อยกว่านะครับนอกจากนี้มีบาทหลวงด้วยนะครับบาทหลวงมิชชันนารีเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆที่มีความห่างไกลซึ่งในพื้นที่ต่างๆอย่างเช่นแอฟริกาเอ่ยในเอเชียเอ่ยก็ยังนับถือทรงเจ้าเข้าผีอยู่ดังนั้นเนี่ยจึงเอาศาสนาคริสต์ไปเผยแผ่นะครับแล้วก็ให้การศึกษาเป็นต้นนะครับท่านมหาอำนาจในยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่18นะครับก็จะมีอยู่หลากหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสปรัสเซียหรือแม้แต่นะครับซึ่งเราจะพูดก่อนอันดับแรกคืออังกฤษนะครับอังกฤษเนี่ยเขามีปัญหาภายในประเทศนะครับในช่วงระยะหนึ่งนะครับก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับเพราะฉะนั้นพระมหากษัตริย์ไม่มีอำนาจใดๆดังนั้นรัฐสภาเป็นผู้ดูแลนะครับจึงทำให้ประเทศนั้นเดินหน้าได้อย่างเต็มที่และก็ไม่มีใครมาขัดขวางนะครับดังนั้นเนี่ยการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยส่งผลให้ก่อให้เกิดระบบการค้าเสรีนั้นเจริญรุดหน้าเข้าไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เสริมสร้างกองทัพเรือให้เข้มแข็งนะครับเมื่ออังกฤษเสริมสร้างกองทัพเรือเข้มแข็งแล้วสามารถเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆได้โดยการใช้ยุทธวิธีในการใช้เรือกลไฟควบคุมเรือสินค้านะครับจึงทำให้อังกฤษนั้นสามารถที่จะยึดครองดินแดนได้มากมายนะครับต่อมาฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสก็เป็นชาติมหาอำนาจชาติหนึ่งเช่นกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากปัญหาภายในในการปฏิวัติฝรั่งเศสต่อมาก็มีการรวบรวมฝรั่งเศสขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยนโปเลียนโบนาปาร์ตหรือนโปเลียนที่หนึ่งนั่นเองนะครับเข้ามาปกครองในฝรั่งเศสแล้วก็สามารถยึดดินแดนต่างๆได้เข้าสู่ในระบบจักรพรรดิอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ก็สามารถที่จะยึดครองดินแดนต่างๆได้แล้วก็ได้เล็งเห็นในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเอเชียในแอฟริกานะครับหรือแม้แต่ในอเมริกาที่นโปเลียนก็สามารถเดินทางไปแล้วก็สามารถยึดครองดินแดนได้นะครับต่อไปเป็นปรัสเซียนะครับปรัสเซียนี่ไม่ใช่รัสเซียนะครับปรัสเซียนี่คือเป็นลักษณะคล้ายๆกับสมาพันธรัฐของคนที่เป็นเชื้อชาติเยอรมันนะครับหรือคนอารยชนนั่นเองนะครับซึ่งจะมีไม่ว่าจะเป็นออสเตรียฮังการีเยอรมันเช็กหรืออะไรพวกนี้นะฮะก็คือปกครองกันอยู่ปรัสเซียแต่เดิมเป็นเมืองเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นแคว้นเล็กๆนะครับก็ต่อมาก็มีบทบาทเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็กล้าวสู่เป็นผู้นำของการเป็นมหาอำนาจโลกขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ต่อมาก็ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งด้วยนะครับต่อมาเป็นประเทศสุดท้ายนะครับซึ่งในยุโรปเนี่ยจะเห็นว่ามียุโรปตะวันตกและยุโรปตะวันออกยุโรปตะวันออกประเทศที่ใหญ่สุดก็คือรัสเซียนะครับรัสเซียในราชวงศ์โรมานอฟเนี่ยนะครับในสมัยพระเจ้าซาร์ปีเตอร์นะครับก็หรือปีเตอร์มหาราชนะครับพระองค์นั้นได้มองเห็นว่ายุโรปตะวันตกนั้นมีความเจริญมากมายดังนั้นพระองค์จึงได้เดินทางไปยังเมืองยุโรปต่างๆที่อยู่ฝั่งตะวันตกและนำเอาความเจริญต่างๆมาปรับใช้ในประเทศตัวเองนะครับและทำให้ในขณะนั้นเนี่ยรัสเซียไม่ใช่ประเทศล้าหลังอีกต่อไปนะครับแล้วก็ได้มีการทำสงครามหลากหลายครั้งนะครับและสามารถหาเส้นทางออกทางทะเลตรงบริเวณด้านเหนือได้เป็นสิ่งที่รัสเซียต้องการนะครับต่อมานะครับอีกคนหนึ่งที่จะพูดถึงจะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือพระนางแคทเธอรีนนะครับมหาราชินีก็เป็นผู้หญิงนะครับที่มีบทบาทอย่างมากนะครับที่ปกครองรัสเซียอยู่ณขณะนั้นแล้วก็มีการส่งเสริมกิจการงานต่างๆนะครับต่อจากพระเจ้าซาร์ปีเตอร์นะครับก็มีการส่งเสริมการศึกษาศิลปวิทยาการของชาวตะวันตกนะครับให้สิทธิสตรีนะครับมีการสร้างโรงพยาบาลสถานสงเคราะห์โรงเรียนต่างๆให้ความเจริญนะครับแล้วก็มีการใช้การขยายอำนาจนะครับผ่านกองกำลังทหารและสามารถยึดครองทะเลดำได้และก็สามารถทำให้รัสเซียนั้นสามารถเดินทางออกทั้งสองฝั่งก็คือทางเหนือและก็ทางใต้ได้นั่นเองนะครับอาณานิคมในทวีปต่างๆในช่วงคริสต์ศตวรรษที่18และ19นะครับซึ่งในช่วงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นช่วงที่เป็นผลมาจากที่อังกฤษฝรั่งเศสหรือชาติต่างๆเนี่ยเดินทางเข้าไปยังที่ต่างๆนะครับแล้วก็ยึดครองอาณานิคมนะครับเรามากล่าวอันดับแรกเลยก็คืออาณานิคมในอเมริกานะครับด้านตอนเหนือเนี่ยก็คือแคนาดานะครับแคนาดานี่จะมีแต่เดิมนี่จะมีอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสปกครองร่วมนะครับก็จะมีเป็นพื้นที่บางพื้นที่เป็นของฝรั่งเศสพื้นที่ของอังกฤษนะครับเขาเรียกว่า French Canadian แล้วก็ British Canadian นะครับ

ซึ่งเมื่ออังกฤษลบชนะฝรั่งเศสแล้วเนี่ยจึงทำให้ฝรั่งเศสจึงต้องยกดินแดนนะครับของฝรั่งเศสในแคนาดาเนี่ยยกให้กับอังกฤษนะครับแล้วก็อังกฤษก็เข้าไปปกครองอย่างเต็มภาคภูมินะครับแล้วก็มีการประกาศว่าแคนาดานี่เป็นอาณานิคมเพื่อป้องกันสหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาเอ่ยนะครับแต่เดิมก็คือเป็น13รัฐนะครับของอังกฤษนั่นเองนะครับต่อมาก็ได้มีการประกาศเอกราชนะครับแล้วก็แสดงเจตจำนงว่าจะไม่ให้ยุโรปเข้ามายุ่งและตัวเองก็จะไม่ยุ่งกับยุโรปดังนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็เสริมสร้างความแข็งแกร่งภายในนะครับโดยที่ว่าตอนแรกก็ถามว่าอยากจะได้แคนาดาไหมก็อยากจะได้แต่ว่าพออังกฤษประกาศแล้วสหรัฐอเมริกาก็ต้องหยุดชะงักเพราะว่าไม่อยากให้อังกฤษเข้ามายุ่งยากนะครับต่อมาสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการขยายดินแดนของตัวเองนะครับจากฝั่งตะวันออกนะครับข้ามเทือกเขาร็อกกี้ข้ามไปยังทะเลฝั่งแปซิฟิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้หลากหลายนะครับไม่ว่าหลากหลายวิธีนะครับอย่างเช่นพวกอินเดียนแดงนะครับก็ได้มีการทำสงครามรบพุ่งนะครับเพื่อที่จะทำให้ได้ดินแดงขึ้นมานะครับอย่างเช่นเม็กซ์ทางตอนเหนือของเม็กซิโกนะครับพวกนี้ก็ซื้อออกมานะครับหรือแม้แต่อลาสก้าของรัสเซียก็ซื้อออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อได้ซื้อรบได้รบนะครับอเมริกาจะเน้นอย่างนี้นะครับต่อมาในอเมริกาใต้นะครับก็ส่วนมากจะเป็นของสเปนนะครับสเปนเป็นคนดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นคิวบาเม็กซิโกเปรูอาร์เจนตินานะครับจนถึงข้างล่างสุดเวเนซุเอลาต่างๆชิลีอย่างเงี้ยนะครับแต่มีแค่ประเทศเดียวที่มันเป็นของโปรตุเกสก็คือบราซิลนะครับแล้วก็ปานามาก็เป็นอาราขาของสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าให้สหรัฐอเมริกานั้นขุดครองเพื่อที่จะเดินทางข้ามไปมหาสมุทรแปซิฟิกได้ก่อนที่จะมีการสร้างท่าเรือตรงฮาวายนะครับนอกจากนี้อาณานิคมในเอเชียใต้นะครับก็จะเป็นอาณานิคมที่เป็นของอังกฤษนะครับแต่เดิมในช่วงแรกเลยเป็นของโปรตุเกสนะครับตามเมืองท่าต่างๆแล้วก็ฝรั่งเศสก็พยายามยึดเข้าไปยึดครองแต่ก็ฝรั่งเศสก็ไม่สามารถที่จะต้านทานความแข็งแกร่งของอังกฤษได้เพราะว่าอังกฤษก็สามารถชนะสงครามกับฝรั่งเศสได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อะไรก็ตามที่เคยเป็นของฝรั่งเศสก็ต้องมานั่งนับหนึ่งใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปเจอฝรั่งเศสอยู่ตรงอินโดจีนแทนนะครับอังกฤษก็สามารถยึดครองอินเดียได้ทั้งหมดนะครับแล้วต่อมาก็ยึดครองบริเวณศรีลังกาเนปาลต่างๆแล้วก็สามารถยึดครองพม่าได้ในช่วงหลังนะครับเพราะว่าเป็นดินแดนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยึดครองสิงคโปร์ยึดครองมาเลเซียบรูไนต่างๆนะครับแล้วก็ตรงบริเวณดินแดนของพวกดัชหรือพวกฮอลันดาเนี่ยก็จะเป็นเข้าไปยึดครองแทนโปรตุเกสนะครับก็จะกลายเป็นอินโดนีเซียนะครับส่วนสเปนก็ยึดครองตรงบริเวณแถวๆฟิลิปปินส์อยู่นะครับส่วนจีนนะครับญี่ปุ่นนะครับจีนญี่ปุ่นเนี่ยถามว่ามีความสำคัญไหมมีเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นชาติมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่มากเนื้อที่เขาใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศต่างๆไม่สามารถที่ยึดครองเขาได้นะครับซึ่งจีนเนี่ยก็ในช่วงนั้นเนี่ยในสมัยปลายราชวงศ์ชิงเนี่ยเป็นช่วงที่ราชสำนักอ่อนแอนะครับรบสงครามฝิ่นแพ้อังกฤษนะครับ1 2 3ครั้งก็เสียผลประโยชน์ต่างๆต้องเปิดเมืองท่าต่างๆนะครับต้องยกเกาะฮ่องกงให้นะโปรตุเกสต้องยกมาเก๊าให้ต่างๆนะครับส่วนญี่ปุ่นก็ตามญี่ปุ่นก็โดนรุกรานจากอเมริกานะครับอเมริกาก็ใช้นโยบายในการเปิดประเทศญี่ปุ่นนะครับจึงทำให้ญี่ปุ่นนั้นเริ่มที่มีการพัฒนาแล้วก็เริ่มแสวงหาอาณานิคมของตัวเองนะครับแต่ส่วนแอฟริกานั้นนะครับฝั่งยุโรปได้เข้าไปยึดครองนะครับเขาเรียกว่า on the ground and on the paper นะครับคือยุโรปเอาแผนที่ของแอฟริกามาแล้วก็ขีดว่าประเทศไหนได้ประเทศไหนนั่นเองนะครับซึ่งถ้ามองจริงๆแล้วคือแอฟริกาเป็นประเทศที่เป็นดินแดนที่ค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นดินแดนที่ด้อยนะครับด้อยกว่ายุโรปนะครับจึงทำให้ยุโรปนั้นข่มเหงได้นะครับผลกระทบจากการขยายจักรวรรดินิยมแบบใหม่นะครับก็จะประกอบไปด้วย3เรื่องนะครับอันดับ1ก็คือเรื่องการเมือง2เศรษฐกิจ3สังคมและวัฒนธรรมนะครับซึ่งใน3เรื่องนี้นักศึกษาจะต้องศึกษาวัตถุประสงค์1ก็คือวัดวิเคราะห์ผลกระทบจากจักรวรรดินิยมแบบใหม่ที่มีผลต่อการเมืองการปกครองได้2วิเคราะห์ผลกระทบจากจักรวรรดินิยมแบบใหม่ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจได้3วิเคราะห์ผลกระทบจากจักรวรรดินิยมแบบใหม่ที่มีผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมได้นะครับซึ่งเราก็จะมาเรียนกันก่อนเรื่องเกี่ยวกับการเมืองนะครับการเมืองอย่างที่บอกไปนะครับก็คือเจ้าอาณานิคมเขาจะเข้าไปปกครองนะครับดังนั้นเมื่อการปกครองแล้วเนี่ยเขาจึงเข้าไปปกครอง
คนในอาณานิคมเขาเนี่ยแต่ละประเทศนั้นไม่เหมือนกันนะครับอังกฤษจะเน้นการแบ่งแยกและปกครองนะครับแต่ฝรั่งเศสเน้นการครอบงำและปกครองนะครับหลักๆ2ประเทศนี้จะเป็น2ประเทศที่ดูแลเกี่ยวกับอาณานิคมเยอะมากนะครับซึ่งอังกฤษเนี่ยนะครับจะเน้นไม่อยากให้เกิดเอกภาพถ้าเกิดเอกภาพจะอันตรายแต่เมืองแม่นะครับแต่ส่วนของฝรั่งเศสนั้นเน้นความให้ทุกคนนั้นเป็นฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะต้องพูดภาษาฝรั่งเศสได้นะครับแล้วก็จะมีคนบังคับในพื้นที่นั้นๆด้วยนะครับส่วนอังกฤษนะครับก็จะเน้นการให้ศึกษาการศึกษาการส่งนักศึกษาไปเรียนที่อังกฤษก็มีนะครับยกตัวอย่างเช่นอินเดียก็จะมีมหาตมะคานธีจบที่อังกฤษแล้วก็กลับมาพัฒนาที่อินเดียนั่นเองนะครับส่วนเศรษฐกิจนะครับทางด้านเมืองแม่นะครับก็จะเข้าไปปกครองอย่างเช่นที่บอกไปนะครับก็คือเข้าไปจัดการเรื่องเกี่ยวกับภาษีระบบการค้าขายระบบเสรีนิยมการจัดตั้งโรงงานต่างๆเข้ามาเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามีโรงงานมีสาขาต่างๆก็จะส่งผลให้ค้าขายอย่างอินเดียหรือค้าขายอย่างอาณานิคมนะครับแล้วก็ส่งเงินเข้าสู่เมืองแม่นะครับฝรั่งเศสก็เช่นกันนะครับแล้วก็มีการนำเอาผลผลิตหรือนำเอาผลวัตถุดิบต่างๆเข้าสู่ระบบเมืองแม่ด้านสังคมล่ะนะครับด้านสังคมเขาก็มีการมองว่าประเทศพวกนี้เป็นประเทศเมืองขาวจะต้องเข้าไปดูจัดการประเภทที่มีผิวไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นผิวเหลืองผิวสีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องเข้าไปให้การศึกษานะครับให้การแพทย์นะครับให้เผยแผ่ศาสนานะครับดังนั้นเนี่ยจึงทำให้ประเทศพวกนี้เนี่ยเมื่อได้รับอิทธิพลจากการศึกษานะครับทางตะวันตกมาแล้วเนี่ยก็เริ่มที่จะมีขบวนการชาตินิยมเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเมืองแม่ต่างๆเนี่ยเวลาเข้าไปปกครองมักจะใช้คนของตัวเองเข้าไปปกครองนะครับจึงทำให้เมื่อไม่เข้าใจสังคมเนี่ยนะครับก่อให้เกิดการขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยคนในพื้นที่จึงมักจะอยากที่จะปกครองกันเองนะครับต่อมาก็เริ่มมีการผ่อนคลายเพราะว่าเริ่มมีการศึกษากันเกิดขึ้นการศึกษามากขึ้นมีความรู้มากขึ้นเจ้าอาณานิคมไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือฝรั่งเศสก็เริ่มที่จะคลายล็อกคลายออกมาจึงส่งผลให้ก่อให้เกิดไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องเอกราชเกิดขึ้นนะครับซึ่งเรียกร้องเอกราชเนี่ยทางฝั่งอเมริกาใต้เนี่ยนะครับจะได้รับเอกราชตั้งแต่ในสมัยช่วงปีคริสต์ศักราชที่19ประมาณนั้นช่วงนั้นนะครับก็จะได้รับเอกราชเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอาร์เจนตินาบราซิลเปรูเม็กซิโกต่างๆก็ได้รับเอกราชแต่ว่าพวกที่อยู่บริเวณเอเชียหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะได้รับเอกราชทีหลังเพราะว่าประเทศพวกนี้ยังถือว่าล้าหลังกว่านะครับแล้วก็การศึกษามีน้อยกว่าแล้วก็คนไม่ค่อยเป็นเอกภาพเท่าไหร่นักนะครับแต่เมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่2จบสิ้นลงแล้วเนี่ยนะครับจึงทำให้ประเทศพวกนี้เนี่ยได้รับเอกราชกันทั่วหน้านะครับซึ่งประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใกล้ๆบ้านเราที่ได้รับเอกราชท้ายสุดนะครับก็จะเป็นประเทศบรูไนนะครับได้รับเมื่อปี2127นะครับแต่ส่วนติมอร์เลสเตนั้นมีการแยกออกมา

ค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันในเรื่องสาธารณรัฐสิงคโปร์ค่ะซึ่งในตอนแรกนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับภูมิศาสตร์แล้วก็ประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐสิงคโปร์นะคะเราจะมาดูกันในประเด็นแรกที่เกี่ยวกับเรื่องภูมิศาสตร์ของสาธารณรัฐสิงคโปร์กันก่อนค่ะในส่วนของภูมิศาสตร์นะคะที่ตั้งของประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะคะก็อยู่บริเวณปลายสุดของคาบสมุทรมาลายูนะคะทางช่องแคบมาลากานะคะซึ่งเป็นทางช่องทางในการเดินเรือที่สั้นที่สุดระหว่างจีนกับอินเดียนะคะทำให้บริเวณนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่หมายปองนะคะของหลายๆประเทศนะคะในการที่จะเดินทางมาจับจองพื้นที่นะคะเพื่อที่จะทำการค้าขายมีความดึงดูดมากนะคะในเรื่องของภูมิศาสตร์บริเวณลักษณะของประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะคะมีลักษณะเป็นหมู่เกาะนะคะซึ่งประกอบด้วยเกาะเล็กๆจำนวนทั้งหมด60กว่าเกาะด้วยกันนะคะโดยมีเกาะที่ใหญ่ที่สุดนะคะเรียกว่าเกาะสิงคโปร์นะคะส่วนกลางของประเทศเนี่ยจะมีภูเขาหินแกรนิตลูกใหญ่นะคะที่ชื่อว่าบูกิตติมานะคะซึ่งมีความสูงประมาณ165เมตรด้วยกันนะคะโดยแม่น้ำสายสำคัญของสิงคโปร์เนี่ยนะคะจริงๆมีแม่น้ำสายสั้นๆเล็กๆอยู่หลายสายด้วยกันนะคะในสิงคโปร์แต่ว่ามีแม่น้ำสำคัญเนี่ยอยู่